การบริหารราชการส่วนกลางแนวคิดและพัฒนาการของการบริหารราชการส่วนกลางมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจอธิปไตยทางการบริหารของรัฐบาลโดยที่การบริหารราชการส่วนกลางมีลักษณะการใช้อำนาจแบบรวมอำนาจหรือ centralization และมีการแบ่งอำนาจให้กับราชการส่วนภูมิภาคในการนำนโยบายไปปฏิบัติและจัดบริการสาธารณะในพื้นที่เพื่อพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมหลักการใช้อำนาจของราชการส่วนกลางมีลักษณะการใช้อำนาจอธิปไตยทางการบริหารซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534รวมถึงฉบับที่ปรับปรุงอาศัยอำนาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสั่งการสูงสุดอยู่ที่ราชการส่วนกลางคือกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินการบริหารราชการส่วนกลางนั้นมีการแบ่งส่วนราชการประกอบด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงและกรมหรือส่วนราชการอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากรมเรามาดูพัฒนาการของการบริหารราชการส่วนกลางในอดีตในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นกล่าวได้ว่ายุคสมัยของกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีลักษณะทางการบริหารที่สำคัญในยุคนี้นั้นการบริหารราชการอยู่ที่เมืองหลวงหรือกรุงสุโขทัยสำหรับในหัวเมืองชั้นในมีการบริหารแบ่งออกเป็นเมืองหน้าด่านเมืองลูกหลวงล้อมรอบราชธานีทั้ง4ด้านคือศรีสัชนาลัยสองแควสะหลวงและชากังลาวโดยภาพรวมในการบริหารในยุคนี้นั้นอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองซึ่งพ่อปกครองลูกหรือบิดาปกครองบุตรลักษณะรวมอำนาจอยู่ที่ราชธานีสมัยต่อมาสมัยกรุงศรีอยุธยาลักษณะการบริหารราชการส่วนกลางลักษณะเด่นๆได้แก่สมัยพระเจ้าอู่ทองที่เรียกว่าระบบจตุสดมหรือเวียงวังคังนาพัฒนาการสมัยที่2คือสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีลักษณะการแบ่งระหว่างฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารออกอย่างชัดเจนโดยมีสมุหกราโหมดูฝ่ายทหารทั่วราชอาณาจักรสุมหนายกดูฝ่ายพลเรือนสมัยที่3คือสมัยพระเพทราชามีลักษณะการคานอำนาจระหว่างสมุหนายกกับสุมหกราโหมโดยลดอำนาจกำลังทหารของสมุหกราโหมลงและให้สมุหนายกมีอำนาจทางทหารในฝ่ายเหนือเพิ่มมากขึ้นในยุคนี้อยู่ในระบบที่เราเรียกว่าพระมหากษัตริย์เป็นดั่งสมมติเทพสมัยต่อมาคือสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีลักษณะเด่นในสมัยรัชกาลที่5เริ่มแรกนั้นมี6กระทรวงคือกระทรวงมหาดไทยกลาโหมและพื้นฐานอีก4กระทรวงจากเวียงวังคังนาต่อมาได้เพิ่มเป็น12กระทรวงเมื่อวันที่1เมษายน2435ประกอบไปด้วยกระทรวงมหาดไทยกลาโหมต่างประเทศวังกระทรวงเมืองเกษตรตากระทรวงพระคลังมหาสมบัติกระทรวงยุติธรรมยุทธนาธิการธรรมการกระทรวงโยธาธิการและมุรธาธิการเหตุการณ์ที่สำคัญต่อมาคือการยกเลิกอัครเสนาบดีคือสมุหนายกกับสมุหกลาโหมลงและให้ข้าราชการในทุกกระทรวงมีฐานะเทียบเท่ากันที่เรียกว่าลูกขุนณสาราจากนั้นทำการยุบกระทรวงยุทธาธิการไปรวมกับกลาโหมและยุบกระทรวงมุราธิการทำให้ในสมัยรัชกาลที่5มีกระทรวงเพียง10กระทรวงพัฒนาการในช่วงแรกนี้อาจกล่าวได้ว่ามีลักษณะเด่นที่สำคัญ2ประการนั่นก็คือการบริหารราชการส่วนกลางของไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเช้งอยู่ตลอดเวลาโดยที่มานั้นเป็นผลมาจากปัจจัยภายในอันได้แก่นโยบายของผู้ปกครองหรือพระเจ้าแผ่นดินและอิทธิพลทางการเมืองซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาปัจจัยภายนอกได้แก่การคุกคามจากลัทธิอาณานิคมหรือจักรวรรดินิยมลักษณะที่สำคัญประการที่2ก็คือการบริหารราชการในส่วนกลางนั้นมีการปรับตัวเพื่อให้เกิดเอกภาพเห็นได้จากการบริหารราชการในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ทรงวางระบบแยกกันระหว่างฝ่ายทหารกับพลเรือนมีสมุหนายกสมุหนากลาโหมดูแลการคานอำนาจที่สำคัญในสมัยพระเพทราชาเพื่อให้สมุหกลาโหมมีทหารกึ่งหนึ่งกับสมุหนายกและที่สำคัญคือการปฏิรูปการเมืองการปกครองในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ทรงกำหนดเป็น12กระทรวงและยุบเป็น10กระทรวงในเวลาต่อมาเพื่อปรับการพัฒนาประเทศให้เกิดเอกภาพในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

76เพื่อกำหนดโครงสร้างทางการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่และมีการแบ่งออกเป็นราชการส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่สำคัญฉบับที่สำคัญได้แก่พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2495 2496ฉบับที่3ฉบับที่4รวมถึงประกาศคณะปฏิวัติอย่างไรก็ตามในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายที่สำคัญสำหรับการบริหารราชการส่วนกลางในสมัยประชาธิปไตยนั้นได้แก่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534รวมถึงฉบับที่ปรับปรุงอาทิฉบับที่5พ.ศ. 2545ฉบับที่6พ.ศ. 2546ฉบับที่7พ.ศ. 2550ฉบับที่8พ.ศ. 2553รวมถึงพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพ.ศ. 2545เป็นต้นสำหรับฉบับหลักๆอาจกล่าวได้ว่าได้แก่ฉบับพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม2476ฉบับต่อมาก็คือพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2495ประกาศคณะปฏิวัติพ.ศ. 2515พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534และฉบับหลักที่ใช้จนถึงปัจจุบันคือฉบับที่5ซึ่งเป็นฉบับต่อจากฉบับปรับปรุงและรวมถึงพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมในปีพ.ศ. 2545เรามาดูรายละเอียดที่สำคัญนะครับสำหรับฉบับแรกคือพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยามพ.ศ. 2476ได้วางหลักโดยแบ่งราชการออกเป็น3ส่วนนั้นนะครับก็คือราชการส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นในสมัยนั้นนะครับจะมีเพียงรูปแบบเดียวนั่นก็คือในรูปแบบของเทศบาลนะครับและกระทรวงในสมัยนั้นนะครับมี9กระทรวงนะครับในปี2476ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2495ได้เพิ่มสำนักนายกนะครับเข้ามาเป็นพิเศษโดยสำนักนายกนั้นก็ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกรมหรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่ากรมต่อมานะครับกฎหมายฉบับหลักคือประกาศคณะปฏิวัติฉบับ218นะครับแล้วก็ฉบับ216นะครับรายละเอียดที่สำคัญนะครับสำหรับกฎหมายฉบับนี้ก็คือยกเลิกพ.ร.บ.ระเบียบราชการบริหารแผ่นดินปี2495นะครับและให้ประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้นะครับขึ้นมาใช้แทนนะครับส่งผลในยุคนั้นนะครับมีการปรับปรุงกระทรวงนะครับให้มีทั้งสิ้น12กระทรวงนะครับซึ่งเป็นไปตามขนาดประกาศคณะปฏิวัติฉบับ216นะครับกฎหมายสำคัญฉบับต่อมาซึ่งได้ใช้มาอย่างยาวนานนั่นก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534นะครับรายละเอียดที่สำคัญในยุคนี้นะครับนะถ้าใครจำกันได้ก็คือในสมัยท่านอดีตนายกท่านอนันต์ปัญญารชุนนะครับก็ได้แบ่งโครงสร้างของระบบราชการนะครับออกเป็น1สำนักนายกนะครับ13กระทรวงนะครับแล้วก็1ทบวงนะครับแล้วก็แบ่งกรมออกเป็นทั้งหมด125กรมนะครับโดยลดงานที่ซ้ำซ้อนแล้วก็แบ่งส่วนราชการต่างๆให้เกิดความชัดเจนแล้วก็มีเอกภาพการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อมาก็คือการเปลี่ยนแปลงตามพ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พ.ศ. 2545รวมถึงพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนะครับผลจากการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมในช่วงนั้นนะครับก็คือส่งผลให้ราชการส่วนกลางนะครับมี19กระทรวงบวก1สำนักนายกนะครับแล้วก็ไม่มีทบวงนะครับทำให้รวมแล้วเนี่ยเราเรียกว่าเทียบเท่าก็คือ20กระทรวงนะครับจังหวัดต่างๆมี76จังหวัดนะครับอำเภอมี878อำเภอและราชการส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็นกลุ่มทั่วไปก็คืออบจ.เทศบาลแล้วก็อบต.นะครับส่วนรูปแบบพิเศษก็คือกทม.กับเมืองพัทยานะครับสำหรับบทบาทและอำนาจหน้าที่นะครับของราชการส่วนกลางมีตัวแสดงที่สำคัญก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับมีอำนาจกำกับสั่งการบังคับบัญชาในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับโดยหลักๆ ก็คือการมอบอำนาจให้กับรองนายกรัฐมนตรีในการบริหารราชการของกระทรวงนะครับสามารถแต่งตั้งข้าราชการวางระเบียบในการปฏิบัติราชการให้เกิดความเรียบร้อยหน้าที่ต่อมาหรือบทบาทต่อมาก็คือของรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีเนี่ยโดยเฉพาะรัฐมนตรีจะมีหน้าที่เกี่ยวกับ

ผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงนะครับเป็นผู้วางนโยบายกำหนดนโยบายให้สอดคล้องตามที่ครม.และก็นายกได้แถลงไว้ต่อรัฐสภานะครับ3ก็คือปลัดกระทรวงนะครับก็ถือได้ว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการประจำนะครับที่อยู่ในกระทรวงมีหน้าที่ในการควบคุมราชการประจำของแต่ละกระทรวงทำการแปลงนโยบายจากฝ่ายบริหารมาสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องนะครับกับแนวนโยบายที่รัฐมนตรีได้วางนโยบายเอาไว้นะครับ4ก็คืออธิบดีครับอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในการปฏิบัติงานในระดับกรมนะครับให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติราชการของกระทรวงนะครับ

การจัดองค์การบริหารราชการส่วนกลางแนวคิดเกี่ยวกับการจัดองค์การการจัดองค์การเป็นการตัดสินใจเลือกวิธีในการจัดแบ่งกลุ่มกิจกรรมทรัพยากรต่างๆขององค์การออกเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบเพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างกลุ่มกิจกรรมกลุ่มบุคคลต่างๆเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหารราชการการจัดองค์การมีลักษณะเป็นหน้าที่ต่อจากการวางแผนการจัดองค์การจะมีลักษณะอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับพันธกิจของหน่วยงานภาครัฐและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐนั้นๆความสำคัญของการจัดองค์การการจัดองค์การมีความสำคัญเพราะช่วยสนับสนุนความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การหรือระบบราชการการจัดองค์การมีความสำคัญเพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทำงานตามความถนัดและมีความเหมาะสมลดการทำงานที่ซับซ้อนและทำให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดรูปแบบการจัดองค์การที่เราได้พบนะครับหรือเราได้เห็นมีรูปแบบต่างๆเช่นการจัดองค์การแบบสายงานหลักสายงานสนับสนุนหรือที่เราเรียกว่า Line and Staff Organization รูปแบบที่2ครับคือมีลักษณะการจัดองค์การที่ยึดหน้าที่เป็นหลักนะครับเรียกว่า Functional Organizationรวมถึงรูปแบบที่3นะครับการจัดองค์การแบบพื้นที่นะครับ territory นะครับ organization นะครับรูปแบบ4คือการจัดองค์การแบบ project นะครับหรือการจัดองค์การที่ยึดตามโครงการเป็นหลักนะครับรูปแบบที่5เป็นการจัดองค์การแบบ matrix นะครับคือการจัดองค์การแบบ matrix นี้นะครับก็คือต้องทำงานประจำด้วยและจะต้องทำงานภายใต้ผู้บริหารของโครงการด้วยนะครับมา cross กันเราเลยเรียกว่าการจัดองค์การแบบ matrix นะครับอื่นๆนะครับก็คือมีลักษณะการจัดองค์การแบบลูกค้าโดยเน้นผู้รับบริการเป็นหลักนะครับการจัดองค์การแบบคณะกรรมการและการจัดองค์การแบบไฮบริดนะครับหลักการจัดองค์การนะครับหลักสำคัญอาทินะครับหลักวัตถุประสงค์นะครับยึดวัตถุประสงค์เป็นหลักเป็นทิศทางว่าองค์การจะดำเนินการอย่างไรควรจะจัดองค์การอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับหลักที่2นะครับยึดหลักความรู้ความสามารถ3นะครับยึดหลักการประสานงานเพื่ ทำให้แต่ละงานแต่ละแผนกแต่ละกลุ่มนะครับสามารถประสานงานกันแล้วประสบความสำเร็จ4หลักการกำหนดตำแหน่งหน้าที่นะครับการทำงานแต่ละชิ้นผู้ปฏิบัติควรจะต้องมีความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ใดบ้างในเรื่องนั้นนะครับ5ก็คือหลักความรับผิดชอบนะครับ6หลักการบังคับบัญชา7หลักการติดต่อสื่อสารนะครับ8หลักการควบคุมเพื่อเป็นการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชานะครับ9หลักความสมดุลหลักความสมดุลนี่ก็จะดูปริมาณและคุณภาพของบุคลากรว่ามีความเหมาะสมกับงานหรือเปล่านะครับ10คือหลักความต่อเนื่องนะครับในการบริหารราชการควรจัดให้มีการทำงานบริหารงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจนะของหน่วยงานราชการต่อไปนะครับเรามาดูกระบวนการในการจัดองค์การนะครับกระบวนการในการจัดองค์การเนี่ยหลักๆ ก็จะประกอบไปด้วยเรื่องแรกเลยครับคือการกำหนดวิสัยทัศน์นะครับการกำหนดวิสัยทัศน์หรือวางเป้าหมายในระยะยาวไว้ว่าองค์การเนี่ยต้องการบรรลุหรือมีภาพอย่างไรในอนาคตในปัจจุบันก็จะวางไว้ประมาณ5ปีนะครับหรือถ้าประเทศเราก็วางไว้20ปีเป็นต้นนะครับกระบวนการที่2เราเรียกว่าการกำหนดพันธกิจหรือว่ามิชชั่นจะเป็นการกำหนดภาระหน้าที่แล้วก็

ก็ความรับผิดชอบนะครับว่าหน่วยงานราชการนั้นๆเนี่ยมีพันธกิจอะไรบ้างมีหน้าที่มีความรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับ3เราเรียกว่าการจัดกลุ่มพันธกิจนะครับหรือกรุ๊ปปิ้งนะครับเอางานเหมือนกันมาไว้ด้วยกันเอางานเรื่องน้ำมารวมไว้กับงานเรื่องน้ำนะครับเป็นต้น4คือการแบ่งส่วนงานที่เราเรียกว่าดีพาร์ตเมนต์นะครับแบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ5คือการจัดสายการบังคับบัญชาเรียกว่า chain of command นะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกับผู้ปฏิบัติงาน6เราเรียกว่าการมอบอำนาจหน้าที่นะครับและ7ก็คือลงไปในรายละเอียดกำหนดวิธีปฏิบัติงานว่าจะต้องมีการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติราชการอย่างไรในรายละเอียดนะครับในแต่ละกิจกรรมเรามาดูในส่วนของการจัดองค์การภาครัฐนะครับที่ดีหรือที่เหมาะสมนะครับเป็นยังไงก็คือ1จะต้องจัดนะครับองค์การหรือจัดโครงสร้างโดยคำนึงถึงนโยบายแห่งรัฐนะครับหรือนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็จะต้องคำนึงถึงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องซึ่งเป็นวาระแห่งชาติในเรื่องซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับ2จะต้องจัดองค์การให้มีความหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจนะครับสอดรับกับในเรื่องที่แต่ละกระทรวงทบวงกรมแล้วก็ราชการส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่นเนี่ยได้กำหนดไว้นะครับ3การจัดโครงสร้างองค์การจะต้องมีลักษณะแบนราบนะคำว่าแบนราบในที่นี้หมายถึงสายการบังคับบัญชาต้องสั้นการตัดสินใจต้องคล่องตัวรวดเร็วนะครับยึดถึงผลสัมฤทธิ์เป็นหลักนะครับ4การจัดโครงสร้างองค์การนะครับควรจะมีรูปแบบผสมผสานนะครับผสมผสานเน้นการทำงานเป็นทีมเน้นความยืดหยุ่นนะครับเป็นองค์กรที่ผ่อนคลายจากกฎระเบียบแล้วก็เน้นการตอบสนองประชาชนเป็นหลักและ5นะครับอันนี้อาจจะต้องเร่งทำแล้วก็ทำไปหลายส่วนแล้วนั่นก็คือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แต่ละส่วนราชการนะครับสามารถที่จะทำงานได้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้ยิ่งขึ้นจากการแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายในการบริหารราชการไทยเพื่อให้การปฏิบัติราชการประสบความสำเร็จต่อไปครับ

การจัดองค์การระดับกระทรวงการจัดองค์การระดับกระทรวงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534มาตรา7ได้กำหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1. สำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 2. กระทรวงหรือทบวงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 3. ทบวงนะครับซึ่งในปัจจุบันไม่มีแล้ว 4. กรมหรือส่วนราชการอย่างอื่นนะมีฐานะเทียบเท่ากรมอาจจะสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงทั้งนี้ในการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงยุบส่วนราชการข้างต้นจะต้องตาเป็นพระราชบัญญัติและแบ่งส่วนราชการภายในกรมกำหนดให้ตาเป็นกฎกระทรวงกระทรวงและส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายสำคัญซึ่งได้แก่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมอาทิฉบับที่17พ.ศ.2559ได้ทำการแก้ไขปรับปรุงอำนาจหน้าที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกฎหมายปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมที่สำคัญในอดีตเช่นฉบับที่19พ.ศ.2562ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฉบับที่20พ.ศ.2564กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักนายกโดยเพิ่มสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นหน่วยงานในสังกัดภาพรวมในปัจจุบันของราชการส่วนกลางของไทยในระดับกระทรวงมี20กระทรวงได้แก่สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงคมนาคมกระทรวงพลังงานกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นต้นทบวงหมายถึงส่วนราชการที่มีสภาพหรือปริมาณงานที่ยังไม่เหมาะตั้งเป็นกระทรวงกฎหมายกำหนดให้ตั้งเป็นทบวงไว้ก่อนได้อย่างไรก็ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วทบวงในปัจจุบันไม่มีแล้วกระทรวงทบวงกรมใดกรณีที่มีความจำเป็นเป็นพิเศษเพื่อต้องการปฏิบัติงานในเชิงวิชาการอาตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งออกเป็นเขตเพื่อปฏิบัติราชการในท้องที่ได้เพื่อให้ส่วนราชการและหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตเหล่านั้นปฏิบัติงานเพื่อบริการให้กับประชาชนที่เห็นได้ชัดอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นต้นการแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวงสามารถแบ่งออกเป็นสำนักงานรัฐมนตรีซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมืองโดยมีเลขานุการรัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานรัฐมนตรีทำหน้าที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่วนราชการที่2ได้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงและราชการที่คณะรัฐมนตรีไม่ได้กำหนดให้เป็นงานของกรมใดกรมหนึ่งให้ขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงโดยมีปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด 3. กรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการออกเป็นกรมกฎหมายกำหนดให้ในกรมหนึ่งมีอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดในระดับกรมเพื่อให้การทำงานเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไปเรามาดูตัวอย่างโครงสร้างของการแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวงในที่นี้ได้ยกตัวอย่างของกระทรวงคมนาคมจะเห็นได้ว่ามีการแบ่งส่วนราชการออกเป็นสำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวงสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรนอกจากนี้ภายใต้กระทรวงคมนาคมยังแบ่งออกเป็น4กลุ่มภารกิจได้แก่กลุ่มภารกิจการขนส่งทางถนนอาทิกรมทางหลวงกลุ่มภารกิจขนส่งทางรางอาทิกรมขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยกลุ่มภารกิจขนส่งทางน้ำอาทิกรมเจ้าท่าการท่าเรือแห่งประเทศไทยและกลุ่มภารกิจขนส่งทางอากาศอาทิกรมท่าอากาศยานสถาบันการพินพลเรือนเป็นต้น

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
4: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
5: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
6: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
7: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
8: เอ้า
7: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
8: เฮ้ย
7: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
8: อาจารย์สวัสดีครับ
7: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
9: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
10: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
11: คุณรับเองครับ
12: ฮัลโหล
11: ฮัลโหลครับ
12: แล้วแม่ทำอะไรอยู
11: ่แม่ทำอะไรอยู่ครับ
13: ล้างจานอยู่ครับ
11: ล้างจานอยู่ครับ
13: ใครโทรมาลูก
11: พ่อโทรมาครับ
12: แม่ทำกับข้าวป่ะ
11: แม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับ
13: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะ
11: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับ
13: พ่อจะกลับหรือยัง
14: พ่อจะกลับหรือยังครับ
12: เดี๋ยวไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อน
15: เย้ระยัน
11: พ่อเลิกงานดึกครับ
16: พวกเขารักคุณมากนะครับคุณรักพวกเขาบ้างหรือเปล่า
17: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
18: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
19: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
20: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
14: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
19: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
14: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
17: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
20: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ักศึกษาเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยที่3การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชาการป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุขนะครับซึ่งในหน่วยที่3นี้นะครับก็จะเป็นการบรรยายออกเป็น3ตอนนะครับตอนที่1ก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับตอนที่2ก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์นะครับแล้วก็ตอนที่3นะครับโรคติดต่อจากการสัมผัสประเภทในส่วนของตอนที่1นะครับก็จะกล่าวถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น3หัวข้อหลักๆก็คือหัวข้อที่1ก็คือความหมายและประเภทของโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับหัวข้อที่2ก็คือวิทยาการระบาดของกลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับแล้วก็หัวข้อที่3ก็คือบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคนะครับก่อนอื่นนะครับขอกล่าวถึงความสําคัญของโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับว่ามันมีความสําคัญยังไงบ้างนะครับซึ่งเนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนะครับที่ประชาชนมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมต่างๆนะครับที่จะทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อจากการสัมผัสได้ง่ายขึ้นนะครับอาจจะมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับความเป็นเมืองความเป็นชุมชนแออัดทำให้ประชาชนนะครับอยู่รวมกันเป็นกลุ่มคนใหญ่ๆเนี่ยชุมชนมีความหนาแน่นนะครับก็จะทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคไปในวงกว้างได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็โรคติดต่อจากการสัมผัสนี้นะครับก็มักจะมีอาการเจ็บปวดที่รุนแรงนะครับผู้ป่วยก็จะมีอาการทุกข์ทรมานจากโรคนะครับในหลายๆโรคเนี่ยก็จะมีการตีตาการรังเกียจกีดกันนะครับผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยนะครับโรคติดต่อจากการสัมผัสนี้หมายถึงโรคติดต่อที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อมีการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างบุคคลที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคและรังโรคนั้นนะครับแล้วมีการแพร่เชื้อให้แก่กันทีนี้ในส่วนของรังโรคนะครับอาจจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรืออาจจะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตก็ได้นะครับส่วนการสัมผัสนั้นอาจจะเป็นการสัมผัสโดยตรงคือมีการแตะเนื้อต้องตัวกันหรือสัมผัสทางอ้อมเช่นการสัมผัสกับตัวกลางเช่นสินของหรือข้าวของเครื่องใช้ที่อาจจะมีการปนเปื้อนละอองเสมหะหรือน้ำลายหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะครับสำหรับประเภทของโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับมีอยู่4ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1ก็คือโรคที่แพร่โดยสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นโรคไข้หวัดนะครับประเภทที่2ก็คือโรคติดต่อที่แพร่ผ่านทางผิวหนังเช่นโรคติดจากเพื่อนนะครับประเภทที่3ก็คือโรคติดต่อที่แพร่โดยการมีเพศสัมพันธ์เช่นโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆนะครับแล้วก็ประเภทที่4ก็คือโรคติดต่อจากการสัมผัสประเภทอื่นๆนะครับเช่นพวกไข้สุดใสโรคซีดาดมาดอนนะครับสำหรับโรคติดต่อจากการสัมผัสในหน่วยนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มโรคหลักๆนะครับก็คือกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์นะครับซึ่งเนื้อหารายละเอียดในหัวข้อนี้ก็จะอยู่ในตอนที่2นะครับแล้วก็กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัสประเภทอื่นๆนะครับซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้นะครับก็จะอยู่ในตอนที่3นะครับสำหรับวิทยาการระบาดของกลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับเนื้อหาในส่วนนี้มีค่อนข้างที่จะมีความสำคัญแล้วก็มีประโยชน์นะครับสำหรับนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับซึ่งจะมีความสำคัญในการนำไปใช้ในเรื่องของระวังและก็การวางมาตรการในการป้องกันโรคนะครับก็จะมีเนื้อหาหลักๆอยู่3ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือธรรมชาติของการเกิดโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับก็จะกล่าวถึงองค์ประกอบของการเกิดโรคนะครับซึ่งมีองค์ประกอบอยู่3อย่างหลักๆนะครับก็คือตัวเชื้อโรคตัวบุคคลหรือตัวมนุษย์นะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมซึ่งองค์ประกอบทั้ง3อย่างนี้นะครับถ้าขาดความสมดุลกันนะครับมีเชื้อโรคเข้ามาในพื้นที่ในชุมชนนะครับสภาพแวดล้อมเหมาะนะครับมนุษย์หรือประชาชนมีความเสี่ยงหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงภูมิร่างกายอ่อนแอนะครับก็จะทำให้เกิดโรคระบาดในพื้นที่หรือในชุมชนได้ง่ายนะครับแล้วก็นอกจากองค์ประกอบ3อย่างข้างต้นเมื่อกี้ก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อด้วยนะครับซึ่งก็จะกล่าวถึงในส่วนของลักษณะของเชื้อโรคนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียนะครับรวมทั้งแหล่งรังโรคหรือวิธีการแพร่เชื้อหรือวิธีการรับเชื้อนะครับแล้วก็เนื้อหาในส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการกระจายของโรคตามปัจจัยเกี่ยวกับบุค
คนเวลาและสถานที่นะครับสืบเนื่องจากว่าโรคติดต่อจากการสัมผัสนี้ในหลายๆโรคหรือบางโรคเนี่ยก็จะมีลักษณะการเกิดการกระจายไปตามบุคคลตามเพศตามอายุที่มีความแตกต่างกันนะครับรวมทั้งในเรื่องของระยะเวลานะครับบางโรคก็จะมีลักษณะที่มีการแพร่ระบาดตามซีซั่นหรือตามฤดูกาลนะครับรวมทั้งในสถานที่นะครับโรคบางโรคก็มีความจำเพาะมักจะเกิดขึ้นในชุมชนในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันอยู่กันแบบหนาแน่นนะครับนะครับในชุมชนแออัดตรงนี้นะครับซึ่งองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ก็จะมีความสำคัญในเรื่องของการออกแบบหรือวางมาตรการในการเฝ้าระวังและก็การป้องกันโรคนะครับแล้วก็เนื้อหาในส่วนที่3นะครับก็คือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแพร่ระบาดโรคนะครับสำหรับปัจจัยที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากการสัมผัสนั้นก็จะมีหลายๆปัจจัยนะครับซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่จะขอยกตัวอย่างในสไลด์นี้ก็คือในส่วนของการเป็นอยู่ในวัยเจริญพันธุ์หรืออาจจะเป็นกลุ่มเยาวชนนะครับซึ่งกลุ่มเยาวชนนี้ก็จะมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้มากกว่าวัยผู้ใหญ่นะครับรวมทั้งในเรื่องของการศึกษาการขาดความรู้ความตระหนักนะครับก็จะนำไปสู่การมีพฤติกรรมในการป้องกันโรคที่ไม่เหมาะสมนะครับรวมทั้งลักษณะชุมชนที่มีชุมชนมีประชาชนรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นนะครับก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสัมผัสใกล้ชิดหรือมีโอกาสในการพบปะคนแปลกหน้าได้มากขึ้นนะครับรวมทั้งฤดูกาลนะครับเช่นฤดูร้อนหรือฤดูหนาวก็จะทำให้ประชาชนนี้มีพฤติกรรมหรือมีโอกาสที่จะสัมผัสอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับรวมทั้งการมีสุขอนามัยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดีรับเชื้อมาแล้วก็จะมีโอกาสที่จะป่วยหรือแพร่เชื้อกับคนอื่นได้นะครับรวมทั้งปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับเรื่องวัฒนธรรมการเปิดเผยเรื่องรสนิยมทางเพศนะครับนิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสหรือมีการอยู่ก่อนแต่งอะไรประมาณนี้ก็จะทำให้โอกาสในการที่จะมีการรับและแพร่เชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับบทบาทของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระยะนะครับในระยะแรกก็คือในเรื่องของการป้องกันโรคล่วงหน้านะครับระยะที่2ก็คือการป้องกันควบคุมโรคเมื่อมีโรคเกิดขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาดำเนินมาตรการอะไรต่างๆในพื้นที่หรือในชุมชนอาจจะไม่ได้ดําเนินการด้วยตนเองนะครับซึ่งเวลาทํางานก็จะต้องอาศัยความร่วมมือหรือการทํางานเป็นทีมนะครับกับทีมวิชาชีพนะครับรวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นะครับอาจจะเป็นชุมชนเป็นอสม.หรือเป็นหน่วยงานอื่นๆที่อยู่ในชุมชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินมาตรการตรงนี้นะครับสําหรับรายละเอียดของการป้องกันโรคล่วงหน้านะครับก็จะมีอยู่2มาตรการหลักๆนะครับก็คือมาตรการแรกก็คือการดําเนินตามมาตรการทั่วไปนะครับในเรื่องของการให้ความรู้ให้สุขศึกษาการส่งเสริมสุขภาพให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในชุมชนนะครับเพื่อที่จะตรวจจับหากมีโรคหรือมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นในชุมชนก็จะสามารถที่จะตรวจจับเหตุการณ์ตรงนี้ได้นะครับสำหรับการดำเนินมาตรการทั่วไปนี้ก็จะสามารถใช้ได้กับทุกๆโรคไม่เฉพาะโรคใดโรคหนึ่งนะครับแล้วก็มาตรการการป้องกันเฉพาะโรคนะครับมาตรการนี้ก็จะเป็นการป้องกันที่จะมุ่งเป้าไปที่โรคใดโรคหนึ่งเป็นการเฉพาะนะครับโดยเฉพาะโรคที่จะมีการระบาดหรือเกิดขึ้นหรือพบได้บ่อยๆในชุมชนนะครับมีเช่นการฉีดวัคซีนนะครับการส่งเสริมการแนะนำให้ประชาชนหรือกลุ่มเสี่ยงมีการสวมถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงนะครับเรื่องของการรับประทานยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อ HIV นะครับอันนี้ก็คือเป็นมาตรการการป้องกันเฉพาะโรคนะครับสำหรับบทบาทของบุคลากรในการป้องกันควบคุมเมื่อมีโรคเกิดขึ้นนะครับก็จะเริ่มไปตั้งแต่เรื่องของการสอบสวนโรคนะครับซึ่งโรคติดต่อจากการสัมผัสหลายๆโรคนี่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องออกสอบสวนนะครับแต่ว่าในบางโรคนะครับที่มีความจำเป็นหรือมีความสำคัญหรืออาจจะมีเงื่อนไขนะครับอาจจะต้องมีการออกสอบสวนควบคุมโรคในพื้นที่เช่นมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นหรือมีการป่วยเป็นกลุ่มก้อนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ในชุมชนตรงนี้ก็จะต้องมีการออกไปสอบสวนโรคเพื่อที่จะหาข้อมูลนะครับหารายละเอียดต่างๆนะครับมาวางมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคนะครับรวมทั้งการติดตามผู้ป่วยนะครับกลุ่มเสี่ยงนะครับเพื่อใ
มารับการตรวจยืนยันถ้าสงสัยนะครับและก็ได้รับการตรวจแล้วก็ยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยจริงก็จะได้รับการรักษาแล้วก็ดำเนินมาตรการการควบคุมป้องกันโรคนะครับทั้งในคนในสิ่งแวดล้อมนะครับมาตรการในเรื่องของการยับยั้งการแพร่ระบาดนะครับการตัดวงจรการแยกโรคในบางโรคนี่อาจจะต้องมีการแยกผู้ป่วยนะครับเช่นโรควัณโรคดื้อยานี่ครับอาจจะต้องมีการแยกโรคแยกผู้ป่วยนะครับการทำลายเชื้อจากของใช้สิ่งขับถ่ายสารคัดหลั่งอะไรต่างๆของผู้ป่วยที่อาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อนะครับแล้วก็เรื่องของการดำเนินการป้องกันการเสียชีวิตและความพิการนะครับแนะนำผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาให้มีการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการฟื้นฟูสภาพนะครับป้องกันไม่ให้มีความพิการเกิดขึ้นนะครับในส่วนของเนื้อหาในตอนที่2นะครับก็จะ

ีการกล่าวถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์นะครับซึ่งเนื้อหาในตอนที่2นี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4หัวข้อหลักๆก็คือความหมายความเป็นมาและสาเหตุของโรคนะครับหัวข้อที่2ก็คือสถานการณ์และแนวโน้มของโรคนะครับหัวข้อที่3ก็คือการติดต่ออาการการวินิจฉัยแล้วก็การดูแลรักษาแล้วก็หัวข้อที่4ก็คือแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์นะครับสำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับหรือเรียกย่อๆว่า STI นะครับเป็นกลุ่มโรคที่ติดต่อที่มักแพร่โดยการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งการมีเพศสัมพันธ์นั้นก็จะมีอยู่3ช่องทางหลักๆก็คือช่องทางแรกก็คือการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดนะครับช่องทางที่2ก็คือการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเช่นในกลุ่มชายรักชายนะครับแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์ทางปากหรือการทําออรัลเซ็กนะครับหรืออาจจะมีการใช้อวัยวะอื่นๆนะครับในการมีเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งจะทําให้เกิดการติดต่อของเชื้อโรคนะครับซึ่งการมีเพศสัมพันธ์นี้ต้องเป็นการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันหรือมีการสวมถุงยางอนามัยนะครับสำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือที่เรียกเดิมว่ากามโรคนะครับก็จะเป็นพวกโรคซิฟิลิสน้องในอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อโปรโตซัวนะครับเช่นโรคเลิมโรคไวรัสตับอักเสบ B ประมาณนี้นะครับสำหรับความหมายของโรคเอดส์แล้วก็ HIV นี้นะครับจริงๆHIV เนี่ยเป็นเชื้อที่ทำให้มีโอกาสในการที่จะป่วยเป็นโรคเอดส์นะครับเมื่อผู้ติดเชื้อได้รับเชื้อ HIV เข้าไปเนี่ยก็จะไปทำลายภูมิคุ้มกันโรคในร่างกายนะครับโดยมีเซลล์ที่เป็นเป้าหมายของเชื้อ HIV ตัวนี้ก็คือ CD4 หรือ CD4 นะครับเข้าไปทำลายเชื้อแล้วก็ทำให้ปริมาณภูมิคุ้มกันนี้ลดลงจนภูมิคุ้มกันอ่อนแอนะครับทำให้มีโอกาสที่จะติดเชื้อหรือเกิดโรคเชื้อฉวยโอกาสนะครับเช่นเป็นวัณโรคหรือเป็นโรคปอดบวมหรือเชื้อราในสมองอะไรพวกนี้นะครับก็จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าโรคเอดส์นะครับสำหรับสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์เนี่ยจริงๆในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นในระดับโลกแล้วก็ในระดับประเทศเนี่ยสถานการณ์นี้แนวโน้มค่อนข้างจะมีทิศทางไปในแนวทางที่ดีขึ้นก็คือมีจำนวนที่ลดลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยยังมีรายงานการติดเชื้อหรือผู้ป่วยรายใหม่ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์เนี่ยจำนวนมากในแต่ละปีนะครับแล้วก็ในกลุ่มเยาวชนนะครับโดยเฉพาะในกลุ่ม15-24ปีเนี่ยยังมีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นโรคซิฟิลิสแล้วก็โรคน้องในสำหรับช่องทางการติดเชื้อ HIV เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ช่องทางหลักๆนะครับช่องทางแรกก็คือติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่นะครับประมาณ 80-90% หรือ 90% กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะติดจากการมีเพศสัมพันธ์นะครับส่วนช่องทางที่2ก็คือการติดเชื้อจากมารดาสู่ทารกตรงนี้ก็ปัจจุบันนี้มีน้อยมากนะครับหรือแทบจะไม่มีเลยเนื่องจากว่าเรามียาต้านไวรัสให้กับแม่ที่ติดเชื้อ HIV ซึ่งเมื่อลูกคลอดออกมาเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อจากแม่ได้น้อยลงนะครับแล้วก็ช่องทางที่3ก็คือการติดต่อทางเลือดแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากเลือดนะครับซึ่งช่องทางนี้ก็จะมีกลุ่มที่จะติดต่อจากทางเลือดก็คือกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดซึ่งอาจจะมีโอกาสในการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันแต่ว่าในเรื่องของการที่จะติดเชื้อจากการไปรับเลือดหรือไปรับบริจาคอวัยวะต่างๆจากสถานพยาบาลของรัฐเนี่ยก็ปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าเรามีมาตรการในการตรวจคัดกรองเลือดหรืออวัยวะต่างๆเป็นอย่างดีก็ทำให้ไม่มีอุบัติการณ์หรือไม่มีการติดต่อผ่านช่องทางนี้นะครับสำหรับแหล่งที่อยู่ของเชื้อ HIV นี่ก็มีอยู่ในสารคัดหลั่งของร่างกายนะครับซึ่งเชื้อ HIV นี่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในคนเท่านั้นนะครับไม่ได้อยู่ในสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรือไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมภายนอกร่างกายของผู้ป่วยหรือของคนได้นะครับในสารคัดหลั่งที่มีเชื้อค่อนข้างมากนะครับก็จะไล่มาตั้งแต่เลือดน้ำเหลืองน้ำในช่องคลอดนะครับน้ำอสุจินะครับมาจนถึงน้ำนมนะครับส่วนน้ำนมนี่ก็จะมีปริมาณที่น้อยกว่าเลือดหรือน้ำอสุจินะครับ
สำหรับกลุ่มประชากรหลักในการดำเนินมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคนะครับก็จะมีกลุ่มประชากรหลักๆอยู่5กลุ่มนะครับซึ่งเป็นที่มีโอกาสหรือมีพฤติกรรมที่จะมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงนะครับหรือพบอุบัติการณ์หรือพบความชุกของการติดเชื้อ HIV ค่อนข้างสูงนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มชายรักชายหรือชายที่มีรสนิยมในการที่จะมีเพศสัมพันธ์กับชายนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะพบอัตราการติดเชื้อค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ให้บริการทางเพศนะครับกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มคนข้ามเพศหรือกลุ่มคนที่มีการแปลงเพศหรือ transgender นะครับแล้วก็ในกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มผู้หญิงและเด็กนะครับซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีอัตราติดเชื้อ HIV แล้วก็ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ HIV นะครับสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการวินิจฉัย อยู่3ประการนะครับประการแรกก็คือเรื่องของการอาศัยเกณฑ์ทางคลินิกหรืออาการป่วยของผู้ป่วยนะครับประกอบกับการใช้ประวัติหรือพฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเสี่ยงว่าอาจจะมีพฤติกรรมเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะรับเชื้อมาอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับแทบจะทุกโรคนะครับจะต้องมีการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อหรือการเป็นผู้ป่วยนะครับเช่นการตรวจเลือดหรือการตรวจจากสารคัดหลั่งของร่างกายนะครับสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็จะประกอบไปด้วยหลายๆแนวทางหลายๆมาตรการนะครับเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมความรอบรู้นะครับมีการให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเสี่ยงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงนะครับมีการเฝ้าระวังโรคนะครับเช่นการเฝ้าระวังในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้ออาจจะมีการไปตรวจคัดกรองนะครับมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมหรือการเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็ HIV ในกลุ่มนั้นนะครับพยายามส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันนะครับรวมทั้งการตรวจหาเชื้อหากพบว่าตัวเองมีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับหากพบว่ามีการติดเชื้อนะครับก็จะมีการส่งเสริมให้เข้าสู่การรักษาการกินยาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งการเข้าสู่การรักษาตรงนี้มีความสำคัญส่วนหนึ่งก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นได้นะครับแล้วก็สืบเนื่องจากมัดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์เนี่ยก็จะมีประเด็นในเรื่องของการตีตาแล้วก็การเลือกปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการส่งเสริมการสร้างกระแสเพื่อใหไม่มีการตีตาและเลือกปฏิบัติก็จะทำให้กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาได้มากขึ้นก็จะเป็นการป้องกันการควบคุมโรคที่ดีอีกอย่างนึงนะครับซึ่งมาตรการต่างๆนั้นนะครับก็จะมีทั้งมาตรการเชิงรุกแล้วก็มาตรการเชิงรับนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายหลักที่ผมได้ยกตัวอย่างในสไลด์ก่อนๆหน้านี้นะครับครับสำหรับตอนที่3นะครับเป็นการกล่าวถึงรายละเอียดของโรคติดต่อจากการสัมผัสประเภทอื่นๆนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6โรคนะครับที่สำคัญนะครับได้แก่โรคเรื้อนนะครับโรคไวรัสตับอักเสบ B แล้วโรคไวรัสตับอักเสบ C นะครับแล้วก็โรคตาแดงจากเชื้อไวรัสนะครับโรคไข้สุกใสโรคไข้กาลังแอดนะครับแล้วก็โรคฝีดาษวานรนะครับเนื่องจากโรคเรื้อนโรคไวรัสตับอักเสบ B แล้วก็ตับอักเสบ C รวมทั้งโรคฝีดาษวานร3-4โรคนี้นะครับเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญทางด้านสาธารณสุขกว่าโรคอื่นๆนะครับจึงจะขอกล่าวถึงรายละเอียดดังนี้นะครับสำหรับโรคเรื้อนนะครับเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับโรคนี้ก็เป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญนะครับถึงแม้ว่าจะพบผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่เยอะแต่ว่าเป็นโรคที่สำคัญก็คือก่อให้เกิดความพิการทางด้านร่างกายแล้วก็มีผลกระทบจิตใจเป็นอย่างมากกับผู้ป่วยนะครับส่งผลกระทบต่อครอบครัวหรือชุมชนนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับสำหรับโรคนี้นะครับเป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเชื้อจะออกจากร่างกายของผู้ป่วยได้2ทางก็คือออกจากทางผิวหนังหรือบริเวณที่มีแผลของผู้ป่วยนะครับแล้วก็ออกทางน้ำคัดหลั่งของเยื่อจมูกซึ่งจะปนออกมากับการอายจามของผู้ป่วยแล้วก็แพร่ไปยังบุคคลอื่นผ่านระบบทางเดินหายใจนะครับเชื้อตัวนี้เมื่อออกจากร่างกายผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ค่อนข้างนานหลายวันนะครับทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคเรื้อนซึ่งเสี่ยงต่อการที่จะ
การสัมผัสแล้วก็ได้รับเชื้อจากผู้ป่วยนะครับเชื้อตัวนี้นะครับเมื่อเข้า

สู่ร่างกายนะครับโดยปกติคนส่วนใหญ่ก็จะมีภูมิต้านทานที่สูงพอก็จะสามารถที่จะขับเชื้อแล้วก็กำจัดเชื้อออกจากร่างกายได้นะครับส่วนคนที่อ่อนแอภูมิต้านทานไม่ดีตรงนี้นะครับไม่สามารถกำจัดเชื้อออกจากร่างกายได้นะครับก็จะเกิดอาการป่วยนะครับซึ่งมีระยะฟักตัวของโรคอยู่ที่ประมาณราวๆ5ปีนะครับอาการก็จะมีอาการที่ผิวหนังแล้วก็ระบบประสาทไม่ได้มีการรักษาเนี่ยก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีโอกาสพิการได้นะครับสำหรับการวินิจฉัยก็คือการตรวจรอยโรคบริเวณผิวหนังของโรคเรื้อนนะครับตรวจอาการชาหรือก็ตรวจเส้นประสาทโตนะครับแล้วก็มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากผิวหนังของผู้ป่วยนะครับสำหรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคเรื้อนที่สำคัญก็คือการเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยเพื่อที่จะนำผู้ป่วยนะครับเข้าสู่การรักษานะครับส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นการยับยั้งหรือการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่นที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวหรือชุมชนนะครับรวมทั้งเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อนให้ดีขึ้นนะครับสำหรับโรคต่อมานะครับก็คือโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C นะครับสองโรคนี้เนี่ยยังเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะสำคัญทางด้านสาธารณสุขนะครับโรคนี้มีความเหมือนกันนะครับมีความใกล้เคียงกันในแง่ของการติดต่อนะครับซึ่งติดต่อการมีเพศสัมพันธ์เป็นหลักครับแล้วก็มีอาการตับอักเสบเรื้อรังกลุ่มนี้นะครับคนที่เกิดหลังพ.ศ.นี้นะครับก็จะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับไวรัสตับอักเสบ B นะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้กลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสในการติดเชื้อนี่เพิ่มมากขึ้นนะครับประชากรที่เกิดก่อนนะครับปีพ.ศ. 2535อัตราการติดเชื้อนี่จะอยู่ที่ราวๆ4.5นะครับส่วนประชากรที่เกิดหลังพ.ศ. 2535เป็นต้นมานะครับก็จะมีอัตราการติดเชื้อที่ค่อนข้างน้อยก็คือร้อยละ 0.6 นะครับระยะฟักตัวของโรคนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 2-3 เดือนนะครับอาการเด่นๆของโรคนี้ก็คืออาการตัวเหลืองตาเหลืองนะครับบางรายรุนแรงก็จะเป็นโรคตับอักเสบนะครับสำหรับโรคไวรัสตับอักเสบ B นี่จะมีโอกาสในการเป็นตับอักเสบเรื้อรังน้อยกว่าไวรัสตับอักเสบ C นะครับแต่ว่าความชุกหรืออุบัติการของโรคไวรัสตับอักเสบ B นี่จะมีมากกว่าไวรัสตับอักเสบ Cนะครับสำหรับการวินิจฉัยก็ด้วยการตรวจเลือดนะครับตรวจเลือดหาการติดเชื้อนะครับการรักษาโรคนี้นี่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ทั้งไวรัสตับอักเสบ B แล้วก็ไวรัสตับอักเสบ C นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C ส่วนใหญ่จะหายเองได้นะครับสามารถที่จะขับเชื้อออกจากร่างกายแล้วก็เกิดภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับมีอยู่ส่วนหนึ่งหรือส่วนน้อยเท่านั้นที่จะกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังแล้วก็ตับแข็งแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับนะครับแต่อย่างที่บอกว่าหากมีการตรวจพบเชื้อตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษานะครับอาจจะมีการกินยาหรือมียาฉีดนะครับในบางรายก็จะมีการผ่าตัดเปลี่ยนตับตรงนี้ก็จะช่วยให้สามารถลดการกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังทางการปฏิบัติตัวนี้เพื่อการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตรงนี้นะครับสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคนะครับมันจะมีอยู่หลายๆมาตรการหลายๆมาตรการหนึ่งที่สำคัญก็คือการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B จากแม่สู่ลูกนะครับซึ่งลูกเนี่ยเวลาติดเชื้อจากแม่นะครับโอกาสในการที่จะกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังของลูกซึ่งเป็นวัยเด็กเนี่ยจะมีโอกาสมากกว่าวัยผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นจึงเน้นย้ำหรือก็เข้มข้นในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เด็กนะครับได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ B จากแม่นะครับรวมทั้งการป้องกันในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งมีโอกาสที่จะสัมผัสผู้ป่วยสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยตรงนี้ก็จะมีโอกาสมากในการที่จะได้รับเชื้อนะครับรวมทั้งการคัดกรองในกลุ่มประชาชนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีโอกาสได้รับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชายกลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดนะครับสำหรับโรคสุดท้ายนะครับก็คือโรคฝีดาษวานรนะครับหรือมังกี้ป็อกนะครับหรือเรียกย่อๆสั้นๆว่า Mpox นะครับค้นพบครั้งแรกในลิงนะครับในปี2501นะครับที่ประเทศเดนมาร์กนะครับโรคนี้นะครับมีความคล้ายกับโรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษนะครับแยกออกจากกันได้ยากนะครับเมื่อดูจากลักษณะทางคลินิกนะครับประมาณ170นี่แพร่จากคนจากสัตว์สู่คนนะครับโรคนี้เนี่ยมีถิ่นระบาดอยู่แถบแอฟริกากลางแล้วก็แอฟริกาตะวันตกนะครับในปี2546เนี่ยมีการระบาดในซีกโลกตะวันตกนะครับในการระบาดครั้งนั้นเนี่ยพบผู้ป่วยอยู่
47รายนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อช่วงเร็วๆนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับวันที่13พฤษภาคม2565องค์การอนามัยโลกเนี่ยได้รับรายงานการระบาดของโรคฝีดาษวานอนนอกพื้นที่เสี่ยงอีกครั้งนะครับซึ่งปกติโรคนี้ก็จะระบาดอยู่แถวๆแอฟริกากลางนะครับถ้ามีการระบาดนอกพื้นที่หรือไปยังประเทศอื่นหรือไปยังประเทศอื่นก็จะมีความวิตกกังวลว่าเอ๊ะอาจจะมีการระบาดใหญ่คล้ายๆกับโรคโควิด-19 หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกก็เลยประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนะครับสำหรับเชื้อไวรัสมังกี้ป๊อกนะครับจะมีระยะฟักตัวอยู่ประมาณ 7-14 วันนะครับเข้าสู่ทางร่างกายทางระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ติดต่อจากการสัมผัสทางผิวหนังที่ตุ่มหรือบาดแผลแล้วก็เยื่อบุต่างๆของผู้ป่วยนะครับอาการก็จะมีไข้อ่อนเพลียน้ำต่อมน้ำเหลืองโตนะครับหลังจากมีไข้ประมาณ2วันก็จะเริ่มมีผื่นขึ้นนะครับบริเวณใบหน้าแล้วก็อวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับนะครับสำหรับการป้องกันโรคฝีดาษวานอนนะครับก็จะป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนไข้ทรพิษนะครับแล้วก็ในส่วนของการแยกกักผู้ป่วยนะครับจนกระทั่งผู้ป่วยจะตกสะเก็ดนะครับตกสะเก็ดตุ่มแผลแห้งนะครับหรือกรณีที่ผู้ป่วยที่ไม่มีตุ่มนะครับก็จะมีการแยกโรคหลังจากมีไข้7วันนะครับแล้วในกรณีที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือกลุ่มเสี่ยงนะครับก็จะมีการเฝ้าระวังสังเกตอาการนาน21วันหลังจากสัมผัสเชื้อนะครับเมื่อวันที่10พฤษภาคม2566องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าโรคฝีดาษวานอนเนี่ยไม่ได้เป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแล้วนะครับสืบเนื่องจากว่าการระบาดเนี่ยไม่ได้มีการแพร่ระบาดไปยังหลายทวีปหรือหลายประเทศเหมือนดังเช่นโรคโควิด-19นะครับก็เลยยกเลิกประกาศตรงนี้ไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามในประเทศไทยนี่ยังต้องมีการเฝ้าระวังป้องกันโรคตรงนี้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้พบผู้ป่วยจำนวนมากแต่ก็ยังได้รับรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่องเช่นในกลุ่มชายรักชายนะครับที่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ซึ่งจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นต่อไปนะครับโดยสรุปนะครับโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับหลายๆโรคเนี่ยยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญแล้วก็มีความรุนแรงทั้งต่อตัวผู้ป่วยเองต่อครอบครัวต่อชุมชนนะครับส่งผลกระทบหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจและก็ทางด้านสังคมนะครับโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยถึงแม้ว่าแนวโน้มการระบาดเนี่ยจะดีขึ้นแต่ว่าก็ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่เป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนในกลุ่มนี้เนี่ยสถานการณ์ก็ยังไม่น่าไว้วางใจนะครับซึ่งจะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็ดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้นต่อไปนะครับรวมทั้งโรคฝีดาษวานอนนะครับซึ่งยังคงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชายนะครับปัจจัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเชื้อโรคนะครับทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลานะครับสภาพแวดล้อมเปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนนะครับปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้มีผลกระทบต่อการเกิดการกระจายของโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับซึ่งจะต้องมีการเฝ้าระวังการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้มข้นต่อไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ลังคุณธรรม
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะครับเราได้เจาะผ่านไปดูสารเยาวชนและครอบครัวนะครับ4ตอนที่ผ่านมานั้นก็มีความเข้มข้นในสาระนะครับที่ทำให้ท่านผู้ชมสามารถที่จะเห็นภาพได้นะครับกับเจตนารมณ์ของกฎหมายกับกระบวนการต่างๆเหล่านั้นที่พยายามที่จะวางกรอบมาตรฐานต่างๆเหล่านั้นให้สามารถที่จะปกป้องและก็ดูแลเด็กได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ในทางปฏิบัติก็จะมีข้อขัดข้องอยู่บางประการนะครับวันนี้ก็คงจะเจาะลึกต่อไปอีกไหมอาจารย์วิทย
2: ์ครับอาจารย์ศิริศักดิ์ครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการทางศาล
1: อันนี้ไปศาลนะฮะ
2: ครับว่าจะต้องทำอย่างไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็อย่างเช่นเคยครับวันนี้ก็ยังอยู่กับท่านอัยการมาร์คเจริญวงศ์อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสวัสดีครับอาจารย์
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ครับวันนี้เราก็คงจะต้องมาคุยกันแล้วครับว่าในกระบวนการทางศาลที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่เข้ามาสู่กระบวนการเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างครับอาจารย์
3: ท่านอาจารย์พูดว่าเราอยู่ในกลุ่มของศาลเยาวชนตั้งแต่เทปแรกนะ
1: ครับ
3: จนวันนี้เพิ่งมาแตะ
1: เพิ่งมาแตะ
3: ที่ฐาน ที่
1: ศาลกระบวนการมาแล้วศาลวิชาชีพ
2: มาแล้ว
3: มากกว่าไม่ได้หมายความว่าผู้ใหญ่ไม่เป็นนะ
1: กลับมาเป็นคนดี
3: กลับมาเป็นคนดีได้มากกว่า
2: เพราะว่า
3: ต้องเรียนอย่างนี้ว่าการกระทำอย่าลืมว่าการกระทำของผู้ใหญ่มันผ่านกระบวนการทางความคิดไปเรียบร้อยแล้วบางทีอาจจะอยากกระทำแต่เด็กเนี่ยอาจจะการกระทำโดย
1: พลาด
3: รู้เท่าไม่ถึงการหรือการยุยงจากเพื่อนมันมีองค์ประกอบพวกนี้เยอะกฎหมายก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นมันควรจะต้องไม่ใช่บอกว่าเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาลมีพยานหลักฐานมาเรียบร้อยแล้วก็จับเขาติดคุกไปซะก็หมดเรื่องเพราะฉะนั้นกระบวนการอีกอันนึงนะครับที่เราทำแล้วต่างประเทศเนี่ยหลายๆที่ไม่ได้ทำนะก็คือเรื่องของการประชุมกลุ่มครอบครัวนะครับหรือเรียกว่าเวลาที่เด็กถ้าการกระทำนั้นเด็กยอมรับเด็กสารภาพนะครับว่าแท้ก็ทำผิดจริงแล้วดูเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเด็กเขาเป็นคนที่มีโอกาสเพราะมีการสถานพินิจนะครับเป็นคนดูว่าเด็กมีโอกาสที่จะกลับมากลับใจมาเป็นคนดีได้ก็จะใช้วิธีการว่าเสนอให้มีการทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตัวเด็กนะครับแต่ก่อนจะไปเรื่องแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตัวเด็กผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องของการประชุมกลุ่มครอบครัวซึ่งบ้านเรามีมาสักพักใหญ่และก็มีข้อดีตรงที่หลายๆประเทศแม้แต่กลุ่มประเทศที่เป็นประเทศซีกโลกตะวันตกนะครับให้ความสำคัญถึงขั้นมาดูงานที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางของเรานะครับผู้พิพากษาท่านคงปลื้มใจละว่าของเรานี่ถึงขั้นว่าเป็นซีกโลกตะวันออกแต่ว่าซีกโลกตะวัน
2: ต้นแบบ
3: เป็นต้นอาจจะไม่ถึงกับต้นแบบถึงขนาดว่าเราคิดคน

0: ท่านอาจารย์ที่จุฬาผมจำชื่อท่านไม่ได้นะครับจุฑารัตน์เอื้ออำนวยนะครับท่านอาจารย์จุฑารัตน์เอื้ออำนวยมีการทำวิจัยแล้วบอกว่าจริงๆมันมีซีกของบ้านเราเนี่ย อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเขาไม่ได้ใช้เรื่อง restorative justice หรือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับเฉพาะเด็กนะครับเขาใช้กับผู้ใหญ่แต่เป็นผู้นำของหมู่บ้านฝั่งนี้กับผู้นำของหมู่บ้านฝั่งนี้ในคดีฆ่าคนตายด้วยซ้ำไปที่เป็นผู้ใหญ่แล้วมาคุยกันวัตถุประสงค์หลักก็คือการใหการเยียวยาการเยียวยาเพื่อทำให้หลังจากกระบวนการจบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเขาทั้งสองฝั่งเป็นคนที่อยู่หมู่บ้านใกล้กันต้องกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกันมันจะได้ทำให้คนที่อยู่ในสังคมมันสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างผาสุกได้อันนี้คือคอนเซ็ปต์คำถามผมคือแล้วผมก็เขียนในงานวิจัยว่าแล้วมันหายไปไหนอ่ะมันไปตัดโดนเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเราไปใช้กฎหมายของยุโรปโดยกรณีของเอาของเขามาเรียบร้อยเราตัดกระบวนการนี้หายไปเลยในงานวิจัยเขียนปุ๊บกลายเป็นว่าอาจารย์ชอบมากสาเหตุเพราะว่ากลายเป็นว่าเฮ้ยเขาเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วก่อนมีที่นิวซีแลนด์เนี่ยเอ้ยประเทศไทยมันก็มีนะจริงๆเวลาค้นไปปุ๊บจีนก็มีหลายๆที่มีกระบวนการลักษณะแบบนี้ครับมันดีตรงที่ณตอนนี้กระบวนการนี้มันถูกเอากลับมาใช้ในเรื่องของเด็กถึงแม้มันจะไม่ได้ใช้ผู้ใหญ่เหมือนในแต่เดิมในอดีตที่เราเคยมีเมื่อประมาณสักร้อยสองร้อยปีที่แล้วนะครับแต่ว่ามันถูกเอามาใช้โดยที่ถามว่าการประชุมกลุ่มครอบครัวคืออะไรคือสมมติว่าผมเข้าประชุมกลุ่มครอบครัวฝั่งนี้เป็นผู้กระทำความผิดฝั่งนี้เป็นผู้เสียหายเขาจะมีพ่อแม่ของผู้เสียหายพ่อแม่ของผู้กระทำความผิดอยู่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บให้มีการพูดคุยกันเด็กที่เป็นผู้กระทำความผิดรู้สึกผิดได้มีการขอโทษพ่อแม่ของผู้เสียหายหรือตัวผู้เสียหายจะพูดถึงความสูญเสียความเจ็บปวดเขารู้สึกถึงการกระทำเพราะเขาบอกว่าเพราะจะเข้าลักษณะเกณฑ์แบบนี้หนึ่งเขาต้องยินยอมแล้วเขารู้สึกสำนึกผิดเขาก็จะมีการขอขมาลาโทษอันนี้มันเป็นองค์ประกอบที่ดีครับอาจารย์เพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่ากระบวนการยุติธรรมกระแสหลักแทบจะไม่ได้ให้โอกาสในการที่ให้ผู้กระทำความผิดไปขอโทษตัวผู้เสียหายหรือตัวเหยื่อเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าเวลาดำเนินกระบวนการยุติธรรมไปปกติเช่นคุณไปจับหน้าอกเขาเป็นอนาจารผู้หญิงสักคนหนึ่งก็จับติดคุกถามว่าเฮ้ยคุณยังไม่ได้เคยมาขอโทษเขาเลยอ่ะการเยียวยาทางจิตใจมันยังไม่เกิดขึ้นแต่กระบวนการที่เป็นการประชุมกลุ่มครอบครัวเนี่ยมันสร้างกระบวนการที่เป็นการสมานความรู้สึกเข้ามาด้วยกันเพราะว่าอย่าลืมว่าเด็กที่มีการกระทำผมยกตัวอย่างเช่นการกระทำลักษณะเรื่องเพศเนี่ยนะครับในสถิติร้อยละ90เลยเป็นการกระทำของคนที่รู้จักและสนิทไว้เนื้อเชื่อใจทั้งนั้นอ่ะมันน้อยมากที่จะอยู่ดีๆนายกเดินผ่านนางขอเรียบร้อยแล้วไปเจอแล้วฉุดข่มขืนกันริมทางอะไรเนี่ย
1: ต้องเฝ้ามองต้องเฝ้ามอง
0: มันมีแต่มันน้อยครับเพราะฉะนั้นดังนั้นเมื่อเขาเป็นคนรู้จักถ้าเราใช้กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักปกติแล้วไม่ใช้กระบวนการอย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นเนี่ยมันทำให้ความสัมพันธ์คือแกฟ้องฉันใช่ไหมแกกับฉันชาตินี้ไม่ต้องเจอกันไม่ต้องมองก็เป็นปฏิปักษ์และเขาเป็นคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันดังนั้นกระบวนการในลักษณะแบบนี้ผมมองว่าเราลุดหน้าไปไกลอย่างที่บอกว่านั่นคือเหตุผลที่ทำไมยุโรปนะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัวออสเตรเลียนะมาเข้ามาดูงานที่บ้านเราแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำยังไงให้เอา RJ หรือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้โดยเริ่มต้นจากกระบวนการของเด็กอันนี้ก็จะเป็นผลค่อนข้างสำคัญแล้วก็มันตอบโจทย์นะครับ
1: เอ๊ะท่านอาจารย์แล้วร่องรอยที่อาจารย์ไปพบว่าที่อุบลที่ว่ามีทำมาก่อนมันถูกบันทึกไว้อย่างไร
0: ถูกบันทึกไว้ครับเป็นโดยงานวิจัยของท่านอาจารย์จุฑารัตน์เอื้ออำนวยครับแล้วก็ผมก็ได้โค้ดอันนั้นเอาไว้
1: คือบันทึกจากการไปสัมภาษณ
0: ์ใช่ครับในการไปหาข้อมูลนะครับแล้วก็จะมีแต่เป็นคำภาษาถิ่นของซีกอีสานซึ่งทำให้เราได้เห็นว่าจริงๆผมเชื่อว่าเรามีอะไรดีๆในวัฒนธรรมหรือในประวัติศาสตร์ของเราในหลายๆเรื่องนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกเอามาใช้อย่างที่มันควรจะเป็นแต่ว่าถือว่านี่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราดึงมันกลับมาใช้ใน
2: การนั่นหมายความว่าแสดงว่าเรื่องของการประชุมกลุ่มครอบครัวเนี่ยที่จะเข้ามาอยู่ในกระบวนการเนี่ยนั่นก็คือจะต้องมีกรณีที่ตัวผู้กระทำที่เป็นเด็กเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับสารภาพความผิดเรียบร้อยแล้ว
0: คือเขาแล้วที่เรียนนะครับว่าเขาต้องรู้สึกสำนึกแล้วเขาการที่จะให้โอกาสในกระบวนการไม่เอาใช้บังคับโทษตามปกติหมายความว่าคุณรู้สึกผิดเมื่อคุณรู้สึกผิดเราก็เลยรู้สึกว่าโทษที่ต้องใช้หรือกระบวนการที่ใช้ตามปกติเราไม่ใช้เราก็เลยมาใช้กระบวนการที่มันดรอปลงมาหน่อยให้มันมีความอ่อนลงมาให้โอกาสเด็กเพิ่มมากขึ้น
1: แต่มันไปโทษท่านอาจารย์มันไปใกล้เคียงกับการไกล่เกลี่ยอะไรไหมฮะหรือมัน
0: น่าจะเป็นคนละกรณีกับการไกล่เกลี่ยครับอาจารย์เพราะว่าถ้าการไกล่เกลี่ยนั้นหมายความว่าเหมือนถ้าการไกล่เกลี่ยมันเป็นกรณีว่าจุดคุณตั้งไว้ตรงไหนและคุณยอมได้มากแค่ไหนมันไม่ใช่เรื่องของการยอมแต่นี่เป็นเรื่องใช่ครับเป็นเรื่องสำนึกเลยครับอาจารย์ครับมันเป็นประเด็นเรื่องสำนึกถึงความรู้สึกผิดที่ได้กระทำลงครับแต่ไกล่เกลี่ยมันน่าจะแค่ประเด็นหลักคงทำให้คดีมันจบถ้าไม่ให้คดีมันจบเท่านั้นเองเพราะนั้นก็จะเป็นอันนึงซึ่งผมคิดว่า ใจตัวเองเนี่ยนะครับอยากให้มันขยายไปในการกระทำความผิดเนี่ย

0: ลักษณะอื่นๆที่เป็นผู้ใหญ่ถ้าเราย้อนไปได้เหมือนอดีตแล้ว จริงๆมันทำให้สังคมมันสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างผาสุกมากขึ้น
1: แล้วนั่นก็คือในเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมกลุ่มครอบครัวนะครับซึ่งอาจจะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะถูกนำมาใช้ในเรื่องของเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กได้นะครับและสำหรับในวันนี้ครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอัยการมาร์คเจริญวงศ์ครับขอบคุณครับอาจารย์
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: อาจารย์ครับ
3: ช่วงผู้หญิงรู้ได้
4: ผู้ชายรู้ดี
5: ค่ะกลับมาพบกับพี่ออยและพี่แนนนะคะ
6: ค่ะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
5: วันนี้นะคะยังคงเป็นเรื่องอยู่ในซอยหันษาของเราค่ะห
6: ัน
5: ษาสมชื่อจริงๆค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นเรื่อง
6: บันดาลโทสะ
5: ชื่อโหดมากจะเป็นยังไงไปพบกับละครของเรากันเลยค่ะ
7: โอ้ยโอ้ยพี่อย่าเบรกบ่อยสิค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย
8: น่าสงสัยวันนี้จะมีเรื่องสนุกซะแล้วเฮ้ยอันน่า
7: เพิ่งกลับมาจากทำงานเหรอคะพี่ตอง
9: ไปงานแต่งร้านมาน่ะน้องแจง
7: หนูคิดมาหลายวันแล้วไม่รู้จะบอกพี่ตองดีหรือเปล่าแต่ว่าหนูทนไม่ไหวจริงๆอะค่ะ
9: เรื่องอะไรคะ
7: คือว่าแฟนพี่ตองมีกิ๊กค่ะ
9: ฮะ
7: เห็นซ้อนมอเตอร์ไซค์กันไปน่าจะไปทางร้านกาแฟนะคะ
9: เนาะตายแน่ตายแน่ไอ้แก
10: ขาวผ่องเหมือนยองใหญ
7: ่
10: ผมไม่เหมือนที่บ้านเลยทั้งดำทั้งอ้วนโอ้ย
9: โอ้ยมันมันเลยโอ้ยโอ้ยนี่เลย
8: จะช่วยตองยังไงดีครับ
6: ค่ะพี่อ้อยค่ะ
5: สำหรับเรื่องนี้ก็น่าเห็นใจคุณตองมากๆ
6: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นใครเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็อาจจะต้องอาจจะโมโหเหมือนกัน
5: คิดถึงเรื่องตัวเองตัวเอง
6: ว่าเป็นเราทำยังไงนะคะอาจจะแบบว่าไม่ได้ยิงแค่ผู้ชายนะ
5: โอ้โห
6: นะคะแต่ทีนี้นะคะพี่อ้อยค
5: ่
6: ะเรื่องนี้มีคำตอบค่ะว่าถ้าคุณตองนะคะได้กระทำไปนะคะพี่อ้อยเห็นไหมคะว่ากระทำไปเนี่ยเพราะว่าเห็นต่อหน้าต่อตาเลยว่าเนี่ยสามีเราเนี่ยอยู่กับกิ๊กนะคะเพราะฉะนั้นมันก็โกรธเน
5: า
6: ะ
5: ใช่มันขึ้น
6: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นกรณีเนี้ยนะคะเขาเรียกว่าบันดาลโทสะพี่ออย
5: แต่ยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่คุณตองทำไปเริ่มต้นก่อนก็คือไปทำร้ายสามีเมื่อกี้ทำไมนะยิงป่ะ
6: ยิง
5: แล้วก็โดนกิ๊กด้วยกิ๊กนี่ชื่อคนหรือว่าเป็น
6: น่าจะชื่อ
5: สถานะ
6: ชื่อกิ๊กด้วยแล้วก็สถานะเป็นกิ๊กด้วยนะคะดูจากเหตุการณ์แล้วนะคะ
5: กิ๊กนะคะเรียกว่ากิ๊กละกันนะ
6: ได้
5: เรื่องต้นเนี่ยที่คุณตองไปยิงเขาเนี่ยก็แน่นอนนะคะว่าจะต้องผิดฐานทำร้ายร่างกายน
6: ะ
5: คะตามประมวลกฎหมายอาญาอันนี้น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะ
6: คะ
5: ถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะ
6: คะ
5: อันนี้ก็ต้องรับโทษ
6: มีโทษทางอาญาก็คือจำคุกกี่ปีคะพี่ออย
5: ก็ว่าไปนะคะแล้วถ้าเกิดว่าต่อไปเนี่ยปรากฏว่าเป็นเหตุให้อันตรายสาหัสก็คือผลจากคุณสามีหรือว่ากิ๊กเป็นอะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณตองก็ต้องรับโทษตามมาตรา297นะคะเพิ่มขึ้น
6: 97ของเรา
5: เพราะว่าถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะ
6: คะ
5: เช่นนะคะในกฎหมายก็มีบอกเหมือนกันเช่นตาบอดหูหนวกนะคะ
6: พิการ
5: ใช่ลิ้นขาดนะคะแล้วก็สูญเสียอวัยวะนะคะแท้งลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพิการไปเลยนะคะแล้วก็หรือว่าไม่สามารถที่จะประกอบกรณีหมายความว่าไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตตามปกติได้นะคะติดต่อกันเป็นเวลาเกิน20วันเนี่ย
6: ถือว่าได้รับอันตรายสาหัส
5: โทษก็จะเยอะขึ้นนะคะแต่ที่ว่ามาทั้งสองมาตายไงก็แล้วแต่นะคะจะถูก อีกมาตรานึงคุมไว้อีกอันนึงก็คือถือว่าเป็นเหตุที่ทำให้ทำร้ายเนี่ยถือว่าเป็นการบันดาลโทสะนะคะตามมาตรา72
6: ประมวลกฎหมายอาญามาตรา72นะคะก็บัญญัติเอาไว้ว่าผู้ใด

0: ใช่บันดาลโทสะนะคะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นนะคะศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดได้นะคะสำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้เรามาดูองค์ประกอบกันดีกว่าค่ะพี่น้อยว่าการที่จะอ้างบันดาลโทสะเนี่ยเราจะสามารถอ้างได้ทุกกรณีหรือเปล่าไม่ใช่หมายความว่าในการบันดาลโทสะเนี่ยอะไรเราก็จะบอกว่าอ๋อฉัน
1: โกรธอ่ะฉันโกรธแล้วก็ทำให้ฉันได้รับโทษน้อยอะไรอย่างเงี้ย
0: คือพอเราพิจารณาจากตัวบทกฎหมายนะคะเขาก็จะบอกไว้ว่าผู้ใดบันดาลโทสะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรร
1: ม
0: คำนี้นะคะคำแรกก่อนคำว่าถูกข่มเหงอย่างไรเรียกว่าถูกข่มเหงคะพี่ออย
1: คือเป็นกรณีที่ผู้ที่ข่มเหงเราเนี่ยไม่มีอำนาจกระทำนะคะเขาไม่มีสิทธิ์จะมาข่มเหง
0: อย่างเช่นมา
1: ว่ามาด่าทอเราอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องเป็นเหตุอย่างเหมือนคำว่าเหตุร้ายแรงด้วยข่มเหงอย่างร้ายแรง
0: ะ
1: นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็ดูตามวินยูชนความร้ายแรงบางทีมาว่าแม่หรือบางทีนะคะการใช้คำหยาบสมมุตินะบางทีมันอาจจะไม่ใช่เป็นการบันดาลโทสะหรือเป็นเหตุข่มเหงก็ได้อันนี้ต้องดูเป็นเรื่องๆไป
0: ะ
1: นะคะ
0: แล้วเขาบอกว่าด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมก็คืออย่างที่พี่ออยบอกก็คือว่าไม่มีอำนาจกระทำนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีอันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าคนที่เป็นกิ๊กเนี่ยเขาเป็นสามีภรรยาอยู่แล้วเนาะคุณตองกับแฟนเขาเนี่ยสามีเขาเนี่ยนะคะคุณตองเนี่ยนะคะเขาก็ด้วยความที่เขาเป็นภรรยาเนาะเขาก็มีหน้าที่ตามกฎหมายของเขาเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณตองก็เลยถูกข่มเหง
1: ถือว่าถูกข่มเหงแล้ว
0: เห็นไหมคะมันอาจจะไม่ได้เป็นการด่าว่าทออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าม
1: ันเป็นพฤติกรรมมันเป็นการแบบใช้ชีวิตหรือไปละเมิดอะไรเขาบางอย่างเช่นนี้นะคะถือว่าถูกข่มเหงแล้ว
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอ้างบันดาลโทสะได้ค่ะคุณตองแต่กรณีนี้นะคะเราขออธิบายกันดีกว่าค่ะพี่ออยว่าถ้าสมมติว่าในกรณีที่ในการบันดาลโทสะเนี่ยมันก็เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาออกมาใช่ไหมคะพี่ออยว่าในการบันดาลโทสะเนี่ยต้องกระทำต่อผู้ก่อเหตุทันทีเลย
1: ใช่
0: หมายความว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีเนี่ยหายไปแล้วเห็นปุ๊บสมมติว่าคุณตองเห็น
1: สามี
0: กับกิ๊กนะคะ
1: เบื้องต้นก่อนต้องทำกลับไปยังสามีและกิ๊กเท่านั้นจะไปทำกับลูกของกิ๊กจะไปทำกับคุณแม่คุณพ่ออะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ของกิ๊กเนี่ยไม่ได้
1: ของคนที่ข่มเหงเราไม่ได้ต้องทำกลับไปยังคนที่ข่มเหงเราและต้องทำทันทีนะคะอันนี้สำคัญมากถ้าปรากฏว่ามันขาดตอนแล้วนะคะคืออย่างเช่นเหมือนโกรธแหละแต่ว่าเก็บไว้ก่อนทดไว้ในใจก่อนเสร็จแล้วขอกลับบ้านไปคิดก่อนว่าจะทำยังไงดีนะกลับไปนอนคิดอะไรเงี้ยนั่นนะคะถือว่าเหตุนั้นขาดตอนแล้ว
0: อันนี้ก็จะเป็นไม่ถือว่าเป็นเหตุลดโทษแล้วนะ
1: จะอ้างบันดาลโทสะไม่ได้แล้วจะถือว่าคุณคนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นผู้ก่อเหตุขึ้นใหม่เลย
0: ใช่ค่ะก็จะอ้างเหตุบันดาลโทสะตามมาตรา72นี้ไม่ได้
1: ใช่
0: ทีนี้เราก็มีทางแก้ไขให้คุณตองอีกอย่างนึงค่ะพี่ออยเมื่อกี้นี้เราพูดในทางอาญาไปแล้วในกรณีนี้ถ้าคุณตองตั้งสติขึ้นมาแล้วมาปรึกษาเรา2คนนะคะก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างนี้
1: เราก็จะมีทางเลือกให้ว่าถ้าเป็นทางแพ่งคุณตองก็จะเดินทางนี้นะแต่เอ้ยเมื่อกี้เป็นอะไรนะ
0: ทางอาญา
1: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางแพ่งล่ะนะคะถ้าตั้งสติได้แล้วนะคะแล้วบอกว่าเออหมดรักละไม่อยากอยู่ต่อแล้ว
0: เจ็บมาเยอะแล้วพอกันที่นะคะนะคะ
1: ฉันจะฟ้องหย่า
0: ได้ไหมคะพี่ออย
1: อันนี้สามารถทำได้นะคะตามมาตรา1516นะคะ
0: อนุ1นะคะ
1: เป็นเหตุให้ฟ้องหย่าคือต้องยังไงคะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องกล่าวไว้ก่อนนะคะว่าเหตุในการฟ้องหย่าจริงๆแล้วเนี่ยตามที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา1516นะคะหรือ1516เนี่ยของเราเนี่ยนะคะมีทั้งหมด10เหตุแต่ว่าเหตุที่เกิดขึ้นกับคุณตองเนี่ยมันเป็นเหตุหนึ่งคือเหตุที่หนึ่งเลยเหตุแรกเขาบอกว่าถ้าในกรณีที่สามีหรือภรรยาของเราเนี่ยนะคะไปยกย่องชายอื่นหรือหญิงอื่นเนี่ยนะคะยกย่องนะคะชายอื่นหรือหญิงอื่นเนี่ยนะคะแล้วก็ยกย่องเป็นอาจินด้วยนะก็คือไม่ใช่แบบชั่วครั้งชั่วคราว
1: แบบบ่อยๆเอาออกหน้าพาออกงานหรือแบบแนะนำคนอื่นรู้จักอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเอาออกหน้าละ
0: ใช่ค่ะเขาบอกว่าในกรณีแบบเนี้ยนะคะถือว่าเป็นเหตุฟ้องหย่าได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณตองฟ้องหย่าเสร็จปั๊บเฮ้ย
1: หย่าละ
0: หย่าแล้วแต่ยังไม่จบค่ะเขาบอกว่าเหตุฟ้องหย่าเนี้ยนะคะคุณตองเนี่ยทำไมคะพี่ออยสามารถไปเรียกค่าทดแทน
1: ได้
0: จากคนที่เป็นสามี
1: ใช่จากสามีและกิ๊กได้ด้วยเรียกค่าทดแทนนะคะตามมาตรา1523
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณตองคะถ้าคุณตองมาปรึกษาเรา2คนก่อน
1: เย็นไว้ก่อน
0: เราก็จะแนะนำคุณตองนะคะว่าฟ้องดีกว่านะคะไม่ต้องอะไรนะคะไม่ต้องเจ็บตัวกัน
1: ทางให้คุณตองเลือกนะคะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะคะก็จึงมีทางออกดังนี้ค่ะพี่ออย
1: ค่ะคุณตองเลือกเอานะคะจะเอาแบบไหน
2: ประมวลกฎหมายอาญามาตรา72ผู้ใดบันดาลโทสะโดยถูกข่มเหง

0: อย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้หลักเกณฑ์ 1. ผู้กระทำความผิดถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม 2. การถูกข่มเหงเช่นนั้นเป็นเหตุให้ผู้กระทำบันดาลโทสะและ 3. ผู้กระทำได้กระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะบันดาลโทสะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
2: กระดิ่งลั่นบ้านทนายเสียงดังดีนะวันน
1: ี้เสียงดังดีมากเลยค่ะ
2: แปลว่าตีถูกจังหวะ
1: ใช่ค่ะกริ่งไม่หลุดนะคะวันนี้วันนี้ไม่หลุดเลยนะคะอาจารย์คะช่วงนี้เนี่ยรู้สึกจะมีคนนิยมซื้อของทางอินเทอร์เน็ตกันเยอะเลยนะคะอาจารย์
2: นิยมซื้อกันมากเลยนะอาจารย
1: ์สั่งซื้อไป
2: ห้างเครื่องร้านอาหารเดี๋ยวนี้คนไปนั่งกินก็น้อย
1: ใช่ค่ะ
2: รถมอเตอร์ไซค์วิ่งกันผ่านทั้งเมืองเลย
1: ใช่ค่ะจริงๆทำไมไปซื้อยังไม่ทันจะเห็นของเห็นอะไรด้วยนะฮะเห็นแต่ในรูปของจริงเป็นยังไงเราก็ไม่เห็นแล้วก็สั่งซื้อกัน
2: เขาถามเถิมได้นี่อาจารย์แล้วก็แลกเปลี่ยนเปิร์นอะไรได้ไม่ได้เขาเปลี่ยนเปิร์นอะไรโอ้
1: แต่จริงๆแล้วเป็นดิฉันไม่กล้าซื้อหรอกค่ะเพราะว่าเรายังไม่เห็นของจริงๆเลยอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: นี่เด็กรุ่นใหม่เขาไม่ได้คิดแบบอาจารย์แล้ว
1: ใช่ค่ะท่านผู้ชมท่านนี้ก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ค่ะอาจารย์ที่ถามมาค
2: ่
1: ะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยบอกว่าอาจารย์คะหนูไปสั่งซื้อของเอาไว้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยก็โอนเงินโอนอะไรให้เขาเสร็จแล้วรอของอยู่ค่ะอาจารย์ปรากฏว่าเขาไม่ส่งของมาให้รอร้องเพลงรออยู่ตั้งนานก็ไม่ส่งค่ะอาจารย์คะแล้วท่านผู้ชมก็เลยไปถามคนอื่นๆอีกหลายคนที่ซื้อของเจ้าเดียวกันเนี่ยค่ะอาจารย์ก็แบบนี้เหมือนกันคือไม่ได้ของกันสักคนเดียวค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ชมกับหลายๆคนเนี่ยจะรวมตัวกันนะคะแล้วไปแจ้งตำรวจเนี่ยให้ไปจับไอ้คนที่เป็นผู้ขายเนี่ยค่ะจากบ้านหรือว่าสำนักงานหรือที่ทำงานเขาเลยเนี่ยจะได้ไหมค่ะอาจารย์คะค่ะ
2: อาจารย์นะถ้าเป็นการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต
1: ค่ะ
2: แล้วก็เป็นการซื้อขายตามปกติทั่วไปนะ
1: ค่ะ
2: ที่เขาทำกันอยู่เนี่ยอาจารย
1: ์ค่ะ
2: ปรากฏว่าเราสั่งซื้อโอนเงินไปแล้ว
1: ค่ะ
2: แล้วไม่มาจ่ายอย่างที่อาจารย์ว่านี่
1: นั่นแหละ
2: ไม่ขอโทษไม่เอาของมาส่งให
1: ้ค่ะ
2: ปรากฏว่าเปิดขายจริงแต่ไม่ได้ส่งของมาจริง
1: ค่ะ
2: อย่างนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องการฟ้องร้องทางแพ่งเรื่องซื้อขายธรรมดา
1: ค่ะ
2: แปลว่า1ต้องให้คืนเงินแล้วก็เรียกค่าเสียหาย
1: ว่
2: ากันไปก็เหมือนการซื้อขายตามปกติสั่งซื้อหนังสือจากอาจารย
1: ์
2: ให้เงินอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่ให้ก็ต้องฟ้องร้องเรียกเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหายแบบเดียวกันแต่ถ้าปรากฏเดี๋ยวถ้าปรากฏต้องตีระฆังหน่อยแต่ถ้าปรากฏว่าไอ้นี่ไม่ได้มีการซื้อขายจริง
1: ค่ะ
2: มีเยอะแยะที่เที่ยวโฆษณาประชาสัมพันธ์ขายนู่นซื้อนี่ไอ้นู่นไอ้นี
1: ่ค่ะ
2: คนจองกันเยอะแยะตะแปะไปหมดเลยอาจารย
1: ์ค่ะ
2: แล้วไม่ได้มีการซื้อขายจริง
1: ค่ะ
2: แปลว่ามันหลอกลวงไหม
1: แน่นอนเลยค่ะ
2: ต้มตุ๋นไหม
1: เจตนาหลอกลวงซะตั้งแต่ที่แรกเลยอาจารย์ค่ะ
2: อย่างนี้ในทางกฎหมายเขาเรียกว่าช่อโกง
1: ค่ะ
2: ถ้าเป็นสิบคนขึ้นไปเยอะแยะเลยอาจจะเป็นช่อโกงประชาชนได้
1: ใช่
2: คุณไม่ได้ขายของแต่เที่ยวไปโฆษณาอย่างที่เขาคนโดนกันเยอะแยะอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: ไปแจ้งความกับตำรวจที่เขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องทางด้านเทคโนโลยีดำเนินคดีกับไอ้คนที่เป็นเจ้าของเพจเจ้าของโฆษณาประชาสัมพันธ์นี้ได้เลย
1: ค่ะ
2: ผิดฐานช่อโกง
1: ค่ะ
2: และยังผิดฐานเรียกว่านำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จในคอมพิวเตอร์อีกอันนี้อาจจะโทษหนัก5ปีนะอาจารย์โทษจำคุก5ปีเลยเพราะฉะนั้นอาจจะโดน2เด้ง3เด้งก็ได้นะอาจารย์นะแล้วหลายคนนี่ก็โอ้โห
1: เยอะเลยค่ะ
2: เพราะฉะนั้นต้องดูถ้าเป็นการซื้อขายตามปกติ
1: ค่ะ
2: เป็นเรื่องทางแพ่ง
1: แ
2: ต่ถ้าตั้งใจหลอกลวงช่อโกง
1: ค่ะ
2: เป็นอาญา
1: อ๋อ
2: จัดการเลย
1: ค่ะ จมค่ะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะ

0: ยังไงก็ต้องไปดูว่าจริงๆแล้วเขามีเจตนาจะมาซื้อขายกันจริงๆหรือเปล่าแล้วไม่ส่งของไม่ส่งอะไรก็ผิดสัญญาซื้อขายก็ฟ้องกันไปนะคะแต่ถ้าสมมติไม่ได้มีเจตนาซื้อขายเลยเจตนาหลอกล้วนๆอย่างนี้ก็คดีอาญาติดคุกๆๆๆใช่ไหมคะอาจารย์นะคะงั้นวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
3: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
4: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
5: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
2: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
6: ้สวัสดีครับ

0: รายการกฎหมายเพื่อประชาชนแน่นด้วยสาระและความรู้เจาะลึกถึงแก่นช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาลกระบวนการพิจารณาทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งจากวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ
1: ์
0: ช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนำเสนอกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงหรือยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจโดยมีพี่ออยกับพี่แนนเป็นเทรนเนอร์ทางด้านกฎหมายขอให้คำแนะนำค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายใครมีความทุกข์หาทางออกไม่ได
2: ้
0: พบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสูตรนำเคสปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงจากทางบ้านมาไขข้อปัญหาเพื่อหาแนวทางไปจัดการกับชีวิตได้อย่างเหมาะสมติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนความรู้ทั้งหมดนั้นมาจากครูมอบความรู้สู่ประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel หรือ Facebook รายการกฎหมายเพื่อประชาชนทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา 19:00 น. ถึง 19:25 น. และพบกันนะคะ

ารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตคะแนนวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์คะแนนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th

ำหรับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ด้านภาษาของเด็กปฐมวัยนะคะ อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ด้านภาษาของเด็กปฐมวัยเนี่ยมันมีมากมายหลากหลายแนวคิดเลยค่ะซึ่งนักการศึกษานักวิชาการเนี่ยก็ได้แบ่งกลุ่มของแนวคิดทฤษฎีนะคะได้แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับในเรื่องนี้ค่ะก็จะขอแบ่งแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะโดยในกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นแนวคิดทฤษฎีของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมค่ะสำหรับกลุ่มนี้นะคะก็จะมีนักทฤษฎีที่ชื่อว่าสกินเนอร์และก็แบนดูล่าค่ะสำหรับกลุ่มที่2นะคะเป็นแนวคิดทฤษฎีของนักจิตภาษาศาสตร์ในกลุ่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยชอมสกี้และก็คาเช่นค่ะสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแนวคิดทฤษฎีของนักจิตวิทยากลุ่มภาษาและก็การคิดค่ะซึ่งก็จะมีเพียเจและไวกอสกี้ค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเกิดความเข้าใจอาจารย์ก็จะ

0: ขออธิบายรายละเอียดของทฤษฎีเนี่ยในแต่ละกลุ่มนะคะโดยเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนเลยค่ะสำหรับแนวคิดทฤษฎีในกลุ่มแรกนะคะซึ่งเป็นกลุ่มของพฤติกรรมนิยมนักทฤษฎีคนแรกก็คือสกินเนอร์ค่ะสำหรับสกินเนอร์นะคะสกินเนอร์เนี่ยเขามีความเชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาของเด็กนะคะมาจากที่เด็กเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือการมีอินเตอร์แอคชั่นกับสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งการที่เด็กเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตรงนี้ค่ะมันเป็นผลมาจากการที่เด็กเนี่ยได้ปรับพฤติกรรมนะคะจากการวางเงื่อนไขและก็การเสริมแรงค่ะสิ่งสำคัญของทฤษฎีสกินเนอร์ก็คือคำว่าการเสริมแรงหรือว่า reinforcement นะคะการเสริมแรงตรงนี้มันมีความสำคัญอย่างยิ่งมันทรงอิทธิพลอย่างยิ่งนะคะต่อการแสดงพฤติกรรมของเด็กสกินเนอร์ค่ะเขาได้บอกไว้ว่าการเสริมแรงอะค่ะมันแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะประเภทแรกเราเรียกว่าการเสริมแรงทางบวกค่ะสำหรับการเสริมแรงทางบวกนะคะมันเป็นการให้สิ่งเร้าที่เด็กเนี่ยมีความพึงพอใจเพื่อทำให้เด็กเนี่ยแสดงพฤติกรรมนั้นๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับสิ่งเร้าที่เด็กพึงพอใจมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นรอยยิ้มจากคุณครู เสียงปรบมือคำชมเชยหรือว่าจะเป็นการให้เบี้ยอรรถกรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการให้ดาวกับเด็กการให้สติกเกอร์กับเด็กเมื่อเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมทางด้านภาษาที่เหมาะสมอย่างเช่นเด็กเนี่ยเด็กหญิงฟ้านะคะพูดจาไพเราะมีหางเสียงคุณครูก็จะให้คำชมเชยกับเด็กทำให้เด็กหญิงฟ้าเนี่ยก็แสดงพฤติกรรมการพูดจาไพเราะเนี่ยอย่างต่อเนื่องนี่คือการให้การเสริมแรงทางบวกนะคะส่วนการเสริมแรงทางลบสำหรับการเสริมแรงทางลบเนี่ยมันเป็นการนำสิ่งเร้าที่เด็กไม่พึงพอใจออกไปทำให้เกิดการแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ้นสำหรับสิ่งเร้าที่เด็กไม่พึงพอใจก็อย่างเช่นหน้าคุณครูที่บึ้งตึงการไม่ตอบสนองต่อพฤติกรรมของเด็กตรงนี้นะคะอาจารย์ก็ขอยกตัวอย่างเช่นมีเด็กคนนึงเนาะพูดจาหยาบคายใส่เพื่อนคุณครูก็ให้หน้าบึ้งกับเด็กนะคะหรือว่าไม่ตอบสนองอิกนอร์ต่อพฤติกรรมของเขาก็จะทำให้เด็กคนนี้เกิดการเรียนรู้ว่าสิ่งที่เด็กทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนี่คือการให้การเสริมแรงทางลบค่ะสำหรับการลงโทษการลงโทษเป็นอีกคำหนึ่งที่มักพบในทฤษฎีสกินเนอร์นะคะการลงโทษตรงนี้มันเป็นการให้สิ่งเร้าที่เด็กไม่พึงพอใจเพื่อที่จะระงับหรือหยุดยั้งพฤติกรรมนะคะ อาจารย์นุ้ยก็จะขอยกตัวอย่างอย่างเช่นการที่เด็กชายคนนึงเนี่ยได้เข้าไปทำกิจกรรมศิลปะกับเพื่อนๆในกลุ่มนะคะเข้าไปวาดรูประบายสีกับเพื่อนๆในกลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าเด็กชายคนเนี้ยก็ไปก่อกวนเพื่อนๆในกลุ่มนะคะไปพูดจาไม่ไพเราะไปพูดจาหยาบคายไปก่อกวนเขาในกลุ่มคุณครูให้การลงโทษกับเด็กการลงโทษกับเด็กก็คือแยกเด็กชายคนนี้ค่ะออกมาจากกลุ่มนะคะเพื่อที่จะระงับหรือหยุดยั้งพฤติกรรมการพูดก่อกวนการพูดก้าวร้าวของเด็กคนนี้ลงค่ะ
1: เราจะใช้อะไรได้อีกใบไม
2: ้
1: อะ
2: ใช้ก
1: ิ่
2: งไม้
1: ใช้อะไรคะ
2: กิ่งไม้
1: เยี่ยมมากเลยคุณเพิ่มใช้กิ่งไม้แทนเอ๊แล้วอะไรที่ใช้แทนกิ่งไม้ได้อีกนะ
2: กระดาษสี
1: กระดาษสีกระดาษสีเอามาทำไมคะ
2: เอามาตกแต่ง
1: มาตกแต่งให้วงกุดของเราให้หมวกของเรามีสีสันที่สวยงาม
2: เราได้อีกบ้าง
1: เอา
2: ไม้ที่มันเป็น
1: โครา
2: เอามาแปะ
1: ให้เป็นสีรุ้งเลย สีมันไม่พอละคะ

สำหรับการประยุกต์ใช้นะคะจากในคลิปวิดีโอตรงนี้ค่ะนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าคุณครูนะคะก็ได้มีการใช้คำถามถามเด็กในห้องนะคะการใช้คำถามตรงนี้ค่ะก็จะมีการกระตุ้นให้เด็กๆเนี่ยช่วยกันตอบคำถามจะเห็นได้ว่ามีเด็กหลายๆคนเนี่ยยกมือตอบคำถามของคุณครูนะคะหลังจากนั้นคุณครูใช้ทฤษฎีของสกินเนอร์ก็คือการให้แรงเสริมทางบวกค่ะคุณครูก็จะให้คำชมเชยอย่างเช่นโอ้ยเก่งมากเลยค่ะโอ้ยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะตรงนี้นะคะมันก็ส่งผลให้เด็กเนี่ยค่ะมีการอยากที่จะตอบคำถามคุณครูอีกมีการใช้ภาษาเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับทฤษฎีต่อไปนะคะเป็นทฤษฎีของแบนดูล่าทฤษฎีนี้นะคะเขามีความเชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ส่วนมากแล้วเนี่ยมันเกิดจากการสังเกตหรือว่าการเรียนแบบนั่นเองนะคะหรือเราจะพูดอีกอย่างนึงก็ได้ค่ะว่าการสังเกตหรือการเรียนแบบตรงเนี้ยมันนำไปสู่การเรียนรู้ค่ะสำหรับสิ่งสำคัญนะคะในทฤษฎีนี้ก็คือกระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกตค่ะสำหรับกระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกตนะคะจะเริ่มจากกระบวนการใส่ใจเด็กนะคะคือเราปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าความใจตรงนี้มันจะนำไปสู่การเรียนรู้นะคะดังนั้นสิ่งสำคัญของทฤษฎีนี้ก็คือตัวแบบตัวแบบเนี่ยจะต้องมีความดึงดูดความสนใจของเด็กมีพฤติกรรมที่จะทำให้เด็กเนี่ยเกิดความสนใจอย่างเช่นมีการพูดจาไพเราะนะคะใช้คำได้ถูกต้องตรงเหมาะสมกับเพศนะคะแล้วก็จากการสังเกตนะคะจากการศึกษาข้อมูลก็จะพบว่าตัวแบบที่ดึงดูดความสนใจของเด็กได้ดีจะเป็นตัวแบบที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกับเด็กค่ะแล้วก็เป็นเพศเดียวกับเด็กมีจุดพฤติกรรมที่ดึงดูดความสนใจของเด็กนะคะทำให้เด็กเนี่ยเกิดความสนใจหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปสู่กระบวนการเก็บจำนะคะกระบวนการเก็บจำตรงเนี้ยหลังจากที่ดึงดูดความสนใจของเด็กแล้วเด็กก็จะคอยสังเกตพฤติกรรมต่างๆของตัวแบบไม่ว่าจะเป็นท่วงทำนองการใช้ภาษาก็ดีการออกเสียงต่างๆการใช้อวัจนภาษาลีลาท่าทางต่างๆของตัวแบบเด็กก็จะจดจำเข้ามาค่ะเก็บจำเมมโมรีบันทึกข้อมูลเอาไว้นะคะจนนำไปสู่กระบวนการการกระทำสำหรับกระบวนการการกระทำตรงนี้หลังจากที่เด็กเนี่ยได้จดจำบันทึกข้อมูลต่างๆเข้าไปแล้วก็นำไปสู่การลงมือกระทำนะคะเด็กก็จะทำพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบเนี่ยแหละค่ะเด็กก็จะพูดจาไพเราะมีหางเสียงใช้คำที่ เหมือนกับที่ตัวแบบเขาใช้เป็นคำที่สุภาพเหมาะสมกับวัยนะคะสำหรับกระบวนการสุดท้ายก็คือกระบวนการจูงใจกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นนะคะเมื่อเด็กเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าทำไปแล้วเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์กับตัวของเด็กเองก็คือว่าทำไปแล้วเนี่ยเด็กได้รับคำชมเชยเขาก็จะกระทำพฤติกรรมนั้นซ้ำๆอีกนะคะเพื่อพฤติกรรมที่เขาทำตรงนั้นเนี่ยมันจะนำไปสู่การได้รับคำชมเชยต่างๆค่ะสำหรับการประยุกต์ใช้นะคะ อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปสิ่งสำคัญของทฤษฎีนี้ก็คือตัวแบบตัวแบบเนี่ยจะต้องมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นตัวแบบจากคุณครูก็ดีหรือว่าจะเป็นตัวแบบจากในหนังสือนิทานก็ได้นะคะตัวแบบก็จะต้องมีความหลากหลายเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้นะคะยกตัวอย่างกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมุติในกิจกรรมเสรีนะคะตรงนี้ค่ะเด็กก็จะได้โรลเพลย์หรือได้เรียนแบบบทบาทต่างๆไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าคุณหมอพยาบาลหรือว่าคุณครูซึ่งตรงนี้นะคะเด็กก็จะได้ใช้ภาษาฝึกการพูดให้สอดคล้องกับตัวแบบที่เด็กได้ลอกเรียนแบบค่ะสำหรับทฤษฎีในกลุ่มต่อไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับ
ภาษาศาสตร์โดยเฉพาะเลยนะคะในกลุ่มนี้จะเป็นแนวคิดทฤษฎีของนักจิตภาษาศาสตร์ซึ่งมันจะค่อนข้างเป็นภาษาศาสตร์นะคะสำหรับทฤษฎีในกลุ่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยชอมสกี้นะคะชอมสกี้ค่ะเขามีความเชื่อว่าการพัฒนาภาษาของเด็กเป็นกลไกที่เกิดขึ้นจากภายในอินทรีย์หรือภายในร่างกายของเรานะคะโดยมีระบบประสาทที่เราเรียกว่ากลไกการเกิดของภาษาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า language acquisition device นะคะซึ่งโอ้โหชื่อค่อนข้างยาวจำง่ายๆก็คือ LAT นั่นเองนะคะอาจารย์ก็อยากจะอธิบายง่ายๆว่าชอมสกี้เขาเชื่อว่าเด็กนะคะเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการใช้ภาษานะคะเด็กเกิดมาพร้อมกับความสามารถแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ภาษาได้อย่างอัตโนมัติเลยทำไมถึงเป็นเช่นนี้นะคะเป็นเพราะว่าเด็กเนี่ยเกิดมาพร้อมกับเจ้าปุ่มวิเศษปุ่มวิเศษตรงนั้นน่ะเราเรียกปุ่มนี้ว่าปุ่มแรดมันเป็นปุ่มที่เด็กสามารถที่จะเรียนรู้ภาษาได้อย่างอัตโนมัติเลยค่ะไม่ว่าเด็กเนี่ยเราจะสังเกตเห็นไหมคะว่าเด็กทั้งภาคเหนือก็สามารถที่จะเรียนรู้ภาษาทั้งภาคเหนือได้อย่างอัตโนมัติเลยเช่นเดียวกับเด็กทั้งภาคใต้ที่สามารถเรียนรู้ภาษาทั้งภาคใต้ได้อย่างอัตโนมัติเลยที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเด็กมีกลไกการเกิดของภาษาหรือมีเจ้าปุ่มวิเศษตัวนี้ที่เรียกว่าแรดนะคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะสรุปได้ว่าแรดเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาของเด็กค่ะสำหรับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีของชอมสกี้นะคะจะเห็นได้ว่าคุณครูเนี่ยสามารถที่จะจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาให้กับเด็กได้ลักษณะของการจัดประสบการณ์ก็อาจจะจัดในลักษณะของการบูรณาการทักษะค่ะไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านของการฟังก็ดีการพูดก็ได้การอ่านและก็การเขียนนะคะเพราะอย่างที่เราทราบกันว่าเด็กอะค่ะเขาสามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างอัตโนมัติเลยเวลาที่เราจะจัดประสบการณ์ทางด้านภาษาให้กับเด็กเราก็บูรณาการทักษะทางภาษาไปเลยนะคะบูรณาการทุกทักษะลงไปในกิจกรรมอาจารย์ก็จะขอยกตัวอย่างกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมการเล่านิทานกิจกรรมการเล่านิทานตรงนี้นะคะก็จะหลังจากที่คุณครูเนี่ยเล่านิทานจบแล้วนะคะคุณครูก็ เปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้มีการสนทนาพูดคุย เกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆในหนังสือนิทานซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็ส่งผลต่อการส่งเสริมในเรื่องของทักษะทางด้านของการฟังแล้วก็การพูดกับเด็กนะคะสำหรับการอ่านและการเขียนเนี่ยคุณครูก็อาจจะให้เด็กนะคะอ่านหนังสือนิทานเรื่องที่คุณครูเล่าเนี่ยร่วมกันก็ได้หรือจะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กอะค่ะได้เขียนนะคะอาจจะเป็นการเขียนถึงตัวละครที่เด็กชื่นชอบในหนังสือนิทานหรือว่าจะเป็นวาดรูปฉากที่ตัวเองชอบในหนังสือนิทานเรื่องนี้ก็ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะการประยุกต์ใช้อีกเรื่องนึงก็คือว่า เวลาที่เราเนี่ยในฐานะของครูนะคะสอนคำศัพท์ให้กับเด็กนะคะชอมสกี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะไม่เห็นด้วยมากๆเกี่ยวกับการให้เด็กเนี่ยท่องจำคำศัพท์เพราะว่าชอมสกี้เขาเชื่อว่าเด็กสามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างอัตโนมัติเพราะว่าเด็กมีปุ่มวิเศษที่เรียกว่าแรดนะคะตรงเนี้ยเวลาที่เราสอนคำศัพท์ให้กับเด็กเนี่ยมันควรสอนในลักษณะที่บูรณาการผสมกลมกลืนเข้าไปกับวิถีชีวิตประจำวันของเด็กอย่างเช่นการสอนเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนะคะก็จะมีคำศัพท์เกี่ยวกับการรับประทานอาหารคุณครูก็อาจจะสอนในขณะที่รับประทานอาหารกับเด็กตรงนี้ให้มันกลืนเข้าไปกับวิถีชีวิตประจำวันของเด็กไม่ใช่ว่ามานั่งสอนว่าช้อนอ่านแบบนี้นะจานอ่านแบบนี้นะชอมสกี้ไม่สนับสนุนแบบนี้นะคะเพราะชอมสกี้ไม่ต้องการให้เด็กเนี่ยท่องจำคำศัพท์หรือว่าเรียนรู้หลักไวยากรณ์เลยนะคะสำหรับทฤษฎีต่อไปในกลุ่มของจิตภาษาศาสตร์เนี่ยก็คือทฤษฎีของคาเช่นค่ะคาเช่นเนี่ยเขาได้พัฒนาแนวคิดการสอนภาษาแบบธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่า natural approach นะคะทฤษฎีเนี้ย
การสอนภาษาแบบธรรมชาติตรงนี้นะคะมันจะทำให้เด็กเนี่ยเกิดความเข้าใจความหมายที่ฟังและก็สามารถถ่ายทอดความต้องการหรือว่าความคิดเห็นของตนเองได้โดยที่เด็กเนี่ยไม่จำเป็นเลยค่ะที่จะต้องรู้ทุกคำที่ได้ถ่ายทอดเคอเช่นเนี่ยต้องการเพียงให้เด็กเนี่ยสามารถพูดออกไปให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจได้เป็นพอนะคะสำหรับทฤษฎีของคาเช่นเนี้ยสิ่งสำคัญเลยที่คาเช่นเน้นย้ำก็คือว่า เพียงแค่ให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ทุกคำที่สื่อสารเพียงแค่สื่อสารให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจได้เป็นพอค่ะสำหรับทฤษฎีนี้นะคะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันเหมาะอย่างมากในการสอนภาษาที่2ให้กับเด็กปฐมวัยค่ะแล้วก็มักจะพบว่าการสอนภาษาที่2ให้กับเด็กปฐมวัยเนี่ยมักจะนิยมเอาทฤษฎีของคาเช่นเนี่ยเข้าไปประยุกต์ใช้ค่ะสำหรับในเรื่องของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมเกี่ยวกับการฟังนิทานหรือว่าการอ่านเรื่องราวร่วมกันนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็สามารถที่จะคุณครูนะคะก็ควรที่จะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้มีการถ่ายทอดในสิ่งที่เด็กเนี่ยมีความเข้าใจยกตัวอย่างเช่นการสนทนาข่าวยามเช้านะคะอย่างเช่นในช่วงนี้ซีซั่นนี้โอ้โหฝนตกทุกวันนะคะคุณครูก็อาจจะพูดคุยเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับน้ำท่วมอะไรต่างๆตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กอะค่ะได้ฝึกสื่อสารเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเด็กก็จะได้ฝึกถ่ายทอดภาษาได้แสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็หลังจากที่สนทนาร่วมกันแล้วก็อาจจะเปิดโอกาสให้เด็กได้มีการเขียนหรือว่าอ่านเรื่องราวต่างๆร่วมกันด้วยก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงทฤษฎีในกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับทฤษฎีในกลุ่มสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแนวคิดทฤษฎีของนักจิตวิทยากลุ่มภาษาและก็การคิดนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากเพียร์เจและไวกอสกี้นะคะในวงการศึกษาปฐมวัยเนี่ยเราค่อนข้างที่จะคุ้นชินกับนักทฤษฎีทั้งสองท่านนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยอาจารย์ก็จะขอนำพาพวกเราเนี่ยมารู้จักกับนักทฤษฎีคนแรกในกลุ่มนี้ก่อนนะคะสำหรับทฤษฎีของเพียร์เจเนี่ยเขามีความเชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาของเด็กนะคะมันเป็นไปตามลำดับขั้นของพัฒนาการทางสติปัญญาค่ะเพียร์เจค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญานะคะสำหรับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียร์เจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่4ขั้นใหญ่ๆด้วยกันแต่ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยของเรานะคะก็จะมีอยู่2ขั้นแรกด้วยกันสำหรับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาขั้นแรกนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วง อายุแรกเกิดถึง2ปีในขั้นนี้เราเรียกว่าขั้นการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสค่ะหรือที่เรียกว่า sensory motor stage นะคะในขั้นนี้เราจะพบว่าพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันเกิดจากการเคลื่อนไหวไม่ว่าเด็กเนี่ยจะเคลื่อนไหวไปหยิบอะไรต่างๆเด็กจะใช้นิ้วในการดูดอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงแรกเกิดถึง2ปีแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังพบว่าการเรียนรู้ของเด็กอะค่ะมันมาจากการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ไม่ว่าจะเป็นการใช้มือในการหยิบจับสัมผัสสิ่งต่างๆการลองลิ้มชิมรสนะคะสำหรับขั้นที่2ของพัฒนาการทางสติปัญญาตามมุมมองของเพียร์เจก็คือขั้นก่อนปฏิบัติการคิดหรือที่เรียกเรา

หรือที่เราเรียกกันว่า pre-operational stage นะคะในขั้นนี้จะเกิดขึ้นในช่วง 2-7 ปีขั้นนี้มีความสำคัญอย่างมากเลยในเรื่องที่เกี่ยวกับภาษาเพราะว่าขั้นนี้นะคะเราจะพบว่าเด็กเนี่ยมีพัฒนาการทางด้านภาษาที่พัฒนาออกไปได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะเด็กอะค่ะสามารถที่จะใช้สัญลักษณ์ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและก็สิ่งที่น่าสนใจในขั้นนี้นะคะก็คือว่าเด็กสามารถที่จะจินตนาการสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งได้หรือที่เราเรียกว่าซิมโบลิกนะคะอาจารย์ก็จะขอยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นพอยเตอร์ที่อาจารย์ถืออยู่ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเด็กที่มีขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาตามมุมมองของเพียเจเนี่ยเขามองว่าเนี่ยมันคือพอยเตอร์ใช่ไหมคะแต่เขาสามารถที่จะสมมุติเป็นอีกสิ่งหนึ่งก็ได้เขามองว่าเนี่ยพอยเตอร์แต่เขาสามารถที่จะสมมุติเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้ค่ะนี่ก็คือลักษณะการใช้ซิมโบลิกในขั้นก่อนปฏิบัติการตามแนวคิดของเพียเจค่ะสำหรับการประยุกต์ใช้นะคะจากตรงนี้นะคะในคลิปวิดีโอที่นักศึกษาได้ดูเนี่ยก็จะพบว่าคุณครูเนี่ยได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนให้กับเด็กที่มันเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กเราจะเห็นได้ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนาะในห้องเรียนจริงๆของเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยในหลายๆโรงเรียนนะคะอันนี้ไม่พลาดพิงถึงชื่อโรงเรียนนะคะในหลายๆโรงเรียนนะคะจะพบว่าค่อนข้างที่จะในเรื่องของการส่งเสริมทักษะการเขียนเนี่ยก็จะให้เด็กเนี่ยมานั่งบนเก้าอี้แล้วก็เขียนฝึกเขียนลีลามือเขียนกอไก่ถ้าเขียนไม่เสร็จไม่ได้กลับบ้านนะอะไรต่างๆที่เป็นข่าวอยู่ตรงนี้นะคะแต่หลักของการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทางด้านภาษาตามแนวคิดของเพียเจเนี่ยเพียเจค่อนข้างคอนเซิร์นหรือให้ความสำคัญกับขั้นพัฒนาการเราควรจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาภาษาให้กับเด็กโดยคำนึงถึงวัยของเด็กมันน่าสงสารมากเลยเนาะที่เอาเด็กเนี่ยในช่วงปฐมวัยนะคะเด็กไม่เกิน6ปีเนี่ยมานั่งเขียนน่ะโอ้โหหดหู่มากเลยดังนั้นจากในคลิปวิดีโอตรงนี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าคุณครูจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเขานะคะให้เด็กอะค่ะได้เขียนเหมือนกันแต่เขียนผ่านทรายนะคะเขียนผ่านทรายเขียนผ่านกระบะทรายต่างๆตรงนี้ซึ่งก็จะส่งเสริมทักษะการเขียนให้กับเด็กได้ค่ะสำหรับทฤษฎีต่อไปนะคะในกลุ่มของภาษาและก็การคิดทฤษฎีต่อไปก็คือทฤษฎีของไวกอสกี้ค่ะสำหรับไวกอสกี้นะคะเขามีความเชื่อว่าเจ้าตัวภาษาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการถ่ายทอดความคิดความรู้สึกและก็จินตนาการเด็กนะคะสามารถที่จะเรียนรู้ภาษาผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้ค่ะไวกอสกี้ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญมากๆเลยกับบริบททางสังคมนะคะตรงนี้ไวกอสกี้เชื่อว่าถ้าเด็กอะค่ะได้อยู่ท่ามกลางบุคคลที่รายล้อมรอบตัวเด็กไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาหรือเพื่อนบ้านคุณครูต่างๆเหล่านี้ค่ะการที่เด็กเนี่ยอยู่ในบริบทที่มีบุคคลต่างๆรายล้อมมีการสื่อสารพูดคุยกันมันก็จะทำให้เด็กอะค่ะเกิดการเรียนรู้ภาษาได้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนะคะที่นักศึกษาได้ชมกันไปเห็นไหมคะว่าโอ้โหกิจกรรมที่ให้เด็กทำน่ะสนุกมากเลยเด็กเนี่ยโอ้โหพูดคุยสนทนาอย่างสนุกสนานมากๆเลยตรงเนี้ยค่ะสะท้อนถึงกิจกรรมกลุ่มคุณครูสามารถที่จะจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กได้มีการใช้ภาษาเด็กสามารถใช้ภาษาได้จากการมีปฏิสัมพันธ์

กับเพื่อนๆในกลุ่มนะคะซึ่งถ้าดูจากในคลิปวิดีโอเนี่ยจะเห็นได้ว่าเห็นไหมคะเด็กเนี่ยเขากำลังง่วนอยู่กับการก่อสร้างบางสิ่งบางอย่างนะคะเด็กเนี่ยก็ได้ใช้ภาษาในการสื่อสารกับเพื่อนในกลุ่มในการสื่อสารความคิดว่าเอ้ยเราจะทำยังไงดีนะเพื่อที่จะก่อสร้างให้มันเสร็จสื่อสารถึงปัญหาต่างๆที่พบนะคะได้ใช้ภาษาเนี่ยในการแสดงทั้งความคิดเห็นใช้ภาษาในการคิดแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าการที่ครูจัดกิจกรรมกลุ่มตรงนี้มันเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้ใช้ภาษาในการสื่อสารนะคะทำให้เด็กเนี่ยมีความสามารถในการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหามากขึ้นค่ะ

าขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนมพัฒน์สมิตานนท์นะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องประเภทการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ครับตอนการวิจัยเชิงพรรณนาครับสำหรับการวิจัยเชิงพรรณนานั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นประเภทหนึ่งของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะครับที่เราจะให้ความสำคัญและเราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับสำหรับการวิจัยเชิงพรรณนานั้นอาจจะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ลักษณะหรือ3การวิจัยสำคัญเริ่มตั้งแต่การวิจัยเชิงสำรวจนะครับการวิจัยแบบย้อนรอยและการวิจัยเชิงพัฒนาการนะครับซึ่งทั้ง3ประเภทนี้ก็เราถือว่าจัดอยู่ในประเภทของการวิจัยเชิงพรรณนาซึ่งเป็นการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะครับประเด็นสำคัญคือความหมายของการวิจัยเชิงพรรณนาครับการวิจัยเชิงพรรณนานั้นหมายถึงการวิจัยตามธรรมชาตินะครับหรือการวิจัยที่ไม่ใช้การทดลองโดยเป็นการศึกษาตัวแปรในสภาพที่เป็นอยู่จริงหมายความว่าไม่มีการปรับแต่งไม่มีการสร้างตัวแปรขึ้นมาแต่เราศึกษาตัวแปรในสภาพที่มีอยู่จริงครับเพื่อที่จะบรรยายตลอดจนเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เราศึกษานะครับโดยสรุปง่ายๆก็คือว่าการวิจัยเชิงพรรณนานั้นนะครับเป็นการวิจัยตามธรรมชาติตามสิ่งที่มันเป็นอยู่นะครับตามสภาพความเป็นจริงเพื่อเราที่จะสามารถอธิบายพรรณนาถึงความสัมพันธ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนั้นได้ครับเรามาพูดคุยกันเรื่องของลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงพรรณนานะครับลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงพรรณนานั้นสามารถแบ่งได้ออกได้หลายประการครับเราจะมาพูดคุยกันแต่ละข้อกันแล้วกันนะครับสำหรับลักษณะสำคัญประการแรกของการวิจัยเชิงพรรณนานั้นนะครับก็จะต้องเป็นการวิจัยที่ไม่ใช้การทดลองการทดลองนั้นจะต้องมีการกำหนดตัวแปรต้องมีการกำหนดลักษณะต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆตลอดจนสภาพของตัวแปรเพราะฉะนั้นลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงพรรณนาประการแรกครับก็คือการวิจัยที่ไม่ใช้การทดลองครับประเด็นที่2ที่เราพูดถึงลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงพรรณนานะครับคือเป็นการวิจัยที่ศึกษาตัวแปรที่เกิดขึ้นนะครับหรือที่มีอยู่ก่อนการศึกษาหมายความว่าสอดรับกับประเภทแรกนะครับเราไม่ได้มีการเตรียมไว้ก่อนไม่ได้มีการจัดหรือว่าเซตไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นการศึกษาตัวแปรที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจจะเป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นก่อนปรากฏการณ์เหล่านั้นด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วลักษณะสำคัญประการที่3ครับเป็นตัวแปรตามธรรมชาติที่ไม่สามารถจะดำเนินการจัดทำหรือว่าทำในรูปแบบของการทดลองได้นะครับซึ่งก็คล้ายๆกับข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นความสำคัญก็คือว่ามันต้องเป็นตัวแปรที่อยู่ทั่วไปเป็นตัวของมันเองเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็ตัวแปรเหล่านี้นะครับไม่สามารถที่จะจัดทำคือจัดเซตติ้งหรือนำไปสู่การทำรูปแบบของการทดลองหรือในห้องทดลองได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะสำคัญประการนึงนะครับประการต่อมาลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าจะต้องมีการตั้งสมมติฐานครับสมมติฐานคือการคาดเดาอย่างมีหลักการหรือการคาดเดาอย่างเป็นระบบนั่นเองเพราะฉะนั้นการวิจัยเชิงพรรณนาลักษณะสำคัญประการหนึ่งก็คือต้องมีการตั้งสมมติฐานซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกว่า hypothesis นะครับก็จะต้องมีการตั้งสมมติฐานหรือต้องมีการคาดเดาไปนะครับว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับสำหรับลักษณะสำคัญประการต่อมาของการวิจัยเชิงพรรณนานะครับก็คือต้องมีการสืบเสาะความรู้เชิงประจักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อันนี้เนี่ยจะเป็นหลักพื้นฐานของการวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวิจัยทางสายสังคมศาสตร์แล้วก็ทางสายวิทยาศาสตร์คือจะต้องมีการกระบวนการในการค้นหาข้อเท็จจริงในเชิงประจักษ์หมายความว่าต้องมีหลักฐานให้เห็นอย่างชัดเจนไม่ได้เป็นการคาดเดาไม่ได้เป็นการคาดคะเนแต่หลักฐานนั้นจะต้องเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นำไปสู่ความรู้ซึ่งต้องคิดอย่างเป็นระบบดำเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบนะครับในการที่จะสืบเสาะหาข้อเท็จจริงเหล่านั้นนะครับประเด็นต่อมานะครับที่เป็นเรื่องของลักษณะสำคัญก็คือว่าจะต้องเป็นการค้นหานะครับข้อเท็จจริงว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นปรากฏการเหล่านั้นนะครับหรือตัวแปรหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรอย่างนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วนอกจากเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วจะต้องดูว่ามีความถี่ในการเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนครับนะครับแล้วก็ดูว่าตัวแปรนั้นน่ะมันมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางใดมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่เขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์ต่อกันหรือว่าไปในทิศทางบวกหรือทิศทางลบอันนี้ก็เป็นลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของการวิจัยเชิงพรรณนานะครับและประการสุดท้ายครับถ้าพูดเรื่องของลักษณะความสำคัญของการวิจัยเชิงพรรณนาก็คือมีการควบคุมผลของตัวแปรที่ไม่ต้องการนะครับในการศึกษาหลังจากที่เก็บข้อมูลแล้วโดยใช้วิธีการทางสถิตินะครับหมายความว่าเราควบคุมผลของตัวแปรนั้นเนี่ยโดยที่จะต้องไม่ต้องมีการทำอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องมีการควบคุมแต่ควบคุมผลให้เกิดขึ้นโดยใช้วิธีการวิเคราะห์นะครับทางสถิติเข้ามานะครับ
สำหรับขั้นตอนของการวิจัยเชิงพัฒนานั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น6ขั้นตอนใหญ่ๆครับเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหาการวิจัยนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนขั้นพื้นฐานในการทำวิจัยนะครับและนำมาสู่การกำหนดกรอบประชากรนะครับแล้วก็ออกแบบในการสุ่มตัวอย่างหรือสุ่มกลุ่มประชากรนะครับจากนั้นก็มีการพัฒนาเครื่องมือตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็หลังจากที่เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็นำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลครับข้อมูลที่ได้ทั้งหมดนะครับจากกลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างเขาเนี่ยแหละครับเอามาวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากนั้นก็นำไปสู่การแปรผลสรุปผลและก็อภิปรายผลครับอันนี้เป็นขั้นตอนคร่าวๆของการวิจัยเชิงพัฒนานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยการวิจัยเชิงพัฒนาอาจจะแบ่งได้ออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับอย่างที่เราพูดคุยกันในช่วงแรกแล้วนะครับก็คือการวิจัยเชิงสำรวจครับซึ่งการวิจัยเชิงสำรวจเป็นการวิจัยที่ใช้กันมากในทางรัฐประศาสนศาสตร์นะครับเพื่อที่จะค้นหาข้อเท็จจริงของเรื่องราวหรือปรากฏการณ์ต่างๆนอกจากนี้แล้วประเภทที่2คือการวิจัยย้อนรอยครับซึ่งจะเป็นการศึกษาที่ย้อนกลับไปหาสาเหตุที่มีอยู่ก่อนตามธรรมชาติว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นบ้างและประเภทที่3ของการวิจัยเชิงพัฒนานะครับคือ

การวิจัยเชิงพัฒนาการครับซึ่งแบ่งได้ออกเป็น3ลักษณะใหญ่ๆนะครับคือการศึกษาระยะยาวการศึกษาภาคตัดขวางการศึกษาแนวโน้มหรือการศึกษาเชิงทำนายนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของประเภทการวิจัยเชิงพัฒนานะครับโดยสรุปการวิจัยเชิงพัฒนานั้นคือการวิจัยตามปรากฏการณ์หรือ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนมพัฒน์สมิตานนท์นะครับตอนนี้เราจะมาพูดในเรื่องของการวิจัยเชิงสำรวจครับการวิจัยเชิงสำรวจนั้นนะครับความหมายลักษณะกว้างๆของมันนะครับหรือเราใช้คำว่า survey research นะครับจะเป็นการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับสภาพการและความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือปรากฏการณ์ต่างๆในสภาพที่มันเป็นอยู่ในขณะที่ทำการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเราเรียกลักษณะของการดำเนินการอย่างนี้ว่าเป็นการวิจัยเชิงสำรวจนะครับเราจะหาข้อเท็จจริงนะตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามสิ่งที่มีอยู่จริงในขณะนั้นในขณะที่เราจะดำเนินการสำรวจนะครับนี่คือการวิจัยเชิงสำรวจนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจหรือว่า survey research เนี่ยนะครับอาจจะเป็นการศึกษาจากประชากรทั้งหมดโดยตรงหรือว่าเป็นการสำรวจประชากรก็ได้นะบางครั้งเราจะเห็นออกมาในรูปของการศึกษาสัมมโนประชากรหรือ population census ก็คือเป็นการสำรวจจากประชากรทุกคนนะครับที่มีอยู่นะครับอาจจะเรียกว่าสัมมโนประชากรเนี่ยเป็นการสำรวจทั้งประเทศหมายความว่าเราต้องการข้อมูลระดับครัวเรือนเป็นรายบุคคลเลยเพื่อจะเอามาใช้ในการสำรวจหรือหาข้อเท็จจริงเหล่านั้นนะครับหรือเราอาจจะศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างก็ได้ครับซึ่งการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเราจะเรียกว่าการสำรวจตัวอย่างหรือว่า sample survey นะครับหมายความว่าเราจะต้องเลือกกลุ่มซึ่งมาเป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งกลุ่มตัวอย่างนี้จะต้องมีลักษณะสำคัญคือเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรทั้งหมดซึ่งวิธีการสุ่มตัวอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็มีวิธีการทางสถิติมากมายที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่างแต่หลักใจความสำคัญก็คือว่ากลุ่มตัวอย่างนั้นจะต้องเป็นตัวแทนหรือสามารถตอบโจทย์หรือตอบแทนให้กับกลุ่มประชากรกลุ่มใหญ่นั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นการวิจัยเชิงสำรวจอาจจะทำได้ทั้งดูประชากรทั้งหมดหรือว่าดูกลุ่มตัวอย่างที่เราเลือกมาก็ได้นะครับตัวอย่างในการวิจัยเชิงสำรวจนะครับเช่นการศึกษาพฤติกรรมประชาชนผู้ใช้บริการในยุค 4.0 นะครับจะเห็นว่าหัวข้อเนี่ยเป็นหัวข้อที่กว้างมากเมื่อเราดูตัวอย่างจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาพฤติกรรมของประชาชนหมายความว่าเราศึกษาจากประชาชนหรือประชากรทั้งหมดนะครับที่มาเป็นผู้ใช้บริการนะครับในยุค 4.0 เพราะนั้นการวิจัยเชิงสำรวจในลักษณะนี้เมื่อเราเห็นหัวข้อแบบนี้เราก็แสดงว่าเป็นการสำรวจจากประชากรทั้งหมดศึกษาในเรื่องอะไรในเรื่องของการที่เป็นผู้ใช้บริการในยุค 4.0 ว่ามีอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาหรือการวิจัยเชิงสำรวจนั้นก็คือเป็นการดูภาพรวมดูปรากฏการณ์ทั้งหมดจากกลุ่มทั้งหมดนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูครับแยกย่อยลงมาดูในรายละเอียดแต่ละเรื่องนะครับตั้งแต่ขั้นตอนของการวิจัยนะครับซึ่งถ้าเราดูเราสามารถแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกได้เป็น7ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกคือเรื่องของการวางแผนการวางแผนเนี่ยนะครับเริ่มแต่การวางแผนในการระบุปัญหาในเชิงวิจัยนะครับกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการนะครับตลอดจนศึกษานะครับวรรณคดีหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนออกแบบการวิจัยอยู่ในขั้นตอนแรกของการวางแผนขั้นต่อมาคือการพัฒนาแผนการสุ่มตัวอย่างนะครับทีนี้แปลว่าเราไม่ใช้ประชากรทั้งหมดเราใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างก็ต้องมีการวางกรอบประชากรระบุประชากรที่เราต้องการจะใช้เป็นกลุ่มย่อยๆนะครับจากนั้นก็ออกแบบการสุ่มตลอดจนนำไปสู่การสุ่มตัวอย่างนี่คือขั้นตอนที่2นะครับขั้นต่อมาคือการวางแผนและเตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูลอันนี้จะเริ่มตั้งแต่การตั้งข้อคำถามนะครับเลือกเครื่องมือในการวัดคำถามเหล่านั้นเตรียมการวิเคราะห์ตลอดจนทดลองใช้เครื่องมือที่เราจะใช้เก็บข้อมูลเนี่ยแล้วก็มีการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นเครื่องมือการเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพได้ขั้นต่อมาเมื่อเรามีเครื่องมือแล้วนำไปสู่การเก็บข้อมูลครับซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ผู้เก็บข้อมูลเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจต้องอาจจะต้องพาไปอบรมเพื่อให้รู้ว่าการเก็บข้อมูลนั้นทำได้ลักษณะจากนั้นก็นำไปสู่การวางแผนเพื่อที่จะวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ตัวข้อมูลแล้วก็ประมวลผลข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยนะครับมันเริ่มตั้งแต่การกำหนดนะหรือการวัดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลว่าเราจะใช้ข้อมูลแบบไหนถึงจะเหมาะในลักษณะข้อมูลที่เราได้มาข้อมูลที่เราได้มานั้นอาจจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลเชิงคุณภาพเพราะฉะนั้นลักษณะของข้อมูลก็นำไปสู่การวางแผนในการวิเคราะห์แล้วก็การประมวลผลข้อมูลด้วยนะครับทีนี้เมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วเมื่อเราได้ตัวไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเนี่ยก็นำไปสู่การเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเทคนิคซึ่งตัวนี้แหละครับวิธีการเราก็ต้องรู้ว่าข้อมูลแต่ละประเภทนั้นต้องใช้เทคนิควิธีการอย่างไรในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเมื่อเรามีการเตรียมวางแผนแล้วก็นำมาสู่การวิเคราะห์ข้อมูลจริงการวิเคราะห์ข้อมูลจริงเนี่ยนะครับทำได้หลายรูปแบบมากบางประเภทจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสมัยรูปทางสถิติหรือบางครั้งใช้วิ

เคราะห์โดยการเขาเรียกการวิเคราะห์เนื้อหาหรือ content analysis แล้วแต่รูปแบบประเภทของการวิจัยนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลแล้ววิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็นำไปสู่การสังเคราะห์ข้อมูลแล้วก็การแปลความหมายจากข้อมูลต่างๆจากการวิเคราะห์นั้นการสังเคราะห์เนี่ยครับต่างจากการวิเคราะห์ครับการวิเคราะห์ข้อมูลคือการที่เราแยกส่วนต่างๆที่เราได้เจอนะครับที่ได้ค้นพบจากข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยครับออกเป็นส่วนๆเป็นเรื่องๆหรือเป็นประเด็นนะครับส่วนการสังเคราะห์เราก็เอาประเด็นย่อยๆอยู่นั้นเอามาประกบร่างกันใหม่เอามารวบรวมกันใหม่จนได้สิ่งใหม่ๆขึ้นมาหรือได้ข้อค้นพบใหม่ๆขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่6นั่นเองส่วนขั้นตอนสุดท้ายครับเมื่อผ่านการวางแผนนะครับพัฒนาหรือว่าวางแผนการเก็บกลุ่มตัวอย่างแล้วเตรียมข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนะครับวางแผนในการวิเคราะห์ประมวลผลนำไปสู่การวิเคราะห์แล้วก็นำมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการสรุปผลและรายงานผลนั่นเองนะครับเพราะนี้หลักๆนี่คือ7ขั้นตอนของการวิจัยเชิงสำรวจครับทีนี้การวิจัยเชิงสำรวจนั้นก็มีข้อจำกัดครับที่เราจะต้องบอกว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างนะครับเพราะนั้นการวิจัยเชิงสำรวจจึงมีข้อจำกัดกว้างๆนะครับอยู่ประมาณ3ข้อใหญ่ๆนะครับเริ่มแต่ว่าเราสามารถได้เห็นภาพกว้างในการศึกษาแต่จะไม่ลงลึกไปในรายละเอียดนะครับถ้าเราไปดูจริงๆเราเห็นว่าการสำรวจจากประชากรทั้งหมดนั้นอาจจะทำให้เห็นภาพรวมแต่เราไม่เห็นเจาะลึกไปในรายบุคคลหรือรายกลุ่มว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนอกจากนี้แล้วการวิจัยเชิงสำรวจเนื่องจากเป็นเรียกว่าการวิจัยที่กว้างมากเพราะนั้นก็อาจจะต้องใช้เวลาและงบประมาณมากเช่นเดียวกันในการเก็บข้อมูลหรือการสรุปข้อมูลนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเรามีการสุ่มตัวอย่างปัญหาหนึ่งที่อาจจะเกิดก็คืออาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มหรือการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับโดยภาพรวมนะครับการวิจัยเชิงสำรวจคือการวิจัยในภาพกว้างนะครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้นโดยมีขั้นตอนอยู่7ขั้นตอนโดยประมาณครับและนี่คือเรื่องของการวิจัยเชิงสำรวจครับ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนมพัฒน์สมิตานนท์นะครับสำหรับตอนนี้เราจะมาพูดในเรื่องของการวิจัยแบบย้อนรอยครับการวิจัยแบบย้อนรอยนั้นถ้าโดยความหมายของมันแล้วนะครับเป็นการวิจัยที่เริ่มศึกษาจากการสังเกตนะครับจากผลย้อนไปหาเหตุนั่นคือเป็นการวิจัยย้อนจากข้างหลังไปข้างหน้านะครับจากเราดูผลก่อนแล้วก็ไปหาสาเหตุของมันว่าเกิดขึ้นได้เพราะอย่างไรนะครับลักษณะของการวิจัยแบบย้อนรอยเนี่ยจะเป็นลักษณะในทิศทางที่ตรงข้ามกับการวิจัยเชิงทดลองเพราะการวิจัยเชิงทดลองเนี่ยเราจะทำในสภาพปัจจุบันเพื่อดูต่อไปว่าเมื่อเราทดลองสิ่งต่างแล้วเกิดอะไรขึ้นในอนาคตบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะการวิจัยแบบย้อนรอยจึงค่อนข้างที่จะสวนทางกับการวิจัยเชิงทดลองนะครับซึ่งจะเริ่มจากการจัดทำตัวแปรแล้วก็ค่อยหาเหตุของมันนะครับเพราะฉะนั้นการวิจัยแบบย้อนรอยเนี่ยนะครับจะใช้เพื่อต้องการดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างนะครับในเชิงสาเหตุและผลนะครับแต่เราจะไม่สามารถนำตัวแปรเหตุผลเคลียร์ตัวแปรสารนั้นเอามาจัดลำดับก่อนหลังได้นะครับเพราะนั้นเราจะดูจากปัจจุบันและย้อนไปในอดีตนั่นคือการวิจัยแบบย้อนรอยนะครับสำหรับการวิจัยแบบย้อนรอยนั้นเนี่ยอาจจะยกตัวอย่างให้ได้เห็นภาพอยู่ประมาณ2ลักษณะนะครับอย่างแรกถ้าเรามาดูเรื่องของการวิจัยแบบวิทยาศาสตร์หรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สมมติว่าเราต้องการจะศึกษาว่าประวัติการผู้ที่สูบบุหรี่เนี่ยมีผลต่อการเป็นมะเร็งปอดหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งนะครับจะแบ่งกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอดอยู่2กลุ่มนะครับแล้วเราก็มาศึกษาย้อนกลับไปว่าผู้ป่วยเหล่านั้นเนี่ยนะครับนะมีการมีประวัติพฤติกรรมการสูบบุหรี่หรือไม่หรือว่าไม่ได้สูบจากนั้นก็สรุปผลเพื่อจะได้ดูสาเหตุว่าการสูบบุหรี่การเป็นมะเร็งปอดเนี่ยมันเนี่ยมันเกิดจากการสูบบุหรี่ในอดีตที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่ถ้าดูเรื่องของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะครับเราอาจจะดูเรื่องของผลจากองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์มากดูว่าองค์กรเหล่านั้นเนี่ยมีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้อย่างไรได้บ้างนะครับลักษณะก็เป็นแบบเดียวกันครับถ้าเราจะต้องการศึกษาย้อนรอยก็คือว่าเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับดูผลก่อนว่าหน่วยงานไหนองค์กรไหนองค์การไหนนะครับมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมากและน้อยหลังจากนั้นศึกษาย้อนกลับไปว่าหน่วยงานเหล่านั้นองค์กรเหล่านั้นเนี่ยมีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้มากน้อยขนาดไหนเห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่าศึกษาผลในปัจจุบันก่อนและนำไปสู่เหตุที่เกิดขึ้นข้างหน้ากันละกันนะครับประเภทของการวิจัยแบบย้อนรอยครับการวิจัยแบบย้อนรอยนั้นสามารถแบ่งได้ออกเป็นหลายประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งจะพูดถึงคือการศึกษาแบบย้อนหลังนะครับหรือว่า retrospective studies นะครับเป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่ามีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับปัจจัยเหตุในอดีตอย่างไรบ้างเช่นเราต้องการจะดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ผลสัมฤทธิ์ในองค์การภาครัฐที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่ามันเริ่มจากปัจจุบันแล้วย้อนหลังไปในอดีตว่าที่เข้ามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับองค์กรประสบความสำเร็จได้เป็นเพราะนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือการศึกษาแบบย้อนหลังนะครับประเภทต่อมาครับหรือประเภทที่2นะครับเป็นการศึกษาแบบเชิงรุกครับเป็นการศึกษาเชิงรุกซึ่งหมายถึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ต้องใช้การติดตามผลนะครับหมายความว่าเมื่อศึกษาแล้วไม่หยุดแค่นั้นนะครับจะต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้อะไรเพื่อให้ได้คำตอบว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นน่ะมันจะส่งผลไปในอนาคตอย่างไรบ้างอันนี้คือศึกษาจากจุดที่เรายืนอยู่มองไปในอนาคตข้างหน้าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งการศึกษาแบบนี้เรียกว่าการศึกษาเชิงรุกตัวอย่างของการศึกษาแบบเชิงรุกเช่นนะครับการศึกษาประสิทธิผลของการนำนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐไปปฏิบัตินะครับหมายความว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่มีสวัสดิการนี้แต่เมื่อมีการประกาศใช้นโยบายสวัสดิการแห่งรัฐดูซิว่าผลข้างหน้านั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผลจากการใช้นโยบายเนี้ยไปในอนาคตเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้คือการศึกษาจากสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับเพื่อจะดูว่าในอนาคตเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับประเภทที่3ของการวิจัยแบบย้อนรอยครับเป็นการศึกษาแบบผสมครับหมายความว่าเรานำแบบย้อนหลังกับแบบเชิงรุกเอามาผสมผสานกันเป็นการศึกษาวิจัยที่เราจะเห็นลักษณะของการติดตามผลโดยดูข้อมูลในปัจจุบันและตามผลไปอนาคตตลอดจนมองย้อนกลับไปในอดีตด้วยว่าไอ้ข้อมูลที่ผ่านมาในอดีตนั้นนำมาสู่ปัจจุบันได้อย่างไรแล้วปัจจุบันนั้นจะนำไปสู่อนาคตได้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือลักษณะของการวิจัยแบบผสมซึ่งเป็นการผสมผสานนะครับระหว่างแบบย้อนรอยนะครับกับแบบเชิงรุกเอามารวมกันซึ่งแบบนี้จะเห็นภาพรวมทั้งหมดของกระบวนการหรือว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
นะครับอันนี้ก็คือประเภทที่3ของการวิจัยแบบย้อนรอยนะครับตัวอย่างที่ยกให้เห็นเนี่ยครับก็คือการศึกษาการนำนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐไปปฏิบัติเริ่มต้นจากการศึกษาว่าคนยากจนที่มีอยู่แล้วนะเป็นอย่างไรบ้างและดูผลซิว่าเมื่อคนยากจนเหล่านั้นเนี่ยได้รับนโยบายนี้นำไปปฏิบัติในอนาคตเกิดอะไรขึ้นบ้างใน1ปีหรือ2ปีข้างหน้าแล้วแต่เราจะเวลานะครับขั้นตอนของการวิจัยนั้นแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหาหรือคำถามวิจัยนะครับเมื่อระบุปัญหาแล้วก็นำไปสู่การตั้งสมมติฐานหรือการคาดเดาอย่างมีหลักการนะครับและเมื่อตั้งสมมติฐานแล้วก็นำไปสู่การดำเนินการวิจัยซึ่งลักษณะการวิจัยแบบย้อนรอยเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเราจะมี2กลุ่มเพื่อเปรียบเทียบครับว่าผลที่เกิดขึ้นกลุ่มที่แตกต่างกันมีอย่างไรบ้างจากนั้นเมื่อเราดำเนินการวิจัยแล้วก็นำไปสู่การสรุปผลอภิปรายผลตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและนำไปสู่การนำเสนอหรือเขียนรายงานงานวิจัยในที่สุดอันนี้คือขั้นตอนของการวิจัยแบบย้อนรอยนะครับสำหรับข้อจำกัดครับสำหรับข้อจำกัดของการวิจัยแบบย้อนรอยนั้นอาจจะแบ่งได้หลักๆอยู่3ประการใหญ่ๆนะครับเริ่มแต่ประการที่1นะครับการวิจัยแบบย้อนรอยนะบางครั้งเนี่ยไม่มีการจัดกระทำกับตัวแปรหมายความว่าปล่อยตัวแปรให้มันเป็นลักษณะของมันเป็นนะครับให้มันเป็นไปเรื่อยๆไม่มีการไปกำหนดไม่มีการควบคุมไม่มีการหาอะไรไปสอดแทรกนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้คือเรียกว่าเป็นการกระทำที่ไม่มีการไปยุ่งกับตัวแปรนั่นเองนะครับข้อจำกัดข้อที่2นะครับเนื่องจากการศึกษาแบบย้อนรอยนั้นเราดูในกลุ่มใหญ่ๆบางครั้งเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อไม่มีการสุ่มนะครับทำให้การสรุปอ้างอิงผลเนี่ยมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าแบบทดลองการที่ไม่มีการสุ่มเพราะบางทีเราเอาประชากรทั้งหมดหรือเอาประชากรที่มีอยู่นะครับข้อดีของการสุ่มคือว่าเราให้เห็นความเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรเหล่านั้นกับของกลุ่มตัวอย่างนั้นกับกลุ่มประชากรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อการศึกษาแบบย้อนรอยไม่มีการสุ่มนะก็ทำให้บางทีผลการศึกษาที่ปรากฏเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนหรืออาจจะไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงได้นะครับและข้อสุดท้ายคือเมื่อเราไม่มีการจัดกระทำกับตัวแปรไม่มีการสุ่มก็จะนำไปสู่การแปลผลวิจัยที่ผิดด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการวิจัยแบบย้อนรอยนะครับเป็นการวิจัยที่ดูในปัจจุบันย้อนรอยเป็นอดีตหรือถ้าทำในเชิงรุกคือการดูจากอดีตเพื่อนำไปสู่อนาคตได้ด้วยนะครับเพราะนั้นอันนี้คือภาพรวมของการวิจัยแบบย้อนรอยครับ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนมพัฒน์สมิตานนท์นะครับสำหรับตอนนี้เราจะพูดเรื่องของการวิจัยเชิงพัฒนาการครับสำหรับการวิจัยเชิงพัฒนาการนั้นมีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์อยู่2ลักษณะครับอย่างแรกคือเป็นเรื่องของการบรรยายความสัมพันธ์ในปัจจุบันระหว่างตัวแปรต่างๆในสภาพที่เรากำหนดได้นะครับอันที่2คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของความสัมพันธ์นั้นๆเนี่ยในระยะเวลาที่ผ่านไปว่าเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเพราะนั้นถ้าเราพูดถึงการวิจัยเชิงพัฒนาการก็คือมอง2ลักษณะนะครับคือบรรยายความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตามสถานการณ์ตามสภาพการที่เรากำหนดไว้แล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดูความสัมพันธ์ต่างๆเหล่านั้นในระยะเวลาเมื่อผ่านไปเรื่อยๆก็คือถ้าดูตัวความหมายของมันนะครับพัฒนาการคือมีการขยับไปเรื่อยๆนั่นคือเราดูแต่ละช่วงแต่ละระยะเวลานั่นเองนะครับนี่คือการวิจัยเชิงพัฒนาการนะครับสำหรับประเภทของการวิจัยเชิงพัฒนาการนะครับสามารถแบ่งได้ออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับเราจะมาดูกันในแต่ละประเภทนะครับประเภทแรกของการวิจัยเชิงพัฒนาการเป็นการวิจัยเรียกว่าการศึกษาระยะยาวหมายความว่าเราดูจากระยะปัจจุบันเนี่ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานพอสมควรเป็นการศึกษาระยะยาวเป็นงานศึกษาที่เราจะต้องติดตามครับติดตามกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดิมๆนะครับโดยใช้ระยะเวลานานๆเนี่ยนะครับทีละ3ปีทุกๆ3ปีทุกๆ3ปี5ปีก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเป็นงานศึกษาโดยเราจะศึกษากลุ่มเดิมๆนะครับหรือดูพัฒนาการของกลุ่มที่มันเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มเนี้ยเมื่อระยะเวลาช่วงนึงปีนึง2ปีเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาที่เกิดขึ้นนะครับเช่นเราต้องการที่จะศึกษาเรื่องของผลกระทบของการนำนโยบายไปใช้เมื่อนโยบายเนี้ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วในปีแรกเป็นอย่างไรในปีที่2เป็นอย่างไรปีที่3ปีที่4ปีที่5เป็นอย่างไรผลการใช้นโยบายแบบนี้เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นนี้เป็นกระแสระยะยาวก็จริงครับแต่จุดสำคัญจริงๆคือเราจะศึกษากลุ่มเดิมเท่านั้นเราจะติดตามกลุ่มเดิมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือการศึกษาประเภทแรกของการวิจัยเชิงพัฒนาการคือการศึกษาระยะยาวครับประเภทที่2ประเภทต่อมาที่เราจะพูดถึงคือการศึกษาภาคตัดขวางนะครับสำหรับการศึกษาภาคตัดขวางเนี่ยเป็นการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลหรือการรวบรวมข้อมูลเพียงครั้งเดียวนะครับซึ่งจะต่างกับอันแรกอย่างแรกเนี่ยการศึกษาระยะยาวเราจะดูกลุ่มเดียวกันต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นการศึกษาภาคตัดขวางนั้นเราจะดูแค่ครั้งเดียวนะครับเลือกระยะเวลามา1ระยะเวลานะครับเหมือนเราขีดเส้นไทม์ไลน์นะครับเราเลือกเจาะจงจะศึกษาปีนี้ปีพ.ศ.นี้เดือนนี้วันนี้ช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเราจะเลือกการศึกษาเพียงครั้งเดียวเช่นในปัจจุบันสมมุตินะครับในอนาคตจะมีการทำแผนยุทธศาสตร์20ปีเราต้องการจะรู้เลยว่าตอนนี้คนคิดอย่างไรบ้างกับแผนยุทธศาสตร์20ปีนะครับเราจะดูในช่วงเดียวจะไม่มีการติดตามต่อไปเพราะอะไรครับเพราะไม่มีการประกาศแผนแล้วเนี่ยเราดูไม่ได้แล้วว่าคนจะรู้สึกอย่างไรนี่คือการศึกษาภาคตัดขวางนะครับประเภทที่3ครับคือการศึกษาแนวโน้มหรือการศึกษาเชิงทำนายการศึกษาแนวโน้มหรือเชิงทำนายก็บอกในตัวของมันเองอยู่แล้วว่าเราศึกษาแนวโน้มว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะเราสามารถทำนายคาดเดาคาดคะเนได้หรือไม่ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการศึกษาดูจากข้างหลังจนถึงปัจจุบันเพื่อทำนายอนาคตนะครับเราดูที่มาที่ไปก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็หยุดที่ตรงนี้เราก็เกลียวอธิบายว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเช่นการศึกษาแนวโน้มของหนี้ภาคครัวเรือนจากการกำหนดนโยบายการคลังเพราะที่ผ่านมาเราเห็นนะครับว่ามันเกิดประเด็นอะไรขึ้นบ้างเกิดหนี้ครัวเรือนอะไรขึ้นบ้างไล่มาจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วเราก็มองว่าถ้ายังคงดำเนินการแบบนี้ต่อไปในอนาคตหนี้ครัวเรือนจะเป็นอย่างไรได้บ้างดังนั้นลักษณะที่3เนี่ยเป็นการศึกษาถึงแนวโน้มครับแนวโน้มของปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยศึกษาจากอดีตล่ามไปถึงปัจจุบันและเพื่อที่จะทำนายหรือพยากรณ์ไปเพื่ออะไรครับเพื่อเดี๋ยวจะกำหนดนโยบายกำหนดแผนเพื่อจะรองรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับอันนี้คือประเภทที่3ของการวิจัยเชิงพัฒนาการนะครับขั้นตอนของการวิจัยเชิงพัฒนาการครับขั้นตอนของการวิจัยเชิงพัฒนาการนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆนะครับเหมือนการวิจัยเชิงสำรวจนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น6ขั้นใหญ่ๆแต่สำหรับการวิจัยเชิงพัฒนาการนี้เราจะเน้นสำคัญในกรณีของการที่เราจะกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้นะครับว่ากลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นกลุ่มไหนการเก็บข้อมูลต้องเป็นการเก็บลักษณะแบบใดโดยจะอธิบายในแต่ละประเภทนะครับประเภทที่1ครับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาระยะยาวลักษณะของประเภทนี้นะครับขั้นตอนการวิจัยเราจะเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะต้องเป็นกลุ่มเดิมแต่ถูกวัดเป็นระยะเพื่อดูพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงเมื่อระยะเวลามันเปลี่ยนไปนะครับเช่นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรในการนำเทคโนโลยี 4.0 มาใช้สมมุตินะฮะเราก็จะรู้ว่ากลุ่มเนี้ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างปีต่อไปเขาเป็นยังไงบ้างปีต่อไปเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือการศึกษาแบบเขาเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาระยะยาวนะครับ
กลุ่มต่อมาหรือขั้นตอนต่อมาในการวิจัยถ้าเราพูดถึงกลุ่มตัวอย่างนะครับคือการศึกษาในภาคตัดขวางครับภาคตัดขวางอย่างที่ได้อธิบายไปในเบื้องต้นนะครับว่าคือการเลือกศึกษาแบบจุดเดียวครั้งเดียวเว้นระยะเวลาเดียวในการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อศึกษาแล้วอาจจะศึกษาได้หลายจุดนะครับนะอาจจะหลายกลุ่มหลายจุดก็ได้แต่เลือกทีละจุดทีละจุดทีละจุดมาซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นกลุ่มเดียวกันก็ได้หรือไม่ได้ต่อเนื่องกันก็ได้แต่เราศึกษาว่าเลือกว่ากลุ่มที่ถูกวัดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นอันนี้คือคำสำคัญที่อาจจะต้องจำไว้นะครับว่าการศึกษาแบบตัดขวางนั้นคือเหมือนเราตัดนะครับตัดปั๊บตรงไหนเราก็เลือกตรงนั้นเลยนะครับในการวิเคราะห์ผลนะครับส่วนสุดท้ายนะครับคือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเรื่องของแนวโน้มครับการศึกษาแบบแนวโน้มนั้นจะเป็นลักษณะเดียวกับการศึกษาระยะยาวคือเราจะศึกษากลุ่มเดิมๆนะครับกลุ่มเดิมๆเพียงแต่ว่าเราจะไม่ได้ศึกษาต่อเนื่องไปในอนาคตเราจะดูว่ากลุ่มเนี้ยที่ผ่านมาอดีตอะไรบ้างไล่เรียงมาจนถึงปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นก็ดูว่าไอ้ที่ผ่านมาน่ะเป็นอะไรบ้างจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็นำไปสู่การคาดเดาไปในอนาคตว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปกลุ่มนี้จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่เราจะพูดถึงกลุ่มตัวอย่างนั่นเองนะครับทีนี้ข้อจำกัดครับข้อจำกัดของการวิจัยแบบพัฒนาการนั้นอาจจะแบ่งออกตามประเภทใหญ่ๆที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเริ่มแต่การศึกษาที่ทำในระยะยาวเนี่ยบางครั้งเนี่ยกลุ่มประชากรมันสูญหายไปครับปีนี้ยังคงตอบอยู่ปีต่อไปเริ่มหายไปแล้วย้ายถิ่นฐานหายไปไหนหรือมีการเสียชีวิตเราก็ติดตามไปไม่ได้สำหรับการศึกษาแบบตัดขวางข้อจำกัดคือใช้ระยะเวลาสั้นกว่าก็จริงแต่ยุ่งยากในการสุ่มตัวอย่างครับเพราะนั้นจะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายกลุ่มทีนี้เมื่อใช้หลายกลุ่มก็มักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการที่เราใช้หลายกลุ่มหรือว่าเราใช้การคว้าเรียกข้อมูลระหว่างกลุ่มนะเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้มันจะเป็นข้อจำกัดทำให้เกิดประสิทธิภาพน้อยกว่าการศึกษาระยะยาวนะครับข้อจำกัดสุดท้ายนะครับคือการที่เราต้องวัดซ้ำหลายๆครั้งเนี่ยบางทีทำให้กลุ่มเป้าหมายนั้นเขาเรียกว่าเกิดความเบื่อหน่ายจนไม่อยากจะตอบคำถามครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมนะครับการวิจัยเชิงพัฒนาหรือเชิงพัฒนาการเนี่ยนะครับก็สามารถแบ่งได้เป็น3เรื่องใหญ่ๆตั้งแต่การวิจัยศึกษาระยะยาวการวิจัยตัดขวางและการศึกษาถึงแนวโน้มนั่นเองครับขอบคุณครับ

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ค่ะรายการนี้จะเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยธุรกิจการเกษตรนะคะในเรื่องของปัจจัยการผลิตทางการเกษตรโดยเนื้อหาในรายการเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ตอนนะคะตอนแรกเนี่ยจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตอนที่2จะเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชนะคะแล้วก็ตอนที่3จะเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจนะคะเรามาดูในตอนที่1นะคะตอนที่1เนี่ยแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรนะคะเริ่มแรกเลยเรามาดูความหมายก่อนนะคะว่าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะความหมายของมันก็คือปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเนี่ยจะหมายถึงทรัพยากรนะคะทุกชนิดเลยนะคะที่เราใช้ในการผลิตทางการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินโรงเรือนสิ่งก่อสร้างต่างๆนะคะรวมทั้งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะคะอาหารสัตว์นะคะเมล็ดพันธุ์นะคะเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่เราเอามาใช้ในการผลิตทางการเกษตรนะคะทีนี้เราลองมาดูในเรื่องของความสำคัญนะคะปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเนี่ยนับว่ามีความสำคัญมากนะคะในประเด็นแรกเลยก็คือมันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เราใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารสัตว์นะคะหรือปุ๋ยสำหรับพืชนะคะหรือว่าพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์พวกนี้ล้วนเป็นพื้นฐานทั้งสิ้นนะคะถ้าเราไม่มีปัจจัยเหล่านี้นะคะเราก็ไม่สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้นะคะความสำคัญในประเด็นที่สองก็คือว่าปัจจัยเหล่านี้ล่ะค่ะมันส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของสินค้าเกษตรนะคะพืชจะให้ผลผลิตที่ดีหรือเติบโตไวนะคะก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตทั้งสิ้นนะคะเช่นเดียวกับสัตว์เหมือนกันนะคะตัวสุดท้ายนะคะความสำคัญก็คือว่าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเนี่ยค่ะมันจะส่งผลต่อต้นทุนแล้วก็ผลตอบแทนในการผลิตนะคะเมื่อไรที่เราใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ดีนะคะย่อมทำให้เราได้ผลผลิตที่มากนะคะแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นผลตอบแทนที่เราได้รับเนี่ยก็จะสูงตามไปด้วยนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของประเภทนะคะปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเนี่ยค่ะสามารถจำแนกได้หลายวิธีนะคะที่สำคัญก็คือจะมีอยู่3วิธีอันแรกเลยก็คือจำแนกทางด้านบัญชีนะคะประเด็นที่2ก็คือจำแนกทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะและวิธีที่3ก็คือจำแนกตามกิจกรรมการเกษตรหลักนะคะเรามาดูการจำแนกโดยวิธีแรกนะคะทางด้านบัญชีนะคะทางด้านบัญชีเนี่ยค่ะจะจำแนกปัจจัยการผลิตทางการเกษตรออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือปัจจัยการผลิตคงที่แล้วก็ปัจจัยการผลิตผันแปรนะคะในตัวปัจจัยการผลิตคงที่เนี่ยก็จะหมายถึงปัจจัยการผลิตนะคะที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะในเรื่องของจำนวนนะคะในช่วงของการผลิตรอบของการผลิตหนึ่งๆ นะคะอย่างเช่นพวกสิ่งก่อสร้างต่างๆในฟาร์มนะคะโรงเรือนเครื่องจักรอุปกรณ์นะคะรวมทั้งที่ดินด้วยนะคะเพราะว่าในรอบการผลิตเนี่ยเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งเหล่านี้นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนะคะปัจจัยประเภทที่2นะคะก็คือปัจจัยการผลิตผันแปรนะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ามันผันแปรเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนได้ตลอดช่วงที่เราผลิตเลยนะคะตัวอย่างของปัจจัยการผลิตพวกนี้ก็พวกปุ๋ยนะคะเมล็ดพันธุ์นะคะอาหารสัตว์หรือพันธุ์สัตว์นะคะรวมทั้งสารเคมีต่างๆที่เราใช้ในการจัดการทางการผลิตทางการเกษตรด้วยนะคะทีนี้เรามาดูวิธีที่2ในการจำแนกปัจจัยการผลิตทางการเกษตรนะคะอันนี้จะจำแนกทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจำแนกปัจจัยการผลิตออกเป็น4ประเภทนะคะก็คือประเภทแรกก็คือที่ดินนะคะที่ดินก็คือที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ก็ตามนะคะประเภทที่2ก็คือแรงงานนะคะตัวแรงงานเนี่ยทั้งแรงงานชั่วคราวและแรงงานประจำนะจะจัดว่าเป็นปัจจัยประเภทนี้ทั้งหมดนะคะตัวที่3นะคะประเภทที่3ของปัจจัยการผลิตก็คือทุนนะคะทุนในที่นี้จะหมายถึงทุนที่เป็นทั้งตัวเงินนะคะแล้วก็ทุนที่ไม่ใช่ตัวเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องจักรกลต่างๆนะคะอุปกรณ์โรงเรือนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์นะคะหรือสารเคมีนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของทุนที่ไม่ใช่ที่เป็นตัวเงินนะคะประเภทที่4นะคะทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็คือในเรื่องของผู้ประกอบการนะคะผู้ประกอบการในที่นี้ก็จะหมายถึงผู้ที่นำปัจจัยการผลิตข้างต้นก็คืออะไรคะที่ดินแรงงานแล้วก็ทุนนี่แหละค่ะมาใช้ในการผลิตทางการเกษตรนะคะอาจจะเป็นผู้ประกอบการก็คือเจ้าของเองก็ได้หรือเป็นผู้จัดการฟาร์มก็ได้นะคะอันนี้ก็คือการจำแนกประเภทตามเศรษฐตามทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะทีนี้อีกวิธีหนึ่งนะคะในการจำแนกปัจจัยการผลิตทางการเกษตรก็คือ
ตำแนกตามกิจกรรมการเกษตรนะคะที่เราผลิตนะคะกิจกรรมหลักๆเลยนะคะก็จะแยกเป็น2 ส่วนก็คือ2ประเภทก็คือทางด้านการผลิตพืชกับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจนะคะสำหรับปัจจัยการผลิตนะคะทางด้านการผลิตพืชเนี่ยก็จะแยกออกเป็น3ประเภทนะคะหรือ3กลุ่มก็คือในเรื่องของพันธุ์พืชนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นพวกปุ๋ยและสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชนะคะส่วนที่3นะคะหรือกลุ่มที่3ก็จะเป็นโรงเรือนเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับพืชนะคะทีนี้ประเภทของกิจกรรมที่2นะคะก็คือการผลิตสัตว์เศรษฐกิจนะคะทั้งปศุสัตว์แล้วก็สัตว์น้ำนะคะก็จะแยกปัจจัยการผลิตเนี่ยออกเป็น3กลุ่มเช่นเดียวกันนะคะอันแรกเลยก็คือพันธุ์สัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจที่เป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำก็ตามนะคะอาหารสัตว์นะคะกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3ก็คือโรงเรือนและอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งประเภทของปัจจัยการผลิตที่เราจำแนกโดยวิธีนี้เดี๋ยวเราจะกล่าวถึงรายละเอียดในตอนต่อไปนะคะเรามาดูแหล่งนะคะปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเนี่ยเราสามารถหาได้จากที่ไหนบ้างนะคะเราสามารถหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเนี่ยได้2แหล่งหลักๆนะคะแหล่งแรกเลยก็คือผลิตด้วยตนเองนะคะเกษตรกรอาจจะผลิตขึ้นมาเองนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชเนี่ยก็มีการเพาะเมล็ดพันธุ์หรือเพื่อเพาะเป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อใช้เมล็ดพันธุ์ในการปลูกพืชที่เราต้องการต่อไปนะคะหรือถ้าเป็นทางสัตว์เนี่ยก็มีการผสมพันธุ์พ่อแม่พันธุ์เพื่อให้ได้ลูกสัตว์เพื่อเรานำไปเลี้ยงต่อไปนะคะหรือมีการผสมอาหารสัตว์เองนะคะอันนี้เราสามารถผลิตได้ด้วยตัวเองนะคะแหล่งที่2ก็คือหามาจากแหล่งอื่นนะคะในการหาจากแหล่งอื่นเนี่ยนะคะก็สามารถหาได้จากผู้ผลิตภายในประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะคะหรือว่ากลุ่มเกษตรกรอื่นๆหรือว่าสหกรณ์การเกษตรที่เขามีการผลิตขายนะคะแหล่งที่2นะคะที่เราหาจากแหล่งอื่นก็คือจากผู้ที่เขานำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะเพราะว่าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรบางชนิดเนี่ยประเทศเราเนี่ยไม่สามารถผลิตได้หรือ

ผลิตได้ไม่เพียงพอนะคะอย่างเช่นกากถั่วเหลืองที่นํามาเป็นอาหารสัตว์หรือว่าปุ๋ยเคมีบางชนิดนะคะอันนี้เราก็ต้องไปนําเข้ามาจากต่างประเทศนะคะและสุดท้ายเลยก็คือหาเอาตามธรรมชาตินะคะอันนี้สามารถหาได้นะคะอย่างเช่นหญ้านะคะที่เราเอามาให้สัตว์กินเนี่ยเราก็สามารถตัดได้ตามธรรมชาติทั่วๆไปเลยนะคะหรือพ่อแม่พันธุ์ของกุ้งกุลาดำเนี่ยค่ะเกษตรกรก็สามารถที่ไปจับนะคะมาจากทะเลหรือมหาสมุทรนะคะเพื่อนํามาใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้นะคะอันนี้ก็คือแหล่งของปัจจัยการผลิตทางการเกษตรหลักๆนะคะโดยสรุปนะคะก็คือว่าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเนี่ยก็จะหมายถึงสิ่งต่างๆหรือทรัพยากรทุกอย่างนะคะที่เรานํามาใช้ในกิจกรรมของการที่การผลิตทางการเกษตรหรือสินค้าเกษตรนะคะซึ่งจะมีเราสามารถเนี่ยแบ่งได้หลายประเภทนะคะหลายวิธีนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราสามารถหามาได้จากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลิตเองหรือว่าหาจากคนอื่นนะคะค่ะเรามาดูตอนที่2นะคะตอนที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของปัจจัยการผลิตทางการเกษตรนะคะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชนะคะปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เราใช้ในการผลิตพืชเนี่ยค่ะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆนะคะอันแรกเลยก็คือพันธุ์พืชนะคะประเภทที่2ก็คือปุ๋ยและสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชนะคะแล้วก็ประเภทที่3ก็คือโรงเรือนเครื่องจักรกลแล้วก็อุปกรณ์การเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชนะคะเรามาดูในตัวปัจจัยแรกนะคะปัจจัยแรกพันธุ์พืชนะคะพันธุ์พืชในที่นี้นะคะเรามาดูนิดนึงว่ามันหมายถึงอะไรนะคะพันธุ์พืชเนี่ยจะหมายถึงกลุ่มพืชที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่สม่ำเสมอนะคะมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันนะคะของกลุ่มพืชเหล่านั้นนะคะแล้วก็มีความแตกต่างจากกลุ่มพันธุ์อื่นนะคะในพืชชนิดเดียวกันตัวอย่างเช่นกล้วยน้ำว้านะคะง่ายๆเลยนะคะทุกคนเคยเห็นกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยน้ำว้าเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่แหล่งไหนนะคะจังหวัดไหนนะคะจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพกำแพงเพชรตากนครสวรรค์เชียงใหม่หรือทางใต้นะคะก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าที่มีลักษณะเหมือนกันถูกไหมคะลักษณะคล้ายกันเราดูแล้วเรารู้เลยว่าเป็นกล้วยน้ำว้าแต่เราจะเห็นได้ว่ากล้วยน้ำว้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับกล้วยเล็บมือนางหรือกล้วยหอมนะคะเพราะว่าลักษณะมันจะแตกต่างกันเลยนะคะอันนี้เราถือว่าเป็นคนละพันธุ์กันนะคะอันนี้ก็คือความหมายของพันธุ์พืชนะคะทีนี้เรามาดูประเภทของพันธุ์พืชประเภทของพันธุ์พืชเนี่ยสามารถจำแนกได้2วิธีนะคะวิธีแรกเลยก็คือจำแนกตามการพิจารณารับรองพันธุ์พืชวิธีที่2ก็คือจำแนกตามส่วนขยายพันธุ์นะคะเรามาดูการจำแนกวิธีแรกนะคะวิธีแรกเนี่ยการพิจารณารับรองพันธุ์พืชเนี่ยค่ะเราจะจำแนกพันธุ์พืชออกเป็น3พันธุ์นะคะ3ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือพันธุ์ส่งเสริมนะคะพันธุ์ส่งเสริมในที่นี้ก็จะหมายถึงพันธุ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยค่ะทำการส่งเสริมหรือแนะนําให้เกษตรกรปลูกนะคะประเภทที่2ก็คือพันธุ์รับรองนะคะพันธุ์รับรองอันนี้จะหมายถึงพันธุ์พืชที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการการเกษตรนะคะแล้วก็นําไปแนะนําหรือให้แนะนําหรือส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต่อไปนะคะกลุ่มที่3หรือประเภทที่3ก็คือพันธุ์ทั่วๆไปนะคะพันธุ์พืชประเภทนี้นะคะก็จะเป็นพันธุ์ที่พบเห็นได้ทั่วไปนะคะไม่ผ่านการรับรองพันธุ์นะคะอันนี้ถือว่าเป็นประเภทที่3นะคะทีนี้ถ้าเราจำแนกตามส่วนขยายพันธุ์นะคะเป็นการจำแนกวิธีที่2นะคะเราก็จะจำแนกพันธุ์พืชเนี่ยได้เป็น4ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือใช้เมล็ดพันธุ์ในการขยายพันธุ์นะคะอันนี้เราก็พบเห็นทั่วๆไปเนาะไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ไม้ผลบางอย่างนะคะที่ใช้เมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูกนะคะประเภทที่2ก็คือใช้หัวพันธุ์ในการขยายพันธุ์นะคะพวกนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นพวกมันเทศนะคะหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับบางชนิดที่ใช้หัวนะคะประเภทที่3ก็คือใช้ท่อนพันธุ์ในการขยายพันธุ์นะคะอันนี้ที่เห็นชัดๆเลยก็คือพวกอ้อยนะคะหรือว่ามันสำปะหลังนะคะอันนี้จะใช้ลำต้นของมันซึ่งจะมีตาอยู่ตามท่อนพันธุ์เนี่ยค่ะเอามาใช้ในการปลูกขยายพันธุ์นะคะสุดท้ายเลยก็คือต้นกล้าหรือต้นพันธุ์นะคะอันนี้เราจะเห็นได้จากว่าการนำเมล็ดพันธุ์เนี่ยมาเพาะเป็นต้นกล้าต้นเล็กๆก่อนนะก่อนที่จะเอาไปลงดินเพื่อขยายพันธุ์หรือลงกระถางให้มันใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้อย่างเช่นต้นกล้าข้าวนะคะหรือต้นกล้าผักนะคะอันนี้ก็เป็นการจำแนกตามส่วนขยายพันธุ์นะคะเรามาดูในประเภทที่2นะคะปัจจัยการผลิตประเภทที่2ของการผลิตพืชก็คือปุ๋ยและสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชนะคะเรามาดูตัวแรกก่อนปุ๋ยนะคะปุ๋ยนะคะความหมายของปุ๋ยก็คือสารอินทรีย์นะคะหรืออินทรีย์สังเคราะห์หรืออนินทรีย์นะคะหรือจุลินทรีย์นะคะไม่ว่าที่จะเกิดโดยธรรมชาติหรือเราทําขึ้นก็ตามนะคะอันนี้เราจะใช้สําหรับเป็นธาตุอาหารสําหรับพืชนะคะ

ไม่ว่าจะใช้โดยวิธีใดก็ตามนะคะอันนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทางกายภาพทางชีวภาพในดินนะคะแล้วก็ทำให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตนะคะปุ๋ยที่เรามีใช้นะจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆก็คือปุ๋ยเคมีนะคะปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยชีวภาพนะคะเรามาดูปุ๋ยแต่ละชนิดกันเลยนะคะดูตัวแรกก่อนนะคะปุ๋ยเคมีนะคะปุ๋ยเคมีเนี่ยความหมายของมันตามกฎหมายนะคะหรือตามพระราชบัญญัติปุ๋ยเนี่ยในปีพ.ศ. 2550นะคะเขาก็ให้คำจำกัดความไว้ว่าหมายถึงปุ๋ยที่ได้จากสารอนินทรีย์หรืออินทรีย์สังเคราะห์นะคะรวมถึงปุ๋ยเชิงเดี่ยวปุ๋ยเชิงผสมปุ๋ยเชิงประกอบและปุ๋ยเคมีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะปุ๋ยเคมีเนี่ยก็ยังมีข้อยกเว้นว่าสารบางตัวเนี่ยเราจะไม่จัดเป็นปุ๋ยนะคะในกรณีที่เอาสารเหล่านี้ไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาจะประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาหรือประกาศไว้ในกฎหมายเลยนะคะว่าวัตถุเหล่านี้จะไม่นับว่าเป็นปุ๋ยเคมีนะคะทีนี้เรามาดูประเภทของปุ๋ยเคมีนะคะปุ๋ยเคมีเนี่ยค่ะก็สามารถจำแนกได้2วิธีนะคะวิธีแรกเลยจำแนกตามปริมาณธาตุอาหารนะคะธาตุอาหารที่มีอยู่ในปุ๋ยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นธาตุอาหารหลักของพืชนะคะอย่างเช่นตัวได้แก่ตัวไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะคะก็จะมีอยู่2ประเภทประเภทแรกคือปุ๋ยเดี่ยวนะคะปุ๋ยเดี่ยวอันนี้ก็จะมีธาตุอาหารเพียงชนิดเดียวนะคะอย่างเช่นปุ๋ยยูเรียนะคะถ้าเราจะไปดูสูตรข้างถุงเนี่ยเราจะมันจะขึ้นด้วย4600นะคะ46ตัวแรกก็คือปริมาณไนโตรเจนนั่นเองก็จะหมายถึงว่าปุ๋ยชนิดนี้ให้ไนโตรเจนเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมเนี่ยไม่มีนะคะประเภทที่2ก็คือปุ๋ยผสมนะคะปุ๋ยผสมก็คือจะประกอบด้วยธาตุอาหารที่มากที่มี2ชนิดขึ้นไปนะคะมากกว่า1ชนิดแหละ2ชนิดนะคะอาจจะเป็นไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสหรือฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมหรือไนโตรเจนกับโพแทสเซียมอย่างนี้เป็นต้นนะคะการจำแนกอีกรูปแบบนึงนะคะของปุ๋ยนะคะก็คือจำแนกตามคุณสมบัติทางกายภาพนะที่เราสามารถมองเห็นได้อันนี้ก็จะจำแนกออกเป็น3ประเภทนะคะก็คือปุ๋ยผงนะคะอันนี้ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะเป็นผงนะคะปุ๋ยเกล็ดนะคะอันนี้ก็จะทำในลักษณะที่เป็นผลึกนะคะซึ่งสามารถละลายน้ำได้ง่ายนะคะและสุดท้ายก็คือปุ๋ยน้ำนะคะอันนี้ก็จะใช้พ่นตามใบหรือตามพืชผักบางชนิดนะคะที่เราต้องการให้ปุ๋ยทางใบนะคะต่อไปเรามาดูปุ๋ยกลุ่มที่2นะคะก็คือปุ๋ยอินทรีย์นะคะปุ๋ยอินทรีย์นะคะก็จะหมายถึงปุ๋ยที่เราได้นะคะหรือทำมาจากวัสดุอินทรีย์นะคะซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีต่างๆนะคะไม่ว่าอาจจะเป็นการสับการหมักการบดการร่อนนะคะหรือว่าการสกัดก็ได้หรือทำด้วยวิธีการอื่นๆก็ได้นะคะซึ่งวัสดุอินทรีย์เหล่านี้มันก็จะเกิดการย่อยสลายนะคะอาจจะใช้ด้วยจุลินทรีย์หรือว่าสิ่งอื่นๆหรือเอนไซม์อื่นๆนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่อันนี้จะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพนะคะเรามาดูในเรื่องของประเภทนะคะปุ๋ยอินทรีย์นะคะเราจำแนกประเภทได้อยู่3ประเภทนะคะก็คือประเภทแรกก็คือปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกเนี่ยหรือปุ๋ยมูลสัตว์นะคะอันนี้ก็จะเป็นมูลสัตว์ต่างๆที่ผ่านการหมักมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นมูลไก่มูลโคกระบือนะคะหรือว่ามูลสุกรนะคะประเภทที่2ก็คือปุ๋ยพืชสดนะคะปุ๋ยพืชสดในที่นี้ก็จะหมายถึงว่าการที่เราตัดพืชสดแล้วก็ไถกลบนะคะหรือฝังกลบลงไปในดินนะคะอย่างเช่นต้นปอเทืองนะคะที่เราปลูกหลังเราปลูกพืชไร่บางชนิดเนี่ยค่ะก็เราพอปลูกได้ระยะนึงเนี่ยก่อนที่เราจะปลูกพืชหลักรอบใหม่เนี่ยเราก็จะทำการไถกบปอเทืองเหล่านี้ลงไปในดินนะคะให้มันกลายเป็นปุ๋ยพืชสดนะคะแล้วก็เพิ่มธาตุอาหารให้กับดินนะคะสำหรับปลูกพืชต่อไปนะคะสุดท้ายเลยก็คือปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมักเนี่ยจะได้จากกระบวนการหมักนะคะโดยอาจจะใช้จุลินทรีย์บางชนิดนะคะช่วยในการหมักนะคะก็จะทำให้ปุ๋ยเนี่ยมีการย่อยสลายธาตุอาหารบางอย่างนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับที่จะนำไปใช้ในการใส่ให้พืชเจริญเติบโตนะคะปุ๋ยตัวสุดท้ายนะคะก็คือปุ๋ยชีวภาพนะคะปุ๋ยชีวภาพนะคะตามพระราชบัญญัติปุ๋ยหรือตามกฎหมายนะคะก็จะให้คำจำกัดความไว้ว่าเป็นปุ๋ยที่ได้จากการนำจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะคะที่สามารถสร้างธาตุอาหารหรือช่วยให้ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับพืชนะคะนำมาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินนะคะไม่ว่าจะเป็นทางชีวภาพทางกายภาพหรือทางชีวเคมีนะคะอันนี้ก็จะหมายรวมถึงตัวของหัวเชื้อจุลินทรีย์ด้วยนะคะอันนี้คือคำจำกัดความของมันนะคะนี่เรามาดูประเภทนะคะประเภทของปุ๋ยชีวภาพนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆอันแรกเลยก็คือปุ๋ยชีวภาพที่สามารถทดแทนธาตุ
ไนโตรเจนให้กับพืชได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราใส่ไปแล้วเนี่ยจุลินทรีย์

สีที่เราให้ไปที่อยู่ในปุ๋ยชีวภาพเนี่ยค่ะมันจะสามารถตึงไนโตรเจนหรือให้ไนโตรเจนกับพืชได้นะคะอันนี้ก็ตามชื่อเลยนะคะประเภทที่2ก็คืออันเนี้ยจะมีแบคทีเรียที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชนะคะซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้ที่เราใส่ลงไปในดินเนี่ยมันจะไปช่วยย่อยสลายธาตุอาหารบางอย่างที่อยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถนำไปใช้ได้เนี่ยสามารถนำไปใช้ได้นะคะอย่างเช่นตัวฟอสเฟตนะคะแบคทีเรียก็จะไปย่อยให้กลายเป็นฟอสฟอรัสในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วประเภทสุดท้ายนะคะอันนี้ก็จะสามารถช่วยเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารได้นะคะอันนี้ก็จะไปทำให้ธาตุอาหารบางตัวเนี่ยอาจอยู่ในรูปที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้นะคะกลับมานำมาใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้พืชสามารถดูดซึมเข้าไปได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือประเภทของปุ๋ยชีวภาพนะคะทีนี้เรามาดูในตัวที่2ก็คือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะอันนี้หมายถึงอะไรนะคะหมายถึงสารอะไรก็ได้นะคะที่ใช้เพื่อปกป้องพืชจากสิ่งที่มาทำลายนะคะหรือเบียดเบียนพืชปลูกนะคะพืชที่เราปลูกเป็นหลักนะคะอย่างเช่นตัววัชพืชก็ได้นะคะหรือว่าโรคพืชแมลงศัตรูพืชหรือสัตว์ศัตรูพืชนะคะซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นการป้องกันเฉยๆก็ได้หรือกำจัดศัตรูพืชก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูประเภทของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกเลยก็เป็นตัวสารเคมีนะคะอันนี้ก็จะมีขายอยู่ทั่วๆไปถ้าเราเห็นนะคะอาจจะเป็นกลุ่มของคาร์บาเมตนะคะก็ได้นะคะแล้วก็ประเภทที่2เป็นตัวชีวพันธุ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะอันนี้ที่เรารู้จักกันดีก็พวกไตโคเดอร์มานะคะอันนี้ก็จะเป็นสารทางชีวภาพหรือชีวพันธุ์ที่เรานำมาใช้นะคะสุดท้ายเลยเป็นสารสกัดจากพืชนะคะพืชที่นำมาใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะสารสกัดเหล่านี้ก็ตัวอย่างเช่นสารสกัดจากสะเดานะคะซึ่งเราสามารถนำมาใช้ไล่แมลงได้หรือสารสกัดจากต้นสาบเสืออย่างนี้เป็นต้นนะคะสุดท้ายนะคะปัจจัยสำหรับที่เราใช้ในการผลิตพืช นะคะก็คือพวกโรงเรือนเครื่องจักรกลแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการผลิตพืช นะคะเรามาดูอันแรกเลยนะคะโรงเรือนนะคะโรงเรือนปลูกพืช นะคะในความหมายก็จะหมายถึงโครงสร้างนะคะที่มุงด้วยวัสดุโปร่งแสงที่ยอมให้แสงผ่านนะคะเพื่อให้แสงเนี่ยผ่านมาแล้วก็ให้พืชเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วก็โครงสร้างเหล่านี้จะต้องมีความสูงพอที่คนนะคะจะเข้าไปทำงานได้อย่างสะดวกนะคะอันนี้ก็คือความหมายนะคะทีนี้เรามาดูประเภทนะคะประเภทของโรงเรือนเนี่ยก็สามารถจำแนกได้ประมาณ4วิธีนะคะก็คือประเภทแรกเนี่ยก็จำแนกวิธีแรกก็คือจำแนกตามขนาดโรงเรือนนะคะก็จะจำแนกเป็น2ประเภทก็คือโรงปลูกพืชหลังคาเดียวนะคะแล้วก็หลังคาแฝดนะคะวิธีที่2ก็ตามรูปร่างของหลังคานะคะก็จะเป็นทรงจั่วทรงโค้งนะคะทรงฟันเลื่อยหรือว่าหลังคาทรงกอไก่นะคะทีนี้วิธีที่3ก็คือจำแนกตามวัสดุของโรงเรือนที่ใช้มุงโรงเรือนนะคะเช่นหลังคากระจกหลังคาพลาสติกมุ้งตาข่ายนะคะหรือว่าวัสดุอื่นๆนะคะแล้วก็วิธีที่4นะคะอันนี้ก็จำแนกตามเทคนิคที่ใช้ในการลดอุณหภูมินะคะก็จะเป็นการลดอุณหภูมิโดยวิธีธรรมชาตินะคะก็ปล่อยให้อากาศถ่ายเทเองนะคะหรือว่าประเภทที่2ก็คือว่ามีเทคนิคอื่นช่วยนะคะอย่างเช่นใช้ระบบระเหยไอน้ำนะคะหรือว่าใช้การพ่นหมอกหรือใช้การพรางแสงนะคะอันนี้ก็เป็นประเภทของโรงเรือนนะคะที่จำแนกตามวิธีต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูเครื่องจักรอุปกรณ์นะคะเครื่องจักรอุปกรณ์เนี่ยจะเป็นพวกเครื่องทุ่นแรงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในกิจกรรมการผลิตพืช นะคะวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุ่นแรงนะคะลดการใช้แรงงานคนนะคะแล้วก็เพิ่มผลผลิตเพิ่มคุณภาพนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะใช้แรงงานเนี่ยได้จากทั้งแรงงานคนแรงงานสัตว์เครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้าได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็คือความหมายของเครื่องจักรนะคะประเภทของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น1อันแรกเลยก็คือเป็นรถไถเดินตามและรถแทรกเตอร์นะคะอันนี้ก็จะใช้อยู่ในเรื่องของการปลูกพืชอยู่แล้วนะคะอันที่2ก็คือในเรื่องของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการผลิตพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมดินการปลูกการให้ปุ๋ยการให้น้ำนะคะหรือการกําจัดศัตรูพืชรวมทั้งการเก็บเกี่ยวด้วยนะคะสุดท้ายเนี่ยเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือเกษตรอัจฉริยะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคหรือเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆที่นำมาใช้เพื่อช่วยให้การจัดการในการผลิตพืชเราเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นนะคะอย่างเช่นโดรนเซ็นเซอร์ต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ควบคุมอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะโดยสรุปนะคะปัจจัยการผลิตที่เราใช้ในการผลิตพืชเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือในเรื่องของพันธุ์พืชนะคะในเรื่องของปุ๋ยแล้วก็สารกำจัดวัชพืชหรือ
แล้วก็ในเรื่องของสุดท้ายก็คือในเรื่องของโรงเรือนและอุปกรณ์เครื่องจักรกลทางการเกษตรนะคะค่ะเรามาดูในตอนสุดท้ายนะคะตอนที่3อันนี้เป็นเรื่องของปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทเช่นเดียวกันนะคะ3กลุ่มก็คืออันแรกเลยพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจนะคะที่2อาหารสัตว์และอันที่3ก็คือโรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์นะคะก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของตัวพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจนะคะขอดูในเรื่องของความหมายของสัตว์เศรษฐกิจก่อนนะคะคําว่าสัตว์เศรษฐกิจในที่นี้เราจะหมายถึงสัตว์ที่มีการเลี้ยงเพื่อนําผลผลิตมาบริโภคนะคะแล้วก็สามารถจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้นะคะให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงนะคะผู้ประกอบการแล้วก็ประเทศชาติด้วยนะคะซึ่งสัตว์เศรษฐกิจในที่นี้เราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คือปศุสัตว์นะคะหรือสัตว์บกนั่นเองนะคะแล้วก็สัตว์น้ํานะคะซึ่งปศุสัตว์เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือสัตว์ที่ให้เนื้อนะคะสัตว์ที่ให้น้ํานมแล้วก็สัตว์ที่ให้ไข่นะคะส่วนในตัวของสัตว์น้ําเนี่ยค่ะเราก็จะแบ่งออกเป็น5กลุ่มหลักนะคะก็คือกลุ่มปลากลุ่มกุ้งกลุ่มปูกลุ่มหอยนะคะแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่เราเลี้ยงเพื่อเอาเนื้อมาบริโภคนะคะเช่นจระเข้หรือตะภาพน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ความหมายของพันธุ์สัตว์นะคะพันธุ์สัตว์เนี่ยจะหมายถึงกลุ่มของสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะที่มีจุดกำเนิดร่วมกันแล้วก็มีลักษณะรูปร่างภายนอกที่เด่นชัดคล้ายคลึงกันนะคะเช่นสีขนลำตัวนะคะสีบางส่วนของร่างกายหรือว่าลักษณะรูปร่างอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ลักษณะต่างๆเหล่านี้มันสามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกแล้วก็รุ่นหลานได้ด้วยนะคะทีนี้ลองมาดูประเภทของพันธุ์สัตว์นะคะพันธุ์สัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ของปศุสัตว์หรือพันธุ์ของสัตว์น้ําก็ตามเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คือสัตว์พันธุ์แท้แล้วก็สัตว์พันธุ์ลูกผสมนะคะสัตว์พันธุ์แท้เนี่ยจะเป็นสัตว์ที่มีการคัดเลือกและผสมพันธุ์สัตว์พันธุ์เดียวกันนะคะซึ่งสัตว์เหล่านี้จะมีความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะของตัวเองนะคะเป็นลักษณะที่ดีเด่นเนี่ยไปสู่รุ่นลูกได้นะคะและลูกที่เกิดมาก็จะมีลักษณะเหมือนพ่อแม่ทุกประการเลยนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือพันธุ์ลูกผสมนะคะตัวพันธุ์ลูกผสมเนี่ยเป็นสัตว์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์สัตว์ตั้งแต่2,000ขึ้นไปนะคะโดยจะเป็นการรวมลักษณะที่ดีนะคะของพ่อกับแม่เข้าด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นลูกที่ได้เนี่ยจะมีสมรรถนะหรือประสิทธิภาพในการผลิตเนี่ยที่ดีกว่าพ่อแม่นะคะหรือรวมเอาข้อทั้งของพ่อและแม่เนี่ยมาไว้ด้วยกันนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของอาหารสัตว์นะคะอันนี้เป็นปัจจัยการผลิตประเภทที่2นะคะในการผลิตสัตว์อาหารสัตว์นะคะก็จะเป็นวัตถุความหมายของตามพระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์นะคะก็จะหมายถึงวัตถุที่มุ่งหมายเพื่อใช้นะคะเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์นะคะโดยให้กินให้ดื่มให้เลียหรือนําเข้าร่างกายโดยวิธีใดก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นวัตถุที่มุ่งหมายเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ก็ได้นะคะทีนี้ประเภทของอาหารสัตว์นะคะเราก็สามารถจําแนกออกเป็น3วิธีหลักๆนะคะแรกเลยก็จําแนกตามกฎหมายเนาะก็จะจําแนกออกเป็น4ประเภทนะคะก็ประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์นะคะประเภทวัตถุที่ผสมแล้วเช่นอาหารสำเร็จรูปนะคะแล้วก็ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์นะคะแต่ถ้าเราจำแนกนะคะตามอาหารปศุสัตว์กับอาหารสัตว์น้ำนะคะก็จะจำแนกที่แตกต่างกันนะคะถ้าทางปศุสัตว์เนี่ยเราจะจำแนกออกเป็นอาหารหยาบแล้วก็อาหารข้นนะคะอาหารหยาบก็คือพวกอาหารพวกพืชอาหารสัตว์ต่างๆที่มีเยื่อใยค่อนข้างสูงเนาะส่วนอาหารข้นเนี่ยก็จะเป็นอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปหรือวัตถุดิบนะคะส่วนอาหารสัตว์น้ำนะคะอันนี้ก็จะจำแนกตามลักษณะของอาหารนะคะก็มีอาหารธรรมชาตินะคะอาจจะเป็นพวกไรแดงนะคะอันนี้ก็ได้หรือว่าพืชน้ำนะคะจอกแหน่ต่างๆเนี่ยถือเป็นอาหารธรรมชาตินะคะแล้วก็อาหารสำเร็จรูปนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นอาหารที่มีการผสมเรียบร้อยแล้วเหมือนอาหารทางการค้านั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของโรงเรือนและอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจนะคะเรามาดูโรงเรือนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์นะคะโรงเรือนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือระบบเปิดกับระบบปิดนะคะระบบเปิดเนี่ยเป็นโรงเรือนที่ข้างฝาเนี่ยมันจะไม่มีการปิดนะคะเป็นโรงเรือนที่สภาพแวดล้อมในโรงเรือนเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรือนนะคะส่วนโรงเรือนระบบปิดนะคะก็จะเป็นโรงเรือนที่เราสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนได้นะคะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิภายนอกจะเปลี่ยนไปยังไงนะคะภายในโรงเรือนเราก็สามารถที่ยังคงรักษาไว้ได้นะคะทีนี้อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ในการเลี้ยงปศุสัตว์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น6กลุ่มหลัก
นะคะก็ได้แก่อุปกรณ์ที่ให้ความอบอุ่นนะคะอุปกรณ์ในการให้อาหารและน้ำนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการตัวสัตว์อย่างเช่นการติดเบอร์หูการตัดหางตัดเขี้ยวนะคะอันนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์นะคะเช่นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดมูลสัตว์ออกจากโรงเรือนอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการผลผลิตนะคะก็เช่นเครื่องรีดนมนะคะหรือเครื่องจับไก่นะคะสุดท้ายก็เป็นเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เอามาช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะสุดท้ายนะคะเรามาดูโรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะเนื่องจากว่าสัตว์น้ำกับสัตว์บกมันต่างกันเนาะสัตว์น้ำมันก็อยู่ในน้ำนะคะแต่โรงเรือนสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยจะแบ่งเป็น2รูปแบบหลักๆก็คือโรงเรือนสำหรับเพาะฟักสัตว์น้ำนะคะอันนี้ก็เป็นที่ให้พ่อแม่พันธุ์ผสมพันธุ์นะคะแล้วก็มีลูกนะคะแล้วก็เลี้ยงเพาะเลี้ยงลูกนะคะเป็นการเลี้ยงลูกเริ่มต้นก่อนนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์น้ำจนให้ผลผลิตนะคะอันนี้ก็จะเลี้ยงจนกระทั่งจับขายนั่นเองนะคะส่วนอุปกรณ์นะคะในการเลี้ยงสัตว์น้ำก่อนที่จะไปอุปกรณ์นะคะก็คือในเรื่องของบ่อและกระชังนิดนึงนะคะบ่อและกระชังสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยก็จะมีอยู่2รูปแบบบ่อก็คือบ่อดินกับบ่อคอนกรีตนะคะอันนี้ก็ตามชื่อเลยนะคะแล้วก็กระชังนะคะกระชังนี่ก็จะเป็นในรูปของโครงตาข่ายนะคะซึ่งเลี้ยงเอาไปเลี้ยงสัตว์น้ำที่อยู่ในแม่น้ำลำธารนะคะตามแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะหรือในหนองน้ำใหญ่ๆก็ได้นะคะส่วนอุปกรณ์นะคะในการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะก็จะมีหลักๆเลยก็4ชนิดนะคะก็คือในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้สูบน้ำในการสูบน้ำเข้าบ่อนะคะอุปกรณ์ในการเติมอากาศโดยเฉพาะในเรื่องของก๊าซออกซิเจนที่ต้องเติมลงในน้ำนะคะแล้วก็อุปกรณ์ในเรื่องของการให้อาหารอัตโนมัตินะคะสุดท้ายก็เป็นระบบควบคุมอุปกรณ์ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะที่ใช้ควบคุมในเรื่องของการจัดการนะคะให้เป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือในภาพรวมนะคะของปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เราใช้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์แล้วก็โรงเรือนแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์

0: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สำหรับการฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะครับก็อาจจะแบ่งนะศึกษาได้4ตอนด้วยกันนะในตอนแรกเรามาดูก่อนบุคคลผู้มีอำนาจฟ้องในคดีอาญานะครับเราได้เรียนเนี่ยมาแล้วนะในตอนต้นแล้วนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับนะผู้ที่มีอำนาจฟ้องนะหรือบุคคลผู้มีอำนาจฟ้องในคดีอาญาเนี่ยนะครับปรากฏในมาตรา28ก็คือนะครับ1พนักงานอัยการ2ผู้เสียหายนะครับนะเราเรียกอาจจะเรียกระบบนี้ว่าเป็นระบบคู่ขนานก็คือว่าไม่ตัดอำนาจนะอัยการก็ฟ้องได้ผู้เสียหายก็ฟ้องได้นะอัยการฟ้องแล้วผู้เสียหายก็ฟ้องได้อีกนะหรือผู้เสียหายฟ้องแล้วอัยการก็ฟ้องได้อีกนะครับนะไม่ได้ตัดอำนาจแต่ยังไงแต่บางประเทศอาจจะไม่ได้ให้อำนาจผู้เสียหายในการฟ้องคดีได้อาจจะมองว่าตัวรัฐเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้เสียหายหรือรัฐเท่านั้นเนี่ยมีอำนาจในการฟ้องนะครับอันนี้ก็เป็นแล้วแต่นะแล้วแต่แนวคิดของแต่ละประเทศไปแต่อย่างของประเทศไทยเนี่ยนะฮะสามารถที่จะฟ้องได้นะครับทั้งคู่เลยนะฮะต่อมาผู้เสียหายคือใครนะครับผู้เสียหายหมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดฐานใดฐานหนึ่งรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ตามมาตรา4 5แล้วก็6นะฉะนั้นผู้เสียหายเนี่ยถ้าเราดูความหมายเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือผู้เสียหายเนี่ยที่แท้จริงก็คือได้ความเสียหายนะเนื่องจากการทำผิดฐานใดฐานหนึ่งฉะนั้นต้องเป็นความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่งก่อนฉะนั้นถ้าไม่ใช่ความผิดอาญาก็ไม่ใช่ผู้เสียหายตามนี้นั่นเองนะครับกับผู้เสียหายอีกประเภทนึงก็คืออะไรครับเป็นผู้เสียหายที่มีอำนาจจัดการแทนได้นะครับนะโอเคนี่ก็คือปรากฏอยู่2ประเภทนั่นเองซึ่งทั้ง2ประเภทนี้ก็ต่างเป็นผู้เสียหายด้วยกันทั้งคู่นะครับเรามาดูอันแรกก่อนผู้เสียหายที่แท้จริงนะผู้เสียหายที่แท้จริงหรือผู้เสียหายโดยตรงนั้นแยกได้3ประการก็คือ1ต้องมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นนะอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้ามันไม่มีความผิดอาญาเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับ2บุคคลนั้นได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดนั้นดังนั้นถ้าไม่รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดนั้นก็ไม่ใช่ผู้เสียหายเช่นนะเช่นมีคนชกต่อยกันเนี่ยนะครับแต่ต่อยใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ต่อยเรามีความผิดอาญาเกิดขึ้นไหมมีแต่เราไม่ใช่ผู้เสียหายเพราะเขาไม่ได้ต่อยเราเขาต่อยคนอื่นนะสามบุคคลนั้นต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยกรณีตามข้อ3เนี่ยนะกฎหมายไม่ได้บัญญัติเอาไว้แต่เป็นแนวคำพิพากษ์ของศาลฎีกาท่านวินิจฉัยว่ากรณีเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยนอกจากจะเป็นผู้เสียหายโดยพฤตินัยแล้วยังจะต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยด้วยนะครับเรามาดูต่อนะครับบุคคลนั้นได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดนั้นก็มีข้อสังเกตว่าความผิดต่อรัฐนะซึ่งรัฐหรือเจ้าพนักงานของรัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหายเช่นพ.ร.บ.จราจรนะนายแดงเนี่ยขับรถฝ่าไฟแดงชนนายดำที่กำลังข้ามถนนอยู่นะมีอาจจะผิดทั้งพ.ร.บ.จราจรผิดทั้งประมาททำให้เกิดความเสียหายประมาททำให้อันตรายแก่กายก็ว่าไปนะครับกรณีพ.ร.บ.จราจรเนี่ยนะครับนะตัวนายดำเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายตามพ.ร.บ.จราจรรัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหายนายดำจะไปฟ้องนายแดงข้อหาฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรไม่ได้นะครับเพราะว่านายดำเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายตามพ.ร.บ.จราจรทางบกนะหรือพ.ร.บ.การกู้ยืมเงินนะที่เป็นการช่อโกงประชาชนนะพ.ศ.2527นะครับพ.ร.บ.การเล่นแชร์นะครับความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานหรือพ.ร.บ.อาวุธปืนเช่นอะไรดิเช่นนายแดงเนี่ยเอาปืนมายิงนายดำนายแดงเนี่ยยิงเสร็จนายดำไม่ตายนายแดงก็มีความผิดฐานพยายามฆ่านะครับตามประมวลกฎหมายอาญาอย่างเงี้ยนายดำเป็นผู้เสียหายฟ้องนายแดงได้แต่นายแดงเอาปืนเถื่อนมายิงเนี่ยนะผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนเนี่ยนายดำไม่สามารถฟ้องนายแดงซึ่งเป็นความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนได้เพราะนายดำไม่ใช่ผู้เสียหายตามพ.ร.บ.อาวุธปืนนั่นเองนะครับประการต่อมาคือต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยเนี่ยก็คืออะไรครับต้องไม่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดนะต้องไม่เป็นผู้ยินยอมให้มีการกระทำผิดขึ้นต่อตนนะครับแล้วก็การก่อให้เกิดการกระทำผิดนั้นต้องไม่ได้มีมูลมาจากการที่ตนเองมีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเห็นไหมฮะงั้น
กรณีจะเป็นผู้เสียหายโดยที่ไหนเนี่ยนะครับถ้าเรามองดูดีๆก็เรียกว่าอะไรครับคือคุณมาศาลเนี่ยต้องมามือสะอาดนะผู้เสียหายเนี่ยต้องเป็นผู้สุจริตถ้าคุณมีส่วนนะฮะในการกระทำความผิดนะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดตอนหลังเกิดขัดผลประโยชน์กันนะแบ่งทรัพย์สินไม่ลงตัวจะไปฟ้องว่าไอ้คนเนี้ยนะครับมันช่อโกงผมตอนแรกมันตกลงว่าถ้าขโมยมาแล้วแบ่งกันคนละครึ่งสุดท้ายมันแบ่งกับผม 10% กรณีนี้ก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายโดยนิติไหนนะต้องไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำผิดต่อตนนะตัวเองไปยอมให้เขาทำร้ายร่างกายไปยอมให้เขาทำผิดต่อตนแล้วกรณีนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายโดยนิติไหนแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่ได้มีมูลมาจากการที่ตัวเองมีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายนะครับไม่ได้ไปจ้างให้ใครไปทำข้อสอบแทนอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่อย่างใดกรณีนี้นะครับถ้าเกิดนะเกิดจากตนเองเนี่ยมีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายนะครับกรณีนี้ก็ถือว่าอะไรครับไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติใดย่อมไม่มีอำนาจที่จะไปดำเนินคดีต่อไปได้นะครับมาตรา5นะครับตรงนี้สำคัญนะบุคคลเหล่านี้จัดการแทนผู้เสียหายได้นะก็ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลเฉพาะแต่ในความผิดซึ่งกระทำต่อผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแลนะฮะว่าไงคือเป็นเด็กอะผู้ไร้ความสามารถก็ยกตัวอย่างเช่นคนสติไม่ดีนะฮะเด็กกับคนสติไม่ดีเนี่ยจะไปดำเนินคดีเองก็คงทำไม่ได้ก่อนในชนิดก็ต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยไปดำเนินนะคดีหรือผู้อนุบาลเนี่ยนะครับนะซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้ไร้ความสามารถเนี่ยก็ไปทำไมครับไปดำเนินคดีแทนนะครับข้อ2ผู้บุพการีนะก็คืออะไรครับบิดามารดาปู่ย่าตายายทวดนะผู้สืบสันดานก็คืออะไรครับลูกหลานเหลนลือนะสามีหรือภริยานะบุคคล3ประเภทเนี้ยนะบุพการีสืบสันดานสามีภริยาเนี่ยเฉพาะแต่ความผิด

ใช่นะครับบุปการีเนี่ยนะครับนะลูกหลานนะผู้สืบสันดานนะสามีภรรยาเนี่ยไปดําเนินคดีแทนได้ถูกไหมนึกความจริงเนี่ยตายไปแล้วหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้นะถูกรถชนเนี่ยนะบาดเจ็บกระดูกหัก10ซี่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยจะไปฟ้องคดีเองก็ไม่ได้ก็ต้องให้บุปการีผู้สืบสันดานหรือสามีภรรยาคําว่าบุปการีหรือผู้สืบสันดานในที่เนี้ยนะตามแนวคําพิพากษาศาลท่านตีความว่าเอาตามสายเลือดหรือตามความเป็นจริงไม่ได้สนใจว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แต่กรณีสามีหรือภรรยาเนี่ยนะครับยังจะต้องชอบด้วยกฎหมายเหมือนเดิมถึงจะมีอำนาจไปดำเนินคดีแทนผู้เสียหายที่ตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการแทนได้นะครับกรณีที่3คือผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นของนิติบุคคลเฉพาะความผิดที่กระทำลงแก่นิติบุคคลนั้นแน่นอนนิติบุคคลไม่สามารถดำเนินคดีเองได้ก็ต้องผ่านผู้จัดการหรือผู้แทนนะฮะมาตรา6นะในคดีอาญานะครับซึ่งผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือเป็นผู้วิกลจริตหรือคนไร้ความสามารถไม่มีผู้อนุบาลนะฮะเป็นเด็กนึกง่ายๆเป็นเด็กเนี่ยไม่มีผู้แทนเนี่ยนะทำยังไงหรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลเนี่ยไม่สามารถทําตามหน้าที่โดยเหตุหนึ่งเหตุใดได้นะเช่นมีเหมือนกันเนี่ยบิดามารดามีแต่บิดามารดาเนี่ยป่วยเป็นโรคติดเตียงอยู่อย่างเงี้ยจะไปดำเนินคดีแทนก็คงไม่ได้ใช่ไหมรวมทั้งมีผลประโยชน์ขัดกันเช่นพ่อโกงเงินลูกอย่างเงี้ยพ่อจะไปฟ้องตัวเองเหรอก็คงไม่ใช่ใช่ไหมครับนั้นเมื่อมีผลประโยชน์ขัดกันกับผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถเนี้ยผลก็คือญาติของผู้นั้นหรือที่ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะร้องขอต่อศาลขอให้ตั้งเขาเนี่ยเป็นผู้แทนเฉพาะคดีก็ได้นะครับผลก็คือแล้วผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายที่แท้จริงเนี่ยนะครับมีอำนาจทำอะไรได้บ้าง 1. นะครับร้องทุกข์ 2. เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาหรือเข้าเป็นร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการนะครับ 3. คือฟ้องคดีแพ่งนะที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 4. ถอนฟ้องคดีอาญาคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาแล้วก็ 5. นะยอมความเฉพาะนะในความผิดต่อส่วนตัวนี่กรณีที่ผู้มีอำนาจจัดการแทนสามารถทำได้นะซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 3นะครับสุดท้ายนะครับมาตรา29นะการตายของผู้เสียหายกับการฟ้องคดีอาญาก็คือเมื่อผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องแล้วตายลงนะครับกรณีตามมาตรา29เป็นกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยฟ้องแล้วภายหลังตายนะครับบุปการีสืบสันดานสามีภรรยาจะดําเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปก็ได้นะครับถ้าผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ผู้วิกลจริตหรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ดำเนินหรือผู้แทนเฉพาะคดีได้ยื่นฟ้องไว้แล้วผู้แทนเฉพาะคดีนะครับก็จะดําเนินคดีต่อไปก็ได้มาตรา29เนี่ยก็มีความแตกต่างกับมาตรา5นะครับมาตรา6นะครับเพราะว่ามาตรา4 5 6เนี่ยเป็นกรณีที่ว่าอะไรครับยังไม่ได้มีการฟ้องคดีนะครับไอ้ตัวที่ครับมาตรา5เนี่ยนะครับอนุ2ในกรณีที่ว่าตายนะยังไม่มีการฟ้องคดีนะกรณีเนี้ย5อนุ2เนี่ยก็ให้อะไรครับให้บุปการีผู้สืบสันดานสามีภรรยาเนี่ยสามารถที่จะฟ้องได้แต่กรณีมาตรา29ก็คือนะผู้เสียหายเนี่ยฟ้องแล้วแต่ภายหลังตายนะต่างกันตรงนี้บุปการีสืบสันดานสามีภรรยาจึงสามารถดําเนินคดีต่อไปได้นะครับนี่คือความแตกต่างระหว่าง5อนุ2กับมาตรา29นะครับก็ขอจบในส่วนแรกก่อนครับ

เรื่องที่สองนะครับเป็นเรื่องการฟ้องคดีอาญานะครับนะเรามาดูอันแรกก่อนเขตอำนาจศาลนะมาตรา22นะเมื่อความผิดเกิดขึ้นอ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในเขตอำนาจของศาลใดให้ชำระที่ศาลนั้นนะฮะแล้วมันเกิดขึ้นที่ไหนอ้างว่านะมันเกิดเชื่อว่าเกิดขึ้นที่ไหนก็ฟ้องที่ศาลที่ศาลนั้นได้นะครับนะแต่ถ้านะครับ1เมื่อจำเลยมีที่อยู่นะหรือถูกจับในท้องที่1หรือเมื่อพนักงานทำการสอบสวนในท้องที่1นอกเขตของศาลดังกล่าวแล้วจะชำระที่ศาลซึ่งท้องที่นั้นอยู่ในเขตอำนาจก็ได้เห็นนะฮะดังนั้นกรณีเนี่ยสอบสวนแล้วหรือที่อยู่หรือถูกจับในอีกท้องที่หนึ่งก็จะสามารถที่จะฟ้องนะฮะในท้องที่นั้นได้นะครับ2เมื่อความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรนะครับให้ชำระคดีนั้นที่ศาลอาญานะศาลอาญาก็ปัจจุบันอยู่ที่

ที่เส้นรัชดานะครับกรุงเทพมหานครนะถ้าการสอบสวนได้กระทำลงในท้องที่หนึ่งท้องที่ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลใดก็ให้ชำระที่ศาลนั้นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเขตอำนาจของคดีที่มันมีความผิดเดียวนะครับต่อมามาตรา24เมื่อมีความผิดหลายเรื่องนะเกี่ยวพันกันโดยเหตุหนึ่งเหตุใดนะครับเป็นต้นว่า1นะปรากฏว่าความผิดหลายฐานนะได้กระทำลงผู้กระทำผิดคนเดียวนะหรือผู้กระทำผิดหลายคนนะเกี่ยวพันกันในการกระทำความผิดฐานหนึ่งหรือหลายฐานนะจะเป็นตัวการผู้สมรู้หรือรับของโจรก็ตามเห็นไหมฮะลักทรัพย์มาเสร็จแล้วก็มาขายต่อนะครับให้กับอีกคนหนึ่งนะฮะก็เป็นกระบวนการเลยนะมีทั้งลักทรัพย์มีทั้งรับของโจรเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่มันมีความเกี่ยวพันกันเป็นกระบวนการเดียวกันนะครับครับ2นะปรากฏว่าความผิดหลายฐานได้กระทำลงโดยมีเจตนาอย่างเดียวกันหรือโดยผู้กระทำผิดทั้งหลายได้คบคิดกันมาแต่ก่อนแล้ว3นะปรากฏว่าความผิดฐานหนึ่งเกิดขึ้นนะโดยมีเจตนาช่วยผู้กระทำผิดอื่นนะให้พ้นจากรับโทษในความผิดอย่างอื่นซึ่งเขาได้กระทำไว้ผลก็คือดังนี้นะจะฟ้องคดีทุกเรื่องนะหรือฟ้องผู้กระทำความผิดทั้งหมดต่อศาลซึ่งมีอำนาจชำระในฐานความผิดซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าไว้ก็ได้นะก็เป็นทางเลือกนะจะฟ้องทั้งหมดเลยนะทุกเรื่องเลยนะครับนะไว้ที่อะไรครับที่ศาลที่ความผิดเนี่ยอัตราโทษสูงกว่าก็สามารถทำได้นะครับจะรวมกันมาก็ได้ถ้าความผิดอันเกี่ยวพันกันมีอัตราโทษอย่างสูงเสมอกันนะศาลซึ่งมีอำนาจชำระก็คือศาลซึ่งรับฟ้องเรื่องหนึ่งเรื่องใดในความผิดเกี่ยวพันนั้นไว้ก่อนนั่นเองก็คือฟ้องนะคดีไหนไว้ก่อนก็นะศาลนั้นก็มีอำนาจชำระได้ต่อมาสารสำคัญของคำฟ้องคดีอาญาคือมาตรา158นะฟ้องต้องทำเป็นหนังสือนะแล้วก็มีรายละเอียดดังนี้1นะฮะชื่อศาลแล้วก็วันเดือนปีนะครับ2คดีระหว่างผู้ใดนะเป็นโจทย์นะผู้ใดจำเลยแล้วก็ฐานความผิดนะ3ตำแหน่งพนักงานอัยการผู้เป็นโจทย์นะถ้าราษฎรเป็นโจทย์ก็ให้ใส่ชื่อตัวชื่อนามสกุลเนี่ยนะครับอายุที่อยู่ชาติแล้วก็บังคับแล้วก็4นะชื่อตัวนามสกุลที่อยู่ชาติบังคับของจำเลยนะ5อ่ะตรงนี้สำคัญนะการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิดนะข้อเท็จจริงรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาสถานที่นะซึ่งเกิดการกระทำนะนั้นๆอีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จำเลยจะเข้าใจข้อหาได้ดีเห็นนะฮะบรรยายจนทำไมครับบอกว่าให้จำเลยเนี่ยเข้าใจข้อหาได้ดีแต่ความจริงคือครับให้ศาลเข้าใจเขียนอะไรไม่รู้เรื่องศาลอ่านไม่เข้าใจอย่างเงี้ยนะฮะไม่ได้นะฉะนั้นต้องเขียนให้รู้เรื่องนะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะกระบวนการเป็นอย่างเงี้ยเมื่อวันที่นะ1นะมกรา2566นะเวลากี่โมงก็ว่าไปนะฮะนะจำเลยบังอาจเข้าไปลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ของนายดำบ้านเล็กที่นี้อะไรก็ว่าไปคือบรรยายรายละเอียดเนี่ยนะครับให้ศาลเนี่ยท่านเข้าใจเพราะเวลาเราอ่านตัวคำฟ้องมาจะได้จินตนาการออกได้อ๋อเมื่อสถานที่นี้นะตรงนี้นะฟ้องถูกศาลไหมเวลานี้นะขาดอายุความหรือยังหรือบางทีนะฟ้องเวลากลางวันกลางคืนใช่ไหมโทษมันก็มีความแตกต่างกันไปก็ต้องบรรยายรายละเอียดนะครับให้ตัวจำเลยเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าใจพอที่จะฟ้องต่อสู้คดีได้นะขโมยรถกระบะอะไรก็ว่าไปนะครับในคดีหมิ่นประมาทถ้อยคำหนังสือภาพขีดเขียนหรือสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับข้อหาหมิ่นประมาทนะให้กล่าวไว้โดยบริบูรณ์หรือติดมาท้ายฟ้องนะครับ6อ้างมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความผิดแล้วก็บรรยายไปก่อนจะทำอย่างโน้นอย่างนี้สุดท้ายก็คือขอให้ศาลลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334มาตรา288อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็สุดท้ายคือลายมือชื่อโจทผู้เรียงผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้องนะการบรรยายคำฟ้องให้ถูกต้องตามกฎหมายหรืออีกในหนึ่งทำให้ฟ้องสมบูรณ์ไม่เคลือบคลุมนั้นจะต้องประกอบด้วยการบรรยายข้อเท็จจริงซึ่งใช้ใน

การปรับกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลย3ส่วนด้วยกันก็คือนะครับ1ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำนะครับ2ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเวลาและสถานที่นะครับแล้วก็3ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องถ้าฟ้องไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้ศาลสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้องหรือยกฟ้องหรือไม่ประทับฟ้องก็ได้นะศาลสามารถสั่งได้ทั้ง3แบบนะแล้วก็สุดท้ายนะครับในเรื่องฟ้องซ้อนนะครับนับแต่เวลาที่ยื่นฟ้องไปแล้วนะครับคดีอยู่ในระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยนะครับห้ามโจทยื่นฟ้องนะในเรื่องเดียวกันนะต่อศาลเดียวกันหรือต่อศาลอื่นอีกก็คืออะไรครับ1เป็นคดีเรื่องเดียวกันนะ2จำเลยคนเดียวกันนะ3โจทย์คนเดียวกันก็คือผู้เสียหายและพนักงานอัยการต่างฟ้องคดีอาญาเรื่องเดียวกันได้ไม่เป็นฟ้องซ้อนอันนี้คือความแตกต่างนะกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนิดหนึ่งนะครับซึ่งฟ้องซ้อนเนี่ยเราเอาวิแพ่งมาใช้นะครับตรงนี้ก็จบในส่วนที่2แล้วครับเรื่องต่อมานะครับสิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่นักศึกษาจะต้องไปดูนะครับซึ่งมาตราเนี่ยเรียกว่าน้อยมากก็คือมีอยู่มาตราเดียวก็คือมาตรา39นะซึ่งบัญญัติว่าสิทธินะนำคดีอาญามาฟ้องระงับไปเนี่ยดังต่อไปนี้นะครับ1โดยความตายของผู้กระทำผิดนะผู้กระทำผิดตายไปแล้วอะจะไปดำเนินคดีกับใครได้ไหมคงไม่ได้ใช่ไหมเพราะคดีอาญาเนี่ยนะครับจะลงโทษได้เฉพาะตัวผู้กระทำความผิดเท่านั้นจะไปลงโทษคนอื่นไม่ได้นะลูกทำผิดจะไปลงโทษพ่อแม่ได้ไหมไม่ได้นะครับฉะนั้นใครทำผิดคนนั้นก็ต้องรับโทษนะฮะนี่คือฉะนั้นกรณีผู้กระทำความผิดตายแล้วคดีมันก็ต้องจบอะแต่ว่าจะไปดำเนินคดีกับใครต่อไม่ได้นะครับฉะนั้นกรณีแรกก็คือถ้าผู้กระทำผิดถึงแก่ความตายนะคดีมันก็ระงับไปนะครับ2นะในคดีความผิดต่อส่วนตัวนะครับเมื่อได้ถอนคำร้องทุกข์ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายนะเรื่องส่วนตัวเขาอะกฎหมายก็บอกความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยเมื่อเขาถอนฟ้องถอนคำร้องทุกข์หรือยอมความกันแสดงว่าอะไรครับเขาไม่ต้องการที่จะเป็นคดีต่อไปคดีนี้ก็ระงับไปนะครับ3เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา37ก็คือเป็นกรณีที่เป็นการเปรียบเทียบปรับนะครับแล้วก็4นะครับตรงนี้สำคัญนะเมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดแล้วก็5นะครับเมื่อมีกฎหมายออกใช้ในภายหลังการกระทำความผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้นนะตอนแรกเนี่ยทำเนี่ยเป็นความผิดเช่นอะไรดีเช่นกินใบกระท่อมถูกไหมฮะตอนแรกเนี่ยเป็นความผิดต่อมาเนี่ยกฎหมายยกเลิกใช่ไหมฮะไม่เป็นความผิดแล้วนะครับ6เมื่อคดีขาดอายุความนะเมื่อมันขาดอายุความแล้วนะก็จบเลยจะไปดำเนินคดีต่อไม่ได้แล้วนะเขาผิดหรือเปล่าไม่รู้แต่คดีขาดอายุความแล้วก็สุดท้ายก็คือเมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษนะครับก็คือไม่เอาโทษนั่นเองนะครับเรามาดูรายละเอียดของข้อ4นะครับเมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องเนี่ยนะครับซึ่งนะในทางปฏิบัตินะครับเรามักจะเรียกกันว่าเป็นกรณีฟ้องซ้ำนะกรณีที่จะถือว่าฟ้องซ้ำนะในคดีอาญานะจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์3ประการก็คือ 1. ต้องเป็นจำเลยคนเดียวกันนะจำเลยคนเดียวกันนะ 2. ต้องเป็นคดีที่มีประเด็นข้อกล่าวหาในเหตุอย่างเดียวกันคือประเด็นเดียวกันแล้วก็สุดท้ายคือต้องมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ฟ้องนั้นก็คือศาลชั้นต้นเนี่ยมีคำพิพากษาแล้วนะเมื่อศาลพิพากษาแล้วจะมาฟ้องมาอีกได้ไหมไม่ได้เป็นงั้นทำไมมันก็ไม่มีสิ้นสุดใช่ไหมฟ้องจำเลยไปแล้วศาลบอกยกฟ้องฟ้องใหม่พิพากษาใหม่ศาลบอกลงโทษปีนึงไม่พอใจฟ้องใหม่นะศาลลงโทษ3ปีไม่พอใจมันก็จบไปเรื่อยถูกไหมฉะนั้นกรณีเนี้ยการดำเนินคดีมันก็ต้องมีที่สิ้นสุดอ่ะใช่ไหมฉะนั้นทำผิดกรรมเดียวก็ต้องได้รับโทษนะครับเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเนี่ยหลักการนี้ฉะนั้นแล้วกรณีเนี่ยจำเลยคนเดียวกันมีประเด็นข้อหาอย่างเดียวกันก็คือลักทรัพย์เช่นขโมยเหรียญบาทไป10เหรียญเงี้ยนะขโมยตังค์10บาทเป็น10บาทเป็นเหรียญบาท10เหรียญนะเราจะไปฟ้องเหรียญบาทเหรียญที่1คดีที่1
เหรียญบาทเหรียญที่2คดีที่2

เหรียญบาทคดีสามไม่ได้นะเมื่อศาลพิพากษาแล้วนะคุณจะไปฟ้องอย่างเงี้ยนะครับเหรียญบาทเหรียญที่สองอย่างนี้ไม่ได้ตายเลยนะครับกลายเป็นว่าจำเลยเนี่ยขโมยเหรียญสิบเหรียญเนี่ยแต่ถูกดำเนินคดีสิบคดีมันก็ไม่ยุติธรรมนะครับฉะนั้นกรณีเช่นนี้ก็ถือว่าอะไรครับเป็นฟ้องซ้ำนั่นเองนะครับอันนี้ก็จบในส่วนที่3แล้วครับ

0: สำหรับเรื่องสุดท้ายนะครับคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะครับคือคดีอาญาเนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการทำร้ายร่างกายกันเอาไม้ตีหัวเนี่ยนะครับนะเป็นคดีอาญาทำร้ายร่างกายแต่มันก็อาจจะมีคดีละเมิดเนี่ยนะมาเกี่ยวข้องด้วยแทบจะทุกคดีใช่ไหมคดีอาญานะครับนะเป็นหลักถูกไหมฮะคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนเงาก็ได้ใช่ไหมฮะไปตีหัวเขาเนี่ยนะก็ต้องมีค่ารักษาพยาบาลอันนี้ก็เป็นคดีละเมิดในทางแพ่งนะกฎหมายก็มองว่ากรณีเนี้ยถ้าจะให้ผู้เสียหายเนี่ยไปดำเนินคดีแพ่งเองเนี่ยนะมันก็อาจจะเป็นการซ้ำเติมเขากรณีเช่นนี้รัฐก็ควรที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะดำเนินคดีแพ่งไปด้วยนะครับเราดูมาตราแรกมาตรา43คดีลักวิ่งชิงป้นโจรกันช่อยักรับนะลักวิ่งชิงป้นโจรกันช่อยักรับนะเฉพาะคดีเหล่านี้นะถ้าผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่เขาสูญเสียไปเนื่องจากการกระทำผิดคืนเมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญาก็ให้เรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายด้วยนะไปจะอะไรไปลักอะไรดิไปลักนาฬิกาเข้ามาเนี่ยก็ได้ใช่ไหมไปลักนาฬิกาเข้ามานะนาฬิกาเอานาฬิกาเขาไปขายเนี่ยนะครับเขาก็เกิดความเสียหายในทางแพ่งขึ้นนะฮะกรณีนี้พนักงานในการก็ที่ยื่นฟ้องคดีอาญาเนี่ยก็สามารถเรียกทรัพย์สินก็คือเรียกนาฬิกาคืนมาก็ได้หรือนาฬิกาบอกขายไปแล้วก็สามารถเรียกราคาแทนผู้เสียหายได้ด้วยนะฮะนี่คือกรณีที่พนักงานในการที่จะเรียกได้ก็มีอยู่8มูลฐานความผิดนะครับลักวิ่งชิงปล้นกันช่อยักรับนะฮะต่อมามาตรา44นะครับการเรียกทรัพย์สินนะหรือราคาคืนตามมาตราก่อนพนักงานอัยการจะขอรวมไปกับคดีอาญาหรือจะยื่นคำร้องในระยะใดระหว่างคดีอาญากำลังพิจารณาอยู่ในศาลชั้นต้นก็ได้นะฉะนั้นอัยการจะยื่นมาเนี่ยนะรวมไปกับคดีอาญาก็ได้หรือจะยื่นคำร้องนะในระหว่างคดีอาญากำลังพิจารณาอยู่ก็ได้นะครับก็เป็นทางเลือกนะของพนักงานอัยการนะคำพิพากษาในส่วนเรียกทรัพย์สินหรือราคาให้รวมนะเป็นส่วนหนึ่งแห่งคำพิพากษาในคดีอาญานะครับต่อมาเนี่ยนะครับเราก็มองว่านะครับมาตรา43เนี่ยมันมีคดีไม่กี่คดีเองที่อัยการสามารถร้องได้ส่วนที่เหลือเนี่ยอีกเป็นไม่รู้กี่ข้อหากี่พันคดีใช่ไหมพนักงานอัยการร้องไม่ได้มันก็เป็นการผลักภาระให้กับประชาชนที่เป็นผู้เสียหายก็เลยมีการเขียนกฎหมายเพิ่มเติมนะบัญญัติมาตรา44ทับ1ว่านะในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์เนี่ยนะฮะถ้าผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกเอาทรัพย์ค่าสินใหม่ทดแทนนะเพราะเหตุรับอันตรายแก่ชีวิตก็ได้นะถูกเขายิงเนี่ยนะถึงแก่ความตายเนี่ยนะครับนะหรือแก่ร่างกายก็ได้นะถูกมีดฟันเนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือทางจิตใจใช่ไหมหรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกายชื่อเสียงก็ได้หรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลยเห็นได้ว่าเลยครับมาตรา44ทับ1เป็นเรื่องอะไรก็ได้รวมทั้งดอกเบี้ยก็ได้เช่นกรณีจำเลยเนี่ยนะลักเงินไป1ล้านบาทอัยการก็ร้องนะขอให้คืนเงิน1ล้านบาทแต่ดอกเบี้ยที่เขาสูญเสียหายไปเนี่ยกรณีเช่นนี้ทำไมครับอัยการก็อาจจะร้องไม่ได้นะก็ต้องให้มาร้องใน44อนุ1อ่ะ44ทับ1แทนนะครับกรณีนี้งั้นกรณีเนี้ยนะครับถ้าเป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับนะนอกจาก43เนี่ยนะครับชีวิตร่างกายจิตใจเสรีภาพชื่อเสียงทรัพย์สินเนี่ยนะครับนะที่เกิดจากความผิดของจำเลยเนี่ยนะถูกตีหัวใช่ไหมได้รับอันตรายบาดเจ็บรักษาพยาบาลกี่บาทอะไรก็ว่าไปนะขาดไร้อุปการะขาดอะไรนะขาดรายได้เนื่องจากการทำงานอะไรเนี่ยใช่ไหมก็สามารถที่จะฟ้องร้องได้นะเหล่านี้นะครับกรณีนี้ให้ผู้เสียหายนะยื่นคำร้องต่อศาลนะที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ตนก็ได้กรณีเช่นนี้อันนี้ต้องผู้เสียหายเป็นคนยื่นคำร้องละไม่ใช่อัยการละนะครับการยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่งเนี่ยผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องก่อนเริ่มสืบพยานในกรณีที่ไม่มีการสืบพยานให้ยื่นคำร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี นะบางคดีเนี่ยไม่มีอาจจะไม่มีการสืบพยานรับสารภาพเนี่ยนะก่อนศาลพิพากษาเนาะนะฮะแล้วก็มาตรา45นะครับคดีเรื่องใดนะถึงแม้ว่าได้ฟ้องนะในทางอาญาแล้วก็ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะฟ้องในคดีทางแพ่งอีกนะฮะ46ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่งศาลจะต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาฉะนั้นในทางปฏิบัติแล้วมักจะทำไมครับจำหน่ายคดีแพ่งไว้ชั่วคราวก่อนนะพิจารณาคดีอาญาให้เรียบร้อยก่อนเมื่อได้ข้อเท็จจริงแล้วนะค่อยพิพากษาคดีส่วนแพ่งเพราะไม่งั้นต่างคนต่างพิพากษาเดี๋ยวข้อเท็จจริงมันจะไม่ตรงกันจะเป็นปัญหาได้นะหรือพิพากษาแล้วมันไม่ตรงกันนะครับก็จะเป็นปัญหาได้แล้วก็สุดท้ายนะครับมาตรา47คำพิพากษาคดีส่วนแพ่งนะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันว่าด้วยความรับผิดของบุคคลในทางแพ่งโดยไม่ต้องคำนึงว่าจำเลยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำผิดหรือไม่นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจว่าแม้จะไม่ได้กระทำความผิดทางอาญาแต่คดีส่วนแพ่งก็อาจจะต้องรับผิดก็ได้นะครับอันนี้ก็ขอจบนะการอธิบายในส่วนสุดท้ายครับ
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
0: การไต่สวนมูลฟ้องและการพิจารณาคดีอาญาในศาลชั้นต้นนะครับก็เราจะแบ่งนะเป็น2ช่วงด้วยกันนะช่วงแรกก็เป็นเรื่องการไต่สวนมูลฟ้องนะครับไต่สวนมูลฟ้องคืออะไรนะครับต้องอธิบายก่อนว่าคือคดีอาญาเนี่ยนะครับเวลาจำเลยถูกฟ้องโดยหลักนะจำเลยอาจจะถูกนะขังไว้ระหว่างพิจารณาคดีได้นะครับไม่เหมือนคดีแพ่งคดีแพ่งนี่ก็คือโจทก์ฟ้องจำเลยแล้วจำเลยก็กลับบ้านไปปกติแต่ในคดีอาญาเนี่ยนะครับนะถ้าไม่ได้ประกันตัวก็อาจจะถูกขังระหว่างพิจารณานะครับจริงๆแล้วจำเลยตัวจำเลยเนี่ยหรือผู้ต้องหาเนี่ยนะครับก็อาจจะถูกขังตั้งแต่ชั้นสอบสวนแล้วก็ได้นะครับพอชั้นพิจารณาคดีก็อาจจะถูกขังอีกเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันการกลั่นแกล้งก็ได้ใช่ไหมครับถ้าไม่มีการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยไม่มีการเช็คในเบื้องต้นก่อนอาจจะมีการแกล้งฟ้องกันนะเสร็จแล้วเนี่ยนะตัวจำเลยเนี่ยก็อาจจะถูกขังระหว่างพิจารณาคดีก็ได้นะครับก็อาจจะไม่เป็นธรรมนะกับตัวจำเลยที่ถูกฟ้องดังนั้นเนี่ยในคดีอาญาจึงต้องมีขั้นตอนนะการไต่สวนมูลฟ้องขึ้นมานะเพื่อเป็นการเช็คลำดับหนึ่งก่อนว่าโอเคนะครับนะมันมีมูลนะที่จะเป็นคดีไหมนะครับคดีมันมีมูลพอที่จะดำเนินคดีต่อไปหรือไม่นะหรือเป็นอาจจะเป็นการกลั่นแกล้งกันหรือไม่นะครับมาตราแรกที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรา162นะบัญญัติว่าถ้าฟ้องถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะศาลคือแปลว่าศาลต้องตรวจคำฟ้องอ่ะให้เรียบร้อยก่อนตรวจแล้วโอเคนะคำฟ้องถูกต้องนะครับก็ให้ศาลจัดการสั่งต่อไปนี้นะก็มีอยู่2อนุมาตราด้วยกันนะอนุแรกก็คือ1นะคดีราษฎรเป็นโจทนะใช่ไหมคดีอาญาเนี่ยนะครับนะราษฎรก็ฟ้องได้พนักงานอัยการก็ฟ้องได้ถูกไหมครับเราไม่ตัดสิทธิ์กันฉะนั้นกรณีคดีราษฎรเป็นโจทย์เนี่ยนะครับกฎหมายบอกว่าให้ไต่สวนแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นบทบังคับนะศาลจะไม่ไต่ไม่ได้ท่านนึกภาพใช่ไหมราษฎรเป็นโจทย์ฟ้องเวลาฟ้องเนี่ยฟ้องยังไงต้องไปร้องทุกข์ต้องไปกล่าวโทษอะไรก่อนไหมไม่จำเป็นมาถึงนี้ราษฎรฟ้องตึ้งเองได้เลยบอกฉันขี้เกียจไปนะไปร้องทุกข์ไปแจ้งความนะเสียเวลานะครับอยากจะฟ้องคดีเองทำได้ไหมทำได้นะครับดังนั้นแล้วกรณีนี้มันยังไม่มีการตรวจสอบในเรื่องพยานหลักฐานในส่วนของข้อกฎหมายอะไรเลยใช่ไหมครับกรณีนี้ศาลก็ต้องทำการไต่สวนมูลฟ้องก่อนนะเพื่อเป็นการเช็คในลำดับต้นก่อนว่าคดีเนี่ยมันพอจะมีมูลที่จะพิจารณาต่อไปไหมหรือไม่นะครับอนุหนึ่งเนี่ยบัญญัติต่อไปว่าแต่ถ้าคดีนั้นนะพนักงานอัยการได้ฟ้องจำเลยโดยข้อหาอย่างเดียวกันแล้วก็ให้จัดการตามอนุมาตรา2นะครับแล้วก็มาดูอนุ2อนุ2บอกว่า ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์เห็นนะอนุ2เนี่ยเฉพาะอัยการเป็นโจทย์นะเราจะเห็นว่ากฎหมายเขียนว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้องแปลว่าอะไรครับแปลว่าจะไต่หรือไม่ไต่ก็ได้นะถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้นะครับฉะนั้นกรณีพนักงานอัยการเป็นโจทย์เนี่ยนะครับกฎหมายเขียนมาเลยว่าไม่จำเป็นต้องไต่จะไต่หรือไม่ไต่ก็ได้เหตุผลเพราะนะครับอัยการจะฟ้องได้นักศึกษาจำได้ไหมอัยการจะฟ้องได้ต้องทำไมครับต้องมีการสอบสวนมาโดยชอบด้วยกฎหมายเสียก่อนถูกไหมฮะนั้นต้องผ่านกระบวนการจากทางตำรวจหรือพนักงานสอบสวนก่อนได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานเรียบร้อยก่อนเออนะครับนะว่ามันมีพยานหลักฐานที่พอที่จะมัดนะตัวผู้ต้องหาคนนี้นะเป็นจำเลยนะเป็นผู้กระทำความผิดได้นะครับงั้นเมื่อมีพยานหลักฐานพอสมควรแล้วนะครับส่งให้พนักงานอัยการนะเมื่อพนักงานอัยการได้รับสำนวนจากพนักงานสอบสวนแล้วก็ต้องมีการนะครับพนักงานอัยการก็จบกฎหมายใช่ไหมก็ต้องมีการเช็คนะข้อกฎหมายก่อนเออนะมันข้อได้จริงอย่างนี้มันตรงกับข้อกฎหมายนี่เป็นความผิดนี้นะเห็นนะฮะฉะนั้นมันจะมีการเรียกว่าแล้วกันกรองมาแล้วอย่างน้อยก็2ชั้นก็คือจากพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการเห็นนะฉะนั้นกรณีคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องเนี่ยมันมีการกันกรองมาแล้วอย่างน้อย2รอบเนี่ยกรณีนี้กฎหมายก็เลยบอกว่าศาลไม่จำเป็นจะต้องไต่สวนมูลฟ้องจะไม่ไต่ก็ได้นะซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยเท่าที่เห็นมาก็คือยังไม่เห็นในส่วนตัวของผมนะก็ยังไม่เห็นนะที่คดีที่อัยการเป็นโจทก์ฟ้องแล้วศาลจะสั่งไต่สวนมูลฟ้องก็ยังไม่เห็นด้วยหลักแล้วก็คือว่าได้มีการกันกรองมา2รอบแล้วนะศาลก็ประทับฟ้องไปนะครับในกรณีที่มีการไต่สวนมูลฟ้องดังกล่าวแล้วถ้าจำเลยให้การรับสารภาพนะในช่วงนะวรรค2เนี่ยนะครับให้ศาลประทับฟ้องไว้พิจารณาเลยเห็นนะกฎหมายบอกว่ากรณีไต่สวนมูลฟ้องแล้วจำเลยให้การรับสารภาพแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนเราเนี่ยเขาก็มองว่าคนเราถ้าไม่ผิดจะรับสารภาพทำไมใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงก็อีกเรื่องนึงนะอาจจะมีคนแกล้งรับสารภาพก็มีนะรับจ้างมารับสารภาพก็อาจจะมีนะหรือรับสารภาพโดยที่ไม่รู้อินโนอินเน่มันก็มีนะครับแต่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยก็มองว่ากรณีเนี่ยจำเลยให้การรับสารภาพก็ถือว่าจำเลยเนี่ยรับว่าทำผิดแล้วเมื่อทำผิดก็ถือว่านะครับมันน่าจะมีมูลแหละก็ให้ศาลประทับฟ้องไว้พิจารณานั่นเองนะครับในกรณี162วรรค2ต่อมา165นะฮะในคดีซึ่งพนักงานอัยการเป็นโจทย์นะฮะเฉพาะวรรค1นะอัยการเป็นโจทย์นะในวันไต่สวนมูลฟ้องให้จำเลยมาหรือคุมตัวมาศาลนะกรณีอัยการเป็นโจทย์เนี่ยนะครับต้องนำตัวจำเลยมานะต้องเอาตัวจำเลยมาศาลนะให้ศาลส่งสำเนาฟ้องแก่จำเลยรายตัวไปเมื่อศาลเชื่อว่าเป็นจำเลยจริงแล้วใช่ไหมฮะก่อนที่จะพิจารณาคดีศาลต้องเช็คก่อนจำเลยจริงหรือเปล่าไอ้จำเลยนี้เข้าผิดบัลลังก์เข้าผิดห้องหรือเปล่านะจับมาถูกตัวหรือเปล่าจับผิดคนหรือเปล่าไปจับฝาแฝดหรือเปล่านะศาลก็อาจจะมีการเช็คนะถามชื่ออะไรก็ว่าไปรายละเอียดเบื้องต้นก่อนโอเคเป็นจำเลยจริงตรงกับคดีนี้แล้วนะครับก็ให้ศาลอ่านนะแล้วก็อธิบายฟ้องให้ฟังศาลก็อ่านฟ้องเนี่ยนะอธิบายฟ้องถ้าจำเลยไม่เข้าใจก็ต้องอธิบายฟ้องเพราะบางข้อหาบางทีทำไมครับจำเลยก็อาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยทำผิดในเรื่องอะไรวันไหนเพราะว่าฉันทำผิดมาเยอะใช่ไหมทำผิดมาหลายครั้งแล้วก็อธิบายกันเมื่อวันนี้เวลานี้อย่างนี้นะทำข้อหางี้นะหรืออาจจะเป็นบางข้อหาเนี่ยนะครับอาจจะเป็นข้อหาที่จำเลยอาจจะไม่เข้าใจก็ได้เป็นภาษานะเป็นภาษาที่ราชการอะไรเป็นต้นนะโดยจำเลยอาจจะไม่รู้หนังสือก็อาจจะต้องอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็ถามว่าได้กระทำผิดจริงหรือไม่นะถามว่าทำผิดไหมจะให้การต่อสู้อย่างไรนะก็แล้วแต่เลยมันเป็นสิทธิของจำเลยนะจะให้การปฏิเสธจะให้การรับสารภาพก็ได้หมดนะคำให้การจำเลยก็ให้จดเอาไว้นะให้การอย่างไรถ้าจำเลยไม่ยอมให้การทำได้ไหมทำได้นะก็เป็นสิทธิของจำเลยเขานะกระบวนการเนี่ยมันดูที่ครับมันดูที่ฝั่งพนักงานอัยการ

สามารถที่จะพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าจำเลยกระทำผิดอย่างไรระบบกล่าวหาเนี่ยถ้าอัยการพิสูจน์ว่าจำเลยกระทำผิดได้ศาลก็ลงโทษนั้นมันเป็นเรื่องนะที่โจทก์หรือพนักงานอัยการเนี่ยต้องพิสูจน์ให้ได้ดังนั้นในเรื่องนี้นะจำเลยจะไม่ให้การอะไรเลยก็เป็นสิทธิของจำเลยนะศาลก็จดเอาไว้นะซึ่งไอ้การให้การไม่ให้การเนี่ยมาตั้งแต่ชั้นอะไรครับชั้นจับกุมแล้วนะชั้นจับกุมแล้วจำเลยนะผู้ถูกจับจะให้การไม่ให้การก็ได้หรือชั้นสอบสวนเนี่ยนะครับผู้ต้องหาจะให้การไม่ให้การก็ได้ได้หมดจนมาถึงอะไรครับจนมาถึงชั้นไต่สวนมูลฟ้องก็เหมือนเดิมนะจำเลยจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะแล้วก็จดเอาไว้แล้วก็ดำเนินกระบวนการต่อไปนะครับในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยนะครับจำเลยไม่มีอำนาจนำพยานมาสืบนะครับในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิ์ในการที่จำเลยจะมีทนายมาช่วยเหลือนะครับเห็นได้ว่าอะไรครับกรณีนี้มันเป็นเรื่องระหว่างครับเรื่องกับโจทก์กับศาลนะศาลต้องการเช็คว่ามันมีพยานพอสมควรที่จะเป็นคดีไหมนะครับกรณีนี้กฎหมายเราว่าจำเลยเนี่ยไม่มีอำนาจนำพยานมาสืบนะฮะส่วนในคดีราษฎรเป็นโจทนะฮะศาลมีอำนาจไต่สวนมูลฟ้องรับหลังจำเลยนะฮะให้ศาลส่งสำเนาฟ้องแก่จำเลยรายตัวไปเห็นได้ว่ากรณีราษฎรเป็นโจทเนี่ยนะครับจำเลยไม่จำเป็นจะต้องมาศาลนะในวันไต่สวนมูลฟ้องใช่ไหมจะมาหรือไม่มาก็ได้นะครับโดยที่ศาลเนี่ยส่งสำเนาฟ้องแก่จำเลยรายตัวไป ก็แจ้งวันนัดไต่สวนให้จำเลยทราบนะจำเลยจะมาฟังการไต่สวนมูลฟ้องก็ได้นะโดยที่ตั้งทนายมาซักค้านพยานโจทย์ด้วยก็ได้นะฮะฝั่งโจทย์ก็ต้องเอาพยานมาสืบใช่ไหมจำเลยอาจจะเอาตัวทนายเนี่ยมาซักค้านก็ได้นะฮะหรือจำเลยจะไม่มาแต่แต่งทนายมาซักค้านพยานโจทย์ก็ได้เห็นไหมจำเลยจะมาไม่มาก็ได้จะมาพร้อมทนายหรือจะส่งทนายมาอย่างเดียวเพื่อมาซักค้านได้ทั้งสิ้นนะเป็นสิทธิของจำเลยนะครับกฎหมายบอกว่าห้ามไม่ให้ศาลทำคำให้การจำเลยและก่อนที่ศาลประทับฟ้องไม่ให้ถือว่าจำเลยอยู่ในฐานะเช่นนั้นนะก็แปลว่าครับในกรณีที่ราษฎรเป็นโจทย์เนี่ยนะครับนะกรณีเช่นนี้นะก่อนที่ศาลจะประทับฟ้องเนี่ยจำเลยยังไม่ถือว่าเป็นจำเลยแต่เรียกว่าจำเลยนะครับ165/1อันนี้ก็เป็นมาตราเพิ่งแก้ไขใหม่ไม่กี่ปีนะครับก็บอกว่าในคดีราษฎรคดีที่อัตราโทษประหารชีวิตเนี่ยฮะหรือคดีที่จำเลยอายุไม่เกิน18ปีนะในวันที่ถูกฟ้องนะครับต่อศาลเนี่ยในการไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา165ถ้าจำเลยมาศาลเมื่อไรและจำเลยไม่มีทนายความเป็นบทบังคับว่าให้ศาลตั้งทนายความให้จะไม่ตั้งไม่ได้นะเฉพาะ2คดีนะก็คือคดีที่มีโทษประหารกับคดีที่จำเลยอายุไม่เกิน18ปีนะในวันที่ถูกฟ้องเนี่ยจะต้องมีทนายความนะจะนำมาเองก็ได้ถ้าไม่มีก็ต้องตั้งให้นะครับเป็นบทบังคับว่าต้องมีทนายความนะส่วนกรณีวรรค2นะบอกว่าในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกนะในการไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา165ถ้าจำเลยไม่มาศาลเมื่อใดให้ศาลถามจำเลยว่ามีทนายความหรือไม่ถ้าไม่มีและจำเลยต้องการทนายความก็ให้ศาลตั้งทนายความให้นะเฉพาะวรรค2เนี่ยเป็นคดีที่มีเป็นโทษจำคุกนะถ้าศาลถามว่ามีทนายความไหมไม่มีต้องการทนายความไหมต้องการถ้าต้องการศาลก็จัดให้แต่ถ้าบอกต้องการทนายความไหมไม่ต้องการไม่ต้องการศาลก็ไม่ต้องจัดให้เปลืองสตังค์นะครับ166นะฮะถ้าโจทย์นะฮะไม่มาตามกำหนดนัดเนี่ยนะให้ศาลยกฟ้องเห็นนะลงโทษโจทย์เลยโจทย์จะมาลีลาไม่ได้นะฟ้องเสร็จแล้วถึงกำหนดนัดไต่สวนมูลฟ้องโจทย์ไม่มาลีลาอย่างนี้เพื่อเป็นการถ่วงเวลาใช่ไหมเขาอาจจะมองว่าเนี่ยเป็นการถ่วงเวลาจำเลยให้จำเลยมันเดือดร้อนใช่ไหมกรณีนี้โจทย์ไม่มาตามกำหนดนัดไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยผลก็คือให้ศาลยกฟ้องเลยนะตาม166นะฮะแต่ถ้าศาลเห็นว่ามีเหตุสมควรจึงมาไม่ได้ก็อาจจะสั่งเลื่อนคดีไปก็ได้เช่นทนายอาจจะโทรศัพท์มานะขับมาแล้วประสบอุบัติเหตุนะหัวตรงหัวแตกอะไรก็ว่าไปนะถ้ามันมีเหตุสมควรนะอย่างนี้ก็อาจจะสั่งเลื่อนคดีไปก็ได้นะครับหรือเสมียนทนายได้มาเลื่อนขอเลื่อนคดีก็อาจจะถือว่ามีเหตุสมควรก็อาจจะสั่งเลื่อนคดีไปก็ได้นะครับคดีที่ศาลได้ยกฟ้องดังกล่าวแล้วถ้าโจทก์มาร้องภายใน15วันนับแต่วันที่ศาลยกฟ้องนี้โดยได้แสดงเห็นว่ามีเหตุสมควรจึงมาไม่ได้นะก็ยกขึ้นไต่สวนมูลฟ้องใหม่เช่นโจทย์ประสบอุบัติเหตุเนี่ยสลบไป3วัน7วันตื่นขึ้นมาอ้าวเฮ้ยมันเลยวันนัดไต่สวนมูลฟ้องแล้วโจทย์ก็รีบนะหรือทนายเนี่ยรีบมาศาลภายใน15วันเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคมาภายในกำหนดก็ให้ศาลยกขึ้นไต่สวนได้นะถ้ามันมีเหตุสมควรนะก็ยกขึ้นไต่สวนมูลฟ้องใหม่ได้

0: นะครับนั้นกรณีตาม166เนี่ยเป็นกรณีที่โจทก็คือไม่ว่าใครเลยก็ตามไม่มาสักคนเลยนะแต่ถ้ามาสักคนนึงเนี่ยเช่นอัยการไม่มาแต่โจทร่วมมาก็ถือว่าน่าจะถือว่าโจทอะไรครับไม่มาในวันไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยไม่ได้นะครับต่อมาในคดีที่ศาลยกฟ้องดังกล่าวแล้วจะฟ้องจำเลยในเรื่องเดียวกันอีกไม่ได้นะฮะลงโทษเลยนะครับเมื่อคุณไม่มาแล้วศาลยกฟ้องแล้วจะฟ้องจำเลยอีกไม่ได้แต่ถ้าศาลยกฟ้องเช่นนี้กรณีที่ราษฎรทำนั้นเป็นโจทก็ไม่ตัดอำนาจพนักงานอัยการที่จะฟ้องคดีนั้นอีกเว้นแต่เป็นความผิดส่วนตัวใช่ไหมบางทีก็ทำไมครับราษฎรแกล้งฟ้องกันแกล้งฟ้องจำเลยนะอาจจะรับงงรับทองมาแล้วถึงเวลาก็แกล้งฟ้องกันเสร็จแล้วก็ไม่มาใช่ไหมฮะศาลยกฟ้องกรณีเช่นนี้อาจจะเป็นการหัวกันนะกฎหมายก็เลยบอกกรณีนี้ไม่ตัดอำนาจพนักงานอัยการนะอัยการยังฟ้องได้อยู่เว้นแต่เป็นความผิดต่อส่วนตัวนะก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเขาไม่อยากดำเนินคดีต่อก็เรื่องของเขานะครับต่อมา167นะถ้าปรากฏว่าคดีมีมูลให้ศาลประทับฟ้องไว้เฉพาะกระทงที่มีมูลคดีไม่มีมูลก็ให้ยกฟ้องไปนะครับ168เมื่อศาลประทับฟ้องแล้วให้ส่งสำเนาฟ้องแก่จำเลยรายตัวไปนะครับ169นะครับเมื่อศาลประทับฟ้องแล้วยังไม่ได้ตัวจำเลยมาให้ศาลออกหมายเรียกหรือหมายจับก็ได้นะเพราะว่าไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยจำเลยจะมาหรือไม่มาก็ได้เมื่อศาลประทับฟ้องแล้วถ้าจำเลยไม่มาก็ออกหมายเรียกหรือออกหมายจับก็แล้วแต่ดุลพินิจของศาลนะครับ170นะครับคำสั่งของศาลที่ให้คดีมีมูลย่อมเด็ดขาดแต่คำสั่งที่ว่าคดีไม่มีมูลนั้นโจทมีอำนาจอุทธรณ์ฎีกาต่อได้นั่นเองนะครับโอเคก็ขอจบในส่วนแรกก็คือการไต่สวนมูลฟ้องก่อนครับในส่วนที่2นะฮะการพิจารณาคดีอาญาในศาลชั้นต้นนะครับเรามาดูก่อนนะอันแรกก่อนเลยนะก็เป็นหัวใจของการพิจารณาคดีก็คือ172นะการพิจารณาและสืบพยานในศาลเนี่ยนะครับมีอยู่2เรื่องสำคัญก็คือประการที่1ก็คือให้ทำโดยเปิดเผยแปลว่าอะไรไม่ใช่ไปทำโดยการรับแปลว่าใครก็สามารถที่จะเข้าไปฟังก็ได้ในห้องพิจารณาคดีนะครับนะไม่ใช่ว่าแอบนะพิจารณากันรับหลังกันนะครับนะคุยกันนะครับไม่ต่อรองอะไรกันไม่ได้นะครับต้องทำโดยเปิดเผยประการที่2คือการพิจารณาคดีเนี่ยต้องทำต่อหน้าจำเลยนะจะทำรับหลังจำเลยไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะต้องให้จำเลยเนี่ยได้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็แต่เว้นแต่มีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะมันก็จะมีข้อยกเว้นเต็มไปหมดเลยนะก็ประมาณสัก10ข้อได้นะที่ว่าจำเลยเนี่ยนะจะไม่ต้องมาสามารถพิจารณาคดีรับหลังจำเลยได้อันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นนะครับแต่โดยหลักการนี่ก็คือต้องเปิดเผยแล้วก็ต่อหน้าจำเลยนะครับนะเมื่อโจทก์ทนายโจทก์และจำเลยมาอยู่ต่อหน้าศาลแล้วศาลเชื่อว่าเป็นจำเลยจริงนะฮะในชั้นพิจารณาคดีก็เหมือนกันนะศาลก็ต้องเช็คว่าเป็นจำเลยจริงนะก็ให้อ่านอธิบายฟ้องให้จำเลยฟังนะถามว่ากระทำผิดจริงหรือไม่จะให้การต่อสู้อย่างไรนะคำให้การของจำเลยก็ให้จดไว้ถ้าจำเลยไม่ยอมให้การนะก็ให้ศาลจดรายงานไว้แล้วก็ดำเนินการพิจารณาต่อไปเห็นไหมฮะนั้นในชั้นพิจารณาคดีก็เหมือนกันนะจำเลยจะให้การนะหรือไม่ให้การก็ได้แต่การที่จำเลยไม่ให้การเนี่ยมันก็เป็นผลอาจจะเป็นผลเสียกับจำเลยเองเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมคนที่บริสุทธิ์ใจทำไมไม่ให้การอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อสังเกตได้เหมือนกันนะครับ173นะในคดีที่มีโทษประหารชีวิตนะหรือคดีที่จำเลยอายุไม่เกิน18ปีในวันที่ถูกฟ้องก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจำเลยว่ามีทนายไหมถ้าไม่มีก็ให้ตั้งทนายให้เห็นไหมฮะจำเลยบอกว่าผมมันฆาตกรชั่วนะฆ่าพ่อฆ่าแม่มันเลวใช่ไหมฆ่าบุปการีโทษประหารชีวิตนะศาลประหารผมไปเลยผมไม่เอาทนายความจำเลยไปเสร็จผมไม่เอาทนายความได้ไหมไม่ได้ศาลก็ต้องตั้งให้ใช่ไหมฮะเพราะว่ากฎหมายได้บังคับว่ากรณีเนี่ยเป็นคดีโทษเนี้ยโทษประหารชีวิตหรือคดีอายุไม่เกิน18ปีเนี่ยนะฮะจำเป็นต้องมีทนายความนะครับแต่ในคดีที่เป็นอัตราโทษจำคุกนะฮะก่อนเริ่มพิจารณาก็ให้ศาลถามว่ามีทนายความไหมถ้าไม่มีก็นะและต้องการเนี่ยก็ให้จัดให้นะฮะอันนี้ก็หลักการเหมือนกับการไต่สวนมูลฟ้องนะก็เรียกว่าไต่สวนมูลฟ้องนี่ก็ก๊อปปี้มานั่นเองนะจำง่ายๆนะครับ174นะก่อนนำพยานเข้าสืบนะโจทมีอำนาจเปิดคดีเพื่อให้ศาลทราบคดีโจทคือแถลงถึงลักษณะของฟ้อง นะอีกทั้งพยานหลักฐานที่จะนำสืบนะมีอะไรบ้างใช่ไหมเพื่อพิสูจน์ความผิดจำเลยเสร็จแล้วก็ให้โจทย์นำพยานเข้าสืบนะคดีอาญาเนี่ยนะครับโจทย์นำพยานเข้าสืบก่อนจำเลยเสมอไม่เหมือนคดีแพ่งนะใครจะมีหน้าที่เอาพยานมาสืบไม่รู้รู้แต่ว่าถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยนะครับนะถ้าเป็นถ้าพยานฝากปากเนี้ยโจทย์นำเข้าสืบเนี่ยโจทย์ต้องนำสืบก่อนเพื่อที่จะว่าจำเลยเนี่ยได้ต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่รู้แล้วโจทย์เอาพยานอะไรมาบ้างเห็นได้เลยว่าให้สิทธิ์จำเลยอย่างเต็มที่นะครับเมื่อสืบพยานโจทย์แล้วก็จำเลยมีอำนาจเปิดคดีเพื่อให้ศาลทราบคดีจำเลยนะโดยแถลงข้อเท็จจริงนะหรือข้อกฎหมายซึ่งตั้งใจจะอ้างอิงทั้งสถานที่จะนำสืบเสร็จแล้วให้จำเลยนำพยานเข้าสืบเห็นนะเมื่อโจทย์สืบพยานเสร็จแล้วนะจำเลยมีสิทธิ์ที่จะทำไมครับนำพยานมาสืบหลังจากโจทย์นำพยานเข้าสืบหมดแล้วเห็นนะก็เป็นเรียกว่าให้สิทธิ์จำเลยเต็มที่แต่จำเลยจะไม่เอาพยานมาสืบก็ได้นะก็เป็นสิทธิ์จำเลยเหมือนกันนะจำเลยบอกไม่มีพยานแล้วตอนนั้นทำผิดหรือไม่ใช่ทำผิดตอนนั้นอยู่คนเดียวนะไม่มีพยานสักปากเลย ก็เป็นเรื่องของจำเลยฉะนั้นแล้วจำเลยเนี่ยจะนำพยานเข้ามาสืบหรือไม่ก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าจำเลยนำพยานเข้าสืบเนี่ยจะต้องนำสืบนะหลังโจทย์นำพยานเข้าสืบนั่นเองเพื่อให้สิทธิ์จำเลยได้ต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่นะครับเมื่อสืบพยานจำเลยเสร็จแล้วโจทย์และจำเลยมีอำนาจแถลงปิดคดีของตนด้วยปากหรือหนังสือหรือทั้งสองอย่างนะครับในระหว่างพิจารณาศาลเห็นว่ามันจะเป็นต้องสืบพยานหรือทำการอะไรอีกจะสั่งงดพยานหรือการนั้นเสียก็ได้ฉะนั้นบางทีศาลอาจพิจารณาไปเฮ้ยนี่มันไม่ผิดแล้วนะไม่ใช่เรื่องที่ผิดแล้วนะหรือไม่ใช่ตัวจำเลยแล้วศาลก็สามารถที่จะงดสืบพยานต่อพอละไม่ต้องสืบละจำเลยไม่ได้ทำผิดก็ได้นะครับก็เป็นอำนาจของโจทย์นะต่อมา176เรื่องนี้ก็สำคัญในชั้นพิจารณานะถ้าจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องนะฟ้องมันใหญ่มาไงรับสารภาพหมดนะศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้ถูกไหมถูกใช่ไหมจะไปสืบทำไมก็เนื่องเมื่อรับสารภาพแล้วนะฟ้องมาข้อหา อะไรทำร้ายร่างกายก็ได้นะครับข้อหาชิงทรัพย์ก็ได้นะครับใช่ไหมเสร็จแล้วปรากฏว่าอะไรครับนะรับสารภาพโอ้รับสารภาพมันก็สบายเลยใช่ไหมฮะนะไม่ต้องจะไปสืบพยานอีกทำไมโดยหลักการสืบไหมก็คงไม่ต้องสืบไม่เสียเวลาก็รับสารภาพแล้วผมเป็นคนตัดไม้เองครับผมเป็นคนตัดไม้พยุงเองอ่ะก็จบนะจะไปสืบเพื่ออะไรอีกใช่ไหมฮะทุกคนแฮปปี้ถูกไหมนะศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้นะกฎหมายใช้คำว่าศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบก็ได้ก็แปลว่าศาลจะสืบต่อหรือไม่สืบก็ได้เพราะบางทีอาจจะทำไมครับแกล้งรับสารภาพก็ได้บางทีรับตังมาเพื่อมารับสารภาพก็มีนะนายทุนบอกเนี่ยจ้าง 200,000 เนี่ยไปติดคุกแทนให้หน่อยไปรับสารภาพแทนหน่อยนะติดคุกประมาณปีเดียวเองข้อหาไม่หนักนะเดี๋ยวรับลดหย่อนผ่อนโทษอะไรติดจริงๆไม่กี่เดือนว่าก็อธิบายอย่างนี้ไปใช่มั้ยเอาไป 200,000 อาจจะจ้างมารับสารภาพมันก็มีนะครับแกล้งเป็นแพะไอ้แกล้งเป็นแพะมันก็มีเหมือนกันเนี่ยฉะนั้นกรณีเนี้ยศาลจะนะไม่อาจจะสืบพยานต่อก็เป็นได้เหมือนกันแต่โดยหลักการแล้วเมื่อจำเลยรับสารภาพแล้วศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้นะแต่โดยหลักก็คือไม่สืบแหละนะเว้นแต่อาจจะมีข้อยกเว้นแต่คดีที่มีข้อหาในความผิดซึ่งจำเลยรับสารภาพนั้นกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างต่ำไว้เนี่ยนะจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปโอ้โหแปลว่าโทษหนักไหมโทษหนักขนาดโทษอย่างต่ำยังต้องทำไมครับติดคุก5ปีอ่ะใช่ไหมฮะอันนี้เราดูที่อะไรครับดูที่อัตราโทษที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เช่นอะไรครับเช่นอะไรดีเช่นฆ่าคนตายเงี้ยใช่ไหมฮะฆ่าคนตายนี่ก็มีโทษเลยประหารจำคุกตลอดชีวิตจำคุกเท่าไหร่15-20ปีถูกไหมยังคดีประหารไอ้คดีเนี้ยโหขนาดโทษจำคุกขั้นต่ำมันตั้ง15ปีถูกไหมฮะนั้นโทษเนี่ยนะฮะมันหนักแม้ผมรับสารภาพว่าผมเนี่ยผมมันเลวผมมันฆ่าพ่อฆ่าแม่ใช่ไหมมีโทษประหารชีวิตเนี่ยก็คือโทษสถานหนักกว่านั้นใช่ไหมก็คือโทษประหารชีวิตเนี่ยแล้วว่าฆ่าบุปการีโทษหนักเลยโทษประหารชีวิตผมมันฆ่าพ่อฆ่าแม่ผมมันเลวผมรับสารภาพทุกอย่างเลยใช่ไหมฮะกรณีเช่นนี้ศาลจะทำไมครับไม่สืบพยานได้ไหมเรามาดูนะกฎหมายใช้คำว่าศาลฟังพยานโจทจนกว่าจะพอใจนักศึกษาดูดีฮะฟังจนกว่าจะพอใจไม่เหมือนกับ คดีปกตินะคดีปกติเนี่ยนะครับนะถ้านะจำเลยปฏิเสธเนี่ยศาลจะลงโทษได้ต่อเมื่ออะไรครับต่อเมื่อสืบพยานแล้วนะสืบพยานฝั่งโจทก์ฟังพยานฝั่งโจทก์แล้วเรียกว่าอะไรครับสิ้นสงสัยนะตามสมควรด้วยแถมคำว่าตามสมควรด้วยสิ้นสงสัยแล้วนะตามสมควรจำเลยเนี่ยทำผิดแน่อย่างเงี้ยศาลถึงจะลงโทษกรณีที่จำเลยปฏิเสธนะครับเพราะว่ามันต้องศาลต้องฟังแล้วต้องเป็นจำเลยคนนี้แน่นอนไม่ใช่คนอื่นทำหรอกแต่กรณีรับสารภาพเนี่ยนะครับรับสารภาพเนี่ยถ้าเป็นคดีที่โทษไม่หนักเนี่ยก็สามารถที่จะพิพากษาเลยไม่ต้องสืบพยานต่อก็ได้เช่นสืบไปแล้ว 4-5 ปากจำเลยบอกเฮ้ยไม่รอดแน่เลยโอ้โหพยานมันชัดเจนขนาดนี้ขอนะเปลี่ยนใจนะรับสารภาพใช่ไหมฮะใช่ไหมกรณีที่ศาลจะไม่สืบพยานก็ได้แต่ถ้าเป็นคดีที่โทษขั้นต่ำเนี่ยยัง5ปีเลยใช่ไหมหรือโทษหนักกว่านั้นเช่นโทษประหารชีวิตเนี่ยนะเช่นฆ่าคนตายเนี่ยโทษประหารชีวิตถูกไหมฮะกรณีเช่นนี้นะฮะศาลจะงดสืบพยานจะไม่สืบพยานเลยไม่ได้นะศาลต้องฟังพยานโจทก์ฉะนั้นฟังพยานโจทก์เนี่ยเช่นพนักอัยการเนี่ยต้องเอาพยานมาสืบจนกว่าจะพอใจศาลอาจจะสืบสักปากนึงก็ได้พอใจแล้วนะในทางปฏิบัติเรียกว่าสืบประกอบนะศาลบอกว่าเอาวันนี้เอามากี่ปากเอามา2ปากอ่ะศาลจะดีศาลสืบ2ปากเลยนะจะได้คนเป็นพยานจะได้ตังค่ารถถูกไหมนะครับก็ให้สืบ2ปากพอใจแล้วจำเลยทำผิดจริงใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะลงโทษนะฮะจำคุกประหารอะไรก็แล้วแต่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดนะคดีที่มีโทษหนักเนี่ยอย่างที่อธิบายไปเนี่ยนะครับนะตั้งแต่5ปีขึ้นไปหรือหนักกว่านั้นเนี่ยไม่ได้มีการสืบพยานอย่างนี้ศาลลงโทษไม่ได้นะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตนะตาม176นะคดีที่จำเลยหลายคนเนี่ยจำเลยบางคนรับสารภาพศาลเห็นสมควรก็สั่งจำหน่ายคดีนะสำหรับจำเลยที่ปฏิเสธเพื่อให้โจทก์ฟ้องจำเลยที่ปฏิเสธนั้นเป็นคดีใหม่ได้นั่นเองนะครับ181ก็ให้นำ166มาใช้ก็คือกรณีโจทก์ไม่มาตามกำหนดนัดในที่นี้ก็คือนัดพิจารณาคดีเห็นนะนัดไต่สวนมูลฟ้องไม่มายกฟ้องเหมือนกันนะในชั้นพิจารณาคดีโจทก์ไม่มาตามกำหนดนัดก็ยกฟ้องได้เช่นเดียวกันนะครับเว้นแต่ว่ามีเหตุสมควรเนี่ยจะสั่งเลื่อนคดีไปก็ได้นะใช้หลักการเดียวกันนะ163เมื่อมีเหตุอันควรโจทก์มีอำนาจยื่นคำร้องขอต่อศาลแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องก็ได้ก่อนมีคำพิพากษาศาลชั้นต้นนะถ้าศาลเห็นสมควรจะอนุญาตหรือสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องเสียก่อนก็ได้นะเมื่ออนุญาตแล้วค่อยส่งสำเนาแก้ฟ้องหรือฟ้องเพิ่มเติมแก่จำเลยเพื่อแก้นะและศาลจะยังสั่งแยกสำนวนพิจารณาฟ้องเพิ่มเติมนั้นก็ได้นะครับเมื่อมีเหตุอันควรนะจำเลยก็อาจจะยื่นคำร้องขอแก้หรือเพิ่มเติมคำให้การของเขาก่อนศาลพิพากษานะครับถ้าศาลเห็นสมควรก็อนุญาตก็ให้ส่งสำเนาแก่โจทก์ไปอันนี้ก็เป็นศาลชั้นต้นเหมือนกันฉะนั้นการแก้ฟ้องแก้คำให้การเนี่ยก็ต้องทำให้เสร็จนะฮะก่อนศาลชั้นต้นพิพากษานะครับ164นะครับคำร้องขอแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องถ้าทำให้จำเลยเสียเปรียบนะห้ามไม่ให้ศาลอนุญาตนะเว้นแต่เป็นพวกแก้รายละเอียดเล็กๆน้อยเนี่ยสามารถทำได้นะครับ30นะคดีอาญาใดซึ่งพนักงานอัยการยื่นฟ้องแล้วผู้เสียหายจะยื่นขอนะขอเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมก็ได้นะครับนะอันนี้คือก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนั้นนะ31นะคดีอาญาที่ไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวนะครับผู้เสียหายฟ้องแล้วอัยการจะยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมได้นะก่อนคดีเสร็จเด็ดขาดนะครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่างตัวอัยการฟ้องกับตัวผู้เสียหายฟ้องนั่นเองครับ35นะครับคำร้องขอถอนฟ้องคดีอาญาจะยื่นเวลาใดก่อนมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นก็ได้นะครับศาลจะมีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ถอนก็ได้ฮะเป็นดุลพินิจของศาลการขอถอนฟ้องเนี่ยศาลจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้นะเป็นเรื่องของศาลนะครับแล้วแต่ศาลจะเห็นสมควรประการใดนะถ้าคำร้องนั้นได้ยื่นภายหลังจำเลยนะยื่นคำพิการแล้วนะก็ให้ถามจำเลยว่าคัดค้านหรือไม่นะครับสุดท้ายนะครับการถอนฟ้องเนี่ยนะครับนะกรณีถอนฟ้องเด็ดขาดนะก็คือไม่มีเจตนาที่จะไปฟ้องใหม่นะเช่นฟ้องผิดศาลเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือถอนเพื่อจะไปฟ้องใหม่อย่างนี้ไม่ถือว่าเด็ดขาดนะกรณีถอนฟ้องเด็ดขาดเนี่ยมาตรา36ก็บอกว่าคดีอาญาซึ่งได้ถอนฟ้องไปจากศาลแล้วจะนำมาฟ้องอีกหาได้ไหมนะถอนแล้วจบเลยนะครับนะเว้นแต่1ถ้าอัยการยื่นฟ้องแล้วไม่ได้ความผิดต่อส่วนตัวเมื่อถอนฟ้องไปก็ไม่ตัดสิทธิ์ผู้เสียหายนะที่ยื่นฟ้องใหม่นะกรณีที่2ก็คือนะถ้าพนักงานอัยการถอนคดีนั้นนะซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัวโดยที่ไม่รับความยินยอม จากผู้เสียหายการถอนนั้นก็ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายนะครับแล้วก็3ถ้าผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องคดีอาญาไว้แล้วได้ถอนฟ้องคดีนั้นเสียการถอนคดีนี้ก็ไม่ตัดสิทธิพนักงานอัยการเว้นแต่เป็นความผิดต่อส่วนตัวเห็นไหมฮะงั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยถอนฟ้องก็คือจะฟ้องใหม่ไม่ได้แต่ว่ากรณีผู้เสียหายถอนฟ้องอัยการฟ้องได้หรืออัยการถอนฟ้องผู้เสียหายฟ้องได้นะครับอันนี้ก็ขอจบในส่วนของการพิจารณาคดีไปแค่นี้ครับ
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
0: ในเรื่องการพิพากษาและคำสั่งนะครับก็จะแบ่งเป็นสองช่วงเหมือนกันนะในช่วงแรกคือการพิพากษายกฟ้องนะหรือลงโทษนะครับหลังจากที่นะกระบวนการเนี่ยเดี๋ยวเล่ากระบวนการก่อนกระบวนการน่ะหลังจากที่ฟ้องมาแล้วเนี่ยนะครับเข้าสู่ชั้นไต่สวนมูลฟ้องนะครับกรณีนะถ้ามันมีการไต่สวนมูลฟ้องก็ไต่สวนมูลฟ้องไปนะครับเมื่อไต่สวนมูลฟ้องประทับฟ้องแล้วนะก็เข้าสู่การพิจารณาคดีการพิจารณาคดีก็มีการสืบพยานก็เอาโจทย์เอาพยานมาสืบจำเลยพยานมาสืบกันไปสืบกันมานะสืบเสร็จหมดละนะศาลก็รับฟังข้อเท็จจริงเรียบร้อยละนะครับตรงนี้ศาลก็ต้องมาทำไมครับก็ต้องมาชั่งน้ำหนักพยานนะเพื่อที่ตัดสินคดีนะเพื่อที่พิพากษาคดีนะครับนะก็จะลงโทษหรือจะยกฟ้องใช่ไหมฮะคดีอาญานะครับงั้นการพิพากษายกฟ้องหรือลงโทษเนี่ยนะครับนะจำเลยเนี่ยนะต้องอยู่ภายในกรอบของฟ้องโจทย์นะซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญ2ประการด้วยกันก็คือ1นะข้อเท็จจริงที่อ้างว่าจำเลยกระทำผิดนะฮะจำนะข้อเท็จจริงเป็นยังไงสืบแล้วเนี่ยนะครับจำเลยทำอะไรบ้างนะกับ2คำขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดที่ฟ้องนะขอให้ลงโทษอะไรนะมาตราที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลักๆ ก็มีอยู่มาตรา1ก็คือมาตรา185นะครับในวรรคที่1เนี่ยนะวรรค1เนี่ยนะฮะบัญญัติว่าถ้าศาลเห็นว่าไอ้มิได้กระทำผิดนะอันที่1นะนะก็ดีนะการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดนะอันที่2ก็คือสิ่งที่ทำเนี่ยไม่เป็นความผิดก็ดีดีหมดอะนะฮะ3คดีขาดอายุความแล้วก็ดีนะฮะ4นะมีเหตุตามกฎหมายที่จำเลยไม่ควรต้องรับโทษก็ดีนะมีอยู่4เหตุเนี้ยนะครับผลก็คือให้ศาลยกฟ้องเห็นนะงั้นเรามาดูมันมีอะไรบ้างนะจำเลยไม่ได้กระทำผิดนะใครทำก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่จำเลยเห็นนะใครทำก็ไม่รู้คดีเนี้ยมีคนปาระเบิดมีคนยิงกันแต่ว่าใครทำก็ไม่รู้จำเลยเนี่ยไม่ได้ทำนะอันนี้คืออันที่1อันที่2คือการกระทําจําเลยไม่เป็นความผิดก็แปลว่าสิ่งที่จําเลยสิ่งอะไรจําเลยได้กระทําในสิ่งเนี้ยที่ฟ้องมาจําเลยกระทําจริงแต่สิ่งที่จําเลยทําอ่ะมันไม่เป็นความผิดนะงั้นกฎหมายอาญาไม่เป็นความผิดคุณจะไปหาหลักกฎหมายใกล้เคียงมาอุดช่องว่างแบบประมวลกฎหมายแพ่งแบบกฎหมายแพ่งไม่ได้คดีอาญาจําเลยไม่ได้ทําผิดก็ต้องยกฟ้องนะจะไปหาความผิดใกล้เคียงจะไปหาเอาจารีตประเพณีอะไรมาไม่ได้นะก็ต้องดูว่ามันมีกฎหมายบัญญัติไว้ไหมถ้าไม่มีก็นะฮะก็อะไรครับก็ต้องยกฟ้องไปถ้าสิ่งที่จำเลยทำไม่เป็นความผิดเช่นอะไรครับเช่นเอาปืนยิงหัวตัวเองเนี่ยพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยนะมันไม่มีกฎหมายเขียนเอาไว้จะไปเอาข้อหาฆ่าคนอื่นมาก็คงไม่ได้ฆ่าผู้อื่นมาก็คงไม่ได้นะครับหรือคดีขาดอายุความนะผิดหรือเปล่าไม่รู้แต่คดีมันขาดอายุความมันเลยอายุความไปแล้วนะครับนะก็ยกฟ้องไปนะหรือมีเหตุที่จำเลยไม่ควรต้องรับโทษก็ดีนะก็ให้ศาลยกฟ้องเนี่ยนะคือมี4กรณีเนี้ยถ้าพิจารณาแล้วมันได้4กรณีนี้ก็ให้ศาลยกฟ้องนะยกฟ้องโจทย์เนี่ยปล่อยจำเลยไปนะครับนะแต่ศาลจะสั่งขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้ก็เป็นอำนาจของศาลเรียกว่าจะ

ขังต่อก็ได้นะกรณีที่นะจำเลยถูกขังในระหว่างพิจารณาคดีอยู่แล้วเนี่ยนะก็อาจจะขังต่อนะรอจนกว่าจะมีการอุทธรณ์ฎีกาอะไรหรือไม่นะครับก็สามารถที่จะขังได้นะมาดูฎีกานะครับที่เกี่ยวข้อง 9026/2560 นะฟ้องโจทขาดอายุความนะสิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปนะตามปวิอาญาเนี่ยมาตรา395อนุ5นะแม้จำเลยให้การรับสารภาพศาลก็ไม่อาจลงโทษจำเลยได้เห็นนะฮะยกตัวอย่างคดีลักทรัพย์ก็ได้ใช่ไหมสมมติอายุความเท่าไหร่10ปีใช่ไหมปรากฏเลยอายุความแล้วจับตัวมาเนี่ยหรือกว่าจะมาฟ้องเนี่ยเลยอายุความไปแล้วผลก็คือนะจำเลยบอกให้การรับสารภาพครับศาลมาตรวจดูอ้าวขาดอายุความไปแล้วแม้รับสารภาพก็ทำไมก็ต้องยกฟ้องไปนะครับลงโทษจำเลยไม่ได้นะฮะอันนี้ก็นี้แม้จะให้การรับสารภาพก็ไม่สามารถที่จะลงโทษได้นะครับหรือฎีกา2263/2555เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไปโดยทุจริตจึงไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะแม้จำเลยจะให้การรับสารภาพและไม่ได้อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ย่อมหยิบขึ้นวินิจฉัยและพิพากษายกฟ้องในความผิดฐานลักทรัพย์เสียได้นะโจทก็ฟ้องมาจำเลยเนี่ยมีความผิดฐานลักทรัพย์นะฮะศาลก็ถามให้การยังไงจำเลยบอกรับสารภาพครับก็รับสารภาพไปอ่ะใช่ไหมบางทีก็ไม่รู้นะนะชาวบ้านชาวบ้านไม่รู้จะพูดอะไรก็เขาบอกรับสารภาพไหมรับสารภาพครับศาลอาจจะไปตรวจดูอ้าวนี่มันนะนะจำเลยมันไม่ได้เป็นคนเอาทรัพย์สินไปอ่ะนะครับอาจจะแค่ขอยืมไปนะแล้ววันหลังเอามาคืนเลยสมมติเงี้ยนะนะครับหรือว่าไอ้ตัวทรัพย์สินนั้นเป็นของจำเลยอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ไม่ผิดฐานลักทรัพย์สมมติหน้าสมมตินะก่อนที่เนี้ยศาลดูอ้าวนี่มันไม่ใช่ความผิดนี่นะแม้จำเลยให้การรับสารภาพทำไมครับศาลก็ต้องยกฟ้องจะไปลงโทษไม่ได้ในเมื่อจำเลยไม่ได้กระทำความผิดนะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าแล้วจำเลยนี่ถือว่าทำบุญมาเยอะนะตัวเองรับสารภาพแต่ศาลยังยกฟ้องไงนะเออแล้วทำบุญมาเยอะนะต่อมาดู185/2นะเมื่อศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิดศาลดูก่อนนะจำเลยได้กระทำผิดกระทำผิดคืออะไรครับก็ถ้าเราเรียนกฎหมายอาญาแล้วก็คือการกระทำนั้นมันครบองค์ประกอบความผิดนะครับเมื่อมันกระทำครบองค์ประกอบความผิดแล้วมาดูต่อมาไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษเอาไว้นะฮะก็ให้ศาลลงโทษนะครบองค์ประกอบภายนอกครบองค์ประกอบภายในมีการกระทำการกระทำกับผลมันมีความสัมพันธ์กันตามทฤษฎีจะเมื่อตรวจสอบดูแล้วเนี่ยโอเคนะมันครบองค์ประกอบความผิดเงี้ยนะถือว่าได้กระทำความผิดแล้วยังลงโทษไม่ได้ไปเช็คดูก่อนนะมีเหตุยกเว้นโทษหรือไม่นะถ้าไม่มีเหตุยกเว้นโทษนะก็ให้ศาลลงโทษนะนั้นจะลงศาลก็จะลงโทษแล้วก็บรรยายฟ้องมาสืบพยานมาถูกต้องตรงกันแล้วนะครับศาลถึงจะลงโทษได้นะครับนะให้ศาลลงโทษแก่จำเลยตามความผิดแต่เมื่อเห็นสมควรศาลจะปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้นะครับอาจจะปล่อยชั่วคราวไปก่อนว่าคดีนี้ดูแล้วจำเลยก็ไม่ได้หลบหนีคดีเป็นเรียกว่าไม่ร้ายแรงนะก็อาจจะปล่อยชั่วคราวนะครับไม่จำเป็นจะต้องขังนะหรือไม่จำเป็นต้องขังระหว่างการอุทธรณ์ฎีกาก็ได้นะครับในส่วนนี้ก็ขออนุญาตนะครับจบในส่วนของการพิพากษายกฟ้องหรือลงโทษครับในเรื่องสุดท้ายนะฮะห้ามพิพากษานะหรือสั่งนะเกินคำขอหรือที่ไม่ได้กล่าวไว้ในฟ้องนะตรงเนี้ยนะครับต้องบอกนักศึกษาแต่ต้นว่าเป็นหัวใจสำคัญนะของการทำคำพิพากษานะครับฉะนั้นในคดีอาญาเนี่ยนะศาลจะพิพากษาเนี่ยนะต้องมาเช็คนะในเรื่องนี้ก่อนนะว่าจะสั่งเกินคำขอไม่ได้หรือที่ไม่ได้กล่าวไว้ในฟ้องไม่ได้นะครับเรื่องนี้ก็เหมือนกับคดีแพ่งถ้าเหมือนคดีแพ่งคือเรียกว่าอะไรครับศาลให้เกินกว่าที่ขอไม่ได้ตัวอย่างถ้าเป็นคดีแพ่งเช่นอะไรฟ้องมาในคดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย1,000,000 บาทนะสืบพยานกันอะไรเรียบร้อยแล้วนะศาลฟังได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวโจทย์เนี่ยเสียหาย3,000,000 บาท
แต่โจทย์ขอมาเท่าไหร่โจทย์ขอล้านเดียวโจทย์ไม่โลภไงนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเสียหายกัน3ล้านผลก็คือรับศาลให้3ล้านได้ไหมไม่ได้ก็เนื่องว่าคุณขอมาน้อยคุณก็ได้แค่ล้านเดียวนะในคดีอาญาก็เช่นเดียวกัน

สามปีถูกไหมปรากฏว่าศาลพิจารณาแล้วเฮ้ยนี่ไม่ใช่ทำร้ายมันเอาปืนไล่ยิงนะอย่างนี้มันอะไรนี้มันพยายามฆ่าโอ้ยมันโทษหนักเลยนะพยายามฆ่านี่คืออะไรครับสองในสามใช่ไหมของความผิดพยายามฆ่าใช่ไหมของอะไรของโทษประหารชีวิตโทษหนักเลยนะฮะศาลลงโทษเกินใช่ไหมก็คงไม่ได้นะฮะเกินกว่าที่ขอนะเพราะขอมานิดขอแค่ทำร้ายร่างกายจะไปลงโทษหนักพยายามฆ่าหนักขนาดพยายามฆ่าไม่ได้นะ20-30 ปีไม่ได้นะหรือจะพิพากษาหรือสั่งที่ไม่ได้กล่าวไว้ในฟ้องไม่ได้แสดงว่าเขาไม่ต้องการที่จะเอาโทษในข้อหานี้พิจารณาไปเจอเอาไอ้ข้อหานี้ก็ผิดข้อหานี้ก็ผิดแต่เขาไม่ได้บรรยายมาเขาไม่ได้ขอมาอย่างเงี้ยเราก็จะไปทำไมครับเราก็จะไปลงโทษนะเกินกว่าที่เขาขอหรือที่เขาไม่ได้กล่าวในฟ้องก็ได้ตรงนี้สำคัญนะเป็นหัวใจในการทำคำพิพากษาไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญานะซึ่งก็มีมาตราอยู่สำคัญมาตราเดียวนะครับที่สำคัญเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ดูนะก็คือมาตรา192ก็จะมีอยู่6วรรคด้วยกันนะครับนะก็สำคัญเนี่ยเรียกว่าแทบทุกวรรคนะครับตัวแรกก่อนนะฮะห้ามพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอเนี่ยมาตรา192วรรคหนึ่งอันนี้คือหัวใจเลยนะกฎหมายบอกเลยว่าห้ามไม่ให้พิพากษาหรือสั่งเกินคำขอนะขอเท่าไหร่ได้อย่างมากก็เท่านั้นเห็นนะขอเท่าไหร่ได้อย่างมากก็เท่านั้นฟ้องลักทรัพย์นะฟ้องว่าเนี่ยนายดำเนี่ยนะทำการลักทรัพย์นายขาวพิจารณาแล้วนะปรากฏว่าอะไรครับมันเป็นชิงทรัพย์โอ้มีการใช้กำลังด้วยเอามีดฟันไล่แทงอะไรด้วยนะครับนะศาลจะไปลงโทษโอ้โหนี่มันหนักเลยนะชิงทรัพย์เลยลงโทษนะเอาข้อหาหนักๆชิงทรัพย์เลยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะเกินกว่าที่ขอเองเขาขอมาน้อยนะบางทีนั้นบางทีเนี่ยบางทีเราไปทำไมครับไปทำร้ายเจ้าพนักงานเนี่ยจะไปตบหน้าเจ้าพนักงานนะตบหน้าเจ้าพนักงานนี่เวลาเขาฟ้องอะไรทำร้ายเจ้าพนักงานไหมไม่ใช่เวลาฟ้องนี่ฟ้องเลยพยายามฆ่าเจ้าพนักงานเลยฟ้องหนักไว้ก่อนนะไปชกหน้านะเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับนะโดนฟ้องหนักเลยพยายามฆ่าเจ้าพนักงานศาลบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่พยายามฆ่ามันชกหน้าเนี่ยมันแค่ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานอย่างนี้เกินไหมครับอย่างนี้ไม่เกินลงโทษทำร้ายเจ้าพนักงานได้นะโทษมันเบากว่านะงั้นฟ้องเนี่ยฟ้องหนักไว้ก่อนฟ้องพยายามฆ่าได้นะแต่ลงโทษได้ทำร้ายร่างกายนะแต่ในทางกลับกันฟ้องทำร้ายเนี่ยจะไปลงโทษเฮ้ยมันพยายามฆ่าลงโทษเอาหนักเลยเอาพยายามฆ่าได้ไหมไม่ได้เมื่อคุณขอมาน้อยก็ได้ไม่เกินเท่าที่ขอฉันอยากให้ลงโทษหนักต้องฟ้องทำไมฟ้องหนักมาก่อนนะฟ้องหลายข้อหามาก่อนอย่างบางทีฟ้องมาข้อหาเดียวหลุดเลยนะครับนะเพราะว่าทำไมครับเพราะว่าเรื่องอื่นเนี่ยไม่ได้กล่าวในฟ้องนะพิจารณาไปเนี่ยนะครับฟ้องว่าเข้ามาบุกรุกเข้ามาลักทรัพย์เนี่ยจริงๆแล้วเข้าไปทำอนาจารเจ้าบ้านเข้ามาเอาแต่คุณไม่บรรยายมาเลยแสดงว่าคุณไม่ต้องการที่จะลงโทษข้อหาอนาจารอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะไปลงโทษไม่ได้นะตรงนั้นนี่คือหัวใจสำคัญในการทำคำพิพากษาเนี่ยอยู่ที่มาตรา192วรรคหนึ่งนะครับก็คือห้ามสั่งเกินคำขอหรือที่ไม่ได้กล่าวในฟ้องนะครับส่วนวรรคที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นเรื่องรายละเอียดหรือเป็นเรื่องของข้อยกเว้นนะเรียกกฎหมายท่านต้องรู้อยู่แล้วว่ามันมีทั้งหลักมีข้อยกเว้นนะนั้น192วรรคหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องหลักก่อนว่าจะนะพิพากษาหรือสั่งก็ได้นะเกินคำขอไม่ได้หรือที่ไม่ได้กล่าวในฟ้องเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับเรามาดูนะในรายละเอียดฟ้องจะต้องบรรยายการกระทำที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิดนะและมาตราในกฎหมายที่บัญญัติว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความผิดเห็นนะฉะนั้นเวลาบรรยายฟ้องเนี่ยก็ต้องเขียนเหมือนประโยคบอกเล่านะใครทำอะไรที่ไหนเมื่ออย่างไรนะครับแล้วจะให้ศาลลงโทษข้อหาอะไรมาตราอะไรเห็นนะก็บอกว่านะในวันที่13มกราปี2566เห็นไหมเวลากลางคืนก่อนเที่ยงกลางวันก่อนเที่ยงมีไหมเวลากลางคืนก่อนเที่ยงนะกลางคืนหลังเที่ยงอะไรก็ว่าไปนะ
จำเลยได้กระทำความ

ความผิดนะบุกรุกเข้ามาในบ้านอะไรก็ว่าไปนะครับอธิบายฟ้องไปนะของผู้เสียหายนะทำการนะบังอาจเนี่ยพนักงานอัยการท่านมักใช้คำว่าบังอาจบังอาจเอาทรัพย์ของผู้เสียหายไปใช่ไหมบังทรัพย์เอาทรัพย์ของนายแดงไปเขาบังอาจก็แปลว่าไม่มีสิทธิ์นะตัวจำเลยนี่ไม่มีสิทธิ์เนี่ยเอาไปเนี่ยนะบังอาจเอาสร้อยคอเอารถจักรยานยนต์ก็บรรยายไปบรรยายเสร็จแล้วก็ใช้สารลงโทษอะไรก็เขียนไปนะลงโทษมาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา334นะคือความผิดฐานลักทรัพย์ใช่ไหมฮะความผิดฐานบุกรุกอะไรก็ใส่เลขมาตราไปนะครับอันนี้ก็คือต้องเขียนเอาไว้นะในคดีอาญาเนี่ยต้องเขียนไปเลยว่าจะให้สารลงโทษเรื่องอะไรซึ่งโจทย์นะจะต้องนำพยานหลักฐานเข้าสืบให้ได้นะตามข้อเท็จจริงที่โจทย์บรรยายไว้ซึ่งหลักในการทำคำพิพากษาสำคัญมีอยู่2ประการก็คือห้ามพิพากษาหรือสั่งเกินคำขออีกอันนึงก็คือห้ามพิพากษาหรือสั่งในข้อที่ไม่ได้กล่าวในฟ้องเห็นไหมฮะเมื่อบรรยายฟ้องแล้วโจทย์ก็ต้องสืบสมนะสืบให้ได้นะนะตัวจำเลยเนี่ยได้เข้าไปลักขโมยของวันนี้เวลานี้เนี่ยเอาตัวพยานมาสืบให้ได้นะเห็นจำเลยจริงกี่โมงเอากล้องวงจรปิดอะไรมาพิสูจน์ให้ได้นะครับถึงจะลงโทษได้นะนี่คือกระบวนการนะในการพิจารณาคดีรวมทั้งในการทำคำพิพากษานะครับต่อมามาตรา192วรรค2นะถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาก็คือในการสืบพยานเนี่ยนะครับนะต่างคนก็ต่างเอาพยานมาสืบใช่ไหมโจทย์ก็เอาพยานมาสืบนะนะพยานก็อ้างว่าในวันนี้วันที่13มกราเนี่ยนะข้าพเจ้านะเห็นนะตัวจำเลยอย่างนี้อะไรก็ว่าไปนะครับนี่คือข้อเท็จจริงในทางพิจารณาก็คือในทางพิจารณาได้เนี่ยถ้าข้อเท็จจริงในทางพิจารณาเนี่ยมันแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังกล่าวในฟ้องผลก็คืออะไรครับยกฟ้องเห็นไหมแปลว่าอะไรเป็นการลงโทษนะคุณฟ้องมาว่าลักรถกระบะนะได้ขโมยรถกระบะยี่ห้ออะไรก็ว่าไปทะเบียนบลาๆก็ว่าไปพิจารณาแล้วนะได้ความว่าอะไรลักโทรศัพท์มือถือนะคนละเรื่องไหมคนละเรื่องคนละราวเลยใช่ไหมฮะฟ้องว่าขโมยทีวีพิจารณาแล้วได้ความว่าเป็นมอเตอร์ไซค์เอ้ามันช่วยมากนะสมมติต่างเนี่ยโอ้โหมันแตกต่างกันอย่างเงี้ยนะฮะโอ้จะเห็นภาพชัดใช่ไหมเรียกว่าอะไรครับมันฟ้องกันเนี่ยนะครับคนละเรื่องคนละราวเลยมันตรงกันไหมสมมติไม่ตรงกันการฟ้องคดีเนี่ยนะครับในกรณีเช่นเนี้ยนะครับผลก็คือเลยว่ามันช่วยอย่างเงี้ยผลก็คือกฎหมายบอกว่าให้ศาลยกฟ้องเลยนะครับเว้นแต่ข้อแตกต่างนั้นมิใช่ในข้อสาระสำคัญก็จะมีข้อยกเว้นเหมือนกันเว้นแต่ข้อแตกต่างนั้นมันไม่ใช่สาระสำคัญนะและทั้งจำเลยไม่ได้หลงต่อสู้นะแล้วหนึ่งไม่ได้สาระสำคัญสองจำเลยก็ไม่ได้หลงต่อสู้ศาลจะลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นก็ได้นั้นกรณีมันไม่ใช่เรื่องสาระสำคัญนะตัวจำเลยเนี่ยจะใส่รองเท้าแตะสีเขียวหรือรองเท้าแตะสีแดงอ่ะมันมีประเด็นไหมมันไม่มีประเด็นอ่ะประเด็นคือจำเลยเนี่ยไปทุบหัวเขาจริงหรือเปล่านะครับเห็นหน้าจำเลยจริงหรือเปล่านะครับนะบางทีนะประเด็นเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยดูแล้วมันไม่ใช่สาระของคดีไม่เกี่ยวข้องกันคือจำเลยมันจะใส่กางเกงสีฟ้าหรือกางเกงสีกรมท่าใช่ไหมบางทีพยานอาจจะมองตอนแรกอาจจะเบลอๆสีฟ้ามองไปมาสีกรมท่าคือไม่รู้ว่ามันจะใส่กางเกงนะสีอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างในเรื่องรายละเอียดเหล่านี้นะครับก็คือไม่ใช่ข้อที่เป็นสาระสำคัญอย่างเงี้ยนะครับนะศาลสามารถที่จะลงโทษได้ดังนั้นเป็นเรื่องรายละเอียดพวกนี้นะไม่จำเป็นต้องยกฟ้องเฉพาะสิ่งที่มันเป็นสาระสำคัญเท่านั้นนะมาดูรายละเอียดข้อแตกต่างในข้อสาระสำคัญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญามาตรา192วรรค2เนี่ยหมายถึงแตกต่างในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดนะเช่นทรัพย์คนละอย่างอย่างที่อธิบายไปใช่ไหมฮะมาฟ้องบอกว่าขโมยรถกระบะความจริงก็เป็นรถเก๋งคนละคันคนละเรื่องเลยคนละทะเบียนอะไรเลยนะครับนะหาใช่แตกต่างเพียงรายละเอียดที่จะต้องกล่าวในฟ้องไม่นะครับเช่นฟ้องว่าใช้ไม้ตีแต่ทางพิจารณา
ได้ความว่าจำเลยใช้เหล็กแป๊บตีอันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดนะฮะจำเลยเอาท่อนสักท่อนเนี่ยนะตีจริงไหมตีจริงนะตอนแรกฟ้องบรรยายว่าเป็นไม้นะแต่พยานมาบอกว่ามันไม่ใช่ไม้มันเป็นท่อแป๊บอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันคืออะไรมันก็แตกต่างมันจะเอาอะไรตีก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามันตีจริงไหมตีจริงนะอันนี้ก็อาจจะเป็นแค่รายละเอียดนะครับฟ้องว่าจำเลยใช้เท้าถีบผู้ตายเห็นนะฮะมาจากรถไฟแต่ทางพิจารณาเนี่ยก็คือสื่อพยานแล้วได้ความว่าจำเลยใช้สองมือผลักผู้ตายตกจากรถไฟคือจำเลยมันจะใช้นิ้วยาวๆหรือจะนิ้วสั้นๆผลักมา มันก็แล้วมันก็เป็นการผลักตกจากรถไฟมันจะใช้เท้าถีบหรือจะใช้มือผลักมันก็เหมือนกันอ่ะจำเลยมันทำจริงไหมล่ะทำจริงมันเป็นคนผลักตัวผู้เสียหายเนี่ยตกรถไฟเนี่ยมันจะโดยใช้เท้าหรือใช้มือมันก็ไม่ต่างกันอ่ะถูกไหมฮะมันก็ชั่วเหมือนกันอ่ะถูกไหมเออมันเป็นรายละเอียดแต่บางทีไอ้ตัวพยานอาจจะมองไม่ชัดมองไกลๆเอ๊ะเป็นเท้าหรือเป็นมือกันแน่ใช่ไหมฮะอันก็เป็นเรื่องรายละเอียดนะครับนะฟ้องว่าพยายามฆ่าแต่ไม่ได้บรรยายฟ้องว่าเป็นการกระทำโดยพลาดเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่องรายละเอียดนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องสาระสำคัญนะครับอันนี้กรณีที่ถือว่าแตกต่างกันรายละเอียดเนี่ยอันนี้ก็หยิบไม่ใช่หยิบอ่ะอันนี้ก็ศึกษามาจากคำพิพากษาศาลฎีกานะเช่นคำว่าแล้วเช่นชื่อนะครับนะชื่อเนี่ยนะบางทีเราจะเห็นเนี่ยบางทีบรรยายฟ้องไปเนี่ยนายดำหรือว่านายด่างหรือว่านายเด่นอะไรเงี้ยใช่ไหมบางทีคนเราอาจจะมีหลายชื่อหลาย อาจจะมีหลายชื่อหรือว่าหลายเขาเรียกอะไรนะหลายชื่อเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับนะหรือว่าการตั้งนะเปลี่ยนตั้งพ่อแม่ตั้งให้นะครับชื่ออย่างนี้นะครับภายหลังเนี่ยดูแล้วไม่เหมาะนะครับนะชื่อนี้มีแต่หนี้มีแต่สินขอเปลี่ยนชื่อได้ไหมเปลี่ยนชื่อไม่ใช่พระไปทักว่าให้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเพื่อจะหนีหนี้ใช่ไหมดังนั้นบางคนอาจจะมีหลายชื่อก็ได้ดังนั้นชื่อเนี่ยไม่สำคัญนะจะชื่ออะไรแต่เป็นจำเลยคนนี้จริงหรือเปล่าไอ้คนนี้จริงหรือเปล่าจะชื่ออะไรไม่รู้อะคนนี้จริงหรือเปล่านะครับเพศนะอายุนะเลขทะเบียนเล่นทะเบียนรถยนต์อย่างเงี้ยนะครับนะตัวอะไรตัวโจทย์ฟ้องมาขโมยรถยนต์ทะเบียน11181113ก็ได้ฟ้องมา1113ใช่ไหมฮะปรากฏว่าพิจารณาแล้วมันไม่ใช่เป็น1118ไอ้ตรงเลข8เนี่ยมันเลือนมันกลายเป็นเลข3แต่ว่าขโมยรถคันนี้จริงไหมขโมยคันนี้แหละรุ่นนี้คันนี้เลยเพียงแต่ว่าครับจดเลขทะเบียนผิดแต่คันนี้ใช่ไหมฮะนั้นมันถูกต้องตรงกับคันที่ฟ้องเพียงแต่ไอ้เรื่องหมายเลขอะไรอาจจะพิมพ์ผิดพลาดมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องรายละเอียดนะเจตนาประสงค์ต่อผลนะหรือเจตนาเล็งเห็นผลหรือเจตนาพลาดหรือสำคัญผิดเนี่ยก็เป็นเรื่องของรายละเอียดนะหรือฟ้องว่าจำเลยเป็นผู้ใช้นะฟ้องว่าผู้ใช้แต่พิจารณาแล้วได้ความว่าเป็นตัวการนะอันนี้ศาลลงโทษเป็นตัวการได้นะผู้ใช้ก็รับโทษเสมือนเป็นตัวการนะฉะนั้นกรณีเนี่ยผู้ใช้ฟ้องผู้ใช้ด้วยความว่าเอ้ยมันไม่ใช่ผู้ใช้นะมันเป็นตัวการมันร่วมกันกระทำความผิดอย่างเงี้ยศาลลงเป็นตัวการได้นะครับหรือฟ้องว่าเป็นตัวการแต่ทางพิจารณาเนี่ยได้ว่าเป็นผู้ใช้มันไม่ใช่ตัวการมันเป็นคนใช้เขาไปทำผิดอย่างนี้ศาลลงโทษเป็นผู้ใช้ไม่ได้นะเพราะว่าฟังแล้วมันอะไรมันเป็นผู้ใช้นะครับต้องลงโทษเป็นผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็ฟ้องว่าจำเลยเป็นตัวการแต่ทางพิจารณาได้ความว่าเป็นผู้สนับสนุนลงโทษเป็นผู้สนับสนุนได้นะก็ไม่เกินคำขอนั่นเองนะฮะต่อมา192วรรค3นะในกรณีที่ข้อแตกต่างนั้นเป็นเพียงรายละเอียดนะฮะ193นี่ก็บัญญัติออกไปอีกว่ารายละเอียดเนี่ยมันมีอะไรบ้างเช่นเวลาสถานที่นะฟ้องว่าเวลากลางวันจริงๆแล้วเนี่ยมันทำชั่วเนี่ยทำผิดในเวลากลางคืนนะมันเรื่องของเวลาหรือสถานที่นะเช่นฟ้องว่าทำในหมู่บ้านหมู่หนึ่งแต่จริงๆแล้วมันไล่ยิงกันเนี่ยที่หมู่สองนะเวลาสถานที่กระทำความผิดหรือความผิดฐานลักการรีดช่อโกงยักษ์รับเสียระหว่างความผิดพวกนี้ฟ้องว่าลักทรัพย์ได้ความว่าเป็นยักยอกฟ้องว่าช่อโกงจริงๆแล้วเป็นโกงเจ้าหนี้วนเงี้ยนะนะครับหรือแตกต่างกันระหว่างเจตนากับประมาทฟ้องว่าเจตนาจริงๆแล้วมันประมาท
หรือฟ้องประมาทแล้วจริงแล้วมันเจตนาเนี่ยผลก็คือเลยครับไม่ให้ถือว่าแตกต่างใน

0: าระสำคัญนะฮะนั้นนะฟ้องว่านะทำผิดเวลากลางวันจริงแล้วมันทำผิดเวลากลางคืนมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันทำผิดจริงไหมจริงจากวันกลางคืนไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมเป็นเรื่องรายละเอียดนะฮะไม่แตกต่างกันในสาระสำคัญทั้งไม่ให้ถือว่าข้อที่พิจารณาได้ความนั้นเป็นเรื่องเกินคำขอหรือเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษนะครับเว้นแต่ปรากฏว่าการที่ฟ้องผิดไปเป็นเหตุให้จำเลยหลงต่อสู้นะแต่ทั้งนี้ศาลจะลงโทษจำเลยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดที่โจทก์ฟ้องไม่ได้นะฉะนั้นกรณีพวกนี้นะครับนะแม้จะฟ้องผิดไปไม่เป็นไรฟ้องว่าทำผิดเวลากลางวันจริงๆแล้วผิดเวลากลางคืนไม่เป็นไรฟ้องว่าผิดหมู่หนึ่งแต่ความจริงแล้วทำผิดหมู่สองเนี่ยเป็นเรื่องรายละเอียดเว้นแต่จำเลยต่อสู้ถูกไหมฮะนะเช่นว่าทำผิดวันที่หนึ่งมกราจำเลยบอกวันที่หนึ่งมกราผมอยู่เมืองนอกผมจะมาฆ่าคนในเมืองไทยได้ยังไงผมอยู่เมืองนอกเนี่ยใช่ไหมจำเลยเนี่ยไปหลวงต่อสู้ในประเด็นเนี่ยปรากฏว่าแล้วพิมพ์ผิดจริงๆแล้วจะเขียนว่าวันที่11มกราตกเลขหนึ่งไปตัวหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่จำเลยหลวงต่อสู้ประเด็นนี้ละนะฮะอย่างนี้จะไปลงโทษตัวจำเลยไม่ได้ละจำเลยลงต่อสู้หมายถึงกรณีที่จำเลยบรรยายฟ้องผิดพลาดนะซึ่งมีผลให้จำเลยเข้าใจผิดและต่อสู้ในคดีประเด็นที่พิพาทนั้นไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ในคำให้การหรือการนำพยานหลักฐานเข้าสืบหักล้างข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดนั้นกรณีหลงต่อสู้บัญญัติไว้ในมาตรา192วรรค2และวรรค3กล่าวคือเมื่อข้อเท็จจริงที่ได้จากการพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่โจทก์กล่าวมาในฟ้องแม้ข้อแตกต่างนั้นจะไม่ใช่สาระสำคัญศาลก็ลงโทษจำเลยไม่ได้เห็นไหมฮะจำเลยไปต่อสู้ในเรื่องประเด็นที่โจทก์ฟ้องผิดพลาดมานั่นเอง192วรรค4ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงบางข้อดังกล่าวในฟ้องและตามที่ปรากฏในทางพิจารณาไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษห้ามศาลลงโทษจำเลยในข้อเท็จจริงนั้นใช่ไหมเช่นไม่ได้เช่นฟ้องมาว่าลักทรัพย์แต่ว่าปรากฏว่าในทางพิจารณาเห็นว่าได้มีการไปลวนลามเจ้าทุกข์แรงต่างเนี่ยอย่างนี้ศาลจะไปลงโทษไม่ได้เขาไม่ได้บรรยายมาจะให้ลงโทษฐานอนาจารนะครับกรณีข้อเท็จจริงที่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษอาจเกิดขึ้นได้2กรณีก็คือโจทก์บรรยายข้อเท็จจริงไม่ครบทุกประการนะครับกับโจทก์บรรยายข้อเท็จจริงครบนะฮะการกระทำทุกข้อที่เลยเป็นการกระทำผิดแต่ขอให้ลงโทษจำเลยเพียงบางฐานเท่านั้นนะครับ192วรรค5ถ้าศาลเห็นว่าข้อที่จริงตามฟ้องนั้นโจทก์สืบสมแต่อ้างโจทก์เนี่ยอ้างฐานความผิดหรือบทมาตราผิดไปศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยให้ถูกต้องได้นะเช่นแล้วฟ้องลักทรัพย์ดันไปเขียนว่า อะไรครับทำร้ายร่างกายอย่างเงี้ยศาลบอกเอ้ยมันพิมพ์เลขผิดนิดหน่อยนะอันนี้สามารถที่จะลงโทษตามข้อหาที่ถูกต้องได้นะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าความผิดตามที่ฟ้องนั้นรวมการกระทำหลายอย่างแต่ละอย่างอาจจะเป็นความผิดได้อยู่ในตัวเองศาลจะลงโทษจำเลยในการทำผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามพิจารณาก็ได้เช่นฟ้องว่าพยายามฆ่านะแต่จริงๆแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่พยายามฆ่าจริงๆแล้วมันแค่ทำร้ายร่างกายก็สามารถที่ลงโทษทำร้ายร่างกายได้หรือฟ้องว่าชิงทรัพย์จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ชิงทรัพย์นะครับนะจริงๆแล้วทรัพย์เนี่ยเป็นของเขาเองนะครับเอาทรัพย์คืนเนี่ยอย่างนี้เป็นเพียงแค่การทำร้ายร่างกายอย่างเดียวก็ได้นะครับก็ขออนุญาตจบในส่วนของเรื่องการพิพากษาครับ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ก็แบ่งเป็น2หัวข้อย่อยด้วยกันนะครับในหัวข้อแรกการยื่นอุทธรณ์หรือการฎีกานะครับการอุทธรณ์ฎีกาเนี่ยต้องเป็นไปตามลำดับชั้นศาลนะครับก็มีมาตราที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรา193การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งเห็นนะเวลาอุทธรณ์เนี่ยเราสามารถจะอุทธรณ์คำพิพากษาก็ได้คำสั่งของศาลชั้นต้นก็ได้นะครับในข้อที่จริงนะและข้อกฎหมายเนี่ยให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์นะครับจะรีบใจร้อนนะด่วนใจร้อนนะอุทธรณ์ไปศาลฎีกาเลยไม่ได้นะต้องเป็นไปตามลำดับชั้นก็คือชั้นต้นเสร็จแล้วนะไม่พอใจคำพิพากษาของศาลชั้นต้นก็อุทธรณ์ไปที่ศาลอุทธรณ์นะครับนะหรือต่อไปถ้าไม่พอใจคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นะลงโทษหนักเกินไปลงโทษเบาเกินไปสมมติเนี่ยนะก็นะฎีกาต่อศาลฎีกานะครับจะข้ามไปที่ศาลฎีกาเลยไม่ได้นะครับเว้นแต่จะถูกห้ามอุทธรณ์โดยประมวลกฎหมายนี้นะหรือกฎหมายอื่นก็แปลว่านะครับในคดีอาญาเนี่ยนะครับเป็นระบบสิทธิ์นะครับนั้น

คู่ความเนี่ยสามารถที่จะอุทธรณ์ฎีกาได้โดยหลักแล้วนะครับสามารถอุทธรณ์ฎีกาได้เว้นแต่นะจะมีกฎหมายห้ามไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตัวอย่างเช่นคดีมันเล็กๆน้อยๆนะครับมันไม่ควรจะไปอุทธรณ์ฎีกาต่อให้มันเสียเวลาให้มันรกลงรกศาลนะครับหรือกรณีกฎหมายอื่นสมมติอาจจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ให้นะฎีกาก็เป็นได้เหมือนกันนะครับอุทธรณ์ทุกฉบับต้องระบุข้อเท็จจริงโดยย่อหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงเป็นลําดับนะครับก็ต้องเรียกว่าจะยกข้อเท็จจริงขึ้นมานะหรือยกข้อกฎหมายขึ้นมานะครับว่ามันมีอะไรบ้างต่อมาเมื่อกี้อธิบายแล้วว่าในการอุทธรณ์มันมีทั้งอุทธรณ์คำพิพากษาแล้วก็อุทธรณ์คำสั่งนะครับในส่วนของคำสั่งระหว่างพิจารณาเนี่ยนะครับนะก็มี196เนี่ยบัญญัติว่าคำสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนนะครับนี่คือคำสั่งระหว่างพิจารณานะที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนคือศาลสั่งแล้วคดีมันไม่ได้เสร็จไปนะครับห้ามไม่ให้อุทธรณ์คำสั่งนั้นจนกว่าจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งในประเด็นสำคัญและมีอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นด้วยมันแปลว่าอะไรก็แปลว่าไอ้คำสั่งระหว่างพิจารณาเนี่ยนะครับนะเช่นขออนุญาตศาลเลื่อนคดีเนื่องจากป่วยนะศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีคดีมันจบไหมคดีมันยังไม่จบนะมันก็ต้องพิจารณาต่อไปนะว่าจะผิดจะถูกอะไรก็ว่าไปนะครับคดีไม่จบถูกไหมนั้นคำสั่งที่ศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีเนี่ยนะถามว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาไหมผลก็คือคดีมันเสร็จสำนวนไหมมันไม่เสร็จถ้าเราอนุญาตให้อุทธรณ์หรือฎีกาได้เลยผลคืออะไรครับนะมันก็จะเสียเวลาถูกไหมขออะไรมาศาลนะมีคำสั่งไม่อนุญาตใช่ไหมผลคือแล้วอุทธรณ์ฎีกาอุทธรณ์ฎีกากว่าคดีมันจะเสร็จการพิจารณาเนี่ยมันนานนะเขาก็เป็นการป้องกันการกลั่นแกล้งด้วยนะครับขอนู่นขอนี่ศาลสั่งไม่อนุญาตเนี่ยก็อุทธรณ์อุทธรณ์อุทธรณ์มันก็เสียเวลาดังนั้นกฎหมายก็เลยเขียนงี้นะเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณานะก็คือคดีเนี่ยมันยังไม่เสร็จสำนวนเนี่ยนะครับห้ามอุทธรณ์จนกว่าจะมีคำพิพากษานะเมื่อศาลพิพากษาแล้วก็อุทธรณ์ทีเดียวเลยนะนะและต้องทำไมครับและต้องมีอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นด้วยก็แปลว่าจะอุทธรณ์เฉพาะคำสั่งอย่างเดียวไม่ได้นะการที่คุณอุทธรณ์เฉพาะคำสั่งแสดงว่าคุณพอใจคำพิพากษาในเมื่อคุณพอใจคำพิพากษาของศาลแล้วคุณจะอุทธรณ์คำสั่งทำไมถูกไหมครับดังนั้นแล้วคุณต้องไม่พอใจคำพิพากษาด้วยศาลพิพากษานี้ไม่พอใจอะไรก็ว่าไปนะตัดสินไม่ถูกใจนะลงโทษมากไปลงโทษน้อยไปตัวอย่างสมมตินี้เมื่อไม่พอใจคำพิพากษาแล้วก็สามารถที่จะอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาได้ด้วยนะท่านอุทธรณ์คำพิพากษาอุทธรณ์คำสั่งไปด้วยนะจะอุทธรณ์คำสั่งอย่างเดียวไม่ได้ตัวเพราะคุณพอใจคำพิพากษาแล้วนั่นเองนะคำสั่งระหว่างพิจารณาคืออะไรนะก็คือคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งของศาลนับแต่เมื่อศาลมีคำสั่งรับคดีของโจทไว้ไต่สวนมูลฟ้องนะหรือประทับฟ้องไว้พิจารณาจนกระทั่งก่อนศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีนั้นและคำสั่งดังกล่าวไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนไปจากศาลที่มีคำสั่งอันนี้คือคำสั่งระหว่างพิจารณานะครับจะอุทธรณ์ทันทีเลยไม่ได้นะก็ต้องรอให้ศาลพิพากษาเสร็จก่อนค่อยอุทธรณ์คำสั่งเนี่ยพร้อมกับคำพิพากษานะครับเนี่ยที่มาของคำสั่งระหว่างพิจารณามีอะไรบ้างนะครับ1 นะคู่ความร้องขออย่างใดอย่างหนึ่งโดยทั่วไปและศาลได้มีคำวินิจฉัยสั่งคำขอนั้นนะเช่นโจทเนี่ยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีเห็นนะฮะศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ยกคำร้องนะโจทขอเลื่อนคดีติดธุระอย่างงู้นอย่างเงี้ยนะศาลไม่อนุญาตยกคำร้องไปคดีมันจบมั้ยเสร็จสิ้นมั้ยเสร็จสำนวนมั้ยไม่เสร็จถูกมั้ยฮะอย่างงี้จะมาทำไมครับอุทธรณ์คำสั่งเลยได้มั้ยไม่ได้มันก็เป็นการเสียเวลาถูกมั้ยครับหลักการข้อ2นะคู่ความขอให้ศาลสั่งโดยเฉพาะเจาะจงนะเช่นจำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งว่าคดีขาดอายุความนะหรือคำฟ้องเนี่ยเคลือบคลุมแต่ศาลชั้นต้นเนี่ยสั่งไปในทางตรงกันข้ามว่าคดีนั้นไม่ขาดอายุความคดีไม่ขาดอายุความก็ทำไมครับก็พิจารณาต่อไปหรือฟ้องไม่เคลือบคลุมก็พิจารณาต่อไปนะฮะสามศาลสั่งเองโดยไม่มีผู้ใดร้องขอนะเช่นศาลชั้นต้นเนี่ยสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวนะสั่งงดสืบพยานนะสั่งให้โจทย์แยกฟ้องเป็นต้นครับตัวอย่างคำสั่งระหว่างพิจารณาก็มีอะไรบ้างคำสั่งศาลชั้นต้นนะที่ให้รอการไต่สวนมูลฟ้องไว้ก่อน
จนกว่าคดีอีกเรื่องหนึ่งจะถึงที่สุดและให้จำหน่ายคดีชั่วคราวจำหน่ายคดีชั่วคราวนะเมื่ออีกคดีหนึ่งถึงที่สุดแล้วให้โจทแถลงเพื่อจะได้พิจารณาคดีต่อไปในคดีก็ยังไม่เสร็จสำนวนใช่ไหมก็คือรอไว้ก่อนรออีกคดีหนึ่งเขาว่าไงก่อนนะครับคดีที่จำเลยต่อสู้ว่าขาดอายุความเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าคดีไม่ขาดอายุความไม่ขาดอายุความก็เห็นว่าต้องดำเนินคดีต่อไปนะฮะคดีที่จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งว่าคำฟ้องครอบคลุมแต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าคำฟ้องไม่ครอบคลุมเรามาดูตัวอย่างไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณามีอะไรบ้างนะฮะหลังจากศาลพิพากษาลงโทษจำเลยและให้คืนของกลางแก่เจ้าของผู้ร้องได้มายื่นคำร้องขอคืนของกลางศาลเห็นว่าผู้ร้องไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดของจำเลยจึงมีคำสั่งให้คืนของกลางแก่ผู้ร้องนะครับกรณีศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีเพราะโจทถอนฟ้องนะคดีก็จบใช่ไหมฮะศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับเพราะโจทยื่นฟ้องเกินกำหนดเวลาตามกฎหมายนะศาลสั่งว่าโจททิ้งฟ้องให้จำหน่ายคดีนะหรือกรณีศาลสั่งว่าคดีไม่มีมูลให้ยกฟ้องนะฮะสั่งอย่างเงี้ยคือผลคือคดีมันเสร็จสำนวนไปถูกไหมครับอย่างนี้ก็ไม่ใช่คำสั่งระหว่างพิจารณาต่อมากำหนดระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกานะครับก็มีอยู่2มาตรา198นะครับการยื่นอุทธรณ์ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นนะคือยื่นอุทธรณ์ไม่ใช่ไปยื่นที่ศาลอุทธรณ์นะรัฐก็อำนวยความสะดวกให้ก็ยื่นที่ศาลชั้นต้นแหละใช่ไหมศาลจังหวัดนั่นแหละนะครับในกำหนด1เดือนนับแต่วันอ่านนะหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คู่ความฝ่ายที่อุทธรณ์ฟังนะระยะเวลาก็1เดือนนะนับแต่วันอ่านนะครับแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยก็สามารถขยายได้เพราะมันไม่ใช่อายุความนะบางทีนะเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงทนายความอะไรก็ตามเนี่ยนะครับนะหรือกว่าจะทราบนะกว่าจะคัดคำพิพากษาได้เนี่ยก็อาจจะใช้เวลานะครับกรณีนี้ก็สามารถที่จะขอขยายระยะเวลาได้นะครับนะแต่โดยหลักก็คือ1เดือนนะ216ภายใต้บังคับมาตรา217ถึงมาตรา221เนี่ยนะฮะคู่ความมีอำนาจฎีกาคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ภายใน1เดือนนะหลักการเดียวกันนะฮะต้องทำภายใน1เดือนนับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นให้คู่ความฝ่ายที่ฎีกาฟังนะครับก็จำง่ายๆก็คือ1เดือนการบรรยายฟ้องอุทธรณ์หรือฎีกานะครับต้องระบุข้อได้จริงโดยย่อหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงและมีข้อความคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคอย่างชัดแจ้งนะครับ2ก็คือข้อกฎหมายหรือข้อได้จริงที่ยกขึ้นอ้างอิงจะต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นนะในกรณีอุทธรณ์หรือว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคนะในกรณีที่มีการฎีกานะครับ3ข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่ยกขึ้นอุทธรณ์หรือข้อฎีกาต้องเป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยนะครับข้อยกเว้นที่อาจอุทธรณ์หรือฎีกาข้อกฎหมายที่ไม่ได้เคยว่ากล่าวกันมาก่อนได้นะครับก็มีมาตรา95บอกว่าข้อกฎหมายทั้งปวงอันคู่ความอุทธรณ์ร้องอ้างอิงให้แสดงไว้โดยชัดเจนนะในฟ้องอุทธรณ์แต่ต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในแต่ศาลชั้นต้นนะฮะงั้นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายเนี่ยต้องว่ากันมาแล้วนะในศาลชั้นต้นนะครับนะจะมาเอานอกสำนวนเนี่ยไม่ได้นะฮะแต่นะครับข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนะฮะหรือที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยการอุทธรณ์เหล่านี้นะผู้อุทธรณ์หรือศาลยกขึ้นอ้างได้แม้ไม่ได้ยกขึ้นมาในศาลชั้นต้นก็ตามนะตัวอย่างเช่นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเช่นเรื่องคดีอาญาในเรื่องอายุความเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบใช่ไหมฮะศาลก็ดูเฮ้ยกรณีเนี้ยนะครับคดีมันขาดอายุความแล้วนะแม้จะไม่ได้ยกขึ้นมานะในศาลชั้นต้นก็ตามแต่ถือว่าเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนะครับกรณีนี้ก็สามารถที่จะยกขึ้นมาพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ได้กรณีศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์หรือฎีกานะครับ198ทวินะครับเมื่อศาลชั้นต้นปฏิเสธนะก็คือคู่ความเนี่ยยื่นไปแล้วศาลชั้นต้นปฏิเสธไม่รับอุทธรณ์นะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไม่รับอุทธรณ์ผู้อุทธรณ์อาจนะครับตัวผู้อุทธรณ์เนี่ยนะครับจะเป็นคู่ความฝ่ายไหนก็ไม่รู้นะผู้อุทธรณ์อาจอุทธรณ์เป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนะของศาลนั้นต่อศาลอุทธรณ์ได้นะคำร้องเช่นนี้ให้ยื่นที่ศาลชั้นต้นนะครับภายใน15วันนับแต่ฟังคำสั่งแล้วก็ให้ศาลนั้นรีบส่งคำร้องเช่นว่านั้น

ะครับเมื่อศาลอุทธรณ์เห็นสมควรตรวจสำนวนเพื่อสั่งคำร้องเรื่องนั้นก็ให้ศาลชั้นต้นส่งมาให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาคำร้องนั้นแล้วมีคำสั่งยืนตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้นหรือมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์คำสั่งนี้ให้เป็นที่สุดแล้วก็ส่งมาให้ศาลชั้นต้นอ่านนะฮะตอนแรกส่งไปศาลชั้นต้นไม่รับเราสามารถจะอุทธรณ์คำสั่งศาลนั้นได้นะครับเหมือนกันกรณีศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์หรือฎีกานะครับ224ก็บอกว่าเมื่อศาลชั้นต้นไม่ยอมรับฎีกาผู้ฎีกาก็อาจจะฎีกาเป็นคำร้องอุทธรณ์นะคำสั่งของศาลนั้นต่อศาลฎีกาได้นะครับคำร้องนี้ก็ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นภายใน15วันนะหลักการก็เหมือนกับการอุทธรณ์นะ202นะฮะการขอถอนอุทธรณ์หรือฎีกานะครับผู้อุทธรณ์มีอำนาจยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์นะฮะอันนี้ถอนอุทธรณ์นะนะครับต่อศาลชั้นต้นนะก่อนส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์นะในกรณีเช่นนี้ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตได้นะครับเมื่อส่งสำนวนไปแล้วอันนี้คือกรณีที่คือก่อนนะฮะก่อนไปศาลอุทธรณ์นะแต่กรณีที่ส่งสำนวนไปแล้วให้ยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือต่อศาลชั้นต้นนะฮะเพื่อส่งไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อสั่งนะฮะทางนี้ต้องก่อนอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นะครับกรณีก็คือศาลชั้นต้นเนี่ยส่งไปแล้วก็จะยื่นที่ศาลอุทธรณ์หรือยื่นที่ศาลชั้นต้นก็ได้ศาลชั้นต้นก็ต้องส่งไปให้ศาลอุทธรณ์นะนะครับเมื่อถอนไปแล้วนะฮะถ้าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมิได้อุทธรณ์นะคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นย่อมเด็ดขาดเฉพาะผู้ถอนนะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอุทธรณ์จะเด็ดขาดก็ต่อเมื่อคดีถึงที่สุดนะโดยที่ไม่มีการแก้คำพิพากษานะครับหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นนั่นเองนะครับในส่วนต้นนี้ก็นะขอจบในเรื่องการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาครับในเรื่องที่2นะครับคดีนะครับที่ต้องห้ามอุทธรณ์หรือฎีกาเราดูอันแรกก่อนนะฮะเมื่อกี้นะฮะในส่วนต้นเนี่ยอาจารย์เคยอธิบายไว้แล้วโดยหลักเนี่ยนะครับนะคดีอาญาเนี่ยมันเป็นระบบสิทธิ์นะไม่ใช่ระบบอนุญาตแบบคดีแพ่งระบบสิทธิ์ก็คืออะไรครับมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ฎีกาได้นะเพราะคดีอาญาเขามองว่ามันเป็นเรื่องของเนื้อกระทำการกระทำต่อเนื้อตัวร่างกายเนี่ยนะครับก็ควรจะให้สิทธิ์คู่ความเนี่ยนะครับนะอุทธรณ์ฎีกาได้นะครับโดยหลักการนะแต่มันก็มีข้อยกเว้นไว้นะคดีบางประเภทเนี่ยนะครับนะกฎหมายก็ให้ทำไมครับไปสู้กันหลายชั้นศาลนะไปสู้กันในชั้นอุทธรณ์ไปชั้นฎีกาเนี่ยมันเกิดความเสียเวลานะมันเป็นคดีลกลงลกศาลนะแทนที่คดีเนี่ยจะจบด้วยความรวดเร็วก็ต้องรอกันหลายๆปีเนี่ยมันก็เรียกว่าเสียเวลาใช่ไหมการให้ความยุติธรรมที่ล้าช้าก็คือความไม่ยุติธรรมอย่างนี้คือสุภาษิตกฎหมายนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยคดีมันก็ต้องพิจารณาไปด้วยความรวดเร็วแต่ก็ต้องตามสมควรนะไม่ใช่เร็วมากจนไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือเอาให้เร็วที่สุดแต่ว่าก็ต้องก่อให้เกิดความยุติธรรมแต่คดีบางประเภทเนี่ยนะมันไม่ควรจะไปสู่ศาลนะเพราะมันเสียเวลาแทนที่จะศาลเนี่ยไปคิดคดีที่มันมีความสำคัญคดีที่มันเป็นโทษหนักๆใช่ไหมกับบางคดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยคดีเช่นคดีอะไรครับขับรถฝ่าฝืนสัญญาณจราจรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับปรับโทษปรับมันไม่กี่ร้อยนะมันควรจะให้ไปถึงศาลอุทธรณ์ถึงศาลฎีกาไหมโดยหลักการดังนั้นในชั้นอุทธรณ์เนี่ยนะก็มีมาตรา193ทวีเนี่ยนะก็บัญญัติไว้ว่าห้ามนะไม่ให้อุทธรณ์นะคำพิพากษาศาลชั้นต้นนะห้ามเลยนะในปัญหาเขาได้จริงนักศึกษาเขียนไว้ก่อนปัญหาเขาได้จริงนะครับมันจะมี2อันคือปัญหาข้อเท็จจริงกับปัญหาข้อกฎหมาย193ทวีเนี่ยห้ามในปัญหาข้อเท็จจริงนะในคดีซึ่งอัตราโทษอย่างสูงนะตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกไม่เกิน3ปีก็คืออย่างสูงเนี่ยโทษยังไม่เกิน3ปีติดคุกทำไมแป๊บเดียวถูกไหมลองไหมหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะหรือทั้งจำทั้งปรับนั้นกรณีตรงนี้เขาก็จะห้ามเฉพาะปัญหาข้อเท็จจริงนะครับเว้นแต่ทุกอย่างก็มีข้อยกเว้นนะเว้นแต่กรณีต่อไปนี้ให้จำเลยอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้นั้นโดยหลักการเนี่ยนะคดีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 เนี่ยพอละคู่ความบอกไม่ต้องนะคุณไม่ต้องอุ

ธรณ์ฎีกานะฮะโทษมันน้อยนะฮะศาลจะลงเท่าไหร่ไม่ทราบนะแต่คดีพวกนี้นะตามตัวบทนะโทษมันน้อยแค่ชั้นต้นก็พอแต่ก็มีข้อยกเว้นแต่ให้จำเลยอุทธรณ์ได้เป็นสิทธิ์ของจำเลยนะให้สิทธิ์จำเลยอุทธรณ์ได้นะในปัญหาข้อที่จริงได้ถ้ามันเข้านะข้อใดข้อหนึ่งใน4ข้อนี้นะครับ1นะจำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกเห็นไหมฮะจำเลยติดคุกหรือให้ลงโทษกักขังแทนโทษจำคุกนะ2จำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกแต่รอการลงโทษเอาไว้นะครับ3ศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดแต่รอการกำหนดโทษเอาไว้หรือกรณีที่4คือจำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษปรับเกิน 1,000 บาทเห็นไหมฮะ4ข้อนี้ใครเดือดร้อนจำเลยเดือดร้อนทั้ง4ข้อเลยนะจำเลยติดคุกอ่ะจำเลยถูกรอการลงโทษรอการโทษคืออะไรก็คือผิดอ่ะใช่ไหมรอการกำหนดโทษหรือปรับเกิน 1,000 บาทนะฉะนั้น4กรณีนี้ตัวจำเลยเขาเดือดร้อนแม้จะเป็นคดีที่อัตราโทษอย่างสูงเนี่ยไม่เกิน3ปีก็จริงนะแต่จำเลยเขาเดือดร้อนอ่ะกรณีนี้ก็ให้สิทธิ์จำเลยเขาอุทธรณ์ต่อไปได้ในปัญหาข้อเท็จจริงแต่ทำไมครับห้ามโจทย์นะโจทย์จะอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้แต่ข้อกฎหมายไม่ห้ามใช่ไหมฮะข้อกฎหมายนะอุทธรณ์ได้นั่นเองก็เรามาก็มาดูว่าปัญหาข้อเท็จจริงคืออะไรนะปัญหาข้อเท็จจริงหมายถึงปัญหาที่ศาลจะใช้ดุลพินิจนะพิจารณารับฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบนะเกี่ยวกับการกระทำของคู่ความหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีในการสืบพยานเนี่ยนะพยานมาให้การต่างๆเนี่ยนะครับศาลก็รับฟังนะฟังพยานนี้ว่าอย่างไรนะครับเช่นนะมีพยานหลักฐานเชื่อได้หรือไม่ว่าจำเลยได้กระทำการตามที่โจทฟ้องนะฮะอันนี้คืออันที่หนึ่งนะหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของศาลนะเช่นอะไรครับเช่นควรลงโทษจำเลยเท่าใดนะควรรอการลงโทษจำคุกหรือไม่ใช่ไหมเช่นนะศาลเห็นว่าคดีนี้นะครับนะจำเลยยังไม่ควรต้องรับโทษหนักอาจจะอะไรก็แล้วรอการลงโทษหรือการให้การเป็นประโยชน์นะลดโทษไป1ใน3เนี่ยนะฮะก็คือเป็นดุลพินิจในการกำหนดโทษของศาลเนี่ยถือว่าปัญหาข้อจริงในเรื่องการใช้ดุลพินิจของศาลนะส่วนปัญหาข้อกฎหมายหมายถึงปัญหาการปรับบทนะกล่าวคือเป็นปัญหาที่ไม่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับพยานหลักฐานละนะแต่พิจารณาตามกฎหมายที่เรียกว่าปัญหาหารือบทนะซึ่งเป็นกรณีที่ได้ข้อจริงยุติแน่นอนแล้วนะครับนำเอาข้อเท็จจริงที่ฟังได้แน่นอนไปปรับกับกฎหมายนะแล้วออกผลว่าอย่างไรเช่นข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยเนี่ยเอาทรัพย์ของโจทก์ไปโดยทุจริตจริงนะข้อเท็จจริงเนี่ยมันฟังตามนี้ได้ละนะไม่มีการโต้แย้งเรื่องนี้ละนะแต่มีปัญหาว่าแล้วการที่จำเลยเอาทรัพย์ของโจทก์ไปเนี่ยเป็นความผิดฐานลักทรัพย์หรือยักยอกกันแน่ใช่ไหมข้อเท็จจริงเนี่ยตัวจำเลยเอาทรัพย์ไปจริงแล้วแต่เป็นลักทรัพย์หรือมันเป็นยักยอกนะหรือเป็นเรื่องการแปลความหมายเรื่องการแปลความเนี่ยนะครับเช่นอ่านฟ้องแล้วแปลได้ว่าเคลือบคลุมหรือไม่แล้วเข้าใจไหมสงสัยไหมนะเคลือบคลุมหรือไม่หรือแปลถ้อยคำในตัวบทกฎหมายหรือในเอกสารอื่นว่ามีความหมายอย่างไรนะคือการแปลถ้อยคำต่างๆเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรอันนี้ก็เรียกว่าปัญหาข้อกฎหมายนะต่อมาในคดีต้องห้ามฎีกาเนี่ยมีอยู่4คำที่นักศึกษาควรจะทราบนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการอุทธรณ์ฎีกาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเข้าใจในเรื่องของการอุทธรณ์ฎีกาได้ดียิ่งขึ้นก็คือนะคำแรกก็คือยืนนะหมายถึงศาลสูงพิพากษายืนนะไม่ใช่ว่าศาลเอาพิพากษายืนทุกคนในห้องยืนไม่ใช่นะพิพากษายืนคือยืนตามคำพิพากษานะของศาลล่างให้ลงโทษนะครับศาลชั้นต้นลงโทษศาลอุทธรณ์ก็นะพิพากษายืนก็คือลงโทษเหมือนกันแหละนะฮะนะเห็นตามศาลชั้นต้นนะครับยกนะหมายถึงแล้วยกฟ้องนะฮะกลับหมายถึงศาลสูงกลับคำพิพากษาศาลล่างนะจากลงเป็นยกจากยกเป็นลงอะไรเงี้ยนะครับกลับเลยคนละเรื่องคนละราวเลย

นะครับแก้นะแก้ในที่นี้หมายถึงแก้ไขคำพิพากษาศาลล่างนะอาจจะเป็นการแก้มากแก้น้อยแก้ไขเล็กน้อยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่คือลักษณะของ4คำนี้นะที่เกี่ยวข้องนะฮะกับการอุทธรณ์ฎีกานะครับเมื่อกี้เราดูละในเรื่องของคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์เราดูไปแล้วนะมีมาตราเดียวนะครับแต่คดีต้องห้ามฎีกาเนี่ยนะมีประมาณ5-6มาตราได้นะครับนะคดีต้องห้ามฎีกาอันแรกก่อนนะ220นะห้ามมิให้คู่ความฎีกานะในคดีที่ศาลชั้นต้นนะและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทย์นะครับข้อสังเกตนะครับแม้คดีอยู่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องก็ต้องห้ามฎีกานะสิทธิ์นำคดีอาญามาฟ้องระงับตามมาตรา39นะไม่ว่าอนุ1ถึงอนุ7เนี่ยนะครับนะและศาลชั้นต้นจำหน่ายคดีนะครับก็ถือว่าเข้ากรณี220เหมือนกันในชั้นตรวจฟ้องถ้าศาลยกฟ้องหรือไม่ประทับฟ้องตามมาตรา161เหมือนกันงั้นกรณีที่ศาลยกฟ้องตาม220เนี่ยนะครับก็คือว่าชั้นต้นก็ยกฟ้องนะศาลอุทธรณ์ก็ยกฟ้องนะแต่ผู้ให้สูตรต้องบอกชั้นต้นยกฟ้องอุทธรณ์ยกฟ้องเมื่อ2ศาลยกฟ้องคุณนึกภาพดิมันควรจะไปต่อฎีกามั้ยไม่ควรไปถูกมั้ยมันส่งจำเลยมันน่าสงสารน่ะ2ศาลเห็นเหมือนกันแล้วยกฟ้องแล้วนะนะสมมติว่าจำเลยไม่ผิดนะนะมันก็ไม่ควรจะไปต่อศาลฎีกาแล้วนะแค่นี้จำเลยก็เดือดร้อนแล้วแต่ถ้า2ศาลเห็นเหมือนกันว่าจำเลยเนี่ยไม่ได้ทำผิดอ่ะหรือผู้ถูกก็บอกกรณี2ศาลเนี่ยนะครับยกฟ้องมันก็ไม่ควรที่จะไปต่อศาลฎีกาไม่ว่าจะเป็นการฎีกาในปัญหาข้อได้จริงหรือในการฎีกาปัญหาข้อกฎหมายนะ220เนี่ยห้ามหมดเลยนะนะเพราะว่าเราไม่อยากที่จะนะดำเนินคดีต่อไปแล้ว2ศาลยกฟ้องเนี่ยนะจำเลยควรจะได้รับอิสระแล้วนะครับถ้าศาลกรณีตามมาตรา16นะถ้าศาลชั้นต้นยกฟ้องนะเพราะโจทย์ไม่มาศาลตามกำหนดนัดนะศาลอุทธรณ์พิพากษายืนนะเป็นกรณีเข้ามาตรา220นะต้องห้ามฎีกานะครับแต่ถ้าโจทย์ยื่นคำร้องขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่นะภายใน15วันนะตามปวิยามาตรา166วรรค2เนี่ยศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องนะโจทย์อุทธรณ์คำสั่งและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนนะเป็นกรณีไม่เข้าตาม220กรณีนี้ก็คือฎีกาต่อไปได้นะครับคดีต้องห้ามฎีกาเนี่ยอันต่อมาก็คือ218นะครับในคดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนนะเมื่อกี้เราเจอคำว่ายืนถูกไหมฮะยืนนะครับตามศาลล่างนะฮะหรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อยนะแสดงว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยพิพากษายืนก็คือลงโทษนะจำเลยเหมือนกับศาลชั้นต้นแหละหรือแก้ไขนิดหน่อยแก้ไขเล็กน้อยจะเห็นได้ว่า218เนี่ย2ศาลเห็นเหมือนกันหรือเห็นคล้ายกันเห็นไหมนะถ้า220เนี่ยเห็นเหมือนกันก็คือยกฟ้องเหมือนกันเลยจบเลยแต่218คือแล้วเห็นเหมือนกันหรือคล้ายๆกันนั่นคือแก้เล็กน้อยแก้นิดหน่อยขอแก้นิดหน่อยนะครับและให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน5ปีโทษก็ไม่เกิน5ปี218ดูโทษที่ศาลลงนะไม่ได้ดูโทษตามตัวบทนะดูโทษที่ศาลลงว่าศาลลงไม่เกิน5ปีอะนะหรือปรับนะหรือจำทั้งปรับเนี่ยนะแต่โทษก็ยังไม่เกิน5ปีห้ามคู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงนะศาลลงโทษไม่เกิน5ปีพอละเห็น2ศาลเห็นเหมือนกันหรือคล้ายกันพอละไม่ต้องฎีกาต่อนะครับเพราะคดีมันแล้วจำคุกไม่เกิน5ปีแต่กรณีศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างหรือแก้ไขเล็กน้อยให้ลงโทษจำคุกแต่ทำไมครับเกิน5ปีโหงเกิน5ปีมันหนักถูกไหมฮะไม่ว่าจะมีโทษอย่างอื่นด้วยหรือไม่ห้ามไม่ให้โจทก์ฎีกาในมหาข้อเท็จจริงห้ามเฉพาะโจทก์นะจำเลยฎีกาต่อได้เพราะทำไมครับมันเกิน5ปีจำเลยติดคุกหนักนี่ถูกไหมที่ถือว่าแก้น้อยคืออะไรครับแก้บทไม่แก้โทษนะแก้จาก200เป็น201จะแก้บทแต่ว่าโทษคือจำคุก1ปีเหมือนกันเนี่ยไม่แก้โทษนะฮะแก้โทษแต่ไม่แก้บทและโทษไม่แตกต่างกันมากแก้โทษครับจาก
1ปีเป็น1ปีครึ่งนะแต่ให้ลงโทษมาตรา200เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะครับโทษไม่แตกต่างกันมากศาลชั้นต้นรอการลงโทษศาลอุทธรณ์แก้เป็นส่งตัวจำอบรมนะหรือแก้ไขเฉพาะระยะเวลาการฝึกอบรมอันเรียกว่าแก้เล็กน้อยนะต่อมา219คดีต้องห้ามฎีกานะครับในคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน2ปีนะชั้นต้นลงไม่เกิน2ปรับไม่เกิน 40,000 นะหรือทั้งจำทั้งปรับเนี่ยศาลอุทธรณ์ก็ยังลงโทษจำเลยก็ไม่เกิน2ปีเหมือนกันนะฉะนั้น2ศาลเนี่ยลงโทษเบาไม่เกิน2ปีห้ามคู่ความฎีกาในปัญหาข้อแท้จริงเห็นนะแต่ข้อห้ามนี้ไม่ให้ใช้กับจำเลยก็ยกเว้นเหมือนกันในกรณีที่ศาลอุทธรณ์แก้มากและเพิ่มเติมโทษจำเลยฉะนั้นกรณีถ้าแก้มากนะและเป็นการเพิ่มเติมโทษอันนี้นะไม่ห้ามจำเลยเรามาดูแก้มากคืออะไรแก้มากคือแก้2อย่างนะแก้ทั้งบทแก้ทั้งโทษจากมาตรา200เป็น202นะจาก1ปีเป็น2ปีจาก2ปีเป็น1ปีนะฮะนะแก้ทั้งบทแก้ทั้งโทษแก้จากรอนะเป็นไม่รอหรือไม่รอเป็นรอนะครับนะแก้เป็นไม่สมควรเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวไปรับการฝึกอบรมนะไม่แก้บทแก้เฉพาะโทษแต่โทษที่แก้แล้วแตกต่างกันมากนะครับ212คดีที่จำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาให้ลงโทษห้ามให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยเว้นแต่โจทย์ได้อุทธรณ์ในทำนองนั้นก็คือในเมื่อโจทย์เขาพอใจเขาไม่อุทธรณ์แล้วนะศาลอุทธรณ์จะพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยไม่ได้นะสุดท้ายนะครับ213ในคดีซึ่งจำเลยผู้หนึ่งอุทธรณ์คำพิพากษาซึ่งให้ลงโทษจำเลยหลายคนในความผิดฐานเดียวกันหรือต่อเนื่องกันถ้าศาลอุทธรณ์กลับหรือแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นไม่ลงโทษหรือลดโทษให้จำเลยแม้เป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดีศาลอุทธรณ์มีอำนาจพิพากษาตลอดไปถึงจำเลยอื่นที่ไม่ได้อุทธรณ์ให้มีต้องถูกรับโทษหรือได้รับโทษดุจจำเลยผู้อุทธรณ์เช่นนะครับจำเลยบางคนไม่อุทธรณ์เนี่ยจำเลยอีกคนหนึ่งอุทธรณ์ศาลพิจารณาแล้วเฮ้ยคดีเนี้ยนะครับนะมันจำเลยไม่ได้ทำผิดนะศาลยกฟ้องก็สามารถที่จะยกไปถึงจำเลยที่ไม่ได้อุทธรณ์ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ขอจบในส่วนนี้ครับ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
3: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เหมือนรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
5: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
6: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4 นะแม่
3: จบม .6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
7: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
8: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
8: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
10: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
11: ัน ไกลๆๆ
10: เอาอะไร
11: เอาเหมือนเดิมจานนึง
12: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
13: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
14: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นารีรัตน์ศิลสารวันนี้ขอต้อนรับนะคะท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Smart Green ค่ะซึ่งเป็นนะคะรายการดีๆนะคะที่พูดถึงนะคะสิ่งแวดล้อมนะคะในทุกมิติต่างๆนะคะเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะได้สร้างนะคะความยั่งยืนของโลกใบนี้ต่อไปค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวนะคะในช่วงของวิกฤตนะคะโควิด -19 นะคะคนอยู่ที่บ้านนะคะไม่รู้ว่าจะทำธุรกิจอะไรนะคะและนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมค่ะว่าธุรกิจที่อยู่ที่บ้านนะคะเป็นธุรกิจนะคะขนาดเล็กที่ทำในบ้านก็คือธุรกิจต้นไม้ที่กำลังมาแรงในยุคนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามชมกันนะคะว่าธุรกิจการขายต้นไม้เป็นอย่างไรติดตามชมกันค่ะท่านผู้ชมคะรายการของเราวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมมาพบกับนะคะอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัทธมุกนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะและอาจารย์ยังมีตำแหน่งพ่วงอีกหนึ่งค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหนุ่มไฟแรงนะคะวันนี้เรามาพบกับท่านอาจารย์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์ต้องก่อนอื่นอย่างที่เราบอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับไฟแรงในช่วงนี
1: ้ครับ
0: อาจารย์พอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าอาจารย์มีแนวคิดยังไงก่อนที่จะมาเป็นก่อตั้งธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับอันนี้ค่ะ
1: ก็คือเริ่มแรกครับร้านของชื่อว่าร้านปลูกนะครับก็คือเขียนด้วย PLOOK นะครับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ออกเสียงเป็นภาษาไทยคำว่าปลูกก็คือการปลูกต้นไม้นั่นเองนะครับการเริ่มต้นของธุรกิจนะครับก็คือมันประจวบกับว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงของการที่เป็นโควิดใช่ไหมครับโควิด19มีการระบาดของโรคโควิดนะครับเราทุกคนก็ไม่ได้ไปทำงานใช่ไหมเราก็ work from home กันนะครับเราคิดว่าเฮ้ยเราเบื่อในการช่วงนี้เราจะหาอะไรทำดีเนาะเราเลยคิดว่าเฮ้ยเราบ้านเราเคยปลูกต้นไม้มาก่อนขายอะไรเงี้ยเราเลยได้ไอเดียว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราทำต้นไม้ขายออนไลน์เพราะตอนเดี๋ยวนี้ใครๆก็สั่งแก๊ปมาทานข้าวใช่ไหมครับถ้าเกิดเราทำต้นไม้ขายให้โดยที่ลูกค้าเนี่ยดูจากต้นไม้ในเพจเราแล้วก็สั่งเราแล้วก็ไปส่งที่บ้านอะไรเงี้ยก็จะดีอะไรเงี้ยครับ
0: นั้นอาจารย์พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าก่อนอื่นที่อาจารย์มาคือเป็นเว็บไซต์ใช่ไหมคะจะเป็นเว็บอาจารย์บอกว่าช่วงโควิดพอดีเริ่มทำเว็บไซต์ยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึง
1: เราก็เริ่มจากการใช้ Facebook ครับท
0: ุ
1: กคนก็มาใช้ Facebook อยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็เริ่มสมัครเพจครับสร้างเพจก่อนนะครับก
0: ็คือ
1: เราจะคิดชื่อก่อนว่าเราจะเอาชื่ออะไรดีนะให้มันรู้สึกว่ามันดูแล้วโดนใจคนซื้อแล้วสื่อถึงว่าเราขายอะไรนะก็เลยคำว่าปลูกออกมาจากนั้นนะครับผมก็ดีไซน์ตัวโลโก้นะครับว่าปลูกเขียนแบบนี้นะครับแล้วคราวนี้ปัญหาคือว่าเรามีอยู่ที่บ้านเนาะเราจะทำยังไงกับการขายดีอะหาต้นไม้ไหนดีอย่างเงี้ยก็เป็นโจทย์ต่อไปต้องคิดต่อไป
0: ใช่พออาจารย์บอกว่าเป็นโจทย์ต่อไปแล้วมีขั้นตอนวิธีการไงพอเราบอกเลยว่าเฮ้ยอะไรที่เป็นง่ายๆเนาะอาจารย์นะคะที่เว็บไซต์ที่อาจารย์ทำอาจารย์บอกว่าเริ่มจากเรามีไอเดียอะไรที่มันสามารถดึงดูดมาแล้วขั้นตอนต่อไปที่เราจะดึงไอเดียอย่างเงี้ยมาทำเนี่ยยังไง
1: สิ่งที่ผมคิดว่าผมมีเงินแค่ไหน
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วผมลงทุนด้วยเงิน 3,000 บาท
0: โอ้ 3,000 บาทเอง
1: ใช่การทำร้านผมเนี่ยครับ 3,000 บาท
0: ค่ะ
1: ผมเอ๊ะผมจะหาต้นอันดับแรกขายต้นไม้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: จะหาต้นไม้ที่ไหนถูกและดี
0: ค่ะ
1: น่านะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราก็ดูลิสต์มีจตุจักรมีซอยวัดพระเงินมีคลอง15เราก็เดินไปเช็คหมดเลยครับก็ที่ไหนมีดีแล้วก็มาลิสต์นะครับแล้วก็หากระถางที่ไหนสวยราคาถูกไงครับก็เป็นโจทย์ว่าเราต้องหาพวกวัสดุ material มาใช้นะครับ
0: เรามีวิธีการเลือกต้นไม้ยังไงคะอาจารย์
1: เราก็ต้องดูครับว่าตอนนี้พอดีว่ามีดาราท่านหนึ่งใช่ไหมครับคุณยาย่าอุรัสยาเขาโพสต์รูปต้นมังสวิรัติประจวบกับว่าที่ผมอะเปิดเพจพอดีมันเลยกลายว่าผมก็เลยไปหาซื้อต้นไม้ที่เขาโพสต์เนี่ยมาขายในเพจผมเปิดเพจได้ประมาณสัก1เดือนครับยอด follow ประมาณ 2,000 คน
0: โ
1: หโดยที่ผมเนี่ยสามารถเอาเพจผมนะครับไปฝากไว้ตามอาจจะเป็นชมรมคนรักต้นไม้มสทฝากร้านเกษตรศาสตร์ฝากร้านอะไรเงี้ยนะครับให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงเพจของเราได้ถ้าคนเข้าถึงเพจเราได้ก็สามารถมาให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาเลือกสินค้าของเราได้นะครับ
0: ค่ะอาจารย์อีกนิดนึงอาจารย์บอกว่าอาจารย์มีเพจให้สามารถเลือกซื้อต้นไม้อาจารย์มีสต็อกต้นไม้ไหมคะหรืออาจารย์ไปเลือกซื้อยังไงมาเก็บไว้ยังไงไหมคะ
1: จริงๆแล้วสต็อกต้นไม้บอกเลยว่าไม่มีนะครับคือผมเนี่ยก็จ
0: ะ
1: พยายามรับออเดอร์ก่อนแล้วบอกลูกค้าว่าต้นไม้ของเราเนี่ยจะส่งได้นะคือ2อาทิตย
0: ์ค่ะ
1: ก็คือเราจะต้องไปเลือกต้นไม้ที่ลูกค้าสั่งมาก่อนว่าเราจะเลือกต้นไม้แบบนี้แล้วเราต้องมาบำรุงหรือดูแลมันให้มีความสวยงามนะครับก็มาพักฟื้นมาเรียบร้อยเปลี่ยนกระถางเรียบร้อยแล้วพอ2อาทิตย์เนี่ยถึงจะส่งให้ลูกค้าได้เราจะไม่ได้ซื้อมาปุ๊บส่งเลยเพราะว่าที่เราไม่ได้มีที่เก็บของเราไม่ได้มีสต็อกของเนา
0: ะ
1: แบบแรกนะเราก็ต้องหาต้นไม้มาแล้วก็ทำให้มันสวยครับก่อนที่จะถึงมือลูกค้าประมาณนั้นนะครับใช
0: ่ถ้าสมมติว่าเราเริ่มที่จะอยากจะปลูกละเริ่มปลูกต้นไม้แล้วนะคะสร้างแรงบันดาลใจจากที่อาจารย์ใหญ่แล้วอาจารย์พอจะบอกคนที่ กำลังจะเริ่มปลูกเนี่ยค่ะ
1: ธุรกิจค่ะคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าอันดับแรกนะครับผมคือที่บ้านผมครับก็คือคุณแม่คุณยายก็คืออยู่ที่พัทยาครับเขาก็ขายต้นไม้มาก่อนอยู่แล้วแล้วก็คือคุกคีในวงการเกษตรอยู่แล้วใช่ไหมครับคราวนี้ผมเป็นคนแบบว่ามีแพชชั่น
0: ค
1: ือแบบเหมือนกับว่าเราชอบต้นไม้เราเรียนมาเลยเกษตรถูกไหมครับแล้วถ้าต้นไม้ที่เอ๊ะคราวนี้เรามีความรู้นี่เราก็อยากเอาความรู้ของเรานะครับมาต่อยอดในการที่จะเหมือนกับทำธุรกิจอันดับแรกคราวนี้พอเรามีแพชชั่นแล้วก็มีอินสปิเรชันจุดเริ่มต้นว่าเราจะทำยังไงในการเพิ่มมูลค่าจากต้นไม้ครับที่เราซื้อมาแบบต้นละไม่กี่บาทเนี่ยทำให้มันดูมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้และคนเนี่ยสนใจอยากซื้อของเราเราต้องมองว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้อะไรก่อนนะครับ
0: แสดงว่าในส่วนตรงนี้อาจารย์ก็ดูแล้วว่าจุดที่ลูกค้าก่อนลูกค้าเป็นสำคัญแล้วลูกค้าเขาสนใจ
1: อะไร
0: อะไรบ้างนะคะ
1: อยากได้อะไร
0: อยากได้อะไรก็คือหาของที่ลูกค้าอยากได้นั่นแหละ
1: แล้วอีกอย่างนึงคือเราต้องทำให้ของเราไม่เหมือนร้านอื่นครับ
0: อะไรที่ไม่เหมือนร้านอื่นอ
1: ย่างเช่นตอนนี้ผมก็คือกระถาง
0: อ๋อกระถางใช่ไหมคะ
1: คือกระถางเราจะระบายสีเองเพราะผมชอบแบบวาดรูปแล้วมีน้องที่บ้านนะครับช่วยกันทำก
0: ็
1: คือระบายสีเป็นงานแฮนด์เมดด้วยอะไรเงี้ยครับก็คือพยายามทำให้ของสินค้าเราอะซื้อที่ไหนไม่ได้คือคุณต้องมาซื้อกับร้านเรา
0: หนึ่งเดียวคือไปหาคือต้นไม้ที่ไหนหาซื้อได
1: ้ใช่
0: กระถางไม่ได้ต้องซื้อร้านปลูก
1: ร้านเรามีซิกเนเจอร์ของกระถางให้ดูครับ
0: แสดงว่าเรามีลักษณะโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับใช่ครับใช่
0: อันนี้ก็คือเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะที่เราจะทำให้เพจของเรานะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าด้วยนะคะเพราะว่ากระถางหนึ่งถ้าเกิดทั่วไปเราก็สามารถที่จะหาซื้อที่ไหนก็ได้ถูกไหมคะ
1: ใช่ไหมครับปักเก็ตใช่ไหมครับสมมติเนาะเราซื้อไปละ80 บาทคราวนี้เรามาซื้อสีมาทาหรือใช้ความสามารถเราเนาะสีมาทาอะไรเงี้ยทำให้มันสวยขึ้นเราจะขายเป็นใบละ200-300แต่ถ้าเราอยู่กับต้นไม้ที่มันสวยมีขาตั้งดีๆเราสามารถขายได้เป็นพันนะครับ
0: วันนี้นะคะต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่อาจารย์มาร่วมนะคะรายการกับเราแต่ว่าอาจารย์ยังไม่ไปไหนค่ะนะคะเดี๋ยวรายการของเราจะพานะคะอาจารย์ดร.ธำรงเจตนะคะให้อาจารย์นี่ค่ะพาพวกเรานะคะไปเลือกซื้อต้นไม้จะเลือกซื้อยังไงนะคะยิ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงเทศกาลด้วยนะคะรายการสมาร์ทกรีนเนี่ยค่ะอาจารย์ก็อยู่กับเราค่ะ
1: จะบอกความลับของร้านเลยนะเนี่ย
0: ค่ะพบกับรายการสมาร์ทกรีนได้ใหม่นะคะในตอนหน้าซึ่งนะคะอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัทมุกก็จะพาเราไปเลือกซื้อต้นไม้ค่ะว่าจะเลือกซื้อยังไงให้เหมาะสมกับใครนะคะในตอนหน้านะคะเราก็จะพบกับรายการสมาร์ทกรีนอีกครั้งนึงค่ะ

เมื่อตอนที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงธุรกิจร้านปลูกธุรกิจออนไลน์นะคะเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์นะกับดร.ธำรงเจตเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับดร.ธำรงเจตค่ะเกี่ยวกับการเลือกซื้อต้นไม้สวยๆให้กับลูกค้าเดี๋ยวตามกันมาค่ะว่าเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ค่ะตามมาค่ะ

0: าจารย์ใหญ่วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอาจารย
1: ์อ๋อวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ตลาดวัดพระเงินครับซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมของต้นไม้นะครับทั่วประเทศไทยเลยครับเราอยู่ที่นี่ครับ
0: แสดงว่าตลาดที่นี่เป็นตลาดที่ใหญ่มากใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็รวมต้นไม้นานาพันธุ์หลายชนิดแล้วก็แถมอย่างราคาครับไม่แพงครับ
0: ราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปให้อาจารย์ใหญ่นี่ค่ะพาเราไปเลือกซื้อต้นไม้นะคะว่าลักษณะของการเลือกซื้อต้นไม้ต้องเป็นลักษณะแบบไหนแล้วเทรนด์ที่มาแรงในช่วงนี้เป็นแบบไหนคะ
1: ยินดีเลยครับผมครับ
0: ค่ะไปค่ะอาจารย์
1: คร
0: ับ
1: ก็วันนี้นะครับก็มีนี่ครับต้นนี้เลยครับนะเรียกว่าเสน่ห์จันแดงครับ
0: โอ้เสน่ห์กันจันแดง
1: ใช่เป็นต้นไม้ฟอกอากาศที่ได้รับความนิยมในตอนนี้ครับ
0: เป็นเทรนที่ได้รับความนิยมเลยเสน่ห์จันแดงชื่อก็โอเคแล้วอันนี้เขาจะมอบให้ในช่วงเทศกาลอะไรไหมคะอาจารย์
1: อาจจะเป็นเทศกาลปีใหม่ก็ได้ครับนะหรือว่าเป็นวันสำคัญให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับ
0: นอกจากเสน่ห์จันแดงแล้วมีต้นไม้อะไรอีกไหมคะอาจารย์ที่จะพอจะเลือกให้ลูกค้า
1: เดี๋ยวเราดูด้านข้างหน้ากันเลยดีกว
0: ่
1: า
0: ค่ะไปค่ะอาจารย
1: ์ครับอาจารย์ครับมาครับนี่ครับวันนี้ครับผมจันมีต้นมาแนะนำครับต้นนี้เลยครับคือฟิโลออเรนจ์ครับ
0: อ๋อต้นฟิโล
1: ออเรนจ์ใช่อาจารย์เห็นว่าลักษณะของใบเห็นไหมครับว่าจะมีลักษณะของสีส้มนะฮะสีเขียวนะครับก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่แปลกอีกแบบนึงนะครับ
0: อันนี้คือเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเหมือนกัน
1: ใช่ครับแล้วอยู่ในร่มเป็นกุลฟิโรเดนดอนครับ
0: แล้วอันนี้ล่ะคะ
1: อีกต้นนึงครับอันนี้ครับเศรษฐีเงินหนาครับ
0: โอ้ชื่อนี้ก็แบบ
1: ไม้มงคลนะครับที่นิยมให้ผู้ใหญ่กันในช่วงนี้นะครับก็ปลูกง่ายนะคร
0: ับ อันนี้ก็ถือเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเหมือนกันหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับเศรษฐีเงินหนานะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ใครสนใจก็ต้นนี้ได้ครับเลี้ยงง่ายด้วยครับ
0: อ๋อเลี้ยงง่ายด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือการดูแลรักษาก็จะเป็นแบบไหนก็เหมือนที่รดน้ำปกติอะไรอย่างเงี้ย
1: เราอาจจะไปหาข้อมูลครับว่าต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยมีความชอบแสงนะฮะอากาศชอบน้ำแบบไหนบ้างเราก็ต้องปรับและคอนดิชันให้เขาเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างเหมาะสมนะครับ
0: แสดงว่าวันนี้ที่อาจารย์พามารอบๆนี้ค่ะอาจารย์ก็คือเป็นเทรนด์ของในช่วงนี้ที่สนใจเกี่ยวกับต้นไม้ฟอกอากาศพอดีเลยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: เดี๋ยวอยากจะให้อาจารย์พาไปชมอีกนอกจากฟิโลออ
1: เรนจ์
0: แล้วก็อันนี้
1: เศรษฐีเงินหนา
0: เศรษฐีเงินหนานะคะเดี๋ยวเราลองไปชมกันค่ะค่ะอาจารย์เรามาดูทางนี้นะคะ
1: คร
0: ับ อาจารย์คะต้นนี้ต้นอะไรคะอาจารย์
1: โอ้อาจารย์ตาถึงมากเลยครับนะฮะต้นนี้ครับเราเรียกว่าฟิโลก้านส้มครับนะครับว่ามันจะเป็นกลุ่มของฟิโลเดนดอนนะครับแล้วก็มีก้านสีส้มให้ถ่ายครับต้นราคาเท่าไหร่ครับ
0: กำลังจะถามพอดีเลยค่ะว่าราคาเท่าไหร
1: ่ผมบอกเลยดีกว่าต้นนี้ราคา 2,500 บาทครับ
0: โอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะอาจารย์อ
1: าจารย์ถึงมากนะครับเนี่ยครับก็คือเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างจะหายากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตระกูลฟิโลนะครับก้านมันจะไม่เป็นสีส้มครับถ้ามีก้านสีส้มอย่างเงี้ยเราสามารถเพิ่มราคาได้และต้นใหญ่ข้างหลังนี่เห็นไหมครับราคาส่ง 8,000 ครับ
0: นี่ราคาส่ง 8,000 นะคะ
1: จะซื้อทองได้แล้วนะครับ
0: แล้วถามนิดนึงถ้าขึ้นออนไลน์ของอาจารย์นี่จะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะ
1: ถ้าเรามาอยู่กับกระถางสวยๆนะครับแล้วก็ตกแต่งอย่างสวยงามผมว่าเป็นหลักหมื่นครับ
0: โอ้หลักหมื่นเลยนะคะนี่เป็นออเดิร์ฟใช่ไหมคะอาจารย์มีอีกไหมคะอยากจะให้อาจารย์พาไปชมอีกค่ะเผื่อใครที่กำลังดูอยู่สนใจนะคะจะคิดปรับเพิ่มยังไงมูลค่าเพิ่มดูซิไม่น่าเชื่อว่า 2,000 กว่าบาทแล้วด้านหลังของเรา 8,000 บาทเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าที่อื่นจะมีต้นไม้สวยๆให้เราชมอีกไหมคะ

0: ี่ยนะครับเราก็จะรวมทั้งไม้ใบนะครับแต่ที่สำคัญครับเรามีไม้ดอกด้วยครับแล้วไม้ดอกในวันนี้นะครับที่เราจะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนะครับก็คือกล้วยไม้ครับแน่นอนครับ
1: ใกล้ๆนี่เลยใช่ไหมคะ
0: ไม้ไหวครับเราใช้ไหว้พระใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีนี่ครับผมจะหยิบต้นนี้ให้ดูครับ
1: ดูค่ะ
0: ต้นนี้คือคัทริยาครับนะครับก็เป็นกล้วยไม้ไทยนะนะครับอีกตัวนึงนะครับที่สำคัญนะครับก็มีออนซิเดียมนะครับก็จะเห็นได้ว่าในต้นในร้านกล้วยไม้เราตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะเลือกซื้อต้นไม้ได้แล้วก็กล้วยไม้ก็ยังง่ายครับ
1: อาจารย์ถามนิดนึงพออาจารย์บอกแล้วพอจะทราบไหมคะว่าแหล่งที่นำมาของกล้วยไม้ที่อาจารย์แนะนำนี่เขามาจากที่ไหนบ้างคะอาจารย
0: ์หลักๆนะครับกล้วยไม้ที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่ที่สวนใหญ่ๆขนาดใหญ่นะครับก็จะมีที่กำแพงแสนครับแล้วก็ที่สามพานครับจะมีแหล่งปลูกกล้วยไม้เยอะครับนะฮะแล้วก็ส่วนไม้ดอกชนิดอื่นเนี่ยก็จะพบในแถวเชียงรายจังหวัดเลยอะไรเงี้ยนะครับ
1: อาจารย์คะต้นนี้คุ้นๆอยากจะให้บอกนิดนึงค่ะอาจารย์
0: ต้นนี้ครับเป็นต้นที่มาเลยครับนี่ครับเป็นต้นที่มาว่าทำไมคนถึงมาปลูกต้นไม้กันเยอะครับเพราะอะไรครับคุณมีดาราท่านหนึ่งนะฮะได้โพสต์กับรูปต้นไม้ต้นนี้ครับก็คือว่าต้นมอนสเตล่า
1: ค่ะมอนสเตล่านะคะต้นน
0: ี้ใช่เป็นต้นที่เป็นไม้เลื้อตระกูลคล้ายกับพิโรนันดอนนั่นแหละครับแต่ว่าราคาไม่ตกเลยนะครับเพราะว่าดาราได้โพสต์เอาไว้นะครับและอีกต้นนึงครับที่สำคัญนะครับที่ผมเห็นนะครับนี่ครับ
1: ยางอินเดีย
0: โ
1: อ้ค่ะ
0: ใช่อ
1: ันนี้ราคาก็ไม่ตกใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับก็อยู่ที่ประมาณ200 บาทนะครับนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็มาเดินนะฮะดูต้นไม้ที่ซอยวัดพระเงินได้นะครับจ้ะเนา
1: ะ
0: มีต้นไม้ราคาย่อมเยาแล้วก็มีให้เลือกหลายพันมากมายครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราต้องขอบคุณนะคะอาจารย์ดร.ธำรงเจตเป็นอย่างมากนะคะขอบคุณค่ะ
0: ครับ

ค่ะพบกับรายการสมาร์ทกรีนนะคะอาจารย์ดร.ธำรงเจตยังอยู่กับเรานะคะจะมาพูดถึงวิธีการนะคะเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชนะคะแล้วก็การเลือกซื้อต้นไม้ทำยังไงนะคะให้ต้นไม้เรายังคงอยู่สวยงามกับเราตลอดนะคะติดตามชมนะคะรายการสมาร์ทกรีนในตอนหน้าค่ะ

0: ก่อนหน้านี้เราได้เสนอไปแล้ว2ตอนนะคะเราได้พูดคุยกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒมุขนะคะตอนแรกนะคะอาจารย์จะพูดถึงแนวคิดนะคะการทำเว็บไซต์นะคะว่าอาจารย์ทำยังไงเริ่มต้นยังไงมีขั้นตอนวิธีการยังไงตอนที่2นะคะอาจารย์ก็พาเราไปเลือกชมนะคะว่าเราจะเลือกชมต้นไม้นะคะเลือกชมแล้วนะคะเราจะซื้อต้นไม้ยังไงเลือกยังไงให้เหมาะกับคนที่เราจะมอบให้นะคะหรือนะคะเราถ้าเราทำขายเราจะขายยังไงให้กับลูกค้านะคะให้มีความต้องการในต้นไม้และตอนสุดท้ายนะคะในตอนนี้นะคะเรานะคะจะพานะคะไปพบกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒมุขอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้อาจารย์มาสอนนะคะการขยายพันธุ์ต้นไม้ว่าต้นไม้ที่อยู่ในบ้านเรานะคะถ้าเกิดมันแห้งเหี่ยวนะคะเราจะทำยังไงมีการเปลี่ยนกระถางย้ายกระถางจะมีการบำรุงรักษายังไงวันนี้นะคะเรามาพบกับดร.ธำรงเจตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้อาจารย์จะทำอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์วันนี้ครับผมก็จะมาสาธิตเกี่ยวกับว่าเมื่อเราเนี่ยครับไปซื้อต้นไม้มาแล้วจากตลาดใช่ไหมครับเราจะมาว่าเราจะต้องเปลี่ยนกระถางมันยังไงดูมันยังไงนะครับวันนี้ผมพรนะอุปกรณ์ก่อน
0: ค่ะมีอะไรบ้างอ
1: ุปกรณ์ที่ผมใช้วันนี้คือในการหลักๆกับเปลี่ยนกระถางนะครับคืออันแรกครับเป็นมะพร้าวสับครับนะฮะ
0: มะพร้าวสับ
1: ใช่นะครับเป็นตัวที่ช่วยนะครับอุ้มน้ำให้ความชื้นกับต้นไม้นะคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ต้องสำคัญเลยใช่ไหมคะอาจารย์
1: สำคัญครับสำคัญครับเราใช้ในการรองก้นกระถางก็ได้
0: อันนี้มะพร้าวสับนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องรองก้นกระถางก่อน
1: อ
0: ันนี้ใช่ไหมคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ครับกระถางแน่นอนครับกระถาง
0: อันนี้
1: เราใช้กระถาง6นิ้วนะครับ
0: ใช้กระถาง6นิ้ว
1: นะครับ
0: แสดงว่าการเลือกกระถางนี้ต้องขึ้นอยู่กับต้นไม้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าวันนี้ครับที่เลือก6นิ้วว่ากระถางต้นไม้เราครับเป็นอันนี้คืออมอมนาคนะครับ
0: อมนา
1: คก็ขนาดเล็กๆนิดเดียวนะครับเราซื้อมาจากตลาดมันไม่ค่อยสวยใช่ไหมครับเราจะมาพักฟื้นมันจะปรับปรุงมันให้สวยงามนะครับอีกอันครับขาดไม่ได้เลยคือดินครับ
0: ดินค่ะโอ้
1: ดินอันนี้ก็คือ3ถุงร้อย7ถุงร้อยแล้วแต่เรานะครับซื้อมาได้ง่ายๆหาง่ายๆนะครับอีกส่วนนึงครับเป็นปุ๋ยครับวันนี้ครับเราใช้เป็นปุ๋ยพวกสูตร15 15 15เป็น

0: สูตรละลายช้านะครับหรือว่าเป็นออสโมโคสอีกอันนึงที่เราอาจจะไม่ค่อยใช้ได้แต่อาจจะไม่ค่อยดีมากคือเป็นปุ๋ยที่ปุ๋ยสูตรธรรมดาเป็นปุ๋ยละลายเร็วนะครับก็จะนิยมใส่พวกพืชผักมากกว่าแต่พวกไม้ดอกประดับเนี่ยเราจะนิยมใส่พวกปุ๋ยละลายช้าเป็นออสโมโคสนะครับนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ทั่วไปอันนี้จะเป็นเม็ดอันนี้อีกอันนึงครับเป็นเม็ดดินเผาครับ
1: อ๋ออันนี้นะคะ
0: เราจะใช้แทนมะพร้าวสับในการโรยหน้าเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยป้องกันเชื้อราได้ด้วยเพราะว่าเกิดมีมะพร้าวสับเยอะเนี่ยอาจจะเกิดโรคของเชื้อราได้อ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นตัวช่วยเก็บความชื้นในดินได้เหมือนกันนะครับเราจะเริ่มเปลี่ยนกระถางกันเลย
1: ครับอาจารย์จะเปลี่ยนจากต้นไหนดีคะอาจารย์
0: นี่เราจะเอาต้นนี้ครับ
1: เปลี่ยนใส่อันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ
0: จริงๆแล้วขอแนะนำว่าขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะใช้กาบมะพร้าวเนี่ยเราควรจะแช่น้ำเอาไว้ประมาณ1คืนก่
1: อ
0: นเพื่อให้ตัวกาบมะพร้าวเนี่ยมันอุ้มน้ำ
1: นะคะอ
0: ัน
1: นี้คือเทคนิคเลยนะคะ
0: ใช
1: ่แสดงว่าเราอ่ะควรจะแช่น้ำประมาณ1คืนถ
0: ้
1: าใส่แบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์คือใส่ไม่ได้
0: มันก็จะแห้งไงครับแล้วก็ไม่ได้เจ
1: ็
0: บเก็บความชื้นอะไรแต่ว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับคราวนี้ปุ๊บเราก็จะเพราะสมมติว่าเราแช่น้ำมาแล้วเนา
1: ะ
0: เราก็จะเอานี่นะครับใส่แต่ว่าผมขอแนะนำนิดนึงว่าในการที่จะใช้วัสดุปลูกอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะต้องขึ้นอยู่กับตัวของต้นไม้ด้วยอย่างต้นไม้ของเราในวันนี้นะครับเป็นต้นออมนาคใช่ไหมครับคือมันสามารถทนได้ในสภาพดินปกติเนาะตัวอย่างดูอีกต้นหนึ่งคือเราก็สามารถใช้ได้เลยคราวนี้ปุ๊บเราก็เอาดินนะครับโรยไปก่อน
1: ค่ะด
0: ินอ๋อก็มีตักผมด้วยนะฮะดินโรยไปนะครับดินนี่ครับแล้วก็โรยไปตรงนี้นะครับ
1: ครา
0: วนี้สิ่งที่สำคัญอันนึงถ้าเราจะต้องการให้รากมันแข็งแรงใช่ไหมครับเราเอานี่เลยครับ
1: ปุ๋ย
0: คร
1: ับ ปุ๋ยไปก่อนเนาะ
0: นะฮะ
1: อันนี้คือละลายช้านะคะ
0: ลายช้าออสโมโคสนะครับรองก้นหลุมไว้เลยครับเพื่อว่าต้นไม้
1: ใส่เยอะไหมคะอาจารย
0: ์ก็มันหนึ่งกำมือ
1: นะครับหนึ่งกำมือนะคะ
0: เล็กๆก็คือไม่ถึงหนึ่งกำมือเนาะจะหยิบมือหนึ่งอะไรเงี้ยครับเท่ากับขนาดของลำต้นนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้อาจารย์ช่วยผมนิดนึงในการใส่ดินนะครับผมก็เอานี่นะครับขึ้นมาแล้วก็กดรากไป
1: เอากดรากนะคะ
0: เวลาเราซื้อต้นไม้ดูเราต้องสังเกตว่าต้นไม้ของเรามีรากหรือเปล่านะครับบางทีเราซื้อมาจากท้องตลาดอ่ะคนขายอาจจะโกงเราก็ได้ว่าเฮ้ยเอาต้นไม้มาปักยังไม่ทันมีรากเลยนะซึ่งเราก็จะไปดูในช่วงที่เราช่วยผ่าไปดูต้นไม้นะครับนี่ปุ๊บอาจารย์ช่วยผมใส่ดินหน่อยครับ
1: ค่ะนี่นะคะ
0: ใส่เข้าไปนี่ก่อน
1: น
0: ี่นะครับก็ใส่ดินลงไป
1: อันนี้เราเปลี่ยนกระถางนะช่วงนี้อาจารย์ใหญ่ก็จะสอนการเปลี่ยนกระถางว่าเฮ้ยทำยังไงให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าต้นไม้อาจจะขยายตัวของมัน
0: จะบอกว่าขนาดกระถางมีผลต่อทรงต้นครับเพราะว่ายิ่งกระถางยิ่งใหญ่เนี่ยจะทำให้ลำต้นทรงต้นของพืชน่ะใหญ่ขึ้นมันจะขยายตามขนาดของรากมันขนาดกระถางนะครับถ้าเราใช้กระถางเล็กเนี่ยต้นไม้มันก็จะไม่เจริญเติบโตเท่าไหร่ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บเราก็จะลดน้ำนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่เม็ดนี่ครับเป็นเม็ดป๊อปเปอร์หรือเม็ดดินเผานะครับซึ่งตัวนี้มันจะช่วยในการเก็บความชื้นที่ดีกว่าตัวขุยมะพร้าวนะครับ
1: เราจะเห็น
0: ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีนะครับแล้วก็ใช้ขุยมะพร้าวแทนได้กับมะพร้าวสับแทนได้เหมือนกันหรือขุยมะพร้าว
1: แทนได้แสดงว่าถ้าเราไม่มีเม็ดปุ๋ยนี้เราก็สามารถเอาขุยมะพร้าวเนี่ยค่ะโรยข้างบนก่อนได้นะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อันนี้ก็จะประหยัดอีกทีนึงนะคะ
0: ซึ่งก็จะประมาณนี้ครับเราก็ไปลดต้นไม้นะครับอันนี้เรามาอีกต้นนึงซึ่ง
1: เสร็จไปแล้วนะคะออม
0: ต้นนี้นะครับอันนี้เป็นฟิโลเดนดอน
1: วันนี้กำลังฮิตเลยค่ะอาจารย
0: ์อันนี้เป็นต้นไม้กลุ่มเกี่ยวกับสกุลเดียวกับมอนสเตล่าฟิโลเดนดอนครับซึ่งใกล้ๆเคียงกันนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันคือต้นนี้นะครับมันจะเน่าง่ายมากนะครับถ้าเราอยู่ในดินเนี่ยจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยชอบดินเท่าไหร
1: ่
0: เพราะนั้นในการใส่เราต้องลดปริมาณของดินลงนะครับเป็นเทคนิคนะครับนี่ก็แล้วแต่ธรรมชาติอันนี้เราเริ่มต้นด้วยอะไรครับใส
1: ่กับ
0: มะพร
1: ้
0: าวนะครับกับ มะพร้าวใส่กับมะพร้าวก่อน
1: แต่ต้องใส่
0: ผม
1: แสดงว่าต้องใส่เยอะ
0: ใส่ดินไม่ใส่เยอะนิดนึงครับเพราะว่ามันชอบวัสดุปลูกมากกว่ามันไม่ชอบดินนะครับ
1: อาจารย์ไม่ใส่อันนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวใส่ดินนิดนึงก่อนครับให้เป็นต
1: ั
0: ว
1: อ๋อใส่ดินนิดนึง
0: ให้เป็นต
1: ั
0: วให้เป็นตัว
1: เพราะว่ามันไม่ชอบดินใช่ไหมคะอาจารย
0: ์แล้วก็มีดินเยอะเนี่ยมันทำให้เกิดอาการเน่าได้มีเชื้อโรคได้ครับ
1: เชื้อโรคนะ
0: แล้วก็ใส่ปุ๋ยไปเลยนะครับซึ่งต้นไม้จะงามไม่งามอยู่ที่ตัวนี้ครับปุ๋ยครับนะฮะเป็นตัวนะฮะก็เหมือนคนกินข้าวใช่ไหมครับต้นไม้ก็ต้องกินปุ๋ย
1: ต้องกินไม่ต้องกินข้าวที่มีประโยชน์ต้อง
0: นะฮะ
1: กินปุ๋ยนะคะต้นไม้ก็นะคะ
0: ก็จะดู
1: ใช้ปุ๋ยให้ที
0: ่ต้นฟิโลสูช้างอันนี้ก็โอ้โหสวยมากนะครับเพราะว่า
1: ปลูกยากเลยนะคะ
0: เพราะว่าเนี่ยพอผมเปลี่ยนกระถางรับรองได้ว่าต้นมันจะใหญ่ขึ้นแน่นอนครับแล้วก็เราก็เอาขุยมะพร้าวใส่ไปเลยครับ
1: เรา
0: ไม่จำเป็นจะต้องใส่ดิน
1: มากใช่
0: ไหมเพราะไม่ต้องใส่แล้วครับเพราะว่าถ้ามีดินเยอะเนี่ยมันทำให้เกิดอาการเน่าได้ง่ายนะครับแล้วมันก็แล้วต้นของฟิโลเดนดอนเนี่ยมันชอบดินที่มีความโปร่งสูงหรือมีการถ่ายเทเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีดินแน่นๆนะครับมันก็จะเน่านะฮะ
1: แล้วมันก็จะเกิดเชื้อโรคได้ง่าย
0: และอย
1: ่
0: างน
1: ึ
0: งคือ ใช่ครับเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เม็ดนี้ไปได้ช่วยเพิ่มช่องว่างในดินนะครับแล้วมีเทคนิคอันนึงครับที่จะบอก

0: ในการปลูกต้นฟิโลนะครับฟิโดหรือมอนเซล่านะครับถ้าจะให้ดีนะครับถ้าจะให้ดีเพื่อป้องกันโรคเน่าใช่ไหมเราก็อาจจะเอากระถางนี่ครับเวลาตั้งไว้ที่บ้านนะครับเราอาจจะเอาตรงนี้ครับ
1: แสดงว่าเราต้องใส่กระถางอีก
0: เพื่อที่จะไม่ใช่ครับยกพื้นสูงครับถ้ากระถางมันเตี้ยมันต่ำ
1: ไม่ให้ต่ำชิดพื้นใช่ไหม
0: มันจะแฉะหรือมีการน้ำขังอะไรอย่างเงี้ยรับรองไม่เป็นไรเน่าไม่เน่าแน่นอน
1: เราต้องทิ้งไว้อย่างนี้หรือต้องวางไว้อย่างนี้ตลอด
0: ก็วางไว้เรียงไว้ได้นี่เป็นเทคนิคในการที่จะลดการเกิดอาการเน่าของมันนะคร
1: ับ ค่ะวันนี้นะคะรายการของเรานะคะต้องขอขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: คุณผู้ชมคะรายการ Smart Green ยังมีเรื่องราวดีๆที่จะนำเสนอในครั้งต่อไปนะคะหากคุณผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะนะคะและคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ YouTube Facebook Fanpage นะคะ STOU Channel สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้หมดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกัน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
1: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
3: ว้าว
4: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

วันนี้นะคะก็จะคุยในเรื่องของตอนที่ 2.1 นะคะเรื่องมูลค่าของเงินตามเวลาค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัวเนื้อหานะคะเราควรจะเข้าใจก่อนว่ามูลค่าของเงินตามเวลาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะก็คือจะบอกให้ว่าเงินนะคะเมื่ เวลาเปลี่ยนแปลงไปอ่ะค่ามันจะแตกต่างจากเดิมเนาะอาจารย์ก็เลยจะยกตัวอย่างเช่นการที่เขาให้เราเลือกระหว่างได้เงิน100บาทณปัจจุบันกับได้รับเงิน100บาทในอนาคตอีก1ปีข้างหน้าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องเลือกการรับเงินในปัจจุบันเลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาสามารถนำเงิน100บาทเนี่ยนำไปลงทุนได้ผลตอบแทนนะคะเพิ่มขึ้นนะอีก1ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะได้มีผลตอบแทนด้วยเก็บดอกนะคะจากเงินต้นทุนตรงนี้เงินทุนตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เขารับเงินในอีก1ปีข้างหน้าเนี่ยก็ต้องเป็นเงินที่เป็นยังไงคะมากกว่าเงิน100บาทนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเงินเนี่ยมันมีมูลค่าที่แตกต่างกันตามกาลเวลาเนาะเพราะว่าถ้าเกิดการที่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเขาได้รับแค่100เนี่ยแสดงว่าเขามีค่าเสียโอกาสถูกไหมคะที่จะนำเงินตรงนั้นเนี่ยไปลงทุนนั่นเองนะคะซึ่งเราเนี่ยการที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของมูลค่าของเงินตามเวลาเนี่ยจะเป็นพื้นฐานเลยนะคะที่จะใช้ในการนำไปเรียนในหน่วยอื่นๆต่อไปนะคะทั้งในเรื่องของการจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในเรื่องของการหาต้นทุนเงินทุนโครงสร้างเงินทุนนโยบายเงินปันผลอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของมูลค่าของเงินตามเวลาเนาะเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่ต้องเข้าใจคอนเซปต์นะคะของมูลค่าของเงินตามเวลานะคะซึ่งในหน่วยที่2เนี่ยอาจารย์ก็จะอธิบายคอนเซปต์นะคะของเรื่องของมูลค่าของเงินตามเวลาให้นักศึกษาเข้าใจนะคะแล้วก็ได้นำไปใช้ในการคำนวณต่อไปได้ในหน่วยอื่นๆเนาะนี้ก็มาดูความหมายก่อนนะคะมูลค่าของเงินตามเวลาเป็นแนวคิดพื้นฐานด้านการเงินที่ชี้เห็นว่าเงินในแต่ละช่วงเวลาจะมีมูลค่าไม่เท่ากันหรือกล่าวได้ว่ามูลค่าของเงินจะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาและผลตอบแทนดังนั้นเนี่ยผู้บริหารเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับมูลค่าของมูลค่าอนาคตของเงินมูลค่าปัจจุบันของเงินแล้วก็เส้นเวลานะคะเพื่อที่จะใช้ในการตัดสินใจทางการเงินแล้วก็การลงทุนนะคะก็คืออาจารย์จะได้อธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของว่ามูลค่าปัจจุบันมูลค่าอนาคตแล้วก็เส้นเวลาเนี่ยมีความสำคัญยังไงเส้นเวลานี้ก็คือเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเนาะที่ใช้ในการคำนวณในเป็นแบบว่ามาช่วยในการทำให้เราเห็นว่าเงินเนี่ยรูปแบบของเงินเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็มาดูเนาะมูลค่าของเงินตามเวลาแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆอย่างที่บอกไปนะคะก็คืออันแรกคือเป็นมูลค่าอนาคตนะคะหรือว่า future value นะคะก็เป็นมูลค่าของเงินที่จะได้รับในอนาคตนะคะหรือว่าจะได้รับเนี่ยจากการลงทุนหรือว่าการนำฝากเงินก็ได้ในวันนี้นะโดยระหว่างทางเนี่ยก็จะได้ดอกเบี้ยจากการลงทุนนะคะหรือว่าหรือว่าการนำฝากเงินนั้นๆเนี่ยก็จะได้เหมือนกับได้ดอกเบี้ยผลตอบแทนนะคะเราจะเรียกการที่เราได้ผลตอบแทนระหว่างทางตรงนี้เราเรียกว่าการทบต้นก็คือทบจากเงินต้นเข้าไปนะคะที่เราลงทุนเข้าไปนั่นเองเนาะเราหรือว่า compounding นะคะอีกประเภทหนึ่งของมูลค่าของเงินก็คือมูลค่าปัจจุบันหรือว่า present value นะคะหรือว่า PV นะก็จะหมายถึงมูลค่าของเงินที่ลงทุนหรือนำฝากในปัจจุบันเพื่อให้ได้เงินจำนวนหนึ่งที่ต้องการในอนาคตหรือกล่าวได้ว่าเป็นการคิดลดนะคะหรือว่าการ discounting นะคะคือคิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยว่ากลับมาแล้วเนี่ยมูลค่าปัจจุบันเป็นราคาเท่าไหร่นะโดยมีเงื่อนไขว่าเงินลงทุนหรือว่าเงินที่นำฝากในปัจจุบันเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยคิดลดนะคะหรือว่าเรียกว่าอัตราคิดลดก็ได้เนาะทีนี้เพื่อที่จะให้เข้าใจเรื่องของมูลค่าของเงินมากขึ้นนะคะเราจึงต้องเรียนรู้ในเรื่องของเส้นเวลาซึ่งเป็นเครื่องมือตัวนึงนะในการใช้วิเคราะห์เมื่อรู้จากในเส้นเวลาเนี่ยก็คือเป็นเส้นขีดตรงนะคะนะเป็นเส้นตรงเนี่ยนะคะแบ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่เท่ากันอาจจะเป็นปีเป็นงวดเป็นเดือนเป็นอะไรก็ได้เนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจารย์จะขอกำหนดให้ว่าเป็นปีละกันเนาะเพื่ออธิบายให้เข้าใจมากขึ้นปีที่0เนี่ยก็คือณสิ้นปีที่0พอเลข1เนี่ยคือสิ้นปีที่1หรือว่าเป็นต้นปีที่2นะคะ
พอเลข2เนี่ยคือเป็นสิ้นปีที่2หรือว่าต้นปีที่3ก็ไล่ไปเรื่อยถึงปีที่ N เนาะที่เรามีการลงทุนนะคะแล้วเราก็จะมักจะเขียนอัตราผลตอบแทนเนี่ยไว้เหนือเส้นเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เส้นเวลาเนี่ยก็จะบอกกระแสเงินสดในแต่ละช่วงในแต่ละงวดหรือว่าในแต่ละช่วงเวลาตรงนี้เนาะเพื่อที่ทำให้เห็นภาพนะคะเดี๋ยวเราจะนำเรื่องของเส้นเวลาเนี่ยมาใช้ในการอธิบายด้วยนะในหัวข้อถัดไปที่อาจารย์จะอธิบายต่อนะคะก็มาดูในเรื่องของมูลค่าอนาคตก่อนเนาะในเรื่องของมูลอนาคตมูลค่าอนาคตเนี่ยจะเรื่องแรกเลยจะเป็นเรื่องของมูลค่าอนาคตของเงินแค่1จำนวนเท่านั้นนะคะก็คือเรื่องเราดูเนาะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยณเส้นเวลาเนี่ยนะคะเมื่อเราเขียนลงไปเนาะเนี่ยเส้นเวลาเนี้ยถ้าเงินที่เราลงทุน 1,000 บาทในปัจจุบันเนี้ยเนี่ยมูลค่าในอนาคตเนี่ยจะมีมูลค่าเท่าไหร่ในอีก4ปีข้างหน้าเนาะในโจทย์ข้อนี้นะคะในเส้นเวลาสามารถอธิบายได้หมดเลยนะก็ดอกเบี้ยที่ให้คือ 8% นะคะเราก็จะคำนวณได้ง่ายขึ้นนะเมื่อเรามีการวาดรูปโดยการใช้เส้นเวลานะคะแล้วก็มีสูตรคำนวณนะคะก็อยากให้นักศึกษาไปดูสูตรคำนวณเพิ่มเติมเนาะสามารถคำนวณโดยใช้การคำนวณธรรมดาก็คือใช้ FV เท่ากับ PV คูณด้วย1บวก i ยกกำลัง n แต่ว่าสามารถอีกวิธีนึงก็คือการเปิดตารางนะคะก็คือเอา present value คือ PV เนี่ยคูณอยู่กับอันนี้ค่าที่ได้จากการเปิดตารางคือ PVFI นะคะตาราง PVFIณปีที่4นะคะดอกเบี้ย 8% ได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็แทนค่าคูณกับเงินที่เราลงทุน 1,000 บาทเนี่ยก็จะได้มูลค่า future value หรือว่ามูลค่าอนาคตแล้วค่ะถัดมาค่ะเป็นมูลค่าคำนวณมูลค่าอนาคตของเงินหลายจำนวนแล้วก็คือเป็นเงินที่ลงทุนหรือว่านำฝากเนี่ยมากกว่า1จำนวนนั่นเองนะคะแล้วเราก็รวมกันเนี่ยเอามารวมกับดอกเบี้ยที่มาทบต้นทั้งหมดนะคะในตลอดระยะเวลาที่เราลงทุนนั้นเนาะก็จะแบ่งเป็น2กรณีค่ะคือการคำนวณมูลค่าอนาคตของเงินหลายจำนวนที่ไม่เท่ากันกับข้อที่2กรณีที่2คือมูลค่าอนาคตของเงินงวดที่มีจำนวนเงินเท่ากันในทุกๆงวดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะมาดูมูลค่าอนาคตของเงินหลายจำนวนที่ไม่เท่ากันก่อนเนาะมูลค่าอนาคตของเงินที่มีหลายจำนวนนะคะแล้วไม่เท่ากันด้วยเนาะก็คืออย่างที่บอกไปว่าเงินมีการลงทุนหรือว่านำฝากเนี่ยหลายจำนวนแต่ว่าจำนวนไม่เท่ากันเวลาคำนวณเนี่ยจะใช้เปิดตารางของFVIF นะคะตาราง Future Value ธรรมดาเนี่ยแหละนะคะแล้วอันนี้เราคิดกรณีสิ้นปีนะอย่างที่อาจารย์บอกว่าตามเส้นเวลาเนี่ยเรามองว่าเป็นสิ้นปีไปนะคะเช่นว่าปีที่0เนี่ยคือสิ้นปีที่0ต้นปีที่1นะคะอย่างในรูปนะคะอันนี้เนาะเขามีการกำหนดว่ามีการลงทุนณสิ้นปีที่1 1,000 บาทอันนี้สิ้นปีที่1ก็คืออยู่ที่เลข1เนาะเท่ากับต้นปีที่2ถูกไหมสิ้นปีที่2 2,000 สิ้นปีที่3 3,000 สิ้นปีที่4 4,000 สิ้นปีที่5 5,000 ก็จะเห็นว่ามีการลงทุน5งวดนะคะไม่ใช่งวด5ปีนะ5ปีแล้วปรากฏว่าในแต่ละปีเนี่ยดอกเบี้ยประมาณ 5% นะคะทีนี้เวลาเราดูเวลาอันนี้วิธีการคำนวณด้วยใช้เครื่องคำนวณปกติก่อนเนาะณปีที่5เนี่ยค่ะก็คือมันเป็นมูลค่าอนาคตอยู่แล้วเนาะก็คือปีของปีมันเองอ่ะเพราะฉะนั้นมันยกกำลัง1บวก i ยกกำลัง n n เท่ากับ0เพราะว่านับกลับมา0ปีเนาะก็จะได้เป็น 5,000 เหมือนเดิมแต่พอเป็นที่ปีที่4เนี่ยที่ลงทุน 4,000 นะคะพอเราคิดเป็นมูลค่าอนาคตเนี่ยมันแค่1ช่องของเส้นเวลาเองก็เท่ากับยกกำลัง1ตรงนี้เนาะก็คือเราก็เวลาถ้าเกิดว่าก็จะได้เป็น 4,000 คูณ1บวก i ยกกำลัง1นะคะของยอดเงิน 3,000 ในปีที่3เนี่ยย้อนเขาเรียกว่าทบกลับมาเนี่ยทบได้2ครั้งก็คือ2ในเส้นเวลาเนี่ยครบได้2ปีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น 3,000 คูณ1บวก i ยกกำลัง2นะคะ i ในที่นี้คือ5เนาะเราก็ไปแทนค่านะคะของ2,000เนี่ยยอด 2,000 ในปีที่2เนี่ยทั้งหมดเนี่ย1 2 3ทบต้นกลับมาเนี่ยได้3ครั้งเนาะก็3งวด3ปีนะคะก็ยกกำลัง3นะคะของปีที่1เนี่ยพอเราทบไปกลับไปปีที่5เนี่ยใช้เวลาให้ทั้งหมด4ปีนะคะก็จะเป็นยกกำลัง4เนาะเราก็เอาเนี้ยคูณทำคำนวณออกมานะคะคูณออกมาแล้วก็มาบวกกันเนี่ยก็จะได้ FV ของปีที่5แล้วนะคะ
อีกวิธีที่อาจารย์บอกไปก็คือใช้การเปิดตารางก็เปิดตารางแต่ละค่าเลยของปีที่4นะเปิดตารางก็ใช้ FVIF 5% 1ปีของปีที่3นะคะก็ขอเอา 3,000 เนี่ยคูณกับ FVIF 5% 2ปีนะคะไล่ไปเนาะของปีที่2ก็ 2,000 คูณกับ FVIF 5% 3ปีนะคะเปิดตารางเนาะแล้วก็แทนค่าธรรมดาเลยค่ะอันสุดท้ายก็คือของปีที่1เนี่ยเมื่อเราทบมาในปีที่5เนี่ยก็คือคูณกับFVIF 5ปี 5% 4ปีนะคะแล้วก็จับบวกกันนะมันจะได้ค่าใกล้เคียงกันนะคะอาจจะต่างกันตรงจุดทศนิยมเนาะก็จะเห็นได้ว่าจากโจทย์ในข้อนี้เนี่ยเมื่อเราทำแล้วเนี่ยจะพบว่าณสิ้นปีที่5เนี่ยได้เงินมา 16,000 กับ38บาท20สตางค์นะคะทีนี้มันจะมีอีกอันนึงก็คือเป็นกรณีที่เมื่อกี้เราทบทุกสิ้นปีอันนี้เปลี่ยนเป็นต้นปีบ้างแทนที่ 1,000 เมื่อกี้เราบอกต้นปีเนาะเราลงทุนตอนต้นปีแล้วเราไม่ลงทุนสิ้นปีแล้วหรือว่าเราฝากเงินตอนต้นปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเงิน 1,000 เนี่ยมันก็จะไปโผล่ในปีที่0นะคะ 2,000 3,000 4,000 5,000 ก็จะไปโผล่ไล่มานะปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราถามหาfuture value หรือมูลค่าในคดณปีที่5เนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยจากเงิน 5,000 ณปีที่4เนี่ยมันทบกลับมา1ปีเนาะก็ต้องเปิดตารางของ FVIF 5% 1ปีนะคะของ 4,000 เนี่ยทบกลับมา2ปีนะก็ FVIF 5% 2ปีจาก3เงิน 3,000 ณปีที่2เนี่ยทบกลับมา3ปีก็เป็นเปิดตาราง FVIF 5% 3ปีขอเงิน 2,000 ณปีที่1ทบกลับมาก็4ปีก็เท่า FVIF 5% 4ปีแล้วก็อันสุดท้าย 1,000 บาทเนี่ยทบกลับมา5ปีนะคะก็เปิดตาราง FVIF 5% 5ปีนำค่าที่ได้มารวมกันนะก็จะได้เงิน 16,840.10 ซึ่งมีค่ามากกว่าการลงทุนสิ้นปีเห็นไหมการลงทุนต้นปีมีเงินมีค่ามากกว่าสิ้นปีเพราะเราได้ดอกเบี้ยของเงินทุกจำนวนนะเราได้ทุกจำนวนที่เราลงทุนไปเลยนะคะเป็นอย่างนี้ตลอดนะคะว่าเพราะฉะนั้นการลงทุนต้นปีเนี่ยจะมีค่าสูงกว่าสิ้นปีนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของมูลค่าอนาคตบ้างนะคะของเงินบ้างนะคะในที่เป็นเงินงวดเนาะเงินงวดคืออะไรก็คือว่าหรือเราเรียกว่า annuity นะก็คือได้เงินเท่าๆกันทุกงวดแล้วก็ระยะเวลาเท่ากันต่อเนื่องด้วยนะการลงทุนจะเป็นการลงทุนที่ต่อเนื่องนะคะก็ตารางที่จะใช้เนาะตารางตรงนี้นะคะเราจะใช้เป็นตาราง FVIFA นะเวลาเปิดตารางเนี่ยจะมี A ห้อยตรงนี้ด้วยนะคะเป็น FVIFA คนละตารางกับตอนแรกแล้วนะก็มาดูสูตรการคำนวณเลยค่ะก็เหมือนกับอันแรกแหละแต่ต่างกันตรงที่ว่ามูลค่าของเงินน่ะหรือว่า PMT ในสูตรเนี้ยค่ะมันเท่ากันทุกงวดเนาะมันเลยสามารถที่จะสรุปออกมาเป็นสูตรได้เลยนะคะก็คือ FVIFA เนี่ยเท่ากับPMT นะคะคูณกับ FVIFA ณปีดอกเบี้ย I ณปีที่ N นะคะอันนี้ก็เป็นกรณีของสิ้นปีแล้วนะตอนนี้อาจารย์จะแสดงในเรื่องของสิ้นปีให้ดูก่อนแล้วกันนะคะเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดเนาะก็จะยกเฉพาะบางกรณีขึ้นมาให้เห็นนะคะอันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาได้เงิน 1,000 บาททุกสิ้นปีนะคะเป็นเวลา5เป็นเวลา5ปีติดต่อกันคือปีที่1 2 3 4 5เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะใช้สูตรเป็น FVIFA ได้เลยนะคะคูณเข้าไปปุ๊บก็จะออกมาเลยเป็นยอดเท่านี้เลยนะคะทันทีนะคะก็คือแทนค่าในสูตรจะคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขก็ได้นะแล้วก็คำนวณแบบนี้นะคะหรือว่าจะเปิดด้วยตาราง FVIFA ได้เลยนะคะได้ค่าใกล้เคียงกันมากๆต่างกันนิดๆหน่อยๆตรงทศนิยมอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็มาดูเรื่องของมูลค่าปัจจุบันของเงินบ้างนะคะกรณีแรกก็คือเป็นเรื่องของเงินจำนวนเดียวเนาะก็อย่างที่ได้พูดอธิบายไปตอนแรกแล้วนะคะว่าพอเป็นเรื่องของเงินจำนวนเดียวเนี่ยมันก็จะดูว่าในณปัจจุบันเนี่ยจากเงินในอนาคตเนี่ยพอมาเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยราคามันจะเป็นเท่าไหร่นะคะก็ถ้าดูในตามในเส้นเวลาก็อย่างที่บอกเนาะวาดรูปง่ายๆเลยก็คือเงิน 1,000 บาทในปีที่4เนี่ยเมื่อย้อนกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วจะเป็นราคาเท่ามูลค่ามันจะเป็นเท่าไหร่นะคะก็ใช้สูตรการคำนวณนะคะ PV เท่ากับ FV หารด้วยนะ i บวก1ยกกำลัง n นะคะจะใช้การคำนวณเครื่องคิดเลขก็ได้หรือเปิดตารางก็คือเปิดตาราง PVIF นะคะ
ทีนี้กรณีถัดมาคือมูลค่าปัจจุบันของเงินหลายจำนวนค่ะวิธีการก็คำนวณก็เหมือนกับการคำนวณของเงินจำนวนเดียวนะคะแต่ว่าวิธีการใช้สูตรนะคะสูตรเดียวกันแต่ว่าอันนี้ต้องคำนวณหลายครั้งเนาะแล้วก็นำมารวมกันทั้งหมดเป็นมูลค่าทั้งหมดมูลค่าปัจจุบันทั้งหมดนะคะทีนี้อันนี้มันเป็นกรณีที่มูลค่าปัจจุบันแบบที่ว่าจำนวนเงินไม่เท่ากันเนาะทีนี้ถ้าเป็นมูลค่าของเงินที่มันเท่ากันเป็นงวดเนี่ยก็จะใช้เปิดตารางนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นมูลค่าปัจจุบันของเงินงวดที่ได้รับตลอดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเมื่อกี้นี้อย่างที่อาจารย์บอกไปเนาะถ้าเป็นจำนวนมูลค่าปัจจุบันของเงินหลายจำนวนที่ไม่เท่ากันเนี่ยก็ใช้สูตรเดียวกับมูลค่าปัจจุบันของเงินจำนวนเดียวได้นะคะแล้วมารวมกันนะคะสูตรเดียวกันเลยนะก็จะเป็นตามนี้นะคะนี่ก็คร่าวๆเนาะในตารางเนี่ยก็ได้รับเงินปีที่1 1,000 ปีที่2 2,000 3 2,000 4 2,000 ปีที่5 5,000 นะคะแล้วก็ย้อนคิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะก็วิธีการก็เหมือนเดิมเนาะเหมือนการคิดคำนวณของเงินจำนวนเดียวของมูลค่าปัจจุบันนะคะทีนี้ถ้าเกิดเป็นจำนวนเงินงวดสูตรการคำนวณจะแตกต่างนิดนึงก็คือจะเป็นเปิดตาราง PVIFA นะคะนะคะใช้สูตรนี้นะก็คือตัวอย่างก็อย่างเช่นมีเงิน 40,000 บาทเนี่ยทุกปีเลยนะคะมีการตกลงทุน 40,000 บาทหรือว่ามีการนำฝากเงินนะคะอยากรู้ว่าถ้าปัจจุบันเนี่ยอยากรู้ว่าเงินจำนวนเนี้ยถ้าเป็นเงินปัจจุบันเนี่ยเราควรจะต้องลงทุนเท่าไหร่นะคะเพื่อที่ได้เงินทั้งหมดเท่านี้ทุกๆเดือนมากลับมาเมื่อทบกับคิดลดกลับมาแล้วอะค่ะจะต้องฝากเงินณวันนี้เท่าไหร่นะคะอยากจะรู้เนาะแล้วก็ลองคำนวณดูนะคะก็ใช้สูตร PVIFA เปิดตารางเนี้ยนะคะแล้วก็คูณกับจำนวนเงิน 40,000 บาทได้เลยหรือใช้การคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขก็ได้ค่ะก็จะเป็นตามด้านบนก็ค่าก็จะใกล้เคียงกันนะคะส่วนกรณีสุดท้ายค่ะของการคิดมูลค่าปัจจุบันนะคะก็จะเป็นกรณีที่เป็นเงินงวดที่ได้รับตลอดไปนะแปลว่าอะไรคะกรณีนี้เนี่ยเราเรียกว่า perpetuity นะคะเช่นหุ้นสามัญที่สัญญาว่าจะจ่ายเงินปันผล1บาทหรือว่า 5% ทุกๆปีตลอดไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นสูตรก็จะเป็น PV เท่ากับ PMT หารด้วย I เลยนะคะหรือว่าตัวอย่างเนาะอย่างเช่นกรณีที่ว่ามีการซื้อหุ้นกู้ก็ได้ค่ะที่ไม่มีการกำหนดไถ่ถอนสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยปีละ100บาทนะคะแล้วก็หากต้นทุนค่าเสียโอกาสคิดลดเนี่ย 4% นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเอาแค่4เอา100เนี่ยหารด้วย 0.04 นะคะก็จะได้มูลค่าปัจจุบันของเงินจำนวนนี้แล้วนะคะก็คือ 2,500 อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นการคำนวณมูลค่าปัจจุบันค่ะของมูลค่าของเงินนะคะก็หวังว่านักศึกษาจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของมูลค่าของเงินมากขึ้นนะคะตามการเวลาเนาะแล้วก็นำไปใช้ในหน่วยต่างๆต่อไปค่ะ

ตอนที่ 2.3 นะคะเรื่องการวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีอัตราส่วนทางการเงินแล้วก็วิธีดูป๋องค่ะก็อย่างเวลาเราวิเคราะห์งบการเงินนะคะเราสามารถทำได้หลายรูปแบบเนาะในตอนนี้นะคะเราก็จะดูเรื่องของการวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินซึ่งผู้บริหารนะคะเขาก็ต้องพิจารณาอัตราส่วนเนี่ยมันมีหลายอัตราส่วนเลยนะคะมีทั้งอัตราส่วนแสดงสภาพคล่องอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์บริหารสินทรัพย์นะคะแล้วก็อัตราส่วนแสดงโครงสร้างทางการเงินอัตราส่วนแสดงการความสามารถในการทำกำไรแล้วก็อัตราส่วนแสดงมูลค่าตลาดนะคะเราก็เวลาวิเคราะห์คือวิเคราะห์ทั้ง5อัตราส่วนควบคู่กันไปนะคะทีนี้เรามาดูอัตราส่วนแรกก่อนนะคะเป็นเรื่องของสภาพคล่องก็คือจะเน้นเรื่องของเงินสดลูกหนี้การค้าสินค้าคงเหลือนะคะเพื่อที่ว่าจะเรามีเพียงพอไหมในการนำมาชำระเงินในระยะสั้นนะคะนะคะก็ไปดูสูตรเนาะก็จะมีสูตรที่ใช้หลักๆก็คืออัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วนะคะส่วนอัตราส่วนที่2เนี่ยเป็นการวิเคราะห์โดยใช้แสดงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์นะคะซึ่งก็ดูว่าในตัวสินทรัพย์เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของลูกหนี้การค้าสินค้าคงเหลือเจ้าหนี้การค้านะคะว่าเรามีการบริหารได้เป็นยังไงนะคะก็ในนี้เนี่ยก็จะมีเครื่องมือก็คือเป็นสูตรการคำนวณนะคะหลายสูตรอยู่เหมือนกันค่ะอัตราส่วนแรกก็คืออัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้การค้านะคะว่าหมุนกี่รอบเนาะยิ่งรอบเยอะยิ่งดีนะคะอัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือเหมือนกันนะคะก็ไปดูสูตรเนาะแล้วก็แทนค่าจากตัวไปดูว่ารายการเนี้ยอยู่ในงบฐานะทางการเงินหรือว่างบกำไรขาดทุนเนาะแล้วก็แทนค่าลงไปในแต่ละสูตรนะคะถัดมาก็เป็นอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะถัดมาก็คืออัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมแล้วก็ดูระยะเวลาในการเก็บหนี้ถัวเฉลี่ยนะคะยิ่งวันยิ่งยาวยิ่งเป็นยังไงยิ่งดีเนาะระยะเวลาการขายสินค้าในแต่ละรอบนะคะดูรอบดูวันนะคะเวลาจำก็คือรอบสูงวันสั้นน่ะจะยิ่งดีนะคะระยะเวลานะคะยิ่งรอบมากนะคะยิ่งดีหมุนเร็วเนาะแล้วก็ระยะเวลาในการเก็บหนี้น้อยๆเนี่ยก็จะยิ่งดีนะคะระยะเวลาในการขายสินค้าก็แต่ละรอบเนี่ยระยะเวลาในแต่ละใช้วันเนี่ยจำนวนน้อยก็จะยิ่งดีนะคะอันที่3เป็นการวิเคราะห์อันนี้ใช้อัตราส่วนแสดงโครงสร้างทางการเงินเนาะก็เป็นดูว่าเรามีโครงสร้างทางการเงินเราเนี่ยเพียงพอที่จะชำระหนี้ระยะยาวได้ไหมนะคะอัตราส่วนที่ใช้เนี่ยก็มีด้วยกัน3อัตราส่วนก็คืออัตราหนี้สินต่อสินทรัพย์นะคะแล้วก็หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วก็อัตราแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยนะคะอันสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์งบโดยใช้วิธีแสดงความสามารถในการทำอันที่4ค่ะเป็นการแสดงความสามารถในการทำกำไรนะคะอันนี้ก็ดูความสามารถของผู้บริหารเนาะว่าสามารถที่จะทำให้ดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนในบริษัทเรามากน้อยเพียงใดนะคะอันนี้ก็มีหลายอัตราส่วนเหมือนกันอันแรกก็คืออัตรากำไรขั้นต้นอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อัตรากำไรสุทธิอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วก็ดูกำไรต่อหุ้นนะคะว่าน่าลงทุนหรือไม่นะอันนี้นะคะก็จะสะท้อนให้เราเห็นในงบเนี่ยเราสามารถสะท้อนความสามารถของบริษัทได้นะคะในเรื่องของการทำกำไรอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วค่ะก็คือเป็นเรื่องของอัตราส่วนมูลค่าตลาดนะคะก็อันนี้ก็ดูว่าผู้บริหารเนี่ยสามารถทำให้ราคาของหุ้นเนี่ยมันสูงขึ้นได้ไหมแล้วก็ดูว่าจะสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้นนะคะเป็นยังไงนะคะก็มาดูในอัตราส่วนของราคาตลาดต่อกำไรอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีค่ะทีนี้เนี่ยมันจะมีการวิเคราะห์งบอีกอันนึงอีกวิธีนึงคือการวิเคราะห์โดยใช้วิธีดูป๋องนะคะการวิเคราะห์โดยวิธีนี้ก็คือว่าผู้บริหารเนี่ยเขาจะเชื่อมโยงงบต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อที่จะให้เห็นถึงความสำคัญความสัมพันธ์ของแต่ละงบอะค่ะแล้วก็มาวิเคราะห์ตัวกิจการเนี่ยได้ละเอียดมากขึ้นนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยก็จะดูอัตราส่วนหลายตัวประกอบกันในการวิเคราะห์อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะซึ่งตามสูตรแล้วเนี่ยมันก็จะเท่ากับอัตราส่วนของผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ตัวทวีคูณส่วนของผู้ถือหุ้นจะเกี่ยวข้องกันหมดนะคะแล้วก็มีเรื่องของอัตรากำไรสุทธิอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมด้วยนะคะก็ไปดูสูตรเพิ่มเติมเนาะทีนี้

จุดสำคัญเลยก็คือว่าหลังจากที่เราเรียนเรื่องของการวิเคราะห์งบไปแล้วอะค่ะอาจารย์มีความที่ต้องเน้นย้ำในเรื่องนึงเลยก็คือว่านอกจากเราจะดูตัวเราเองแล้วอะเราควรที่จะต้องดูเทียบกับเพื่อนของเราหรือว่าคู่แข่งก็คือดูค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมด้วยนะคะว่าบริษัทเราเนี่ยดำเนินงานไปแล้วเนี่ยดีหรือมันแย่ยังไงแล้วควรปรับปรุงในรายการในส่วนไหนอะค่ะแล้วก็ในการวิเคราะห์ทั้งหมดที่กล่าวมานะคะที่เกี่ยวกับงบการเงินนะคะที่กล่าวมาทั้งในตอนที่ 2.2 แล้วก็ 2.3 ทั้งหมดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ร่วมกันนะไม่ควรที่จะเลือกแค่วิเคราะห์แค่อัตราส่วนอัตราใดอัตราหนึ่งหรือว่าแนววิเคราะห์แนวดิ่งอย่างเดียวหรือว่าแนวนอนอย่างเดียวนะคะควรจะใช้ประกอบกันเพื่อที่จะทำให้เรานักศึกษาเนี่ยสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปในการใช้ในการวิเคราะห์บริษัทได้จริงๆแล้วก็จะใช้ในเป็นพื้นฐานในหน่วยต่อๆไปได้ด้วยค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขา

0: วิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

การบริหารราชการส่วนกลางแนวคิดและพัฒนาการของการบริหารราชการส่วนกลางมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจอธิปไตยทางการบริหารของรัฐบาลโดยที่การบริหารราชการส่วนกลางมีลักษณะการใช้อำนาจแบบรวมอำนาจหรือ centralization และมีการแบ่งอำนาจให้กับราชการส่วนภูมิภาคในการนำนโยบายไปปฏิบัติและจัดบริการสาธารณะในพื้นที่เพื่อพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมหลักการใช้อำนาจของราชการส่วนกลางมีลักษณะการใช้อำนาจอธิปไตยทางการบริหารซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534รวมถึงฉบับที่ปรับปรุงอาศัยอำนาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสั่งการสูงสุดอยู่ที่ราชการส่วนกลางคือกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินการบริหารราชการส่วนกลางนั้นมีการแบ่งส่วนราชการประกอบด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงและกรมหรือส่วนราชการอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากรมเรามาดูพัฒนาการของการบริหารราชการส่วนกลางในอดีตในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นกล่าวได้ว่ายุคสมัยของกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีลักษณะทางการบริหารที่สำคัญในยุคนี้นั้นการบริหารราชการอยู่ที่เมืองหลวงหรือกรุงสุโขทัยสำหรับในหัวเมืองชั้นในมีการบริหารแบ่งออกเป็นเมืองหน้าด่านเมืองลูกหลวงล้อมรอบราชธานีทั้ง4ด้านคือศรีสัชนาลัยสองแควสะหลวงและชากังลาวโดยภาพรวมในการบริหารในยุคนี้นั้นอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองซึ่งพ่อปกครองลูกหรือบิดาปกครองบุตรลักษณะรวมอำนาจอยู่ที่ราชธานีสมัยต่อมาสมัยกรุงศรีอยุธยาลักษณะการบริหารราชการส่วนกลางลักษณะเด่นๆได้แก่สมัยพระเจ้าอู่ทองที่เรียกว่าระบบจตุสดมหรือเวียงวังคังนาพัฒนาการสมัยที่2คือสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีลักษณะการแบ่งระหว่างฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารออกอย่างชัดเจนโดยมีสมุหกราโหมดูฝ่ายทหารทั่วราชอาณาจักรสุมหนายกดูฝ่ายพลเรือนสมัยที่3คือสมัยพระเพทราชามีลักษณะการคานอำนาจระหว่างสมุหนายกกับสุมหกราโหมโดยลดอำนาจกำลังทหารของสมุหกราโหมลงและให้สมุหนายกมีอำนาจทางทหารในฝ่ายเหนือเพิ่มมากขึ้นในยุคนี้อยู่ในระบบที่เราเรียกว่าพระมหากษัตริย์เป็นดั่งสมมุติเทพสมัยต่อมาคือสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีลักษณะเด่นในสมัยรัชกาลที่5เริ่มแรกนั้นมี6กระทรวงคือกระทรวงมหาดไทยกลาโหมและพื้นฐานอีก4กระทรวงจากเวียงวังคังนาต่อมาได้เพิ่มเป็น12กระทรวงเมื่อวันที่1เมษายน2435ประกอบไปด้วยกระทรวงมหาดไทยกลาโหมต่างประเทศวังกระทรวงเมืองเกษตรตากระทรวงพระคลังมหาสมบัติกระทรวงยุติธรรมยุทธนาธิการธรรมการกระทรวงโยธาธิการและมุรธาธิการเหตุการณ์ที่สำคัญต่อมาคือการยกเลิกอัครเสนาบดีคือสมุหนายกกับสมุหกลาโหมลงและให้ข้าราชการในทุกกระทรวงมีฐานะเทียบเท่ากันที่เรียกว่าลูกขุนณสาราจากนั้นทำการยุบกระทรวงยุทธาธิการไปรวมกับกลาโหมและยุบกระทรวงมุราธิการทำให้ในสมัยรัชกาลที่5มีกระทรวงเพียง10กระทรวงพัฒนาการในช่วงแรกนี้อาจกล่าวได้ว่ามีลักษณะเด่นที่สำคัญ2ประการนั่นก็คือการบริหารราชการส่วนกลางของไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเช้งอยู่ตลอดเวลาโดยที่มานั้นเป็นผลมาจากปัจจัยภายในอันได้แก่นโยบายของผู้ปกครองหรือพระเจ้าแผ่นดินและอิทธิพลทางการเมืองซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาปัจจัยภายนอกได้แก่การคุกคามจากลัทธิอาณานิคมหรือจักรวรรดินิยมลักษณะที่สำคัญประการที่2ก็คือการบริหารราชการในส่วนกลางนั้นมีการปรับตัวเพื่อให้เกิดเอกภาพเห็นได้จากการบริหารราชการในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ทรงวางระบบแยกกันระหว่างฝ่ายทหารกับพลเรือนมีสมุหนายกสมุหนากลาโหมดูแลการคานอำนาจที่สำคัญในสมัยพระเพทราชาเพื่อให้สมุหกลาโหมมีทหารกึ่งหนึ่งกับสมุหนายกและที่สำคัญคือการปฏิรูปการเมืองการปกครองในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ทรงกำหนดเป็น12กระทรวงและยุบเป็น10กระทรวงในเวลาต่อมาเพื่อปรับการพัฒนาประเทศให้เกิดเอกภาพในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

การบริหารราชการส่วนกลางในสมัยประชาธิปไตยอาจกล่าวได้ว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยประเทศไทยได้มีการบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2476เพื่อกำหนดโครงสร้างทางการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่และมีการแบ่งออกเป็นราชการส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่สำคัญฉบับที่สำคัญได้แก่พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2495 2496ฉบับที่3ฉบับที่4รวมถึงประกาศคณะปฏิวัติอย่างไรก็ตามในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายที่สำคัญสำหรับการบริหารราชการส่วนกลางในสมัยประชาธิปไตยนั้นได้แก่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534รวมถึงฉบับที่ปรับปรุงอาทิฉบับที่5พ.ศ.2545ฉบับที่6พ.ศ.2546ฉบับที่7พ.ศ .2550 ฉบับที่8พ.ศ.2553รวมถึงพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพ.ศ .2545 เป็นต้นสำหรับฉบับหลักๆอาจกล่าวได้ว่าได้แก่ฉบับพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม2476ฉบับต่อมาก็คือพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2495ประกาศคณะปฏิวัติพ.ศ.2515พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534และฉบับหลักที่ใช้จนถึงปัจจุบันคือฉบับที่5ซึ่งเป็นฉบับต่อจากฉบับปรับปรุงและรวมถึงพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมในปีพ.ศ.2545เรามาดูรายละเอียดที่สำคัญนะครับสำหรับฉบับแรกคือพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยามพ.ศ.2476ได้วางหลักโดยแบ่งราชการออกเป็น3ส่วนนั้นนะครับก็คือราชการส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นในสมัยนั้นนะครับจะมีเพียงรูปแบบเดียวนั่นก็คือในรูปแบบของเทศบาลนะครับและกระทรวงในสมัยนั้นนะครับมี9กระทรวงนะครับในปี2476ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2495ได้เพิ่มสำนักนายกนะครับเข้ามาเป็นพิเศษโดยสำนักนายกนั้นก็ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกรมหรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่ากรมต่อมานะครับกฎหมายฉบับหลักคือประกาศคณะปฏิวัติฉบับ218นะครับแล้วก็ฉบับ216นะครับรายละเอียดที่สำคัญนะครับสำหรับกฎหมายฉบับนี้ก็คือยกเลิกพ.ร.บ.ระเบียบราชการบริหารแผ่นดินปี2495นะครับและให้ประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้นะครับขึ้นมาใช้แทนนะครับส่งผลในยุคนั้นนะครับมีการปรับปรุงกระทรวงนะครับให้มีทั้งสิ้น12กระทรวงนะครับซึ่งเป็นไปตามขนาดประกาศคณะปฏิวัติฉบับ216นะครับ

กฎหมายสำคัญฉบับต่อมาซึ่งได้ใช้มาอย่างยาวนานนั่นก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534นะครับรายละเอียดที่สำคัญในยุคนี้นะครับนะถ้าใครจำกันได้ก็คือในสมัยท่านอดีตนายกท่านอนันต์ปัญญารชุนนะครับก็ได้แบ่งโครงสร้างของระบบราชการนะครับออกเป็น

แปลงตามพรบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พ.ศ.2545รวมถึงพรบปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนะครับผลจากการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมในช่วงนั้นนะครับก็คือส่งผลให้ราชการส่วนกลางนะครับมี19กระทรวงบวก1สำนักนายกนะครับแล้วก็ไม่มีทบวงนะครับทำให้รวมแล้วเนี่ยเราเรียกว่าเทียบเท่าก็คือ20กระทรวงนะครับจังหวัดต่างๆมี76จังหวัดนะครับอำเภอมี878อำเภอและราชการส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็นกลุ่มทั่วไปก็คืออบจ.เทศบาลแล้วก็อบต.นะครับส่วนรูปแบบพิเศษก็คือกทม.กับเมืองพัทยานะครับสำหรับบทบาทและอำนาจหน้าที่นะครับของราชการส่วนกลางมีตัวแสดงที่สำคัญก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับมีกำกับสั่งการบังคับบัญชาในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับโดยหลักๆ ก็คือการมอบอำนาจให้กับรองนายกรัฐมนตรีในการบริหารราชการของกระทรวงนะครับสามารถแต่งตั้งข้าราชการวางระเบียบในการปฏิบัติราชการให้เกิดความเรียบร้อยหน้าที่ต่อมาหรือบทบาทต่อมาก็คือของรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีเนี่ยโดยเฉพาะรัฐมนตรีจะมีหน้าที่เกี่ยวกับการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงนะครับเป็นผู้วางนโยบายกำหนดนโยบายให้สอดคล้องตามที่ครม.และก็นายกได้แถลงไว้ต่อรัฐสภานะครับ3ก็คือปลัดกระทรวงนะครับก็ถือได้ว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการประจำนะครับที่อยู่ในกระทรวงมีหน้าที่ในการควบคุมราชการประจำของแต่ละกระทรวงทำการแปลงนโยบายจากฝ่ายบริหารมาสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องนะครับกับแนวนโยบายที่รัฐมนตรีได้วางนโยบายเอาไว้นะครับ4ก็คืออธิบดีครับอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในการปฏิบัติงานในระดับกรมนะครับให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติราชการของกระทรวงนะครับ

การจัดองค์การบริหารราชการส่วนกลางแนวคิดเกี่ยวกับการจัดองค์การการจัดองค์การเป็นการตัดสินใจเลือกวิธีในการจัดแบ่งกลุ่มกิจกรรมทรัพยากรต่างๆขององค์การออกเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบเพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างกลุ่มกิจกรรมกลุ่มบุคคลต่างๆเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหารราชการการจัดองค์การมีลักษณะเป็นหน้าที่ต่อจากการวางแผนการจัดองค์การจะมีลักษณะอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับพันธกิจของหน่วยงานภาครัฐและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐนั้นๆความสำคัญของการจัดองค์การการจัดองค์การมีความสำคัญเพราะช่วยสนับสนุนความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การหรือระบบราชการการจัดองค์การมีความสำคัญเพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทำงานตามความถนัดและมีความเหมาะสมลดการทำงานที่ซับซ้อนและทำให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดรูปแบบการจัดองค์การที่เราได้พบนะครับหรือเราได้เห็นมีรูปแบบต่างๆเช่นการจัดองค์การแบบสายงานหลักสายงานสนับสนุนหรือที่เราเรียกว่า Line and Staff Organizationรูปแบบที่2ครับคือมีลักษณะการจัดองค์การที่ยึดหน้าที่เป็นหลักนะครับเรียกว่า functional organization รวมถึงรูปแบบที่3นะครับการจัดองค์การแบบพื้นที่นะครับ territorial territory นะครับ organization นะครับรูปแบบที่4คือการจัดองค์การแบบ project นะครับหรือการจัดองค์การที่ยึดตามโครงการเป็นหลักนะครับรูปแบบที่5เป็นการจัดองค์การแบบ matrix นะครับคือการจัดองค์การแบบแมทริกซ์นี้นะครับก็คือต้องทำงานประจำด้วยและจะต้องทำงานภายใต้ผู้บริหารของโครงการด้วยนะครับมาครอสกันเราเลยเรียกว่าการจัดองค์การแบบแมทริกซ์นะครับอื่นๆนะครับก็คือมีลักษณะการจัดองค์การแบบลูกค้าโดยเน้นผู้รับบริการเป็นหลักนะครับการจัดองค์การแบบคณะกรรมการและการจัดองค์การแบบไฮบริดนะครับหลักการจัดองค์การนะครับหลักสำคัญอาทินะครับหลักวัตถุประสงค์นะครับยึดวัตถุประสงค์เป็นหลักเป็นทิศทางว่าองค์การจะดำเนินการอย่างไรควรจะจัดองค์การอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับหลักที่2นะครับยึดหลักความรู้ความสามารถ3นะครับยึดหลักการประสานงานเพื่ ทำให้แต่ละงานแต่ละแผนกแต่ละนะครับสามารถประสานงานกันแล้วประสบความสำเร็จ4หลักการกำหนดตำแหน่งหน้าที่นะครับ

ทำงานแต่ละชิ้นผู้ปฏิบัติควรจะต้องมีความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ใดบ้างในเรื่องนั้นนะครับ5ก็คือหลักความรับผิดชอบนะครับ6หลักการบังคับบัญชา7หลักการติดต่อสื่อสารนะครับ8หลักการควบคุมเพื่อเป็นการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชานะครับ9หลักความสมดุลหลักความสมดุลนี่ก็จะดูปริมาณและคุณภาพของบุคลากรว่ามีความเหมาะสมกับงานหรือเปล่านะครับ10คือหลักความต่อเนื่องนะครับในการบริหารราชการควรจัดให้มีการทำงานบริหารงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจนะของหน่วยงานราชการต่อไปนะครับเรามาดูกระบวนการในการจัดองค์การนะครับกระบวนการในการจัดองค์การเนี่ยหลักๆ ก็จะประกอบไปด้วยเรื่องแรกเลยครับคือการกำหนดวิสัยทัศน์นะครับการกำหนดวิสัยทัศน์หรือวางเป้าหมายในระยะยาวไว้ว่าองค์การเนี่ยต้องการบรรลุหรือมีภาพอย่างไรในอนาคตในปัจจุบันก็จะวางไว้ประมาณ5ปีนะครับหรือถ้าประเทศเราก็วางไว้20ปีเป็นต้นนะครับกระบวนการที่2เราเรียกว่าการกำหนดพันธกิจหรือว่ามิชชั่นจะเป็นการกำหนดภาระหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบนะครับว่าหน่วยงานราชการนั้นๆเนี่ยมีพันธกิจอะไรบ้างมีหน้าที่มีความรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับ3เราเรียกว่าการจัดกลุ่มพันธกิจนะครับหรือกรุ๊ปปิ้งนะครับเอางานเหมือนกันมาไว้ด้วยกันเอางานเรื่องน้ำมารวมไว้กับงานเรื่องน้ำนะครับเป็นต้น4คือการแบ่งส่วนงานที่เราเรียกว่าดีพาร์ตเมนต์นะครับแบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ5คือการจัดสายการบังคับบัญชาเรียกว่า chain of command นะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกับผู้ปฏิบัติงาน6เราเรียกว่าการมอบอำนาจหน้าที่นะครับและ7ก็คือลงไปในรายละเอียดกำหนดวิธีปฏิบัติงานว่าจะต้องมีการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติราชการอย่างไรในรายละเอียดนะครับในแต่ละกิจกรรมเรามาดูในส่วนของการจัดองค์การภาครัฐนะครับที่ดีหรือที่เหมาะสมนะครับเป็นยังไงก็คือ1จะต้องจัดนะครับองค์การหรือจัดโครงสร้างโดยคำนึงถึงนโยบายแห่งรัฐนะครับหรือนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็จะต้องคำนึงถึงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องซึ่งเป็นวาระแห่งชาติในเรื่องซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับ2จะต้องจัดองค์การให้มีความหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจนะครับสอดรับกับในเรื่องที่แต่ละกระทรวงทบวงกรมแล้วก็ราชการส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่นเนี่ยได้กำหนดไว้นะครับ3การจัดโครงสร้างองค์การจะต้องมีลักษณะแบนราบนะคำว่าแบนราบในที่นี้หมายถึงสายการบังคับบัญชาต้องสั้นการตัดสินใจต้องคล่องตัวรวดเร็วนะครับยึดถึงผลสัมฤทธิ์เป็นหลักนะครับ4การจัดโครงสร้างองค์การนะครับควรจะมีรูปแบบผสมผสานนะครับผสมผสานเน้นการทำงานเป็นทีมเน้นความยืดหยุ่นนะครับเป็นองค์กรที่ผ่อนคลายจากกฎระเบียบแล้วก็เน้นการตอบสนองประชาชนเป็นหลักและ5นะครับอันนี้อาจจะต้องเร่งทำแล้วก็ทำไปหลายส่วนแล้วนั่นก็คือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แต่ละส่วนราชการนะครับสามารถที่จะทำงานได้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้ยิ่งขึ้นจากการแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายในการบริหารราชการไทยเพื่อให้การปฏิบัติราชการประสบความสำเร็จต่อไปครับ

การจัดองค์การระดับกระทรวงการจัดองค์การระดับกระทรวงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534มาตรา7ได้กำหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1. สำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 2. กระทรวงหรือทบวงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 3. ทบวงนะครับซึ่งในปัจจุบันไม่มีแล้ว 4. กรมหรือส่วนราชการอย่างอื่นนะมีฐานะเทียบเท่ากรมอาจจะสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงทั้งนี้ในการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงยุบส่วนราชการข้างต้นจะต้องตาเป็นพระราชบัญญัติและแบ่งส่วนราชการภายในกรมกำหนดให้ตาเป็นกฎกระทรวงและส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง

มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายสำคัญซึ่งได้แก่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมอาทิฉบับที่17พ.ศ.2559ได้ทำการแก้ไขปรับปรุงอำนาจหน้าที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกฎหมายปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมที่สำคัญในอดีตเช่นฉบับที่19พ.ศ.2562ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฉบับที่20พ.ศ.2564กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักนายกโดยเพิ่มสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นหน่วยงานในสังกัดภาพรวมในปัจจุบันของราชการส่วนกลางของไทยในระดับกระทรวงมี20กระทรวงได้แก่สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงคมนาคมกระทรวงพลังงานกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นต้นทบวงหมายถึงส่วนราชการที่มีสภาพหรือปริมาณงานที่ยังไม่เหมาะตั้งเป็นกระทรวงกฎหมายกำหนดให้ตั้งเป็นทบวงไว้ก่อนได้อย่างไรก็ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วทบวงในปัจจุบันไม่มีแล้วกระทรวงทบวงกรมใดกรณีที่มีความจำเป็นเป็นพิเศษเพื่อต้องการปฏิบัติงานในเชิงวิชาการอาตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งออกเป็นเขตเพื่อปฏิบัติราชการในท้องที่ได้เพื่อให้ส่วนราชการและหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตเหล่านั้นปฏิบัติงานเพื่อบริการให้กับประชาชนที่เห็นได้ชัดอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นต้นการแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวงสามารถแบ่งออกเป็นสำนักงานรัฐมนตรีซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมืองโดยมีเลขานุการรัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานรัฐมนตรีทำหน้าที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่วนราชการที่2ได้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงและราชการที่คณะรัฐมนตรีไม่ได้กำหนดให้เป็นงานของกรมใดกรมหนึ่งให้ขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงโดยมีปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด3กรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการออกเป็นกรมกฎหมายกำหนดให้ในกรมหนึ่งมีอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดในระดับกรมเพื่อให้การทำงานเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไปเรามาดูตัวอย่างโครงสร้างของการแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวงในที่นี้ได้ยกตัวอย่างของกระทรวงคมนาคมได้ว่ามีการแบ่งส่วนราชการออกเป็นสำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวงสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรนอกจากนี้ภายใต้กระทรวงคมนาคมยังแบ่งออกเป็น4กลุ่มภารกิจได้แก่กลุ่มภารกิจการขนส่งทางถนนอาทิกรมทางหลวงกลุ่มภารกิจขนส่งทางรางอาทิกรมขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยกลุ่มภารกิจขนส่งทางน้ำอาทิกรมเจ้าท่าการท่าเรือแห่งประเทศไทยและกลุ่มภารกิจขนส่งทางอากาศอาทิกรมท่าอากาศยานสถาบันการพินพลเรือนเป็นต้น

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่น

0: และมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการหนึ่งก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนและก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้และก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
2: แม่ทำอะไรอยู
3: ่แม่ทำอะไรอยู่ครับ
4: ล้างจานอยู่ครับ
3: ล้างจานอยู่ครับ
4: ใครโทรมาลูก
3: พ่อโทรมาครับ
2: แม่ทำกับข้าวป่ะ
3: แม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับ
4: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะ
3: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับ
4: พ่อจะกลับหรือยัง
5: พ่อจะกลับหรือยังครับ
2: เดี๋ยวไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อน
6: เย้ระยัน
3: พ่อเลิกงานดึกครับ
7: พวกเขารักคุณมากนะครับคุณรักพวกเขาบ้างหรือเปล่า
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
9: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
10: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
11: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
12: แล้วผู้บริหารที่ดี

สวัสดีครับนักศึกษาเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยที่3การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชาการ

โรคทางสาธารณสุขนะครับซึ่งในหมวดที่3นี้นะครับก็จะเป็นการบรรยายออกเป็น3ตอนนะครับตอนที่1ก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับตอนที่2ก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์นะครับแล้วก็ตอนที่3นะครับโรคติดต่อจากการสัมผัสประเภทในส่วนของตอนที่1นะครับก็จะกล่าวถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น3หัวข้อหลักๆก็คือหัวข้อที่1ก็คือความหมายและประเภทของโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับหัวข้อที่2ก็คือการระบาดของกลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับแล้วก็หัวข้อที่3ก็คือบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคนะครับก่อนอื่นนะครับขอกล่าวถึงความสําคัญของโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับว่ามันมีความสําคัญยังไงบ้างนะครับสืบเนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนะครับที่ประชาชนมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมต่างๆนะครับที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อจากการสัมผัสได้ง่ายขึ้นนะครับอาจจะมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับความเป็นเมืองความเป็นชุมชนแออัดทำให้ประชาชนนะครับอยู่รวมกันเป็นกลุ่มคนใหญ่ๆชุมชนมีความหนาแน่นนะครับก็จะทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคไปในวงกว้างได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็โรคติดต่อจากการสัมผัสนี้นะครับก็มักจะมีอาการเจ็บปวดที่รุนแรงนะครับผู้ป่วยก็จะมีอาการทุกข์ทรมานจากโรคนะครับในหลายๆโรคเนี่ยก็จะมีการตีตาการรังเกียจกีดกันนะครับผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยนะครับโรคติดต่อจากการสัมผัสนี่หมายถึงโรคติดต่อที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อมีการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างบุคคลที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคและรังโรคนั้นนะครับแล้วมีการแพร่เชื้อให้แก่กันทีนี้ในส่วนของรังโรคนะครับอาจจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรืออาจจะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตก็ได้นะครับส่วนการสัมผัสนั้นอาจจะเป็นการสัมผัสโดยตรงคือมีการแตะเนื้อต้องตัวกันหรือสัมผัสทางอ้อมเช่นการสัมผัสกับตัวกลางเช่นสิ่งของหรือข้าวของเครื่องใช้ที่อาจจะมีการปนเปื้อนละอองเสมหะหรือน้ำลายหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะครับสำหรับประเภทของโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับมีอยู่4ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1ก็คือโรคที่แพร่โดยสารขัดหลังจากระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นโรคไข้หวัดนะครับประเภทที่2ก็คือโรคติดต่อที่แพร่ผ่านทางผิวหนังนะครับเช่นโรคติดจากเพื่อนนะครับประเภทที่3ก็คือโรคติดต่อที่แพร่โดยการมีเพศสัมพันธ์เช่นโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆนะครับแล้วก็ประเภทที่4ก็คือโรคติดต่อจากการสัมผัสประเภทอื่นเช่นพวกไข้สุดใสโรคฟีดาดมาดอนนะครับสำหรับโรคติดต่อจากการสัมผัสในหน่วยนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มโรคหลักๆนะครับก็คือกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์นะครับซึ่งเนื้อหารายละเอียดในหัวข้อนี้ก็จะอยู่ในตอนที่2นะครับแล้วก็กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัสประเภทอื่นๆนะครับซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้นะครับก็จะอยู่ในตอนที่3นะครับสำหรับวิทยาการระบาดของกลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับเนื้อหาในส่วนนี้มีค่อนข้างที่จะมีความสำคัญและก็มีประโยชน์นะครับสำหรับนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับซึ่งจะมีความสำคัญในการนำไปใช้ในเรื่องของการเฝ้าระวังและก็การวางมาตรการในการป้องกันโรคนะครับก็จะมีเนื้อหาหลักๆอยู่3ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือธรรมชาติของการเกิดโรคติดต่อจากการสัมผัสก็จะกล่าวถึงองค์ประกอบของการเกิดโรคนะครับซึ่งมีองค์ประกอบอยู่3อย่างหลักๆนะครับก็คือตัวเชื้อโรคตัวบุคคลหรือตัวมนุษย์นะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมซึ่งองค์ประกอบทั้ง3อย่างนี้นะครับถ้าขาดความสมดุลกันนะครับมีเชื้อโรคเข้ามาในพื้นที่ในชุมชนนะครับสภาพแวดล้อมเหมาะนะครับมนุษย์หรือประชาชนมีความเสี่ยงหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงภูมิร่างกายอ่อนแอนะครับก็จะทำให้เกิดโรคระบาดในพื้นที่หรือในชุมชนได้ง่ายนะครับแล้วก็นอกจากองค์ประกอบ3อย่างข้างต้นเมื่อกี้ก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อด้วยนะครับซึ่งก็จะกล่าวถึงในส่วนของลักษณะของเชื้อโรคนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียนะครับรวมทั้งแหล่งรังโรคหรือวิธีการแพร่เชื้อหรือวิธีการรับเชื้อนะครับแล้วก็เนื้อหาในส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการของโรคตามปัจจัยเกี่ยวกับบุคคลเวลาและสถานที่นะครับสืบเนื่องจากว่าโรคติดต่อจากการสัมผัสนี้ในหลายๆโรคหรือบางโรคเนี่ยก็จะมีลักษณะการเกิดการกระจายไปตามบุคคลตามเพศตามอายุที่มีความแตกต่างกันนะครับรวมทั้งในเรื่องของระยะเวลานะครับบางโรค

ก็จะมีลักษณะที่มีการแพร่ระบาดตามซีซั่นหรือตามฤดูกาลนะครับรวมทั้งในสถานที่นะครับโรคบางโรคก็มีความจำเพาะมักจะเกิดขึ้นในชุมชนในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันอยู่กันแบบหนาแน่นนะครับในชุมชนแออัดประมาณนี้นะครับซึ่งองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ก็จะมีความสำคัญในเรื่องของการออกแบบหรือวางมาตรการในการเฝ้าระวังและก็การป้องกันโรคนะครับแล้วก็เนื้อหาในส่วนที่3นะครับก็คือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแพร่ระบาดของโรคนะครับสำหรับปัจจัยที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากการสัมผัสนั้นก็จะมีหลายๆปัจจัยนะครับซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่จะขอยกตัวอย่างในสไลด์นี้ก็คือในส่วนของการเป็นอยู่ในวัยเจริญพันธุ์หรืออาจจะเป็นกลุ่มเยาวชนนะครับซึ่งกลุ่มเยาวชนนี้ก็จะมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้มากกว่าวัยผู้ใหญ่นะครับรวมทั้งในเรื่องของการศึกษาการขาดความรู้ความตระหนักนะครับก็จะนำไปสู่การมีพฤติกรรมในการป้องกันโรคที่ไม่เหมาะสมนะครับรวมทั้งลักษณะชุมชนที่มีชุมชนมีประชาชนรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นนะครับก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสัมผัสใกล้ชิดหรือมีโอกาสในการพบปะคนแปลกหน้าได้มากขึ้นนะครับรวมทั้งฤดูกาลนะครับเช่นฤดูร้อนหรือฤดูหนาวก็จะทำให้ประชาชนนี้มีพฤติกรรมหรือมีโอกาสที่จะสัมผัสอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับรวมทั้งการมีสุขอนามัยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดีรับเชื้อมาแล้วก็จะมีโอกาสที่จะป่วยหรือแพร่เชื้อกับคนอื่นได้นะครับรวมทั้งปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับเรื่องวัฒนธรรมการเปิดเผยเรื่องรสนิยมทางเพศนะครับนิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสหรือมีการอยู่ก่อนแต่งอะไรประมาณนี้ก็จะทำให้โอกาสในการที่จะมีการรับและแพร่เชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับบทบาทของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระยะนะครับในระยะแรกก็คือในเรื่องของการป้องกันโรคล่วงหน้านะครับระยะที่2ก็คือการป้องกันควบคุมโรคเมื่อมีโรคเกิดขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาดำเนินมาตรการอะไรต่างๆในพื้นที่หรือในชุมชนอาจจะไม่ได้ดําเนินการด้วยตนเองนะครับซึ่งเวลาทํางานก็จะต้องอาศัยความร่วมมือหรือการทํางานเป็นทีมนะครับกับทีมสหวิชาชีพนะครับรวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นะครับอาจจะเป็นชุมชนเป็นอสม.หรือเป็นหน่วยงานอื่นๆที่อยู่ในชุมชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินมาตรการตรงนี้นะครับสําหรับรายละเอียดของการป้องกันโรคล่วงหน้านะครับก็จะมีอยู่2มาตรการหลักๆนะครับก็คือมาตรการแรกก็คือการดําเนินตามมาตรการทั่วไปนะครับในเรื่องของการให้ความรู้ให้ศึกษาการส่งเสริมสุขภาพให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในชุมชนนะครับเพื่อที่จะตรวจจับหากมีโรคหรือมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นในชุมชนก็จะสามารถที่จะตรวจจับเหตุการณ์ตรงนี้ได้นะครับสำหรับการดำเนินมาตรการทั่วไปนี้ก็จะสามารถใช้ได้กับทุกๆโรคไม่เฉพาะโรคใดโรคหนึ่งนะครับแล้วก็มาตรการการป้องกันเฉพาะโรคนะครับมาตรการนี้ก็จะเป็นการป้องกันที่จะมุ่งเป้าไปที่โรคใดโรคหนึ่งเป็นการเฉพาะนะครับโดยเฉพาะโรคที่จะมีการระบาดหรือเกิดขึ้นหรือพบได้บ่อยๆในชุมชนนะครับมีเช่นการฉีดวัคซีนนะครับการส่งเสริมการแนะนำให้ประชาชนหรือผู้มีการสวมถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงนะครับเรื่องของการรับประทานยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อ HIV นะครับอันนี้ก็คือเป็นมาตรการการป้องกันเฉพาะโรคนะครับสำหรับบทบาทของบุคลากรในการป้องกันควบคุมเมื่อมีโรคเกิดขึ้นนะครับก็จะเริ่มไปตั้งแต่เรื่องของการสอบสวนโรคนะครับซึ่งโรคติดต่อจากการสัมผัสหลายๆโรคนี่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องออกสอบสวนนะครับแต่ว่าในบางโรคนะครับที่มีความจำเป็นหรือมีความสำคัญหรืออาจจะมีเงื่อนไขนะครับอาจจะต้องมีการออกสอบสวนควบคุมโรคในพื้นที่เช่นมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นหรือมีการป่วยเป็นกลุ่มก้อนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ในชุมชนตรงนี้ก็จะต้องมีการออกไปสอบสวนโรคเพื่อที่จะหาข้อมูลนะครับหารายละเอียดต่างๆนะครับมาวางมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคนะครับรวมทั้งการติดตามผู้ป่วยนะครับกลุ่มเสี่ยงนะครับเพื่อให้มารับการตรวจยืนยันถ้าสงสัยนะครับและก็ได้รับการตรวจแล้วก็ยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยจริงก็จะได้รับการรักษาแล้วก็ดำเนินมาตรการการควบคุมป้องกันโรคนะครับทั้งในคนในสิ่งแวดล้อมนะครับมีมาตรการในเรื่องของการยับยั้งการแพร่ระบาดนะครับการตั

วงจรการแยกโรคในบางโรคนี่อาจจะต้องมีการแยกผู้ป่วยนะครับเช่นโรควัณโรคดื้อยาเนี่ยครับอาจจะต้องมีการแยกโรคแยกผู้ป่วยนะครับการทำลายเชื้อจากของใช้สิ่งขับถ่ายสารคัดหลั่งอะไรต่างๆของผู้ป่วยที่อาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อนะครับแล้วก็เรื่องของการดำเนินการป้องกันการเสียชีวิตและความพิการนะครับแนะนำผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาให้มีการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการฟื้นฟูสภาพนะครับป้องกันไม่ให้มีความพิการเกิดขึ้นนะครับในส่วนของเนื้อหาในตอนที่2นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์นะครับซึ่งเนื้อหาในตอนที่2นี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4หัวข้อหลักๆก็คือความหมายความเป็นมาและสาเหตุของโรคนะครับหัวข้อที่2ก็คือสถานการณ์และแนวโน้มของโรคนะครับหัวข้อที่3ก็คือการติดต่ออาการการวินิจฉัยแล้วก็การดูแลรักษาแล้วก็หัวข้อที่4ก็คือแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์นะครับสำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับหรือเรียกย่อๆว่า STI นะครับเป็นกลุ่มโรคที่ติดต่อที่มักแพร่โดยการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งการมีเพศสัมพันธ์นั้นก็จะมีอยู่3ช่องทางหลักๆก็คือช่องทางแรกก็คือการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดนะครับช่องทางที่2ก็คือการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเช่นในขุนชายรักชายนะครับแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์ทางปากหรือการทำออรัลเซ็กนะครับหรืออาจจะมีการใช้อวัยวะอื่นๆนะครับในการมีเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งจะทำให้เกิดการติดต่อของเชื้อโรคนะครับซึ่งการมีเพศสัมพันธ์นี้ต้องเป็นการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันหรือมีการสวมถุงยางอนามัยนะครับสำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือที่เรียกเดิมว่ากามโรคก็จะเป็นพวกโรคซิฟิลิสน้องในอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อโปรโตซัวนะครับเช่นโรคเลิมโรคไวรัสตับอักเสบบีประมาณนี้นะครับสำหรับความหมายของโรคเอดส์แล้วก็ HIV นี้นะครับจริงๆHIV เนี่ยเป็นเชื้อที่ทำให้มีโอกาสในการที่จะป่วยเป็นโรคเอดส์นะครับเมื่อผู้ติดเชื้อได้รับเชื้อ HIV เข้าไปเนี่ยก็จะไปทำลายภูมิคุ้มกันโรคในร่างกายนะครับโดยมีเซลล์ที่เป็นเป้าหมายของเชื้อ HIV ตัวนี้ก็คือ CD4 หรือ CD4 นะครับเข้าไปทำลายเชื้อแล้วก็ทำให้ปริมาณภูมิคุ้มกันนี้ลดลงจนภูมิคุ้มกันอ่อนแอนะครับทำให้มีโอกาสที่จะติดเชื้อหรือเกิดโรคเชื้อฉวยโอกาสนะครับเช่นเป็นวัณโรคหรือเป็นโรคปอดบวมหรือเชื้อราในสมองอะไรพวกนี้นะครับก็จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าโรคเอดส์นะครับสำหรับสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์เนี่ยจริงๆในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นในระดับโลกแล้วก็ในระดับประเทศเนี่ยสถานการณ์นี้แนวโน้มเนี่ยค่อนข้างจะมีทิศทางไปในแนวทางที่ดีขึ้นก็คือมีจำนวนที่ลดลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยยังมีรายงานการติดเชื้อหรือผู้ป่วยรายใหม่ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์เนี่ยจำนวนมากในแต่ละปีนะครับแล้วก็ในกลุ่มเยาวชนนะครับโดยเฉพาะในกลุ่ม15-24ปีเนี่ยยังมีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นโรคซิฟิลิสแล้วก็โรคน้องในนะครับสำหรับช่องทางการติดเชื้อ HIV เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ช่องทางหลักๆนะครับช่องทางแรกก็คือติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่นะครับประมาณ80-90หรือ90%กว่าเนี่ยจะติดจากการมีเพศสัมพันธ์นะครับส่วนช่องทางที่2ก็คือการติดเชื้อจากมารดาสู่ทารกตรงนี้ก็ปัจจุบันนี้มีน้อยมากนะครับหรือแทบจะไม่มีเลยเนื่องจากว่าเรามียาต้านไวรัสให้กับแม่ที่ติดเชื้อ HIV ซึ่งเมื่อลูกคลอดออกมาเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อจากแม่ได้น้อยลงนะครับแล้วก็ช่องทางที่3ก็คือการติดต่อทางเลือดแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากเลือดนะครับซึ่งช่องทางนี้ก็จะมีกลุ่มที่จะติดต่อจากทางเลือดก็คือกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดซึ่งอาจจะมีโอกาสในการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของการที่จะติดเชื้อจากการไปรับเลือดหรือไปรับบริจาคอวัยวะต่างๆจากสถานพยาบาลของรัฐเนี่ยก็ปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าเรามีมาตรการในการตรวจคัดกรองเลือดหรืออวัยวะต่างๆเป็นอย่างดีก็ทำให้ไม่มีอุบัติการหรือไม่มีการติดต่อผ่านช่องทางนี้นะครับสำหรับแหล่งที่อยู่ของเชื้อ HIV นี่ก็
มีอยู่ในสารคัดหลั่งของร่างกายนะครับซึ่งเชื้อ HIV นี่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในคนเท่านั้นนะครับไม่ได้อยู่ในสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรือไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมภายนอกร่างกายของผู้ป่วยหรือของคนได้นะครับในสารคัดหลั่งที่มีเชื้อค่อนข้างมากนะครับก็จะไล่มาตั้งแต่เลือดน้ำเหลืองน้ำในช่องคลอดนะครับน้ำอสุจินะครับมาจนถึงน้ำนมนะครับส่วนน้ำนมนี่ก็จะมีปริมาณที่น้อยกว่าเลือดหรือน้ำอสุจินะครับสำหรับกลุ่มประชากรหลักในการดำเนินมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคนะครับก็จะมีกลุ่มประชากรหลักๆอยู่5กลุ่มนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสหรือมีพฤติกรรมที่จะมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงนะครับหรือพบอุบัติการณ์หรือพบความชุกของการติดเชื้อ HIV ค่อนข้างสูงนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มชายรักชายหรือชายที่มีรสนิยมในการที่จะมีเพศสัมพันธ์กับชายนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะพบอัตราการติดเชื้อค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ให้บริการทางเพศนะครับกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มคนข้ามเพศหรือกลุ่มคนที่มีการแปลงเพศหรือทรานส์เจนเดอร์นะครับแล้วก็ในกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มผู้หญิงและเด็กนะครับซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีอัตราติดเชื้อ HIV แล้วก็ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ HIV นะครับสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการวินิจฉัย อยู่3ประการนะครับประการแรกก็คือเรื่องของการอาศัยเกณฑ์ทางคลินิกหรืออาการป่วยของผู้ป่วยนะครับประกอบกับการใช้ประวัติหรือพฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเสี่ยงว่าอาจจะได้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะรับเชื้ออะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับแทบจะทุกโรคนะครับจะต้องมีการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อหรือการเป็นผู้ป่วยนะครับเช่นการตรวจเลือดหรือการตรวจจากสารคัดหลั่งของร่างกายนะครับสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็จะประกอบไปด้วยหลายๆแนวทางหลายๆมาตรการนะครับเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมความรอบรู้นะครับมีการให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเสี่ยงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงนะครับมีการเฝ้าระวังโรคนะครับเช่นการเฝ้าระวังในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้ออาจจะมีการไปตรวจคัดกรองนะครับมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมหรือการเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็ HIV ในกลุ่มนั้นนะครับพยายามส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันนะครับรวมทั้งการตรวจหาเชื้อหากพบว่าตัวเองมีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับหากพบว่ามีการติดเชื้อนะครับก็จะมีการส่งเสริมให้เข้าสู่การรักษาการกินยาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งการเข้าสู่การรักษาตรงนี้มีความสำคัญส่วนหนึ่งก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นได้นะครับแล้วก็สืบเนื่องจากมัดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์เนี่ยก็จะมีประเด็นในเรื่องของการตีตาแล้วก็การเลือกปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการส่งเสริมการสร้างกระแสเพื่อใหไม่มีการตีตาและเลือกปฏิบัติก็จะทำให้กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาได้มากขึ้นก็จะเป็นการป้องกันการควบคุมโรคที่ดีอีกอย่างนะครับซึ่งมาตรการต่างๆนั้นนะครับก็จะมีทั้งมาตรการเชิงรุกแล้วก็มาตรการเชิงรับนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายที่ผมได้ยกตัวอย่างในสไลด์ก่อนๆหน้านี้นะครับครับสำหรับตอนที่3นะครับเป็นการกล่าวถึงรายละเอียดของโรคติดต่อจากการสัมผัสประเภทอื่นๆนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6โรคนะครับที่สำคัญนะครับได้แก่โรคเรื้อนนะครับโรคไวรัสตับอักเสบ B แล้วโรคไวรัสตับอักเสบ C นะครับแล้วก็โรคตาแดงจากเชื้อไวรัสนะครับโรคไข้สุดใสโรคไข้การลังแอดนะครับแล้วก็โรคฝีดาษวานรนะครับเนื่องจากโรคเรื้อนโรคไวรัสตับอักเสบ B แล้วก็ตับอักเสบ C รวมทั้งโรคฝีดาษวานร3 4โรคนี้นะครับเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญทางด้านสาธารณสุขกว่าโรคอื่นๆนะครับจึงจะขอกล่าวถึงรายละเอียดดังนี้นะครับสำหรับโรคเรื้อนนะครับเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับโรคนี้ก็เป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญนะครับถึงแม้ว่าจะพบผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่เยอะแต่ว่าเป็นโรคที่สำคัญก็คือก่อให้เกิดความพิการทางด้านร่างกายแล้วก็มีผลกระทบทางด้านจิตใจเป็นอย่างมากกับผู้ป่วยนะครับส่งผลกระทบต่อครอบครัวหรือชุมชนนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับ
สำหรับโรคนี้นะครับเป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเชื้อจะออกจากร่างกายของผู้ป่วยได้2ทางก็คือออกจากทางผิวหนังหรือบริเวณที่มีแผลของผู้ป่วยนะครับแล้วก็ออกทางน้ำคัดหลั่งของเยื่อจมูกซึ่งจะปนออกมากับการอายจามของผู้ป่วยแล้วก็แพร่ไปยังบุคคลอื่นผ่านระบบทางเดินหายใจนะครับเชื้อตัวนี้เมื่อออกจากร่างกายผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ค่อนข้างนานหลายวันนะครับทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคเรื้อรังซึ่งเสี่ยงต่อการที่จะการสัมผัสแล้วก็ได้รับเชื้อจากผู้ป่วยนะครับเชื้อตัวนี้นะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายนะครับโดยปกติคนส่วนใหญ่ก็จะมีภูมิต้านทานที่สูงพอก็จะสามารถที่จะขับเชื้อแล้วก็กำจัดเชื้อออกจากร่างกายได้นะครับส่วนคนที่อ่อนแอภูมิต้านทานไม่ดีตรงนี้นะครับไม่สามารถกำจัดเชื้อออกจากร่างกายได้นะครับก็จะเกิดอาการป่วยนะครับซึ่งมีตัวของโรคอยู่ที่ประมาณราวๆ5ปีนะครับอาการก็จะมีอาการที่ผิวหนังแล้วก็ระบบประสาทมีการรักษาเนี่ยก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีโอกาสพิการได้นะครับสำหรับการวินิจฉัยก็คือการตรวจรอยโรคบริเวณผิวหนังของโรคเรื้อรังนะครับตรวจอาการชาหรือก็ตรวจเส้นประสาทโตนะครับแล้วก็มีการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการจากผิวหนังของผู้ป่วยนะครับสำหรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรังที่สำคัญก็คือการเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยเพื่อที่จะนำผู้ป่วยนะครับเข้าสู่การรักษานะครับส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นการยับยั้งหรือการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่นที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวหรือชุมชนนะครับรวมทั้งเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้ดีขึ้นนะครับสำหรับโรคต่อมานะครับก็คือโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C นะครับ2โรคนี้เนี่ยยังเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะสำคัญทางด้านสาธารณสุขนะครับโรคนี้มีความเหมือนกันนะครับมีความใกล้เคียงกันในแง่ของการติดต่อนะครับซึ่งติดต่อการมีเพศสัมพันธ์เป็นหลักครับแล้วก็มีอาการตับอักเสบเรื้อรังกลุ่มนี้นะครับคนที่เกิดหลังพ.ศ.นี้นะครับก็จะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับไวรัสตับอักเสบ B นะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้กลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสในการติดเชื้อนี่เพิ่มมากขึ้นนะครับประชากรที่เกิดก่อนนะครับปีพ.ศ. 2535อัตราการติดเชื้อเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆร้อยละ 4.5 นะครับส่วนประชากรที่เกิดหลังพ.ศ. 2535เป็นต้นมานะครับก็จะมีอัตราการติดเชื้อที่ค่อนข้างน้อยก็คือร้อยละ 0.6 นะครับระยะฟักตัวของโรคนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 2-3 เดือนนะครับอาการเด่นๆของโรคนี้ก็คืออาการตัวเหลืองตาเหลืองนะครับบางรายรุนแรงก็จะเป็นโรคตับอักเสบนะครับสำหรับโรคไวรัสตับอักเสบ B นี่จะมีโอกาสในการเป็นตับอักเสบเรื้อรังน้อยกว่าไวรัสตับอักเสบ C นะครับแต่ว่าความชุกหรืออุบัติการของโรคไวรัสตับอักเสบ B จะมีมากกว่าไวรัสตับอักเสบ Cนะครับสำหรับการวินิจฉัยก็ด้วยการตรวจเลือดนะครับตรวจเลือดหาการติดเชื้อนะครับการรักษาโรคนี้นี่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ทั้งไวรัสตับอักเสบ B แล้วก็ไวรัสตับอักเสบ C นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C ส่วนใหญ่จะหายเองได้นะครับสามารถที่จะขับเชื้อออกจากร่างกายแล้วก็เกิดภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับมีอยู่ส่วนหนึ่งหรือส่วนน้อยเท่านั้นที่จะกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังแล้วก็ตับแข็งแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับนะครับแต่อย่างที่บอกว่าหากมีการตรวจพบเชื้อตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษานะครับอาจจะมีการกินยาหรือมียาฉีดนะครับในบางรายก็จะมีการผ่าตัดเปลี่ยนตับตรงนี้ก็จะช่วยให้สามารถลดการกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังได้รวมทั้งการปฏิบัติตัวนี้เพื่อการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตรงนี้นะครับสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคนะครับมันจะมีอยู่หลายๆมาตรการหลายๆแนวทางนะครับมาตรการหนึ่งที่สำคัญก็คือการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B จากแม่สู่ลูกนะครับซึ่งลูกเนี่ยเวลาติดเชื้อจากแม่นะครับโอกาสในการที่จะกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังของลูกซึ่งเป็นวัยเด็กเนี่ยจะมีโอกาสมากกว่าวัยผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นจึงเน้นย้ำหรือก็เข้มข้นในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เด็กนะครับได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ B จากแม่นะครับรวมทั้งการป้องกันในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งมีโอกาสที่จะสัมผัสผู้ป่วยสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยตรงนี้ก็จะมีโอกาสมากในการที่จะได้รับเชื้อนะครับรวมทั้งการคัดกรองในกลุ่มประชาชนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีโอกาสได้รับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชายกลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดนะครับสำหรับโรคสุดท้ายนะครับก็คือโรคฝีดาษวานร
นะครับหรือมังกี้ป็อกนะครับหรือเรียกย่อๆสั้นว่าเอ็มป็อกนะครับค้นพบครั้งแรกในลิงนะครับในปี2501นะครับที่ประเทศเดนมาร์กนะครับโรคนี้นะครับมีความคล้ายกับโรคฟีดาหรือไข้ทรพิษนะครับแยกออกจากกันได้ยากนะครับเมื่อดูจากลักษณะทางคลินิกนะครับประมาณ170นี่แพร่จากคนจากสัตว์สู่คนนะครับโรคนี้เนี่ยมีถิ่นระบาดอยู่แถบแอฟริกากลางแล้วก็แอฟริกาตะวันตกนะครับในปี2546เนี่ยมีการระบาดในซีกโลกตะวันตกนะครับในการระบาดครั้งนั้นเนี่ยพบผู้ป่วยอยู่47รายนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อช่วงเร็วๆนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับวันที่13พฤษภาคม2565องค์การอนามัยโลกเนี่ยได้รับรายงานการระบาดของโรคฟีดาดวานอนนอกพื้นที่เสี่ยงอีกครั้งนะครับซึ่งปกติโรคนี้ก็จะระบาดอยู่แถวๆแอฟริกากลางนะครับถ้ามีการระบาดนอกพื้นที่หรือไปยังประเทศอื่นหรือไปยังประเทศอื่นก็จะมีความวิตกกังวลว่าเอ๊ะอาจจะมีการระบาดใหญ่คล้ายๆกับโรคโควิด-19 หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกก็เลยประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนะครับสำหรับเชื้อไวรัสมังกี้ป็อกนะครับจะมีระยะฟักตัวอยู่ประมาณ 7-14 วันเข้าสู่ทางร่างกายทางระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ติดต่อจากการสัมผัสทางผิวหนังที่ตุ่มหรือบาดแผลแล้วก็เยื่อบุต่างๆของผู้ป่วยนะครับอาการก็จะมีไข้อ่อนเพลียน้ำต่อมน้ำเหลืองโตนะครับหลังจากมีไข้ประมาณ2วันก็จะเริ่มมีผื่นขึ้นนะครับบริเวณใบหน้าแล้วก็อวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับนะครับสำหรับการป้องกันโรคฟีดาดวานอนนะครับก็จะป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนไข้ทรพิษแล้วก็ในส่วนของการแยกกักผู้ป่วยนะครับจนกระทั่งผู้ป่วยจะตกสะเก็ดนะครับตกสะเก็ดตุ่มแผลแห้งนะครับหรือกรณีที่ผู้ป่วยที่ไม่มีตุ่มนะครับก็จะมีการแยกโรคมาจากมีไข้7วันนะครับแล้วในกรณีที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือกลุ่มเสี่ยงนะครับก็จะมีการเฝ้าระวังสังเกตอาการนาน21วันหลังจากสัมผัสเชื้อนะครับเมื่อวันที่10พฤษภาคม2566องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าโรคฟีดาดวานอนเนี่ยไม่ได้เป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแล้วนะครับสืบเนื่องจากว่าการระบาดเนี่ยไม่ได้มีการแพร่ระบาดไปยังหลายๆทวีปหรือหลายประเทศเหมือนดังเช่นโรคโควิด-19 นะครับก็เลยยกเลิกประกาศตรงนี้ไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามในประเทศไทยนี่ยังต้องมีการเฝ้าระวังป้องกันโรคตรงนี้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้พบผู้ป่วยจำนวนมากแต่ก็ยังได้รับรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นในกลุ่มชายรักชายนะครับที่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ซึ่งจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นต่อไปนะครับโดยสรุปนะครับโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับหลายๆโรคเนี่ยยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญแล้วก็มีความรุนแรงทั้งต่อตัวผู้ป่วยเองต่อครอบครัวต่อชุมชนนะครับส่งผลกระทบหลายด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจและก็ทางด้านสังคมนะครับโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยถึงแม้ว่าแนวโน้มการระบาดเนี่ยจะดีขึ้นแต่ว่าก็ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่เป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนในกลุ่มนี้เนี่ยสถานการณ์ก็ยังไม่น่าไว้วางใจนะครับซึ่งจะต้องมีการเฝ้าระวังและก็ดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้นต่อไปนะครับรวมทั้งโรคฟีดาดวานอนนะครับซึ่งยังคงต้องมีการเฝ้าระวังใกล้ชิดต่อไปนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชายนะครับปัจจัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเชื้อโรคนะครับทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลานะครับสภาพแวดล้อมเปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนนะครับปัจจัยเหล่านี้ก็จะทำให้มีผลกระทบต่อการเกิดการกระจายของโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับซึ่งจะต้องมีการเฝ้าระวังการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้มข้นต่อไป

สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของการส่งเสริมการจัดการการผลิตป่าไม้นะครับก็ในส่วนของตอนที่1 นะครับจะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับป่าไม้นะครับในส่วนของการผลิตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของป่าไม้เนี่ยเราจะมีอยู่3ตอนตอนที่1ก็คือเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปนะครับก็จะคุยถึงเรื่องของความหมายความสำคัญองค์ประกอบของป่านะครับแล้วก็ประเภทของป่านะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของแนวคิดและหลักการการจัดการนะครับป่าไม้นะครับในตอนที่2นะครับจะมองในเรื่องของการส่งเสริมการจัดการการผลิตป่าไม้นะครับเรามองในเรื่องของรูปแบบที่เป็นเรื่องของวัฒนเกษตรนะครับเรื่องของป่าชุมชนแล้วก็เรื่องของการปลูกสร้างสวนป่านะครับตอนที่3นะครับจะมองในเรื่องของการแนวทางการจัดการผลิตป่าไม้ซึ่งจะมองในเรื่องของการจัดการผลผลิตจากเนื้อไม้นะครับแล้วก็ผลผลิตที่สืบเนื่องจากป่าแล้วก็ในเรื่องของการทำแบบผสมผสานนะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของความหมายของคำว่าป่านะครับป่าไม้หมายถึงอะไรนะครับป่าไม้หมายถึงที่ดินนะครับหรือบริเวณกว้างที่เป็นสังคมของต้นไม้สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายนะครับมีบทบาทและมีความสัมพันธ์ต่อกันดังนั้นคำว่าป่าไม้ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะในเรื่องของต้นไม้อย่างเดียวนะครับมันจะมองในเรื่องของความหลากหลายต่างๆและมีความสัมพันธ์นะครับซึ่งมีการใช้ในเรื่องของอากาศน้ำวัตถุต่างๆนะครับเพื่อให้ผลผลิตและบริการต่อมนุษย์ดังนั้นในส่วนที่อาจารย์จะเน้นนะครับก็คือมองในเรื่องของมีบทบาทและมีความสัมพันธ์กันในพื้นที่ดังนั้นในเรื่องของการที่ทำเป็นป่าอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่ว่ามองแล้วป่าก็คือเป็นเรื่องของต้นไม้อย่างเดียวไม่ใช่แต่มันมีความสัมพันธ์อะไรที่มันมีความลึกซึ้งมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัตว์ต่างๆสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าลักษณะแบบนี้นะครับมาดูในเรื่องของความสำคัญนะครับของป่าไม้นะครับความสำคัญของป่าไม้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนที่สำคัญนะครับส่วนที่1ก็คือประโยชน์โดยตรงคำว่าประโยชน์โดยตรงนั้นนะครับก็คือการที่ใช้ป่าอย่างไรบ้างมนุษย์เรานะครับพึ่งพาอาศัยป่ามานานมากนะครับก็คือมองทั้งเรื่องของปัจจัย4เลยแล้วกันนะครับก็คือในเรื่องของเนื้อไม้นะครับอาหารยาทุ่งข่มยารักษาโรคนะครับตรงด้านนี้ทำมาเป็นปัจจัย4นะครับซึ่งคนเราพึ่งพานะครับจากป่ามาตรงด้านนี้นะครับเป็นปัจจัย4ก็คือเป็นประโยชน์โดยตรงนะครับที่เราใช้จากป่านะครับต่อมาในตัวที่2นะครับก็คือเป็นประโยชน์ของป่าโดยอ้อมนะครับก็คือไม่ใช่ว่าเราใช้จากประโยชน์จากป่าโดยตรงแต่ป่าเนี่ยก่อให้เกิดอะไรและไอ้สิ่งที่ทำให้ก่อให้เกิดนั้นมันมีผลต่อมนุษย์อย่างไรนะครับก็คือป่าทำให้เกิดต้นน้ำลำธารนะครับต้นน้ำลำธารนี้ก็มีประโยชน์กับมนุษย์ด้วยกันป่าทำให้เกิดความชุ่มชื้นและควบคุมสภาวะอากาศก็ทำให้มนุษย์เนี่ยอยู่รอดแล้วก็อยู่ดีขึ้นนะครับป่าเป็นแหล่งพักผ่อนแล้วก็การศึกษาเรียนรู้ซึ่งมนุษย์นะครับก็เข้าไปศึกษาเรียนรู้ตรงด้านนี้นะครับป้องกันนะครับหน้าดินต่างๆจากลมพายุนะครับปัญหาของดินที่เรามันเกิดขึ้นนั่นก็คือในเรื่องของการกัดเซาะหรือการพังทลายเพราะไม่มีอะไรเนี่ยสามารถที่จะควบคุมนะครับหรือปกคลุมในดินได้นะครับแต่ถ้ามีป่าอยู่แล้วเนี่ยนะครับใบของต้นไม้ต่างๆเนี่ยก็จะชะลอนะครับชะลอการที่เมล็ดฝนบ้างหรือในเรื่องของลมเนี่ยฮะจะกัดเซาะพื้นดินอะไรพวกนี้ไปนะครับดังนั้นหน้าดินที่ดีนะครับมีต้นไม้นะครับมีป่าไม้คลุมตรงนั้นนี่ก็จะทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับความสำคัญของป่ามีอะไรบ้างนะครับป่าไม้มีความสำคัญก็คืออันดับแรกเลยที่คุยกันเมื่อกี้ป่าเกิดความสัมพันธ์นะครับมันก็มองในเรื่องของความสมดุลในระบบนิเวศต่างๆนะครับป่าทำให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศนะครับป่ามีความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์เป็นลักษณะแบบนี้ป่ามีความสำคัญในเรื่องของการสร้างสภาพบรรยากาศที่ดีนะครับเป็นต้นน้ำลำธารเป็นเรื่องของปัจจัย4นะครับเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านะครับเป็นเรื่องของการป้องกันภัยพิบัตินะครับการพักผ่อนหย่อนใจการป้องกันมลพิษทางอากาศแล้วก็ในเรื่องของด้านวิชาการแล้วก็เป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความสำคัญของป่านะครับมาคุยกันถึงเรื่องขององค์ประกอบของป่านะครับว่าเวลาที่เราจะเกิดนะครับป่าไม้เนี่ยเวลาจะเกิดเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ถ้าเกิดว่าพวกเราต้องการให้กี่ป่าไม้เกิดขึ้นในประเทศนะครับหรือเกิดการที่จะสร้างป่าขึ้นมานั้นเราควรจะสร้างบรรยากาศหรือเกิดองค์ประกอบอะไรอย่างไรบ้างนะครับประเด็นแรกเลยก็คือในเรื่องของความชื้นและปริมาณน้ำฝน
ความชื้นไม่ใช่ว่าจำเป็นที่ป่าเนี่ยจะต้องอาศัยความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนที่มากนะครับเพราะว่าป่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อไปก็คือป่าเนี่ยจะมีแบบหลายประเภทนะครับดังนั้นความชื้นที่เหมาะสมแล้วก็ปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสมมันก็จะขอให้เกิดประเภทของป่าไม้ที่เป็นประเภทต่างๆนะครับต่อมาอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คืออุณหภูมินะครับฤดูกาลแสงสว่างการแข่งขันในสังคมของพืชนะครับลักษณะของดินระดับความสูงอันนี้ก็สำคัญเลยนะครับเพราะว่าระดับความสูงของพื้นดินเนี่ยจะทำให้ประเภทของป่าไม้นะครับมีความแตกต่างกันไปนะครับลักษณะภูมิประเทศแล้วก็มนุษย์หรือสัตว์ที่จะเข้าไปรบกวนในประเภทของป่าต่างๆดังนั้นการที่จะเกิดป่าชนิดต่างๆนั้นนะครับก็จะมีองค์ประกอบอยู่ประมาณ9ตัวตรงด้านนี้นะครับต่อมานะครับในส่วนของประเภทของป่าที่ได้คุยกันนะครับซึ่งประเภทของป่านั้นนะฮะถ้ามองในลักษณะของทั่วโลกเลยเนี่ยก็จะมีป่าแบบประเภทมากมายเลยนะครับที่ในเรื่องของประเภทที่ว่าถ้าเกิดเป็นทางเหนือขึ้นไปสูงนะครับก็จะเป็นในเรื่องของหิมะหรือมีความหนาวก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนอีกทางตอนใต้ลงมานะครับในแถบของเส้นศูนย์สูตรเนี่ยก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูว่าในเมืองไทยเรานั้นนะครับก็จะมีประเภทของป่าเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับเมืองไทยนะฮะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือ1นะครับประเภทที่ไม่ผัดใบไม่ผัดใบหมายถึงอะไรนะครับก็คือหมายถึงว่าเขาเนี่ยจะไม่มีการทิ้งใบถึงแม้ว่าในหน้าแล้งอะไรลักษณะนี้ก็ไม่มีการทิ้งใบกับอีกตัวนึงนะครับก็คือป่าประเภทที่มีการผัดใบนะครับก็หมายถึงป่าที่มีการที่ร่วงใบเนี่ยจะร่วงลงแล้วก็จะมีการนะเมื่อเกิดหน้าฝนขึ้นมาเนี่ยครับก็จะเกิดไฟเกิดใบขึ้นมาใหม่อีกทีครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของป่าที่เราเรียกว่าป่าผัดใบนะครับเราย้อนกลับมาในส่วนของป่าที่ไม่ผัดใบก่อนป่าที่ไม่ผัดใบนั้นส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นป่าที่จะมีความชื้นหรือว่ามีน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับเป็นสปีชีส์ของทางด้านของต้นไม้ด้วยนะครับป่าที่ไม่ผัดใบนะครับก็จะมีในเรื่องของอันดับแรกเลยนะครับก็คือป่าดิบนะครับป่าดงดิบนี่แหละฮะนะครับก็คือในโซนของบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นป่าดงดิบเมืองร้อนนะครับซึ่งแบ่งออกได้นะครับก็จะเป็นป่าดงดิบชื้นนะครับป่าดงดิบแล้งแล้วก็ป่าดงดิบเขานะครับป่าดงดิบชื้นก็จะมีความชื้นที่ค่อนข้างจะสูงนะครับดงดิบแล้งนะครับก็จะมีความแห้งแล้งอยู่นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของภูเขานะครับ3ตัวนะครับในส่วนของป่าดงดิบนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของป่าสนเขาก็คือในเรื่องของทางภาคเหนือของประเทศไทยนะครับก็เห็นว่ามีสน2ใบสน3ใบลักษณะเกิดขึ้นนะครับต่อมาก็คือป่าพุนะครับป่าพุก็คือป่าที่มันมีลักษณะของความชุ่มน้ำอยู่นะครับตัวที่4ก็คือป่าชายเลนหรือป่าโครงกลางจะเห็นว่าป่าชายเลนหรือป่าโครงกลางตรงด้านนี้ก็จะเป็นป่าแบบประเภทที่ไม่ผัดใบนะครับก็มีใบไม้ที่คุ้มนะครับแล้วก็ดูสวยงามโดยเฉพาะในทางด้านของภาคตะวันออกหรือทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับต่อมาก็คือป่าที่5นะครับก็คือป่าชายหาดนะครับก็คือบริเวณที่อยู่ริมชายทะเลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นสนทะเลสนปฏิพัทธ์ตรงด้านนี้นะครับอีกส่วนนะครับที่ย้อนกลับมาก็คือป่าที่ผัดใบอย่างที่บอกไปก็คือป่าที่ทิ้งใบเมื่อเวลาเกิดภาวะกระทบแล้งนะครับก็คือป่าเบญจพรรณนะครับป่าเบญจพรรณไม่ว่าจะเป็นพวกไม้สักไม้ติ่งไม้ลังอะไรลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกป่าติ่งลังนะครับแล้วก็ป่าหญ้านะครับตรงด้านนี้ออกมาพวกนี้นะครับจะมีไม้เนี่ยเนื้อไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีวงปีหรือวงรอบเนี่ยนะครับที่จะเป็นตัวเข้มก็คือพอเวลาที่มีน้ำมามากนะครับก็จะออกสีจางๆถ้าตกกระทบแล้งนะครับมันก็จะเป็นสีเข้มเวลาที่มีเนื้อไม้ออกมาก็จะมีลักษณะที่สลับกันนะครับมีทั้งสีอ่อนกับสีเข้มก็จะมีลักษณะที่เป็นไม้ที่สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นป่าประเภทที่ผัดใบนะครับก็เป็นพวกป่าเบญจพรรณนะครับป่าเต็งหลังแล้วก็ป่าหญ้านะครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นของป่าไม้เมืองไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นมามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือปัญหาจากการทำป่าไม้จริงๆแล้วการทำป่าไม้ถ้าทำแบบดีนะครับแล้วก็มีความชาญฉลาดนั้นนะครับก็จะสามารถที่จะทำให้เกิดการทำป่าไม้ที่แบบเขาเรียกว่าป่าแบบยั่งยืนได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันถึงเรื่องการปลูกสร้างสวนป่าในภาคตอนหลังนะครับว่าเวลาที่เราจะจัดการทางด้านของการทำตามวิชาการนั้นนะครับการทำป่าไม้จะไม่เป็นในส่วนของการที่ว่าเป็นปัญหาเลยนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการทำป่าไม้ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างที่1 อย่างที่2ก็คือการตัดไม้ที่ออกมาเกินกำลังผลิตของป่านะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของการ

หลักการจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการทำไม้ที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือกำลังผลิตของป่านั้นนะครับตัวที่สองนะครับก็คือการเพิ่มพื้นที่ทางด้านเกษตรกรรมจะเห็นว่าเราจะมีปัญหาในเรื่องของการที่บุกรุกพื้นที่ป่าไปทำการเกษตรการยึดถือครอบครองนะครับซึ่งมันเป็นวัฏจักรอันดับแรกก็คือชาวบ้านเข้าไปเพื่ออะไรครับทำเพาะปลูกนะทำการเกษตรปลูกข้าวโพดอะไรลักษณะแบบนี้นะครับเป็นไร่เลื่อนลอยไปสักพักออกมาก็มีการจับจองมีการเปลี่ยนมือไปนะครับเป็นการเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตรนะครับต่อมาก็คือปัญหาของไฟไหม้ไฟไหม้ป่านะครับมีอยู่2ประเภทประเภทที่1ก็คือประเภทของป่าตามธรรมชาติซึ่งตอนนี้หาได้ยากมากครับอันที่2ก็คือฝีมือมนุษย์นะครับปัญหาของการไฟไหม้ป่านั้นก็คือบางทีเนี่ยมีคนเข้าไปในป่านะฮะแล้วก็มันรกหน่อยก็อาจจะจุดไฟนะครับเพื่อให้เดินดีง่ายหรือบางคนเข้าไปล่าสัตว์ของป่าลักษณะแบบนี้นะครับก็มีการจุดไฟแต่ทีเนี้ยมันสร้างความเดือดร้อนให้กับทางด้านของป่าไม้อย่างมากมายนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยสภาพบรรยากาศในเรื่องของความร้อนต่างๆมันทำให้เกิดไฟไหม้ป่าและฝุ่นละอองนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยในส่วนของการที่จะป้องกันไฟไหม้ป่านะครับถ้าในหลักการจริงๆเนี่ยก็มีวิธีการที่จะต้องทำในเรื่องของการป้องกันนะครับไฟป่านะครับปัญหาจากการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำนะครับจะเห็นว่าพอเวลาการสร้างเขื่อนต่างๆเนี่ยจะสร้างระหว่างเขาตรงด้านนี้มันก็จะทำให้ป่าพื้นที่ป่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการต้นเขานะครับที่เป็นต้นหัวเขื่อนเนี่ยจนกระทั่งถึงท้ายเขื่อนเนี่ยฮะอาจจะมีในเรื่องของการน้ำท่วมนะครับก็จะทำให้พื้นที่ป่าเนี่ยน้อยไปการปลูกสร้างหรือจะจัดสาธารณูปโภคของรัฐก็คือเป็นการเวียนคืนนะครับพื้นที่ต่างๆนะฮะการทำเหมืองแร่นะครับการทำลายสัตว์ป่าแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับการทำลายของเชื้อโรคแมลงแล้วก็การป้องกันรักษาป่าที่ไม่เข้มแข็งและเด็ดขาดนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ป่าของประเทศไทยนะครับแนวทางในการจัดการป่าไม้นะครับแนวคิดตรงด้านนี้มันมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือการกำหนดนโยบายป่าไม้แห่งชาตินะครับซึ่งนโยบายของป่าไม้แห่งชาติเนี่ยมักจะมีอยู่บอกไปเลยนะครับว่าจะมีอยู่ก็คือป่าเนี่ยประมาณ 40% นะครับของพื้นที่นะครับจะโดยแบ่งออกเป็นพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยประมาณ 25% และป่าเศรษฐกิจอีก 15% นะครับป่าอนุรักษ์ 25% ป่าเศรษฐกิจ 15% ซึ่งในส่วนของป่าอนุรักษ์นะครับจะแบ่งออกเป็นพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานแห่งชาตินะครับวนอุทยานสวนพฤกษศาสตร์สวนลูกชาตินะครับเขตรักษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่านะครับพื้นที่สงวนต่างๆพื้นที่มรดกโลกพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น1พื้นที่ควรอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนตรงด้านนี้นะครับอันนี้ก็คือโซนที่เขาเรียกว่าเป็นโซนพื้นที่อนุรักษ์นะครับมีอยู่ต้องควรจะมีอยู่ประมาณ 25% ของพื้นที่ซึ่งในแต่ละประเภทนะครับนักศึกษาพวกเรานะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าอุทยานนะครับจะมีขนาดแบบไหนมีลักษณะแบบไหนวนอุทยานแบบไหนก็จะมีการกำหนดไว้นะครับกับตัวที่สองนะครับก็คือป่าเศรษฐกิจนะครับจะมีประมาณ 15% ตรงด้านนี้นะครับที่กำหนดไว้ก็คือพื้นที่พัฒนาเป็นป่าธรรมชาติพัฒนาทรัพยากรนะครับแล้วก็วนศาสตร์ชุมชนนะครับแล้วก็ในเรื่องของทรัพยากรอื่นๆพูดง่ายๆก็คือในเรื่องของป่าเศรษฐกิจก็คือสามารถที่เข้าไปจัดการได้นะครับแนวทางการจัดการต่อมาก็คือการปลูกป่าและการปลูกสร้างสวนป่าซึ่งจริงๆแล้วป่าเนี่ยเป็นสินป่าไม้เนี่ยเป็นสินค้าหรือว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรอย่างหนึ่งนะครับแต่ผลตอบแทนหรือโรเตชันหรือวงรอบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้ากว่าในส่วนของผลผลิตทางด้านการเกษตรทั่วไปนะครับดังนั้นในเรื่องของป่าไม้ก็เลยมักจะมองในเรื่องของการที่มองในระยะยาวแต่เราก็มีวิธีการในการส่งเสริมก็คือในเรื่องของการทำเป็นรูปแบบวัฒนเกษตรเป็นต้นอย่างนี้นะครับต่อมาในส่วนของการป้องกันไฟป่านะครับก็คือมองว่าเราจะป้องกันไฟอย่างไรนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในการป้องกันก็คือการที่จะให้ชุมชนช่วยดูแลป้องกันไฟนะครับการสร้างจิตสำนึกว่าคนที่เข้าไปป่าหรือว่าเข้าไปในป่าตรงด้านนี้นะก็จะต้องมีความระแวดระวังในเรื่องของการที่จะป้องกันไฟนะครับการป้องกันและปราบปรามนะครับการทำลายป่านะครับก็จะมีการลักลอบตัดไม้นะครับโดยเฉพาะในส่วนของชายแดนประเทศไทยเนี่ยก็จะมีคนเข้าไปตัดไม้หรือในพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยก็เข้าไปตัดบางทีก็ตัดไม้ใหญ่เอามาทำฟืนบ้างเอามาทำเป็นบ้านเรือนลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดทำตรงด้านนี้ออกมานะครับถ้าเป็นป่าธรรมชาติก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับต่อมาก็คือการปรับเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากไม้ใช้วัสดุอื่นแทนไม้แล้วก็มีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ซึ่งในส่วนของการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และสร้างจิต

สำนึกอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดเรามีการป้องกันเรามีการปราบปรามเรามีการจัดการอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีความส่วนร่วมของคนนะครับที่อยู่ในพื้นที่หรือคนโดยส่วนรวมออกมาในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้อันนี้ก็จะทำให้นโยบายหรือสิ่งต่างๆที่เราทำมานั้นไม่ประสบความสำเร็จนะครับ

่อมาเข้ามาสู่ในส่วนของตอนที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการนะครับการผลิตป่าไม้นะครับในตอนนี้นะครับเราจะมาดูในเรื่องของการส่งเสริมในระบบที่เราเรียกว่าระบบวนเกษตรแล้วก็ระบบป่าชุมชนแล้วก็การปลูกสร้างสวนป่านะครับทีนี้มาดูว่าคำว่าวนเกษตรคืออะไรวนเกษตรเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่ในเรื่องของการทำการเกษตรของเราด้วยกันนะครับแบ่งออกเป็น2คำนะครับคำที่1ก็คือคำว่าวนก็คือป่าเกษตรก็คือการทำงานการเกษตรเพราะฉะนั้นคำว่าวนเกษตรก็หมายถึงระบบหรือเทคนิคนะครับผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างการทำการเกษตรกับการทำการป่าไม้ในพื้นที่เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมี2อย่างอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็ตอบสนองอะไรครับตอบสนองความต้องการทางผลิตทางด้านการเกษตรและก็ป่าไม้เมื่อมี2อย่างตรงด้านนี้มีป่าด้วยมันก็จะมองในเรื่องของระบบนิเวศที่เกิดความยั่งยืนนะครับดังนั้นองค์ประกอบนะครับที่เกี่ยวของคำว่าวนเกษตรก็คือเทคนิคการใช้ที่ดินเพราะฉะนั้นอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับเป็นสังคมและระบบนิเวศมีการผสมผสานปลูกต้นไม้นะครับดำเนินการพื้นที่เดียวกันอาจจะทำต่อเนื่องหรือสลับกันก็ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลผลิตต่อพื้นที่ในช่วงเวลาที่เท่ากันดังนั้นวนเกษตรก็คือการปลูกต้นไม้ป่ากับทางด้านการทำการเกษตรด้วยกันนะครับทีนี้ในส่วนของวนเกษตรเนี่ยมีรูปแบบอะไรบ้างนะครับลองมาดูนะครับในวงกลมที่มองหนูก็พืชสวนนะครับไร่นาปศุสัตว์พันไม้ป่าเราก็เอามารวมกันได้ทีนี้มีรูปแบบอะไรบ้างไร่นาป่าผสมก็คืออะไรครับก็คือการทำไร่การทำนาแล้วก็มีในเรื่องของป่าไม้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมีในเรื่องของระบบปศุสัตว์นะครับป่าผสมก็คือการที่เราปลูกหญ้านะครับแล้วก็มีในเรื่องของการปลูกป่าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นสติปนะครับเป็นแถวหรือจะเป็นระบบขอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วก็คือระบบของป่าไม้กับทุ่งปศุสัตว์ก็คือในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของปศุสัตว์ทุ่งหญ้าไร่นาป่าผสมก็คือโอ้โหมิกเลยนะครับหลายๆอย่างเลยก็คือมีทั้งป่าไม้ด้วยมีทั้งการทำกสิกรรมแล้วก็มีทั้งในเรื่องของการทำปศุสัตว์นะครับอันนี้ก็จะเป็น3รูปแบบที่สำคัญนะครับของในระบบของคำว่าวนเกษตรนะครับแนวทางการส่งเสริมนะครับในระบบของวนเกษตรอันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องมีพื้นที่นะครับที่ของวนเกษตรก็คือมีไม้ป่ามีพืชเกษตรนะครับมีการทำการเกษตรอยู่ในพื้นที่เดียวกันดังนั้นขั้นตอนที่1ก็คือต้องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะครับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหมายถึงอะไรให้เกิดการตระหนักรู้เลยนะครับว่าในสิ่งที่เราทำตรงนี้ในพื้นที่ตรงนั้นเนี้ยนะครับเราจำเป็นแล้วนะที่จะต้องมีในเรื่องของการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมตรงด้านนี้มาเราต้องมีการสร้างป่าด้วยมีการทำการเกษตรได้ด้วยเพราะพื้นที่ตรงด้านนี้มันพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาอย่างเช่นในพื้นที่ที่เป็นภูเขาลาดชันอย่างเงี้ยฮะนะครับจะเห็นว่าพอเวลาบางทีเนี่ยเป็นภูเขาหัวโล้นนะครับมีการทำการเกษตรอย่างเดียวพอเวลาหน้าแล้งปุ๊บเนี่ยออกมาเนี่ยฝนตกลงมาดินช้าลงมาแดงเถือกเลยเพราะฉะนั้นในส่วนตรงด้านนี้เราอาจจะมีในเรื่องของการทำวนเกษตรสูงนะครับเราต้องเกิดการสร้างการตระหนักรู้หรือที่เราเรียกว่า awareness ตรงด้านนี้ออกมานะครับขั้นตอนในการเลือกรูปแบบนะครับก็คือหลักของที่เหมาะสมกับนวัตกรรม5ประการนะครับนวัตกรรมก็คือแบบเลือกรูปแบบของนวัตกรรมทางการเกษตรเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับที่เหมาะสมนะครับก็มองในเรื่องของการกำหนดแผนงานนะครับแผนภูมิแกนต่างๆนะครับกำหนดขั้นตอนนะครับแล้วก็มองในเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลดังนั้นในการส่งเสริมระบบนวัตกรรมเนี่ยนะครับก็คือวนเกษตรก็คือในเรื่องของการที่เราจะทำให้เขาเกิดการตระหนักรู้อย่างไรนะครับรับรู้สนใจแต่ต้องทดลองทำนำปฏิบัติไปนะครับแล้วก็มีในส่วนของการดำเนินงานตรงด้านนี้ออกไปด้วยนะครับก็มองในเรื่องของแนวทางการส่งเสริมนะครับมอต่อมานะครับในเรื่องของป่าชุมชนคนเราพูดกันเยอะนะครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยป่าเนี่ยเป็นของรัฐนะครับดูแลโดยเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจนกระทั่งมาถึงปุ๊บเนี่ยนะครับชุมชนที่อยู่ใกล้ๆก็บอกว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะดูแลนะครับได้ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะจัด

การตรงด้านนี้ได้ดังนั้นระบบของป่าชุมชนจึงเกิดขึ้นนะครับระบบป่าของป่าชุมชนก็คือการดำเนินงานเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็การทำกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เกิดจากคนหรือองค์กรในชุมชนนะครับที่สร้างหรือมีความที่สร้างนะครับหรือมีบทบาทนะครับในการจัดการก็คือมีการจัดการในขั้นตอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องปลูกบำรุงดูแลรักษาการใช้ประโยชน์โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชุมชนเนี่ยได้ตั้งไว้เองนะครับแล้วก็กำหนดไว้ว่าเขาจะมีไว้เพื่อการอนุรักษ์หรือว่ามีการว่าใช้ประโยชน์ดังนั้นโดยสรุปแล้วนะครับองค์ประกอบของด้านนี้ก็คือสถานการณ์หรือกิจกรรมของคนในชุมชนมีบทบาทนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์มี3ตัวที่สำคัญนะครับสถานการณ์บทบาทแล้วก็วัตถุประสงค์โดยเฉพาะวัตถุประสงค์นั้นป่าชุมชนนั้นเราต้องการเพื่ออะไรบางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ล่อแหลมต้องการที่จะเป็นป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์นะครับในบางพื้นที่เนี่ยออกมาเนี่ยก็คือเชื่อเอามาใช้ประโยชน์ในชุมชนของตัวเองได้ด้วยนะครับก็น่าสนใจตรงที่ว่าชุมชนใดนะครับที่มีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ต้องการที่จะดูแลป่าอย่างแท้จริงก็สามารถที่จะเข้ามาสู่ในส่วนของป่าชุมชนตรงด้านนี้ได้นะครับต่อมานะครับในส่วนของแนวคิดในการจัดการป่าชุมชนนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่ในส่วนของ7ตัวที่สำคัญตัวที่1นะครับก็คือแนวทิศการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างที่เห็นนะครับว่าในปัจจุบันเนี้ยกระแสของการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือการที่ทำให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับแล้วทุกคนต้องมีความตระหนักรู้ทีนี้คำว่าพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยเกิดอะไรคำว่ายั่งยืนก็หมายถึงว่ามีแล้วก็ใช้แล้วมีแล้วใช้มีแล้วใช้มีแล้วใช้อย่างต่อเนื่องต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดนะครับอันนี้ก็คือความว่ายั่งยืนนะครับต่อมาก็คือแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของภูมิทัศน์นะครับการจัดการป่าชุมชนก็อาจจะต้องมองในเรื่องของการจัดภูมิทัศน์ต่างๆเครือข่ายการจัดการทรัพยากรที่เราเรียกว่าเน็ตเวิร์กนะครับต้นทุนสังคมจิตวิทยาของชุมชนเนื่องจากเป็นเรื่องของชุมชนนะครับความเสมอภาคนะครับแล้วก็การมอบอำนาจให้กับทางด้านของพื้นที่ตรงด้านนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่7ตัวที่สำคัญนะครับในส่วนของแนวคิดในการจัดการป่าชุมชนทีนี้ในส่วนของการส่งเสริมนะครับการส่งเสริมนั้นก็จะมองในเรื่องของการส่งเสริมเป็นแบบรายบุคคลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเกษตรกรนะครับหรือครอบครัวของเกษตรกรการส่งเสริมในรูปแบบของชุมชนหรือหมู่บ้านนะครับอันนี้อาจจะเป็นรายบุคคลเลยนะแล้วก็ขยายออกมาเป็นชุมชนหมู่บ้านขยายออกมาเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มที่สนใจหรือกลุ่มที่ถนัดเล็กรูปของชมรมรูปของโรงเรียนหรือรูปของเครือข่ายซึ่งพวกเราคงเห็นนะครับว่าข่าวออกมาก็คือเป็นป่าชุมชนไม่ว่าจะเป็นป่าที่อยู่ในโรงเรียนอยู่ในวัดอยู่ใกล้ๆตรงด้านนี้นะครับในพื้นที่ของชุมชนแล้วก็ชุมชนเป็นคนที่ดูแลนะครับต่อมานะครับในเรื่องของการปลูกสร้างสวนป่านะครับอย่างที่บอกว่าป่าเนี่ยเกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่ามีการโดนทำลายไปตรงด้านนี้การจัดการอย่างหนึ่งก็คือการปลูกสร้างสวนป่าการปลูกสร้างสวนป่าตรงด้านนี้หมายถึงอะไรนะครับคำว่าการปลูกสร้างสวนป่าก็คือกระบวนการนะครับมันเป็นกระบวนการนะครับที่จะนำพันธุ์ไม้มาปลูกในพื้นที่ที่มีต้นไม้จำนวนน้อยก็คือในพื้นที่ของป่าเสื่อมโทรมก็ได้หรือจะบอกในปลูกในพื้นที่ของเกษตรกรก็ได้นะครับอย่างมีระบบระเบียบแบบแผนมีแผนการทำงานมีการกำหนดนะฮะในวัตถุประสงค์ในการปลูกอย่างชัดเจนอย่างเช่นการปลูกเพื่อต้องการเนื้อไม้นะครับเราก็ต้องมองในเรื่องของการที่ให้มันสูงตรงเปล่าขึ้นมาเพื่อที่จะได้เนื้อไม้ออกมานะครับต่อมานะครับก็คือตัวอย่างตรงด้านนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการปลูกป่าเพื่อเศรษฐกิจการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์และการปลูกป่าเพื่อการพัฒนาสังคมตรงด้านนี้มีอยู่3ตัวที่สำคัญนะครับความสำคัญของการปลูกสร้างสวนป่านะครับอันดับแรกเลยนะครับก็เป็นความสำคัญในฐานะที่เป็นป่าไม้นะครับป่าไม้หมายถึงอะไรก็คือเป็นต้นไม้ต่างๆนะครับก็จะให้ประโยชน์ทางตรงแล้วก็ประโยชน์ทางอ้อมนะครับต่อมาก็คือความสำคัญที่เป็นมาต่อมนุษย์โดยตรงก็คือช่วยสร้างป่าอนุรักษ์ดินน้ำแก้ไขนะครับปัญหาความขาดแคลนดังนั้นกระแสในเรื่องของการปลูกสร้างสวนป่านั้นค่อนข้างที่จะมีสูงขึ้นนะครับดังการที่และยิ่งรัฐบาลนะครับให้ความสนใจในส่วนของการส่งเสริมการปลูกป่ามีในเรื่องของการที่เอาต้นไม้เข้ามาในเรื่องของค้ำประกันเงินกู้ลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้เกษตรกรที่มีพื้นที่นะฮะก็ปลูกป่าเพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับในแนวทางการส่งเสริมนั้นนะครับก็จะมีอยู่นะครับ3ระยะด้วยกันนะครับก็คือการส่งเสริมในระยะเตรียมการการปลูกนะครับแล้วก็การปลูกบำรุงดูแลรักษาแล้วก็เรื่องของการทำไม้การส่งเสริมในเรื่องของการเตรียมการนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของการปลูกก็เรื่องของการเลือกพื้นที่แล้วก็เรื่องของการที่จะจัดการทั้งหมดไม่ว่าจะการทำถนนตรวจการเตรียมพื้นที่ตามหลักหมายปลูกการ

0: การวางแผนในเรื่องของการขนส่งก้าไม้นะครับการขุดหลุมปูหรือก็การจะปลูกอย่างไรสับระยะที่2ก็คือลงมือปลูกแล้วนะครับก็คือการที่จะเอาต้นไม้เนี่ยลงพื้นที่มีการถางวัชพืชมีการใส่ปุ๋ยมีการนับเปอร์เซ็นต์รอดตายการป้องกันไฟการริดกิ่งการตัดสางซึ่งในเรื่องของการปลูกบำรุงดูแลรักษาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวมาสู่ตอนสุดท้ายก็คือในระยะของการทำไม้นะครับการทำไม้ก็จะมีเรื่องของการทำออกทั้งหมดเลยหรือการตัดเป็นบางส่วนนะครับการตัดไว้ล่อมตัดหนักหนอแบบเลือกตัดนะครับที่เราเรียกว่าทินนิ่งก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการส่งเสริม
1: จะเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดในเรื่องของนวัตกรรมการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชนะครับโดยหัวข้อจะประกอบไปด้วยความหมายนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องและความสำคัญของนวัตกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชประเภทของนวัตกรรมและปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชและตัวอย่างนวัตกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชที่มีอยู่ในปัจจุบันเรามาดูที่ความหมายและนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับนวัตกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชหมายถึงวิธีการเก็บเกี่ยวที่ใช้สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ทักษะประสบการณ์และความคิดในการสร้างสรรค์และพัฒนาขึ้นซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่บริการใหม่หรือกระบวนการใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมโดยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดต้นทุนและที่สำคัญต้องมีการเพิ่มกำไรและรักษาคุณภาพผลผลิตพืชประเภทของนวัตกรรมปัจจุบันที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชมีผู้รู้หลายท่านได้แบ่งนวัตกรรมออกเป็นหลายเรื่องราวด้วยกันนะครับแต่สำหรับเรื่องนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น2ด้านนะครับได้แก่1นวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือ product innovation คือการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องจักรรวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและ2นวัตกรรมกระบวนการหรือ process innovation หมายถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดวิธีการหรือกระบวนการใหม่ๆที่ส่งผลให้กระบวนการผลิตและการทำงานโดยรวมมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตัวอย่างของนวัตกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชที่มีอยู่ในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นนวัตกรรมรถเกี่ยวข้าวซึ่งสมัยก่อนมีการใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยวข้าวแต่ปัจจุบันปรากฏว่าแรงงานทางด้านการเกษตรนั้นมีแนวโน้มลดลงและที่สำคัญเลยก็คือเป็นแรงงานที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นดังนั้นจึงมีการใช้รถเกี่ยวข้าวเข้ามาผลปรากฏว่าเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ในปริมาณมากและระยะเวลาที่รวดเร็วถัดมาคือเครื่องที่ช่วยในการปีนมะพร้าวนะครับสำหรับการปีนมะพร้าวสมัยก่อนประเทศไทยเราปีนมะพร้าวโดยใช้ลิงนะครับปัจจุบันเช่นเดียวกันครับแรงงานทางด้านการเกษตรลดลงและมีปัญหาทางด้าน Animal Welfare ทำให้ต่างประเทศนั้นมีการกีดกันทางการค้าสำหรับผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้แรงงานสัตว์จึงมีการคิดค้นเครื่องช่วยปีนมะพร้าวทำให้เกษตรกรนั้นสามารถปีนมะพร้าวได้อย่างรวดเร็วและที่สำคัญเลยคือปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานลำดับถัดมาครับเป็นรถกระเช้าอเนกประสงค์ซึ่งแน่นอนว่ารถกระเช้าอเนกประสงค์เน้นใช้ในพืชสวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชสวนที่มีอายุมากยกตัวอย่างเช่นสวนทุเรียนที่มีอายุมากกว่า10ปีขึ้นไปสวนมะม่วงหรือสวนมะพร้าวนะครับโดยรถอเนกประสงค์นี้จะช่วยในการเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วยในการแต่งกิ่งหรือช่วยในการฉีดพ่นสารอารักขาพืชได้ซึ่งผลปรากฏว่าการใช้รถอเนกประสงค์นั้นทำให้ เกิดการลดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างการปฏิบัติ

งานและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานในที่สูงนะครับทำให้เราได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากกว่าการใช้คนหรือใช้ลิงในการปีนแล้วก็โยนลงมาด้านล่างถัดมาครับเป็นเครื่องเก็บเกี่ยวกะหล่ำปลีอัจฉริยะสำหรับเครื่องนี้ส่วนใหญ่แล้วจะพบในประเทศที่ทำฟาร์มแปลงใหญ่หรือเมกะฟาร์มยกตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเกาหลีโดยเครื่องเก็บเกี่ยวกะหล่ำปีนี้จะเน้นใช้ในพื้นที่ราบนะครับไม่เหมาะกับการใช้ในประเทศไทยอย่างภูทับเบิกซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกกะหล่ำปีหลักๆของบ้านเรานะครับถัดมาเป็นเครื่องเก็บเกี่ยวแครอทซึ่งเครื่องเก็บเกี่ยวแครอทนี้จะเป็นเครื่องที่ใช้ในการดึงหัวแครอทขึ้นมาจากดินแล้วก็เมื่อไปถึงโรงคัดบรรจุจะเป็นหัวแครอทที่มีต้นแครอทติดอยู่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นสำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวกะหล่ำปีและเครื่องเก็บเกี่ยวแครอทนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมแปลงปลูกหรือการเตรียมดินอย่างเป็นระบบระเบียบทั้งนี้เพื่อให้เครื่องเก็บเกี่ยวเหล่านี้เข้าไปทำงานได้ง่ายและเกิดผลเสียกับผลผลิตของเราน้อยประโยชน์จากการใช้นวัตกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชนะครับก็จะมีในด้านต่างๆดังนี้ครับ1คือเพิ่มผลผลิตเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวนหมายถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่เป็นปัจจัยในการปลูกและทรัพยากรทางด้านเงินทุน2ลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวลดการสูญเสียตรงนี้หมายความว่าหากเราใช้แรงงานคนที่มีทักษะไม่เพียงพอหรือทำงานในภาวะกดดันก็จะทำให้เกิดผลผลิตที่เกิดการสูญเสียได้มากลำดับถัดมาคือการลดแรงงานที่ต้องใช้จำนวนมากด้วยการใช้นวัตกรรมเก็บเกี่ยวยกตัวอย่างเช่นถ้าหากเราต้องการเก็บเกี่ยวข้าวพื้นที่5ไร่นะครับเราอาจจะใช้แรงงานคนในการลงแขกสัก5คนนะครับโดยใช้ระยะเวลาเก็บเกี่ยว2วันแต่เมื่อเราใช้เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวนะครับเราจะใช้เวลาที่สั้นลงนะครับหรืออาจจะใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็ได้นะครับและสุดท้ายครับเพิ่มโอกาสทางการตลาดการเพิ่มโอกาสทางการตลาดหมายความว่าเราต้องเก็บเกี่ยวให้ทันในช่วงที่ตลาดต้องการยกตัวอย่างเช่นหากวันนี้โรงงานหีบน้ำตาลนะครับโรงงานผลิตน้ำตาลต้องการอ้อย100ตันแต่เราไม่สามารถหาแรงงานคนได้นะครับเราก็ใช้เครื่องเกี่ยวอ้อยนะครับหรือเครื่องตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยวอ้อยเพื่อส่งเข้าโรงงานได้ทันเวลาก็จะทำให้เราสามารถขายผลผลิตได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเครื่องเก็บเกี่ยวหรือนวัตกรรมเก็บเกี่ยวในผลผลิตพืชไร่อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คือรถตัดอ้อยนั่นเองและอีกอันนึงก็เลยก็คือรถเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งลักษณะการทำงานก็จะคล้ายๆกันและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมประโยชน์ของการใช้นวัตกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่นะครับเช่นเดียวกันกับพืชสวนก็คือสามารถทุ่นแรงและทำงานได้รวดเร็วเกษตรกรสามารถเพิ่มพื้นที่ปลูกได้มากขึ้นโดยไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มแรงงานลดการสูญเสียผลผลิตในช่วงการเก็บเกี่ยวและการนวดและลดความเหนื่อยยากลำบากของเกษตรกรในการทำงานโดยใช้แรงงานคนและสุดท้ายเลยคือประหยัดเวลาครับเนื่องจากเครื่องจักรต่างๆเหล่านี้สามารถทำงานได้โดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยนะครับสามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงครับในส่วนของนวัตกรรมการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวของผลผลิตพืชในตอนที่1นวัตกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชก็จะโฟกัสไปในเรื่องของความหมายและความสำคัญของนวัตกรรมนะครับประเภทของนวัตกรรมและประโยชน์นะครับว่าเราใช้นวัตกรรมการเก็บเกี่ยวเพื่ออะไรนะครับหลักๆเลยก็คือเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะครับเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตพืชและลดการใช้แรงงานคนนั่นเองนะครับเมื่อพูดถึงนวัตกรรมเก็บเกี่ยวแล้วก็จะต้องมีนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวนะครับซึ่งจะได้พูดถึงในตอนต่อไปครับ

และมาพบกันในตอนที่2นะครับนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชซึ่งนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชนี้จะพูดถึงสาเหตุของการ

สร้างและพัฒนานวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวหลักการพิจารณาเลือกใช้นวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและตัวอย่างนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสาเหตุของการสร้างและพัฒนานวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวคือการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผลผลิตพืชที่เกิดขึ้นถือได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกรและเป็นปริมาณมากจึงทำให้เกิดแนวคิดที่ว่าจะทำอย่างไรให้สามารถลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวนี้ได้2ซึ่งการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวนี้เกิดจากได้หลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานของแรงงานที่มีทักษะไม่เพียงพอหรือความเหนื่อยล้าจากการทำงานและปัจจัยทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิความชื้นความร้อนปริมาณน้ำที่เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เกิดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวได้โดยจุดเริ่มต้นของการคิดค้นนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชที่เราเห็นโดยทั่วไปได้แก่การลดการคายน้ำในผลผลิตพืชยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเดินไปในตลาดทั่วไปนะครับก็จะเห็นแม่ค้ามีการพรมน้ำลงบนผักนะครับมีการใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำแล้วก็คลุมบนผักอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวที่ช่วยลดการคายน้ำในผลผลิตพืชได้ 2. การเร่งกระบวนการสุกในผลไม้หลายคนคงเคยพบว่ามีการตอกไม้ไปที่ขั้วของขนุนเพื่อกระตุ้นการสุกทั้งนี้เนื่องจากการเกิดบาดแผลที่ขั้วของขนุนจะไปกระตุ้นให้ขนุนเนี่ยผลิตฮอร์โมนพืชชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเอทิลีนซึ่งเอทิลีนจะไปกระตุ้นให้เกิดกระบวนการสุกดังนั้นจึงมีการใช้วิธีนี้ในการกระตุ้นให้ขนุนสุกหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือการจุดธูปในภาชนะปิดนะครับแล้วใส่มะม่วงแก่เข้าไปร่วมกับการใช้ใบขี้เหล็กโดยควันธูปจะผลิตเอทิฟอนนะครับที่มีลักษณะคล้ายๆกับเอทิลีนและใบขี้เหล็กจะสามารถผลิตความร้อนนะครับเพื่อปลดปล่อยออกมาแล้วก็ปลดปล่อยเอทิลีนออกมาอีกร่วมด้วยช่วยกันนะครับทำให้มะม่วงที่อยู่ในภาชนะเนี่ยสุกเร็วยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีการเร่งกระบวนการสุกที่เกิดจากภูมิปัญญาพื้นบ้านและ3นะครับการสมานแผลหรือเคลลิ่งนะครับของพืชหัวจากการค้นคว้าวิจัยมานะครับพบว่าการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชหัวไม่ว่าจะเป็นเผือกมันหอมกระเทียมนะครับเวลาเราทำการเก็บเกี่ยวดึงพืชต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาจะเกิดการเสียดสีกับเม็ดดินเม็ดหินหรือทรายที่อยู่ในดินนะครับทำให้พืชต่างๆเหล่านี้เกิดบาดแผลขึ้นดังนั้นเมื่อเรานำไปจำหน่ายทันทีก็จะมีโอกาสที่เชื้อราหรือจุลินทรีย์ต่างๆจะเข้าไปเจริญเติบโตในบริเวณบาดแผลในบาดแผลนะครับจะสร้างความสูญเสียให้กับพืชเหล่านี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสมานแผลด้วยสภาวะต่างๆยกตัวอย่างเช่นการแขวนหัวหอมผึ่งลมไว้นะครับในพื้นที่ที่มีความเย็นก็จะทำให้แผลต่างๆเหล่านี้เขาเกิดกระบวนการสมานแล้วก็สามารถนำไปจำหน่ายได้โดยที่ไม่มีบาดแผลลดการเข้าทำลายของจุลินทรีย์ได้ครับหลักการพิจารณาในการเลือกนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นสิ่งแรกที่จะต้องนึกถึงเลยคือประสิทธิภาพซึ่งคำว่าประสิทธิภาพหมายถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่ามากที่สุดยกตัวอย่างเช่นทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรทางด้านนวัตกรรมหรือแม้แต่กระทั่งทรัพยากรทางด้านเงินทุนต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. ประสิทธิผลซึ่งก็คือการทำงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในที่นี้ก็คือผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมีปริมาณที่ต้องการและมีความต่อเนื่องและสุดท้ายนวัตกรรมที่นำมาใช้จะต้องประหยัดซึ่งคำว่าประหยัดในที่นี้ก็คือไม่จำเป็นว่าจะต้องถูกที่สุดแต่เหมาะสมที่สุดและเกิดกำลังสุดตัวอย่างนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชยกตัวอย่างเช่นนวัตกรรมการลดอุณหภูมิขั้นต้นหรือ pre-cooling เป็นการลดความร้อนแฝงที่ติดมาจากแปลงปลูกยกตัวอย่างเช่นการใช้น้ำเย็นในการลดอุณหภูมิกล้วยที่ขนส่งมาจากแปลงเข้าสู่โรงงานคัดบรรจุการใช้น้ำเย็นแช่น้ำแข็งในการลดอุณหภูมิมะม่วงที่เคลื่อนย้ายจากแปลงเข้าสู่โรงคัดบรรจุนวัตกรรมถัดมาก็คือสารเคลือบ
ราจะเห็นว่าสารเคลือบเข้ามามีบทบาทในการลดการคายน้ำและป้องกันการเข้าทำลายของแมลงยกตัวอย่างเช่นในส้มเราจะเห็นว่าส้มที่ขายในห้างสรรพสินค้าในโมเดิร์นเทรดหรือในตลาดจะมีความมันวาวซึ่งความมันวาวนี้จะเกิดจากการใช้สารเคลือบไม่ว่าจะเป็นสารเคลือบที่มาจากธรรมชาติหรือสารเคลือบที่มาจากปิโตรเลียมถัดมาคือนวัตกรรมการดัดแปลงสภาพบรรยากาศการดัดแปลงสภาพบรรยากาศหมายความว่าการลดอัตราส่วนของก๊าซต่างๆในภาชนะให้อยู่ในสภาพที่ช่วยสามารถรักษาคุณภาพของผลผลิตได้ยกตัวอย่างเช่นสภาพบรรยากาศปกติจะมีออกซิเจนอยู่ราวๆ 21% มีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ประมาณ 0.03% ซึ่งในสภาพแบบนี้จะทำให้ผลผลิตพืชของเราสูญเสียไปตามกาลเวลาแต่ถ้าหากเราสามารถเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ให้สูงขึ้นแต่ไม่เกิน3% และลดออกซิเจนให้ต่ำลงแต่ไม่เกิน 10% ก็จะช่วยให้พืชของเรานั้นหายใจน้อยลงมีแอคทิวิตี้น้อยลงและมีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้นถัดมาครับแถบบ่งชี้คุณภาพซึ่งตรงนี้สำคัญสำหรับผลผลิตที่เราไม่สามารถประเมินได้ด้วยตานะครับยกตัวอย่างเช่นน้ำมะพร้าวเราจำเป็นที่จะต้องมีแถบบ่งชี้คุณภาพของมะพร้าวซึ่งจะบ่งบอกเป็นแถบสีนะครับถัดมาเป็นการรักษาคุณภาพของผลผลิตโดยใช้สาร 1-methylcyclopropene หรือ 1-MCP ซึ่งเป็นสารที่ช่วยยับยั้งการทำงานของเอทิลีนช่วยรักษาคุณภาพของผักและผลไม้ที่มีการผลิตเอทิลีนในปริมาณที่สูงการใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้หรือ NIR เป็นการตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตแบบไม่ทำลายยกตัวอย่างเช่นการวัดการเข้าทำลายของหนอนในทุเรียนหรือการวัดความอ่อนแก่ของทุเรียนโดยใช้เทคโนโลยี NIR นั่นเองครับและสุดท้ายการประมวลผลทางภาพหรือ Image Processing ใช้ในวัสดุที่เราไม่ต้องการจะทำลายและมีปริมาณมากยกตัวอย่างเช่นการใช้ Image Processing ในการวัดคุณภาพของเมล็ดข้าวนะครับก่อนการส่งออกโดยจะสามารถบ่งบอกได้ว่าข้าวเมล็ดไหนมีความสมบูรณ์เมล็ดไหนมีการเข้าทำลายของมอดและแมลงอื่นๆครับจากที่กล่าวมาก็มีนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวมากมายหลายชนิดนะครับดังนั้นเวลาเราจะนำมาใช้นะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพิจารณาให้เหมาะสมซึ่งหลักการพิจารณาเลือกใช้นวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวนะครับไปประกอบไปด้วย3ประนะครับประแรกเลยก็คือประสิทธิภาพประสิทธิภาพคือเราต้องเลือกนวัตกรรมที่ใช้แล้วมีความคุ้มค่ามากที่สุดซึ่งจากที่กล่าวมาจะพบว่าเราควรเลือกใช้นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพคือช่วยให้เกษตรกรทำงานน้อยที่สุดแล้วก็ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุด2ก็คือประสิทธิผลประสิทธิผลก็คือเราควรจะเลือกนวัตกรรมตามที่เราตั้งวัตถุประสงค์ไว้ยกตัวอย่างเช่นเราต้องการลดการสูญเสียคุณภาพของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวลดการใช้แรงงานคนในการเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวหากนวัตกรรมใดตอบโจทย์ตรงนี้มากที่สุดถือว่านวัตกรรมนั้นมีประสิทธิผลและสุดท้ายคือนวัตกรรมที่เราเลือกใช้ต้องเหมาะสมสอดคล้องหรือประหยัดต่อความคุ้มค่าในการลงทุนนะครับทั้งนี้การทำการเกษตรควรจะทำแล้วได้กำไรนะครับไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องนำนวัตกรรมที่ดีที่สุดใหม่ที่สุดล้ำยุคที่สุดมาใช้แต่เราควรจะเลือกใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับผลผลิตของเรานะครับและสุดท้ายการเลือกใช้นวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแต่ละประเภทที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับควรจะดูให้สอดคล้องกับผลผลิตของเรายกตัวอย่างเช่นการลดอุณหภูมิจากแปลงปลูกนะครับพืชบางชนิดไม่สามารถลดอุณหภูมิได้ด้วยการใช้น้ำแข็งนะครับเพราะการใช้น้ำแข็งผสมน้ำในการลดอุณหภูมินั้นอาจก่อให้เกิดลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ยกตัวอย่างเช่นสภาวะที่เรียกว่า chilling injury หรืออาการสะท้านหนาวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผลผลิตเขตร้อนดังนั้นการที่เราจะเลือกนวัตกรรมต่างๆทั้งก่อนการเก็บเกี่ยวหรือหลังเก็บเกี่ยวมาใช้ต้องคำนึงถึง3ประและความเหมาะสมของผลผลิตพืชที่เราจะนำมาใช้เท่านี้ก็จะทำให้เราสามารถ
รักษาคุณภาพของผลผลิตพืชจากต้นทางไปสู่ปลายทางได้อย่างแน่นอนครับ

0: ครับแล้วเราก็มาสู่ตอนสุดท้ายของเรื่องนะครับก็คือนวัตกรรมการเก็บรักษาผลผลิตพืชนั่นเองนวัตกรรมการเก็บรักษาผลผลิตพืชนั้นในที่นี้จะพูดถึงความสำคัญของนวัตกรรมการเก็บรักษาผลผลิตพืชไม่ว่าจะเป็นพืชสวนพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นผลผลิตพืชนะครับถัดมานวัตกรรมการเก็บรักษาผลผลิตพืชในปัจจุบันนั้นมีอะไรบ้างความสำคัญของการเก็บรักษาผลผลิตพืชคือเพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิตระหว่างการขนส่งซึ่งการขนส่งนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเราทำการเก็บเกี่ยวและส่งไปจำหน่ายยังพื้นที่ที่แตกต่างออกไปไม่ว่าจะเป็นในภูมิภาคในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งการขนส่งก็จะมีกระบวนการหรือวิธีการขนส่งที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการเก็บรักษาผลผลิตพืชระหว่างขนส่งจึงมีความจำเป็นที่จะทำให้สามารถรักษาคุณภาพของผลผลิตพืชจากต้นทางไปสู่ปลายทางได้และอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตพืชระหว่างการวางจำหน่ายเราจะพบว่าผลผลิตพืชแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ดอกไม้หรือพืชไร่การวางจำหน่ายนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถจำหน่ายได้ภายใน1วันที่วางจำหน่ายไว้จะต้องมีอายุที่ อยู่บนชั้นวางขายซึ่งสภาพแวดล้อมต่างๆเหล่านี้ที่จะช่วยให้สามารถรักษาคุณภาพของผลผลิตก็มีสิ่งก็เป็นสิ่งสำคัญยกตัวอย่างเช่นผักใบนะครับที่วางจำหน่ายควรจะมีแสงให้ตลอดเวลาทั้งนี้เนื่องจากผักใบเป็นพืชที่มีคลอโรฟิลล์การที่เราให้แสงกับคลอโรฟิลล์นั้นจะทำให้พืชสามารถหายใจสามารถสังเคราะห์แสงก็จะเป็นการยืดอายุหรือรักษาคุณภาพของผักใบได้และที่สำคัญเลยก็คือจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำเพื่อช่วยชะลอกระบวนการต่างๆในพืชไม่ว่าจะเป็นกระบวนการหายกระบวนการสังเคราะห์แสงหรือกระบวนการใช้พลังงานต่างๆเมื่อพืชมีกระบวนการต่างๆเหล่านี้ช้าลงแน่นอนว่าอายุการเก็บรักษาหรืออายุการวางจำหน่ายก็จะนานขึ้นครับนวัตกรรมการเก็บรักษาผลผลิตพืชที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นมีมากมายหลายชนิดครับแต่ขออนุญาตยกในที่นี้อยู่3ชนิดด้วยกันนะครับชนิดแรกคือนวัตกรรมห้องเย็นนะครับเป็นนวัตกรรมที่ลดอุณหภูมิให้กระบวนการต่างๆในเซลล์ของพืชนั้น เกิดขึ้นช้าลงนะครับสำหรับนวัตกรรมห้องเย็นนี้สามารถใช้ได้ทั้งระหว่างการขนส่งระหว่างการเก็บรักษาและระหว่างการวางจำหน่ายโดยเราจะพบว่าการวางจำหน่ายผักและผลไม้หรือผลผลิตพืชถ้าจะให้คงคุณภาพอยู่ได้ยาวนานนั้นก็จะต้องเป็นการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับพืชแต่ละชนิดโดยที่จะต้องมีการควบคุมปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นความชื้นเพราะว่าหากเราเก็บหอมกระเทียมหรือมันฝรั่งที่อุณหภูมิต่ำแต่ความชื้นสูงเขาก็จะงอกนะครับพองอกเสร็จก็กลายเป็นผลผลิตที่ตกเกรดอันนี้ก็จะไม่เหมาะสมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพิจารณาปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยถัดมานะครับนวัตกรรมการควบคุมบรรยากาศซึ่งนวัตกรรมการควบคุมบรรยากาศนี้ต้องใช้ร่วมกับนวัตกรรมห้องเย็นเพราะอะไรเพราะว่าการควบคุมสภาพบรรยากาศอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้กิจกรรมต่างๆในเซลล์พืชนั้นลดลงอย่างสมบูรณ์หากแต่เราใช้ร่วมกับนวัตกรรมห้องเย็นก็จะทำให้พืชที่เราเก็บเนี่ยมีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้นและสุดท้ายเลยก็คือนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แอคทีฟซึ่งบรรจุภัณฑ์ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่มีความสำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยถือว่าเป็นเซลล์ที่ไม่มีปากหรือเซลล์ที่พูดไม่ได้ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จะต้องมีความสวยบ่งบอกถึงข้อมูลของผลผลิตนะครับและที่สำคัญเลยต้องดึงดูดลูกค้าและโดยอย่างยิ่งถ้าหากเราใส่เทคโนโลยีเป็นบรรจุภัณฑ์แอคทีฟซึ่งสามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของผลผลิตภายในได้ก็ทำให้เราสามารถเก็บรักษาผลผลิตพืชนี้ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นประโยชน์จากการใช้นวัตกรรมการเก็บรักษาผลผลิตพืชนะครับสิ่งแรกเลยที่เห็นได้ชัดก็คือลดการสูญเสียของผลผลิตพืชก็ทำให้เราสามารถเก็บรักษาผลผลิตพืชได้นานยิ่งขึ้นช่วยให้ประชากรมีอาหารบริโภคอย่างยาวนานและเพียงพอและเพิ่มโอกาสทางการตลาด มายความว่าหากความต้องการของตลาดอยู่ที่ช่วง3เดือนแต่เราสามารถผลิตพืชได้แค่2เดือนแต่ถ้าหากเรามีนวัตกรรมที่สามารถยืดอายุผลผลิตพืชได้อีก1เดือนเราก็มีโอกาสในการขายผลผลิตต่างๆเหล่านี้ให้กับผู้บริโภคได้และที่สำคัญเลยคือนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวนั้นช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างดีครับครับก็ที่กล่าวมานะครับสรุปว่านวัตกรรมการเก็บรักษาผลผลิตพืชนี้นะครับสามารถแบ่งได้3นวัตกรรมด้วยกันได้แก่นวัตกรรมห้องเย็นนะครับที่จะช่วยลดอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิตพืชของเราให้ยาวนานยิ่งขึ้น2นวัตกรรมควบคุมสภาพบรรยากาศหรือดัดแปลงสภาพบรรยากาศนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการปรับอัตราส่วนของก๊าซที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์หรืออยู่ในระบบนะครับให้สามารถชะลอกระบวนการต่างๆในผลผลิตพืชของเราได้และสุดท้ายก็คือนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แอคทีฟนะครับซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยในการชะลอกระบวนการต่างๆในผลผลิตพืชก็จะทำให้เราสามารถรักษาคุณภาพของผลิตพืชได้ยาวนานยิ่งขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้นวัตกรรมต่างๆเหล่านี้ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในระหว่างการขนส่งจากต้นทางไปยังปลายทางและในระหว่างการวางจำหน่ายหรือการเก็บรักษานะครับตรงนี้ก็ทำให้เราสามารถส่งสินค้าที่มีคุณภาพนะครับจากฟาร์มไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างจริงแท้แน่นอนครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตรสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
3: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สวัสดีครับในเรื่องของการส่งเสริมการประกอบการทางการเกษตรก็จะประกอบไปด้วย3ตอนนะครับในตอนที่1เนี่ยนะครับเราจะพาไปเรียนรู้ในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการทางการเกษตรกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาเข้าใจความหมายของคำว่าการประกอบการทางการเกษตรนะครับซึ่งการประกอบการทางการเกษตรเนี่ยนะครับก็อาจจะมีหลายความหมายนะครับแต่ว่าเราสามารถสรุปรวมได้ว่าการประกอบการทางการเกษตรเนี่ยก็หมายถึงการดำเนินงานต่างๆของผู้ประกอบการนะครับซึ่งตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยนะครับก็จะมีจุดมุ่งหวังนะครับในการดำเนินการเนี่ยเพื่อจะเกิดให้เกิดผลตอบแทนทางธุรกิจสูงสุดซึ่งการให้เกิดผลตอบแทนทางธุรกิจสูงสุดนะครับไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมีกำไรสูงสุดนะครับเพราะว่าผู้ประกอบการบางคนเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้มุ่งหวังผลที่เป็นกำไรที่เป็นตัวเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็จะสร้างสวนสร้างทำการเกษตรของเขาเพื่อจะเน้นความสุขของเกษตรกร

เน้นความสุขของครัวเรือนเป็นหลักนะครับก็ถือว่าเป็นการประกอบการที่ให้ผลตอบแทนทางธุรกิจสูงสุดนะครับในการประกอบการทางการเกษตรเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเรามารู้จักความหมายของการประกอบการทางการเกษตรแล้วนะครับเราก็จะพาไปดูนะครับว่าลักษณะของผู้ประกอบการทางการเกษตรนะครับที่ดีเนี่ยควรจะมีประเด็นอะไรบ้างครับประเด็นแรกเลยนะครับก็คือผู้การเกษตรนะครับจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะครับเพราะว่าการทำการเกษตรเนี่ยให้เป็นลักษณะเป็นการประกอบการเนี่ยประเด็นแรกคือตัวเขาเองนะครับจะต้องมีความคิดที่มีความสร้างสรรค์ขึ้นมาจะสร้างสรรค์ผลงานจะสร้างการผลิตสร้างการไปรูปต่างๆยังไงนะครับให้เกิดผลผลิตมีนวัตกรรมต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเกิดจากตัวผู้ประกอบการเองที่จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับซึ่งถ้าสินค้าของเราที่ผลิตขึ้นมาได้เนี่ยจะผลิตออกมาได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนสำคัญที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีให้ความสำคัญกับตัวลูกค้าเป็นหลักนะครับน้องว่าลูกค้าเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันกับคนในครอบครัวเป็นต้นนะครับอยากจะให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคของเราเนี่ยได้รับประทานอาหารดีๆนะครับก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่สำคัญที่ผู้ประกอบการเกษตรควรจะต้องมีนะครับผู้ประกอบการเกษตรจะต้องมีความรู้มีความสามารถในเรื่องของการผลิตนะครับในเรื่องของการจัดการการรดน้ำการใส่ปุ๋ยการจัดการโรคแมลงต่างๆนะครับผู้การเกษตรจะต้องมีความมั่นใจนะครับในการที่จะต้องลงทุนนะครับใช้เงินลงทุนเพื่อประกอบการเกษตรแล้วก็มีความมั่นใจว่าจะได้บรรลุเป้าหมายตามที่ตัวผู้ประกอบการเกษตรเนี่ยได้มีการวางแผนไว้นะครับนอกจากนั้นนะครับตัวเขาเองจะต้องมีความมุ่งมั่นนะครับจะต้องทำตามเป้าหมายทำแผนงานไว้ซึ่งเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าถ้าจะออกแบบการวางแผนต่างๆจะต้องมีวางแผนอย่างไรเพื่อจะให้เกษตรกรมีความมั่นใจนะครับในการทำการเกษตรของเขานะครับเขาต้องมีความใส่ใจครับเกษตรกรเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นงานประจำที่ทำงาน8โมงเช้าหรือ5โมงเย็นนะครับเขาทำงานตลอดเวลาตามระยะการเติบโตของพืชหรือของสัตว์ตัวนั้นนะครับเพราะนั้นความใส่ใจเป็นส่วนที่สำคัญนะครับในการทำการเกษตรแล้วก็เป็นส่วนที่สำคัญในการที่เกษตรกรคนนั้นเนี่ยจะยกระดับตัวเองกลายเป็นผู้ประกอบการเกษตรนะครับส่วนต่อมาก็คือเงินทุนครับเงินทุนก็เป็นส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันที่จะเริ่มเอามาทำการเกษตรนะครับเพราะนั้นตัวเงินทุนเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูกันนะครับว่าจะต้องใช้เงินทุนระดับไหนดีนะครับซึ่งมีหลายเงินทุนเลยนะครับสำหรับการจัดการเกษตรนะครับมีความต่อเนื่องนะครับมีเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์กันกับการสร้างกลุ่มสร้างเครือข่ายเกษตรกรต่างๆนะครับคราวนี้มาดูนะครับว่าการประกอบการเกษตรเนี่ยนะครับเราอาจจะเข้าใจว่าเราเน้นในเรื่องของการผลิตเพียงอย่างเดียวนะครับแต่จริงการประกอบการเกษตรเนี่ยมีหลายมุมมองเลยครับตั้งแต่การจัดหาการปัจจัยการผลิตนะครับเราอาจจะไปเล่นในเรื่องของการซื้อปุ๋ยซื้อยามาขายนะครับการจัดการโรคแมลงต่างๆก็ได้นะครับและนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการผลิตนะครับเราจะไปเน้นเรื่องของการตลาดก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไปทำเรื่องของการเป็นรูปสินค้าเกษตรก็ได้นะครับหรือว่าเราอยากจะสนใจเรื่องของการจัดการโลจิสติกการขนส่งต่างๆก็อยู่ในเรื่องของการจัดจำหน่ายนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการส่งออกสินค้าเกษตรนะครับการบริการธุรกิจการเกษตรนะครับว่าจะบริการทำยังไงให้ผู้ประกอบการเนี่ยอื่นๆเกิดความพึงพอใจสูงสุดนะครับหรือว่าเราจะไปเล่นในเรื่องของมุมมองในเรื่องของการจัดการสินเชื่อนะครับปล่อยเงินทุนต่างๆที่จะเอาเงินทุนเนี่ยไปทำการเกษตรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจากสไลด์นี้ก็จะเห็นได้ว่าการประกอบการเกษตรเนี่ยไม่มีเพียงแค่เรื่องของการผลิตเพียงอย่างเดียวนะครับคราวนี้รูปแบบขององค์กรเนี่ยนะครับก็ประกอบได้หลายรูปแบบเลยนะครับเกษตรกรหลายคนเนี่ยก็จะอยู่ในขั้นแรกก็คือเป็นเจ้าของคนเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเรารวมกลุ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เป็นรูปแบบบริษัทมากขึ้นเป็นนิติกรรมมากขึ้นเนี่ยก็สามารถจัดเป็นห้างหุ้นส่วนนะครับซึ่งห้างหุ้นส่วนก็จะมีทั้งสามัญแล้วก็ห้างส่วนจำกัดนะครับหรือนอกจากนั้นก็ยังมีบริษัทจำกัดนะครับถ้าขยายใหญ่ขึ้นมาก็อาจจะตั้งเป็นบริษัทจำกัดมหาชนนะครับหรือว่าจะเน้นเรื่องของวิสาหกิจชุมชนนะครับรวมกลุ่มเป็นเกษตรกรแล้วก็เป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีเครือข่ายธุรกิจจัดตั้งด้วยขึ้นมาก็ได้นะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็มีหลายปัจจัยเลยครับว่าจะต้องมีการมีวิสัยทัศน์ที่ดีมีประสบการณ์ต่างๆนะครับซึ่งก็นอกจากที่ตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยจะต้องเป็นมีลักษณะที่ดีในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเนี่ยก็ต้องมีการจัดการต่างๆนะครับเรื่องของการกำหนดเป้าหมายกำหนดความเสี่ยงต่างๆการมีบุคคลที่มีคุณภาพในองค์กรของเรานะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเรื่องปัจจัยภายนอกก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนของภาครัฐก็ได้ยินนะครับหรือการมีเครือข่ายทางธุรกิจที่ดีเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้การประกอบการเกษตรของเรานะครับประสบความสำเร็จนะครับครับเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตอนที่1แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการทางการเกษตรครับ

ครับในส่วนของตอนที่2นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการส่งเสริมการวางแผนการประกอบการทางการเกษตรนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าผู้การเกษตรนะครับเขามีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับในการส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยยกระดับตนเองเป็นผู้การเกษตรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะต้องมี3ส่วนที่สำคัญที่ต้องส่งเสริมให้เกษ

แล้วก็มีความรู้ความสามารถในการวางแผนนะครับในส่วนแรกเลยครับจะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์โซ่อุปทานเป็นนะครับเมื่อเขาวิเคราะห์โซ่อุปทานเห็นภาพรวมของการจัดการการผลิตของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตพืชการผลิตสัตว์หรือการแปรรูปต่างๆเนี่ยนะครับเขามองเห็นแล้วนะครับว่าหน้าตาในโซ่อุปทานเขาเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะพาเกษตรกรนะครับไปคิดต่อนะครับว่าถ้าการผลิตของเขาเนี่ยนะครับจะวิเคราะห์ในเรื่องของโมเดลธุรกิจเนี่ยนะครับจะต้องวิเคราะห์อย่างไรนะครับแล้วในส่วนที่3เนี่ยก็เป็นส่วนที่จะต้องเอาลงมือไปปฏิบัตินะครับก็คือเป็นการส่งเสริมการวางแผนนะครับธุรกิจของเขานะครับว่าเขาจะต้องวิเคราะห์ธุรกิจแผนธุรกิจออกมาเป็นอย่างไรนะครับเราจะไม่ค่อยเรียนรู้กันในทีละส่วนนะครับในส่วนแรกเลยนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราจะต้องไปส่งเสริมนะครับให้เกษตรกรเนี่ยหรือผู้ประกอบการเกษตรเนี่ยนะครับมีความรู้ความสามารถในการจัดการการผลิตของเขาเนี่ยประเด็นแรกเลยคือในโซ่อุปทานนะครับจะต้องพาเกษตรกรไปวิเคราะห์ในเรื่องของการจัดการต้นน้ำนะครับในมุมมองของเกษตรกรที่เขาทำการผลิตสินค้าเกษตรนะครับในส่วนของต้นน้ำเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องไปวิเคราะห์นะครับว่าในเรื่องของดินเนี่ยนะครับเขาต้องมีการจัดการอย่างไรนะครับซึ่งดินเขาต้องไปวิเคราะห์ในสภาพดินของเขานะครับว่าดินของเขาเนี่ยนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นอย่างไรนะครับสภาพดินเป็นอย่างไรอยู่ในชุดดินไหนนะครับแล้วดินเนี่ยมันเหมาะสมต่อการปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ที่เขาวางแผนที่จะปลูกหรือเปล่านะครับเมื่อเขารู้อีกแล้วนะครับว่าการจัดการดินของเขาเป็นอย่างไรนะครับเราต้องพาเกษตรกรไปวิเคราะห์เรื่องของน้ำครับทั้งมุมมองของน้ำเนี่ยครับเราจะวิเคราะห์นะครับได้2มุมมองหลักๆนะครับก็คือวิเคราะห์ว่าน้ำเนี่ยนะครับมีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตพืชหรือเลี้ยงสัตว์ที่เขาต้องการจะประกอบการเกษตรหรือเปล่านะครับเมื่อน้ำมีเพียงพอแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปดูคุณภาพของน้ำด้วยนะครับว่าคุณภาพของน้ำเนี่ยมันดีพอที่จะไปปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์หรือเปล่านะครับเพราะนั้นการจัดการน้ำจะต้องมองทั้ง2มุมมองทั้งเรื่องของปริมาณและของคุณภาพนะครับต่อไปครับในเรื่องของการจัดการปุ๋ยนะครับซึ่งการประกอบการเกษตรนะครับมีปุ๋ยหลายชนิดเลยนะครับแต่ว่าอาจจะแบ่งเป็นภาพรวมใหญ่ๆก็คือทั้งปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์นะครับเราต้องพาเกษตรกรไปวิเคราะห์ครับว่าถ้าปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่มันเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเนี่ยนะครับไม่ต้องมีเรื่องของการใช้ปุ๋ยอย่างไรบ้างนะครับให้เหมาะสมกับการประกอบการเกษตรของเขาเพื่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดนั่นเองนะครับการจัดการพันธุ์นะครับว่าเขาจะเอาพันธุ์ที่เขาผลิตขึ้นมาเองนะครับหรือจะพันธุ์เนี่ยนะครับที่ได้มาจากการซื้อตามร้านค้าต่างๆนะครับแล้วพันธุ์มีคุณภาพเป็นอย่างไรนะครับก็มาจากการวิเคราะห์นะครับการป้องกันกำจัดโรคแมลงนะครับการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เนี่ยมีทั้งโรคมีทั้งแมลงนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและของสัตว์ตัวนั้นนะครับเกษตรกรจะต้องวิเคราะห์ให้ออกนะครับว่าโรคแมลงมีอะไรบ้างแล้วถ้าจะจัดการกับโรคแมลงต้องใช้การจัดการอย่างไรใช้สารอะไรต่างๆนะครับนอกจากนั้นเรื่องของอุปกรณ์เทคโนโลยีก็เป็นส่วนที่สำคัญที่ต้องให้เกษตรกรวางแผนเตรียมให้ครบนะครับว่าจะต้องมีเครื่องมือมีอุปกรณ์มีจอบมีเสียมมีพ่วงมีโบรถน้ำมีรถแท็กเตอร์ต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นส่วนที่เกษตรกรจะต้องหรือผู้การเกษตรจะต้องจัดการในส่วนของต้นน้ำนะครับเมื่อเขาจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีการจัดการต้นน้ำอย่างไรเนี่ยนะครับเราก็ต้องพาเกษตรกรไปวิเคราะห์นะครับเรื่องของกลางน้ำนะครับซึ่งการจัดการกลางน้ำเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของกระบวนการผลิตนะครับว่าตั้งแต่การปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวนะครับหลังการเก็บเกี่ยวนะครับก็จะต้องแต่ละขั้นตอนจะต้องมีการจัดการอย่างไรนะครับนอกจากนั้นครับในกลางน้ำเนี่ยเราต้องพาผู้ประกอบการเกษตรนะครับไปวิเคราะห์ต่อนะครับว่ามาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับจะต้องมีมาตรฐานอะไรซึ่งมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นที่นิยมนะครับเช่นการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ JAP นะครับหรือเราจะบอกว่าจะไปในมุมมองของเกษตรอินทรีย์นะครับหรือการรับรองแบบมีส่วน TS ต่างๆเนี่ยก็ต้องพาเกษตรกรวิเคราะห์ครับว่าการประกอบการเกษตรของเขาเนี่ยจะไปในมาตรฐานไหนนะครับนอกจากนั้นนะครับเรื่องของการแปรรูปการเพิ่มมูลค่านะครับสินค้าเกษตรนะครับผลผลิตที่ได้จะเป็นแปรรูปเป็นแบบอบแห้งหรือการถนอมอาหารด้วยวิธีอื่นๆเนี่ยนะครับก็ต้องพาเกษตรกรวิเคราะห์ว่าเขาจะไปมุมมองไหนนะครับหรือว่าจะเพิ่มยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรของเขาจะตกแต่งสินค้าเกษตรของเขานะครับให้มีรูปทรงสวยงามบรรจุภัณฑ์สวยงามต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการจัดการในส่วนของกลางน้ำนะครับเมื่อได้ผลผลิตนะครับที่พร้อมที่จะออกขายแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องพาเกษตรกรไปวิเคราะห์นะครับว่าปลายน้ำของเขาเนี่ยนะครับจะต้องมีการจัดการนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับต้องพาเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเกษตรนะครับไปวิเคราะห์ในส่วนของต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับอย่างไรดีก็ตามนะครับก็จะมีข้อควรพิจารณานะครับในการส่งเสริมการวิเคราะห์โซ่ประทานเนี่ยเขาก็บอกว่าก็จะต้องแยกวิเคราะห์นะครับว่าการประกอบการเกษตรเนี่ยจะต้องวิเคราะห์แยกออกมานะครับว่าประเภทของสินค้าเกษตรมีหลายชนิดนะครับเพราะนั้นจะต้องวิเคราะห์นะครับในแต่ละประเด็นในแต่ละชนิดสินค้าก็จะดีกว่าที่จะวิเคราะห์รวมๆถึงแม้ว่าสินค้าเกษตรในพื้นที่การเกษตรของเขาจะมีหลายชนิดก็ตามนะครับก็ต้องส่งเสริมการวิเคราะห์คนแต่ละชนิดนะครับต้องให้เห็นถึงสภาพปัญหาให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนานะครับแล้วก็เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการประกอบการเกษตรของเขานั่นเอง

ะครับครับเมื่อเราไปส่งเสริมให้วิเคราะห์เรื่องของโซ่ประทานแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีอีกแนวคิดหนึ่งนะครับก็คือเป็นแนวคิดเรื่องของการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมด9องค์ประกอบที่สําคัญนะครับตามสไลด์ที่ได้เห็นได้เลยนะครับว่าเราต้องพาเสกรไปวิเคราะห์ทั้ง9องค์ประกอบนะครับซึ่งทั้งหมด9องค์ประกอบเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนที่สําคัญที่จะมองทั้งในส่วนของการตลาดนะครับที่เป็นทางฝั่งขวามือนะครับเรื่องของว่าวิเคราะห์ว่าลูกค้าเป็นใครนะครับช่องทางติดต่อกับลูกค้ายังไงจะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไรแล้วก็เสนอคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างไรนะครับเมื่อวิเคราะห์ทางการตลาดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีวิเคราะห์ฝั่งซ้ายครับว่ามีกิจกรรมหลักอะไรบ้างนะครับมีพันธมิตรหลักอะไรบ้างนะครับมีทรัพยากรการผลิตอะไรบ้างนะครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของโมเดลธุรกิจเนี่ยก็จะมีวิเคราะห์ในส่วนของส่วนท้ายที่อยู่เป็นใต้พื้นฐานนะครับที่เป็นพื้นฐานสำคัญก็คือการวิเคราะห์นะครับว่าจะต้องมีต้นทุนนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะเราคาดหวังว่าจะได้กระแสรายได้ออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็บอกว่าการส่งเสริมการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจเนี่ยนะครับมีส่วนที่สำคัญคือทำยังไงก็ได้นะครับให้สามารถวิเคราะห์ได้อยู่ในกระดาษแผ่นเดียวเพราะว่าเราจะเอาความคิดทุกอย่างเนี่ยให้มันลีนที่สุดหรือให้มันคมชัดที่สุดนะครับเพราะนั้นการระบุต่างๆก็ต้องเป็นระบุในประเด็นที่สำคัญเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่งเสริมวิเคราะห์นะครับทีละองค์ประกอบค่อยๆไปนี่ทีละองค์ประกอบเริ่มจากฝั่งขวามาก่อนแล้วก็มาฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการวิเคราะห์สินค้าเกษตรในทีละชนิดขึ้นไปนะครับในส่วนที่3ครับเริ่มหลังจากที่เราส่งเสริมการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องพาเกษตรกรไปวิเคราะห์ในเรื่องของการวางแผนธุรกิจของเขานะครับซึ่งแผนธุรกิจเนี่ยนะครับอาจจะเคยเห็นนะครับในเรื่องของการประกอบการเกษตรครับที่จะมีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบซึ่งขึ้นอยู่กับตังแหล่งทุนนะครับหรือขึ้นอยู่กับหน่วยงานต่างๆที่จะวางองค์ประกอบที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าองค์ประกอบที่สำคัญนะครับในแผนธุรกิจนะครับก็จะมีในเรื่องของบทสรุปผู้บริหารนะครับให้ผู้บริหารหรือคนที่เป็นแหล่งทุนเนี่ยเห็นว่ากิจการนี้จะต้องมีภาพลักษณ์หรือลักษณะเป็นอย่างไรนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของภาพรวมของธุรกิจนะครับว่าภาพรวมของธุรกิจเนี่ยครับเขาเน้นเป็นทิศทางไหนเรื่องของงานผลิตเรื่องของการแปรรูปหรือเรื่องของการบริการสินค้าเกษตรนะครับข้อมูลกิจการนะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตสินค้าเกษตรการบริการนะครับเขาจะอยู่ในแผนธุรกิจอย่างไรนะครับเรื่องของแผนการตลาดนะครับอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญในเรื่องของแผนธุรกิจเพื่อให้เห็นว่าแผนธุรกิจนี้นะครับมันมีความได้ทางการตลาดนะครับนอกจากนั้นแผนธุรกิจก็ยังต้องมีการวิเคราะห์นะครับการบริหารความเสี่ยงต่างๆนะครับว่ามันมีความเสี่ยงจากหลายปัจจัยเลยนะครับแล้วแผนธุรกิจนี้มีแผนรองรับความเสี่ยงต่างๆนี้แล้วหรือยังนะครับครับใน เรื่องของการส่งเสริมการวางแผนธุรกิจเนี่ยนะครับก็จะมีข้อควรพิจารณาในการส่งเสริมการวางแผนธุรกิจนะครับเขาบอกว่าในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับเกษตรกร1คนเนี่ยอาจจะมีการผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดนะครับเช่นมีการปลูกไม้ผลมีการปลูกพืชไร่มีการเลี้ยงสัตว์ไปด้วยเขาบอกว่าการส่งเสริมการวางแผนธุรกิจเนี่ยนะครับควรจะเริ่มต้นนะครับจากการวิเคราะห์สินค้าเกษตรหลักในพื้นที่ของเขาก่อนนะครับเช่นเรามีสวนทุเรียนนะครับแล้วก็มีการปลูกผักในข้างบ้านเนี่ยเราก็ควรจะวิเคราะห์จากแผนธุรกิจของสวนทุเรียนก่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นครับเราจะต้องมีการวิเคราะห์นะครับเรื่องของเป้าหมายของแผนธุรกิจนะครับว่าเป้าหมายของการทำเกษตรของเขาเนี่ยเป้าหมายเพื่อจะได้ผลตอบแทนออกมาเป็นตัวเงินเท่าไหร่ออกมาเป็นความสุขเท่าไหร่นะครับนี่เป็นส่วนที่สำคัญที่ต้องไปวิเคราะห์นะครับใช้แบบฟอร์มการวิเคราะห์การแผนธุรกิจนะครับเหมือนที่ได้กล่าวเป็นขั้นต้นแล้วนะครับว่าแบบฟอร์มของแผนธุรกิจนะครับมีความแตกต่างกันนะครับตามของแหล่งทุนตามของหน่วยงานต่างๆหรือตามที่ผู้ประกอบการเกษตรเนี่ยจะตั้งขึ้นมาเองนะครับว่าจะมีประกอบไปด้วยกี่ข้อนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะมีกี่ข้อกี่ประเด็นก็ตามเนี่ยก็ต้องครอบคลุมตามองค์ประกอบที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับก็เลือกใช้แบบฟอร์มได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับครับในส่วนที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนเรื่องของตอนที่2การส่งเสริมการวางแผนการประกอบการทางการเกษตรครับ

ครับในส่วนของตอนที่3นะครับเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของการส่งเสริมการจัดการเพื่อการประกอบการทางการเกษตรนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการจัดการนะครับก็จะมองในเรื่องของการส่งเสริมการจัดการการตลาดเป็นหลักก่อนนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราอยากจะพาเกษตรผู้การเกษตรนะครับไปวิเคราะห์ในเรื่องของการจัดการการตลาดนะครับเพื่อการประกอบการเนี่ยประเด็นแรกเลยนะครับเราต้องพาเกษตรเศรษฐกรของเราเนี่ยนะครับวิเคราะห์ในเรื่องของการส่งเสริมการวิจัยทางการตลาดนะครับเพื่อจะเห็นว่าสินค้าเกษตรที่เราคาดว่าจะผลิตขึ้นมาเนี่ยนะครับมีความต้องการจากผู้บริโภคมากน้อยเพียงไหนนะครับเมื่อเราวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาในเรื่องของการส่งเสริมการวางแผนทางการตลาดนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเราก็จะไปวิเคราะห์

การจัดจําหน่ายนะครับแล้วก็มารวบรวมข้อมูลทางการตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไปทําการวิจัยอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นกระบวนการในเรื่องของการส่งเสริมนะครับการจัดการการตลาดเพื่อการเกษตรนะครับคราวนี้นะครับในเรื่องของการส่งเสริมการจัดการการผลิตบ้างนะครับการจัดการการผลิตเนี่ยนะครับก็จะมีหลายมุมมองเลยนะครับที่จะต้องพาผู้การเกษตรของเรานะครับไปวิเคราะห์นะครับซึ่งแยกออกเป็นด้านๆนะครับด้านแรกเลยคือด้านของเนื้อที่นะครับหรือด้านของพื้นที่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าการส่งเสริมจะต้องไปส่งเสริมนะครับให้ผู้การเกษตรเนี่ยสามารถจัดการพื้นที่ของเขาได้เหมาะสมกับการประกอบการเกษตรของเขานะครับซึ่งพื้นที่ของเขาเนี่ยนะครับก็จะต้องรวมในเรื่องของดินของเขานะครับว่าดินเป็นยังไงนะครับชุดดินเป็นชุดอะไรนะครับชุดดินนั้นมีธาตุอาหารเหมาะสมกับการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์หรือเปล่านะครับรวมถึงในเรื่องของการครอบครองนะครับว่าตัวเขาเองนะครับมีสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ในการครอบครองหรือการประกอบการเกษตรที่จะไปลงทุนอุปกรณ์ต่างๆนะครับหรือโรงเรือนต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีความสามารถพอหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ไปส่งเสริมเรื่องขององค์ความรู้นะครับเรื่องของธาตุอาหารที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชนี่เป็นส่วนที่สําคัญนะครับเพราะว่าผู้การเกษตรหลายคนเนี่ยนะครับก็จะลงทุนหรือเสียเงินไปกับการซื้อปุ๋ยตามร้านต่างๆเนี่ยนะครับที่จะเสียเงินไปฟรีโดยที่ไม่รู้ว่าพืชของตัวเองเนี่ยนะครับที่ปลูกเนี่ยนะครับมีธาตุอาหารในดินเนี่ยเพียงพอหรือเปล่านะครับจะเป็นซื้อปุ๋ยต่างๆมาใช้หรือเปล่านี่ก็เป็นส่วนที่สําคัญต้องไปส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจนะครับเราต้องไปส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับวิเคราะห์เรื่องของการใช้แผนที่เกษตรออนไลน์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีสารเทศที่แขวนอยู่ในระบบออนไลน์แล้วนะครับว่าพื้นที่เกษตรนะครับคีย์เลขโฉนดเข้าไปได้เลยนะครับก็จะรู้ว่าชุดดินของเขาเป็นชุดดินอะไรนะครับเหมาะสมต่อการปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์อะไรก็มีคำแนะนําอยู่บนสารเทศตรงนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็ต้องไปส่งเสริมต่อนะครับว่าเรารู้จากแผนที่เกษตรออนไลน์แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าชุดดินในตรงนั้นเนี่ยนะครับมันเหมาะสมกับการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์อะไรโดยที่เอาดินเนี่ยไปส่งตรวจวิเคราะห์เพื่อให้เห็นความละเอียดความชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับอาจจะส่งเสริมเรื่องของการผสมปุ๋ยใช้เองนี่ก็เป็นส่วนที่จะสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้นะครับต่อมาครับเรื่องของน้ำนะครับก็เป็นส่วนที่สําคัญนะครับจะต้องไปส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับวิเคราะห์เรื่องของความต้องการน้ําในการผลิตพืชในแต่ละชนิดเนี่ยนะครับว่าพืชที่ปลูกในฟาร์มของเขาเนี่ยนะครับมีความต้องการน้ําเท่าไหร่แล้วรวมเป็นปริมาตรเท่าไหร่นะครับแล้วบ่อเก็บกักน้ําหรือน้ําแหล่งน้ําที่จะเข้ามาใช้ในการเกษตรเนี่ยมันมีเพียงพอตามความต้องการของพืชหรือเปล่านะครับเราอาจจะไปส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยนะครับรู้จักการพยากรณ์ปริมาณน้ําฝนในรอบปีนะครับซึ่งถ้ารู้ว่าน้ําฝนในพื้นที่ของเรามีปริมาณเท่าไหร่มันเหมาะสมกับปริมาณพืชที่ปลูกหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนที่สําคัญที่เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เพราะว่าน้ําฝนเป็นน้ําที่ไม่ต้องลงทุนนะครับหรือว่าถ้าเขาไปจัดหาแหล่งน้ําต่างๆนะครับระบบน้ําชลประทานคูคลองสระน้ําต่างๆเนี่ยจะต้องไปจัดหาจากแหล่งที่ไหนต้องใช้ค่าสูบนะครับน้ําค่าน้ํามันค่าไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับก็เป็นส่วนที่สําคัญในการวิเคราะห์นะครับหรือว่าถ้าพืชที่เขาคาดว่าจะปลูกเนี่ยมันไม่มีปริมาณน้ําเพียงพอเนี่ยนะครับเราอาจจะไปส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยปลูกพืชใช้น้ําน้อยก็ได้นะครับเช่นปลูกข้าวนาปีนะครับแล้วก็ไปปลูกพืชไร่ที่เป็นข้าวนาปังเป็นพืชไร่นาปังนะครับเช่นเรื่องของอ้อยนะครับเรื่องของข้าวโพดต่างๆนะครับก็เป็นส่วนที่สามารถที่จะไปส่งเสริมในเรื่องของการปลูกพืชใช้น้ําน้อยได้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็ต้องส่งเสริมเรื่องของคุณภาพของน้ําด้วยเช่นเดียวกันในการผลิตนะครับไม่ได้เป็นแค่ปริมาณอย่างเดียวต้องดูคุณภาพเนี่ยว่ามันมีความเป็นกรดเป็นด่างนะครับหรือมีสารเคมีปนเปื้อนจับเปื้อปนในน้ําหรือเปล่านะครับนี่เป็นส่วนของน้ําที่ต้องพาผู้การเกษตรของเราไปวิเคราะห์ให้ได้นะครับเรื่องของภูมิอากาศก็เป็นส่วนที่สําคัญนะครับที่ต้องพาผู้การเกษตรของเราวิเคราะห์นะครับก็คือตัวพืชเนี่ยนะครับหรือการเลี้ยงสัตว์เนี่ยจะต้องมีเรื่องของแสงแดดต่างๆก็ต้องดูว่าปริมาณแสงแดดช่วงวันสั้นช่วงวันยาวต่างๆที่จะเหมาะสมกับการปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์นะครับอุณหภูมิก็เป็นส่วนที่สําคัญในการออกดอกออกติดผลของพืชนะครับเพราะฉะนั้นหรือการเลี้ยงสัตว์ในอุณหภูมิก็เป็นส่วนสําคัญของการเจริญเติบโตของสัตว์เช่นเดียวกันก็ต้องไปส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเกษตรนะครับรู้จักเรื่องของอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์และสามารถที่ต้องจัดการเรื่องของอุณหภูมิได้นะครับความชื้นก็เป็นส่วนที่สําคัญนะครับในการปลูกและการเลี้ยงสัตว์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะด้านภูมิอากาศก็จะมีทั้งหมด3ส่วนที่สําคัญนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญที่จะต้องส่งเสริมให้ผู้การเกษตรเนี่ยสามารถวิเคราะห์ให้ได้นะครับว่าในแปลงปลูกหรือฟาร์มของเขาเนี่ยนะครับมีการคมนาคมขนส่งเป็นอย่างไรนะครับใกล้ไกลกับตลาดหรือเปล่านะครับมีไฟฟ้าหรือเปล่ามีไฟฟ้าก็เป็นส่วนที่สำคัญที่จะทําให้ตัวพื้นที่ของเขาเนี่ยสามารถที่จะลดต้นทุนในเรื่องของการใช้ค่าน้ํามันต่างๆได้นะครับและส่วนสําคัญในการผู้การเกษตรในยุคปัจจุบันนะครับว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยมีพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับเป็นส่วนสําคัญที่ทําใหการเชื่อมต่อเครือข่ายเกษตรกรก็ดีนะครับหรือว่าเครือข่ายเรื่องของการตลาดก็ดีหรือเอาสินค้าไปขายในโลกภายนอกเนี่ยครับก็จะทำให้เป็นส่วนที่ทําให้ได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับก็ต่อมานะครับก็จะมาคุย

ในเรื่องของการส่งเสริมการจัดการนะเรื่องของทุนนะครับเรื่องของแรงงานแล้วก็การส่งเสริมผู้ประกอบการการเกษตรกันนะครับครับในเรื่องของการจัดการทุนเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของการส่งเสริมการจัดการหาเงินทุนนะครับซึ่งการหาเงินทุนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าผู้การเกษตรนะครับจะเอาเงินลงทุนไปทําการเกษตรเนี่ยก็จะมี2ส่วนที่สําคัญนะครับก็คือเราจะเอาเงินของตนเองที่อยู่ในกระเป๋าในบัญชีของตนเองนะครับเอามาลงทุนเกษตรก็ได้นะครับหรือว่าเราจะพาผู้การเกษตรเนี่ยไปจัดหาแหล่งเงินทุนนะครับจากสินเชื่อต่างๆนะครับซึ่งสินเชื่อทางการเกษตรนะครับมีหลายสินเชื่อเลยนะครับเช่นธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับหรือว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ต่างๆกรุงเทพกรุงไทยต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะพาเกษตรกรนะครับเข้าไปจัดหาเงินแหล่งทุนจากแหล่งสินเชื่อต่างๆเหล่านั้นก็ได้นะครับหรือว่าเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยครับก็อาจจะไปจัดหาแหล่งเงินทุนจากสหกรณ์การเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชนที่เกษตรกรเขารวมตัวกันเนี่ยแล้วก็มีแหล่งเงินทุนที่สามารถจะไปจัดหาสินเชื่อตรงนั้นมาทําการเกษตรได้นะครับเมื่อเราพาเกษตรกรไปวิเคราะห์แล้วนะครับว่าจะใช้เงินจากแหล่งไหนนะครับเราก็ต้องดูว่าการใช้เงินของเขาเนี่ยนะครับจะต้องใช้เงินอย่างไรให้มันเกิดผลลัพธ์สูงสุดนะครับเราต้องพาเกษตรกรไปวิเคราะห์นะครับว่าเอ๊ะพอเงินที่มาลงทุนเนี่ยนะครับเมื่อได้ผลกำไรออกมาแล้วเนี่ยเราควรจะไปขยายกิจการทางการเกษตรหรือเปล่าหรือจะหยุดเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ไปลงทุนกับธุรกิจอื่นๆธุรกิจใหม่ๆทางการเกษตรนะครับที่มันได้สร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเดิมนะครับหรืออาจจะเป็นธุรกิจอื่นๆก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรแต่ว่าสร้างคุณภาพชีวิตสร้างผลกำไรทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นประเด็นที่สามารถที่จะพาเกษตรกรนะครับไปส่งเสริมในเรื่องของการวิเคราะห์การจัดหาเงินทุนได้นะครับคราวนี้ในเรื่องของการส่งเสริมการจัดการการเงินเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราที่จะไปส่งเสริมให้ผู้การเกษตรนะครับวิเคราะห์เนาะว่าการวิเคราะห์แบบนั้นเนี่ยนะครับจะต้องเน้นในเรื่องของการสร้างผลกำไรให้ได้สูงสุดเนี่ยนะครับก็จะต้องมาเกี่ยวเรื่องของตัวเงินเป็นหลักนะครับเพราะนั้นการเกี่ยวเรื่องของตัวเงินเป็นหลักเนี่ยนะครับประเด็นแรกเลยคือต้องรวบรวมเอกสารทางการเงินต่างๆนะครับซึ่งรวบรวมเอกสารทางการเงินเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นแค่บัญชีเงินสดต่างๆใบเสร็จรับเงินต่างๆนะครับมันรวมถึงตัวใบบังคับภาษีต่างๆนะครับที่จะต้องเอาเอกสารต่างๆเนี่ยนะครับเริ่มเข้ามาบันทึกครับซึ่งการบันทึกเนี่ยนะครับก็จะมีสมุดรายวันแล้วก็สมุดเงินสดนะครับซึ่งสมุดรายวันเนี่ยนะครับก็จะบอกว่ามีสมุดรายการรายรับทั่วไปนะครับว่าในแต่ละเดือนนะครับหรือในแต่ละปีในรอบการผลิตเนี่ยนะครับเกษตรกรเนี่ยนะครับได้รายรับนะครับจากทางใดบ้างแล้วก็เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับนอกจากนั้นนะครับซึ่งก็ต้องพาเกษตรกรไปสรุปบัญชีนะครับซึ่งเป็นสมุดบัญชีรายรับรายวันเลยนะครับว่ารายวันเนี่ยนะครับเขามีรายการซื้ออะไรบ้างนะครับกับการที่เขาเอาผลผลิตทางการเกษตรหรือการประกอบการเกษตรของเขามีรายการซื้ออะไรบ้างนะครับพอเรามีสมุดรายการซื้อนะครับก็ต้องมีสมุดรายการขายนะครับว่าเขาขายรายวันเนี่ยมีได้ขายอะไรไปบ้างเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของสมุดเงินสดนะครับรับจ่ายนะครับซึ่งก็จะเป็นการทำบัญชีให้เกิดสมดุลการบาลานซ์กันนะครับว่ามีรายรับเท่านี้มีรายจ่ายเท่านี้นะครับเมื่อเราได้บันทึกแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเอาข้อมูลต่างๆนะครับมาจำแนกครับมาจำแนกออกมาเป็นบันทึกบัญชีนะครับซึ่งบันทึกบัญชีเนี่ยครับก็จะมี2ส่วนที่สำคัญนะครับก็คือบัญชีที่เป็นบัญชีครัวเรือนนะครับบัญชีครัวเรือนนะครับเป็นการบันทึกบัญชีแบบง่ายๆนะครับโดยที่เราจะบันทึกทั้งหมดเลยนะครับว่าในครัวเรือนของเราในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับมีรายรับเท่าไหร่มีรายจ่ายเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นแค่รายรับรายจ่ายเพียงอย่างง่ายๆก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะไปส่งเสริมให้ผู้การเกษตรนะครับสามารถวิเคราะห์ได้ออกมาเป็นระบบฟาร์มขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะต้องไปวิเคราะห์ในเรื่องของบัญชีฟาร์มนะครับบัญชีฟาร์มนะครับก็จะแบ่งเป็นเรื่องของรายรับรายจ่ายเหมือนกันนะครับแต่จะมีเรื่องของการวิเคราะห์ค่าเสียโอกาสต่างๆนะครับการลงทุนต่างๆเนี่ยก็จะต้องไปวิเคราะห์ในเรื่องของบัญชีฟาร์มด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะเอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับไปการจัดทํางบบัญชีนะครับซึ่งงบบัญชีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของงบดุลแล้วก็งบกําไรขาดทุนนะครับการทําฟาร์มนั่นเองนะครับครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นส่วนที่สรุปนะของแนวคิดการส่งเสริมการจัดการการเงินเพื่อประกอบการเกษตรเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนที่สําคัญนะครับก็คือการส่งเสริมการจัดการการจัดหาและการใช้เงินทุนนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าถ้าจะจัดหาเงินทุนเนี่ยนะครับเราอาจจะจัดหาจากเงินที่เป็นเงินทุนตัวเองก็ได้นะครับหรือเป็นเงินที่เป็นสินเชื่อก็ได้นะครับเมื่อเราได้เงินมาแล้วนะครับเราก็ต้องมีการวางแผนการใช้เงินทุนของเราได้อย่างเหมาะสมนะครับว่าเมื่อทําธุรกิจออกมาแล้วดีเนี่ยนะครับเราจะขยายกิจการเกษตรของเราดีหรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะไปเริ่มต้นกิจ

0: การใหม่ซึ่งเป็นกิจการทางด้านการเกษตรเหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่สามารถทําได้นะครับแต่ว่าถ้าเราวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับภาคเกษตรกรหรือผู้การเกษตรนะครับไปทําการเกษตรแล้วจะเกิดผลกําไรนะครับแต่ว่าผลกําไรเนี่ยมันอาจจะไม่เทียบเท่ากับการทําธุรกิจหรือการประกอบการอื่นๆที่ไม่ใช่การเกษตรเนี่ยเราอาจจะพาเกษตรกรไปลงทุนนะครับในทางอื่นก็ได้ซึ่งก็มีส่งผลดีกับการเกษตรเหมือนเช่นเดียวกันก็คือเกษตรกรก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปส่งเสริมเรื่องของการจัดทำบัญชีนะครับอย่างที่ได้สรุปไปแล้วนะครับว่าเราอาจจะมีการรวบรวมเอกสารทางการเงินนะครับรวบรวมออกมาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาเรื่องราวต่างๆนะครับมาบันทึกเป็นสมุดรายวันแล้วก็สมุดเงินสดนะครับเมื่อบันทึกแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นบันทึกนะครับเรื่องของบัญชีนะครับเมื่อบันทึกบัญชีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะพาผู้การเกษตรเนี่ยนะครับไปวิเคราะห์นะครับในเรื่องของการจัดงบทางการเงินนะครับเมื่อข้อมูลต่างๆเนี่ยครับถูกวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับในเรื่องของการจัดงบทางการเงินเนี่ยนะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าการประกอบการเกษตรของเราเนี่ยมันเกิดกําไรเกิดผลตอบแทนทางสูงสุดที่เป็นตัวเงินเนี่ยนะครับก็ต้องไปส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับวิเคราะห์งบการเงินซึ่งการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยนะครับมีรายละเอียดที่เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าอาจจะสรุปได้เป็น3ส่วนที่สําคัญนะครับก็คือการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบนะครับหรือการวิเคราะห์อัตราส่วนนะครับความมั่นคงทางการเงินก็ได้นะครับหรือว่าจะไปส่งเสริมนะครับให้เกษตรกรเนี่ยนะครับวิเคราะห์ในเรื่องของผลปฏิบัติการก็ได้นะครับก็เป็น3ส่วนสำคัญนะครับที่สามารถที่จะสรุปได้ในเรื่องของแนวคิดการส่งเสริมการจัดการการเงินเพื่อประกอบการทางการเกษตรนะครับครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่จะอธิบายให้กับพวกเราเข้าใจนะครับในเรื่องของตอนที่3นะครับการส่งเสริมการจัดการเพื่อการประกอบการทางการเกษตรครับ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046-9
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับกับผมอาจารย์เพชรทวีวงศ์นะครับวันนี้มาบรรยายเรื่องความคิดสร้างสรรค์เพื่อการส่งเสริมผลผลิตต่อเนื่องจากการเกษตรนะครับในเรื่องนี้นะครับก็จะแบ่งด้วยกันเป็น3ตอนนะครับในตอนที่1นะครับก็จะมองเรื่องการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับเพื่อการส่งเสริมการจัดการผลผลิตในระดับบุคคลส่วนตอนที่2นะครับก็จะมองขยายออกไปเป็นการส่งเสริมการจัดการผลผลิตนะในระดับกลุ่มและตอนสุดท้ายนะครับก็จะมองในเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับกับเครือข่ายนั่นเองนะครับสำหรับในตอนที่1นะครับในตอนที่1เราจะเริ่มการทำความเข้าใจด้วยการศึกษาแนวคิดนะครับเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์นะครับเพื่อการส่งเสริมการจัดการผลผลิตในระดับบุคคลนะครับว่ามีแนวคิดอย่างไรนะครับจากนั้นก็จะเรียนรู้ในเรื่องของหลักการว่าในระดับบุคคลจะต้องอาศัยหลักการอะไรบ้างนะครับที่จะสนับสนุนในการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบนะครับสุดท้ายนะครับในตอนนี้ก็จะมีการยกตัวอย่างมาให้ดูว่าการทำความคิดสร้างสรรค์นะครับหรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์จะทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับทีนี้นะครับมาก่อนอื่นเลยก็มาดูว่า

กระบวนการนะครับของการคิดสร้างสรรค์ในการจัดการผลผลิตการเกษตรเนี่ยระดับบุคคลนะครับมีกระบวนการนะ4ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1นะครับเริ่มจากการเตรียมการนะครับการคิดสร้างสรรค์นะครับต้องเริ่มจากการเตรียมการตั้งแต่การหาข้อมูลต่างๆการกระตุ้นความสนใจนะครับการรวบรวมและนำสิ่งที่สนใจนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การขั้นตอนที่2คือฟักตัวหรือความคิดคลุกกลุ่นนั่นเองนะครับเมื่อเราหาข้อมูลต่างๆมาได้นะครับเราจะนำข้อมูลต่างๆเนี่ยมาประมวลผลแล้วก็มาเชื่อมโยงว่าสามารถที่จะนำมาใช้หรือมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างนะครับในขั้นตอนที่2เนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับจะต้องมีการใช้ความคิดอย่างละเอียดละออนะครับและก็ถี่ถ้วนจากนั้นเมื่อตกผลึกความคิดได้นะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่3นะครับการประจักษ์หรือความคิดกระจ่างชัดนั่นเองจากที่เราทบทวนนะครับวิเคราะห์อย่างละเอียดละออนำข้อมูลต่างๆมาสร้างข้อสรุปนะครับเราก็ต้องนำข้อสรุปนั้นนะครับไปทดลองทำหรือลองปฏิบัติดูเพื่อให้ความคิดนั้นที่เราคิดขึ้นมาหรือต่อยอดขึ้นมาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นต้องลงมือปฏิบัติถึงจะรู้นะครับสุดท้ายนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่4เมื่อเราทดลองแล้วเราก็ต้องทำการพิสูจน์ให้เห็นจริงว่าการทดสอบที่มันเกิดขึ้นทางความคิดของเราเนี่ยมันมีความเป็นไปได้หรือมีความเป็นไปไม่ได้นะครับในขั้นตอนที่4ก็สำคัญถ้าเกิดทดลองหรือพิสูจน์แล้วมันล้มเหลวนะครับก็จะวนลูปกลับไปสู่ขั้นตอนที่1ก็คือเราจะต้องไปเตรียมการข้อมูลต่างๆนะครับที่มีความสำคัญและมาเติมเต็มหรือปรับปรุงในส่วนที่เราผิดพลาดนะครับให้นำไปสู่ขั้นตอนที่4เนี่ยพิสูจน์และให้เกิดข้อที่จริงเชื่อมประจักษ์ได้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีการคิดนะครับแบบสร้างสรรค์นะครับกระบวนการคิด ทีนี้นะครับการคิดสร้างสรรค์ในงานส่งเสริมการจัดการผลผลิตระดับบุคคลเนี่ยถูกนำไปใช้กับงานอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการผลิตการเกษตรนะครับเราต้องเริ่มตั้งแต่การมองกระบวนการโลจิสติกนะครับขาเข้านะครับถูกนำมาใช้นะครับเช่นในปัจจุบันจะเห็นได้ชัดว่ามีการนำระบบออนไลน์นะครับหรือสื่อสารสนเทศต่างๆมาใช้ในการทั้งโฆษณานะครับหรือการสร้างแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่จะสร้างระบบการสั่งข้อมูลหรือขนส่งข้อมูลหรือติดตามข้อมูลนั้นตรงนี้นะครับก็เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะครับมีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้นั่นนะครับทีนี้ความคิดสร้างสรรค์กับการดำเนินการผลิตอันนี้จะเห็นได้ชัดนะครับข้ายกตัวอย่างนะครับในเรื่องของการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในกระบวนการผลิตนะครับการทำสมาร์ทฟาร์มิงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับการนำเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการดำเนินการผลิตนะครับทำให้คุณภาพผลผลิตนะครับมีประสิทธิภาพหรือสามารถควบคุมทรัพยากรการผลิตได้อย่างแม่นยำนั่นเองนะครับทีนี้มาสู่กระบวนการต่อไปนะครับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในโลจิสติกขาออกนะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบขนส่ง การตลาดนะครับและการขายนะครับการตลาดและการขายนะครับก็จะมองในเรื่องของ CP นะครับตั้งแต่การ Price Place Production แล้วก็ Promotion นะครับตั้งแต่พื้นที่ขายนะครับพื้นที่ขายมีการนำความคิดสร้างสรรค์นะครับไปประยุกต์ใช้ในการจัดสรรพื้นที่ขายนะครับจึงเห็นได้ชัดในเรื่องของการตลาดออนไลน์นะครับพื้นที่ขายออนไลน์นะครับในเรื่องของราคาผลผลิตนะครับการสร้างราคาที่ทำให้เกิดแรงจูงใจให้คุ้มค่ากับคุณภาพนะครับนะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำการตลาดนั่นเองมาสู่การบริการนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการนำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาด้านงานบริการนะครับทีนี้นะครับที่ยกมาให้ดูรูปนี้นะครับหลายคนมองเห็นครั้งแรกก็จะมองเห็นเป็นรูปกระต่ายก็ได้หรือเป็นรูปเป็ดก็ได้ทำไมถึงให้มองอย่างนี้ครับเพราะงั้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เหมือนการมองครับเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วเรามองสิ่งเดียวกันได้นะครับแต่สามารถมองต่างมุมได้นะครับทำไมการมองต่างมุมถึงมีความสำคัญมันจะทำให้เกิดการต่อยอดและการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่นั่นเองนะครับทีนี้หลักการความคิดสร้างสรรค์นะครับที่จะนำไปสู่การคิดสิ่งใหม่ๆนะครับในระดับบุคคลนะครับก็เริ่มตั้งแต่การกำหนดแนวทางปฏิบัติแบบปกตินะครับปกติเราเคยยกตัวอย่างให้ฟังนะครับก็จะเริ่มแต่การดื่มน้ำปกติเราดื่มน้ำปัจจุบันดื่มซื้อน้ำดื่มนะครับเมื่อวันหนึ่งเผชิญหน้ากับวิกฤตว่าน้ำดื่มมีราคาแพงก็เริ่มมีการนำเครื่องกรองน้ำหรือซื้อเครื่องน้ำมาใช้เองเพื่อประหยัดหรือลดต้นทุนนะครับ
จากนั้นเมื่อเห็นว่ามันคุ้มทุนนะครับแนวทาง

ปฏิบัติของบุคคลคนนั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปไปสู่แนวทางปฏิบัติใหม่นะครับจากที่เคยซื้อน้ำดื่มกลายเป็นใช้เครื่องกรองน้ำเพื่อผลิตน้ำดื่มบริโภคเองนะครับทีนี้ตัวอย่างนะครับจาก4ขั้นตอนที่ให้เห็นนะครับเริ่มตั้งแต่ในครั้งนี้จะยกในเรื่องของการจัดการผลผลิตเลมอนตกเกตนะครับจากที่เคยผลิตปกติก็มีสินค้าตกเกตปกตินะครับก็ยังทำอยู่เป็นปัจจุบันและเห็นว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะแต่ยังไม่ได้ทำอะไรนั่นเองมาสู่ขั้นตอนที่2นะครับมองว่าปัญหานี้ควรจะถูกจัดการเริ่มวางแผนกับการจัดการกับวิกฤตนั้นนะครับครั้งนี้ก็ใช้ในเรื่องของ Problem Team มาออกแบบนะครับวางแผนกับจัดการกับปัญหาครั้งนี้นะครับจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงจากที่เราวางแผนไว้นำมาปฏิบัตินำมาสร้างตามแบบแผนที่เรากำหนดไว้นะครับเมื่อเราสร้างตามแบบแผนที่เรากำหนดไว้ตามที่เราออกแบบใน Problem Team เมื่อกี้แล้วนะครับก็จะเริ่มคิดว่าผลผลิตตกเกตมันสามารถนำมาแปรรูปได้นะครับนำมาแปรรูปเป็นหลากหลายนะครับเช่นสบู่นะครับน้ำมันหอมระเหยหรือมาผสมกับน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งเลมอนนั่นเองนะครับจากการที่เริ่มคิดแล้วว่าผลผลิตตกเกตนะมันไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าเริ่มเปลี่ยนแปลงวางแผนออกแบบเพื่อทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นก็มีการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนที่3นะครับเมื่อปฏิบัติจนสำเร็จแล้วนะครับก็จะสู่เข้าขั้นตอนที่4ก็คือการนำแนวทางที่เราทดลองแล้วเนี่ยแล้วมีเกิดคุณค่าขึ้นหรือต่อยอดได้นะครับมาผลิตเป็นสินค้าจริงนะครับก็จะให้ในการแก้ปัญหาว่าผลผลิตตกเกตจากที่เคยทิ้งนะครับแล้วก็ทิ้งให้สูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์เนี่ยก็ถูกความคิดสร้างสรรค์นะครับคิดว่าต้องนำผลผลิตที่ไร้คุณค่าเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดให้มีคุณค่าได้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับจะทำให้เกิดการต่อยอดความคิดนะครับและเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยังไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์หรือสิ่งที่เคยมองว่ามันไร้คุณค่านะครับให้กลับกลายมาเป็นสินค้าที่มีคุณค่าทางการเกษตรก็ได้เพราะงั้นในระดับบุคคลนะครับความคิดสร้างสรรค์จึงมีความจำเป็นนะครับที่จะทำให้ผลักดันให้บุคคลคนนั้นน่ะเกิดความคิดสิ่งใหม่ต่อยอดความคิดใหม่นะครับกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่วิธีการดำเนินงานใหม่ๆนะครับเพราะงั้นความคิดสร้างสรรค์จึงมีความสำคัญนะครับในการพัฒนาในระดับบุคคลครับ

ครับในตอนที่2นะครับก็จะเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับเพื่อการส่งเสริมการจัดการผลผลิตระดับกลุ่มและองค์กรจากที่เราศึกษาไปแล้วนะครับเรียนรู้ไปแล้วเรื่องการความคิดสร้างสรรค์ในระดับบุคคลก็คือเพื่อที่ต่อยอดและพัฒนาตนเองนั่นเองในระดับกลุ่มนะครับก็จะเป็นการพัฒนาในระดับกลุ่มนะครับในระดับกลุ่มนะครับก็จะมีการเรียนรู้ในเรื่องของแนวคิดนะครับในอันดับแรกเลยนะครับแนวคิดสร้างสรรค์นะครับว่าจะใช้ในการจัดการผลผลิตการเกษตรระดับกลุ่มและองค์กรอย่างไรนะครับจากนั้นก็จะมามองในเรื่องของหลักการนะครับว่ามีหลักการใดที่จะนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการจัดการผลผลิตในระดับกลุ่มองค์กรของพวกเขานะครับทีนี้นะครับให้ดูกรอบอันนี้ให้ดีนะครับกรอบแนวคิดนะครับของการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับเพื่อการส่งเสริมการจัดการผลผลิตการเกษตรนะครับระดับกลุ่มและองค์กรนะครับเริ่มต้นตั้งแต่อะไรครับจากที่เห็นเลยครับอันแรกเลยนะครับองค์ประกอบแรกคือหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับหน่วยงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตรนะครับเป็นหน่วยงานที่ต้องมาผลักดันนะครับและมาสื่อสารกับกลุ่มองค์กรการเกษตรนะครับที่จะทำให้กลุ่มและองค์กรการเกษตรนะครับเกิดการพัฒนาเพราะนั้นหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรนะครับต้องเข้ามาสื่อสารในรูปแบบไหนครับต้องเน้นการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงร่วมกันเพราะนั้นการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงร่วมกันนะครับจะมีอยู่5ระดับด้วยกันนะครับตั้งแต่การแจ้งข้อมูลนะครับแล้วก็การทำงานร่วมกันการปรึกษาหารือนะครับจนมาถึงการมีส่วนร่วมสุดท้ายก็การเสริมอำนาจนั่นเองนะครับการสื่อสารใน5ระดับเนี่ยก็จะส่งผลให้กลุ่มมีวิวัฒนาการหรือพัฒนาการหรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากระบวนการการทำงานของกลุ่มหรือสินค้าของกลุ่มให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองเพราะนั้นการสื่อสารก็จะมุ่งไปที่การจัดการและการสร้างความรู้นั่นเองนะครับเพราะนั้นการจัดการนะครับก็จะมองในเรื่องของหลักของโพสต์คอร์ปการจัดการตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนจนถึงการประเมินผลนะครับการสร้างความรู้ก็จะมีอยู่4ขั้นตอนนะครับสื่อสารเพื่อให้เกิดการสร้างความรู้ในระดับกลุ่มและองค์กรนะครับก็จะมองในเรื่องตั้งแต่การสื่อสารระหว่างตนเองแล้วพูดคุยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลจากนั้นเมื่อบุคคลสื่อสารและเกิดความรู้นะครับก็จะมีการศึกษาการความรู้จากสื่อที่ผลิตเช่นหนังสือตำราต่างๆนะครับจนถึงขั้นสุดท้ายนะครับก็คือการนำความรู้ยัดไปสู่ตัวคนอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะนั้นการจัดการกลุ่มและการสร้างความรู้นะมันควบคู่กันนะครับเพื่อมุ่งให้เกิดอะไรครับเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นะการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับในการพัฒนากลุ่มและองค์กรการเกษตรนะครับทีนี้เป้าหมายการใช้ความคิดสร้างสรรค์ครับจะอยู่ภายใต้กรอบนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับกลุ่มนะครับซึ่งเน้นการพึ่งพากันนะครับหรือพูดง่ายๆคือการพึ่งพากันเองต้องแต่อะไรครับใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการผลิตร่วมกันนั่นเองนะครับ2การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างระบบการตลาดของกลุ่มและองค์กรใหม่นะครับ3ก็คือการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีนะครับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ต้องไม่ใช่มุ่งแต่สร้างผลกำไรนะครับต้องมุ่งว่าสร้างความเป็นอยู่ของสมาชิกกลุ่มและองค์กรให้ดียิ่งขึ้นนะครับหรือคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น4นะครับมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการสวัสดิการนะครับของกลุ่มและองค์กรนะครับ5นะครับการศึกษาเพราะงั้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความรู้อันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเป็นเป้าหมายที่สำคัญเลยนะครับ6นะครับการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะเพื่อสังคมและศาสนาเพราะงั้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาในระดับกลุ่มนะครับหรือองค์กรการเกษตรเนี่ยจะมองเป้าหมายอยู่6เป้าหมายด้วยกันนะครับทีนี้นะครับความสำคัญของการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับเพื่อการส่งเสริมการจัดการผลผลิตเกษตรของกลุ่มและองค์กรเนี่ยแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันนะครับในระดับที่1นะครับสมาชิกมีความสำคัญต่อสมาชิกอย่างไร1นะครับสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของสมาชิกได้นะครับตอบสนองได้ยังไงจากระดับบุคคลนะครับเมื่อกี้ทำเพียงคนเดียวนะครับก็สามารถทำงานอะไรที่สามารถรับผิดชอบเพียงคนเดียวได้แต่งานบางอย่างนะครับที่ต้องการความรับผิดชอบหรือต้องการการระดมพลังนะครับเพื่อร่วมมือกันให้สำเร็จได้เนี่ยนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยในระดับกลุ่มเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะนั้นงานที่ทำคนเดียวไม่ได้นะครับ
แต่ค่ารวมกลุ่มก็จะสามารถตอบสนองงานที่ทำรวมกลุ่มกันได้นั่นเองนะครับสองนั่นคือสร้างผลตอบแทนที่ไม่อาจได้มาด้วยการลงมือทำคนเดียวนั่นคือเมื่อกี้มันเป็นผลพลอยได้นะครับจากความสำคัญในข้อที่1 นะครับเมื่อเขาสามารถที่จะตอบสนองพื้นฐานของสมาชิกได้สมาชิกก็สามารถที่จะได้รับผลตอบแทนที่ไม่สามารถลงมือทำได้เพียงคนเดียวนะครับส่วนที่3นะครับความสำคัญก็คือสามารถให้เกิดการพัฒนาความรู้และความสามารถเพราะนั้นการรวมกลุ่มกันจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกนะครับทำให้มีการส่งต่อความรู้ไปยังสมาชิกอื่นๆและเกิดความรู้ที่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นนะครับ4นะคือเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนการรวมกลุ่มนะครับทำให้เกิดการฝึกฝนระหว่างสมาชิกนะครับได้ทดลองได้ฝึกทำร่วมกันนะครับทำให้มีทักษะในการทำงานเป็นทีมนะครับ5นะครับการเสริมพลังและเสริมฐานะแน่นอนว่าบางครั้งเราไปติดต่องานหรือคิดเพียงคนเดียวเนี่ยก็จะไม่ได้รับการยอมรับนะครับการเราไปเสนอกับองค์กรอื่นๆก็อาจจะไม่ได้รับการยอมรับแต่ถ้าเรารวมกันคิดนะครับและร่วมกันไปนำเสนอนะครับก็จะทำให้เกิดพลังและเกิดการยอมรับนั่นเองนะครับ6นะครับสามารถสร้างความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงทำคนเดียวอาจจะไม่มีค่อยมีความมั่นใจแต่เมื่อรวมกลุ่มนะครับความคิดที่คิดมาขึ้นมาใหม่นะครับจะมีพลังและทิศทางผลักดันนะครับให้เกิดความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงร่วมกันนะครับ7แน่นอนนะครับทำให้เกิดมิตรภาพนะครับเวลาทำงานร่วมกันทำงานเป็นทีมก็จะเกิดการสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันนั่นเองทีนี้ความสำคัญในการบริหารกลุ่มและองค์กรนะครับก็จะมี1นะครับการใช้ความคิดสร้างสรรค์จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิผลนะครับเพราะจะเปลี่ยนแปลงจากการทำแบบเดิมไปสู่การทำแบบใหม่ที่ดียิ่งขึ้นนั่นเอง2นะครับเมื่อทำแบบใหม่อาจจะทำให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายให้ต่ำที่สุดได้นะครับถ้าเราทำแบบเดิมก็คือจ่ายแบบเดิมแต่ถ้าคิดใหม่ต่อยอดก็จะทำให้สามารถนะครับลดค่าใช้จ่ายในการผลิตให้ต่ำลงสุดได้นะครับส่งผลให้เกิด

การปรับตัวนะครับและก็ทำให้เกิดการขัดเกลาทางสังคมนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการบริหารงานอย่างเป็นระบบนะครับและมีความสำคัญต่อการสร้างแนวคิดหรือทัศนคติหรือกระบวนทัศน์ใหม่ๆเกิดขึ้นในการทำงานร่วมกันตลอดจนลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนด้วยนะครับเพราะนั้นความคิดสร้างสรรค์มีความสำคัญต่อการบริหารงานกลุ่มและองค์กรนะครับความสำคัญในด้านสุดท้ายนะครับในมิติสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญต่องานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับการใช้ผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในระดับกลุ่มและองค์กรเนี่ยจะทำให้เกิดการนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้นะครับ2จะทำให้เกิดการสนับสนุนความคิดโดยรวมนะครับ3จะทำให้เกิดการสร้างความเจริญก้าวหน้าแน่นอนนะครับการผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นะครับก็จะทำให้เกิดการต่อยอดความรู้หรือต่อยอดหรือพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่นั่นเองนะครับทีนี้มามองเรื่องหลักการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับก็จะมองอยู่4องค์ประกอบด้วยกันจะเห็นได้ชัดว่า1เงื่อนไขของการใช้ความคิดที่แตกต่างก็จะอยู่ภายใต้7ประการนะครับตั้งแต่การชุมชนเป็นเจ้าของจนไปถึงการพึ่งพาตนเองเป็นหลักนะครับเข้าสู่กระบวนการบริหารนะครับแบบโพสต์คอปซึ่งมีองค์ประกอบตั้งแต่วางแผนไปสู่การประเมินผลนะครับแล้วก็มาสู่การพัฒนาความคิดให้เกิดความคิดที่แตกต่างไปในเชิงบวกนะครับตั้งแต่การวิพากษ์การคิดเชิงวิพากษ์การคิดแนวตั้งนะครับการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงเส้นนะครับจากนั้นนะครับ3องค์ประกอบเนี่ยมุ่งมาสู่มาใช้ในกระบวนการบริหารในแต่ละองค์ประกอบนะครับเพื่อให้เกิดความสำเร็จในการจัดการผลผลิตของกลุ่มและองค์กรชุมชนเกษตรนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหลักการใช้ความคิดนะครับมีองค์ประกอบที่สำคัญนะครับตั้งแต่เงื่อนการใช้เงื่อนไขนะครับว่าเราจะใช้ความคิดที่แตกต่างกับอะไรได้หรือกับอะไรบ้างนะครับหรือมีการกระบวนการคิดที่แตกต่างอย่างไรก็คือบอกไว้4 วิธีการนะครับที่ถูกมาใช้ในกระบวนการบริหารนั่นเองนะครับ

ครับตอนที่3นะครับเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการส่งเสริมการจัดการผลผลิตเกษตรระดับเครือข่ายนะครับจากที่มองไปแล้วระดับบุคคลก็จะมีหลักการระดับบุคคล4ขั้นตอนด้วยกันนะครับในระดับกลุ่มองค์กรนะครับก็จะมองในเรื่อง3ประเด็นตั้งแต่เงื่อนไขความคิดที่แตกต่างวิธีการแล้วก็เข้ามาสู่กระบวนการบริหารมุ่งสู่ความสำเร็จทีนี้มันมองในเรื่องของระดับเครือข่ายตรงนี้ต้องตีโจทย์ให้แตกก่อนนะครับระดับเครือข่ายไม่เหมือนกลุ่มและองค์กรนะครับเพราะเครือข่ายนะครับจะมุ่งเน้นการทำงานเชื่อมโยงกันแบบหลวมๆไม่ใช่องค์กรเดียวกันนะครับแต่เชื่อมโยงในลักษณะพึ่งพากันนะครับเพราะนั้นเป็นเหมือนลักษณะกลุ่มเชื่อมโยงกลุ่มหลายๆกลุ่มรวมกันกลายเป็นเครือข่ายแต่ละกลุ่มอาจจะผลิตสินค้าไม่เหมือนกันแต่สนับสนุนสินค้าซึ่งกันและกันนะครับในเชิงของเครือข่ายธุรกิจนะครับทีนี้มาดูครับครั้งนี้ก็ในส่วนแรกนะครับก็จะพูดถึงแนวคิดต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับเพื่อการส่งเสริมการจัดการผลผลิตเกษตรระดับเครือข่ายจากนั้นก็จะเข้าสู่หลักการใช้ความคิดสร้างสรรค์ว่าเมื่อแนวคิดเป็นอย่างนี้แล้วหลักการจะถูกนำมาใช้อย่างไรนะครับทีนี้ลักษณะเน่นของการทำงานของเครือข่ายนะครับกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กมี3ประการด้วยกันที่ต้องทำความเข้าใจ1ก็คือนะครับการขยายกิจการทางเศรษฐกิจกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเครือข่ายเป็นไปได้ว่ากลุ่มก็สามารถที่จะทำงานหรือบริหารธุรกิจและสร้างผลกำไรของกลุ่มตัวเองได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นกลุ่มผลิตสับปะรดนะครับแต่มีความต้องการที่จะต้องใช้ผลผลิตอื่นเช่นอาจจะเป็นน้ำตาลทรายเพราะนั้นถ้าเชื่อมโยงกับธุรกิจที่ผลิตน้ำตาลทรายก็จะทำให้กลายเป็นธุรกิจที่ถูกเชื่อมโยงหรือสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันเองในทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับสองนะครับก็จะเป็นการสร้างผลลัพธ์ที่ครอบคลุมมากขึ้นนะครับจากที่กลุ่มผลิตได้เองและต้องไปซื้อปัจจัยการผลิตต่างๆจากที่อื่นถ้าเกิดว่าไปเชื่อมโยงกับกลุ่มที่สามารถสนับสนุนปัจจัยของตัวเองได้นะครับเป็นเครือข่ายก็จะสร้างผลลัพธ์ที่ครอบคลุมในเชิงธุรกิจได้มากขึ้นสร้างฐานอำนาจนะครับในการแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดมาสู่วิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้มีความสำคัญนะครับ

ถ้าเกิดว่าชุมในชุมชนนะครับมีกลุ่มที่ผลิตหลายๆกลุ่มแต่ละกลุ่มสามารถสนับสนุนปัจจัยซึ่งกันได้นะครับและรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อที่สนับสนุนปัจจัยซึ่งกันและกันเนี่ยจะทำให้ธุรกิจชุมชนน่ะหรือเครือข่ายของธุรกิจชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับและก็มีอำนาจในการแข่งขันทางการตลาดต่อธุรกิจระดับใหญ่ได้เลยทีเดียวนะครับ3นะครับก็จะทำให้เกิดความสามารถในการลดต้นทุนนะครับคือการทำให้ผลผลิตสินค้าของเครือข่ายธุรกิจเนี่ยมีราคาจำหน่ายที่ถูกลงเพราะเมื่อรวมตัวกันแล้วและพึ่งพากันแล้วในกลุ่มหนึ่งผลิตปัจจัยกลุ่มหนึ่งผลิตเป็นสินค้ากลุ่มหนึ่งก็ผลิตปัจจัยสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับทำให้รู้ว่าต้นทุนการผลิตนะมันอยู่ที่เท่าไหร่ถึงจะคุ้มค่าในแต่ละฝ่ายนะครับและจะทำให้มีการผลิตนะครับสินค้าได้ถูกลงนั่นเองนะครับ3ประการนะครับสำคัญนะครับถ้าทำให้เกิดเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กได้นะครับทีนี้มาดูแนวคิดเครือข่ายธุรกิจนะครับแนวคิดเครือข่ายธุรกิจอยากให้ดูในมุมสีเหลืองก่อนนะครับในวงกลมสีเหลืองนะครับมีอะไรบ้างมาดูเลยครับอันที่1นะครับผู้เข้าร่วมนะครับผู้เข้าร่วมสำคัญว่าคุณจะให้ใครเข้าร่วมอะไรบ้างและผู้เข้าร่วมนั้นมีบทบาทอะไรเพราะนั้นการทำเครือข่ายธุรกิจนะครับต้องกำหนดว่าผู้เข้าร่วมเป็นใครบ้างนะครับแล้วแต่ละผู้เข้าร่วมนะครับแต่ละท่านหรือแต่ละกลุ่มเนี่ยมีบทบาทอย่างไร2นะครับโครงสร้างของเครือข่ายต้องบอกได้ว่าผู้เข้าร่วมแต่ที่มาเข้าร่วมเนี่ยจะถูกจัดลำดับเป็นโครงสร้างในเครือข่ายอย่างไรใครทำอะไรมีหน้าที่อะไรในเครือข่ายนะครับอันที่3นะครับเป็นความสัมพันธ์เมื่อเรารู้แล้วว่ามีใครเข้าร่วมบ้างและมีโครงสร้างที่บ่งบอกว่าใครต้องทำอะไรเพราะนั้นก็จะระบุได้ว่าใครต้องสัมพันธ์หรือติดต่อกับใครนะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นแนวคิดที่มองในระบบในก่อนนะครับในระบบวงในของเครือข่ายก่อนทีนี้เริ่มมองกว้างออกมานะครับว่าแล้วเครือข่ายธุรกิจจะต้องมองอะไรอีกบ้างนะครับมองในเรื่องของแนวทางวัฒนธรรมนะครับเพราะนั้นวัฒนธรรมของเครือข่ายนะครับต้องถูกสร้างขึ้นให้สอดรับกับผู้เข้าร่วมทั้งหมดและโครงสร้างและความสัมพันธ์นะครับว่าจะมีวัฒนธรรมการดำเนินการอย่างไรนะครับสองนั่นคือแนวทางโครงสร้างและตำแหน่งอันนี้ต้องระบุตำแหน่งให้ชัดว่าเครือข่ายนะครับใครเป็นผู้ผลิตใครผู้ผลิตตรัสใจใครเป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูปก็ต้องกำหนดโครงสร้างตรงนี้ให้ชัดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของแนวทางเชิงความสัมพันธ์เพราะนั้นมันก็จะสอดรับกันว่าอ๋อผู้เข้าร่วมก็ต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับผู้เข้าร่วมในที่นี้หมายถึงกลุ่มต่างๆนะครับที่มารวมตัวกันเป็นเครือข่ายนั่นเองเพราะนั้นประเด็นหลักๆก็จะให้มองในเรื่องของผู้เข้าร่วมก็ต้องมีวัฒนธรรมที่สอดคล้องกันนำมาสู่การกำหนดโครงสร้างที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมจากนั้นนะครับก็มากำหนดความสำคัญและบทบาทนะครับเพื่อที่จะทำงานร่วมกันในลักษณะเครือข่ายนะครับทีนี้มาดูครับ หลักการสร้างเครือข่ายนะครับเพื่อการส่งเสริมการจัดการผลผลิตเกษตรระดับเครือข่ายนะครับ1นะครับหลักการเริ่มต้นนะครับการเริ่มต้นนะครับก็เริ่มตั้งแต่อะไรครับการที่มารวมตัวกันแต่ละกลุ่มนะครับเป็นเครือข่ายก็ต้องเริ่มจากการพัฒนาความรู้กระจายความรู้ผ่านการทำกิจกรรมระหว่างบุคคลกลุ่มองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพราะนั้นเครือข่ายต้องมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อเอาชนะปัญหาที่เกษตรกรนะครับกำลังเผชิญอยู่ร่วมกันเพราะนั้นความรู้ต้องถูกกระจายไปแต่ละกลุ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์ว่าอ๋อคุณต้องผลิตปัจจัยนะให้ได้คุณภาพอย่างนี้เพื่อฉันจะนำมาแปรรูปและให้เกิดคุณภาพอย่างนี้และนำสู่สินค้านะครับของเครือข่ายที่ไปขายได้อย่างมีคุณภาพจุดเริ่มต้นก็คือต้องพัฒนาความรู้ร่วมกันก่อนนะครับ2นะครับก็คือหลักการสร้างความก้าวหน้านะครับจากพัฒนาความรู้แล้วก็คือการนำความรู้ใหม่ๆอ่ะที่ร่วมกันพัฒนานะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายหรือบริการใหม่ๆนะครับโดยนำความรู้ดังกล่าวนะครับที่คิดร่วมกันเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับเครือข่ายธุรกิจของพวกเขานั่นเองนะครับ3หลักการสร้างเครือข่ายธุรกิจจากที่เราประยุกต์พัฒนาความรู้และก็สร้างความรู้เสร็จแล้วนะครับก็ต้องมาสู่การสร้างเครือข่ายธุรกิจด้วยความรู้นั้นนะครับโดยเปิดโอกาสให้บุคคลกลุ่มและองค์กรนะครับที่มีความสามารถในการให้ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยช

นี่ยหรือมีความสามารถในการสนับสนุนทางเศรษฐกิจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายธุรกิจนั่นเองเพราะนั้นจะเห็นได้ชัดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับในเรื่องของระดับเครือข่ายเนี่ยจะมุ่งพัฒนาไปที่เศรษฐกิจนะครับในรูปแบบของเครือข่ายธุรกิจนั่นเองเพราะนั้นต้องเน้นการพัฒนาความสามารถในการสนับสนุนซึ่งกันและกันทางเศรษฐกิจนะครับจากนั้นนะครับมาดูว่าองค์ประกอบของการพัฒนาสู่เครือข่ายธุรกิจประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1เลยผู้นำการรวมตัวกันนะครับจำตั้งแต่ต้นแล้วก็ต้องบอกไปแล้วว่าใครมีบทบาทอะไรมีความสัมพันธ์อย่างไรใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้เมื่อต้องมีการกำหนดบทบาทของผู้นำให้ชัดเจนจากนั้นก็กำหนดเป้าหมายร่วมกันว่าเป้าหมายของการรวมกันเป็นเครือข่ายเนี่ยเพื่อต้องการผลิตหรือพัฒนาอะไรนะครับจากนั้นเมื่อมีเป้าหมายแล้วร่วมกันแสวงหาความรู้นะครับพัฒนาความรู้หรือนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อให้เกิดการต่อยอดหรือพัฒนาวิธีการดำเนินงานของเครือข่ายธุรกิจนะครับจากนั้นรูปแบบการสื่อสารอันนี้สำคัญครับองค์ประกอบนี้จะทำให้รู้ว่าจะต้องสื่อสารอย่างไรนะครับในระหว่างเครือข่ายด้วยกันใครสื่อสารกับใครและใครสื่อสารหรือกลุ่มไหนสื่อสารกับกลุ่มไหนนะครับต้องมีการกำหนดการสื่อรูปแบบการสื่อสารให้ชัดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับทีนี้ในการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายก็ต้องมองในเรื่องของการจัดการทรัพยากรเครือข่ายเนี่ยว่าทำยังไงจึงจะประสบความสำเร็จนะครับประกอบไปด้วยหลักสำคัญ7ประการ1 นะครับหลักความชัดเจนนะครับของขอบเขตต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจน2ต้องมีกติกา3นะครับต้องเน้นการมีส่วนร่วมนะครับ4นะครับต้องมีการกำกับดูแลนะครับ5นะครับต้องมีหลักการลงโทษถ้าเกิดว่าทำผิดกฎของเครือข่าย6นะครับต้องมีหลักการจัดการขัดแย้งความขัดแย้งนะครับถ้าเกิดการทำงานธุรกิจนะครับต้องมีความขัดแย้งอยู่แล้วถ้าเกิดความขัดแย้งก็ต้องมีการจัดการเพื่อไม่ให้ส่งผลหรือปัญหาต่อในอนาคตนะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องหลักการสนับสนุนจากภายนอกนะครับต้องดึงอำนาจจากภายนอกมาสนับสนุนให้เครือข่ายเนี่ยสามารถขับเคลื่อนหรือเติบโตขึ้นได้ในอนาคตด้วยนะครับเพราะนั้นหลักการของเครือข่ายเนี่ยจะมองในภาพกว้างและจะมีกรอบที่หลวมกว่ากลุ่มและองค์กรเพราะนั้นเครือข่ายจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับและการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันนั่นเองครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐาน

0: ของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
2: ่ครูไปไหนอ่ะ
1: ไม่รู้
2: วันนี้ก็ไม่มีใครบ้านสักแก้วมาเร็วลมวงไปสักสั้นหน่อยนานแล้วเย็นเอาสองไม้พี่สองไม้
3: น่ารัก
4: เมื่อไหร่จะเลิก
5: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
6: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
7: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
6: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
8: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
6: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
9: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
10: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
11: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
12: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
13: ่
12: อ
13: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
14: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
13: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
9: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
15: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
16: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับSCOU Channel

สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Life is Technology นะครับรายการที่จะทำให้คุณรู้และใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดนะครับถ้าพูดถึงเรื่องอินโฟกราฟิกแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะต้องรู้แล้วล่ะว่ายุคนี้เนี่ยเราจะสื่อสารกันด้วยข้อมูลภาพซะเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้เลยอยากจะตามติดนะครับที่เป็นอินโฟกราฟิก Thailand ถ้าพูดถึงชื่อนี้แล้วรู้จักนี่ก็คงเฉยแน่ๆนะครับมีผลงานเนี่ยนะครับเผยแพร่ออกไปทางโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะพาท่านผู้ชมมารู้จักนะครับในเรื่องของการทำอินโฟกราฟิกนะครับว่าจะทำยังไงก็ขอเชิญพบกับคุณวิทวัฒน์เสน่ห์จันทร์เป็น Creative Director

0: คำถามแรกนะครับทำไมยุคนี้ต้องเป็นอินโฟกราฟิกครับ
1: ครับก็ต้องบอกว่าในยุคนี้ครับเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารใช่ไหมครับเวลาเราตื่นนอนมาตอนนี้เราไม่ได้หยิบแปรงสีฟันก่อนแหละแต่ว่าเราหยิบสมาร์ทโฟนมาดูข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาเลย
0: เอาพฤติกรรมที่ในแต่ละวันของพวกเราเนี่ยมาพูดกันเลยนะครับผมก็เป็นคนนึงนะนะครับที่เวลาที่ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยก็จะหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาก่อนสิ่งหนึ่งที่ใช้อยู่เป็นประจำก็คือนั่งอ่านข้อมูลแล้วก็เห็นอินโฟกราฟิกนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าทุกวันนี้คนเราขี้เกียจมากขึ้นแล้วดูเรื่องราวพวกนี้แล้วเข้าใจง่ายมากขึ้น
1: คนเราขี้เกียจมากขึ้นหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าคนเราเลือกคอนเทนต์ที่เราจะเสพในสิ่งที่ตัวเองสนใจมากขึ้นมากกว่าครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายุคนี้มันเป็นยุคของ information overload เนาะเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถที่จะจับข้อมูลได้เพียง 1% เท่านั้นก็คือเป็นข้อมูลที่แบบว่าเราสนใจจริงๆเพราะฉะนั้นการที่จะสื่อสารในรูปแบบ info ก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าอ่านข้อมูลเนี่ยเราเข้าใจง่ายมากขึ้นเพราะว่า infographic ก็คือการนำข้อมูลเนี่ยมาสื่อสารผ่านภาพกราฟิกครับจะช่วยทำให้เราเข้าใจมากง่ายมากขึ้นด้วย
0: ครับผมแล้วในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยที่นอกเหนือจากการนั่งดูอินโฟกราฟิกในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยมีอินโฟกราฟิกในรูปแบบอื่นๆไหมครับที่เราต้องพบเจออยู่แล้วเนี่ย
1: รูปแบบของอินโฟกราฟิกครับก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าถ้าอธิบายให้คนส่วนใหญ่เข้าใจนะครับก็จะเป็น2รูปแบบหลักๆด้วยกันก็คืออินโฟกราฟิกในรูปแบบของภาพนิ่งครับแล้วก็รูปแบบของภาพเคลื่อนไหวใช่แต่ว่าในทุกๆวันเนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยีเข้ามาใหม่เรื่อยๆใช่ไหมครับก็อินโฟกราฟิกก็สามารถพัฒนาในหลายๆรูปแบบแพลตฟอร์มได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ360องศาอินเตอร์แอคทีฟแบบท่าแลกหรือว่า AR VR ก็สามารถไปในรูปแบบนั้นได้เหมือนกัน
0: ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยอยากจะทำอินโฟกราฟิกเป็นแน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะทำได้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการคัดเลือกแหละว่าเรื่องไหนที่ทำได้บ้างแล้ววิธีการคัดเลือกเรื่องมาทำอินโฟกราฟิกเนี่ยเรื่องแบบไหนที่เหมาะสมมากที่สุดครับ
1: เรื่องของอินโฟกราฟิกครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลที่เข้าใจยากนะครับหรือว่าอยากทำให้มันง่ายขึ้นนะครับหลักๆก็จะเป็นลักษณะของการสื่อสารประมาณนี้ใช
0: ่แล้วสมมุติว่าผมได้ข้อมูลมานะครับกระบวนการที่จะทำให้ข้อมูลน่าสนใจสำหรับการทำอินโฟกราฟิกเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับ
1: ถ้าเป็นกระบวนการในการทำอินโฟกราฟิกนะครับเราได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบสมมติว่าเป็นข้อมูลดิบชุดหนึ่งมาเราจะทำการไฮไลท์ข้อมูลก่อนครับไฮไลท์หรือว่าจับประเด็นข้อมูลก่อนแต่ว่าการไฮไลท์ของเราเนี่ยเราก็จะนึกถึงวัตถุประสงค์ด้วยว่าเราจะสื่อสารด้วยวัตถุประสงค์อะไรกลุ่มเป้าหมายเป็นใครแล้วเราจะไฮไลท์ได้ตรงจุดมากขึ้นพอเราไฮไลท์เสร็จปุ๊บเราก็จะมากรุ๊ปปิ้งครับกรุ๊ปปิ้งว่าอันไหนเป็นเหตุเป็นผลเป็นสาเหตุหรือว่าเป็นวิธีการแก้ไขหลังจากนั้นเราก็จะมาเรียบเรียงสตอรี่ในการเล่าในผ่านรูปแบบอินโฟกราฟิกรูปแบบต่างๆครับภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหว
0: แล้วถ้าเกิดเป็นข้อมูลที่มันยากมากๆเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการหาข้อมูลยังไงบ้างครับ
1: การหาข้อมูลครับก็จะเป็นได้ถ้าเป็นเพจอินโฟกราฟิกก็จะหาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเป็นหลักก่อนใช่ครับจากในหนังสือจากเว็บไซต์ที่น่าจะถือจากอย่างเช่นจากองค์กรที่แบบว่าเขาเป็นต้นทางของข้อมูลนั้นจริงๆ
0: ครับ
1: ใช่ครับก็จะ
0: ก็หมายความว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะทำอินโฟกราฟิกนะครับเราอาจจะเป็นที่จะต้องสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากแหล่งข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นความจริงจากแหล่งข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นคราวนี้ย้อนมาในกระบวนการออกแบบครับซึ่งว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะทำออกมาไม่สวยอ่ะมีวิธีการยังไงบ้างครับสำหรับการออกแบบให้ดูดีให้สวยงามให้น่าใช้น่าดูครับ
1: ต้องบอกว่าการออกแบบของเราก็จะใช้โปรแกรมอยู่2โปรแกรมครับก็คือถ้าเป็นภาพนิ่งเราจะใช้ Illust AI อะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวก็จะใช้ After Effects วิธีทำให้มันสวยงามก็จริงๆแล้วเราจะถ้าเป็นเบสิกก็จะเน้นเรื่องของการใช้สีอะไรครับว่าเวลาเราใช้สีส่วนใหญ่ที่ไม่สวยอาจจะใช้สีที่แบบมากเกินไปหรือว่าเกิน3สีนะ
0: คร
1: ับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนึงที่เราจะใช้เวลาเราออกแบบอินโฟกราฟิกอย่างเงี้ยก็จะใช้สีที่มันค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็ให้สีได้แต่ละตัวทำหน้าที่บอกคอนเทนต์ของแต่ละคอนเทนต์ด้วย
0: กว่าที่จะได้ผลงานดีๆอย่างของ Infographic Thailand นะครับในที่นี้นะครับแบ่งส่วนของการทำงานเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็หลักๆเราจะแบ่งเป็น2ส่วนครับส่วนของพาร์ทครีเอทีฟแล้วก็ของพาร์ทดีไซน์
0: ครับผม
1: ซึ่งของพาร์ทครีเอทีฟเนี่ยก็จะทำหน้าที่อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของคอนเทนต์จัดการคอนเทนต์ข้อมูลลำดับข้อมูลให้เข้าใจง่ายแล้วก็น่าสนใจพอลำดับข้อมูลเข้าใจง่ายปุ๊บเนี่ยก็จะส่งให้พาร์ทดีไซน์ให้ออกแบบให้มันมีความสวยงามแล้วก็สื่อสารกับเมสเซจที่ครีเอทีฟได้วางแผนเอาไว
0: ้คนที่จะ

0: าทำหน้าที่ในการเป็นครีเอทีฟครับต้องมีอะไรบ้างครับ
1: อย่างแรกเลยครับก็ต้องรักการเรียนรู้ใช่ก็คือเรียนรู้เปิดใจเรียนรู้ในหลายๆศาสตร์หลายๆวิชาไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือว่าเรื่องของไลฟ์สไตล์อะไรครับก็คือจะเป็นคนที่แบบต้องรักการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือชอบวิธีการเล่าเรื่องสร้างคอนเทนต์เรื่องยากๆเนี่ยให้มันเป็นเรื่องง่ายแล้วก็มีประโยชน์มากที่สุดกับคนดู
0: ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับอยากจะทำอินโฟกราฟิกให้น่าสนใจมีวิธีการแนะนำไหมครับว่าจะทำอินโฟกราฟิกยังไงให้เข้าใจง่ายครับ
1: ก็อย่างแรกครับเราต้องเข้าใจอินโฟกราฟิกก่อนนะครับว่าอินโฟกราฟิกเนี่ยไม่ใช่การออกแบบกราฟิกให้มันสวยงามนะครับแต่ว่าเป็นการนำข้อมูลมาสื่อสารผ่านภาพกราฟิกใช่แล้วก็วิธีการทำมันก็จะมี3หลักง่ายๆครับในการทำอินโฟกราฟิกให้มันออกมาแบบดีแล้วก็มีคุณภาพนะครับก็คือเรื่องของความสวยงามนั่นแหละที่จะต้อง
0: เห็นแล้ว
1: ใช่ครับคือเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากดูอยากอ่านคอนเทนต์นั้นแล้วก็การดีไซน์ในอินโฟกราฟิกอันนั้นน่ะต้องสื่อสารกับเมสเสจคอนเทนต์ที่เราจะสื่อออกไปด้วย
0: ครับ
1: อย่างที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องหรือว่าสตอรี่ที่จะต้องเล่าเรื่องให้เข้าใจง่ายแล้วก็น่าสนใจนะ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการนำคอนเทนต์มาใช้เนี่ยมันจะต้องมีความครบถ้วนแล้วก็มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือก็เป็น3หลัก
0: ครับ
1: ง่าย
0: ๆแล้วคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเข้าใจว่าอินโฟกราฟิกเนี่ยมันเป็นยังไงครับ
1: อย่างที่บอกไปก็คือคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าอินโฟกราฟิกต้องสวยมาเป็นอันดับแรกแต่จริงแล้วอ่ะอินโฟกราฟิกคือเรานำข้อมูลครับมาสื่อสารผ่านภาพกราฟิกนะครับซึ่งความสวยงามอ่ะก็จะเป็นองค์ประกอบนึงในการสร้างอินโฟกราฟิกให้น่าสนใจใช่
0: ผมว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องของอินโฟกราฟิกเราคุ้นเคยอยู่แล้วมีเทคโนโลยีอะไรไหมครับที่จะเอามาช่วยในการสร้างอินโฟกราฟิกเนี่ยให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับ
1: ก็อย่างปีที่ผ่านมาครับขอเราย้อนกลับไปก็คือทาง Facebook นะครับก็จะมีการอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอย่างเช่น360องศา360องศาในเรื่องของvertical ที่เป็นการพรีเซนต์แบบวิดีโอแบบแนวตั้งเพื่อให้เข้ากับมือถือที่เราแบบว่าเสพคอนเทนต์อยู่ทุกวันอันนี้อินโฟกราฟิกก็สามารถไปอยู่ในทุกๆแพลตฟอร์ม
0: นั่นหมายความว่าคนที่จะดูอินโฟกราฟิกในรูปแบบ360องศาเนี่ยก็ใช้สมาร์ทโฟนของตนเองนะครับดูมองเห็นทุกมุมมองไหมฮะ
1: มองเห็นทุกมุมมองครับก็คือเวลาเราเลื่อนไปแบบ360องศาเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนอยู่ในประสบการณ์จริงหรือว่าอยู่ในสถานที่นั้นจริง
0: ๆรู้สึกเหมือนว่าเราเข้าไปเป็นส่วนร่วมหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชิ้นงานนั้นด้วยใช่ไหมครับ
1: ซึ่งก็จะมีเทคนิคนิดนึงแต่เราไม่มีว่าเวลาเราเลือกคอนเทนต์ก็ต้องเป็นคอนเทนต์ที่รู้สึกว่ามันสามารถเล่าเรื่องกับ360องศาด้วย
0: ข้อควรระวังในการทำอินโฟกราฟิกเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
1: ก็เราจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส
0: ่
1: วนของข้อมูลกับส่วนของดีไซน์ส่วนของข้อมูลเลยอย่างแรกที่ควรระวังไม่สุดก็คือแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้อ้างอิงใช
0: ่ครับ
1: ถ้าเป็นข้อมูลที่อย่างเช่นสถาปัตย์หรือว่าในเรื่องของแบบเชิงที่มันเข้าใจยากๆเนี่ยครับถ้าเราไม่มั่นใจเราจะสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพื่อเช็คข้อมูลทีก่อนที่จะนำไปเสนอหรือว่านำไปสร้างเป็นอินโฟกราฟิกนะครับส่วนในการออกแบบครับเรื่องของการใช้สีหรือว่าใช้ตัวอักษรเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันอย่างเช่นตัวอักษรเนี่ยถ้าเป็น topic headline เราจะใช้ตัวอักษรอีกรูปแบบนึงที่เหมาะแล้วก็ดึงดูดความสนใจได้แต่ว่าถ้าเป็นรายละเอียดนะครับก็จะใช้ตัวอักษรอย่างเช่นตัวอักษรที่มันมีหัวเพื่อให้คนเนี่ยอ่านแล้วก็เข้าใจได้ง่ายส่วนสีครับก็จะใช้สีไม่เยอะแล้วก็ทำหน้าที่ของสีให้สีทำหน้าที่เล่าเรื่องในส่วนของอินโฟกราฟิกให้มันชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นถ้าเป็นพื้นอ่อนก็ใช้ตัวอักษรเข้มหรือว่าถ้าเป็นพื้นเข้มก็ใช้ตัวอักษรสีอ่อนอะไรประมาณ
0: ก็เป็นหลักการในเรื่องของการออกแบบนะครับคราวนี้อินโฟกราฟิกส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเอาไปเผยแพร่ตามช่องทางไหนบ้างครับ
1: ก็ทุกช่องทางนะครับแล้วแต่ channel ไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์นะครับ
0: ครับผมอย่างเช่นออนไลน์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆได้นะครับผลที่เผยแพร่ออกไปเนี่ยนะครับอย่างเช่นการกดไลค์กดแชร์ต่างๆแบบนี้นะครับส่งผลอะไรต่อการปรับปรุงตัวชิ้นงานของเราไหมฮะ
1: ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแชร์เยอะใช่ไหมครับถ้าเป็นยอดแชร์เยอะเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมาหรือว่าวิธีการผลิตคอนเทนต์ของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์เราก็จะแบบรู้สึกภูมิใจในการที่แบบทำให้ทุกคนที่เข้ามาอ่านรู้สึกว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหรือว่าได้รับ educate ที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าอันไหนที่ยังเป็นเรื่องของยอดแชร์ที่น้อยอะไรเงี้ยเราก็จะดูว่าคอนเทนต์ที่เรานำเสนอไปอ่ะมันยังขาดอะไรมันยังไกลตัวเขาไปหรือเปล่าแล้วมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้ใกล้ตัวมากขึ้นเพื่อให้เขาได้รับความรู้ตรงเนี้ยมากขึ้นด้วยครับ
0: ผลตอบรับของการทำอินโฟกราฟิกนะครับส่งผลอะไรให้เกิดขึ้นครับ
1: ครับหลักๆเลยครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อย่างมีเคสหนึ่งครับเราทำอินโฟกราฟิกเรื่องของการเอาช้อนมาจุ่มน้ำร้อนใช่ไหมครับแต่ว่าตามร้านอาหารทั่วไปเนี่ยน้ำร้อนเนี่ยจะอุณหภูมิไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้แต่ว่าเราพอเราเอดูเคทเรื่องนี้ไปทำให้

0: ว่าเอ้ยจริงๆวิธีการจุ่มน้ำร้อนในร้านอาหารเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ยังมีเชื้อโรคอยู่นะเพราะว่าอุณหภูมิมันไม่ถึง
1: จริงๆตรงนี้ก็ไปช่วยเสริมในเรื่องของความรู้ของผู้บริโภคนะครับให้สามารถที่จะเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอานำความรู้ตรงนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้และปัจจุบันนี้ผมเห็นอินโฟกราฟิกเนี่ยใช้รูปภาพหรือว่าพิกกลุ่มของพิกเจอร์ต่างๆนะครับที่เอาไปประกอบค่อนข้างเยอะมีข้อแนะนำไหมครับว่าเราจะเลือกรูปภาพแบบไหนดี
0: ก็หลักๆเลยก็จะเป็นรูปภาพที่สื่อสารกับเมสเซจนะครับสื่อสารกับข้อมูลที่เรานำเสนออยู
1: ่
0: อย่างเช่นเราพูดถึงเมสเซจที่พูดถึงหัวใจเราก็ควรใช้รูปภาพที่สื่อสารถึงเรื่องหัวใจเราจะไม่ใช้รูปภาพที่สื่อสารถึงเรื่องของสมองอะไรอย่างนั้นครับ
1: คราวนี้คำถามสุดท้ายนะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากจะทำกราฟิกเนี่ยมีอะไรที่เป็นไฮไลท์สำคัญที่อยากจะแนะนำไหมครับ
0: ไฮไลท์สำคัญต้องเกริ่นก่อนว่าปกติเวลาเราทำอินโฟกราฟิกนะครับก็หลักๆเราจะใช้ Illustrator ที่จะทำอินโฟกราฟิกภาพนิ่งขึ้นมาแต่ถ้าสำหรับมือใหม่นะครับที่ไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรม Illustrator ก็แนะนำให้เป็นPictoChart นะครับก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ PictoChart ได้เลยก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ทำอินโฟกราฟิกนะครับเหมาะกับผู้ที่แบบเริ่มทำอินโฟกราฟิกเบื้องต้นได้ง่ายๆมากเลยศึกษาในนั้นได้เลยก็จะมีรูปภาพให้เราดาวน์โหลดมาแปะได้แล้วก็มีการดราฟข้อมูลการจัดแบบข้อมูลอะไรเงี้ยคือโปรแกรมนี้ก็ใช้ได้ง่ายมากๆลองเข้าไปเล่นกันดู

0: นี้นับว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมอินโฟกราฟิกซึ่งถือว่าเป็นห้องทำงานขนาดใหญ่แล้วก็มีจำนวนบุคลากรหลายชีวิตด้วยกันนะครับในห้องนี้ทำหน้าที่อะไรบ้างฮะ
1: ก็ในห้องนี้ครับส่วนหลักๆฝั่งโปรดักชันครับก็จะเป็นส่วนของพาร์ทครีเอทีฟแล้วก็ดีไซเนอร
0: ์
1: นะครับก็ในส่วนนี้ครับก็จะเป็นพาร์ทครีเอทีฟจะอยู่ฝั่งนี้ครับกับจัดการข้อมูล
0: คร
1: ับแล้วก็ทำคอนเทนต์ใส่สตอรี่เข้าไปพอทำข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นพาร์ทของดีไซเนอร์ถ้าเป็นส่วนของภาพนี้ก็จะเนี่ยครับมาขึ้นขั้นตอนการดีไซน์นะครับเป็นแบบนี้จากข้อมูลที่เป็นแบบว่าทีทีทำให้นะครับ แต่ว่าถ้าเป็นโจทย์ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวครับก็จะเป็นลักษณะของ motion infographic ตรงนู้น
0: ครับ
1: ใช่ครับก็จะเป็นแบบว่าการ animate ใช้โปรแกรม After Effects ครับในการ animate ทำให้มันภาพกราฟิกหรือภาพมีชีวิตขึ้นมาน
0: อกจากส่วนตรงนี้แล้วเนี่ยผมยังเห็นว่าข้างหลังเนี่ยมีส่วนของโปรแกรมมิ่งด้วย
1: โปรแกรมมิ่ง
0: ทำหน้าที่ทำอะไรบ้างครับ
1: ก็เป็นการจัดการแบบเขียนโค้ดเว็บไซต์นะครับถ้ามีโปรเจกต์เข้ามาอย่างเช่นเรื่องของแบบมีโปรเจกต์เรื่องของ King Nine Moment ที่เราทำกันอยู่ก็จะมีโปรแกรมเมอร์เข้ามาช่วยแบบว่าจัดการ develop คอนเทนต์ที่เราแบบว่าจัดวางไว้ให้มันอยู่บนเว็บไซต์ได้ตามที่เราต้องการ
0: ครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับกำลังทำในเรื่องของอินโฟกราฟิกนะครับเกี่ยวกับอะไรครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นภาพนิ่งครับอินโฟกราฟิกที่เราทำให้กับลูกค้าก็จะเป็นเรื่องของคอนโดครับการดีเซนคอนโดว่าเอ้ยเบเนฟิตของคอนโดที่เขาอยากจะบอกมีอะไรบ้างใช่คร
0: ับแล้วโปรแกรมที่ใช้ในการทำคือโปรแกรมอะไรฮะ
1: จะเป็น Illustrator ครับโปรแกรม AI นะครับที่เราทำเป็นหลักใช่

0: ก็อันนี้จะเป็นปฏิทินช่วยชีวิตนะครับที่เรามีช่อง3เป็นพาร์ทเนอร์นะครับในการทำคอนเทนต์นะครับวิธีปฐมพยาบาลทั้ง12เดือนนะครับมาแจกนะครับให้กับประชาชนทั่วไปนะครับผมซึ่งความพิเศษของปฏิทินช่วยชีวิตอันนี้ครับนอกจากเราจะรู้วิธีปฐมพยาบาลในแต่ละเดือนแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้เทคโนโลยี AR ครับสแกนเพื่อให้รับแบบว่าคลิปวิดีโอนะครับในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับ
1: บาดแผลที่ทำการห้ามเลือดผ้าสะอาดหากที่รู้สึก
0: เราก็จะสแกนด้วย AR ก็จะขึ้นเป็นคลิปวิดีโอมาครับแล้วก็เสียงที่เราได้ยินนะครับก็จะเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง3นะครับซึ่งในแต่ละเดือนก็จะมีเสียงผู้ประกาศข่าวที่ต่างกันไปนะครับ

0: อันนี้ก็จะเป็นปฐมพยาบาลเวลาคนถูกรถชนครับผมต่อไปก็เป็นการกู้ชีพผู้ป่วยวิธีการ CPR นะครับ
1: ประสานมือและความสั่นของคนกลางหน้าอกระดับคราวลงกดลงไปให้ถึงกว่า50เมตรด้วยความเร็วประมาณ100ครั้งต่อนาทีไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะได้สติ
0: หรือว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของร่างกายขาดน้ำอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เหมาะกับช่วงหน้าร้อนนะครับเราก็จะมีเรื่องของถ้าร่างกายขาดน้ำเนี่ยเราจะมีโรงพยาบาลยังไงนะครับ
2: หากเกิดภาวะขาดน้ำให้ดื่มน้ำผสมเกลือแร่หรือผสมน้ำต้มสุกเกลือครึ่งช้อนชาและน้ำตาล2ช้อนโต๊ะ
0: ก็อันนี้ก็เป็นอีกผลงานนึงครับที่ Infographic Thailand ภูมิใจมากก็คือเราทำเว็บไซต์นะครับพิพิธภัณฑ์ออนไลน์นะครับที่จะเฉลิมพระเกียรตินะครับในหลวงรัชกาลที่9ขึ้นมาครับซึ่งเรารวบรวมเทคนิคหรือว่าวิธีการทำอินโฟกราฟิกทุกรูปแบบอยู่ในเว็บไซต์นี้เว็บไซต์เดียวเลยครับก็เวลาเราเข้าชมพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมครับเวลาเขาเข้ามาปุ๊บก็จะมีหลายหมวดมากมายให้เราได้เลือกแบบว่าเสพคอนเทนต์นะครับซึ่งอันแรกก็จะเป็นเล่าเกี่ยวกับพระราชประวัตินะครับตลอด89ปีนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ในรูปแบบของอินโฟกราฟิกพาราเล็กนะครับที่เราแค่สกอร์เมาส์ลงมาครับก็จะเห็นกราฟิกนะครับแล้วก็ข้อมูลนะครับ

แล้วก็อีกอันนึงเราต้องการนำเสนอว่านอกจากมีพระราชประวัติแล้วอะในหลวงยังสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นในโครงการหลวงเนี่ยมากมายเลยเราก็เลยนำเสนอในรูปแบบของ360องศานะครับที่ให้คนเวลาดูผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงเนี่ยให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วอะผลิตภัณฑ์ที่พระองค์สร้างขึ้นอะมันอยู่รอบๆตัวเราเลย

0: ภูม
1: ิครับรถ
0: เอ้ยทำไมเอกสารมันผิดเยอะอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวผมดูให้ครับรถ
0: ดูไปเขาสั่งมาแสนไม่ใช่เหรอภาษาอังกฤษที่สัญญาต่อรับนั้นผิดด้วยนะต้องคนไปดูหน่อยนะ
1: เออ
0: โอเคโอเคนะรีบด้วยนะรีบหน่อย
1: ครับครับครับ
0: ครับผม
1: เอ๊เดี๋ยวช่วยดูเอกสารนี่ให้หน่อยนะ
2: ใครทำผิด
1: ของเอ๊แหละ
2: เฮ้ยจริงเหรอพี่ปกติก็เช็คแล้วนะ
1: บอสจะเอาวันนี้นะรีบตรวจดูให้ด้วยนะเข้าใจเปล่า
2: วันนี้ใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่
2: ได้เดี๋ยวทำให้ขอดูไลฟ์ก่อนโหรายการนี้เสียงตามสายมาดูด้วยกันดิ
1: รายการอะไรอ่ะก็เสียงตามสายอะไร
2: มันก็เป็นรายการเกี่ยวกับการศึกษานี่แหละมันก็มีคนโทรมาปรึกษาอย่างเงี้ยไม่ว่าจะโทรไปเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันนะ
1: โอเคเดี๋ยวไปทำงานก
2: ่
1: อน
2: ว่าแล้วก็โทรไปบ้างก่อน
3: พี่บูมสัปดาห์นี้วันเกิดแม่พี่บูมกลับบ้านนะเย้เย้เย้เย
2: ้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
5: ผมชื่อเอครับ
2: ผมเป็นคนนึงครับที่ไม่รู้จะเรียนอะไร
4: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโทรจากที่ไหนคะ
5: ผมทำงานอยู่ที่ภูเก็ตครับ
4: โอ้ภูเก็ตชีเดียวเชียวโอ้ยมาค่ะมา
5: คือมันก็สับสนไปหมดนะครับ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: แต่ว่าผมอ่ะสนใจเกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์พวกคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยครับ
4: อยู่ภูเก็ตก็น่าจะเรียนทางพวกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรอย่างงี้ได้เนาะค
5: ่
4: ะ
5: แต่มันติดอย่างนึงครับ
2: ตรงที่ว่าผมไม่ค่อยจะมีเวลาเลยครับวันๆนี้ทำงานบอสก็จะกินหัวผมอยู่แล้วครับพี
4: ่โอ้ทีนี้จริงๆพี่ปุ๋ยอะแก้ปัญหาได้หลายคนแล้วนะ
6: ใช่แก้ปัญหาให้ได้ใช่ไหม
4: ใช่ก็คือไปเรียนทางไกลเราสามารถทำงานไปด้วยแล้วเรียนไปด้วยได้นะคะก็เรียนผ่านสื่อซึ่งสื่อก็จะมีสื่อสิ่งพิมพ์
6: สื่อออนไลน์
4: สื่อออนไลน์นะคะสื่อมัลติมีเดียหลายอย่าง
6: หลายอย่างมากเลย
4: นะคะ
6: คือพี่ปุ๋ยพูดเหมือนพี่ปุ๋ยจะแนะนำไข่ตรงพี่ปุ๋ยบอกเลยดีกว่าค่ะว่าน้องเอควรไปที่ไหน
4: ก็คือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
6: น้องเอบอกว่าน้องเออยู่ที่ภูเก็ตพี่ปุ๋ยมีอะไรจะแนะนำไหมแบบอยู่ภูเก็ตแล้วต้องมามหาลัยทำยังไงอย่าบอกนะคือเลือกทัวร์มาไม่ใช่นะต้องติดต่อมหาวิทยาลัยยังไงเราจะมาสมัครเรียนหรือว่ามีศูนย์วิทยาพัฒนาหรือแถวนั้นหรือเปล่ามีหน่วยงานของมหาลัยแถวนั้นหรือเปล่าม
4: ีนะจริงๆมีศูนย์วิทยาพัฒนาอยู่10ศูนย์เลยนะ
6: 10ศูนย์เลยนะคะ
4: ทั่วประเทศเราเนี่ย
6: ซึ่งถ้าเกิดใกล้ภูเก็ตที่สุดที่ไหนอ่ะ
4: นครศรีธรรมราช
6: นครศรีธรรมราชพี่ปุ๋ยเลือกให้แล้วเนาะ
4: ใช่หรือน้องเองจริงก็มาเที่ยวก็ได้นะ
6: มากรุงเทพก็ได้
4: ใช่แล้วก็มาคุยกับอาจารย์เจ้าหน้าที่นะคะแต่ว่าคือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยเขาก็จะมีศูนย์วิทยาพัฒนาอยู่นะคะอยู่10แห่งด้วยกันทั่วประเทศซึ่งถ้าใครที่แบบอยากเข้าไปคุยหรือมีปัญหาการลงทะเบียนหรือว่าจริงๆเขาก็จะมีคลาสเรียนด้วยนะคะแต่ละศูนย์ด้วย
6: ที่เป็นการสอนเสริมที่อาจารย์ไปในแต่ละที่ใช่ไหมคะ
2: ก็ถ้าเป็นไปได้ก็เอาให้มันต่อยอดได้ตรงกับงานที่ทำนี่แหละครับผมเนี่ยเหมาะกับสาขาอะไรครับ
4: ขอแนะนำนี่เลยค่ะพี่เฟิร์นขอแนะนำนะคะทำเสียงเหมือนพี่อ้อยพี่ชอนเลยทีเดียวเชียวนะคะอ่ะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ
6: ปุ๋ยดีนะเพราะว่าเข้ากับงานเขาไงแล้วมันมีอะไรบ้างในสาขานี้ขอโยนให้พี่ปุ๋ยเลยทีเดียวเชียวให้แนะนำต่อ
4: พอเรื่องหลักๆก็โยนให้ดิฉันเลยนะคะ
6: ใช่ค่ะ
4: สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็จะมีอยู่2หลักสูตรหลักสูตรแรกเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะคะแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมซึ่งเขาก็จะสอนเรื่องการผลิตอุตสาหกรร
6: ม
4: กับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ
6: ์นะคะการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ด้วย
4: ใช่ส่วนหลักสูตรที่2นะคะเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งสอน2เอกด้วยกันนี่คือการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและวิทยาการคอมพิวเตอร
6: ์
4: มีรู้ตรงใจน้องเอบ้างหรือเปล่าคะ
5: ก็ตรงอยู่นะครับ
2: พี่ครับแล้วใบสมัครมสทเนี่ยผมจะต้องไปซื้อที่ไหนครับ
4: ใบสมัครมสทจริงๆซื้อได้ง่ายมากเลยที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศไทย เอ๊จะไปสมัครได้นะ ที่ศูนย์วิทยาพัฒนาทั้ง10ศูนย์เลย
2: ศูนย์วิทยาพัฒนา
4: ใช่ค่ะ
2: เอาเป็นว่าผมตัดสินใจละพอดีจะต้องเข้ากรุงเทพไปหาแฟนพอดีครับพี่เดี๋ยวผมไปสมัครที่ศูนย์ใหญ่เลยแล้วกันน่าจะมีอะไรดี
4: ๆค่ะก็ยินดีต้อนรับเลยค่ะแล้วก็อยากให้น้องเอส่งข่าวมาด้วยนะคะ
6: ว่าเป็นระยะว่าคือหน้าถึงไหนแล้ว
4: นะคะโทรเข้ามานะคะว่าเอ๊ะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเรียนอะไรนะคะก็ส่งเสียงมาทักทายที่รายการเสียงตามสายของเราค่ะ ขอบคุณน้องเอ้มากเลยค่ะ
6: ค่ะ
5: ครับ
2: ขอบคุณนะครับ
1: เออเอ้แปลว่าจะเข้ากรุงเทพอ่ะไปด้วยกันเปล่า
2: เฮ้ยจริงดิเนี่ยจะเข้าเหมือนกันไปวันไหน
1: ก็วันพรุ่งนี้แต่งานบอสอ่ะรีบทำให้เสร็จก่อนนะไม่เสร็จก็ไม่ได้ไปอ่ะ
2: เฮ้ยมาช่วยกันทำดิมาง
1: านนี้ก็เยอะอยู่แล้ว
2: โอ้บอสนี่ก็อะไรเนาะสั่งงานตลอดเลยไม่ให้เพ้นพักกันบ้างเลย
7: บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
8: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
9: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
10: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สำหรับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ด้านภาษาของเด็กปฐมวัยนะคะ อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ด้านภาษาของเด็กปฐมวัยเนี่ยมันมีมากมายหลากหลายแนวคิดเลยค่ะซึ่งนักการศึกษานักวิชาการเนี่ยก็ได้แบ่งกลุ่มของแนวคิดทฤษฎีนะคะได้แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับในเรื่องนี้ค่ะก็จะขอแบ่งแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะโดยในกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นแนวคิดทฤษฎีของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมค่ะสำหรับกลุ่มนี้นะคะก็จะมีนักทฤษฎีที่ชื่อว่าสกินเนอร์และก็แบนดูล่าค่ะสำหรับกลุ่มที่2นะคะเป็นแนวคิดทฤษฎีของนักจิตภาษาศาสตร์ในกลุ่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยชอมสกี้และก็คาเช่นค่ะสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแนวคิดทฤษฎีของนักจิตวิทยากลุ่มภาษาและก็การคิดค่ะซึ่งก็จะมีเพียเจและไวกอสกี้ค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเกิดความเข้าใจอาจารย์ก็จะขออธิบายรายละเอียดของทฤษฎีเนี่ยในแต่ละกลุ่มนะคะโดยเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนเลยค่ะสำหรับแนวคิดทฤษฎีในกลุ่มแรกนะคะซึ่งเป็นกลุ่มของพฤติกรรมนิยมนักทฤษฎีคนแรกก็คือสกินเนอร์ค่ะสำหรับสกินเนอร์นะคะสกินเนอร์เนี่ยเขามีความเชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาของเด็กนะคะมาจากที่เด็กเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือการมีอินเตอร์แอคชั่นกับสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งการที่เด็กเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตรงนี้ค่ะมันเป็นผลมาจากการที่เด็กเนี่ยได้ปรับพฤติกรรมนะคะจากการวางเงื่อนไข

0: และก็การเสริมแรงค่ะสิ่งสำคัญของทฤษฎีสกินเนอร์ก็คือคำว่าการเสริมแรงหรือว่า reinforcement นะคะการเสริมแรงตรงนี้มันมีความสำคัญอย่างยิ่งมันทรงอิทธิพลอย่างยิ่งนะคะต่อการแสดงพฤติกรรมของเด็กสกินเนอร์ค่ะเขาได้บอกไว้ว่าการเสริมแรงอะค่ะมันแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะประเภทแรกเราเรียกว่าการเสริมแรงทางบวกค่ะสำหรับการเสริมแรงทางบวกนะคะมันเป็นการให้สิ่งเร้าที่เด็กเนี่ยมีความพึงพอใจเพื่อทำให้เด็กเนี่ยแสดงพฤติกรรมนั้นๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับสิ่งเร้าที่เด็กพึงพอใจมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นรอยยิ้มจากคุณครู เสียงปรบมือคำชมเชยหรือว่าจะเป็นการให้พิธีกรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการให้ดาวกับเด็กการให้สติกเกอร์กับเด็กเมื่อเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมทางด้านภาษาที่เหมาะสมอย่างเช่นเด็กเนี่ย เด็กหญิงฟ้านะคะพูดจาไพเราะมีหางเสียงคุณครูก็จะให้คำชมเชยกับเด็กทำให้เด็กหญิงฟ้าเนี่ยก็แสดงพฤติกรรมการพูดจาไพเราะเนี่ยอย่างต่อเนื่องนี่คือการให้การเสริมแรงทางบวกนะคะส่วนการเสริมแรงทางลบสำหรับการเสริมแรงทางลบเนี่ยมันเป็นการนำสิ่งเร้าที่เด็กไม่พึงพอใจออกไปทำให้เกิดการแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ้นสำหรับสิ่งเร้าที่เด็กไม่พึงพอใจก็อย่างเช่นหน้าคุณครูที่บึ้งตึงการไม่ตอบสนองต่อพฤติกรรมของเด็กตรงนี้นะคะอาจารย์ก็ขอยกตัวอย่างเช่นมีเด็กคนนึงเนาะพูดจาหยาบคายใส่เพื่อนคุณครูก็ให้หน้าบึ้งกับเด็กนะคะหรือว่าไม่ตอบสนองอิกนอร์ต่อพฤติกรรมของเขาก็จะทำให้เด็กคนนี้เกิดการเรียนรู้ว่าสิ่งที่เด็กทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนี่คือการให้การเสริมแรงทางลบค่ะสำหรับการลงโทษการลงโทษเป็นอีกคำหนึ่งที่มักพบในทฤษฎีของสกินเนอร์นะคะการลงโทษตรงนี้มันเป็นการให้สิ่งเร้าที่เด็กไม่พึงพอใจเพื่อที่จะระงับหรือหยุดยั้งพฤติกรรมนะคะ อาจารย์นุ้ยก็จะขอยกตัวอย่างอย่างเช่นการที่เด็กชายคนนึงเนี่ยได้เข้าไปทำกิจกรรมศิลปะกับเพื่อนๆในกลุ่มนะคะเข้าไปวาดรูประบายสีกับเพื่อนๆในกลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าเด็กชายคนนี้ก็ไปก่อกวนเพื่อนๆในกลุ่มนะคะไปพูดจาไม่ไพเราะไปพูดจาหยาบคายไปก่อกวนเขาในกลุ่มคุณครูให้การลงโทษกับเด็กการลงโทษกับเด็กก็คือแยกเด็กชายคนนี้ค่ะออกมาจากกลุ่มนะคะเพื่อที่จะระงับหรือหยุดยั้งพฤติกรรมการพูดก่อกวนการพูดก้าวร้าวของเด็กคนนี้ลงค่ะ
1: เราจะใช้อะไรได้อีกใบไม้อะ
2: ใช
1: ้
2: กิ่งไม้
1: ใช้อะไรคะ
2: กิ่งไม้
1: เยี่ยมมากเลยคุณปลื้มใช้กิ่งไม้แทนเอ๊แล้วอะไรที่ใช้แทนกิ่งไม้ได้อีกนะ
2: กระดาษสี
1: กระดาษสีกระดาษสีเอามาทำไมคะ
2: เอามาตกแต่ง
1: มาตกแต่งให้มงกุฎของเราให้หมวกของเรามีสีสันที่

คุณครูนะคะก็ได้มีการใช้คำถามถามเด็กในห้องนะคะการใช้คำถามตรงนี้ค่ะก็จะมีการกระตุ้นให้เด็กๆ เนี่ยช่วยกันตอบคำถามจะเห็นได้ว่ามีเด็กหลายๆคนเนี่ยยกมือตอบคำถามของคุณครูนะคะหลังจากนั้นคุณครูใช้ทฤษฎีของสกินเนอร์ก็คือการให้แรงเสริมทางบวกค่ะคุณครูก็จะให้คำชมเชยอย่างเช่นโอ้ยเก่งมากเลยค่ะโอ้ยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะตรงนี้นะคะมันก็ส่งผลให้เด็กเนี่ยค่ะมีการอยากที่จะตอบคำถามคุณครูอีกมีการใช้ภาษาพูดอีกอย่างนึงก็ได้ค่ะว่าการสังเกตหรือการเรียนแบบตรงนี้มันนำไปสู่การเรียนรู้ค่ะสำหรับสิ่งสำคัญนะคะในทฤษฎีนี้ก็คือกระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกตค่ะสำหรับกระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกตนะคะจะเริ่มจากกระบวนการใส่ใจเด็กนะคะคือเราปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าความใส่ใจตรงนี้มันจะนำไปสู่การเรียนรู้นะคะดังนั้นสิ่งสำคัญของทฤษฎีนี้ก็คือตัวแบบตัวแบบเนี่ยจะต้องมีความดึงดูดความสนใจของเด็กมีพฤติกรรมที่จะทำให้เด็กเนี่ยเกิดความสนใจอย่างเช่นมีการพูดจาไพเราะนะคะใช้คำได้ถูกต้องตรงเหมาะสมกับเพศนะคะแล้วก็จากการสังเกตนะคะจากการศึกษาข้อมูลก็จะพบว่าตัวแบบที่ดึงดูดความสนใจของเด็กได้ดีจะเป็นตัวแบบที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกับเด็กค่ะแล้วก็เป็นเพศเดียวกับเด็กมีจุดพฤติกรรมที่ดึงดูดความสนใจของเด็กนะคะทำให้เด็กเนี่ยเกิดความสนใจหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปสู่กระบวนการเก็บจำนะคะกระบวนการเก็บจำตรงเนี้ยหลังจากที่ดึงดูดความสนใจของเด็กแล้วเด็กก็จะคอยสังเกตพฤติกรรมต่างๆของตัวแบบไม่ว่าจะเป็นท่วงทํานองการใช้ภาษาก็ดีการออกเสียงต่างๆการใช้อวัจนภาษาลีลาท่าทางต่างๆของตัวแบบเด็กก็จะจดจำเข้ามาค่ะเก็บจำเมมโมรีบันทึกข้อมูลเอาไว้นะคะจนนำไปสู่กระบวนการการกระทำสำหรับกระบวนการการกระทำตรงนี้หลังจากที่เด็กเนี่ยได้จดจำบันทึกข้อมูลต่างๆเข้าไปแล้วก็นำไปสู่การลงมือกระทำนะคะเด็กก็จะทำพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบเนี่ยแหละค่ะเด็กก็จะพูดจาไพเราะมีหางเสียงใช้คำที่ เหมือนกับที่ตัวแบบเขาใช้เป็นคำที่สุภาพเหมาะสมกับวัยนะคะสำหรับกระบวนการสุดท้ายก็คือกระบวนการจูงใจกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นนะคะเมื่อเด็กเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าทำไปแล้วเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์กับตัวของเด็กเองก็คือว่าทำไปแล้วเนี่ยเด็กได้รับคำชมเชยเขาก็จะกระทำพฤติกรรมนั้นซ้ำๆอีกนะคะเพื่อพฤติกรรมที่เขาทำตรงนั้นเนี่ยมันจะนำไปสู่การได้รับคำชมเชยต่างๆค่ะสำหรับการประยุกต์ใช้นะคะ อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปสิ่งสำคัญของทฤษฎีนี้ก็คือตัวแบบตัวแบบเนี่ยจะต้องมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นตัวแบบจากคุณครูก็ดีหรือว่าจะเป็นตัวแบบจากในหนังสือนิทานก็ได้นะคะตัวแบบก็จะต้องหลากหลายเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้นะคะยกตัวอย่างกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมุติในกิจกรรมเสรีนะคะตรงนี้ค่ะเด็กก็จะได้โรลเพลย์หรือได้เรียนแบบบทบาทต่างๆไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าคุณหมอพยาบาลหรือว่าคุณครูซึ่งตรงนี้นะคะเด็กก็จะได้ใช้ภาษาฝึกการพูดให้สอดคล้องกับตัวแบบที่เด็กได้ลอกเรียนแบบค่ะสำหรับทฤษฎีในกลุ่มต่อไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับภาษาศาสตร์โดยเฉพาะเลยนะคะในกลุ่มนี้จะเป็นแนวคิดทฤษฎีของนักจิตภาษาศาสตร์ซึ่งมันจะค่อนข้างเป็นภาษาศาสตร์นะคะสำหรับทฤษฎีในกลุ่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยชอมสกี้นะคะชอมสกี้ค่ะเขามีความเชื่อว่าการพัฒนาภาษาของเด็กเป็นกลไกที่เกิดขึ้นจากภายในอินทรีย์หรือภายในร่างกายของเรานะคะโดยมีระบบประสาทที่เราเรียกว่ากลไกการ
การเกิดของภาษาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า language acquisition device นะคะซึ่งโอ้โหชื่อค่อนข้างยาวจำง่ายๆก็คือ LAT นั่นเองนะคะ

อาจารย์ก็อยากจะอธิบายง่ายๆว่าชอมสกี้เนี่ยเขาเชื่อว่าเด็กนะคะเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการใช้ภาษานะคะเด็กเกิดมาพร้อมกับความสามารถแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ภาษาได้อย่างอัตโนมัติเลยทำไมถึงเป็นเช่นนี้นะคะเป็นเพราะว่าเด็กเนี่ยเกิดมาพร้อมกับเจ้าปุ่มวิเศษปุ่มวิเศษตรงนั้นน่ะเราเรียกปุ่มนี้ว่าปุ่มแรดมันเป็นปุ่มที่เด็กสามารถที่จะเรียนรู้ภาษาได้อย่างอัตโนมัติเลยค่ะไม่ว่าเด็กเนี่ยเราจะสังเกตเห็นไหมคะว่าเด็กทั้งภาคเหนือก็สามารถที่จะเรียนรู้ภาษาทั้งภาคเหนือได้อย่างอัตโนมัติเลยเช่นเดียวกับเด็กทั้งภาคใต้ที่สามารถเรียนรู้ภาษาทั้งภาคใต้ได้อย่างอัตโนมัติเลยที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเด็กมีกลไกการเกิดของภาษาหรือมีเจ้าปุ่มวิเศษตัวนี้ที่เรียกว่าแรดนะคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะสรุปได้ว่าแรดเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาของเด็กค่ะสำหรับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีของชอมสกี้นะคะจะเห็นได้ว่าคุณครูเนี่ยสามารถที่จะจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาให้กับเด็กได้ลักษณะของการจัดประสบการณ์ก็อาจจะจัดในลักษณะของการบูรณาการทักษะค่ะไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านของการฟังก็ดีการพูดก็ได้การอ่านและก็การเขียนนะคะเพราะอย่างที่เราทราบกันว่าเด็กอะค่ะเขาสามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างอัตโนมัติเลยเวลาที่เราจะจัดประสบการณ์ทางด้านภาษาให้กับเด็กเราก็บูรณาการทักษะทางภาษาไปเลยนะคะบูรณาการทุกทักษะลงไปในกิจกรรมอาจารย์ก็จะขอยกตัวอย่างกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมการเล่านิทานกิจกรรมการเล่านิทานตรงนี้นะคะก็จะหลังจากที่คุณครูเนี่ยเล่านิทานจบแล้วนะคะคุณครูก็ เปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้มีการสนทนาพูดคุย เกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆในหนังสือนิทานซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็ส่งผลต่อการส่งเสริมในเรื่องของทักษะทางด้านของการฟังแล้วก็การพูดกับเด็กนะคะสำหรับการอ่านและการเขียนเนี่ยคุณครูก็อาจจะให้เด็กนะคะอ่านหนังสือนิทานเรื่องที่คุณครูเล่าเนี่ยร่วมกันก็ได้หรือจะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กอะค่ะได้เขียนนะคะอาจจะเป็นการเขียนถึงตัวละครที่เด็กชื่นชอบในหนังสือนิทานหรือว่าจะเป็นวาดรูปฉากที่ตัวเองชอบในหนังสือนิทานเรื่องนี้ก็ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะการประยุกต์ใช้อีกเรื่องนึงก็คือว่า เวลาที่เราเนี่ยในฐานะของครูนะคะสอนคำศัพท์ให้กับเด็กนะคะชอมสกี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะไม่เห็นด้วยมากๆเกี่ยวกับการให้เด็กเนี่ยท่องจำคำศัพท์เพราะว่าชอมสกี้เขาเชื่อว่าเด็กสามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างอัตโนมัติเพราะว่าเด็กมีปุ่มวิเศษที่เรียกว่าแรดนะคะตรงเนี้ยเวลาที่เราสอนคำศัพท์ให้กับเด็กเนี่ยมันควรสอนในลักษณะที่บูรณาการผสมกลมกลืนเข้าไปกับวิถีชีวิตประจำวันของเด็กอย่างเช่นการสอนเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนะคะก็จะมีคำศัพท์เกี่ยวกับการรับประทานอาหารคุณครูก็อาจจะสอนในขณะที่รับประทานอาหารกับเด็กตรงนี้ให้มันกลืนเข้าไปกับวิถีชีวิตประจำวันของเด็กไม่ใช่ว่ามานั่งสอนว่าช้อนอ่านแบบนี้นะจานอ่านแบบนี้นะชอมสกี้ไม่สนับสนุนแบบนี้นะคะเพราะชอมสกี้ไม่ต้องการให้เด็กเนี่ยท่องจำคำศัพท์หรือว่าเรียนรู้หลักไวยากรณ์เลยนะคะสำหรับทฤษฎีต่อไปในกลุ่มของจิตภาษาศาสตร์เนี่ยก็คือทฤษฎีของคาเช่นค่ะคาเช่นเนี่ยเขาได้พัฒนาแนวคิดการสอนภาษาแบบธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่า natural approach นะคะทฤษฎีเนี้ยการสอนภาษาแบบธรรมชาติตรงนี้นะคะมันจะทำให้เด็กเนี่ยเกิดความเข้าใจความหมายที่ฟังและก็สามารถถ่ายทอดความต้องการหรือว่าความคิดเห็นของตนเองได้โดยที่เด็กเนี่ยไม่จำเป็นเลยค่ะที่จะต้องรู้ทุกคำที่ได้ถ่ายทอดเคอร์เช่นเนี่ยต้องการเพียงให้เด็กเนี่ยสามารถพูดออกไปให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจได้เป็นพอนะคะสำหรับทฤษฎีของคาเช่นเนี้ยสิ่งสำคัญเลยที่คาเช่นเน้นย้ำก็คือว่า
เพียงแค่ให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ทุกคำที่สื่อสารเพียงแค่สื่อสารให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจได้เป็นพอค่ะสำหรับทฤษฎีนี้นะคะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันเหมาะอย่างมากในการสอนภาษาที่สองให้กับเด็กปฐมวัยค่ะแล้วก็มักจะพบว่าการสอนภาษาที่สองให้กับเด็กปฐมวัยเนี่ยมักจะนิยมเอาทฤษฎีของคาเช่นเนี่ยเข้าไปประยุกต์ใช้ค่ะสำหรับในเรื่องของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมเกี่ยวกับการฟังนิทานหรือว่าการอ่านเรื่องราวร่วมกันนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็สามารถที่จะคุณครูนะคะก็ควรที่จะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้มีการถ่ายทอดในสิ่งที่เด็กเนี่ยมีความเข้าใจยกตัวอย่างเช่นการสนทนาข่าวยามเช้านะคะอย่างเช่นในช่วงเนี้ยซีซั่นเนี้ยโอ้โหฝนตกทุกวันนะคะคุณครูก็อาจจะพูดคุยเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับน้ำท่วมอะไรต่างๆตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กอะค่ะได้ฝึกสื่อสารเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเด็กก็จะได้ฝึกถ่ายทอดภาษาได้แสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็หลังจากที่สนทนาร่วมกันแล้วก็อาจจะเปิดโอกาสให้เด็กได้มีการเขียนหรือว่าอ่านเรื่องราวต่างๆร่วมกันด้วยก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงทฤษฎีในกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับทฤษฎีในกลุ่มสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแนวคิดทฤษฎีของนักจิตวิทยากลุ่มภาษาและก็การคิดนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากเพียเจและไวกอสกี้นะคะในวงการศึกษาปฐมวัยเนี่ยเราค่อนข้างที่จะคุ้นชินกับนักทฤษฎีทั้งสองท่านนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยอาจารย์ก็จะขอนำพาพวกเราเนี่ยมารู้จักกับนักทฤษฎีคนแรกในกลุ่มนี้ก่อนนะคะสำหรับทฤษฎีของเพียเจเนี่ยเขามีความเชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาของเด็กนะคะมันเป็นไปตามลำดับขั้นของพัฒนาการทางสติปัญญาค่ะเพียเจค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญานะคะสำหรับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่4ขั้นใหญ่ๆด้วยกันแต่ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยของเรานะคะก็จะมีอยู่2ขั้นแรกด้วยกันสำหรับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาขั้นแรกนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วง อายุแรกเกิดถึง2ปีในขั้นนี้เราเรียกว่าขั้นการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสค่ะหรือที่เรียกว่า sensory motor stage นะคะในขั้นนี้เราจะพบว่าพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันเกิดจากการเคลื่อนไหวไม่ว่าเด็กเนี่ยจะเคลื่อนไหวไปหยิบอะไรต่างๆเด็กจะใช้นิ้วในการดูดอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงแรกเกิดถึง2ปีแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังพบว่าการเรียนรู้ของเด็กอะค่ะมันมาจากการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ไม่ว่าจะเป็นการใช้มือในการหยิบจับสัมผัสสิ่งต่างๆการลองลิ้มชิมรสนะคะสำหรับขั้นที่2ของพัฒนาการทางสติปัญญาตามมุมมองของเพียเจก็คือขั้นก่อนปฏิบัติการคิดหรือที่เราเรียกกันว่า pre-operational stage นะคะในขั้นนี้จะเกิดขึ้นในช่วง 2-7 ปีขั้นนี้มีความสำคัญอย่างมากเลยในเรื่องที่เกี่ยวกับภาษาเพราะว่าขั้นนี้นะคะเราจะพบว่าเด็กเนี่ยมีพัฒนาการทางด้านภาษาที่พัฒนาออกไปได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะเด็กอะค่ะสามารถที่จะใช้สัญลักษณ์ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและก็สิ่งที่น่าสนใจในขั้นนี้นะคะก็คือว่าเด็กสามารถที่จะจินตนาการสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งได้หรือที่เราเรียกว่าซิมโบลิกนะคะอาจารย์ก็จะขอยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นพอยเตอร์ที่อาจารย์ถืออยู่ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเด็กที่มีขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาตามมุมมองของเพียเจเนี่ยเขามองว่าเนี่ยมันคือพอยเตอร์ใช่ไหมคะแต่เขาที่จะ
ต่เขาสามารถที่จะสมมุติเป็นอีกสิ่งหนึ่งก็ได้เขามองว่าเนี่ยพอยเตอร์แต่เขาสามารถที่จะสมมุติเป็น

โทรศัพท์มือถือก็ได้ค่ะนี่ก็คือลักษณะการใช้ซิมโบลิกในขั้นก่อนปฏิบัติการตามแนวคิดของเพียเจค่ะสำหรับการประยุกต์ใช้นะคะจากตรงนี้นะคะในคลิปวิดีโอที่นักศึกษาได้ดูเนี่ยก็จะพบว่าคุณครูเนี่ยได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนให้กับเด็กที่มันเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กเราจะเห็นได้ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนาะในห้องเรียนจริงๆของเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยในหลายๆโรงเรียนนะคะอันนี้ไม่พลาดพิงถึงชื่อโรงเรียนนะคะในหลายๆโรงเรียนนะคะจะพบว่าค่อนข้างที่จะในเรื่องของการส่งเสริมทักษะเขียนเนี่ยก็จะให้เด็กเนี่ยมานั่งบนเก้าอี้แล้วก็เขียนฝึกเขียนลีลามือเขียนกอไก่ถ้าเขียนไม่เสร็จไม่ได้กลับบ้านนะอะไรต่างๆที่เป็นข่าวอยู่ตรงนี้นะคะแต่หลักของการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทางด้านภาษาตามแนวคิดของเพียเจเนี่ยเพียเจค่อนข้างคอนเซิร์นหรือให้ความสำคัญกับขั้นพัฒนาการเราควรจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาภาษาให้กับเด็กโดยคำนึงถึงวัยของเด็กมันน่าสงสารมากเลยเนาะที่เอาเด็กเนี่ยในช่วงปฐมวัยนะคะเด็กไม่เกิน6ปีเนี่ยมานั่งเขียนน่ะโอ้โหหดหู่มากเลยดังนั้นจากในคลิปวิดีโอตรงนี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าคุณครูจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเขานะคะให้เด็กอะค่ะได้เขียนเหมือนกันแต่เขียนผ่านทรายนะคะเขียนผ่านทรายเขียนผ่านกระบะทรายต่างๆตรงนี้ซึ่งก็จะส่งเสริมทักษะการเขียนให้กับเด็กได้ค่ะสำหรับทฤษฎีต่อไปนะคะในกลุ่มของภาษาและก็การคิดทฤษฎีต่อไปก็คือทฤษฎีของไวกอสกี้ค่ะสำหรับไวกอสกี้นะคะเขามีความเชื่อว่าเจ้าตัวภาษาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการถ่ายทอดความคิดความรู้สึกและก็จินตนาการเด็กนะคะสามารถที่จะเรียนรู้ภาษาผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้ค่ะไวกอสกี้ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญมากๆเลยกับบริบททางสังคมนะคะตรงนี้ไวกอสกี้เชื่อว่าถ้าเด็กอะค่ะได้อยู่ท่ามกลางบุคคลที่รายล้อมรอบตัวเด็กไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาหรือเพื่อนบ้านคุณครูต่างๆเหล่านี้ค่ะการที่เด็กเนี่ยอยู่ในบริบทที่มีบุคคลต่างๆรายล้อมมีการสื่อสารพูดคุยกันมันก็จะทำให้เด็กอะค่ะเกิดการเรียนรู้ภาษาได้ค่ะวิดีโอนะคะที่นักศึกษาได้ชมกันไปเห็นไหมคะว่าโอ้โหกิจกรรมที่ให้เด็กทำน่ะสนุกมากเลยเด็กเนี่ยโอ้โหพูดคุยสนทนาอย่างสนุกสนานมากๆเลยตรงเนี้ยค่ะสะท้อนถึงกิจกรรมกลุ่มคุณครูสามารถที่จะจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กได้มีการใช้ภาษาเด็กสามารถใช้ภาษาได้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆในกลุ่มนะคะซึ่งถ้าดูจากในคลิปวิดีโอเนี่ยจะเห็นได้ว่าเห็นไหมคะเด็กเนี่ยเขากำลังง่วนอยู่กับการก่อสร้างบางสิ่งบางอย่างนะคะเด็กเนี่ยก็ได้ใช้ภาษาในการสื่อสารกับเพื่อนในกลุ่มในการสื่อสารความคิดว่าเอ้ยเราจะทำยังไงดีนะเพื่อที่จะก่อสร้างให้มันเสร็จสื่อสารถึงปัญหาต่างๆที่พบนะคะได้ใช้ภาษาเนี่ยในการแสดงทั้งความคิดเห็นใช้ภาษาในการคิดแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าการที่ครูจัดกิจกรรมกลุ่มตรงนี้มันเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้ใช้ภาษาในการสื่อสารนะคะทำให้เด็กเนี่ยมีความสามารถในการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหามากขึ้นค่ะ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูรุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนมพัฒน์สมิตานนท์นะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องประเภทการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ครับตอนการวิจัยเชิงพรรณนาครับสำหรับการวิจัยเชิงพรรณนานั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นประเภทหนึ่งของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะครับที่เราจะให้ความสําคัญและเราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับสําหรับการวิจัยเชิงพรรณนานั้นอาจจะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ลักษณะหรือ3การวิจัยสำคัญเริ่มตั้งแต่การวิจัยเชิงสำรวจนะครับการวิจัยแบบย้อนรอยและการวิจัยเชิงพัฒนาการนะครับซึ่งทั้ง3ประเภทนี้ก็เราถือว่าจัดอยู่ในประเภทของการวิจัยเชิงพรรณนาซึ่งเป็นการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะครับประเด็นสำคัญคือความหมายของการวิจัยเชิงพรรณนาครับการวิจัยเชิงพรรณนานั้นหมายถึงการวิจัยตามธรรมชาตินะครับหรือการวิจัยที่ไม่ใช้การทดลองโดยเป็นการศึกษาตัวแปรในสภาพที่เป็นอยู่จริงหมายความว่าไม่มีการปรับแต่งไม่มีการสร้างตัวแปรขึ้นมาแต่เราศึกษาตัวแปรในสภาพที่มีอยู่จริงครับเพื่อที่จะบรรยายตลอดจนเป็นการสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เราศึกษานะครับโดยสรุปง่ายๆก็คือว่าการวิจัยเชิงพรรณนานั้นนะครับเป็นการวิจัยตามธรรมชาติตามสิ่งที่มันเป็นอยู่นะครับตามสภาพความเป็นจริงเพื่อเราที่จะสามารถอธิบายพรรณนาถึงความสัมพันธ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนั้นได้ครับเรามาพูดคุยกันเรื่องของลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงพรรณนานะครับลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงพรรณนานั้นสามารถแบ่งได้ออกได้หลายประการครับเราจะมาพูดคุยกันแต่ละข้อกันแล้วกันนะครับสำหรับลักษณะสำคัญประการแรกของการวิจัยเชิงพรรณนานั้นนะครับก็จะต้องเป็นการวิจัยที่ไม่ใช้การทดลองการทดลองนั้นจะต้องมีการกำหนดตัวแปรต้องมีการกำหนดลักษณะต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆตลอดจนสภาพของตัวแปรเพราะฉะนั้นลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงพรรณนาประการแรกครับก็คือการวิจัยที่ไม่ใช้การทดลองครับประเด็นที่2ที่เราพูดถึงลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงพรรณนานะครับคือเป็นการวิจัยที่ศึกษาตัวแปรที่เกิดขึ้นนะครับหรือที่มีอยู่ก่อนการศึกษาหมายความว่าสอดรับกับประเภทแรกนะครับเราไม่ได้มีการเตรียมไว้ก่อนไม่ได้มีการจัดหรือว่าเซตไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นการศึกษาตัวแปรที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจจะเป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นก่อนปรากฏการณ์เหล่านั้นด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วลักษณะสำคัญประการที่3ครับเป็นตัวแปรตามธรรมชาติที่ไม่สามารถจะดำเนินการหรือว่าจัดทำหรือว่าทำในรูปแบบของการทดลองได้นะครับซึ่งก็คล้ายๆกับข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นความสำคัญก็คือว่ามันต้องเป็นตัวแปรที่อยู่ทั่วไปเป็นตัวของมันเองเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็ตัวแปรเหล่านี้นะครับไม่สามารถที่จะจัดทำคือจัดเซตติ้งหรือนำไปสู่การทำรูปแบบของการทดลองหรือในห้องทดลองได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะสำคัญประการนึงนะครับประการต่อมาลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าจะต้องมีการตั้งสมมติฐานครับสมมติฐานคือการคาดเดาอย่างมีหลักการหรือการคาดเดาอย่างเป็นระบบนั่นเองเพราะฉะนั้นการวิจัยเชิงพรรณนาลักษณะสำคัญประการหนึ่งก็คือต้องมีการตั้งสมมติฐานซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกว่า hypothesis นะครับก็จะต้องมีการตั้งสมมติฐานหรือต้องมีการคาดเดาไปนะครับว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับสำหรับลักษณะสำคัญประการต่อมาของการวิจัยเชิงพรรณนานะครับก็คือต้องมีการสืบเสาะความรู้เชิงประจักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อันนี้เนี่ยจะเป็นหลักพื้นฐานของการวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวิจัยทางสายสังคมศาสตร์แล้วก็ทางสายวิทยาศาสตร์คือจะต้องมีการกระบวนการในการค้นหาข้อเท็จจริงในเชิงประจักษ์หมายความว่าต้องมีหลักฐานให้เห็นอย่างชัดเจนไม่ได้เป็นการคาดเดาไม่ได้เป็นการคาดคะเนแต่หลักฐานนั้นจะต้องเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นำไปสู่ความรู้ซึ่งต้องคิดอย่างเป็นระบบดำเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบนะครับในการที่จะสืบเสาะหาข้อเท็จจริงเหล่านั้นนะครับประเด็นต่อมานะครับที่เป็นเรื่องของลักษณะสำคัญก็คือว่าจะต้องเป็นการค้นหานะครับข้อเท็จจริงว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นปรากฏการเหล่านั้นนะครับหรือตัวแปรหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรอย่างนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วนอกจากเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วจะต้องดูว่ามีความถี่ในการเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนครับนะครับแล้วก็ดูว่าตัวแปรนั้นน่ะมันมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางใดมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่เขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์ต่อการหรือว่าไปในทิศทางบวกหรือทิศทางลบอันนี้ก็เป็นลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของการวิจัยเชิงพรรณนานะครับและประการสุดท้ายครับถ้าพูดเรื่องของลักษณะความสำคัญของการวิจัยเชิงพรรณนาก็คือมีการควบคุมผลของตัวแปรที่ไม่ต้องการนะครับในการศึกษาหลังจากที่เก็บข้อมูลแล้วโดยใช้วิธีการทางสถิตินะครับหมายความว่าเราควบคุมผลของตัวแปรนั้นเนี่ยโดยที่จะต้องไม่ต้องมีการทำอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องมีการควบคุมแต่ควบคุมผลให้เกิดขึ้นโดยใช้วิธีการวิเคราะห์นะครับทางสถิติเข้ามานะครับ
สำหรับขั้นตอนของการวิจัยเชิงพรรณานั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น6ขั้นตอนใหญ่ๆครับเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหาการวิจัยนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนขั้นพื้นฐานในการทำวิจัยนะครับและนำมาสู่การกำหนดกรอบประชากรแล้วก็ออกแบบในการสุ่มตัวอย่างหรือสุ่มกลุ่มประชากรนะครับจากนั้นก็มีการพัฒนาเครื่องมือตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็หลังจากที่เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็นำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลครับข้อมูลที่ได้ทั้งหมดนะครับจากกลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างเขานี่แหละครับเอามาวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากนั้นก็นำไปสู่การแปรผลสรุปผลและก็อภิปรายผลครับอันนี้เป็นขั้นตอนคร่าวๆของการวิจัยเชิงพรรณานานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยการวิจัยเชิงพรรณานาอาจจะแบ่งได้ออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับอย่างที่เราพูดคุยกันในช่วงแรกแล้วนะครับก็คือการวิจัยเชิงสำรวจครับซึ่งการวิจัยเชิงสำรวจเป็นการวิจัยที่ใช้กันมากในทางรัฐประศาสนศาสตร์นะครับเพื่อที่จะค้นหาข้อเท็จจริงกับเรื่องราวหรือปรากฏการณ์ต่างๆนอกจากนี้แล้วประเภทที่2คือการวิจัยย้อนรอยครับซึ่งจะเป็นการศึกษาที่ย้อนกลับไปหาสาเหตุที่มีอยู่ก่อนตามธรรมชาติว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นบ้างและประเภทที่3ของการวิจัยเชิงพรรณานานะครับคือการวิจัยเชิงพัฒนาการครับซึ่งแบ่งได้ออกเป็น3ลักษณะใหญ่ๆนะครับคือการศึกษาระยะยาวการศึกษาภาคตัดขวางการศึกษาแนวโน้มหรือการศึกษาเชิงทำนายนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของประเภทการวิจัยเชิงพรรณานานะครับโดยสรุปการวิจัยเชิงพรรณานานั้นคือการวิจัยตามปรากฏการณ์หรือตัวแปรตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นครับโดยเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมหรือทำการทดลองมันได้แล้วก็แบ่งได้ออกเป็น3ลักษณะใหญ่ๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนมพัฒน์สมิตานนท์นะครับตอนนี้เราจะมาพูดในเรื่องของการวิจัยเชิงสำรวจครับการวิจัยเชิงสำรวจนั้นนะครับความหมายลักษณะกว้างๆของมันนะครับหรือเราใช้คำว่า survey research นะครับจะเป็นการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับสภาพการและความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือปรากฏการณ์

ต่างๆในสภาพที่มันเป็นอยู่ในขณะที่ทำการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเราเรียกลักษณะของการดำเนินการอย่างนี้ว่าเป็นการวิจัยเชิงสำรวจนะครับเราจะหาข้อเท็จจริงนะตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามสิ่งที่มีอยู่จริงในขณะนั้นในขณะที่เราจะดำเนินการสำรวจนะครับนี่คือการวิจัยเชิงสำรวจนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจหรือว่า survey research เนี่ยนะครับอาจจะเป็นการศึกษาจากประชากรทั้งหมดโดยตรงหรือว่าเป็นการสำรวจประชากรก็ได้นะบางครั้งเราจะเห็นออกมาในรูปของการศึกษาสัมมโนประชากรหรือ population census ก็คือเป็นการสำรวจจากประชากรทุกคนนะครับที่มีอยู่นะครับอาจจะเรียกว่าสัมมโนประชากรเป็นการสำรวจทั้งประเทศหมายความว่าเราต้องการข้อมูลระดับครัวเรือนเป็นรายบุคคลเลยเพื่อจะเอามาใช้ในการสำรวจหรือหาข้อเท็จจริงเหล่านั้นนะครับหรือเราอาจจะศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างก็ได้ครับซึ่งการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเราจะเรียกว่าการสำรวจตัวอย่างหรือว่า sample survey นะครับหมายความว่าเราจะต้องเลือกกลุ่มซึ่งมาเป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งกลุ่มตัวอย่างนี้จะต้องมีลักษณะสำคัญคือเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรทั้งหมดซึ่งวิธีการสุ่มตัวอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็มีวิธีการทางสถิติมากมายที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่างแต่หลักใหญ่ใจความสำคัญก็คือว่ากลุ่มตัวอย่างนั้นจะต้องเป็นตัวแทนหรือสามารถตอบโจทย์หรือตอบแทนให้กับกลุ่มประชากรกลุ่มใหญ่นั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นการวิจัยเชิงสำรวจอาจจะทำได้ทั้งดูประชากรทั้งหมดหรือว่าดูกลุ่มตัวอย่างที่เราเลือกมาก็ได้นะครับตัวอย่างในการวิจัยเชิงสำรวจนะครับเช่นการศึกษาพฤติกรรมประชาชนผู้ใช้บริการในยุค 4.0 นะครับจะเห็นว่าหัวข้อเนี่ยเป็นหัวข้อที่กว้างมากเมื่อเราดูตัวอย่างจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาพฤติกรรมของประชาชนหมายความว่าเราศึกษาจากประชาชนหรือประชากรทั้งหมดนะครับที่มาเป็นผู้ใช้บริการนะครับในยุค 4.0 เพราะนั้นการวิจัยเชิงสำรวจในลักษณะนี้เมื่อเราเห็นหัวข้อแบบนี้เราก็แสดงว่าเป็นการสำรวจจากประชากรทั้งหมดศึกษาในเรื่องอะไรในเรื่องของการที่เป็นผู้ใช้บริการในยุค 4.0 ว่ามีอย่างไรบ้างนะครับเนี่ยการศึกษาหรือการวิจัยเชิงสำรวจนั้นก็คือเป็นการดูภาพรวมดูปรากฏการณ์ทั้งหมดจากกลุ่มทั้งหมดนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูครับแยกย่อยลงมาดูในรายละเอียดแต่ละเรื่องนะครับตั้งแต่ขั้นตอนของการวิจัยนะครับซึ่งถ้าเราดูเราสามารถแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกได้เป็น7ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกคือเรื่องของการวางแผนการวางแผนเนี่ยนะครับเริ่มแต่การวางแผนในการระบุปัญหาในเชิงวิจัยนะครับกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการนะครับตลอดจนศึกษานะครับวรรณคดีหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนออกแบบการวิจัยอยู่ในขั้นตอนแรกของการวางแผนขั้นต่อมาคือการพัฒนาแผนการสุ่มตัวอย่างนะครับทีนี้แปลว่าเราไม่ใช้ประชากรทั้งหมดเราใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างก็ต้องมีการวางกรอบประชากรระบุประชากรที่เราต้องการจะใช้เป็นกลุ่มย่อยๆนะครับจากนั้นก็ออกแบบการสุ่มตลอดจนนำไปสู่การสุ่มตัวอย่างนี่คือขั้นตอนที่2นะครับขั้นต่อมาคือการวางแผนและเตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูลอันนี้จะเริ่มตั้งแต่การตั้งข้อคำถามนะครับเลือกเครื่องมือในการวัดคำถามเหล่านั้นเตรียมการวิเคราะห์ตลอดจนทดลองใช้เครื่องมือที่เราจะใช้เก็บข้อมูลเนี่ยแล้วก็มีการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นเครื่องมือการเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพได้ขั้นต่อมาเมื่อเรามีเครื่องมือแล้วนำไปสู่การเก็บข้อมูลครับซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ผู้เก็บข้อมูลเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจต้องอาจจะต้องพาไปอบรมเพื่อให้รู้ว่าการเก็บข้อมูลนั้นทำได้ลักษณะไหนบ้างจากนั้นก็นำไปสู่การวางแผนเพื่อที่จะวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ตัวข้อมูลแล้วก็ประมวลผลข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยนะครับมันเริ่มตั้งแต่การกำหนดนะหรือการวัดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลว่าเราจะใช้ข้อมูลแบบไหนถึงจะเหมาะในลักษณะข้อมูลที่เราได้มาข้อมูลที่เราได้มานั้นอาจจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลเชิงคุณภาพเพราะฉะนั้นลักษณะของข้อมูลก็นำไปสู่การวางแผนในการวิเคราะห์แล้วก็การประมวลผลข้อมูลด้วยนะครับทีนี้เมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วเมื่อเราได้ตัวไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเนี่ยก็นำไปสู่การเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเทคนิคซึ่งตัวนี้แหละครับวิธีการเราก็ต้องรู้ว่าข้อมูล

เคราะห์ข้อมูลจริงเนี่ยนะครับทำได้หลายรูปแบบมากบางประเภทจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสมัยรูปทางสถิติหรือบางครั้งใช้วิเคราะห์โดยการเขาเรียกการวิเคราะห์เนื้อหาหรือ content analysis แล้วแต่รูปแบบประเภทของการวิจัยนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลแล้ววิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็นำไปสู่การสังเคราะห์ข้อมูลแล้วก็การแปลความหมายจากข้อมูลต่างๆจากการวิเคราะห์นั้นการสังเคราะห์เนี่ยครับต่างจากการวิเคราะห์ครับการวิเคราะห์ข้อมูลคือการที่เราแยกส่วนต่างๆที่เราได้เจอนะครับที่เราได้ค้นพบจากข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยครับออกเป็นส่วนๆเป็นเรื่องๆหรือเป็นประเด็นนะครับส่วนการสังเคราะห์เราก็เอาประเด็นย่อยๆอยู่นั้นเอามาประกบร่างกันใหม่เอามารวบรวมกันใหม่จนได้สิ่งใหม่ๆขึ้นมาหรือได้ข้อค้นพบใหม่ๆขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่6นั่นเองส่วนขั้นตอนสุดท้ายครับเมื่อผ่านการวางแผนนะครับพัฒนาหรือว่าวางแผนการเก็บกลุ่มตัวอย่างแล้วเตรียมข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนะครับวางแผนในการวิเคราะห์ประมวลผลนำไปสู่การวิเคราะห์แล้วก็นำมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการสรุปผลและรายงานผลนั่นเองนะครับพอนี้หลักๆนี่คือ7ขั้นตอนของการวิจัยเชิงสำรวจครับทีนี้การวิจัยเชิงสำรวจนั้นก็มีข้อจำกัดครับที่เราจะต้องบอกว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างนะครับเพราะนั้นการวิจัยเชิงสำรวจจึงมีข้อจำกัดหากว้างๆนะครับอยู่ประมาณ3ข้อใหญ่ๆนะครับเริ่มแต่ว่าเราสามารถได้เห็นภาพกว้างในการศึกษาแต่จะไม่ลงลึกไปในรายละเอียดนะครับถ้าเราไปดูจริงๆเราเห็นว่าการสำรวจจากประชากรทั้งหมดนั้นอาจจะทำให้เห็นภาพรวมแต่เราไม่เห็นเจาะลึกไปในรายบุคคลหรือรายกลุ่มว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนอกจากนี้แล้วการวิจัยเชิงสำรวจเนื่องจากเป็นเรียกว่าการวิจัยที่กว้างมากเพราะนั้นก็อาจจะต้องใช้เวลาและงบประมาณมากเช่นเดียวกันในการเก็บข้อมูลหรือการสรุปข้อมูลนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเรามีการสุ่มตัวอย่างปัญหาหนึ่งที่อาจจะเกิดก็คืออาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มหรือการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับโดยรวมนะครับการวิจัยเชิงสำรวจคือการวิจัยในภาพกว้างนะครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้นโดยมีขั้นตอนอยู่7ขั้นตอนโดยประมาณครับและนี่คือเรื่องของการวิจัยเชิงสำรวจครับ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนมพัฒน์สมิตานนท์นะครับสำหรับตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการวิจัยแบบย้อนรอยครับการวิจัยแบบย้อนรอยนั้นถ้าโดยความหมายของมันแล้วนะครับเป็นการวิจัยที่เริ่มศึกษาจากการสังเกตนะครับจากผลย้อนไปหาเหตุนั่นคือเป็นการวิจัยย้อนจากข้างหลังไปข้างหน้านะครับจากเราดูผลก่อนแล้วก็ไปหาสาเหตุของมันว่าเกิดขึ้นได้เพราะอย่างไรนะครับลักษณะของการวิจัยแบบย้อนรอยเนี่ยจะเป็นลักษณะในทิศทางที่ตรงข้ามกับการวิจัยเชิงทดลองเพราะการวิจัยเชิงทดลองเนี่ยเราจะทำในสภาพปัจจุบันเพื่อดูต่อไปว่าเมื่อเราทดลองสิ่งต่างแล้วเกิดอะไรขึ้นในอนาคตบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะการวิจัยแบบย้อนรอยจึงค่อนข้างที่จะสวนทางกับการวิจัยเชิงทดลองนะครับซึ่งจะเริ่มจากการจัดทำตัวแปรแล้วก็ค่อยหาเหตุของมันนะครับเพราะฉะนั้นการวิจัยแบบย้อนรอยเนี่ยนะครับจะใช้เพื่อต้องการดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆนะครับในเชิงสาเหตุและผลนะครับแต่เราจะไม่สามารถนำตัวแปรเหตุผลเนี่ยมาเคลียร์ตัวแปรสารนั้นเอามาจัดลำดับก่อนหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูจากปัจจุบันและย้อนไปในอดีตนั่นคือการวิจัยแบบย้อนรอยนะครับสำหรับการวิจัยแบบย้อนรอยนั้นเนี่ยอาจจะยกตัวอย่างให้ได้เห็นภาพอยู่ประมาณ2ลักษณะนะครับอย่างแรกถ้าเรามาดูเรื่องของการวิจัยแบบวิทยาศาสตร์หรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สมมุติว่าเราต้องการจะศึกษาว่าประวัติการผู้ที่สูบบุหรี่เนี่ยมีผลต่อการเป็นมะเร็งปอดหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งนะครับจะแบ่งกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอดอยู่2กลุ่มนะครับแล้วเราก็มาศึกษาย้อนกลับไปว่าผู้ป่วยเหล่านั้นเนี่ยนะครับนะมีการมีประวัติพฤติกรรมการสูบบุหรี่หรือไม่หรือว่าไม่ได้สูบจากนั้นก็สรุปผลเพื่อจะได้ดูสาเหตุว่าการสูบบุหรี่การเป็นมะเร็งปอดเนี่ยมันเนี่ยมันเกิดจากการสูบบุหรี่ในอดีตที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่ถ้าดูเรื่องของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะครับเราอาจจะดูเรื่องของผลจากองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์มากดูว่าองค์กรเหล่านั้นเนี่ยมีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้อย่างไรได้บ้างนะครับลักษณะก็เป็นแบบเดียวกันครับถ้าเราจะต้องการศึกษาย้อนรอยก็คือว่าเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับดูผลก่อนว่าหน่วยงานไหนองค์กรไหนองค์การไหนนะครับมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมากและน้อยหลังจากนั้นศึกษาย้อนกลับไปว่าหน่วยงานเหล่านั้นองค์กรเหล่านั้นเนี่ยมีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้มากน้อยขนาดไหนเห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่าศึกษาผลในปัจจุบันก่อนและนำไปสู่เหตุที่เกิดขึ้นข้างหน้ากันละกันนะครับประเภทของการวิจัยแบบย้อนรอยครับการวิจัยแบบย้อนรอยนั้นสามารถแบ่งได้ออกเป็นหลายประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งจะพูดถึงคือการศึกษาแบบย้อนหลังนะครับหรือว่า retrospective studies นะครับเป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

บันว่ามีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับปัจจัยเหตุในอดีตอย่างไรบ้างเช่นเราต้องการจะดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการนำหลักธรรมภิบาลมาใช้ผลสัมฤทธิ์ในองค์การพระราชที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่ามันเริ่มจากปัจจุบันแล้วย้อนหลังไปในอดีตว่าที่เข้ามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับองค์กรประสบความสำเร็จได้เป็นเพราะนำหลักธรรมภิบาลมาใช้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือการศึกษาแบบย้อนหลังนะครับประเภทต่อมาครับหรือประเภทที่2นะครับเป็นการศึกษาแบบเชิงรุกครับเป็นการศึกษาเชิงรุกซึ่งหมายถึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ต้องใช้การติดตามผลนะครับหมายความว่าเมื่อศึกษาแล้วไม่หยุดแค่นั้นนะครับจะต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้อะไรเพื่อให้ได้คำตอบว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นน่ะมันจะส่งผลไปในอนาคตอย่างไรบ้างอันนี้คือศึกษาจากจุดที่เราเรียนอยู่มองไปในอนาคตข้างหน้าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งการศึกษาแบบนี้เรียกว่าการศึกษาเชิงรุกตัวอย่างของการศึกษาแบบเชิงรุกเช่นนะครับการศึกษาประสิทธิผลของการนำนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐไปปฏิบัตินะครับหมายความว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่มีสวัสดิการนี้แต่เมื่อมีการประกาศใช้นโยบายสวัสดิการแห่งรัฐดูซิว่าผลข้างหน้านั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผลจากการใช้นโยบายเนี้ยไปในอนาคตเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้คือการศึกษาจากสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับเพื่อจะดูว่าในอนาคตเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับประเภทที่3ของการวิจัยแบบย้อนรอยครับเป็นการศึกษาแบบผสมครับหมายความว่าเรานำแบบย้อนหลังกับแบบเชิงรุกเอามาผสมผสานกันเป็นการศึกษาวิจัยที่เราจะเห็นลักษณะของการติดตามผลโดยดูข้อมูลในปัจจุบันและตามผลไปในอนาคตตลอดจนมองย้อนกลับไปในอดีตด้วยว่าไอ้ข้อมูลที่ผ่านมาในอดีตนั้นนำมาสู่ปัจจุบันได้อย่างไรแล้วปัจจุบันนั้นจะนำไปสู่อนาคตได้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือลักษณะของการวิจัยแบบผสมซึ่งเป็นการผสมผสานนะครับระหว่างแบบย้อนรอยนะครับกับแบบเชิงรุกเอามารวมกันซึ่งแบบนี้จะเห็นภาพรวมทั้งหมดของกระบวนการหรือว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือประเภทที่3ของการวิจัยแบบย้อนรอยนะครับตัวอย่างที่ยกให้เห็นเนี่ยครับก็คือการศึกษาการนำนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐไปปฏิบัติเริ่มต้นจากการศึกษาว่าคนยากจนที่มีอยู่แล้วนั้นเป็นอย่างไรบ้างและดูผลซิว่าเมื่อคนยากจนเหล่านั้นเนี่ยได้รับนโยบายนี้นำไปปฏิบัติในอนาคตเกิดอะไรขึ้นบ้างใน1ปีหรือ2ปีข้างหน้าแล้วแต่เราจะกำหนดระยะเวลานะครับขั้นตอนของการวิจัยนั้นแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหาหรือคำถามวิจัยนะครับเมื่อระบุปัญหาแล้วก็นำไปสู่การตั้งสมมติฐานหรือการคาดเดาอย่างมีหลักการนะครับและเมื่อตั้งสมมติฐานแล้วก็นำไปสู่การดำเนินการวิจัยซึ่งลักษณะการวิจัยแบบย้อนรอยเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเราจะมี2กลุ่มเพื่อเปรียบเทียบครับว่าผลที่เกิดขึ้นกลุ่มที่แตกต่างกันมีอย่างไรบ้างจากนั้นเมื่อเราดำเนินการวิจัยแล้วก็นำไปสู่การสรุปผลอภิปรายผลตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและนำไปสู่การนำเสนอหรือเขียนรายงานงานวิจัยในที่สุดอันนี้คือขั้นตอนของการวิจัยแบบย้อนรอยนะครับสำหรับข้อจำกัดครับสำหรับข้อจำกัดของการวิจัยแบบย้อนรอยนั้นอาจจะแบ่งได้หลักๆอยู่3ประการใหญ่ๆนะครับเริ่มแต่ประการที่1นะครับการวิจัยแบบย้อนรอยนะบางครั้งเนี่ยไม่มีการจัดกระทำกับตัวแปรหมายความว่าปล่อยตัวแปรให้มันเป็นลักษณะของมันเป็นนะครับให้มันเป็นไปเรื่อยๆไม่มีการไปกำหนดไม่มีการควบคุมไม่มีการหาอะไรไปสอดแทรกนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้คือเรียกว่าเป็นการกระทำที่ไม่มีการไปยุ่งกับตัวแปรนั่นเองนะครับข้อจำกัดข้อที่2นะครับเนื่องจากการศึกษาแบบย้อนรอยนั้นเราดูในกลุ่มใหญ่ๆบางครั้งเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อไม่มีการสุ่มนะครับทำให้การสรุปอ้างอิงผลเนี่ยมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าแบบทดลองการที่ไม่มีการสุ่มเพราะบางทีเราเอาประชากรทั้งหมดหรือเอาประชากรที่มีอยู่นะครับข้อดีของการสุ่มคือว่าเราให้เห็นความเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรเหล่านั้นกับของกลุ่มตัวอย่างนั้นกับกลุ่มประชากรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อการศึกษาแบบย้อนรอยไม่มีการสุ่มนะก็ทำให้บางทีผลการศึกษาที่ปรากฏเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนหรืออาจจะไม่เป็นไปตามข้อที่จริงได้นะครับและข้อสุดท้ายคือเมื่อเราไม่มีการจัดกระทำกับตัวแปรไม่มีการสุ่มก็จะนำไปสู่การแปลผลวิจัยที่ผิดด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการวิจัยแบบย้อนรอยนะครับเป็นการวิจัยที่ดูในปัจจุบันย้อนรอยไปในอดีตหรือถ้าทำในเชิงรุกคือการดูจากอดีตเพื่อนำไปสู่อนาคตได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือภาพรวมของการวิจัยแบบย้อนรอยครับ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนมพัฒน์ สมิตานนท์นะครับสำหรับตอนนี้เราจะพูดเรื่องของการวิจัยเชิงพัฒนาการครับสำหรับการวิจัยเชิงพัฒนาการนั้นมีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์อยู่2ลักษณะครับอย่างแรกคือเป็นเรื่องของการบรรยายความสัมพันธ์ในปัจจุบันระหว่างตัวแปรต่างๆในสภาพที่เรากำหนดได้นะครับอันที่2คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดของความสัมพันธ์นั้นๆเนี่ยในระยะเวลาที่ผ่านไปว่าเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเพราะนั้นถ้าเราพูดถึงการวิจัยเชิงพัฒนาการก็คือมอง2ลักษณะนะครับคือบรรยายความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตามสถานการณ์ตามสภาพการที่เรากำหนดไว้แล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดูความสัมพันธ์ต่างๆเหล่านั้นในระยะเวลาเมื่อผ่านไปเรื่อยๆก็คือถ้าดูตัวความหมายของมันนะครับพัฒนาการคือมีการขยับไปเรื่อยๆนั่นคือเราดูแต่ละช่วงแต่ละระยะเวลานั่นเองนะครับนี่คือการวิจัยเชิงพัฒนาการนะครับสำหรับประเภทของการวิจัยเชิงพัฒนาการนะครับสามารถแบ่งได้ออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับเราจะมาดูกันในแต่ละประเภทนะครับประเภทแรกของการวิจัยเชิงพัฒนาการเป็นการวิจัยเรียกว่าการศึกษาระยะยาวหมายความว่าเราดูจากระยะปัจจุบันเนี่ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานพอสมควรเป็นการศึกษาระยะยาวเป็นงานศึกษาที่เราจะต้องติดตามครับติดตามกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดิมๆนะครับโดยใช้ระยะเวลานานๆเนี่ยนะครับทีละ3ปีทุกๆ3ปีทุกๆ3ปี5ปีก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเป็นงานศึกษาโดยเราจะศึกษากลุ่มเดิมๆนะครับหรือดูพัฒนาการของกลุ่มที่มันเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มเนี้ยเมื่อระยะเวลาช่วงหนึ่งปีหนึ่งสองปีเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาที่เกิดขึ้นนะครับเช่นเราต้องการที่จะศึกษาเรื่องของผลกระทบของการนำนโยบายไปใช้เมื่อนโยบายเนี้ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วในปีแรกเป็นอย่างไรในปีที่2เป็นอย่างไรปีที่3ปีที่4ปีที่5เป็นอย่างไรผลการใช้นโยบายแบบนี้เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการศึกษานี้เป็นการศึกษาระยะยาวก็จริงครับแต่จุดสำคัญจริงๆคือเราจะศึกษากลุ่มเดิมเท่านั้นเราจะติดตามกลุ่มเดิมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือการศึกษาประเภทแรกของการวิจัยเชิงพัฒนาการคือการศึกษาระยะยาวครับประเภทที่2ประเภทต่อมาที่เราจะพูดถึงคือการศึกษาภาคตัดขวางนะครับสำหรับการศึกษาภาคตัดขวางเนี่ยเป็นการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลหรือการรวบรวมข้อมูลเพียงครั้งเดียวนะครับซึ่งจะต่างกับอันแรกอย่างแรกเนี่ยการศึกษาระยะยาวเราจะดูกลุ่มเดียวกันต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นการศึกษาภาคตัดขวางนั้นเราจะดูแค่ครั้งเดียวนะครับเลือกระยะเวลามา1ระยะเวลานะครับเหมือนเราขีดเส้นไทม์ไลน์นะครับเราเลือกเจาะจงจะศึกษาปีนี้ปีพ.ศ.นี้เดือนนี้วันนี้ช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเราจะเลือกการศึกษาเพียงครั้งเดียวเช่นในปัจจุบันสมมุตินะครับในอนาคตจะมีการทำแผนยุทธศาสตร์20ปีเราต้องการจะรู้เลยว่าตอนนี้คนคิดอย่างไรบ้างกับแผนยุทธศาสตร์20ปีนะครับเราจะดูในช่วงเดียวจะไม่มีการติดตามต่อไปเพราะอะไรครับเพราะไม่มีการประกาศแผนแล้วเนี่ยเราดูไม่ได้แล้วว่าคนจะรู้สึกอย่างไรนี่คือการศึกษาภาคตัดขวางนะครับประเภทที่3ครับคือการศึกษาแนวโน้มหรือการศึกษาเชิงทํานายการศึกษาแนวโน้มหรือเชิงทํานายก็บอกในตัวของมันเองอยู่แล้วว่าเราศึกษาแนวโน้มว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะเราสามารถทำนายคาดเดาคาดคะเนได้หรือไม่ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการศึกษาดูจากข้างหลังจนถึงปัจจุบันเพื่อทำนายอนาคตนะครับเราดูที่มาที่ไปก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็หยุดที่ตรงนี้เราก็เรียกว่าอธิบายว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเช่นการศึกษาแนวโน้มของหนี้ภาคครัวเรือนจากการกำหนดนโยบายการคลังเพราะที่ผ่านมาเราเห็นนะครับว่ามันเกิดประเด็นอะไรขึ้นบ้างเกิดหนี้ครัวเรือนอะไรขึ้นบ้างไล่มาจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วเราก็มองว่าถ้ายังคงดำเนินการแบบนี้ต่อไปในอนาคตนี่ครูเรือนจะเป็นอย่างไรได้บ้างดังนั้นลักษณะที่3เนี่ยเป็นการศึกษาถึงแนวโน้มครับแนวโน้มของปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยศึกษาจากอดีตล่ามไปถึงปัจจุบันและเพื่อที่จะทำนายหรือพยากรณ์ไปเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะกำหนดนโยบายกำหนดแผนเพื่อจะรองรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับอันนี้คือประเภทที่3ของการวิจัยเชิงพัฒนาการนะครับขั้นตอนของการวิจัยเชิงพัฒนาการครับขั้นตอนของการวิจัยเชิงพัฒนาการนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆนะครับเหมือนการวิจัยเชิงสำรวจนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น6ขั้นใหญ่ๆแต่สำหรับการวิจัยเชิงพัฒนาการนี้เราจะเน้นสำคัญในกรณีของการที่เราจะกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้นะครับว่ากลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นกลุ่มไหนการเก็บข้อมูลต้องเป็นการเก็บลักษณะแบบใดโดยจะอธิบายในแต่ละประเภทประเภทที่1ครับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาระยะยาวลักษณะของประเภทนี้นะครับขั้นตอนการวิจัยเราจะเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะต้องเป็นกลุ่มเดิมแต่ถูกวัดเป็นระยะเพื่อดูพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงเมื่อระยะเวลามันเปลี่ยนไปนะครับเช่นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรในการนำเทคโนโลยี 4.0 มาใช้สมมุตินะฮะเราก็จะดูว่ากลุ่มเนี้ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างปีต่อไปเขาเป็นยังไงบ้างปีต่อไปเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือการศึกษาแบบเขาเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาระยะยาวนะครับ
กลุ่มต่อมาหรือขั้นตอนต่อมาในการวิจัยถ้าเราพูดนาถึงกลุ่มตัวอย่างนะครับคือการศึกษาในภาคตัดขวางครับภาคตัดขวางอย่างที่ได้อธิบายไปในเบื้องต้นนะครับว่าคือการเลือกศึกษาแบบจุดเดียวครั้งเดียวเวลระยะเวลาเดียวในการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อศึกษาแล้วอาจจะศึกษาได้หลายจุดนะครับนะอาจจะหลายกลุ่มหลายจุดก็ได้แต่เลือกทีละจุดทีละจุดทีละจุดมาซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นกลุ่มเดียวกันก็ได้หรือไม่ได้ต่อเนื่องกันก็ได้แต่เราศึกษาว่าเลือกว่ากลุ่มที่ถูกวัดเพียงครั้งเดียว

เท่านั้นอันนี้คือคำสำคัญที่อาจจะต้องจำไว้นะครับว่าการศึกษาแบบตัดขวางนั้นคือเหมือนเราตัดนะครับตัดปั๊บตรงไหนเราก็เลือกตรงนั้นเลยนะครับในการวิเคราะห์ผลนะครับส่วนสุดท้ายนะครับคือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเรื่องของแนวโน้มครับการศึกษาแบบแนวโน้มนั้นจะเป็นลักษณะเดียวกับการศึกษาระยะยาวคือเราจะศึกษากลุ่มเดิมๆนะครับกลุ่มเดิมๆเพียงแต่ว่าเราจะไม่ได้ศึกษาต่อเนื่องไปในอนาคตเราจะดูว่ากลุ่มเนี้ยที่ผ่านมาอดีตเป็นอย่างไรบ้างไล่เรียงมาจนถึงปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นก็ดูว่าไอ้ที่ผ่านมาน่ะเป็นอะไรบ้างจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็นำไปสู่การคาดเดาไปในอนาคตว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปกลุ่มนี้จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่เราจะพูดถึงกลุ่มตัวอย่างนั่นเองนะครับทีนี้ข้อจำกัดครับข้อจำกัดของการวิจัยแบบพัฒนาการนั้นอาจจะแบ่งออกตามประเภทใหญ่ๆที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเริ่มแต่การศึกษาที่ทำในระยะยาวเนี่ยบางครั้งเนี่ยกลุ่มประชากรมันสูญหายไปครับปีนี้ยังคงตอบอยู่ปีต่อไปเริ่มหายไปแล้วย้ายถิ่นฐานหายไปไหนหรือมีการเสียชีวิตเราก็ติดตามไปไม่ได้สำหรับการศึกษาแบบตัดขวางข้อจำกัดคือใช้ระยะเวลาสั้นกว่าก็จริงแต่ยุ่งยากในการสุ่มตัวอย่างครับเพราะนั้นจะใช้การสุ่มอย่างแบบหลายกลุ่มทีนี้เมื่อใช้หลายกลุ่มก็มักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการที่เราใช้หลายกลุ่มหรือว่าเราใช้การคว้าเรียกข้อมูลระหว่างกลุ่มนะเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้มันจะเป็นข้อจำกัดทำให้เกิดประสิทธิภาพน้อยกว่าการศึกษาระยะยาวนะครับข้อจำกัดสุดท้ายนะครับคือการที่เราต้องวัดซ้ำหลายๆครั้งเนี่ยบางทีทำให้กลุ่มเป้าหมายนั้นเขาเรียกว่าเกิดความเบื่อหน่ายจนไม่อยากจะตอบคำถามครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมนะครับการวิจัยเชิงพัฒนาหรือเชิงพัฒนาการเนี่ยนะครับก็สามารถแบ่งได้เป็น3เรื่องใหญ่ๆตั้งแต่การวิจัยศึกษาระยะยาวการวิจัยตัดขวางและการศึกษาถึงแนวโน้มนั่นเองครับขอบคุณครับ

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ค่ะรายการนี้จะเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยธุรกิจการเกษตรนะคะในเรื่องของปัจจัยการผลิตทางการเกษตรโดยเนื้อหาในรายการเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ตอนนะคะตอนแรกเนี่ยจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตอนที่2จะเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชนะคะแล้วก็ตอนที่3จะเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจนะคะเรามาดูในตอนที่1นะคะตอนที่1เนี่ยแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรนะคะเริ่มแรกเลยเรามาดูความหมายก่อนนะคะว่าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะความหมายของมันก็คือปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเนี่ยจะหมายถึงทรัพยากรนะคะทุกชนิดเลยนะคะที่เราใช้ในการผลิตทางการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินโรงเรือนสิ่งก่อสร้างต่างๆนะคะรวมทั้งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะคะอาหารสัตว์นะคะเมล็ดพันธุ์นะคะเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่เราเอามาใช้ในการผลิตทางการเกษตรนะคะทีนี้เราลองมาดูในเรื่องของความสำคัญนะคะปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเนี่ยนับว่ามีความสำคัญมากนะคะในประเด็นแรกเลยก็คือมันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เราใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารสัตว์นะคะหรือปุ๋ยสำหรับพืชนะคะหรือว่าพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์พวกนี้ล้วนเป็นพื้นฐานทั้งสิ้นนะคะถ้าเราไม่มีปัจจัยเหล่านี้นะคะเราก็ไม่สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้นะคะความสำคัญในประเด็นที่สองก็คือว่าปัจจัยเหล่านี้ล่ะค่ะมันส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของสินค้าเกษตรนะคะพืชจะให้ผลผลิตที่ดีหรือเติบโตไวนะคะก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตทั้งสิ้นนะคะ

เช่นเดียวกับสัตว์เหมือนกันนะคะตัวสุดท้ายนะคะความสำคัญก็คือว่าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเนี่ยค่ะมันจะส่งผลต่อต้นทุนแล้วก็ผลตอบแทนในการผลิตนะคะเมื่อไรที่เราใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ดีนะคะย่อมทำให้เราได้ผลผลิตที่มากนะคะแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นผลตอบแทนที่เราได้รับเนี่ยก็จะสูงตามไปด้วยนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของประเภทนะคะปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเนี่ยค่ะสามารถจำแนกได้หลายวิธีนะคะที่สำคัญก็คือจะมีอยู่3วิธีอันแรกเลยก็คือจำแนกทางด้านบัญชีนะคะประเด็นที่2ก็คือจำแนกทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะและวิธีที่3ก็คือจำแนกตามกิจกรรมการเกษตรหลักนะคะเรามาดูการจำแนกโดยวิธีแรกนะคะทางด้านบัญชีนะคะทางด้านบัญชีเนี่ยค่ะจะจำแนกปัจจัยการผลิตทางการเกษตรออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือปัจจัยการผลิตคงที่แล้วก็ปัจจัยการผลิตผันแปรนะคะในตัวปัจจัยการผลิตคงที่เนี่ยก็จะหมายถึงปัจจัยการผลิตนะคะที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะในเรื่องของจำนวนนะคะในช่วงของการผลิตรอบของการผลิตหนึ่งๆนะคะอย่างเช่นพวกสิ่งก่อสร้างต่างๆในฟาร์มนะคะโรงเรือนเครื่องจักรอุปกรณ์นะรวมทั้งที่ดินด้วยนะคะเพราะว่าในรอบการผลิตเนี่ยเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งเหล่านี้นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนะคะปัจจัยประเภทที่2นะคะก็คือปัจจัยการผลิตผันแปรนะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ามันผันแปรเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนได้ตลอดช่วงที่เราผลิตเลยนะคะตัวอย่างของปัจจัยการผลิตพวกนี้ก็พวกปุ๋ยนะคะเมล็ดพันธุ์นะคะอาหารสัตว์หรือพันธุ์สัตว์นะคะรวมทั้งสารเคมีต่างๆที่เราใช้ในการจัดการทางการผลิตทางการเกษตรด้วยนะคะทีนี้เรามาดูวิธีที่2ในการจำแนกปัจจัยการผลิตทางการเกษตรนะคะอันนี้จะจำแนกทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจำแนกปัจจัยการผลิตออกเป็น4ประเภทนะคะก็คือประเภทแรกก็คือที่ดินนะคะที่ดินก็คือที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ก็ตามนะคะประเภทที่2ก็คือแรงงานนะคะตัวแรงงานเนี่ยทั้งแรงงานชั่วคราวงานประจำนะจะจัดว่าเป็นปัจจัยประเภทนี้ทั้งหมดนะคะตัวที่3นะคะประเภทที่3ของปัจจัยการผลิตก็คือทุนนะคะทุนในที่นี้จะหมายถึงทุนที่เป็นทั้งตัวเงินนะคะแล้วก็ทุนที่ไม่ใช่ตัวเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องจักรกลต่างๆนะคะอุปกรณ์โรงเรือนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์นะคะหรือสารเคมีนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของทุนที่ไม่ใช่ที่เป็นตัวเงินนะคะประเภทที่4นะคะทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็คือในเรื่องของผู้ประกอบการนะคะผู้ประกอบการในที่นี้ก็จะหมายถึงผู้ที่นำปัจจัยการผลิตข้างต้นก็คืออะไรคะที่ดินแรงงานแล้วก็ทุนนี่แหละค่ะมาใช้ในการผลิตทางการเกษตรนะคะอาจจะเป็นผู้ประกอบการก็คือเจ้าของเองก็ได้หรือเป็นผู้จัดการฟาร์มก็ได้นะคะอันนี้ก็คือการจำแนกประเภทตามเศรษฐตามทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะทีนี้อีกวิธีหนึ่งนะคะในการจำแนกปัจจัยการผลิตทางการเกษตรก็คือจำแนกตามกิจกรรมการเกษตรนะคะที่เราผลิตนะคะกิจกรรมหลักๆเลยนะคะก็จะแยกเป็น2 ส่วนก็คือ2ประเภทก็คือทางด้านการผลิตพืชกับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจนะคะสำหรับปัจจัยการผลิตนะคะทางด้านการผลิตพืชเนี่ยก็จะแยกออกเป็น3ประเภทนะคะหรือ3กลุ่มก็คือในเรื่องของพันธุ์พืชนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นพวกปุ๋ยและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะส่วนที่3นะคะหรือกลุ่มที่3ก็จะเป็นโรงเรือนเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชนะคะทีนี้ประเภทของกิจกรรมที่2นะคะก็คือการผลิตสัตว์เศรษฐกิจนะคะทั้งปศุสัตว์แล้วก็สัตว์น้ำนะคะก็จะแยกปัจจัยการผลิตเนี่ยออกเป็น3กลุ่มเช่นเดียวกันนะคะอันแรกเลยก็คือพันธุ์สัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจที่เป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำก็ตามนะคะอาหารสัตว์นะคะกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3ก็คือโรงเรือนและอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งประเภทของปัจจัยการผลิตที่เราจำแนกโดยวิธีนี้เดี๋ยวเราจะกล่าวถึงรายละเอียดในตอนต่อไปนะคะเรามาดูแหล่งนะคะปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเนี่ยเราสามารถหาได้จากที่ไหนบ้างนะคะเราสามารถหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเนี่ยได้2แหล่งหลักๆนะคะแหล่งแรกเลยก็คือผลิตด้วยตนเองนะคะเกษตรกรอาจจะผลิตขึ้นมาเองนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชเนี่ยก็มีการเพาะเมล็ดพันธุ์หรือเพื่อเพาะเป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อใช้เมล็ดพันธุ์ในการปลูกพืชที่เราต้องการต่อไปนะคะหรือถ้าเป็นทางสัตว์เนี่ยก็มีการผสมพันธุ์พ่อแม่พันธุ์เพื่อให้ได้ลูกสัตว์เพื่อเรานำไปเลี้ยงต่อไปนะคะหรือมีการผสมอาหารสัตว์เองนะคะอันนี้เราสามารถผลิตได้ด้วยตัวเองนะคะแหล่งที่2ก็คือหามาจากแหล่งอื่นนะคะในการหาจากแหล่งอื่นเนี่ยนะคะก็สามารถหาได้จากผู้ผลิตภายในประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะคะหรือว่ากลุ่มเกษตรกรอื่นๆหรือว่าสหกรณ์การเกษตรที่เขามีการผลิตขายนะคะแหล่งที่2นะคะที่เราหาจากแหล่งอื่นก็คือจา

ผู้ที่เขานำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะเพราะว่าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรบางชนิดเนี่ยประเทศเราเนี่ยไม่สามารถผลิตได้หรือผลิตได้ไม่เพียงพอนะคะอย่างเช่นกากถั่วเหลืองที่นำมาเป็นอาหารสัตว์หรือว่าปุ๋ยเคมีบางชนิดนะคะอันนี้เราก็ต้องไปนำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะและสุดท้ายเลยก็คือหาเอาตามธรรมชาตินะคะอันนี้สามารถหาได้นะคะอย่างเช่นหญ้านะคะที่เราเอามาให้สัตว์กินเนี่ยเราก็สามารถตัดได้ตามธรรมชาติทั่วไปเลยนะคะหรือพ่อแม่พันธุ์ของกุ้งกุลาดำเนี่ยค่ะเกษตรกรก็สามารถที่ไปจับนะคะมาจากทะเลหรือมหาสมุทรนะคะเพื่อนำมาใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้นะคะอันนี้ก็คือแหล่งของปัจจัยการผลิตทางการเกษตรหลักๆนะคะโดยสรุปนะคะก็คือว่าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเนี่ยก็จะหมายถึงสิ่งต่างๆหรือทรัพยากรทุกอย่างนะคะที่เรานำมาใช้ในกิจกรรมของการที่การผลิตทางการเกษตรหรือสินค้าเกษตรนะคะซึ่งจะมีเราสามารถเนี่ยแบ่งได้หลายประเภทนะคะหลายวิธีนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราสามารถหามาได้จากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลิตเองหรือว่าหาจากคนอื่นนะคะค่ะเรามาดูตอนที่2นะคะตอนที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของปัจจัยการผลิตทางการเกษตรนะคะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชนะคะปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เราใช้ในการผลิตพืชเนี่ยค่ะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆนะคะอันแรกเลยก็คือพันธุ์พืชนะคะประเภทที่2ก็คือปุ๋ยและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะแล้วก็ประเภทที่3ก็คือโรงเรือนเครื่องจักรกลแล้วก็อุปกรณ์การเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชนะคะเรามาดูในตัวปัจจัยแรกนะคะปัจจัยแรกพันธุ์พืชนะคะพันธุ์พืชในที่นี้นะคะเรามาดูนิดนึงว่ามันหมายถึงอะไรนะคะพันธุ์พืชเนี่ยจะหมายถึงกลุ่มพืชที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่สม่ำเสมอนะคะมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันนะคะของกลุ่มพืชเหล่านั้นนะคะแล้วก็มีความแตกต่างจากกลุ่มพันธุ์อื่นนะคะในพืชชนิดเดียวกันตัวอย่างเช่นกล้วยน้ำว้านะคะง่ายๆเลยนะคะทุกคนเคยเห็นกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยน้ำว้าเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่แหล่งไหนนะคะจังหวัดไหนนะคะจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพกำแพงเพชรตากนครสวรรค์เชียงใหม่หรือทางใต้นะคะก็จะเป็นมีกล้วยน้ำว้าที่มีลักษณะเหมือนกันถูกไหมคะลักษณะคล้ายกันเราดูแล้วเรารู้เลยว่าเป็นกล้วยน้ำว้าแต่เราจะเห็นได้ว่ากล้วยน้ำว้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับกล้วยเล็บมือนางหรือกล้วยหอมนะคะเพราะว่าลักษณะมันจะแตกต่างกันเลยนะคะอันนี้เราถือว่าเป็นคนละพันธุ์กันนะคะอันนี้ก็คือความหมายของพันธุ์พืชนะคะทีนี้เรามาดูประเภทของพันธุ์พืชนะคะประเภทของพันธุ์พืชเนี่ยสามารถจำแนกได้2วิธีนะคะวิธีแรกเลยก็คือจำแนกตามการพิจารณารับรองพันธุ์พืชวิธีที่2ก็คือจำแนกตามส่วนขยายพันธุ์นะคะเรามาดูการจำแนกวิธีแรกนะคะวิธีแรกเนี่ยการพิจารณารับรองพันธุ์พืชเนี่ยค่ะเราจะจำแนกพันธุ์พืชออกเป็น3พันนะคะ3ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือพันธุ์ส่งเสริมนะคะพันธุ์ส่งเสริมในที่นี้ก็จะหมายถึงพันธุ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยค่ะทำการส่งเสริมหรือแนะนำให้เกษตรกรปลูกนะคะประเภทที่2ก็คือพันธุ์รับรองนะคะพันธุ์รับรองอันนี้จะหมายถึงพันธุ์พืชที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการการเกษตรนะคะแล้วก็นำไปแนะนำหรือให้แนะนำหรือส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต่อไปนะคะกลุ่มที่3หรือประเภทที่3ก็คือพันธุ์ทั่วไปนะคะพันธุ์พืชประเภทนี้นะคะก็จะเป็นพันธุ์ที่พบเห็นได้ทั่วไปนะคะไม่ผ่านการรับรองพันธุ์นะคะอันนี้ถือว่าเป็นประเภทที่3นะคะทีนี้ถ้าเราจำแนกตามส่วนขยายพันธุ์นะคะเป็นการจำแนกวิธีที่2นะคะเราก็จะจำแนกพันธุ์พืชเนี่ยได้เป็น4ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือใช้เมล็ดพันธุ์ในการขยายพันธุ์นะคะอันนี้เราก็พบเห็นทั่วๆไปเนาะไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ไม้ผลบางอย่างนะคะที่ใช้เมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูกนะคะประเภทที่2ก็คือใช้หัวพันธุ์ในการขยายพันธุ์นะคะพวกนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นพวกมันเทศนะคะหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับบางชนิดที่ใช้หัวนะคะประเภทที่3ก็คือใช้ท่อนพันธุ์ในการขยายพันธุ์นะคะอันนี้ที่เห็นชัดๆเลยก็คือพวกอ้อยนะคะหรือว่ามันสำปะหลังนะคะอันนี้จะใช้ลำต้นของมันซึ่งจะมีตาอยู่ตามท่อนพันธุ์นะคะเอามาใช้ในการปลูกขยายพันธุ์นะคะสุดท้ายเลยก็คือต้นกล้าหรือต้นพันธุ์นะคะอันนี้เราจะเห็นได้จากว่าการนำเมล็ดพันธุ์เนี่ยมาเพาะเป็นต้นกล้าต้นเล็กๆก่อนนะก่อนที่จะเอาไปลงดินเพื่อขยายพันธุ์หรือลงกระถางให้มันใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้อย่างเช่นต้นกล้าข้าวนะคะหรือต้นกล้าผักนะคะอันนี้ก็เป็นการจำแนกตามส่วนขยายพันธุ์นะคะเรามาดูในประเภทที่2นะคะปัจจัยการผลิตประเภทที่2ของการผลิตพืชก็คือปุ๋ยและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะเรามาดูตัวแรกก่อนปุ๋ยนะคะปุ๋ยนะคะความหมายของปุ๋ยก็คือสารอินทรีย์นะคะหรืออินทรีย์สังเคราะห์หรืออนินทรีย์นะคะหรือจุลินทรีย์

นะคะไม่ว่าที่จะเกิดโดยธรรมชาติหรือเราทำขึ้นก็ตามนะคะอันนี้เราจะใช้สำหรับเป็นธาตุอาหารสำหรับพืชนะคะไม่ว่าจะใช้โดยวิธีใดก็ตามนะคะอันนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทางกายภาพทางชีวภาพในดินนะคะทำให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตนะคะปุ๋ยที่เรามีใช้นะจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆก็คือปุ๋ยเคมีนะคะปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยชีวภาพนะคะเรามาดูปุ๋ยแต่ละชนิดกันเลยนะคะดูตัวแรกก่อนนะคะปุ๋ยเคมีนะคะปุ๋ยเคมีเนี่ยความหมายของมันตามกฎหมายนะคะหรือตามพระราชบัญญัติปุ๋ยเนี่ยในปีพ.ศ. 2550นะคะเขาก็ให้คำจำกัดความไว้ว่าหมายถึงปุ๋ยที่ได้จากสารอนินทรีย์หรืออินทรีย์สังเคราะห์นะคะรวมถึงปุ๋ยเชิงเดี่ยวปุ๋ยเชิงผสมปุ๋ยเชิงประกอบและปุ๋ยเคมีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะปุ๋ยเคมีเนี่ยก็ยังมีข้อยกเว้นว่าสารบางตัวเนี่ยเราจะไม่จัดเป็นปุ๋ยนะคะในกรณีที่เอาสารเหล่านี้ไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาจะประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาหรือประกาศไว้ในกฎหมายเลยนะคะว่าวัตถุเหล่านี้จะไม่นับว่าเป็นปุ๋ยเคมีนะคะทีนี้เรามาดูประเภทของปุ๋ยเคมีนะคะปุ๋ยเคมีเนี่ยค่ะก็สามารถจำแนกได้2วิธีนะคะวิธีแรกเลยจำแนกตามปริมาณธาตุอาหารนะคะธาตุอาหารที่มีอยู่ในปุ๋ยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นธาตุอาหารหลักของพืชนะคะอย่างเช่นตัวได้แก่ตัวไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะคะก็จะมีอยู่2ประเภทประเภทแรกคือปุ๋ยเดี่ยวนะคะปุ๋ยเดี่ยวอันนี้ก็จะมีธาตุอาหารเพียงชนิดเดียวนะคะอย่างเช่นปุ๋ยยูเรียนะคะถ้าเราจะไปดูสูตรข้างถุงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะขึ้นด้วย4600นะคะ46ตัวแรกก็คือปริมาณไนโตรเจนนั่นเองก็จะหมายถึงว่าปุ๋ยชนิดนี้ให้ไนโตรเจนเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมเนี่ยไม่มีนะคะประเภทที่2ก็คือปุ๋ยผสมนะคะปุ๋ยผสมก็คือจะประกอบด้วยธาตุอาหารที่มากที่2ที่มี2ชนิดขึ้นไปนะคะมากกว่า1ชนิดแหละ2ชนิดนะคะอาจจะเป็นไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสหรือฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมหรือไนโตรเจนกับโพแทสเซียมอย่างนี้เป็นต้นนะคะการจำแนกอีกรูปแบบนึงนะคะของปุ๋ยนะคะก็คือจำแนกตามคุณสมบัติทางกายภาพนะที่เราสามารถมองเห็นได้อันนี้ก็จะจำแนกออกเป็น3ประเภทนะคะก็คือปุ๋ยผงนะคะอันนี้ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะเป็นผงนะคะปุ๋ยเกล็ดนะคะอันนี้ก็จะทำในลักษณะที่เป็นผลึกนะคะซึ่งสามารถละลายน้ำได้ง่ายนะคะและสุดท้ายก็คือปุ๋ยน้ำนะคะอันนี้ก็จะใช้พ่นตามใบหรือตามพืชผักบางชนิดนะคะที่เราต้องการให้ปุ๋ยทางใบนะคะต่อไปเรามาดูปุ๋ยกลุ่มที่2นะคะก็คือปุ๋ยอินทรีย์นะคะปุ๋ยอินทรีย์นะคะก็จะหมายถึงปุ๋ยที่เราได้นะคะหรือทำมาจากวัสดุอินทรีย์นะคะซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีต่างๆนะคะไม่ว่าอาจจะเป็นการสับการหมักการบดการร่อนนะคะหรือว่าการสกัดก็ได้หรือทำด้วยวิธีการอื่นๆก็ได้นะคะซึ่งวัสดุอินทรีย์เหล่านี้มันก็จะเกิดการย่อยสลายนะคะอาจจะใช้ด้วยจุลินทรีย์หรือว่าสิ่งอื่นๆหรือเอนไซม์อื่นๆนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่อันนี้จะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพนะคะเรามาดูในเรื่องของประเภทนะคะปุ๋ยอินทรีย์นะคะเราจำแนกประเภทได้อยู่3ประเภทนะคะก็คือประเภทแรกก็คือปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกเนี่ยหรือปุ๋ยมูลสัตว์นะคะอันนี้ก็จะเป็นมูลสัตว์ต่างๆที่ผ่านการหมักมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นมูลไก่มูลโคกระบือนะคะหรือว่ามูลสุกรนะคะประเภทที่2ก็คือปุ๋ยพืชสดนะคะปุ๋ยพืชสดในที่นี้ก็จะหมายถึงว่าการที่เราตัดพืชสดแล้วก็ไถกลบนะคะหรือฝังกลบลงไปในดินนะคะอย่างเช่นต้นปอเทืองนะคะที่เราปลูกหลังเราปลูกพืชไร่บางชนิดเนี่ยค่ะก็เราพอปลูกได้ระยะนึงเนี่ยก่อนที่เราจะปลูกพืชหลักรอบใหม่เนี่ยเราก็จะทำการไถกลบปอเทืองเหล่านี้ลงไปในดินนะคะให้มันกลายเป็นปุ๋ยพืชสดนะคะแล้วก็เพิ่มธาตุอาหารให้กับดินนะคะสำหรับปลูกพืชต่อไปนะคะสุดท้ายเลยก็คือปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมักเนี่ยจะได้จากกระบวนการหมักนะคะโดยอาจจะใช้จุลินทรีย์บางชนิดนะคะช่วยในการหมักนะคะก็จะทำให้ปุ๋ยเนี่ยมีการย่อยสลายธาตุอาหารบางอย่างนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับที่จะนำไปใช้ในการใส่ให้พืชเจริญเติบโตนะคะตัวสุดท้ายนะคะก็คือปุ๋ยชีวภาพนะคะปุ๋ยชีวภาพนะคะตามพระราชบัญญัติปุ๋ยหรือตามกฎหมายนะคะก็จะให้คำจำกัดความไว้ว่าเป็นปุ๋ยที่ได้จากการนำจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะคะที่สามารถสร้างธาตุอาหารหรือช่วยให้ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับพืชนะคะนำมาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินนะคะไม่ว่าจะเป็นทางชีวภาพทางกายภาพหรือทางชีวเคมีนะคะอันนี้ก็จะหมายรวมถึงตัวของหัวเชื้อจุลินทรีย์ด้วยนะคะอันนี้คือคำจำกัดความของมันนะคะนี่เรามาดูประเภทนะคะประเภทของปุ๋ยชีวภาพนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆอันแรกเลยก็คือ
ปุ๋ยชีวภาพที่3

ามารถทดแทนธาตุไนโตรเจนให้กับพืชได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราใส่ไปแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ที่เราให้ไปที่อยู่ในปุ๋ยชีวภาพนี่ค่ะมันจะสามารถตึงไนโตรเจนหรือให้ไนโตรเจนกับพืชได้นะคะอันนี้ก็ตามชื่อเลยนะคะประเภทที่2ก็คืออันเนี้ยจะมีแบคทีเรียที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชนะคะซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้ที่เราใส่ลงไปในดินเนี่ยมันจะไปช่วยย่อยสลายธาตุอาหารบางอย่างที่อยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถนำไปใช้ได้เนี่ยสามารถนำไปใช้ได้นะคะอย่างเช่นตัวฟอสเฟตนะคะแบคทีเรียก็จะไปย่อยให้กลายเป็นฟอสฟอรัสในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วประเภทสุดท้ายนะคะอันนี้ก็จะสามารถช่วยเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชได้นะคะอันนี้ก็จะไปทำให้ธาตุอาหารบางตัวเนี่ยอาจอยู่ในรูปที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้นะคะกลับมานำมาใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้พืชสามารถดูดซึมเข้าไปได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือประเภทของปุ๋ยชีวภาพนะคะทีนี้เรามาดูในตัวที่2ก็คือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะอันนี้หมายถึงอะไรนะคะหมายถึงสารอะไรก็ได้นะคะที่ใช้เพื่อปกป้องพืชจากสิ่งที่มาทำลายนะคะหรือเบียดเบียนพืชปลูกนะคะพืชที่เราปลูกเป็นหลักนะคะอย่างเช่นตัววัชพืชก็ได้นะคะหรือว่าโรคพืชแมลงศัตรูพืชหรือสัตว์ศัตรูพืชนะคะซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นการป้องกันเฉยๆก็ได้หรือกำจัดศัตรูพืชก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูประเภทของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกเลยก็เป็นตัวสารเคมีนะคะอันนี้ก็จะมีขายอยู่ทั่วไปถ้าเราเห็นนะคะอาจจะเป็นกลุ่มของคาร์บาเมตนะคะก็ได้นะคะแล้วก็ประเภทที่2เป็นตัวชีวพันธุ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะอันนี้ที่เรารู้จักกันดีก็พวกไตรโคเดอร์มานะคะอันนี้ก็จะเป็นสารทางชีวภาพหรือชีวพันธุ์ที่เรานำมาใช้นะคะสุดท้ายเลยเป็นสารสกัดจากพืชนะคะที่นำมาใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะสารสกัดเหล่านี้ก็ตัวอย่างเช่นสารสกัดจากสะเดานะคะซึ่งเราสามารถนำมาใช้ไล่แมลงได้หรือสารสกัดจากต้นสาบเสืออย่างนี้เป็นต้นนะคะสุดท้ายนะคะปัจจัยสำหรับที่เราใช้ในการผลิตพืชนะคะก็คือพวกโรงเรือนเครื่องจักรกลแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการผลิตพืชนะคะเรามาดูอันแรกเลยนะคะโรงเรือนนะคะโรงเรือนปลูกพืชนะคะในความหมายก็จะหมายถึงโครงสร้างนะคะที่มุงด้วยวัสดุโปร่งแสงที่ยอมให้แสงผ่านนะคะเพื่อให้แสงเนี่ยผ่านมาแล้วก็ให้พืชเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วก็โครงสร้างเหล่านี้จะต้องมีความสูงพอที่คนนะคะจะเข้าไปทำงานได้อย่างสะดวกนะคะอันนี้ก็คือความหมายนะคะทีนี้เรามาดูประเภทนะคะประเภทของโรงเรือนเนี่ยก็สามารถจำแนกได้ประมาณ4วิธีนะคะก็คือประเภทแรกเนี่ยก็จำแนกวิธีแรกก็คือจำแนกตามขนาดโรงเรือนนะคะก็จะจำแนกเป็น2ประเภทก็คือโรงปลูกพืชหลังคาเดียวนะคะแล้วก็หลังคาแฝดนะคะวิธีที่2ก็ตามรูปร่างของหลังคานะคะก็จะเป็นทรงจั่วทรงโค้งนะคะทรงฟันเลื่อยหรือว่าหลังคาทรงกอไก่นะคะทีนี้วิธีที่3ก็คือจำแนกตามวัสดุของโรงเรือนที่ใช้มุงโรงเรือนนะคะเช่นหลังคากระจกหลังคาพลาสติกมุ้งตาข่ายนะคะหรือว่าวัสดุอื่นๆนะคะแล้วก็4นะคะอันนี้ก็จำแนกตามเทคนิคที่ใช้ในการลดอุณหภูมินะคะก็จะเป็นการลดอุณหภูมิโดยวิธีธรรมชาตินะคะก็ปล่อยให้อากาศถ่ายเทเองนะคะหรือว่าประเภทที่2ก็คือว่ามีเทคนิคอื่นช่วยนะคะอย่างเช่นใช้ระบบระเหยไอน้ำนะคะหรือว่าใช้การพ่นหมอกหรือใช้การพรางแสงนะคะอันนี้ก็เป็นประเภทของโรงเรือนนะคะที่จำแนกตามวิธีต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูเครื่องจักรอุปกรณ์นะคะเครื่องจักรอุปกรณ์เนี่ยจะเป็นพวกเครื่องทุ่นแรงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในกิจกรรมการผลิตพืช นะคะวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุ่นแรงนะคะลดการใช้แรงงานคนนะคะแล้วก็เพิ่มผลผลิตเพิ่มคุณภาพนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะใช้แรงงานเนี่ยได้จากทั้งแรงงานคนแรงงานสัตว์เครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้าได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็คือความหมายของเครื่องจักรนะคะประเภทของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น1อันแรกเลยก็คือเป็นรถไถเดินตามและรถแทรกเตอร์นะคะอันนี้ก็จะใช้อยู่ในเรื่องของการปลูกพืชอยู่แล้วนะคะอันที่2ก็คือในเรื่องของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการผลิตพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมดินการปลูกการให้ปุ๋ยการให้น้ำนะคะหรือการกำจัดศัตรูพืชรวมทั้งการเก็บเกี่ยวด้วยนะคะสุดท้ายเนี่ยเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือเกษตรอัจฉริยะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคหรือเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆที่นำมาใช้เพื่อช่วยให้การจัดการในการผลิตพืชเราเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นโดรนเซ็นเซอร์ต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ควบคุมอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะโดยสรุปนะคะปัจจัยการผลิตที่เราใช้ในการผลิตพืชเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือใน

เรื่องของพันธุ์พืชนะคะในเรื่องของปุ๋ยแล้วก็สารกำจัดวัชพืชหรือแล้วก็ในเรื่องของสุดท้ายก็คือในเรื่องของโรงเรือนและอุปกรณ์เครื่องจักรกลทางการเกษตรนะคะค่ะเรามาดูในตอนสุดท้ายนะคะตอนที่3อันนี้เป็นเรื่องของปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทเช่นเดียวกันนะคะ3กลุ่มก็คืออันแรกเลยพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจนะคะที่2อาหารสัตว์และอันที่3ก็คือโรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์นะคะก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของตัวพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจนะคะขอดูในเรื่องของความหมายของสัตว์เศรษฐกิจก่อนนะคะคําว่าสัตว์เศรษฐกิจในที่นี้เราจะหมายถึงสัตว์ที่มีการเลี้ยงเพื่อนําผลผลิตมาบริโภคนะคะแล้วก็สามารถจําหน่ายเพื่อสร้างรายได้นะคะให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงนะคะผู้ประกอบการแล้วก็ประเทศชาติด้วยนะคะซึ่งสัตว์เศรษฐกิจในที่นี้เราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คือปศุสัตว์นะคะหรือสัตว์บกนั่นเองนะคะแล้วก็สัตว์น้ํานะคะซึ่งปศุสัตว์เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือสัตว์ที่ให้เนื้อนะคะสัตว์ที่ให้น้ํานมแล้วก็สัตว์ที่ให้ไข่นะคะส่วนในตัวของสัตว์น้ำเนี่ยค่ะเราก็จะแบ่งออกเป็น5กลุ่มหลักๆนะคะก็คือกลุ่มปลากลุ่มกุ้งกลุ่มปูกลุ่มหอยนะคะแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่เราเลี้ยงเพื่อเอาเนื้อมาบริโภคนะคะเช่นจระเข้หรือตะภาพน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ความหมายของพันธุ์สัตว์นะคะพันธุ์สัตว์เนี่ยจะหมายถึงกลุ่มของสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะที่มีจุดกำเนิดร่วมกันแล้วก็มีลักษณะรูปร่างภายนอกที่เด่นชัดคล้ายคลึงกันนะคะเช่นสีขนลำตัวนะคะสีบางส่วนของร่างกายหรือว่าลักษณะรูปร่างอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ลักษณะต่างๆเหล่านี้มันสามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกแล้วก็รุ่นหลานได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูประเภทของพันธุ์สัตว์นะคะพันธุ์สัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ของปศุสัตว์หรือพันธุ์ของสัตว์น้ําก็ตามเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คือสัตว์พันธุ์แท้แล้วก็สัตว์พันธุ์ลูกผสมนะคะสัตว์พันธุ์แท้เนี่ยจะเป็นสัตว์ที่มีการคัดเลือกและผสมพันธุ์สัตว์พันธุ์เดียวกันนะคะซึ่งสัตว์เหล่านี้จะมีความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะของตัวเองนะคะเป็นลักษณะที่ดีเด่นเนี่ยไปสู่รุ่นลูกได้นะคะและลูกที่เกิดมาก็จะมีลักษณะเหมือนพ่อแม่ทุกประการเลยนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือพันธุ์ลูกผสมนะคะตัวพันธุ์ลูกผสมเนี่ยเป็นสัตว์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์สัตว์ตั้งแต่2,000ขึ้นไปนะคะโดยจะเป็นการรวมลักษณะที่ดีนะคะของพ่อกับแม่เข้าด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นลูกที่ได้เนี่ยจะมีสมรรถนะหรือประสิทธิภาพในการผลิตเนี่ยที่ดีกว่าพ่อแม่นะคะหรือรวมเอาข้อทั้งของพ่อและแม่เนี่ยมาไว้ด้วยกันนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของอาหารสัตว์นะคะอันนี้เป็นปัจจัยการผลิตประเภทที่2นะคะในการผลิตสัตว์อาหารสัตว์นะคะก็จะเป็นวัตถุความหมายของตามพระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์นะคะก็จะหมายถึงวัตถุที่มุ่งหมายเพื่อใช้นะคะเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์นะคะโดยให้กินให้ดื่มให้เลียหรือนําเข้าร่างกายโดยวิธีใดก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นวัตถุที่มุ่งหมายเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ก็ได้นะคะทีนี้ประเภทของอาหารสัตว์นะคะเราก็สามารถจําแนกออกเป็น3วิธีหลักๆนะคะอันแรกเลยก็จําแนกตามกฎหมายเนาะก็จะจําแนกออกเป็น4ประเภทนะคะก็ประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์นะคะประเภทวัตถุที่ผสมแล้วเช่นอาหารสำเร็จรูปนะคะแล้วก็ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์นะคะแต่ถ้าเราจำแนกนะคะตามอาหารปศุสัตว์กับอาหารสัตว์น้ำนะคะก็จะจำแนกที่แตกต่างกันนะคะถ้าทางปศุสัตว์เนี่ยเราจะจำแนกออกเป็นอาหารหยาบแล้วก็อาหารข้นนะคะอาหารหยาบก็คือพวกอาหารพวกพืชอาหารสัตว์ต่างๆที่มีเยื่อใยค่อนข้างสูงเนาะส่วนอาหารข้นเนี่ยก็จะเป็นอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปหรือวัตถุดิบอาหารสัตว์นะคะส่วนอาหารสัตว์น้ำนะคะอันนี้ก็จะจำแนกตามลักษณะของอาหารนะคะก็มีอาหารธรรมชาตินะคะอาจจะเป็นพวกไรแดงนะคะอันนี้ก็ได้หรือว่าพืชน้ำนะคะจอกแหน่ต่างๆเนี่ยถือเป็นอาหารธรรมชาตินะคะแล้วก็อาหารสำเร็จรูปนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นอาหารที่มีการผสมเรียบร้อยแล้วเหมือนอาหารทางการค้านั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของโรงเรือนและอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจนะคะเรามาดูโรงเรือนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์นะคะโรงเรือนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือระบบเปิดกับระบบปิดนะคะระบบเปิดเนี่ยเป็นโรงเรือนที่ข้างฝาเนี่ยมันจะไม่มีการปิดนะคะเป็นโรงเรือนที่สภาพแวดล้อมในโรงเรือนเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรือนนะคะส่วนโรงเรือนระบบปิดนะคะก็จะเป็นโรงเรือนที่เราสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนได้นะคะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิภายนอกจะเปลี่ยนไปยังไงนะคะภายในโรงเรือนเราก็สามารถที่ยังคงรักษาไว้ได้นะคะทีนี้อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ในการเลี้ยงปศุสัตว์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น6กลุ่มหลักๆนะคะก็ได้แก่อุปกรณ์ที่ให้ความอบอุ่นนะคะอุปกรณ์ในการให้อาหารและน้ำนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

จัดการตัวสัตว์อย่างเช่นการติดเบอร์หูการตัดหางตัดเขี้ยวนะคะอันนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์นะคะเช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดมูลสัตว์ออกจากโรงเรือนอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการผลผลิตนะคะก็เช่นเครื่องรีดนมนะคะหรือเครื่องจับไก่นะคะสุดท้ายก็เป็นเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เอามาช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะสุดท้ายนะคะเรามาดูโรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะเนื่องจากว่าสัตว์น้ำกับสัตว์บกมันต่างกันเนาะสัตว์น้ำมันก็อยู่ในน้ำนะคะแต่โรงเรือนสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยจะแบ่งเป็น2รูปแบบหลักๆก็คือโรงเรือนสำหรับเพาะฟักสัตว์น้ำนะคะอันนี้ก็เป็นที่ให้พ่อแม่พันธุ์ผสมพันธุ์นะคะแล้วก็มีลูกนะคะแล้วก็เลี้ยงเพาะเลี้ยงลูกนะคะเป็นการเลี้ยงลูกเริ่มต้นก่อนนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์น้ำจนให้ผลผลิตนะคะอันนี้ก็จะเลี้ยงจนกระทั่งจับขายนั่นเองนะคะส่วนอุปกรณ์นะคะในการเลี้ยงสัตว์น้ำก่อนที่จะไปอุปกรณ์นะคะก็คือในเรื่องของบ่อและกระชังนิดนึงนะคะบ่อและกระชังสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยก็จะมีอยู่2รูปแบบบ่อก็คือบ่อดินกับบ่อคอนกรีตนะคะอันนี้ก็ตามชื่อเลยนะคะแล้วก็กระชังนะคะกระชังนี่ก็จะเป็นในรูปของโครงตาข่ายนะคะซึ่งเลี้ยงเอาไปเลี้ยงสัตว์น้ำที่อยู่ในแม่น้ำลำธารนะคะตามแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะหรือในหนองน้ำใหญ่ๆก็ได้นะคะส่วนอุปกรณ์นะคะในการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะก็จะมีหลักๆเลยก็4ชนิดนะคะก็คือในเรื่องของที่ใช้สูบน้ำในการสูบน้ำเข้าบ่อนะคะอุปกรณ์ในการเติมอากาศโดยเฉพาะในเรื่องของก๊าซออกซิเจนที่ต้องเติมลงในน้ำนะคะแล้วก็อุปกรณ์ในเรื่องของการให้อาหารอัตโนมัตินะคะสุดท้ายก็เป็นระบบควบคุมอุปกรณ์ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะที่ใช้ควบคุมในเรื่องของการจัดการนะคะให้เป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือในภาพรวมนะคะของปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เราใช้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์แล้วก็โรงเรือนแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ค่ะ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มทท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เรื่องราวนะคะในช่วงของวิกฤตนะคะโควิด -19 นะคะช่วงที่คนอยู่ที่บ้านนะคะไม่รู้ว่าจะทำธุรกิจอะไรนะคะและนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมค่ะว่าธุรกิจที่อยู่ที่บ้านนะคะเป็นธุรกิจนะคะขนาดเล็กที่ทำในบ้านก็คือธุรกิจต้นไม้ที่กำลังมาแรงในยุคนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามชมกันนะคะว่าธุรกิจการขายต้นไม้เป็นอย่างไรติดตามชมกันค่ะท่านผู้ชมคะรายการของเราวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมมาพบกับนะคะอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัทธมุกนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะและอาจารย์ยังมีตำแหน่งพ่วงอีกหนึ่งค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหนุ่มไฟแรงนะคะวันนี้เรามาพบกับท่านอาจารย์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์ต้องก่อนอื่นอย่างที่เราบอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับไฟแรงในช่วงนี
1: ้ครับ
0: อาจารย์พอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าอาจารย์มีแนวคิดยังไงก่อนที่จะมาเป็นก่อตั้งธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับอันนี้ค่ะ
1: ก็คือเริ่มแรกนะครับร้านของชื่อว่าร้านปลูกนะครับก็คือเขียนด้วย PLOOK นะครับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ออกเสียงเป็นภาษาไทยคำว่าปลูกก็คือการปลูกต้นไม้นั่นเองนะครับการเริ่มต้นของธุรกิจนะครับก็คือมันประจวบกับว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงของการที่เป็นโควิดใช่ไหมครับโควิด19มีการระบาดของโรคโควิดนะครับเราทุกคนก็ไม่ได้ไปทำงานใช่ไหมเราก็ work from home กันนะครับเราคิดว่าเฮ้ยเราเบื่อในการช่วงนี้เราจะหาอะไรทำดีเนาะเราเลยคิดว่าเฮ้ยเราบ้านเราเคยปลูกต้นไม้มาก่อนขายอะไรเงี้ยเราเลยได้ไอเดียว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราทำต้นไม้ขายออนไลน์เพราะตอนเดี๋ยวนี้ใครๆก็สั่งแก๊ปมาทานข้าวใช่ไหมครับถ้าเกิดเราทำต้นไม้ขายให้โดยที่ลูกค้าเนี่ยดูจากต้นไม้ในเพจเราแล้วก็สั่งเราแล้วก็ไปส่งที่บ้านอะไรเงี้ยก็จะดีอะไรเงี้ยครับ
0: นั้นอาจารย์พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าก่อนอื่นที่อาจารย์มา
1: ถึงว่าเราขายอะไรนะก็เลยคำว่าปลูกออกมาจากนั้นนะครับผมก็ดีไซน์ตัวโลโก้นะครับว่าปลูกเขียนแบบนี้นะครับแล้วคราวนี้ปัญหาคือว่าเรามีอยู่ที่บ้านเนาะเราจะทำยังไงกับการขายดีอะหาต้นไม้ไหนดีอย่างเงี้ยก็เป็นโจทย์ต่อไปต้องคิดต่อไป
0: ใช่พออาจารย์บอกว่าเป็นโจทย์ต่อไปแล้วมีขั้นตอนวิธีการไงพอเราบอกเลยว่าเฮ้ยอะไรที่เป็นง่ายๆเนาะอาจารย์นะคะที่เว็บไซต์ที่อาจารย์ทำอาจารย์บอกว่าเริ่มจากเรามีไอเดียอะไรที่มันสามารถดึงดูดมาแล้วขั้นตอนต่อไปที่เราจะดึงไอเดียอย่างเงี้ยมาทำเนี่ยยังไง
1: สิ่งที่ผมคิดว่าผมมีเงินแค่ไหน
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วผมลงทุนด้วยเงิน 3,000 บาท
0: โอ้ 3,000 บาทเอง
1: ใช่การทำร้านผมเนี่ยครับ 3,000 บาท
0: ค่ะ
1: ผมเอ๊ะผมจะหาต้นอันดับแรกขายต้นไม้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: จะหาต้นไม้ที่ไหนถูกและดี
0: ค่ะ
1: น่านะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราก็ดูลิสต์มีจตุจักรมีซอยวัดพระเงินมีคลอง15เราก็เดินไปเช็คหมดเลยครับก็ที่ไหนมีดีแล้วก็มาลิสต์นะครับแล้วก็หากระถางที่ไหนสวยราคาถูกไงครับก็เป็นโจทย์ว่าเราต้องหาพวกวัสดุ material มาใช้นะครับ
0: เรามีวิธีการเลือกต้นไม้ยังไงคะอาจารย์
1: เราก็ต้องดูครับว่าตอนนี้พอดีว่ามีดาราท่านหนึ่งใช่ไหมครับคุณยาย่าอุรัสยาเขาโพสต์รูปต้นมังสวิรัติประจวบกับว่าที่ผมอะเปิดเพจพอดีมันเลยกลายว่าผมก็เลยไปหาซื้อต้นไม้ที่เขาโพสต์เนี่ยมาขายในเพจผมเปิดเพจได้ประมาณสัก1เดือนครับยอด follow ประมาณ 2,000 คน
0: โ
1: หโดยที่ผมเนี่ยสามารถเอาเพจผมนะครับไปฝากไว้ตามอาจจะเป็นชมรมคนรักต้นไม้มสทฝากร้านเกษตรศาสตร์ฝากร้านอะไรเงี้ยนะครับให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงเพจของเราได้ถ้าคนเข้าถึงเพจเราได้ก็สามารถมาให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาเลือกสินค้าของเราได้นะครับ
0: ค่ะอาจารย์อีกนิดนึงอาจารย์บอกว่าอาจารย์มีเพจให้สามารถเลือกซื้อต้นไม้อาจารย์มีสต็อกต้นไม้ไหมคะหรืออาจารย์ไปเลือกซื้อยังไงมาเก็บไว้ยังไงไหมคะ
1: จริงๆแล้วสต็อกต้นไม้บอกเลยว่าไม่มีนะครับคือผมเนี่ยก็จ
0: ะ
1: พยายามรับออเดอร์ก่อนแล้วบอกลูกค้าว่าต้นไม้ของเราเนี่ยจะส่งได้นะคือ2อาทิตย
0: ์ค่ะ
1: คือเราจะต้องไปเลือกต้นไม้ที่ลูกค้าสั่งมาก่อนว่าเราจะเลือกต้นไม้แบบนี้แล้วเราต้องมาบำรุงหรือดูแลมันให้มีความสวยงามนะครับแล้วก็มาพักฟื้นมาเรียบร้อยเปลี่ยนกระถางเรียบร้อยแล้วพอ2อาทิตย์เนี่ยถึงจะส่งให้ลูกค้าได้เราจะไม่ได้ซื้อมาปุ๊บส่งเลยเพราะว่าที่เราไม่ได้มีที่เก็บของเราไม่ได้มีสต็อกของเนา
0: ะ
1: แบบแรกนะเราก็ต้องหาต้นไม้มาแล้วก็ทำให้มันสวยครับก่อนที่จะถึงมือลูกค้าประมาณนั้นนะครับใช
0: ่ถ้าสมมติว่าเราเริ่มที่จะอยากจะปลูกละเริ่มปลูกต้นไม้แล้วนะคะสร้างแรงบันดาลใจจากที่อาจารย์ใหญ่แล้วอาจารย์พอจะบอกคนที่กำลังจะเริ่มปลูกนี่ค่ะ
1: ธุรกิจค่ะคือจริงๆแล้วต้องบอกกันว่าอันดับแรกนะครับผมคือที่บ้านผมนะครับก็คือคุณแม่คุณยายก็คืออยู่ที่พัทยาครับเขาก็ขายต้นไม้มาก่อนอยู่แล้วแล้วก็คือคุกคีในวงการเกษตรอยู่แล้วใช่ไหมครับคราวนี้ผมเป็นคนแบบว่ามีแพชชั่น
0: ค
1: ือแบบเหมือนกับว่าเราชอบต้นไม้เราเรียนมาเลยเกษตรถูกไหมครับแล้วถ้าต้นไม้ที่คราวนี้เรามีความรู้นี่เราก็อยากเอาความรู้ของเรานะครับมาต่อยอดในการที่จะเหมือนกับทำธุรกิจอันดับแรกคราวนี้พอเรามีแพชชั่นแล้วก็มีอินสปิเรชันจุดเริ่มต้นว่าเราจะทำยังไงในการเพิ่มมูลค่าจากต้นไม้ครับที่เราซื้อมาแบบต้นละไม่กี่บาทเนี่ยทำให้มันดูมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได
0: ้
1: และคนเนี่ยสนใจอยากซื้อของเราเราต้องมองว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้อะไรก่อนนะครับ
0: แสดงว่า

0: ในส่วนตรงนี้อาจารย์ก็ดูแล้วว่าจุดที่ลูกค้าก่อนล
1: ู
0: กค้าเป็นสำคัญแล้วลูกค้าเขาสนใจ
1: อะไร
0: อะไรบ้างนะคะ
1: อยากได้อะไร
0: อยากได้อะไรก็คือหาของที่ลูกค้าอยากได้นั่นแหละ
1: แล้วอย่างนึงคือเราต้องทำให้ของเราไม่เหมือนร้านอื่นครับ
0: อะไรที่ไม่เหมือนร้านอื่นอ
1: ย่างเช่นตอนนี้ผมก็คือกระถาง
0: อ๋อกระถางใช่ไหมคะ
1: คือกระถางเราจะระบายสีเองเพราะผมชอบแบบวาดรูปแล้วมีน้องที่บ้านนะครับช่วยกันทำก
0: ็
1: คือระบายสีเป็นงานแฮนด์เมดด้วยอะไรเงี้ยครับก็คือพยายามทำให้ของสินค้าเราอะซื้อที่ไหนไม่ได้คือคุณต้องมาซื้อกับร้านเรา
0: หนึ่งเดียว
1: หนึ่งเดียว
0: คือไปหาคือต้นไม้ที่ไหนหาซื้อได
1: ้ใช
0: ่กระถางไม่ได้ต้องซื้อร้านปลูก
1: ร้านเรามีซิกเนเจอร์ของกระถางให้ดูครับ
0: แสดงว่าเรามีลักษณะโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับใช่
0: อันนี้ก็คือเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะที่เราจะทำให้เพจของเรานะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าด้วยนะคะเพราะว่ากระถางกระถางหนึ่งถ้าเกิดทั่วไปเราก็สามารถที่จะหาซื้อที่ไหนก็ได้ถูกไหมคะ
1: ใช่ไหมครับปักเก็ตใช่ไหมครับสมมติเนาะเราซื้อไปละ80 บาทคราวนี้เรามาซื้อสีมาทาหรือใช้ความสามารถเราเนาะสีมาทาอะไรเงี้ยทำให้มันสวยขึ้นเราจะขายเป็นใบละ200-300แต่ถ้าเราอยู่กับต้นไม้ที่มันสวยมีขาตั้งดีๆเราสามารถขายได้เป็นพันนะครับ
0: วันนี้นะคะต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่อาจารย์มาร่วมนะคะรายการกับเราแต่ว่าอาจารย์ยังไม่ไปไหนค่ะนะคะเดี๋ยวรายการของเราจะพานะคะอาจารย์ดร.ธำรงเจตนะคะให้อาจารย์นี่ค่ะพาพวกเรานะคะไปเลือกซื้อต้นไม้จะเลือกซื้อยังไงนะคะยิ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงเทศกาลด้วยนะคะรายการสมาร์ทกรีนเนี่ยค่ะอาจารย์ก็อยู่กับเราค่ะ
1: จะบอกความลับของร้านเลยนะเนี่ย
0: ค่ะพบกับรายการสมาร์ทกรีนได้ใหม่นะคะในตอนหน้าซึ่งนะคะอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัทธมุกก็จะพาเราไปเลือกซื้อต้นไม้ค่ะว่าจะเลือกซื้อยังไงให้เหมาะสมกับใครนะคะในตอนหน้านะคะเราก็จะพบกับรายการสมาร์ทกรีนอีกครั้งนึงค่ะ

ื่อตอนที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงธุรกิจร้านปลูกธุรกิจออนไลน์นะคะเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์นะคะกับดร.ธำรงเจตเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับดร.ธำรงเจตค่ะเกี่ยวกับการเลือกซื้อต้นไม้สวยๆให้กับลูกค้าเดี๋ยวตามกันมาค่ะว่าเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ค่ะตามมาค่ะ

0: จารย์ใหญ
1: ่
0: วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอาจารย
1: ์อ๋อวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ตลาดวัดพระเงินครับซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมของต้นไม้นะครับทั่วประเทศไทยเลยครับเราอยู่ที่นี่ครับ
0: แสดงว่าตลาดที่นี่เป็นตลาดที่ใหญ่มากใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็รวมต้นไม้นานาพันธุ์หลายชนิดแล้วก็แถมอย่างราคาครับไม่แพงครับ
0: ราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปให้อาจารย์ใหญ่นี่ค่ะพาเราไปเลือกซื้อต้นไม้นะคะว่าลักษณะของการเลือกซื้อต้นไม้ต้องเป็นลักษณะแบบไหนแล้วเทรนด์ที่มาแรงในช่วงนี้เป็นแบบไหนคะ
1: ยินดีเลยครับผมครับ
0: ค่ะไปค่ะอาจารย
1: ์ครับก็วันนี้นะครับก็มีนี่ครับต้นนี้เลยครับนะฮะเรียกว่าเสน่ห์จันแดงครับ
0: โอ้เสน่ห์กันจันแดง
1: ใช่เป็นต้นไม้ฟอกอากาศที่ได้รับความนิยมในตอนนี้ครับ
0: เป็นเทรนที่ได้รับความนิยมเลยเสน่ห์จันแดงชื่อก็โอเคแล้วอันนี้เขาจะมอบให้ในช่วงเทศกาลอะไรไหมคะอาจารย์อ
1: าจจะเป็นเทศกาลปีใหม่ก็ได้ครับนะหรือว่าเป็นวันสำคัญให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับ
0: นอกจากเสน่ห์จันแดงแล้วมีต้นไม้อะไรอีกไหมคะอาจารย์ที่จะพอจะเลือกให้ลูกค้า
1: เดี๋ยวเราดูด้านข้างหน้ากันเลยดีกว่า
0: ค่ะไปค่ะอาจารย
1: ์ครับอาจารย์ครับ

0: ใช่ครับเศรษฐีเงินนานะครับ
1: อื
0: นาน
1: ม
0: เนี่ย
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็ใครสนใจก็ต้นนี้ได้ครับเลี้ยงง่ายด้วยครับ
1: อ๋อเลี้ยงง่ายด้วยใช่ไหม
0: ใ
1: ค
0: ช
1: ะ
0: ่
1: อาจ
0: ครับ
1: ารย์
0: คร
1: ก
0: ั
1: ็
0: บ
1: คือการดูแลรักษาก็จะเป็นแบบไหนก็เหมือนที่รดน้ําปกติอะไรเงี้ย
0: เราอาจจะไปหาข้อมูลครับว่าต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยมีความชอบแสงนะฮะอากาศชอบ
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ้ําแบบไหนบ้าง
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องปรับแล้วก็คอนดิชันให้เขาเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างเหมาะสมนะครับ
1: แสดงว่าวันนี้ที่อาจารย์พามารอบๆนี้ค่ะอาจารย์ก็คือเป็นเทรนของในช่วงนี้ที่สนใจเกี่ยวกับต้นไม้ฟอกอากาศพอดีเลยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวอยากจะให้อาจารย์พาไปชมอีกนอกจากฟิโลออเรนจ์
0: ออเรนจ์ครับ
1: แล้วก็อันนี้
0: เศรษฐีเงินหนา
1: เศรษฐีเงินหนานะคะเดี๋ยวเราลองไปชมกันค่ะค่ะอาจารย์เรามาดูทางนี้นะคะ
0: คร
1: ับอาจารย์คะต้นนี้ต้นอะไรคะอาจารย์
0: โอ้อาจารย์ตาถึงมากเลยครับนะฮะต้นนี้ครับเราเรียกว่าฟิโลก้านส้มครับน
1: ะ
0: ครับว่ามันจะเป็นกลุ่มของฟิโลเดนดอนนะครับแล้วก็มีก้านสีส้มให้ถ่ายครับต้นราคาเท่าไหร่ครับ
1: กำลังจะถามพอดีเลยค่ะว่าราคาเท่าไหร่
0: ผมบอกเลยดีกว่าต้นนี้ราคา 2,500 บาทครับ
1: โอ้โหราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะอาจารย์อ
0: าจารย์ตาถึงมากนะครับเนี่ยครับก็คือเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างจะหายากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตระกูลฟิโลนะครับก้านมันจะไม่เป็นสีส้มครับถ้ามีก้านสีส้มอย่างเงี้ยเราสามารถเพิ่มราคาได
1: ้
0: และต้นใหญ่ข้างหลังนี่เห็นไหมครับ
1: ค่ะ
0: ราคาส่ง 8,000 ครับ
1: นี่ราคาส่ง 8,000 นะคะ
0: จะซื้อทองได้แล้วนะครับ
1: แล้วถามนิดนึงถ้าขึ้นออนไลน์ของอาจารย์นี้จะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะ
0: ถ้าเรามาอยู่กับกระถางสวยๆนะครับแล้วก็ตกแต่งอย่างสวยงามผมว่าเป็นหลักหมื่นครับ
1: โอ้โหหลักหมื่นเลยนะคะนี่เป็นออเดิร์ฟใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: มีอีกไหมคะอยากจะให้อาจารย์พาไปชมอีกค่ะเผื่อใครที่กำลังดูอยู่สนใจนะคะจะคิดปรับเพิ่มยังไงมูลค่าเพิ่มดูซิไม่น่าเชื่อว่า 2,000 กว่าบาทแล้วด้านหลังของเรา 8,000 บาทเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าที่อื่นจะมีต้นไม้สวยๆให้เราชมอีกไหมคะ

0: จารย์คะนอกจากไม้ใบที่เราพาไปดูแล้วยังมีไม้ดอกอะไรที่น่าสนใจบ้างคะอาจารย์
1: ครับในตลาดวัดพระเงินเนี่ยนะครับเราก็จะรวมทั้งไม้ใบครับแต่ที่สำคัญครับเรามีไม้ดอกด้วยครับแล้วไม้ดอกในวันนี้นะครับที่เราจะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนะครับก็คือกล้วยไม้ครับแน่นอนครับ
0: ใกล้ๆนี่เลยใช่ไหมคะ
1: กล้วยไม้หวายครับเราใช้ไหว้พระใช่ไหมครับ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีนี่ครับผมจะหยิบต้นนี้ให้ดูครับ
0: ดูค่ะ
1: ต้นนี้คือคัทริยาครับนะครับก็เป็นกล้วยไม้ไทยนะนะครับอีกตัวนึงนะครับที่สำคัญนะครับว่ามีออนซิเดียมนะครับก็จะเห็นได้ว่าในต้นในร้านกล้วยไม้เราตลาดนี้นะครับก็สามารถที่จะเลือกซื้อต้นไม้ได้แล้วก็กล้วยไม้ก็เลี้ยงง่ายครับ
0: อาจารย์ถามนิดหนึ่งพออาจารย์บอกแล้วพอจะทราบไหมคะว่าแหล่งที่นำมาของกล้วยไม้ที่อาจารย์แนะนำนี่เขามาจากที่ไหนบ้างคะอาจารย
1: ์หลักๆนะครับกล้วยไม้ที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่ที่สวนใหญ่ๆขนาดใหญ่นะครับก็จะมีที่กำแพงแสนครับแล้วก็ที่สามพานครับจะมีแหล่งปลูกกล้วยไม้เยอะครับนะฮะแล้วก็ส่วนไม้ดอกชนิดอื่นเนี่ยก็จะพบในแถวเชียงรายจังหวัดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: อาจารย์คะต้นนี้คุ้นๆอยากจะให้บอกนิดนึงค่ะอาจารย์
1: ต้นนี้ครับเป็นต้นที่มาเลยครับนี่ครับเป็นต้นที่มาว่าทำไมคนถึงมาปลูกต้นไม้กันเยอะครับเพราะอะไรครับคุณมีดาราท่านหนึ่งนะฮะได้โพสต์กับรูปต้นไม้ต้นนี้ครับก็คือว่าต้นมอนสเตล่า
0: ค่ะมอนสเตล่านะคะต้นน
1: ี้ใช่เป็นต้นที่เป็นไม้เลื้อยตระกูลคล้ายกับพิโรนันดอนนั่นแหละครับแต่ว่าราคาไม่ตกเลยนะครับเพราะว่าดาราได้โพสต์เอาไว้นะครับและอีกต้นนึงครับที่สำคัญนะครับที่ผมเห็นนะครับนี่ครับ
0: ยางอินเดีย
1: โ
0: อ้ค่ะ
1: ใช่อ
0: ันนี้ราคาก็ไม่ตกใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับก็อยู่ที่ประมาณ200 บาทนะครับนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็มาเดินนะฮะดูต้นไม้ที่ซอยวัดพระเงินได้นะครับจ้ะเนา
0: ะ
1: มีต้นไม้ราคาย่อมเยาแล้วก็มีให้เลือกหลายพันมากมายครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราต้องขอบคุณนะคะอาจารย์ดร.ธำรงเจตเป็นอย่างมากนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับ

ค่ะพบกับรายการสมาร์ทกรีนนะคะอาจารย์ดร.ธำรงเจตยังอยู่กับเรานะคะจะมาพูดถึงวิธีการนะคะเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชนะคะแล้วก็การเลือกซื้อต้นไม้ทำยังไงนะคะให้ต้นไม้เรายังคงอยู่สวยงามกับเราตลอดนะคะติดตามชมนะคะรายการสมาร์ทกรีนในตอนหน้าค่ะ

0: ก่อนหน้านี้เราได้เสนอไปแล้ว2ตอนนะคะเราได้พูดคุยกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒมุขนะคะตอนแรกนะคะอาจารย์จะพูดถึงแนวคิดนะคะการทำเว็บไซต์นะคะว่าอาจารย์ทำยังไงเริ่มต้นยังไงมีขั้นตอนวิธีการยังไงตอนที่2นะคะอาจารย์ก็พาเราไปเลือกชมนะคะว่าเราจะเลือกชมต้นไม้นะคะเลือกชมแล้วนะคะเราจะซื้อต้นไม้ยังไงเลือกยังไงให้เหมาะกับคนที่เราจะมอบให้นะคะหรือนะคะเราถ้าเราทำขายเราจะขายยังไงให้กับลูกค้านะคะให้มีความต้องการในต้นไม้และตอนสุดท้ายนะคะในตอนนี้นะคะเรานะคะจะพานะคะไปพบกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒมุขอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้อาจารย์มาสอนนะคะการขยายพันธุ์ต้นไม้ว่าต้นไม้ที่อยู่ในบ้านเรานะคะถ้าเกิดมันเหี่ยวนะคะเราจะทำยังไงมีการเปลี่ยนกระถางย้ายกระถางจะมีการบำรุงรักษายังไงวันนี้นะคะเรามาพบกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้อาจารย์จะทำอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์วันนี้ครับผมก็จะมาสาธิตเกี่ยวกับว่าเมื่อเราเนี่ยครับไปซื้อต้นไม้มาแล้วจากตลาดใช่ไหมครับเราจะมาว่าเราจะต้องเปลี่ยนกระถางมันยังไงดูมันยังไงนะครับวันนี้เราผมพรและอุปกรณ์ก่อน
0: ค่ะมีอะไรบ้างอ
1: ุปกรณ์ที่ผมใช้วันนี้คือในการหลักๆกับเปลี่ยนกระถางนะครับคืออันแรกครับเป็นมะพร้าวสับครับนะฮะ
0: มะพร้าวสับ
1: ใช่นะครับเป็นตัวที่ช่วยนะครับอุ้มน้ำให้ความชื้นกับต้นไม้นะคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ต้องสำคัญเลยใช่ไหมคะอาจารย์
1: สำคัญครับสำคัญครับเราใช้ในการรองก้นกระถางก็ได
0: ้อันนี้มะพร้าวสับนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องรองก้นกระถางก่อน
1: อ
0: ันนี้ใช่ไหมคะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ึ
1: งครับกระถางแน่นอนครับกระถาง
0: อันนี้
1: เราใช้ถัง6นิ้วนะครับ
0: ใช้ถัง6นิ้ว
1: นะครับ
0: แสดงว่าการเลือกกระถางนี้ต้องขึ้นอยู่กับต้นไม้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: เพราะว่าวันนี้ครับที่เลือก6นิ้วเพราะว่ากระถางต้นไม้เราครับเป็นอันนี้คือออมนาคนะครับ
0: ออมนาค
1: ก็ขนาดเล็กๆนิดเดียวนะครับเราซื้อมาจากตลาดมันไม่ค่อยสวยใช่ไหมครับเราจะมาพักฟื้นมันจะปรับปรุงมันให้สวยงามนะครับอีกอันครับขาดไม่ได้เลยคือดินครับ
0: ดินค่ะนะโอ้
1: ดินอันนี้ก็คือ3ถุงร้อย7ถุงร้อยแล้วแต่เรานะครับซื้อมาได้ง่ายๆหาง่ายๆนะครับอีกส่วนนึงครับเป็นปุ๋ยครับวันนี้ครับเราใช้เป็นปุ๋ยพวกสูตร15-15-15เป็นปุ๋ยสูตรละลายช้านะครับหรือว่าเป็นออสโมโคสอีกอันนึงที่เราอาจจะไม่ค่อยใช้ได้แต่อาจจะไม่ค่อยดีมากคือเป็นปุ๋ยที่ปุ๋ยสูตรธรรมดาเป็นปุ๋ยละลายเร็วนะครับก็จะนิยมใส่พวกพืชผักมากกว่าแต่พวกไม้ดอกประดับเนี่ยเราจะนิยมใส่พวกปุ๋ยละลายช้าเป็นออสโมโคสนะครับนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ทั่วไปอ
0: ัน
1: นี้จะเป็นเม็ดอันนี้อีกอันนึงครับ
0: เป็น
1: เม็ดดินเผาครับ
0: อ๋ออันนี้นะคะ
1: เราจะใช้แทนมะพร้าวสับในการโรยหน้าเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยป้องกันเชื้อราได้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมีมะพร้าวสับเยอะเนี่ยอาจจะเกิดโรคของเชื้อราได้อ
0: ัน
1: นี้ก็จะเป็นตัวช่วยเก็บความชื้นในดินได้เหมือนกันนะครับเราจะเริ่มเปลี่ยนกระถางกันเลย
0: อาจารย์จะเปลี่ยนจากต้นไหนดีคะอาจารย์
1: นี่เราจะเอาต้นนี้ครับ
0: เปลี่ยนใส่อันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ
1: จริงๆแล้วขอแนะนำว่าขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะใช้กาบมะพร้าวเนี่ยเราควรจะแช่น้ำเอาไว้ประมาณ1คืนก่
0: อ
1: นเพื่อให้ตัวกาบมะพร้าวเนี่ยมันอุ้มน้ำ
0: อุ้มน้ำนะคะ
1: อัน
0: นี้คือเทคนิคเลยนะคะ
1: ใช่
0: แสดงว่าเราอ่ะควรจะแช่น้ำประมาณ1คืนถ
1: ้
0: าใส่แบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์คือใส่ไม่ได
1: ้มันก็จะแห้งไงครับแล้วก็ไม่ได้เจ็บความชื้นอะไรแต่ว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับคันนี้ปุ๊บเราก็จะเพราะสมมติว่าเราแช่น้ำมาแล้วเนา
0: ะ
1: เราก็จะเอานี่นะครับใส่แต่ว่าผมขอแนะนำนิดนึงว่าในการที่จะใช้วัสดุปลูกอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะต้องขึ้นอยู่กับตัวของต้นไม้ด้วยอย่างต้นไม้ของเราในวันนี้นะครับเป็นต้นออมนาคใช่ไหมครับคือมันสามารถทนได้ในสภาพดินปกติเนาะตัวอย่างดูอีกต้นหนึ่งคือเราก็สามารถใช้ได้เลยคันนี้ปุ๊บเราก็เอาดินนะครับโรยไปก่อน
0: ค่ะด
1: ินเขามีตักผมด้วยนะฮะดินโรยไปนะครับดินเนี่ยครับเราก็โรยไปโรยมาตรงนี้นะครับ
0: ค
1: ันนี้สิ่งที่สำคัญอันหนึ่งถ้าเราจะต้องการให้รากมันแข็งแรงใช่ไหมครับเราเอานี่เลยครับปุ๋ยครับ
0: ปุ๋ยไปก่อนเนาะ
1: นะฮะ
0: อันนี้คือละลายช้านะ
1: ละลายช้าออสโมโคสนะครับลองก้นหลุมไว้เลยครับเพื่อว่าต้นไม้เราจะ
0: ใส่เยอะไหมคะอาจารย
1: ์ก็มันหนึ่งกำมือ
0: นะครับหนึ่งกำมือนะคะ
1: เล็กๆก็คือไม่ถึง1กำมือเนาะจะหยิบมือหนึ่งอะไรเงี้ยครับเท่ากับขนาดของลำต้นนะครับ
0: ค
1: ันนี้อาจารย์จะช่วยผมนิดนึงในการใส่ดินนะครับผมก็เอานี่นะครับขึ้นมาแล้วก็กดรากไป
0: เอากดรากนะคะ
1: เวลาเราซื้อต้นไม้ดูต้องสังเกตว่าต้นไม้ของเรามีรากหรือเปล่านะครับบางทีเราซื้อมาจากท้องตลาดอ่ะคนขายอาจจะโกงเราก็ได้ว่าเฮ้ยเอาต้นไม้ให้มาปักยังไม่ทันมีรากเลยนะซึ่งเราก็จะไปดูในช่วงที่เราช่วยผ่าไปดูต้นไม้นะครับนี่ปุ๊บอาจารย์ช่วยผมใส่ดินหน่อยครับ
0: ค่ะนี่นะคะ
1: ใส่เข้าไปนี่ก่อนนี่นะครับก็ใส่ดินลงไป
0: อันนี้เราเปลี่ยนกระถางนะช่วงนี้อาจารย์ใหญ่ก็จะสอนการเปลี่ยนกระถางว่าเฮ้ยทำยังไงให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าต้นไม้อาจจะขยายตัวของมัน
1: จะบอกว่าขนาดกระถางมีผลต่อทรงต้นครับเพราะว่ายิ่งเกิดกระถาง

0: ยิ่งใหญ่เนี่ยจะทำให้ลำต้นทรงต้นของพืชน่ะใหญ่ขึ้นมันจะขยายตามขนาดของรากมันขนาดถางนะครับใช้กระถางเล็กเนี่ยต้นไม้มันก็จะไม่เจริญเติบโตเท่าไหร่ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บเราก็จะลดน้ำนิดนึงนะ
1: สมม
0: ติเราใส่เม็ดนี่ครับเป็นเม็ดป๊อปเปอร์หรือเม็ดดินเผานะครับซึ่งตัวนี้มันจะช่วยในการเก็บความชื้นที่ดีกว่าตัวขุยมะพร้าวนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีนะครับเราก็ใช้ขุยมะพร้าวแทนได้กับมะพร้าวสับแทนได้เหมือนกันหรือขุยมะพร้าว
1: แทนได้แสดงว่าถ้าเราไม่มีเม็ดปุ๋ยนี้เราก็สามารถเอาขุยมะพร้าวเนี่ยค่ะโรยข้างบนก่อนได้นะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อันนี้ก็จะประหยัดอีกทีหนึ่งนะคะ
0: ซึ่งก็จะประมาณนี้ครับเราก็ไปลดตับต้นไม้นะครับอันนี้เรามาอีกต้นนึงซึ่ง
1: นะเสร็จไปแล้วนะคะออม
0: ต้นนี้นะครับอันนี้เป็นฟิโลเดนดอน
1: อันนี้กำลังฮิตเลยค่ะอาจารย
0: ์อันนี้เป็นต้นไม้กลุ่มเกี่ยวกับสกุลเดียวกับมอนสเตล่าฟิโลเดนดอนนะครับซึ่งใกล้ๆเคียงกันนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันคือต้นนี้นะครับมันจะเน่าง่ายมากนะครับถ้าเราอยู่ในดินเนี่ยจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยชอบดินเท่าไหร
1: ่
0: เพราะนั้นในการใส่เราต้องลดปริมาณของดินลงหน้านะครับเป็นเทคนิคนะครับนี่ก็แล้วแต่ธรรมชาติอ่ะอันนี้เราเริ่มต้นด้วยอะไรครับใส
1: ่กับมะพร้าว
0: นะครับกับมะพร้าวใส่กับมะพร้าวก่อน
1: แต่ต้องใส่
0: ผม
1: แสดงว่าต้องใส่เยอะ
0: ใส่ดินไม่ใส่เยอะนิดนึงครับเพราะว่ามันชอบวัสดุขุ่นมากกว่ามันไม่ชอบดินนะครับ
1: อาจารย์ไม่ใส่อันนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวใส่ดินนิดนึงก่อนครับ
1: ให้เป็นตัวใส่ดินนิดนึง
0: ให้เป็นตัว
1: เพราะว่ามันไม่ชอบดินใช่ไหมคะอาจารย์
0: แล้วก็มีดินเยอะเนี่ยมันทำให้เกิดอาการเน่าได้มีเชื้อโรคได้ครับ
1: มีเชื้อโรคนะ
0: แล้วก็ใส่ปุ๋ยไปเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งต้นไม้จะงามไม่งามอยู่ที่ตัวนี้ครับปุ๋ยครับนะฮะเป็นตัวนะฮะก็เหมือนคนกินข้าวใช่ไหมครับต้นไม้ก็ต้องกินปุ๋ย
1: ต้องกินไม่ต้องกินข้าวที่มีประโยชน์
0: นะฮะ
1: กินปุ๋ยนะคะต้นไม้ก็นะคะใช้ปุ๋ยให้ที
0: ่ต้นฟิโลนสมช้างอันนี้ก็โอ้โหสวยมากนะครับเพราะว่า
1: ที่ยากยากเลยนะคะ
0: เพราะว่าเนี่ยพอผมเปลี่ยนกระถางรับรองได้ว่าต้นมันจะใหญ่ขึ้นแน่นอนครับแล้วก็เราก็เอาขุยมะพร้าวใส่ไปเลยครับเราไม่จำเป็นจะต้องใส
1: ่ดิน
0: ใช่เพราะไม่ต้องใส่แล้วครับเพราะว่าถ้ามีดินเยอะเนี่ยมันทำให้เกิดอาการเน่าได้ง่ายนะครับแล้วมันก็แล้วต้นของฟิโลเดนดอนเนี่ยมันชอบดินที่มีความโปร่งสูงหรือมีการถ่ายเทเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีดินแน่นๆนะครับมันก็จะเน่านะฮะ
1: แล้วมันก็จะเกิดเชื้อโรคได้ง่ายใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใส่เม็ดนี้ไม่ได้ช่วยเพิ่มช่องว่างในดินนะครับแล้วมีเทคนิคอันนึงครับที่จะบอกในการปลูกต้นฟิโลนะครับฟิโลหรือมอนสเตล่านะครับถ้าจะให้ดีนะครับถ้าจะให้ดีเพื่อป้องกันโรคเน่าใช่ไหมเราก็อาจจะเอากระถางนี่ครับเวลาตั้งไว้ที่บ้านนะครับเราจะเอาตรงนี้ครับ
1: แสดงว่าเราต้องใส่กระถางอีก
0: เพื่อที่จะไม่ใช่ครับยกพื้นสูงครับถ้ากระถางมันเตี้ยมันต่ำ
1: ไม่ให้ต่ำชิดพื้นใช่ไหม
0: มันจะแฉะหรือมีการน้ำขังอะไรเงี้ยรับรองไม่เป็นไรเน่าไม่เน่าแน่นอน
1: เราต้องทิ้งไว้อย่างนี้หรือต้องวางไว้อย่างนี้ตลอด
0: เราก็วางไว้เรียงเรียงไว้ได้นี่เป็นเทคนิคในการที่จะลดการเกิดอาการเน่าของมันคร
1: ับ ค่ะวันนี้นะคะรายการของเรานะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: คุณผู้ชมคะรายการ Smart Green ยังมีเรื่องราวดีๆที่จะนำเสนอในครั้งต่อไปนะคะหากคุณผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะนะคะและคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ YouTube Facebook Fanpage นะคะ STOU Channel สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วย

0: ำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: จะเรียนมสทได้หรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

วันนี้นะคะก็จะคุยในเรื่องของตอนที่ 2.1 นะคะเรื่องมูลค่าของเงินตามเวลาค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัวเนื้อหานะคะเราควรจะเข้าใจก่อนว่ามูลค่าของเงินตามเวลาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะก็คือจะบอกให้ว่าเงินนะคะเมื่ อเวลาเปลี่ยนแปลงไปอะค่ามันจะแตกต่างจากเดิมเนาะอาจารย์ก็เลยจะยกตัวอย่างเช่นการที่เขาให้เราเลือกระหว่างได้เงิน100บาทณปัจจุบันกับได้รับเงิน100บาทในอนาคตอีก1ปีข้างหน้าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องเลือกการรับเงินในปัจจุบันเลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาสามารถนำเงิน100บาทเนี่ยนำไปลงทุนได้ผลตอบแทนนะคะเพิ่มขึ้นนะอีก1ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะได้มีผลตอบแทนด้วยเก็บดอกนะคะจากเงินต้นทุนตรงนี้เงินทุนตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เขารับเงินในอีก1ปีข้างหน้าเนี่ยก็ต้องเป็นเงินที่เป็นยังไงคะมากกว่า1เงิน100บาทนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเงินเนี่ยมันมีมูลค่าที่แตกต่างกันตามการเวลาเนาะเพราะว่าถ้าเกิดการที่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเขาได้รับแค่100เนี่ยแสดงเขามีค่าเสียโอกาสถูกไหมคะที่จะนำเงินตรงนั้นเนี่ยไปลงทุนนั่นเองนะคะซึ่งเราเนี่ยการที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของมูลค่าของเงินตามเวลาเนี่ยจะเป็นพื้นฐานเลยนะคะที่จะใช้ในการนำไปเรียนในหน่วยอื่นต่อไปนะคะทั้งในเรื่องของการจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในเรื่องของการหาต้นทุนเงินทุนโครงสร้างเงินทุนนโยบายเงินปันผลอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของมูลค่าของเงินตามเวลาเนาะเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่ต้องเข้าใจคอนเซปต์นะคะของมูลค่าของเงินตามเวลานะคะซึ่งในหน่วยที่2เนี่ยอาจารย์ก็จะอธิบายคอนเซปต์นะคะของเรื่องของมูลค่าของเงินตามเวลาให้นักศึกษาเข้าใจนะคะแล้วก็ได้นำไปใช้ในการคำนวณต่อไปได้ในหน่วยอื่นๆเนาะนี่ก็มาดูความหมายก่อนนะคะมูลค่าของ

เงินตามเวลาเป็นแนวคิดพื้นฐานด้านการเงินที่ชี้เห็นว่าเงินในแต่ละช่วงเวลาจะมีมูลค่าไม่เท่ากันหรือกล่าวได้ว่ามูลค่าของเงินจะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาและผลตอบแทนดังนั้นเนี่ยผู้บริหารเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับมูลค่าของมูลค่าอนาคตของเงินมูลค่าปัจจุบันของเงินแล้วก็เส้นเวลานะคะเพื่อที่จะใช้ในการตัดสินใจทางการเงินแล้วก็การลงทุนนะคะก็คืออาจารย์จะได้อธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของว่ามูลค่าปัจจุบันมูลค่าอนาคตแล้วก็เส้นเวลาเนี่ยมีความสำคัญยังไงเส้นเวลานี่ก็คือเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเนาะที่ใช้ในการคำนวณในเป็นแบบว่ามาช่วยในการทำให้เราเห็นว่าเงินเนี่ยรูปแบบของเงินเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็มาดูเนาะมูลค่าของเงินตามเวลาแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆอย่างที่บอกไปนะคะก็คืออันแรกคือเป็นมูลค่าอนาคตนะคะหรือว่า future value นะคะก็เป็นมูลค่าของเงินที่จะได้รับในอนาคตนะคะหรือว่าได้รับเนี่ยจากการลงทุนหรือว่าการนำฝากเงินก็ได้ในวันนี้นะโดยระหว่างทางเนี่ยก็จะได้ดอกเบี้ยจากการลงทุนนะคะหรือว่าหรือว่าการนำฝากเงินนั้นๆเนี่ยก็จะได้เหมือนกับได้ดอกเบี้ยได้ผลตอบแทนนะคะเราจะเรียกการที่เราได้ผลตอบแทนระหว่างทางตรงเนี้ยเราเรียกว่าการทบต้นก็คือทบจากเงินต้นเข้าไปนะคะที่เราลงทุนเข้าไปนั่นเองเนาะเราหรือว่า compounding นะคะอีกประเภทหนึ่งของมูลค่าของเงินก็คือมูลค่าปัจจุบันหรือว่า present value นะคะหรือว่า PV นะก็จะหมายถึงมูลค่าของเงินที่ลงทุนหรือนำฝากในปัจจุบันเพื่อให้ได้เงินจำนวนหนึ่งที่ต้องการในอนาคตหรือกล่าวว่าเป็นการคิดลดนะคะหรือว่าการ discounting นะคะคือคิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยว่ากลับมาแล้วในมูลค่าปัจจุบันเป็นราคาเท่าไหร่นะโดยมีเงื่อนไขว่าเงินลงทุนหรือว่าเงินที่นำฝากในปัจจุบันเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยคิดลดนะคะหรือว่าเรียกว่าอัตราคิดลดก็ได้เนาะทีนี้เพื่อที่จะให้เข้าใจเรื่องของมูลค่าของเงินมากขึ้นนะคะเราจึงต้องเรียนรู้ในเรื่องของเส้นเวลาซึ่งเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะในการใช้วิเคราะห์เมื่อรู้จากในเส้นเวลาเนี่ยก็คือเป็นเส้นขีดตรงนะคะนะเป็นเส้นตรงเนี่ยนะคะแบ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่เท่ากันอาจจะเป็นปีเป็นงวดเป็นเดือนเป็นอะไรก็ได้เนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจารย์จะขอกำหนดให้ว่าเป็นปีละกันเนาะเพื่ออธิบายให้เข้าใจมากขึ้นปีที่0เนี่ยก็คือณสิ้นปีที่0พอเลข1เนี่ยคือสิ้นปีที่1หรือว่าเป็นต้นปีที่2นะคะพอเลข2เนี่ยคือเป็นสิ้นปีที่2หรือว่าต้นปีที่3ก็ไล่ไปเรื่อยถึงปีที่ N เนาะที่เรามีการลงทุนนะคะแล้วเราก็จะมักจะเขียนอัตราผลตอบแทนเนี่ยไว้เหนือเส้นเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เส้นเวลาเนี่ยก็จะบอกกระแสเงินสดในแต่ละช่วงในแต่ละงวดหรือว่าในแต่ละช่วงเวลาตรงนี้เนาะเพื่อที่ทำให้เห็นภาพนะคะเดี๋ยวเราจะนำเรื่องของเส้นเวลาเนี่ยมาใช้ในการอธิบายด้วยนะในหัวข้อถัดไปที่อาจารย์จะอธิบายต่อนะคะก็มาดูในเรื่องของมูลค่าอนาคตก่อนเนาะในเรื่องของมูลอนาคตมูลค่าอนาคตเนี่ยจะเรื่องแรกเลยจะเป็นเรื่องของมูลค่าอนาคตของเงินแค่1จำนวนเท่านั้นนะคะก็คือเรื่องเราดูเนาะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยณเส้นเวลาเนี่ยนะคะเมื่อเราเขียนลงไปเนาะเนี่ยเส้นเวลาเนี้ยถ้าเงินที่เราลงทุน 1,000 บาทในปัจจุบันเนี้ยเนี่ยมูลค่าในอนาคตเนี่ยจะมีมูลค่าเท่าไหร่ในอีก4ปีข้างหน้าเนาะในโจทย์ข้อนี้นะคะในเส้นเวลาสามารถอธิบายได้หมดเลยนะก็ดอกเบี้ยที่ให้คือ 8% นะคะเราก็จะคำนวณได้ง่ายขึ้นนะเมื่อเรามีการวาดรูปโดยการใช้เส้นเวลานะคะแล้วก็มีสูตรคำนวณนะคะก็อยากให้นักศึกษาไปดูสูตรคำนวณเพิ่มเติมเนาะสามารถคำนวณโดยใช้การคำนวณธรรมดาก็คือใช้ FV เท่ากับ PV คูณด้วย1บวก i ยกกำลัง n แต่ว่าสามารถอีกวิธีนึงก็คือการเปิดตารางนะคะก็คือเอา present value คือ PV เนี่ยคูณอยู่กับอันนี้ค่าที่ได้จากการเปิดตารางคือ PVFI นะคะตาราง PVFIณปีที่4นะคะดอกเบี้ย 8% ได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็แทนค่าคูณกับเงินที่เราลงทุน 1,000 บาทเนี่ยก็จะได้มูลค่า future value หรือว่ามูลค่าอนาคตแล้วค่ะถัดมาค่ะเป็นมูลค่าคำนวณมูลค่าของเงินหลายจำนวนแล้วก็คือเป็นเงินที่ลงทุนหรือว่านำฝากเนี่ยมากกว่า1จำนวนนั่นเองนะคะแล้วเราก็รวมกันเนี่ยเอามารวมกับดอกเบี้ยที่มาทบต้นทั้งหมดนะคะในตลอดระยะเวลาที่เราลงทุนนั้นเนาะก็จะแบ่งเป็น2กรณีค่ะคือการคำนวณมูลค่าของเงินหลายจำนวนที่ไม่เท่ากันกับข้อที่2กรณีที่2คือมูลค่า

ูลค่าอนาคตของเงินงวดที่มีจำนวนเงินเท่ากันในทุกๆงวดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะมาดูมูลค่าอนาคตของเงินหลายจำนวนที่ไม่เท่ากันก่อนเนาะมูลค่าอนาคตของเงินที่มีหลายจำนวนนะคะแล้วไม่เท่ากันด้วยเนาะก็คืออย่างที่บอกไปว่าเงินมีการลงทุนหรือว่านำฝากเนี่ยหลายจำนวนแต่ว่าจำนวนไม่เท่ากันเวลาคำนวณเนี่ยเราจะใช้เปิดตารางของFVIF นะคะตาราง Future Value ธรรมดาเนี่ยแหละนะคะแล้วอันนี้เราคิดกรณีสิ้นปีนะอย่างที่อาจารย์บอกว่าตามเส้นเวลาเนี่ยเรามองว่าเป็นสิ้นปีไปนะคะเช่นว่าปีที่0เนี่ยคือสิ้นปีที่0ต้นปีที่1นะคะอย่างในรูปนะคะอันนี้เนาะเขา มีการกำหนดว่ามีการลงทุนณสิ้นปีที่1 1,000 บาทอันนี้สิ้นปีที่1ก็คืออยู่ที่เลข1เนาะเท่ากับต้นปีที่2ถูกไหมสิ้นปีที่2 2,000 สิ้นปีที่3 3,000 สิ้นปีที่4 4,000 สิ้นปีที่5 5,000 ก็จะเห็นว่ามีการลงทุน5งวดนะคะไม่ใช่งวด5ปีนะ5ปีแล้วปรากฏว่าในแต่ละปีเนี่ยดอกเบี้ยประมาณ 5% นะคะทีนี้เวลาเราดูเวลาอันนี้วิธีการคำนวณด้วยใช้เครื่องคำนวณก่อนเนาะณปีที่5เนี่ยค่ะก็คือเป็นมูลค่าอนาคตอยู่แล้วเนาะก็คือปีของปีมันเองอ่ะเพราะฉะนั้นมันยกกำลัง1บวก i ยกกำลัง n n เท่ากับ0เพราะว่านับกลับมา0ปีเนาะก็จะได้เป็น 5,000 เหมือนเดิมแต่พอเป็นที่ปีที่4เนี่ยที่ลงทุน 4,000 นะคะพอเราคิดเป็นมูลค่าอนาคตเนี่ยมันแค่1ช่องของเส้นเวลาเองก็เท่ากับยกกำลัง1ตรงนี้เนาะก็คือเราก็เวลาถ้าเกิดว่าก็จะได้เป็น 4,000 คูณ1บวก i ยกกำลัง1นะคะของยอดเงิน 3,000 ในปีที่3เนี่ยย้อนเขาเรียกว่าทบกลับมาเนี่ยทบได้2ครั้งก็คือ2ในเส้นเวลาเนี่ยครบได้2ปีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น 3,000 คูณ1บวก i ยกกำลัง2นะคะ i ในที่นี้คือ5เนาะเราก็ไปแทนค่านะคะของ 2,000 เนี่ยยอด 2,000 ในปีที่2เนี่ยทั้งหมดเนี่ย1 2 3ทบต้นกลับมาเนี่ยได้3ครั้งเนาะก็3งวด3ปีนะคะก็ยกกำลัง3นะคะของปีที่1เนี่ยพอเราทบไปกลับไปปีที่5เนี่ยใช้ทั้งหมด4ปีนะคะก็จะเป็นยกกำลัง4เนาะเราก็เอาเนี้ยคูณทำคำนวณออกมานะคะคูณออกมาแล้วก็มาบวกกันเนี่ยก็จะได้ FV ของปีที่5แล้วนะคะอีกวิธีที่อาจารย์บอกไปก็คือใช้การเปิดตารางก็เปิดตารางแต่ละค่าเลยของปีที่4เนาะเปิดตารางก็ใช้ FVIF 5% 1ปีของปีที่3นะคะก็ขอเอา 3,000 เนี่ยคูณกับ FVIF 5% 2ปีนะคะไล่ไปเนาะของปีที่2ก็เอา 2,000 คูณกับ FVIF 5% 3ปีนะคะเปิดตารางเนาะแล้วก็แทนค่าธรรมดาเลยค่ะอันสุดท้ายก็คือของปีที่1เนี่ยเมื่อเราทบมาในปีที่5เนี่ยก็คือคูณกับFVIF 5ปี5% 4ปีนะคะแล้วก็จับบวกกันนะมันจะได้ค่าใกล้เคียงกันนะคะอาจจะต่างกันตรงจุดทศนิยมเนาะก็จะเห็นได้ว่าจากโจทย์ในข้อนี้เนี่ยเมื่อเราทำแล้วเนี่ยจะพบว่าณสิ้นปีที่5เนี่ยได้เงินมา 16,000 กับ38บาท20สตางค์นะคะทีนี้มันจะมีอีกอันนึงก็คือเป็นกรณีที่เมื่อกี้เราทบทุกสิ้นปีอันนี้เปลี่ยนเป็นต้นปีบ้างแทนที่ 1,000 เมื่อกี้เราบอกต้นปีเนาะเราลงทุนตอนต้นปีแล้วเราไม่ลงทุนสิ้นปีแล้วหรือว่าเราฝากเงินตอนต้นปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเงิน 1,000 เนี่ยมันก็จะไปโผล่ในปีที่0นะคะ 2,000 3,000 4,000 5,000 ก็จะไปโผล่ไล่มานะปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราถามหาfuture value หรือมูลค่าอนาคตณปีที่5เนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยจากเงิน 5,000 ณปีที่4เนี่ยมันทบกลับมา1ปีเนาะก็ต้องเปิดตารางของ FVIF 5% 1ปีนะคะของ 4,000 เนี่ยทบกลับมา2ปีนะก็ FVIF 5% 2ปีจากเงิน 3,000 ณปีที่2เนี่ยทบกลับมา3ปีก็เป็นเปิดตาราง FVIF 5% 3ปีของเงิน 2,000 ณปีที่1ทบกลับมาก็4ปีก็เท่า FVIF 5% 4ปีแล้วก็อันสุดท้าย 1,000 บาทเนี่ยทบกลับมา5ปีนะคะก็เปิดตาราง FVIF 5% 5ปีนำค่าที่ได้มารวมกันนะก็จะได้เงิน 16,840.10 ซึ่งมีค่ามากกว่าการลงทุนสิ้นปีเห็นไหมการลงทุนต้นปีมีเงินมีค่ามากกว่าสิ้นปีเพราะเราได้ดอกเบี้ยของเงินทุกจำนวนนะเราได้ทุกจำนวนที่เราลงทุน

ไปเลยนะคะเป็นอย่างนี้ตลอดนะคะว่าเพราะฉะนั้นการลงทุนต้นปีเนี่ยจะมีค่าสูงกว่าสิ้นปีนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของมูลค่าอนาคตบ้างนะคะของเงินบ้างนะคะในที่เป็นเงินงวดเนาะเงินงวดคืออะไรก็คือว่าหรือเราเรียกว่า annuity นะก็คือได้เงินเท่าๆกันทุกงวดแล้วก็ระยะเวลาเท่ากันต่อเนื่องด้วยนะการลงทุนจะเป็นการลงทุนที่ต่อเนื่องก็ตารางที่จะใช้เนาะตารางตรงนี้นะคะเราจะใช้เป็นตาราง FVIFA นะเวลาเปิดตารางเนี่ยจะมี A ห้อยตรงนี้ด้วยนะคะเป็น FVIFA คนละตารางกับตอนแรกแล้วนะก็มาดูสูตรการคำนวณเลยค่ะก็เหมือนกับอันแรกแหละแต่ต่างกันตรงที่ว่ามูลค่าของเงินน่ะหรือว่า PMT ในสูตรเนี้ยค่ะมันเท่ากันทุกงวดเนาะมันเลยสามารถที่จะสรุปออกมาเป็นสูตรได้เลยนะคะก็คือ FVIFA เนี่ยเท่ากับPMT นะคะคูณกับ FVIFA ณปีดอกเบี้ย I ณปีที่ N นะคะอันนี้ก็เป็นกรณีของสิ้นปีแล้วนะตอนนี้อาจารย์จะแสดงในเรื่องของสิ้นปีให้ดูก่อนแล้วกันนะคะเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดเนาะก็จะยกเฉพาะบางกรณีขึ้นมาให้เห็นนะคะอันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาได้เงิน 1,000 บาททุกสิ้นปีนะคะเป็นเวลา5เป็นเวลา5ปีติดต่อกันคือปีที่1 2 3 4 5เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะใช้สูตรเป็น FVIFA ได้เลยนะคะคูณเข้าไปปุ๊บก็จะออกมาเลยเป็นยอดเท่านี้เลยนะคะทันทีนะคะก็คือแทนค่าในสูตรจะคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขก็ได้นะแล้วก็คำนวณแบบนี้นะคะหรือว่าจะเปิดด้วยตาราง FVIFA ได้เลยนะคะได้ค่าใกล้เคียงกันมากๆต่างกันนิดๆหน่อยๆตรงทศนิยมอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็มาดูเรื่องของมูลค่าปัจจุบันของเงินบ้างนะคะกรณีแรกก็คือเป็นเรื่องของเงินจำนวนเดียวเนาะก็อย่างที่ได้พูดอธิบายไปตอนแรกแล้วนะคะว่าพอเป็นเรื่องของเงินจำนวนเดียวเนี่ยมันก็จะดูว่าในณปัจจุบันเนี่ยจากเงินในอนาคตเนี่ยพอมาเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยราคามันจะเป็นเท่าไหร่นะคะก็ถ้าดูในตามในเส้นเวลาก็อย่างที่บอกเนาะวาดรูปง่ายๆเลยก็คือเงิน 1,000 บาทในปีที่4เนี่ยเมื่อย้อนกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วจะเป็นราคาเท่ามูลค่ามันจะเป็นเท่าไหร่นะคะก็ใช้สูตรการคำนวณนะคะ PV เท่ากับ FV หารด้วยนะ I บวก1ยกกําลัง N นะคะจะใช้การคำนวณเครื่องคิดเลขก็ได้หรือเปิดตารางก็คือเปิดตาราง PVIF นะคะทีนี้กรณีถัดมาคือมูลค่าปัจจุบันของเงินหลายจำนวนค่ะวิธีการก็คำนวณก็เหมือนกับการคำนวณของเงินจำนวนเดียวนะคะแต่ว่าวิธีการใช้สูตรนะคะสูตรเดียวกันแต่ว่าอันนี้ต้องคำนวณหลายครั้งเนาะแล้วก็นำมารวมกันทั้งหมดเป็นมูลค่าทั้งหมดมูลค่าปัจจุบันทั้งหมดนะคะทีนี้อันนี้มันเป็นกรณีที่มูลค่าปัจจุบันแบบที่ว่าจำนวนเงินไม่เท่ากันเนาะทีนี้ถ้าเป็นมูลค่าของเงินที่มันเท่ากันเป็นงวดเนี่ยก็จะใช้เปิดตารางนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นมูลค่าปัจจุบันของเงินงวดที่ได้รับตลอดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเมื่อกี้นี้อย่างที่อาจารย์บอกไปเนาะถ้าเป็นจำนวนมูลค่าปัจจุบันของเงินหลายจำนวนที่ไม่เท่ากันเนี่ยก็ใช้สูตรเดียวกับมูลค่าปัจจุบันของเงินจำนวนเดียวได้นะคะแล้วมารวมกันนะคะนะคะสูตรเดียวกันเลยนะก็จะเป็นตามนี้นะคะนี่ก็คร่าวๆเนาะในตารางเนี่ยก็ได้รับเงินปีที่1 1,000 ปีที่2 2,000 3 2,000 4 2,000 ปีที่5 5,000 นะคะแล้วก็ย้อนคิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะก็วิธีการก็เหมือนเดิมเนาะเหมือนการคิดคำนวณของเงินจำนวนเดียวของมูลค่าปัจจุบันนะคะทีนี้ถ้าเกิดเป็นจำนวนเงินงวดสูตรการคำนวณจะแตกต่างนิดนึงก็คือจะเป็นเปิดตาราง PVIFA นะคะนะคะใช้สูตรนี้นะก็คือตัวอย่างก็อย่างเช่นมีเงิน 40,000 บาทเนี่ยทุกปีเลยนะคะมีการลงทุน 40,000 บาทหรือว่ามีการนำฝากเงินนะคะอยากรู้ว่าถ้าปัจจุบันเนี่ยอยากรู้ว่าเงินจำนวนเนี้ยถ้าเป็นเงินปัจจุบันเนี่ยเราควรจะต้องลงทุนเท่าไหร่นะคะเพื่อที่ได้เงินทั้งหมดเท่านี้ทุกๆเดือนมากลับมาเมื่อทบกลับมาแล้วอะค่ะจะต้องฝากเงินณวันนี้เท่าไหร่นะคะอยากจะรู้เนาะแล้วก็ลองคำนวณดูนะคะก็ใช้สูตร PVIFA เปิดตารางเนี้ยนะคะแล้วก็คูณกับจำนวนเงิน 40,000 บาทได้เลยหรือใช้การคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขก็ได้ค่ะก็จะเป็นตามด้านบนก็ค่าก็จะใกล้เคียงกันนะคะส่วนกรณีสุดท้ายค่ะของการคิดมูลค่าปัจจุบันนะคะก็จะเป็นกรณีที่เป็นเงินงวดที่ได้รับตลอดไปนะ
แปลว่าอะไรคะกรณี

กรณีนี้เนี่ยเราเรียกว่า perpetuity นะคะเช่นหุ้นสามัญที่สัญญาว่าจะจ่ายเงินปันผล1บาทหรือว่า 5% ทุกๆปีตลอดไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นสูตรก็จะเป็น PV เท่ากับ PMT หารด้วย I เลยนะคะหรือว่าตัวอย่างเนาะอย่างเช่นกรณีที่ว่ามีการซื้อหุ้นกู้ก็ได้ค่ะที่ไม่มีการกำหนดไถ่ถอนสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยปีละ100บาทนะคะแล้วก็หากต้นทุนค่าเสียโอกาสคิดลดเนี่ย 4% นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเอาแค่เอา100เนี่ยหารด้วย 0.04 นะคะก็จะได้มูลค่าปัจจุบันของเงินจำนวนนี้แล้วนะคะก็คือ 2,500 อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นการคำนวณมูลค่าปัจจุบันค่ะของมูลค่าของเงินนะคะก็หวังว่านักศึกษาจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของมูลค่าของเงินมากขึ้นนะคะตามการเวลาเนาะแล้วก็นำไปใช้ในหน่วยต่างๆต่อไปค่ะ

2.3 นะคะเรื่องการวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีอัตราส่วนทางการเงินแล้วก็วิธีดูปองค่ะก็อย่างเวลาเราวิเคราะห์งบการเงินนะคะเราสามารถทำได้หลายรูปแบบเนาะในตอนนี้นะคะเราก็จะดูเรื่องของการวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินซึ่งผู้บริหารนะคะเขาก็ต้องพิจารณาอัตราส่วนเนี่ยมันมีได้มีหลายอัตราส่วนเลยนะคะมีทั้งอัตราส่วนแสดงสภาพคล่องอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์บริหารสินทรัพย์นะคะแล้วก็อัตราส่วนแสดงโครงสร้างทางการเงินอัตราส่วนแสดงการความสามารถในการทำกำไรแล้วก็อัตราส่วนแสดงมูลค่าตลาดนะคะเราก็เวลาวิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์ทั้ง5อัตราส่วนควบคู่กันไปนะคะทีนี้เรามาดูอัตราส่วนแรกก่อนนะคะเป็นเรื่องของสภาพคล่องก็คือจะเน้นเรื่องของเงินสดลูกหนี้การค้าสินค้าคงเหลือนะคะเพื่อที่ว่าจะเรามีเพียงพอไหมในการนำมาชำระเงินในระยะสั้นนะคะนะคะก็ไปดูสูตรเนาะก็จะมีสูตรที่ใช้หลักๆก็คืออัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วนะคะส่วนอัตราส่วนที่2เนี่ยเป็นการวิเคราะห์โดยใช้แสดงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์นะคะซึ่งก็ดูว่าในตัวสินทรัพย์เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของลูกหนี้การค้าสินค้าคงเหลือเจ้าหนี้การค้านะคะว่าเรามีการบริหารได้เป็นยังไงนะคะก็ในนี้เนี่ยก็จะมีเครื่องมือก็คือเป็นสูตรการคำนวณนะคะหลายสูตรอยู่เหมือนกันค่ะอัตราส่วนแรกก็คืออัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้การค้านะคะว่าหมุนกี่รอบเนาะยิ่งรอบเยอะยิ่งดีนะคะอัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือเหมือนกันนะคะก็ไปดูสูตรเนาะแล้วก็แทนค่าจากตัวไปดูว่ารายการเนี้ยอยู่ในงบฐานะทางการเงินหรือว่างบกำไรขาดทุนเนาะแล้วก็แทนค่าลงไปในแต่ละสูตรนะคะถัดมาก็เป็นอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะถัดมาก็คืออัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมแล้วก็ดูระยะเวลาในการเก็บหนี้ถัวเฉลี่ยนะคะยิ่งวันยิ่งยาวยิ่งเป็นยังไงยิ่งดีเนาะระยะเวลาการขายสินค้าในแต่ละรอบนะคะนะคะดูรอบดูวันนะคะเวลาจำก็คือรอบสูงวันสั้นน่ะจะยิ่งดีนะคะระยะเวลานะคะยิ่งรอบมากนะคะยิ่งดีหมุนเร็วเนาะแล้วก็ระยะเวลาในการเก็บหนี้น้อยๆเนี่ยก็จะยิ่งดีนะคะระยะเวลาในการขายสินค้าก็ในแต่ละรอบเนี่ยระยะเวลาในแต่ละใช้วันเนี่ยจำนวนน้อยก็จะยิ่งดีนะคะอันที่3เป็นการวิเคราะห์ใช้อัตราส่วนแสดงโครงสร้างทางการเงินเนาะก็เป็นดูว่าเรามีโครงสร้างทางการเงินเราเนี่ยเพียงพอที่จะชำระหนี้ระยะยาวได้ไหมนะคะอัตราส่วนที่ใช้เนี่ยก็มีด้วยกัน3อัตราส่วนก็คืออัตราหนี้สินต่อสินทรัพย์นะคะแล้วก็หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วก็อัตราแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยนะคะอันสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์งบโดยใช้วิธีแสดงความสามารถในการทำอันที่4ค่ะเป็นการแสดงความสามารถในการทำกำไรนะคะอันนี้ก็ดูความสามารถของผู้บริหารเนาะว่าสามารถที่จะทำให้ดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนในบริษัทเรามากน้อยเพียงใดนะคะอันนี้ก็มีหลายอัตราส่วนเหมือนกันอันแรกก็คืออัตรากำไรขั้นต้นอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อัตรากำไรสุทธิอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วก็ดูกำไรต่อหุ้นนะคะว่าน่าลงทุนหรือไม่นะอันนี้นะคะก็จะสะท้อนให้เราเห็น

ในงบเนี่ยเราสามารถสะท้อนความสามารถของบริษัทได้นะคะในเรื่องของการทำกำไรอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วค่ะก็คือเป็นเรื่องของอัตราส่วนมูลค่าตลาดนะคะก็อันนี้ก็ดูว่าผู้บริหารเนี่ยสามารถทำให้ราคาของหุ้นเนี่ยมันสูงขึ้นได้ไหมแล้วก็ดูว่าจะสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้นนะคะเป็นยังไงนะคะก็มาดูในอัตราส่วนของราคาตลาดต่อกำไรอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีค่ะทีนี้เนี่ยมันจะมีการวิเคราะห์งบอีกอันนึงอีกวิธีนึงก็คือการวิเคราะห์โดยใช้วิธีดูปองนะคะการวิเคราะห์โดยวิธีนี้ก็คือว่าผู้บริหารเนี่ยเขาจะเชื่อมโยงงบต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อที่จะให้เห็นถึงความสำคัญความสัมพันธ์ของแต่ละงบอะค่ะแล้วก็มาวิเคราะห์ตัวกิจการเนี่ยได้ละเอียดมากขึ้นนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยก็จะดูอัตราส่วนหลายตัวประกอบกันในการวิเคราะห์อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะซึ่งตามสูตรแล้วเนี่ยมันก็จะเท่ากับอัตราส่วนของผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ตัวทวีคูณส่วนของผู้ถือหุ้นจะเกี่ยวข้องกันหมดนะคะแล้วก็มีเรื่องของอัตรากำไรสุทธิอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมด้วยนะคะก็ไปดูสูตรเพิ่มเติมเนาะทีนี้จุดสำคัญเลยก็คือว่าหลังจากที่เราเรียนเรื่องของการวิเคราะห์งบไปแล้วอะค่ะอาจารย์มีความที่ต้องเน้นย้ำในเรื่องนึงเลยก็คือว่านอกจากเราจะดูตัวเราเองแล้วอะเราควรที่จะต้องดูเทียบกับเพื่อนของเราหรือว่าคู่แข่งก็คือดูค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมด้วยนะคะว่าบริษัทเราเนี่ยดำเนินงานไปแล้วเนี่ยมันดีหรือมันแย่ยังไงแล้วควรปรับปรุงในรายการในส่วนไหนอะค่ะแล้วในการวิเคราะห์ทั้งหมดที่กล่าวมานะคะเกี่ยวกับงบการเงินนะคะที่กล่าวมาทั้งในตอนที่ 2.2 แล้วก็ 2.3 ทั้งหมดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ร่วมกันนะไม่ควรที่จะเลือกแค่วิเคราะห์แค่อัตราส่วนอัตราได้อัตราหนึ่งหรือว่าแนววิเคราะห์แนวดิ่งอย่างเดียวหรือว่าแนวนอนอย่างเดียวนะคะควรจะใช้ประกอบกันเพื่อที่จะทำให้เรานักศึกษาเนี่ยสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปการใช้ในการวิเคราะห์บริษัทได้จริงๆแล้วก็จะใช้ในเป็นพื้นฐานในหน่วยต่อไปได้ด้วยค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

การบริหารราชการส่วนกลางแนวคิดและพัฒนาการของการบริหารราชการส่วนกลางมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจอธิปไตยทางการบริหารของรัฐบาลโดยที่การบริหารราชการส่วนกลางมีลักษณะการใช้อำนาจแบบรวมอำนาจหรือ centralization และมีการแบ่งอำนาจให้กับราชการส่วนภูมิภาคในการนำนโยบายไปปฏิบัติและจัดบริการสาธารณะในพื้นที่เพื่อพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมหลักการใช้อำนาจของราชการส่วนกลางมีลักษณะการใช้อำนาจอธิปไตยทางการบริหารซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534รวมถึงฉบับที่ปรับปรุงอาศัยอำนาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสั่งการสูงสุดอยู่ที่ราชการส่วนกลางคือกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินการบริหารราชการส่วนกลางนั้นมีการแบ่งส่วนราชการประกอบด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงและกรมหรือส่วนราชการอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากรมเรามาดูพัฒนาการของการบริหารราชการส่วนกลางในอดีตในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นกล่าวได้ว่ายุคสมัยของกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีลักษณะทางการบริหารที่สำคัญในยุคนี้นั้นการบริหารราชการอยู่ที่เมืองหลวงหรือกรุงสุโขทัยสำหรับในหัวเมืองชั้นในมีการบริหารแบ่งออกเป็นเมืองหน้าด่านเมืองลูกหลวงล้อมรอบราชธานีทั้ง4ด้านคือศรีสัชนาลัยสองแควสะหลวงและชากังลาวโดยภาพรวมในการบริหารในยุคนี้นั้นอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองซึ่งพ่อปกครองลูกหรือบิดาปกครองบุตรลักษณะรวมอำนาจอยู่ที่ราชธานีสมัยต่อมาสมัยกรุงศรีอยุธยาลักษณะการบริหารราชการส่วนกลางลักษณะเด่นๆได้แก่สมัยพระเจ้าอู่ทองที่เรียกว่าระบบจตุสดมหรือเวียงวังคังนาพัฒนาการสมัยที่2คือสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีลักษณะการแบ่งระหว่างฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารออกอย่างชัดเจนโดยมีสมุหกราโหมดูฝ่ายทหารทั่วราชอาณาจักรสุมหนายกดูฝ่ายพลเรือนสมัยที่3คือสมัยพระเพทราชามีลักษณะการคานอำนาจระหว่างสมุหนายกกับสุมหกราโหมโดยลดอำนาจกำลังทหารของสมุหกราโหมลงและให้สมุหนายกมีอำนาจทางทหารในฝ่ายเหนือเพิ่มมากขึ้นในยุคนี้อยู่ในระบบที่เราเรียกว่าพระมหากษัตริย์เป็นดั่งสมมติเทพสมัยต่อมาคือสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีลักษณะเด่นในสมัยรัชกาลที่5เริ่มแรกนั้นมี6กระทรวงคือกระทรวงมหาดไทยกลาโหมและพื้นฐานอีก4กระทรวงจากเวียงวังคังนาต่อได้เพิ่มเป็น12กระทรวงเมื่อวันที่1เมษายน2435ประกอบไปด้วยกระทรวงมหาดไทยกลาโหมต่างประเทศวังกระทรวงเมืองเกษตรตากระทรวงพระคลังมหาสมบัติกระทรวงยุติธรรมยุทธนาธิการธรรมการกระทรวงโยธาธิการและมุรธาธิการเหตุการณ์ที่สำคัญต่อมาคือการยกเลิกอัครเสนาบดีคือสมุหนายกกับสมุหกลาโหมลงและให้ข้าราชการในทุกกระทรวงมีฐานะเทียบเท่ากันที่เรียกว่าลูกขุนณสาราจากนั้นทำการยุบกระทรวงยุทธาธิการไปรวมกับกลาโหมและยุบกระทรวงมุราธิการทำให้ในสมัยรัชกาลที่5มีกระทรวงเพียง10กระทรวงพัฒนาการในช่วงแรกนี้อาจกล่าวได้ว่ามีลักษณะเด่นที่สำคัญ2ประการนั่นก็คือการบริหารราชการส่วนกลางของไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเช้งอยู่ตลอดเวลาโดยที่มานั้นเป็นผลมาจากปัจจัยภายในอันได้แก่นโยบายของผู้ปกครองหรือพระเจ้าแผ่นดินและอิทธิพลทางการเมืองซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาปัจจัยภายนอกได้แก่การคุกคามจากลัทธิอาณานิคมหรือจักรวรรดินิยมลักษณะที่สำคัญประการที่2ก็คือการบริหารราชการในส่วนกลางนั้นมีการปรับตัวเพื่อให้เกิดเอกภาพเห็นได้จากการบริหารราชการในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ทรงวางระบบแยกกันระหว่างฝ่ายทหารกับพลเรือนมีสมุหนายกสมุหนากลาโหมดูแลการคานอำนาจที่สำคัญในสมัยพระเพทราชาเพื่อให้สมุหกลาโหมมีทหารกึ่งหนึ่งกับสมุหนายกและที่สำคัญคือการปฏิรูปการเมืองการปกครองในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ทรงกำหนดเป็น12กระทรวงและยุบเป็น10กระทรวงในเวลาต่อมาเพื่อปรับการพัฒนาประเทศให้เกิดเอกภาพในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

การบริหารราชการส่วนกลางในสมัยประชาธิปไตยอาจกล่าวได้ว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยประเทศไทยได้มีการบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2476เพื่อกำหนดโครงสร้างทางการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่และมีการแบ่งออกเป็นราชการส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่สำคัญฉบับที่สำคัญได้แก่พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2495 2496ฉบับที่3ฉบับที่4รวมถึงประกาศคณะปฏิวัติอย่างไรก็ตามในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายที่สำคัญสำหรับการบริหารราชการส่วนกลางในสมัยประชาธิปไตยนั้นได้แก่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534รวมถึงฉบับที่ปรับปรุงอาทิฉบับที่5พ.ศ.2545ฉบับที่6พ.ศ.2546ฉบับที่7พ.ศ.2550ฉบับที่8พ.ศ.2553รวมถึงพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพ.ศ.2545เป็นต้นสำหรับฉบับหลักๆอาจกล่าวได้ว่าได้แก่ฉบับพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม2476ฉบับต่อมาก็คือพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2495ประกาศคณะปฏิวัติพ.ศ.2515พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534และฉบับหลักที่ใช้จนถึงปัจจุบันคือฉบับที่5ซึ่งเป็นฉบับต่อจากฉบับปรับปรุงและรวมถึงพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมในปีพ.ศ.2545เรามาดูรายละเอียดที่สำคัญนะครับสำหรับฉบับแรกคือพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยามพ.ศ.2476ได้วางหลักโดยแบ่งราชการออกเป็น3ส่วนนั้นนะครับก็คือราชการส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นในสมัยนั้นนะครับจะมีเพียงรูปแบบเดียวนั่นก็คือในรูปแบบของเทศบาลนะครับและกระทรวงในสมัยนั้นนะครับมี9กระทรวงนะครับในปี2476ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2495ได้เพิ่มสำนักนายกนะครับเข้ามาเป็นพิเศษโดยสำนักนายกนั้นก็ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกรมหรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่ากรมต่อมานะครับกฎหมายฉบับหลักคือประกาศคณะปฏิวัติฉบับ218นะครับแล้วก็ฉบับ216นะครับรายละเอียดที่สำคัญนะครับสำหรับกฎหมายฉบับนี้ก็คือยกเลิกพ.ร.บ.ระเบียบราชการบริหารแผ่นดินปี2495นะครับและให้ประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้นะครับขึ้นมาใช้แทนนะครับส่งผลในยุคนั้นนะครับมีการปรับปรุงกระทรวงนะครับให้มีทั้งสิ้น12กระทรวงนะครับซึ่งเป็นไปตามขนาดประกาศคณะปฏิวัติฉบับ216นะครับกฎหมายสำคัญฉบับต่อมาซึ่งได้ใช้มาอย่างยาวนานนั่นก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534นะครับรายละเอียดที่สำคัญในยุคนี้นะครับนะถ้าใครจำกันได้ก็คือในสมัยท่านอดีตนายกท่านอนันต์ปัญญารชุนนะครับก็ได้แบ่งโครงสร้างของระบบราชการนะครับออกเป็น1สำนักนายกนะครับ13กระทรวงนะครับแล้วก็1ทบวงนะครับแล้วก็แบ่งกรมออกเป็นทั้งหมด125กรมนะครับโดยลดงานที่ซ้ำซ้อนแล้วก็แบ่งส่วนราชการต่างๆให้เกิดความชัดเจนแล้วก็มีเอกภาพการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อมาก็คือการเปลี่ยนแปลงตามพ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พ.ศ.2545รวมถึงพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนะครับผลจากการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมในช่วงนั้นนะครับก็คือส่งผลให้ราชการส่วนกลางนะครับมี19กระทรวงบวก1สำนักนายกนะครับแล้วก็ไม่มีทบวงนะครับทำให้รวมแล้วเนี่ยเราเรียกว่าเทียบเท่าก็คือ20กระทรวงนะครับจังหวัดต่างๆมี76จังหวัดนะครับอำเภอมี878อำเภอและราชการส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็นกลุ่มทั่วไปก็คืออบจ.เทศบาลแล้วก็อบต.นะครับส่วนรูปแบบพิเศษก็คือกทม.กับเมืองพัทยานะครับสำหรับบทบาทและอำนาจหน้าที่นะครับของราชการส่วนกลางมีตัวแสดงที่สำคัญก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับมีอำนาจกำกับสั่งการบังคับบัญชาในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับโดยหลักๆก็คือการมอบอำนาจ
ให้กับรองนายกรัฐมนตรีในการบริหารราชการของกระทรวงนะครับสามารถแต่งตั้งข้าราชการวางระเบียบในการปฏิบัติราชการให้เกิดความเรียบร้อยหน้าที่ต่อมาหรือบทบาทต่อมาก็คือของรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีเนี่ยโดยเฉพาะรัฐมนตรีจะมีหน้าที่เกี่ยวกับการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงนะครับเป็นผู้วางนโยบายกำหนดนโยบายให้สอดคล้องตามที่ครม.และก็นายกได้แถลงไว้ต่อรัฐสภานะครับ3ก็คือปลัดกระทรวงนะครับก็ถือได้ว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการประจำนะครับที่อยู่ในกระทรวงมีหน้าที่ในการควบคุมราชการประจำของแต่ละกระทรวงทำการแปลงนโยบายจากฝ่ายบริหารมาสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องนะครับกับนโยบายที่รัฐมนตรีได้วางนโยบายเอาไว้นะครับ4ก็คืออธิบดีครับอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในการปฏิบัติงานในระดับกรมนะครับให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติราชการของกระทรวงนะครับ

การจัดองค์การบริหารราชการส่วนกลางแนวคิดเกี่ยวกับการจัดองค์การการจัดองค์การเป็นการตัดสินใจเลือกวิธีในการจัดแบ่งกลุ่มกิจกรรมทรัพยากรต่างๆขององค์การออกเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบเพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างกลุ่มกิจกรรมกลุ่มบุคคลต่างๆเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหารราชการการจัดองค์การมีลักษณะเป็นหน้าที่ต่อจากการวางแผนการจัดองค์การจะมีลักษณะอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับพันธกิจของหน่วยงานภาครัฐและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐนั้นๆความสำคัญของการ

จัดองค์การการจัดองค์การมีความสำคัญเพราะช่วยสนับสนุนความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การหรือระบบราชการการจัดองค์การมีความสำคัญเพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทำงานตามความถนัดและมีความเหมาะสมลดการทำงานที่ซับซ้อนและทำให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดรูปแบบการจัดองค์การ

ที่2ครับคือมีลักษณะการจัดองค์การที่ยึดหน้าที่เป็นหลักนะครับเรียกว่า functional organization รวมถึงรูปแบบที่3นะครับการจัดองค์การแบบพื้นที่นะครับ territory นะครับ organization นะครับรูปแบบที่4คือการจัดองค์การแบบ project นะครับหรือการจัดองค์การที่ยึดตามโครงการเป็นหลักนะครับรูปแบบที่5เป็นการจัดองค์การแบบ matrix นะครับคือการจัดองค์การแบบแมทริกนี้นะครับก็คือต้องทำงานประจำด้วยและจะต้องทำงานภายใต้ผู้บริหารของโครงการด้วยนะครับมาครอสกันเราเลยเรียกว่าการจัดองค์การแบบแมทริกนะครับอื่นๆนะครับก็คือมีลักษณะการจัดองค์การแบบลูกค้าโดยเน้นผู้รับบริการเป็นหลักนะครับการจัดองค์การแบบคณะกรรมการและการจัดองค์การแบบไฮบริดนะครับหลักการจัดองค์การนะครับหลักสำคัญอาทินะครับหลักวัตถุประสงค์นะครับยึดวัตถุประสงค์เป็นหลักเป็นทิศทางว่าองค์การจะดำเนินการอย่างไรควรจะจัดองค์การอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับหลักที่2นะครับยึดหลักความรู้ความสามารถ3นะครับยึดหลักการประสานงานเพื่อทำให้แต่ละงานแต่ละแผนกแต่ละกลุ่มนะครับสามารถประสานงานกันแล้วประสบความสำเร็จ4หลักการกำหนดตำแหน่งหน้าที่นะครับการทำงานแต่ละชิ้นผู้ปฏิบัติควรจะต้องมีความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ใดบ้างในเรื่องนั้นนะครับ5ก็คือหลักความรับผิดชอบนะครับ6หลักการบังคับบัญชา7หลักการติดต่อสื่อสารนะครับ8หลักการควบคุมเพื่อเป็นการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชานะครับ9หลักความสมดุลหลักความสมดุลนี้ก็จะดูปริมาณและคุณภาพของบุคลากรว่ามีความเหมาะสมกับงานหรือเปล่านะครับ10คือหลักความต่อเนื่องนะครับในการบริหารราชการควรจัดให้มีการทำงานบริหารงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจนะของหน่วยงานราชการต่อไปนะครับเรามาดูกระบวนการในการจัดองค์การนะครับกระบวนการในการจัดองค์การเนี่ยหลักๆ ก็จะประกอบไปด้วยเลยครับคือการกำหนดวิสัยทัศน์นะครับการกำหนดวิสัยทัศน์หรือวางเป้าหมายในระยะยาวไว้ว่าองค์การเนี่ยต้องการบรรลุหรือมีภาพอย่างไรในอนาคตในปัจจุบันก็จะวางไว้ประมาณ5ปีนะครับหรือถ้าประเทศเราก็วางไว้20ปีเป็นต้นนะครับกระบวนการที่2เราเรียกว่าการกำหนดพันธกิจหรือว่ามิชชั่นจะเป็นการกำหนดภาระหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบนะครับว่าหน่วยงานราชการนั้นๆเนี่ยมีพันธกิจอะไรบ้างมีหน้าที่มีความรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับ3เราเรียกว่าการจัดกลุ่มพันธกิจนะครับหรือกรุ๊ปปิ้งนะครับเอางานเหมือนกันมาไว้ด้วยกันเอางานเรื่องน้ำมารวมไว้กับงานเรื่องน้ำนะครับเป็นต้น4คือการแบ่งส่วนงานที่เราเรียกว่าดีพาร์ตเมนต์นะครับแบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ5คือการจัดสายการบังคับบัญชาเรียกว่า chain of command นะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกับผู้ปฏิบัติงาน6เราเรียกว่าการมอบอำนาจหน้าที่นะครับและ7ก็คือลงไปในรายละเอียดกำหนดวิธีปฏิบัติงานว่าจะต้องมีการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติราชการอย่างไรในรายละเอียดนะครับในแต่ละกิจกรรมเรามาดูในส่วนของการจัดองค์การภาครัฐนะครับที่ดีหรือที่เหมาะสมนะครับเป็นยังไงก็คือ1จะต้องจัดนะครับองค์การหรือจัดโครงสร้างโดยคำนึงถึงนโยบายแห่งรัฐนะครับหรือนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็จะต้องคำนึงถึงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องซึ่งเป็นวาระแห่งชาติในเรื่องซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับ2จะต้องจัดองค์การให้มีความหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจนะครับสอดรับกับในเรื่องที่แต่ละกระทรวงทบวงกรมแล้วก็ราชการส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่นเนี่ยได้กำหนดไว้นะครับ3การจัดโครงสร้างองค์การจะต้องมีลักษณะแบนราบนะคำว่าแบนราบในที่นี้หมายถึงสายการบังคับบัญชาต้องสั้นการตัดสินใจต้องคล่องตัวรวดเร็วนะครับยึดถึงผลสัมฤทธิ์เป็นหลักนะครับ4การจัดโครงสร้างองค์การนะครับควรจะมีรูปแบบผสมผสานนะครับผสมผสานเน้นการทำงานเป็นทีมเน้นความยืดหยุ่นนะครับเป็นองค์กรที่ผ่อนคลายจากกฎระเบียบแล้วก็เน้นการตอบสนองประชาชนเป็นหลักและ5นะครับอันนี้อาจจะต้องเร่งทำแล้วก็ทำไปหลายส่วนแล้วนั่นก็คือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แต่ละส่วนราชการนะครับสามารถที่จะ
ทำงานได้เกิด

ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้ยิ่งขึ้นจากการแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายในการบริหารราชการไทยเพื่อให้การปฏิบัติราชการประสบความสำเร็จต่อไปครับ

การจัดองค์การระดับกระทรวงการจัดองค์การระดับกระทรวงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534มาตรา7ได้กำหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น1สำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง2กระทรวงหรือทบวงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง3ทบวงนะครับซึ่งในปัจจุบันไม่มีแล้ว4กรมหรือส่วนราชการอย่างอื่นนะมีฐานะเทียบเท่ากรมอาจจะสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงทั้งนี้ในการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงยุบส่วนราชการข้างต้นจะต้องตาเป็นพระราชบัญญัติและแบ่งส่วนราชการภายในกำหนดให้ตาเป็นกฎกระทรวงกระทรวงและส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายสำคัญซึ่งได้แก่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมอาทิฉบับที่17พ.ศ.2559ได้ทำการแก้ไขปรับปรุงอำนาจหน้าที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกฎหมายปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมที่สำคัญในอดีตเช่นฉบับที่19พ.ศ.2562ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฉบับที่20พ.ศ.2564กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักนายกโดยเพิ่มสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นหน่วยงานในสังกัดภาพรวมในปัจจุบันของราชการส่วนกลางของไทยในระดับกระทรวงมี20กระทรวงได้แก่สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงคมนาคมกระทรวงพลังงานกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นต้นทบวงหมายถึงส่วนราชการที่มีสภาพหรือปริมาณงานที่ยังไม่เหมาะตั้งเป็นกระทรวงกฎหมายกำหนดให้ตั้งเป็นทบวงไว้ก่อนได้อย่างไรก็ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วทบวงในปัจจุบันไม่มีแล้วกระทรวงทบวงกรมใดกรณีที่มีความจำเป็นเป็นพิเศษเพื่อต้องการปฏิบัติงานในเชิงวิชาการอาตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งออกเป็นเขตเพื่อปฏิบัติราชการในท้องที่ได้เพื่อให้ส่วนราชการและหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตเหล่านั้นปฏิบัติงานเพื่อบริการให้กับประชาชนที่เห็นได้ชัดอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นต้นการแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวงสามารถแบ่งออกเป็นสำนักงานรัฐมนตรีซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมืองโดยมีเลขานุการรัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานรัฐมนตรีทำหน้าที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่วนราชการที่2ได้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงและราชการที่คณะรัฐมนตรีไม่ได้กำหนดให้เป็นงานของกรมใดกรมหนึ่งให้ขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงโดยมีปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด3กรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการออกเป็นกรมกฎหมายกำหนดให้ในกรม1มีอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดในระดับกรมเพื่อให้การทำงานเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไปเรามาดูตัวอย่างโครงสร้างของการแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวงในที่นี้ได้ยกตัวอย่างของกระทรวงคมนาคมจะเห็นได้ว่ามีการแบ่งส่วนราชการออกเป็นสำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวงสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรนอกจากนี้ภายใต้กระทรวงคมนาคมยังแบ่งออกเป็น4กลุ่มภารกิจได้แก่กลุ่มภารกิจการขนส่งทางถนนอาทิกรมทางหลวงกลุ่มภารกิจขนส่งทางรางอาทิกรมขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยกลุ่มภารกิจขนส่งทางน้ำอาทิกรมเจ้าท่าการท่าเรือแห่งประเทศไทยและกลุ่มภารกิจขนส่งทางอากาศอาทิกรมท่าอากาศยานสถาบันการพินพลเรือนเป็นต้น

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
4: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
5: คุณรับเองครับ
6: ฮัลโหล
5: ฮัลโหลครับ
6: แล้วแม่ทำอะไรอยู
5: ่แม่ทำอะไรอยู่ครับ
7: ล้างจานอยู่ครับ
5: ล้างจานอยู่ครับ
7: ใครโทรมาลูก
5: พ่อโทรมาครับ
6: แม่ทำกับข้าวป่ะ
5: แม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับ
7: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะ
5: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับ
7: พ่อจะกลับหรือยัง
5: พ่อจะกลับหรือยังครับ
6: เดี๋ยวไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อน
8: เย้ไปยัน
5: พ่อเลิกงานดึกครับ
9: พวกเขารักคุณมากนะครับคุณรักพวกเขาบ้างหรือเปล่า
10: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้า

0: ถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
1: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
2: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
3: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
4: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
5: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
6: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
4: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
0: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ับนักศึกษาเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยที่3การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชาการป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุขนะครับซึ่งในหน่วยที่3นี้นะครับก็จะเป็นการบรรยายออกเป็น3ตอนนะครับตอนที่1ก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับตอนที่2ก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์นะครับแล้วก็ตอนที่3นะครับโรคติดต่อจากการสัมผัสประเภทในส่วนของตอนที่1นะครับก็จะกล่าวถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น3หัวข้อหลักๆก็คือหัวข้อที่1ก็คือความหมายและประเภทของโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับหัวข้อที่2ก็คือวิทยาการระบาดของกลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับแล้วก็หัวข้อที่3ก็คือบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคนะครับก่อนอื่นนะครับขอกล่าวถึงความสําคัญของโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับว่ามันมีความสําคัญยังไงบ้างนะครับซึ่งเนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนะครับที่ประชาชนมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมต่างๆนะครับที่จะทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อจากการสัมผัสได้ง่ายขึ้นนะครับอาจจะมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับความเป็นเมืองความเป็นชุมชนแออัดทําให้ประชาชนนะครับอยู่รวมกันเป็นกลุ่มคนใหญ่ๆเนี่ยชุมชนมีความหนาแน่นนะครับก็จะทําให้มีการแพร่ระบาดของโรคไปในวงกว้างได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็โรคติดต่อจากการสัมผัสนี้นะครับก็มักจะมีอาการเจ็บปวดที่รุนแรงนะครับผู้ป่วยก็จะมีอาการทุกข์ทรมานจากโรคนะครับในหลายๆก็จะมีการตีตาการรังเกียจกีดกันนะครับผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยนะครับโรคติดต่อจากการสัมผัสนี้หมายถึงโรคติดต่อที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อมีการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างบุคคลที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคและรังโรคนั้นนะครับแล้วมีการแพร่เชื้อให้แก่กันทีนี้ในส่วนของรังโรคนะครับอาจจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรืออาจจะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตก็ได้นะครับส่วนการสัมผัสนั้นอาจจะเป็นการสัมผัสโดยตรงคือมีการแตะเนื้อต้องตัวกันหรือสัมผัสทางอ้อมเช่นการสัมผัสกับตัวกลางเช่นสิ่งของหรือเข้าของเครื่องใช้ที่อาจจะมีการปนเปื้อนละอองเสมหะหรือน้ำลายหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะครับสำหรับประเภทของโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับมีอยู่4ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1ก็คือโรคที่แพร่โดยสารขัดหลังจากระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นโรคไข้หวัดนะครับประเภทที่2ก็คือโรคติดต่อที่แพร่ผ่านทางผิวหนังนะครับเช่นโรคติดจากเพื่อนนะครับประเภทที่3ก็คือโรคติดต่อที่แพร่โดยการมีเพศสัมพันธ์เช่นโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆนะครับแล้วก็ประเภทที่4ก็คือโรคติดต่อจากการสัมผัสประเภทอื่นเช่นพวกไข้สุดใสโรคฟีดาดมาดอนนะครับสำหรับโรคติดต่อจากการสัมผัสในหน่วยนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มโรคหลักๆนะครับก็คือกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์นะครับซึ่งเนื้อหารายละเอียดในหัวข้อนี้ก็จะอยู่ในตอนที่2นะครับแล้วก็กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัสประเภทอื่นๆนะครับซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้นะครับก็จะอยู่ในตอนที่3นะครับสำหรับวิทยาการระบาดของกลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับเนื้อหาในส่วนนี้มีค่อนข้างที่จะมีความสำคัญและก็มีประโยชน์นะครับสำหรับนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับซึ่งจะมีความสำคัญในการนำไปใช้ในเรื่องของการเฝ้าระวังและก็การวางมาตรการในการป้องกันโรคนะครับก็จะมีเนื้อหาหลักๆอยู่3ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือธรรมชาติของการเกิดโรคติดต่อจากการสัมผัสก็จะกล่าวถึงองค์ประกอบของการเกิดโรคนะครับซึ่งมีองค์ประกอบอยู่3อย่างหลักๆนะครับก็คือตัวเชื้อโรคตัวบุคคลหรือตัวมนุษย์นะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมซึ่งองค์ประกอบทั้ง3อย่างนี้นะครับถ้าขาดความสมดุลกันนะครับมีเชื้อโรคเข้ามาในพื้นที่ในชุมชนนะครับสภาพแวดล้อมเหมาะนะครับมนุษย์หรือประชาชนมีความเสี่ยงหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงภูมิร่างกายอ่อนแอนะครับก็จะทำให้เกิดโรคระบาดในพื้นที่หรือในชุมชนได้ง่ายนะครับแล้วก็นอกจากองค์ประกอบ3อย่างข้างต้นเมื่อกี้ก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อด้วยนะครับซึ่งก็จะกล่าวถึงในส่วนของลักษณะของเชื้อโรคนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียนะครับรวมทั้งแหล่งรังโรคหรือวิธีการแพร่เชื้อหรือวิธีการรับเชื้อนะครับแล้วก็เนื้อหาใน
ส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการกระจายของโรคตามปัจจัยเกี่ยวกับบุคคลเวลาและสถานที่นะครับสืบเนื่องจากว่าโรคติดต่อจากการสัมผัสนี้ในหลายๆโรคหรือบางโรคเนี่ยก็จะมีลักษณะการเกิดการกระจายไปตามบุคคลตามเพศตามอายุที่มีความแตกต่างกันนะครับรวมทั้งในเรื่องของระยะเวลานะครับบางโรคก็จะมีลักษณะที่มีการแพร่ระบาดตามซีซั่นหรือตามฤดูกาลนะครับรวมทั้งในสถานที่นะครับโรคบางโรคก็มีความจำเพาะมักจะเกิดขึ้นในชุมชนในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันอยู่กันแบบหนาแน่นนะครับนะครับในชุมชนแออัดตรงนี้นะครับซึ่งองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ก็จะมีความสำคัญในเรื่องของการออกแบบหรือวางมาตรการในการเฝ้าระวังและก็การป้องกันโรคนะครับแล้วก็เนื้อหาในส่วนที่3นะครับก็คือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแพร่ระบาดของโรคนะครับสำหรับปัจจัยที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากสัมผัสนั้นก็จะมีหลายๆปัจจัยนะครับซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่จะขอยกตัวอย่างในสไลด์นี้ก็คือในส่วนของการเป็นอยู่ในวัยเจริญพันธุ์หรืออาจจะเป็นกลุ่มเยาวชนนะครับซึ่งกลุ่มเยาวชนนี้ก็จะมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้มากกว่าวัยผู้ใหญ่นะครับรวมทั้งในเรื่องของการศึกษาการขาดความรู้ความตระหนักนะครับก็จะนำไปสู่การมีพฤติกรรมในการป้องกันโรคที่ไม่เหมาะสมนะครับรวมทั้งลักษณะชุมชนที่มีชุมชนมีประชาชนรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นนะครับก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสัมผัสใกล้ชิดหรือมีโอกาสในการพบปะคนแปลกหน้าได้มากขึ้นนะครับรวมทั้งฤดูกาลนะครับเช่นฤดูร้อนหรือฤดูหนาวก็จะทำให้ประชาชนนี้มีพฤติกรรมหรือมีโอกาสที่จะสัมผัสอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับรวมทั้งการมีสุขอนามัยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดีรับเชื้อมาแล้วก็จะมีโอกาสที่จะป่วยหรือแพร่เชื้อกับคนอื่นได้นะครับรวมทั้งปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับเรื่องวัฒนธรรมการเปิดเผยเรื่องรสนิยมทางเพศนะครับนิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสหรือมีการอยู่ก่อนแต่งอะไรประมาณนี้ก็จะทำให้โอกาสในการที่จะมีการรับและแพร่เชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นะครับอาจจะเป็นชุมชนเป็นอสม.หรือเป็นหน่วยงานอื่นๆที่อยู่ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินมาตรการตรงนี้นะครับสำหรับเราไปนะครับในเรื่องของการให้ความรู้ให้สุขศึกษาการส่งเสริมสุขภาพให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในชุมชนนะครับเพื่อที่จะตรวจจับหากมีโรคหรือมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นในชุมชนก็จะสามารถที่จะตรวจจับเหตุการณ์ตรงนี้ได้นะครับสำหรับการดำเนินมาตรการทั่วไปนี่ก็จะสามารถใช้ได้กับทุกๆโรคไม่เฉพาะโรคใดโรคหนึ่งนะครับแล้วก็มาตรการการป้องกันเฉพาะโรคนะครับมาตรการนี้ก็จะเป็นการป้องกันที่จะมุ่งเป้าไปที่โรคใดโรคหนึ่งเป็นการเฉพาะนะครับโดยเฉพาะโรคที่จะมีการระบาดหรือเกิดขึ้นหรือพบได้บ่อยๆในชุมชนนะครับมีเช่นการฉีดวัคซีนนะครับการส่งเสริมการแนะนำให้ประชาชนหรือกลุ่มเสี่ยงมีการสวมถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงนะครับเรื่องของการรับประทานยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อ HIV

อันนี้ก็คือเป็นมาตรการการป้องกันเฉพาะโรคนะครับสำหรับบทบาทของบุคลากรในการป้องกันควบคุมเมื่อมีโรคเกิดขึ้นนะครับก็จะเริ่มไปตั้งแต่เรื่องของการสอบสวนโรคนะครับซึ่งโรคติดต่อจากการสัมผัสหลายๆโรคนี่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องออกสอบสวนนะครับแต่ว่าในบางโรคนะครับที่มีความจำเป็นหรือมีความสำคัญหรืออาจจะมีเงื่อนไขนะครับอาจจะต้องมีการออกสอบสวนควบคุมโรคในพื้นที่เช่นมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นหรือมีการป่วยเป็นกลุ่มก้อนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ในชุมชนตรงนี้ก็จะต้องมีการออกไปสอบสวนโรคเพื่อที่จะหาข้อมูลนะครับหารายละเอียดต่างๆนะครับมาวางมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคนะครับรวมทั้งการติดตามผู้ป่วยนะครับกลุ่มเสี่ยงนะครับเพื่อให้มารับการตรวจยืนยันถ้าสงสัยนะครับและก็ได้รับการตรวจแล้วก็ยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยจริงก็จะได้รับการรักษาแล้วก็ดำเนินมาตรการการควบคุมป้องกันโรคนะครับทั้งในคนในสิ่งแวดล้อมนะครับมีมาตรการในเรื่องของการยับยั้งการแพร่ระบาดนะครับการตัดวงจรการแยกโรคในบางโรคนี่อาจจะต้องมีการแยกผู้ป่วยนะครับเช่นโรควัณโรคดื้อยานี่ครับอาจจะต้องมีการแยกโรคแยกผู้ป่วยนะครับการทำลายเชื้อจากของใช้สิ่งขับถ่ายสารคัดหลั่งอะไรต่างๆของผู้ป่วยที่อาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อนะครับแล้วก็เรื่องของการดำเนินการป้องกันการเสียชีวิตและความพิการนะครับแนะนำผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาให้มีการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการฟื้นฟูสภาพนะครับป้องกันไม่ให้มีความพิการเกิดขึ้นนะครับในส่วนของเนื้อหาในตอนที่2นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์นะครับซึ่งเนื้อหาในตอนที่2นี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4หัวข้อหลักก็คือความหมายความเป็นมาและสาเหตุของโรคนะครับหัวข้อที่2ก็คือสถานการณ์และแนวโน้มของโรคนะครับหัวข้อที่3ก็คือการติดต่ออาการการวินิจฉัยแล้วก็การดูแลรักษาแล้วก็หัวข้อที่4ก็คือแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์นะครับสำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับหรือเรียกย่อๆว่า STI นะครับเป็นกลุ่มโรคที่ติดต่อที่มักแพร่โดยการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งการมีเพศสัมพันธ์นั้นก็จะมีอยู่3ช่องทางหลักๆก็คือช่องทางแรกก็คือการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดนะครับช่องทางที่2ก็คือการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเช่นในกลุ่มชายรักชายนะครับแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์ทางปากหรือการทําออรัลเซ็กซ์นะครับหรืออาจจะมีการใช้อวัยวะอื่นๆนะครับในการมีเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งจะทําให้เกิดการติดต่อของเชื้อโรคนะครับซึ่งการมีเพศสัมพันธ์นี้ต้องเป็นการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันหรือมีการสวมถุงยางอนามัยนะครับสำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือที่เรียกเดิมว่ากามโรคนะครับก็จะเป็นพวกโรคซิฟิลิสน้องในอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อโปรโตซัวนะครับเช่นโรคเลิมโรคไวรัสตับอักเสบบีประมาณนี้นะครับสำหรับความหมายของโรคเอดส์แล้วก็ HIV นี้นะครับจริงๆHIV เนี่ยเป็นเชื้อที่ทำให้มีโอกาสในการที่จะป่วยเป็นโรคเอดส์นะครับเมื่อผู้ติดเชื้อได้รับเชื้อ HIV เข้าไปเนี่ยก็จะไปทำลายภูมิคุ้มกันโรคในร่างกายนะครับโดยมีเซลล์ที่เป็นเป้าหมายของเชื้อ HIV ตัวนี้ก็คือ CD4 หรือ CD4เข้าไปทำลายเชื้อแล้วก็ทำให้ปริมาณภูมิคุ้มกันนี้ลดลงจนภูมิคุ้มกันอ่อนแอนะครับทำให้มีโอกาสที่จะติดเชื้อหรือเกิดโรคเชื้อฉวยโอกาสนะครับเช่นเป็นวัณโรคหรือเป็นโรคปอดบวมหรือเชื้อราในสมองอะไรพวกนี้นะครับก็จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าโรคเอดส์นะครับสำหรับสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์เนี่ยจริงๆในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นในระดับโลกแล้วก็ในระดับประเทศเนี่ยสถานการณ์หรือแนวโน้มเนี่ยค่อนข้างจะมีทิศทางไปในแนวทางที่ดีขึ้นก็คือมีจำนวนที่ลดลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยยังมีรายงานการติดเชื้อหรือผู้ป่วยรายใหม่ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์เนี่ยจำนวนมากในแต่ละปีนะครับแล้วก็ในกลุ่มเยาวชนนะครับโดยเฉพาะในกลุ่ม15-24 ปีเนี่ยยังมีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นโรคซิฟิลิสแล้วก็โรคหนองในนะครับสำหรับช่องทางการติดเชื้อ HIV เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ช่องทางหลักๆช่องทางแรกก็คือติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่นะครับประมาณ

80 90หรือ90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะติดจากการมีเพศสัมพันธ์นะครับส่วนช่องทางที่2ก็คือการติดเชื้อจากมารดาสู่ทารกตรงนี้ก็ปัจจุบันนี้มีน้อยมากนะครับหรือแทบจะไม่มีเลยเนื่องจากว่าเรามียาต้านไวรัสให้กับแม่ที่ติดเชื้อ HIV ซึ่งเมื่อลูกคลอดออกมาเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อจากแม่ได้น้อยลงนะครับแล้วก็ช่องทางที่3ก็คือการติดต่อทางเลือดแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากเลือดนะครับซึ่งช่องทางนี้ก็จะมีกลุ่มที่จะติดต่อจากทางเลือดก็คือกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดซึ่งอาจจะมีโอกาสในการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันแต่ว่าในเรื่องของการที่จะติดเชื้อจากการไปรับเลือดหรือไปรับบริจาคอวัยวะต่างๆจากสถานพยาบาลของรัฐเนี่ยก็ปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าเรามีมาตรการในการตรวจคัดกรองเลือดหรืออวัยวะต่างๆเป็นอย่างดีก็ทำให้ไม่มีอุบัติการณ์หรือไม่มีการติดต่อผ่านช่องทางนี้นะครับสำหรับแหล่งที่อยู่ของเชื้อ HIV นี้ก็มีอยู่ในสารคัดหลั่งของร่างกายครับซึ่งเชื้อ HIV นี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในคนเท่านั้นนะครับไม่ได้อยู่ในสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรือไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมภายนอกร่างกายของผู้ป่วยหรือของคนได้นะครับในสารคัดหลั่งที่มีเชื้อค่อนข้างมากนะครับก็จะไล่มาตั้งแต่เลือดน้ำเหลืองน้ำในช่องคลอดนะครับน้ำอสุจินะครับมาจนถึงน้ำนมนะครับส่วนน้ำนมนี่ก็จะมีปริมาณที่น้อยกว่าเลือดหรือน้ำอสุจินะครับสำหรับกลุ่มประชากรหลักในการดำเนินมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคนะครับก็จะมีกลุ่มประชากรหลักๆอยู่5กลุ่มนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสหรือมีพฤติกรรมที่จะมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงนะครับหรือพบอุบัติการณ์หรือพบความชุกของการติดเชื้อ HIV ค่อนข้างสูงนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มชายรักชายหรือชายที่มีรสนิยมในการที่จะมีเพศสัมพันธ์กับชายนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะพบอัตราการติดเชื้อค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ให้บริการทางเพศนะครับกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มคนข้ามเพศหรือกลุ่มคนที่มีการแปลงเพศหรือ transgender นะครับแล้วก็ในกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มผู้หญิงและเด็กนะครับซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีอาการติดเชื้อ HIV แล้วก็ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ HIV นะครับสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการวินิจฉัย อยู่3ประการนะครับประการแรกก็คือเรื่องของการอาศัยเกณฑ์ทางคลินิกหรืออาการป่วยของผู้ป่วยนะครับประกอบกับการใช้ประวัติหรือพฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเสี่ยงว่าอาจจะได้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะรับเชื้อมาอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับแทบจะทุกโรคนะครับจะต้องมีการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อหรือการเป็นผู้ป่วยนะครับเช่นการตรวจเลือดหรือการตรวจจากสารคัดหลั่งของร่างกายนะครับสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็จะประกอบไปด้วยหลายๆแนวทางหลายๆมาตรการนะครับเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมความรอบรู้นะครับมีการให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเสี่ยงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงนะครับมีการเฝ้าระวังโรคนะครับเช่นการเฝ้าระวังในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้ออาจจะมีการไปตรวจคัดกรองนะครับมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมหรือการเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็ HIV ในกลุ่มนั้นนะครับพยายามส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันนะครับรวมทั้งการตรวจหาเชื้อหากพบว่าตัวเองมีพฤติกรรมนะครับหากพบว่ามีการติดเชื้อนะครับก็จะมีการส่งเสริมให้เข้าสู่การรักษาการกินยาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งการเข้าสู่การรักษาตรงนี้มีความสำคัญส่วนหนึ่งก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นได้นะครับแล้วก็สืบเนื่องจากมัดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์เนี่ยก็จะมีประเด็นในเรื่องของการตีตาแล้วก็การเลือกปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการส่งเสริมการสร้างกระแสเพื่อใหไม่มีการตีตาและเลือกปฏิบัติก็จะทำให้กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาได้มากขึ้นก็จะเป็นการป้องกันการควบคุมโรคที่ดีอีกอย่างนะครับซึ่งมาตรการต่างๆนั้นนะครับก็จะมีทั้งมาตรการเชิงรุกแล้วก็มาตรการเชิงรับนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายหลักที่ผมได้ยกตัวอย่างในสไลด์ก่อนๆหน้านี้นะครับครับสำหรับตอนที่3นะครับเป็นการกล่าวถึงรายละเอียดของโรคติดต่อจากการสัมผัสประเภทอื่นๆนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6โรคนะครับที่ส

ญสำคัญนะครับได้แก่โรคเรื้อนนะครับโรคไวรัสตับอักเสบ B แล้วโรคไวรัสตับอักเสบ C นะครับแล้วก็โรคตาแดงจากเชื้อไวรัสนะครับโรคไข้สุกใสโรคไข้กาลังแอดนะครับแล้วก็โรคฝีดาษวานรนะครับเนื่องจากโรคเรื้อนโรคไวรัสตับอักเสบ B แล้วก็ตับอักเสบ C รวมทั้งโรคฝีดาษวานร4โรคนี้นะครับเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญทางด้านสาธารณสุขกว่าโรคอื่นๆนะครับจึงจะขอกล่าวถึงรายละเอียดดังนี้นะครับสำหรับโรคเรื้อนนะครับเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับโรคนี้ก็เป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญนะครับถึงแม้ว่าจะพบผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่เยอะแต่ว่าเป็นโรคที่สำคัญก็คือก่อให้เกิดความพิการทางด้านร่างกายแล้วก็มีผลกระทบทางด้านจิตใจเป็นอย่างมากกับผู้ป่วยนะครับส่งผลกระทบต่อครอบครัวหรือชุมชนนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับสำหรับโรคนี้นะครับเป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเชื้อจะออกจากร่างกายของผู้ป่วยได้2ทางก็คือออกจากทางผิวหนังหรือบริเวณที่มีแผลของผู้ป่วยนะครับแล้วก็ออกทางน้ำคัดหลั่งของเยื่อจมูกซึ่งจะปนออกมากับการไอจามของผู้ป่วยแล้วก็แพร่ไปยังบุคคลอื่นผ่านระบบทางเดินหายใจนะครับเชื้อตัวนี้เมื่อออกจากร่างกายผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ค่อนข้างนานหลายวันนะครับทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคเรื้อนซึ่งเสี่ยงต่อการที่จะการสัมผัสแล้วก็ได้รับเชื้อจากผู้ป่วยนะครับเชื้อตัวนี้นะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายนะครับโดยปกติคนส่วนใหญ่ก็จะมีภูมิต้านทานที่สูงพอก็จะสามารถที่จะขับเชื้อแล้วก็กำจัดเชื้อออกจากร่างกายได้นะครับส่วนคนที่อ่อนแอภูมิต้านทานไม่ดีตรงนี้นะครับไม่สามารถกำจัดเชื้อออกจากร่างกายได้นะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์วันนี้เวลา10นาฬิกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงฟังการกราบบังคมทูลบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งยาส 394กริปเพนซึ่งเป็นเครื่อง

องบิน1ที่นั่งจากนั้นทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางบิ้ง22เพื่อทรงทำการบินโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนวิ่งขึ้นและลงตามแผนการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวหรือโซโลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของกองทัพอากาศโดยทรงพระปรีชาสามารถด้านการบินและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับข้าราชการทหารอากาศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามมาตรฐานการฝึกนักบินกริปเพนของกองทัพอากาศประกอบด้วยการอบรมภาควิชาการและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินจำนวน45วิชาในห้วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569จากนั้นกองทัพอากาศได้ถวายการฝึกบินด้วยเครื่องบินเครื่องฝึกบินจำลองซิมูเลเตอร์จำนวน20เที่ยวบินต่อจากนั้นจึงทรงทำการฝึกบินเครื่องบินแบบยาส 39D Gripen แบบ2ที่นั่งและพัฒนามาสู่การทรงทำการบินเดี่ยวหรือโซโลกับเครื่องบินแบบยาส 394 Gripen ในวันนี้ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชทัยมุ่งมั่นในทุกขั้นตอนของการทรงฝึกบินทรงใช้ทักษะขั้นสูงหลายด้านที่จำเป็นสำหรับนักบินขับไล่โจมตีอาทิทักษะพิสัยที่ดีการจัดลำดับความสำคัญการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากภายในเวลาอันจำกัดและความกล้าหาญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศตลอดเนื่องจากทรงปฏิบัติพระราชกิจการบินเคียงข้างพระบรมกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทรงเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบิน T41D ฝูงบิน604กองบิน6และทรงมีชั่วโมงบินกับเครื่องบินแบบต่างๆดังนี้เครื่องบินแบบเซสนา T41 จำนวน 315.33 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ CT4E Air Trainer จำนวน 38.35 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Pilatus PC9 จำนวน 105.59 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Mooney M20M จำนวน 98.40 ชั่วโมงและเครื่องบินแบบ Piper PA34 Seneca จำนวน 137.50 ชั่วโมงนอกจากนี้ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยทรงมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน 27.09 ชั่วโมง Boeing 737-800 จำนวน 453.11 ชั่วโมงสำหรับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen ทรงมีชั่วโมงเครื่องบินทรงมีชั่วโมงบินเครื่องบินแบบยาส 39D Gripen แบบ2ที่นั่งไปแล้วจำนวน 10.13 ชั่วโมงและทรงทำการบินเดี่ยวโซโลกับเครื่องบินยาส 394 Gripen ในวันนี้41นาทีโดยทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบ 1,189.18 ชั่วโมงเมื่อทรงเสร็จสิ้นการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพน4พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ Golden Gripen Order Patch ที่พระพาหาด้านซ้ายซึ่งสมาคมเกียรติยศ Gripen Order ประเทศสวีเดนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นสัญลักษณ์ว่าทรงทำการบินและควบคุมเครื่องบิน Gripen ด้วยพระองค์เองและทรงได้รับการยอมรับเป็น Full Member of the Gripen Orderสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจงทรงเป็นนักบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนหญิงคนแรกของประเทศไทยสมควรแก่เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ
ทันทีการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวโซโลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งยาส394 Gripen ได้อย่างสมบูรณ์แบบทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงโดยทรงพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบกรณิกรชาวไทยทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย

สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 15:05 น.สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณ วังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางจันประภาวิชิตชลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้นำนายสจวตเอประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด AIA และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทกล่าวถึงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่ง AIA 1 Billion Trail 2025ปีที่4ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาติไทยนายดนัยจันทร์เจ้าชายประธานมูลนิธิธรรมดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุสเดชพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณ The Royal Grand Hall of Buddhism วัดเนนบุตรซูซูประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธศรีสันเพชรปราสาททองปางมารวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สุนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเรียลไทม์เมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2518ด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวชประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2518ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางพากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงกรุยทางกระจ่างจันทร์คาราวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยมูลนิธิชัยพัฒนาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านส

เด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภาไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอรสให้นางสาววราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2518ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายในการนี้พระราชทานปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,097 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและสถาบันสมทบประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะประมงคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยการชลประทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งขับเคลื่อนศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่การพัฒนาประเทศด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรมพร้อมเป็นสถาบันที่โดดเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมระดับโลกที่ผ่านมามีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศทางด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบพันธุกรรมข้าวไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานการส่งออกการพัฒนากุ้งกล้ามกรามเพศผู้เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกรตลอดจนผลงานนวัตกรรมด้านการบำบัดยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำเสียนอกจากนี้ยังมุ่งผลิตบุคลากรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงองค์ความรู้กับภาคธุรกิจและชุมชนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ IDKU คือสำนึกดีมุ่งมั่นสร้างสรรค์และขี่สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโดยยังได้รับรางวัลและรับการรองรับในด้านต่างๆมากมายอาทิคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการรองรับมาตรฐานระดับสากลจาก Australian Veterinary Board Council AVBC ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาสัตวแพทย์แห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถ

ถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่การสร้างสรรค์ประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นเป็นอุดมการณ์แล้วร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไป

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธดิติกฤษฎาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันแรกโดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,243 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะ4ประการแก่ผู้เรียนสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ2518ได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมการศึกษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทุกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิด BCG โมเดลสร้างรายได้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ12พัฒนาความฉลาดรู้ของนักเรียนผ่านระบบไตรภาคีและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 13 Climate Action และมีผลงานได้รับคัดเลือกเข้าชิงรางวัล TE Award Asia 2025ประเภท Teaching and Learning Strategy of the Yearในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวน5คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,245 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษน้อมนำพระบรมราโชบายการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพในทุกช่วงวัยให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศชาติโดยขับเคลื่อนผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมพยุงระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนพร้อมนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพจริงและน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นในมิติการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมผ่านโครงการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรสู่ตลาดแก้จนลดความเหลื่อมล้ำแบบเป็ดเสร็จและแม่นยำสร้างความยั่งยืนให้กับท้องถิ่นจังหวัดและประเท

กรสังคมให้สามารถคิดวิเคราะห์ทำงานร่วมกับชุมชนประยุกต์ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กับการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์โดยบูรณาการความร่วมมือกับชุมชนและทุกภาคส่วนตลอดจนสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นสถาบันแห่งความภาคภูมิใจของจังหวัดสุรินทร์และภูมิภาคอย่างยั่งยืนองคมนตรีและคณะหมู่ในที่ราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดราชบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ที่โรงเรียนวัดยางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะหมู่ในที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายพิริยะฉันทดีโลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลกระจันอำเภออู่ทองเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมประกอบกับปริมาณน้ำจากพื้นที่ภาคกลางตอนบนและการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขาเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในบางพื้นที่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นเกษตรและเส้นทางสัญจรตั้งแต่วันที่18กันยายน2519ในพื้นที่10อำเภอ2เทศบาลเมือง107ตำบล35ชุมชน933หมู่บ้านโดยได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วและทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังในวันเดียวกันนี้นะที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายเชวนินท์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่อำเภอเมืองบางบานเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่23กันยายน2569ถึงปัจจุบันบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรวม16อำเภอ205ตำบล1345หมู่บ้าน66ชุมโดยคาดการว่าหากการปล่อยน้ำของชลประทานไม่เพิ่มขึ้นและฝนตกในพื้นที่ลดลงสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติทางนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเรื่องอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง

และในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยมีพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบณศาลากลางจังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีมีนางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดราชบุรีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย9อำเภอ78ตำบล611หมู่บ้านปัจจุบันมีพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว38ตำบลและพื้นที่น้ำท่วมขังรอการระบาย40ตำบลหากการปล่อยน้ำของชลประทานไม่เพิ่มขึ้นและฝนตกในพื้นที่ลดลงคาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติองคมนตรีประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2519และประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณวันนี้ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2519ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2519ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยจัดภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานนำเสนอผลสำเร็จการน้อมนำพระราชดำริด้านการพัฒนาพื้นที่สูงมาสู่การปฏิบัติทางด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะราชอาณาจักรภูฏานซึ่งสอดคล้องกับพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการหลวงที่มุ่งขยายผลสู่ระดับนานาชาติและเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งพันธุกรรมต้นชาป่าโบราณที่มีคุณค่าทางชีวภาพและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนทั้งนี้จากการสำรวจพื้นที่บ้านแม่งานหลวงเมื่อปี2564พบต้นชาขนาดใหญ่และเก่าแก่จำนวนมากโดยมีศักยภาพต่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์ชาในอนาคตปัจจุบันคณะวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรมทหารพรานที่36ได้สำรวจและบันทึกข้อมูลต้นชาโบราณในพื้นที่เป้าหมายแล้วกว่า 2,477 ไร่โดยนำองค์ความรู้และประวัติศาสตร์ของชุมชนมาใช้เป็นฐานในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่เพื่อให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นเทศบาลเมืองล้อมราชจังหวัดลำปางและโรงเรียนทรงวิทยาจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษฎิ์และวัดบางนาในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวคำนึงธรรมชมรมครูเก่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและบริษัท Quality Property Management จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวัดเนินสว่างทางหลวงวัดท่ากกแกวัดมหาธาตุวัดรัตถิวนารามวัดศรีสุพลจังหวัดเพชรบูรณ์วัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์และวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีใต้สวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาในเวลา 19:00 นมหาวิทยาลัยนครพนมบริษัทเพชรไทยพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือโอฬารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพยาภาเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดนากลางวัดประยุรวงศาวาสวัดโพทองกรุงเทพมหานครวัดสัมปะซิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดปฐุมมาวาสวัดวิเชียรธรรมารามจังหวัดชัยภูมิวัดโบสถ์วัดถั่วทองจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชมหาเจติยาภิบาลวัดอรุณราชวรารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องรูปกถาในพระธรรมบทรูปังชิราติมัจจานังมะโคตังนะชิราติสรีระร่างกายของสัตว์โลกย่อมเสื่อมสิ้นไปแต่ชื่อเสียงและกิตติคุณหาเสื่อมสิ้นไม่เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นการเคหะแห่งชาติรุเนสตรีวัดระฆังกรุงเทพมหานครบริษัทไทยยานยนต์จำกัดและบริษัทโชติจินดาคอนซัลแทนต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลากรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดธาตุคำวัดโชติกุลสุวรรณารามจังหวัดเชียงใหม่วัดโสธรวรารามวัดปิตุลาธิราชสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราวัดนิวิทสัทธารามจังหวัดแพร่สวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรา

ราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอินทรวิหารวัดปรินายกกรุงเทพมหานครวัดราชธานีวัดไทยชุมพลวัดคูหาสุวรรณจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่4หมู่มูลนิธิไทยพึ่งไทยสมพลเรนูเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมทำนิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้ซึ่งในวันนี้ที่โรงเรียนเจริญดีวิทยาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจนถุงยางชีพพระราชทานจำนวน200ถุงไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีตามปกติจากนั้นลงพื้นที่ชุมชนที่อยู่ติดกับบริเวณด้านหลังของโรงเรียนเพื่อเชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยณชุมชนหมู่10บ้านคลอง8ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาทันทีตั้งแต่วันที่25กันยายน2519จังหวัดปทุมธานีมีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับพื้นที่หลังโรงเรียนและพื้นที่ชุมชนติดกับคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในโรงเรียนและท่วมบ้านเรือนประชาชนทำให้เครื่องปั๊มน้ำแปลงเกษตรและสื่อการเรียนการสอนบางส่วนเสียหายโดยโรงเรียนประกาศงดการเรียนตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง8ตุลาคม2569คณะครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือและเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบ

เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาไปมอบบ้านพระราชทานและเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังและครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญดังนี้ณบ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองกำลังพลในสังกัดกองรัฐทหารม้าลาดตระเวนที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันรักษาตัวอยู่ณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทั้งนี้สืบเนื่องจากบ้านอยู่อาศัยเดิมของพลทหารพีรวัตรมีสภาพทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณแก่กองพลทหารราบที่6กองกำลังสุรนารีเพื่อสร้างบ้านอยู่อาศัยหลังใหม่แทนหลังเดิมเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่กำลังพลผู้เสียสละและกองพันทหารศักดิ์มณีสายและครอบครัวจ่าสิบเอกวุฒิพันธ์สุวรรณโคกำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและในบ้านเลขที่212หมู่15ตำบลชานุมานอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวสาสมัครทหารพรานประวิตรงามแสนกำลังพลในสังกัดกรมทหารพรานที่23ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณจังหวัดศรีสะเกษทางนี้มูลนิธิชัยพัฒนาได้สนองพระราชดำริในการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบไปแล้วรวม63ครอบครัวใน27จังหวัดและสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดนอีก18แห่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้8ตุลาคม2519โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดพระปณิธานสื่อสารผ้าไทยโบราณสู่สากล

ระเจ้าวโรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการรักษาและต่อยอดผ้าไทยทั้งในด้านการสร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงในการปฏิบัติพระกรณียกิจของพระเจ้าวโรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ในแต่ละครั้งจะทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยและผ้าสิ้นพื้นเมืองเช่นผ้าสิ้นหลายล้านนาในโอกาสและงานพิธีสำคัญต่างๆทั้งนี้ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของผ้าไทยโบราณซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาความอดทนความละเอียดปราณีตของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นควรได้รับการอนุรักษ์ไว้และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ้าไทยจึงไม่ใช่เป็นเพียงผืนผ้าแต่คือเรื่องราวของความรักความตั้งใจและจิตวิญญาณของคนไทยที่ถักทอไว้ด้วยหัวใจนิทรรศการผ้ายกพระตราภรณ์ล้ำค่าภูษาสองแผ่นดินที่จัดแสดงสิ่งมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณและการเชื่อมโยงวัฒนธรรมผ้าทอระหว่างไทยและอินโดนีเซียซึ่งสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏส

0: สุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่18ตามรวมถึงผ้ายกของอินโดนีเซียที่เป็นภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณใช้ในโอกาสพิเศษที่ส่งให้ความสนพระทัยโดยผ้ายกแต่ละภูมิภาคสะท้อนถึงมรดกสิ่งทอตามถิ่นที่อยู่และกลุ่มชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมการทอผ้าท้องถิ่นของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ส่งให้ความสนพระทัยในวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยส่งดำเนินรายการทำคลิปวิดีโอร่วมกับพระสหายและทีมงานกองทุนพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ถ่ายทำกิจกรรมการท่องเที่ยวการทอผ้าแพรขิดและการย้อมสีผ้าจากกลีบบัวแดงแห่งเดียวในประเทศไทยตลอดจนขั้นตอนการทอผ้าโบราณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวโนนกอกที่นำบัวแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นหาได้ง่ายนำมาสกัดและย้อมได้หลายเขตสีมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในการนำผ้าขิดของบ้านโนนกอกเพื่อทำฉลองพระองค์ถวายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระมารดาและฉลองพระองค์พระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์สำหรับพันงานสมโภชพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนจังหวัดอุดรธานีเสด็จร่วมพิธีทูลพระขวัญหรือบายสีทูลพระขวัญ ณศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนวลกอกอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นการส่วนพระองค์สำหรับพิธีทูลพระขวัญเป็นพิธีโบราณที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวอีสานจบจนปัจจุบันเพื่อจัดถวายพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแต่สำหรับวิถีชีวิตชาวอีสานทั่วไปจะเรียกว่าพิธีสู่ขวัญเพื่อเรียกขวัญเสริมสร้างพลังใจและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับขวัญนับว่าในแต่ละครั้งที่นอกจากการฉลองพระองค์ผ้าไทยของพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจจะทรงสอดแทรกกลยุทธ์สำคัญในการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างการอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้เข้ากับยุคสมัยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนได้อย่างเหมาะสมสร้างความมั่นคงทางอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สื่อนิทานซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็ส่งผลต่อการส่งเสริมในเรื่องของทักษะทางด้านของการฟังแล้วก็การพูดกับเด็กนะคะสำหรับการอ่านและการเขียนเนี่ยคุณครูก็อาจจะให้เด็กนะคะอ่านหนังสือนิทานเรื่องที่คุณครูเล่าเนี่ยร่วมกันก็ได้หรือจะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กอะค่ะได้เขียนนะคะอาจจะเป็นการเขียนถึงตัวละครที่เด็กชื่นชอบในหนังสือนิทานหรือว่าจะเป็นวาดรูปฉากที่ตัวเองชอบในหนังสือนิทานเรื่องนี้ก็ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะการประยุกต์ใช้อีกเรื่องนึงก็คือว่า เวลาที่เราเนี่ยในฐานะรับประทานอาหารกับเด็กตรงนี้ให้มันกลืนเข้าไปกับวิถีชีวิตประจำวันของเด็กไม่ใช่ว่ามานั่งสอนว่าช้อนอ่านแบบนี้นะจานอ่านแบบนี้นะชอมสกี้ไม่สนับสนุนแบบนี้นะคะเพราะชอมสกี้ไม่ต้องการให้เด็กเนี่ยท่องจำคำศัพท์เลยนะคะสำหรับทฤษฎีต่อไปในกลุ่มของจิตภาษาศาสตร์เนี่ยก็คือทฤษฎีของคาเช่นค่ะคาเช่นเนี่ยเขาได้พัฒนาแนวคิดการสอนภาษาแบบธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่า natural approach นะคะทฤษฎีเนี้ยการสอนภาษาแบบธรรมชาติตรงนี้นะคะมันจะทำให้เด็กเนี่ยเกิดความเข้าใจความหมายของคาเช่นเนี่ยเข้าไปประยุกต์ใช้ค่ะสำหรับในเรื่องของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะนำไปประยุกต์ใช้ใน

กิจกรรมเกี่ยวกับการฟังนิทานหรือว่าการอ่านเรื่องราวร่วมกันนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็สามารถที่จะคุณครูนะคะก็ควรที่จะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้มีการถ่ายทอดในสิ่งที่เด็กเนี่ยมีความเข้าใจยกตัวอย่างเช่นการสนทนาข่าวยามเช้านะคะอย่างเช่นในช่วงนี้ซีซั่นนี้โอ้โหฝนตกทุกวันคุณครูก็อาจจะพูดคุยเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับน้ำท่วมอะไรต่างๆตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กอะค่ะได้ฝึกสื่อสารเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเด็กก็จะได้ฝึกถ่ายทอดภาษาได้แสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็หลังจากที่สนทนาร่วมกันแล้วก็อาจจะเปิดโอกาสให้เด็กได้มีการเขียนหรือว่าอ่านเรื่องราวต่างๆร่วมกันด้วยก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงทฤษฎีในกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับทฤษฎีในกลุ่มสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแนวคิดทฤษฎีของนักจิตวิทยากลุ่มภาษาและก็การคิดนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากเพียเจและไวกอสกี้นะคะในวงการศึกษาปฐมวัยเนี่ยเราค่อนข้างที่จะแต่ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยของเรานะคะก็จะมีอยู่2ขั้นแรกด้วยกันสำหรับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาขั้นแรกนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วง อายุแรกเกิดถึง2ปีในขั้นนี้เราเรียกว่าขั้นการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสค่ะหรือที่เรียกว่า sensory motor stage นะคะในขั้นนี้เราจะพบว่าพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันเกิดจากการเคลื่อนไหวไม่ว่าเด็กเนี่ยจะเคลื่อนไหวไปหยิบอะไรต่างๆเด็กจะใช้นิ้วในการดูดอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงแรกเกิดถึง2ปีแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังพบว่าการเรียนรู้ของเด็กอะค่ะมันมาจากการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ไม่ว่าจะเป็นการใช้มือในการหยิบจับสัมผัสสิ่งต่างๆการลองลิ้มชิมรสนะคะสำหรับขั้นที่2ของพัฒนาการทางสติปัญญาตามมุมมองของเพียเจก็คือขั้นก่อนปฏิบัติการคิดหรือที่เรียกเราหรือที่เราเรียกกันว่า pre-operational stage นะคะในขั้นนี้จะเกิดขึ้นในช่วง 2-7 ปีขั้นนี้มีความสำคัญอย่างมากเลยในเรื่องที่เกี่ยวกับภาษาเพราะว่าขั้นนี้นะคะเราจะพบว่าเด็กเนี่ยมีพัฒนาการทางด้านภาษาที่พัฒนาออกไปได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะเด็กอะค่ะสามารถที่จะใช้สัญลักษณ์ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและก็สิ่งที่น่าสนใจในขั้นนี้นะคะก็คือว่าเด็กสามารถที่จะจินตนาการสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งได้หรือที่เราเรียกว่าซิมโบลิกนะคะอาจารย์ก็จะขอยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นพอยเตอร์ที่อาจารย์ถืออยู่ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเด็กที่มีขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาตามมุมมองของเพียเจเนี่ยเขามองว่าเนี่ยมันคือพอยเตอร์ใช่ไหมคะแต่เขาสามารถที่จะสมมุติเป็นอีกสิ่งหนึ่งก็ได้เขามองว่าเนี่ยพอยเตอร์แต่เขาสามารถที่จะสมมุติเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้ค่ะนี่ก็คือลักษณะการใช้ซิมโบลิกในขั้นก่อนปฏิบัติการทำแนวคิดของเพียเจค่ะสำหรับการประยุกต์ใช้นะคะจากตรงนี้นะคะในคลิปวิดีโอที่นักศึกษาได้ดูเนี่ยก็จะพบว่าคุณครูเนี่ยได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนให้กับเด็กที่มันเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กเราจะเห็นได้ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนาะในห้องเรียนจริงๆของเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยในหลายๆโรงเรียนนะคะอันนี้ไม่พลาดพิงถึงชื่อโรงเรียนนะคะในหลายๆโรงเรียนนะคะจะพบว่าค่อนข้างที่จะในเรื่องของการส่งเสริมทักษะการเขียนเนี่ยก็จะให้เด็กเนี่ยมานั่งบนเก้าอี้แล้วก็เขียนฝึกเขียนลีลามือเขียนกอไก่ถ้าเขียนไม่เสร็จไม่ได้กลับบ้านนะอะไรต่างๆที่เป็นข่าวอยู่ตรงนี้นะคะแต่หลักของการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทางด้านภาษาตามแนวคิดของเพียเจเนี่ยเพียเจค่อนข้างคอนเซิร์นหรือให้ความสำคัญกับขั้นพัฒนาการเราควรจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาภาษาให้กับเด็กโดยคำนึงถึงวัยของเด็ก

าสงสารมากเลยเนาะที่เอาเด็กเนี่ยในช่วงปฐมวัยนะคะเด็กไม่เกิน6ปีเนี่ยมานั่งเขียนน่ะโอ้โหหดหู่มากเลยดังนั้นจากในคลิปวิดีโอตรงนี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าคุณครูจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเขานะคะให้เด็กอะค่ะได้เขียนเหมือนกันแต่เขียนผ่านทรายนะคะเขียนผ่านทรายเขียนผ่านกระบะทรายต่างๆตรงนี้ซึ่งก็จะส่งเสริมทักษะการเขียนให้กับเด็กได้ค่ะสำหรับทฤษฎีต่อไปนะคะในกลุ่มของภาษาครอบตัวเด็กไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาหรือเพื่อนบ้านคุณครูต่างๆเหล่านี้ค่ะการที่เด็กเนี่ยอยู่ในบริบทที่มีบุคคลต่างๆรายล้อมมีการสื่อสารพูดคุยกันมันก็จะทำให้เด็กอะค่ะเกิดการเรียนรู้ภาษาได้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนะคะที่นักศึกษาได้ชมกันไปเห็นไหมคะว่าโอ้โหกิจกรรมที่ให้เด็กทำน่ะสนุกมากเลยเด็กเนี่ยโอ้โหพูดคุยสนทนาอย่างสนุกสนานมากๆเลยตรงเนี้ยค่ะสะท้อนถึงกิจกรรมกลุ่มคุณครูสามารถที่จะจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กได้มีการใช้ภาษาเด็กสามารถใช้ภาษาได้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆในกลุ่มนะคะซึ่งถ้าดูจากในคลิปวิดีโอเนี่ยจะเห็นได้ว่าเห็นไหมคะเด็กเนี่ยเขากำลังง่วนอยู่กับการก่อสร้างบางสิ่งบางอย่างนะคะเด็กเนี่ยก็ได้ใช้ภาษาในการสื่อสารกับเพื่อนในกลุ่มในการสื่อสารความคิดว่าเอ้ยเราไงดีนะเพื่อที่จะก่อสร้างให้มันเสร็จสื่อสารถึงปัญหาต่างๆที่พบนะคะได้ใช้ภาษาเนี่ยในการแสดงทั้งความคิดเห็นใช้ภาษาในการคิดแก้ปัญหาซึ่งตรงเนี้ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าการที่ครูจัดกิจกรรมกลุ่มตรงเนี้ยมันเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้ใช้ภาษาในการสื่อสารนะคะทำให้เด็กเนี่ยมีความสามารถในการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหามากขึ้นค่ะ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ

0: างคุณธรรม
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะครับเราได้เจาะผ่านไปดูศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับ4ตอนที่ผ่านมานั้นก็มีความเข้มข้นในสาระนะครับที่ทำให้ท่านผู้ชมสามารถที่จะเห็นภาพได้นะครับกับเจตนารมณ์ของกฎหมายกับกระบวนการต่างๆเหล่านั้นที่พยายามที่จะวางกรอบมาตรฐานต่างๆเหล่านั้นให้สามารถที่จะปกป้องและก็ดูแลเด็กได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ในทางปฏิบัติก็จะมีข้อขัดข้องอยู่บางประการนะครับวันนี้ก็คงจะเจาะลึกต่อไปอีกไหมอาจารย์วิทย
2: ์ครับอาจารย์ศิริศักดิ์ครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการทางศาล
1: อันนี้ไปศาลนะฮะ
2: ครับว่าจะต้องทำอย่างไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็อย่างเช่นเคยครับวันนี้ก็ยังอยู่กับท่านอัยการมาร์คเจริญวงศ์อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสวัสดีครับอาจารย
3: ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ครับวันนี้เราก็คงจะต้องมาคุยกันแล้วครับว่าในกระบวนการทางศาลที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่เข้ามาสู่กระบวนการเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างครับอาจารย์
3: ท่านอาจารย์พูดว่าเราอยู่ในกลุ่มของศาลเยาวชนตั้งแต่เทปแรกนะ
1: ครับ
3: จนวันนี้เพิ่งมาแตะ
1: เพิ่งมาแตะ
3: ที่ฐานที่
1: ศาลกระบวนการมาแล้วสาวิชา
2: เราพ
1: ู
2: ดกันตั้งแต่เรื่องของการสอบสวน
3: นะครับ
2: สาวิชานะครับวันนี้อาจจะต้องไปในมุม
3: ถึงบันไดถึงบันได
2: ศาลแล้ว
3: ถึงบันไดศาลจะถึงครับวันนี้เราจะพูดถึงกระบวนการต้องเรียนอาจารย์อย่างนี้ครับว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับทั้งกระบวนการยุติธรรมของผู้ใหญ่ตามปกติกับกระบวนการยุติธรรมของเด็กทำไมเราต้องมีกระบวนการยุติธรรมของเด็กแยกต่างหากเพราะเรามีความรู้สึกว่ากระบวนการที่ใช้แล้วบอกว่าเด็กเป็นผู้กระทำความผิดหรือการให้โอกาสในการที่จะให้เด็กเข้าสู่สังคมกลายเป็นคนดีเข้าสู่สังคมเนี่ยมันมีโอกาสที่มากกว่าเรียกว่ากฎหมายมองว่าเด็กมีโอกาสที่จะกลับเข้าสู่สังคมในลักษณะที่เป็นคนดีมากกว่าไม่ได้หมายความว่าผู้ใหญ่ไม่เป็นนะ
1: กลับมาเป็นคนดี
3: กลับมาเป็นคนดีได้มากกว่า
2: เพราะว่า
3: ต้องเรียนอย่างนี้ว่าการกระทำอย่าลืมว่าการกระทำของผู้ใหญ่มันผ่านกระบวนการทางความคิดไปเรียบร้อยแล้วบางทีอาจจะอยากกระทำแต่เด็กเนี่ยอาจจะการกระทำโดน
1: พลาด
3: รู้เท่าไม่ถึงการหรือการยุยงจากเพื่อนมันมีองค์ประกอบพวกนี้เยอะกฎหมายก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นมันควรจะต้องไม่ใช่บอกว่าเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาลมีพยานหลักฐานมาเรียบร้อยแล้วก็จับเขาติดคุกไปซะก็หมดเรื่องเพราะฉะนั้นกระบวนการอีกอันหนึ่งนะครับที่เราทำแล้วต่างประเทศเนี่ยหลายๆที่ไม่ได้ทำนะก็คือเรื่องของการประชุมกลุ่มครอบครัวนะครับหรือเรียกว่าเวลาที่เด็กถ้าการกระทำนั้นเด็กยอมรับเด็กสารภาพนะครับว่าแท้ก็ทำผิดจริงแล้วดูเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเด็กเขาเป็นคนที่มีโอกาสเพราะมีการสถานพินิจนะครับเป็นคนดูว่าเด็กมีโอกาสที่จะกลับมากลับใจมาเป็นคนดีได้ก็จะใช้วิธีการว่าเสนอให้มีการทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตัวเด็กนะครับแต่ก่อนจะไปเรื่องแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตัวเด็กผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องของการประชุมกลุ่มครอบครัวซึ่งบ้านเรามีมาสักพักใหญ่และก็มีข้อดีตรงที่หลายๆประเทศแม้แต่กลุ่มประเทศที่เป็นประเทศซีกโลกตะวันตกนะครับให้ความสำคัญถึงขั้นมาดูงานที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางของเรานะครับผู้พิพากษาท่านคงปลื้มใจละแล้วว่าของเรานี่ถึงขั้นว่าเป็นที่ออกแต่ว่าที่โลกตะวัน
2: ต้นแบบ
3: เป็นต้นอาจจะไม่ถึงกับต้นแบบถึงขนาดว่าเราคิดคนเองผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ผมตอนที่เรียนปริญญาโทที่อังกฤษนะครับผมทำเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

0: นะครับก็คือ restorative justice เนี่ยแล้วเอกสารในโลกโดยส่วนใหญ่พูดถึงเมารีที่อยู่ในนิวซีแลนด์ว่าเป็นต้นแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นู่นนี่นั่นนู่นผมก็ไปหาผมไปเจออันหนึ่งครับอาจารย์ของท่านอาจารย์ที่จุฬาผมจำชื่อท่านไม่ได้นะครับจุฑารัตน์เอื้อมนะครับท่านอาจารย์จุฑารัตน์เอื้อมหน่วยมีการทำวิจัยแล้วบอกว่าจริงๆมันมีซีของบ้านเราเนี่ย อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเขาไม่ได้ใช้เรื่อง restorative justice หรือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับเฉพาะเด็กนะครับเขาใช้กับผู้ใหญ่แต่เป็นผู้นำของหมู่บ้านฝั่งนี้กับผู้นำของหมู่บ้านฝั่งนี้ในคดีฆ่าคนตายด้วยซ้ำไปที่เป็นผู้ใหญ่แล้วมาคุยกันวัตถุประสงค์หลักก็คือการใหการเยียวยาการเยียวยาเพื่อทำให้หลังจากกระบวนการจบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเขาทั้งสองฝั่งเป็นคนที่อยู่หมู่บ้านใกล้กันต้องกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกันมันจะได้ทำให้คนที่อยู่ในสังคมมันสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างผาสุกได้อันนี้คือคอนเซ็ปต์คำถามผมคือแล้วผมก็เขียนในงานวิจัยว่าแล้วมันหายไปไหนอ่ะมันไปตัดโดนเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเราไปใช้กฎหมายของยุโรปโดยกรณีของเอาของเขามาเรียบร้อยเราตัดกระบวนการนี้หายไปเลยในงานวิจัยเขียนปุ๊บกลายเป็นว่าอาจารย์ชอบมากสาเหตุเพราะว่ากลายเป็นว่าเฮ้ยเขาเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วก่อนมีที่นิวซีแลนด์เนี่ยเอ้ยประเทศไทยมันก็มีนะจริงๆเวลาค้นไปปุ๊บจีนก็มีหลายๆที่มีกระบวนการลักษณะแบบนี้ครับมันดีตรงที่ณตอนนี้กระบวนการเนี้ยมันถูกเอากลับมาใช้ในเรื่องของเด็กถึงแม้มันจะไม่ได้ใช้ผู้ใหญ่เหมือนในแต่เดิมในอดีตที่เราเคยมีเมื่อประมาณสัก100 200ปีที่แล้วนะครับแต่ว่ามันถูกเอามาใช้โดยที่ถามว่าการประชุมกลุ่มครอบครัวคืออะไรคือสมมติว่าผมเข้าประชุมกลุ่มครอบครัวฝั่งนี้เป็นผู้กระทำความผิดฝั่งนี้เป็นผู้เสียหายเขาจะมีพ่อแม่ของผู้เสียหายพ่อแม่ของผู้กระทำความผิดอยู่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บให้มีการพูดคุยกันเด็กที่เป็นผู้กระทำความผิดรู้สึกผิดได้มีการขอโทษพ่อแม่ของผู้เสียหายหรือตัวผู้เสียหายจะพูดถึงความสูญเสียความเจ็บปวดเขารู้สึกถึงการกระทำเพราะเขาบอกว่าเพราะจะเข้าลักษณะเกณฑ์แบบนี้หนึ่งเขาต้องยินยอมแล้วเขารู้สึกสำนึกผิดเขาก็จะมีการขอขมาลาโทษอันนี้มันเป็นองค์ประกอบที่ดีครับอาจารย์เพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่ากระบวนการยุติธรรมกระแสหลักแทบจะไม่ได้ให้โอกาสในการที่ให้ผู้กระทำความผิดไปขอโทษตัวผู้เสียหายหรือตัวเหยื่อเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าเวลาดำเนินกระบวนการยุติธรรมไปปกติเช่นคุณไปจับหน้าอกเขาเป็นอนาจารผู้หญิงสักคนนึงก็จับติดคุกถามว่าเฮ้ยคุณยังไม่ได้เคยมาขอโทษเขาเลยอ่ะการเยียวยาทางจิตใจมันยังไม่เกิดขึ้นแต่กระบวนการที่เป็นการประชุมกลุ่มครอบครัวเนี่ยมันสร้างกระบวนการที่เป็นการสมานความรู้สึกเข้ามาด้วยกันเพราะว่าอย่าลืมว่าเด็กที่มีการกระทำผมยกตัวอย่างเช่นการกระทำลักษณะเรื่องเพศเนี่ยนะครับในสถิติร้อยละ90เลยเป็นการกระทำผลที่ทำไมยุโรปนะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัวออสเตรเลียนะมาเข้ามาดูงานที่บ้านเราแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำยังไงให้เอา RJ หรือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้โดยเริ่มต้นจากกระบวนการของเด็กอันนี้ก็จะเป็นผลค่อนข้างสำคัญแล้วก็มันตอบโจทย์นะครับ
1: เอ๊ะท่านอาจารย์แล้วร่องรอยที่อาจารย์ไปพบว่าที่อุบลที่ว่ามีทำมาก่อนมันถูกบันทึกไว้ยัง
0: ถูกบันทึกไว้ครับเป็นโดยงานวิจัยของท่านอาจารย์จุฑารัตน์เอื้ออำนวยครับแล้วก็ผมก็ได้โค้ดอันนั้นเอา
1: คือบันทึกจากการไปสัมภาษณ
0: ์ใช่ครับในการไปหาข้อมูลนะครับแต่เป็นคำในคำภาษาถิ่นของซีกอีสานซึ่งทำให้เราได้เห็นว่าจริงๆผมเชื่อว่าเรามีอะไรดีๆในวัฒนธรรมหรือในประวัติศาสตร์ของเราในหลายๆเรื่องนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกเอามาใช้อย่างที่มันควรจะเป็นแต่ว่าถือว่านี่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราดึงมันกลับมาใช้ใน
2: นั่นหมายความว่าแสดงว่าเรื่องของการประชุมกลุ่มครอบครัวเนี่ยที่จะเข้ามาอยู่ในกระบวนการเนี่ยนั่นก็คือจะต้องมีกรณีที่ตัวผู้กระทำที่เป็นเด็ก
0: ไกลเกลี่ยครับอาจารย์เพราะว่าถ้าการไกลเกลี่ยนั่นหมายความว่าเหมือนถ้าการไกลเกลี่ยมันเป็นกรณีว่าจุดคุณตั้งไว้ตรงไหนและคุณยอมได้มากแค่ไหนมันไม่ใช่เรื่องของการยอมแต่นี่เป็นเรื่องใช่ครับเป็นเรื่องสำนึกเลยครับอาจารย์ครับมันเป็นประเด็นเรื่องสำนึกถึงความรู้สึกผิดที่ได้กระทำลงครับแต่ไกลเกลี่ยมันน่าจะแค่ประเด็นหลักคงทำให้คดีมันจบถ้าไม่ให้คดีมันจบเท่านั้นเองเพราะนั้นก็จะเป็นอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าใจตัวเองเนี่ยนะครับอยากให้มันขยายไปในการกระทำความผิดในลักษณะอื่นๆที่เป็นผู้ใหญ่ถ้าเราย้อนไปได้เหมือนอดีตแล้ว จริงๆมันทำให้สังคมมันสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างผาสุกมากขึ้น
2: และนั่นก็คือในเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมกลุ่มครอบครัวนะครับซึ่งอาจจะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะถูกนำมาใช้ในเรื่องของเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กได้นะครับและสำหรับในวันนี้ครับก็ต้องขอบพระคุณท่านอัยการมาร์คเจริญวงศ์ครับขอบคุณครับอาจารย
3: ์รู้ได้
4: ผู้ชายรู้ดี
5: ค่ะกลับมาพบกับพี่ออยและพี่แนนนะคะ
6: ค่ะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
5: วันนี้นะคะยังคงเป็นเรื่องอยู่ในซอยหันษาของเราค่ะหันษาสมชื่อจริงๆค่ะเพราะว่าวันนี้เป็น

0: เรื่องบันดาลโทสะ
1: ค่ะ
0: ชื่อโหดมากจะเป็นยังไงไปพบกับละครของเรากันเลยค่ะ
2: โอ้ยโอ้ยพี่อย่าเบรกบ่อยสิค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย
3: น่าสงสัยวันนี้จะมีเรื่องสนุกซะแล้วเฮ้ยอันน่า
2: เพิ่งกลับมาจากทำงานเหรอคะพี่ตอง
4: ไปงานแต่งร้านมาน่ะน้องแจง
2: หนูคิดมาหลายวันแล้วไม่รู้จะบอกพี่ตองดีหรือเปล่าแต่ว่าหนูทนไม่ไหวจริงๆอะค่ะ
4: เรื่องอะไรคะ
2: คือว่าแฟนพี่ตองมีกิ๊กค่ะ
4: ฮะ
2: เห็นซ้อนมอไซค์กันไปน่าจะไปทางร้านกาแฟนะคะ
4: เหรอตายแน่ตายแน่ไอ้แก
5: ่ขาวผ่องเหมือนยองใหญ่โหไม่เหมือนที่บ้านเลยทั้งดำทั้งอ้วนโอ้ย
4: โอ้ยมันมันสามีฉันจะทำไมโอ๊ยขอโทษเถอะไอ้สามีเธอตั้งแต่เมื่อไหร่อ
5: ยู่บ้านต่อไปเรื่องนี้นะไอ้วัน
3: ใจเย็นใจเย็น
4: ใช่วันเขาว่าดุก็ดุเหม็นก็เหม็น
6: คนนี้สวย
4: ทนไม่ไหวแล้ว
3: ยิงแล้วยิงไปแล้วอ่ะ
4: โอ๊ยตายแล้ว 0,000 เลยพี่ทำไงดีอะแจ้งพี่ตองพี่ตอง
5: เจริญนะ
3: ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยว
4: แล้วพี่ศูนย์พันไม่ไปแล้วนะฉันไปดีกว่า
5: เออ
4: ฉันสนใจแล้ว
3: พี่ออยพี่แดงครับ
7: ใจเย็นนะคะพ
3: ี่
7: ตอง
3: เหตุการณ์แบบนี้จะช่วยตองยังไงดีครับ
8: ค่ะพี่ออยค่ะ
0: สำหรับเรื่องนี้ก็น่าเห็นตองมากๆ
8: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นใครเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็อาจจะต้องอาจโอ้โหเหมือนกัน
0: คิดถึงเรื่องตัวเองคิดถึงตัวเอง
8: ว่าเป็นเราทำจำยังไงนะคะอาจจะแบบว่าไม่ได้ยิงแค่ผู้ชายนะ
0: โอ้โห
8: นะคะแต่ทีนี้นะคะพี่ออยค่ะเรื่องนี้มีคำตอบค่ะว่าถ้าคุณตองนะคะได้กระทำไปนะคะพี่ออยเห็นไหมคะว่ากระทำไปเนี่ยเพราะว่าเห็นต่อหน้าต่อตาเลยว่าเนี่ยสามีเราเนี่ยอยู่กับกิ๊กนะคะเพราะฉะนั้นมันก็โกรธเน
0: า
8: ะ
0: ใช่มันขึ้น
8: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นกรณีเนี้ยนะคะเขาเรียกว่าบันดาลโทสะพี่ออย
0: แต่ยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่คุณตองทำไปเริ่มต้นก่อนก็คือไปทำร้ายสามีเมื่อกี้ทำไมนะยิงป่ะ
8: ยิง
0: แล้วก็โดนกิ๊กด้วยกิ๊กนี่ชื่อคนหรือว่าเป็น
8: น่าจะชื่อ
0: สถานะ
8: ชื่อกิ๊กด้วยแล้วก็สถานะเป็นกิ๊กด้วยนะคะดูจากเหตุการณ์แล้วนะคะ
0: กิ๊กนะคะเรียกว่ากิ๊กละกันนะ
8: ได้
0: เรื่องต้นเนี่ยที่คุณตองไปยิงเขาเนี่ยก็แน่นอนนะคะว่าจะต้องผิดฐานทำร้ายร่างกายน
8: ะ
0: คะตามประมวลกฎหมายอาญาอันนี้น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับอันตรายแก่

0: ะคุณตองก็ต้องรับโทษตามมาตรา297นะคะเพิ่มขึ้น
1: 297ของเรา
0: เพราะว่าถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะ
1: คะ
0: เช่นนะคะในกฎหมายก็มีบอกเหมือนกันเช่นตาบอดหูหนวกนะคะ
1: การ
0: ใช่ลิ้นขาดนะคะ
1: อันตรายสาหัส
0: โทษก็จะเยอะขึ้นนะคะแต่ที่ว่ามาทั้งสองมาตรายังไงก็แล้วแต่นะคะจะถูกอีกมาตรานึงคุมไว้อีกอันนึงก็คือถือว่าเป็นเหตุที่ทำให้ทำร้ายเนี่ยถือว่าเป็นการบันดาลโทสะนะคะตามมาตรา72
1: ประมวลกฎหมายอาญามาตรา72นะคะก็บัญญัติเอาไว้ว่าผู้ใดบันดาลโทสะนะคะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นนะคะศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดได้นะคะสำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้เรามาดูองค์ประกอบกันดีกว่าค่ะพี่ออยว่าการที่จะอ้างบันดาลโทสะเนี่ยเราจะสามารถอ้างได้ทุกกรณีหรือเปล่าไม่ใช่หมายความว่าในการบันดาลโทสะเนี่ยเอออะไรเราก็จะบอกว่าอ๋อฉัน
0: โกรธอ่ะฉันโกรธแล้วก็ทำให้ฉันได้รับโทษน้อยอะไรอย่างเงี้ย
1: คือพอเราพิจารณาจากตัวบทกฎหมายนะคะเขาก็จะบอกไว้ว่าผู้ใดบันดาลโทสะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรร
0: ม
1: คำนี้นะคะคำแรกก่อนคำว่าถูกข่มเหงอย่างไรเรียกว่าถูกข่มเหงคะพี่ออย
0: คือเป็นกรณีที่ผู้ที่ข่มเหงเราเนี่ยไม่มีอำนาจกระทำนะคะเขาไม่มีสิทธิ์จะมาข่มเหง
1: อย่างเช่นมา
0: ว่ามาด่าทออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องเป็นเหตุอย่างเหมือนคำว่าเหตุร้ายแรงด้วยข่มเหงอย่างร้ายแรงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็ดูตามวินยูชนความร้ายแรงบางทีมาว่าแม่หรือบางทีนะคะการใช้คำหยาบสมมุตินะบางทีมันอาจจะไม่ใช่เป็นการบันดาลโทสะหรือเป็นเหตุข่มเหงก็ได้อันนี้ต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะคะ
1: แล้วเขาบอกว่าด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมก็คืออย่างที่พี่ออยบอกก็คือว่าไม่มีอำนาจกระทำนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีอันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าคนที่เป็นกิ๊กเนี่ยเขาเป็นสามีภรรยาอยู่แล้วเนาะคุณตองกับแฟนเขาเนี่ยสามีเขาเนี่ยนะคะคุณตองเนี่ยนะคะเขาก็ด้วยความที่เขาเป็นภรรยาเนาะเขาก็มีหน้าที่ตามกฎหมายของเขาเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณตองก็เลยถูกข่มเหง
0: ถือว่าถูกข่มเหงแล้ว
1: เห็นไหมคะมันอาจจะไม่ได้เป็นการด่าว่าทออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าม
0: ันเป็นพฤติกรรมมันเป็นการแบบใช้ชีวิตหรือไปละเมิดอะไรเขาบางอย่างเช่นนี้นะคะถูกข่มเหงแล้ว
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอ้างบันดาลโทสะได้ค่ะคุณตองแต่กรณีนี้นะคะเราขออธิบายต่อไปกันดีกว่าค่ะพี่ออยว่าถ้าสมมติว่าในกรณีที่ในการบันดาลโทสะเนี่ยมันก็เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาออกมาใช่ไหมคะพี่ออยว่าในการบันดาลโทสะเนี่ยต้องกระทำต่อผู้ก่อเหตุทันทีเลย
0: ใช่
1: หมายความว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยหายไปแล้วเห็นปุ๊บสมมติว่าคุณตองเห็น
0: สามี
1: กับกิ๊กนะคะ
0: เบื้องต้นก่อนต้องทำกลับไปยังสามีและกิ๊กเท่านั้นจะไปทำกับลูกของกิ๊กจะไปทำกับคุณแม่คุณพ่ออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: กิ๊กเนี่ยไม่ได้
0: ของคนที่ข่มเหงเราไม่ได้ต้องทำกลับไปยังคนที่ข่มเหงเราและต้องทำทันทีนะคะอันนี้สำคัญมากถ้าปรากฏว่ามันขาดตอนแล้วนะคะคืออย่างเช่นเหมือนโกรธแหละแต่ว่าเก็บไว้ก่อนทดไว้ในใจก่อนเสร็จแล้วขอกลับบ้านไปคิดก่อนว่าจะทำยังไงดีนะกลับไปนอนคิดอะไรเงี้ยนั่นนะคะถือว่าเหตุนั้นขาดตอนแล้ว
1: อันนี้ก็จะเป็นไม่ถือว่าเป็นเหตุลดโทษแล้วนะ
0: จะอ้างบันดาลโทสะไม่ได้แล้วจะถือว่าคุณคนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นผู้ก่อเหตุขึ้นใหม่เลย
1: ใช่ค่ะก็จะอ้างเหตุบันดาลโทสะตามมาตรา72นี้ไม่ได้
0: ใช่
1: ทีนี้เราก็มีทางแก้ไขให้คุณตองอีกอย่างนึงค่ะพี่ออยเมื่อกี้นี้เราพูดในทางอาญาไปแล้วในกรณีนี้ถ้าคุณตองตั้งสติขึ้นมาแล้วมาปรึกษาเรา2คนนะคะก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างนี้
0: เราก็จะมีทางเลือกให้ว่าถ้าเป็นทางแพ่งคุณตองก็จะเดินทางนี้นะแต่เอ้ยเมื่อกี้เป็นอะไรนะ
1: ทางอาญา
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางแพ่งล่ะนะคะถ้าตั้งสติได้แล้วนะคะแล้วบอกว่าหมดรักแล้วไม่อยากอยู่ต่อแล
1: ้
0: ว
1: พอกันทีนะคะนะคะ
0: ฉันจะฟ้องหย่า
1: ได้ไหมคะพี่ออย
0: อันนี้สามารถทำได้นะคะตามมาตรา1516นะคะ
1: อนุ1นะคะ
0: เป็นเหตุให้ฟ้องหย่าคือต้องยังไงคะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องกล่าวไว้ก่อนนะคะว่าเหตุในการฟ้องหย่าจริงๆแล้วเนี่ยตามที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา1516นะคะหรือ1005ไปยกย่องชายอื่นหรือหญิงอื่นเนี่ยนะคะยกย่องนะคะชายอื่นหรือหญิงอื่นเนี่ยนะคะแล้วก็ยกย่องเป็นอาจินด้วยนะก็คือไม่ใช่แบบทั่วครั้งทั่วคราว
0: แบบบ่อยๆเอาออกหน้าพาออกงานหรือแบบแนะนำคนอื่นรู้จักอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเอาออกหน้าละ
1: ใช่ค่ะเขาบอกว่าในกรณีแบบนี้นะคะถือว่าเป็นเหตุฟ้องหย่าได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณตองฟ้องหย่าเสร็จปั๊บเฮ้ย
0: หย่าละ
1: หย่าแล้วแต่ยังไม่จบค่ะเขาบอกว่าเหตุฟ้องหย่าเนี้ยนะคะคุณตองเนี่ยทำไมคะพี่ออยสามารถไปเรียกค่าทดแทน
0: ได้
1: จากคนที่เป็นสามี
0: ใช่จากสามีและกิ๊กได้ด้วยเรียกค่าทดแทนนะคะตามมาตรา1523
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้น คุณตองคะถ้าคุณตองมาปรึกษาเราสองคนก่อน
0: เย็นไว้ก่อน
1: เราก็จะแนะนำคุณตองนะคะว่าฟ้องดีกว่านะคะไม่ต้องอะไรนะคะไม่ต้องเจ็บตัวกัน
0: ทางให้คุณตองเลือกนะคะ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีนะคะก็จึงมีทางออกดังนี้ค่ะพี่ออย
0: ค่ะคุณตองเลือกเอานะคะจะเอาแบบไหน
2: ประมวลกฎหมายอาญามาตรา72ผู้ใดบันดาลโทสะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้หลักเกณฑ์ 1. ผู้กระทำความผิดถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม 2. การถูกข่มเหงเช่นนั้นเป็นเหตุให้ผู้กระทำบันดาลโทสะและ 3. ผู้กระทำได้กระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะบันดาลโทสะ
3: กระดิ่งลั่นบ้านธนา
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะใน
5: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายเสียงดังดีนะวันน
4: ี้เสียงดังดีมากเลยค่ะ
5: แปลว่าตีถูกจังหวะ
4: ใช่ค่ะแต่กระดิ่งไม่หลุดนะคะวันนี้วันนี้ไม่หลุดเลยนะคะอาจารย์คะช่วงนี้เนี่ยรู้สึกจะมีคนนิยมซื้อของทางอินเทอร์เน็ตกันเยอะเลยนะคะอาจารย์
5: นิยมซื้อกันมากเลยนะอาจารย
4: ์สั่งซื้อไป
5: ห้างเครื่องร้านอาหงร้านอาหารเดี๋ยวนี้คนไปนั่งกินก็น้อย
4: ใช่ค่ะ
5: รถมอเตอร์ไซค์วิ่งกันผ่านทั้งเมืองเลย
4: ใช่ค่ะจริงๆทำไมไปซื้อยังไม่ทันจะเห็นของเห็นอะไรด้วยนะฮะเห็นแต่ในรูปของจริงเป็นยังไงเราก็ไม่เห็นแล้วก็สั่งซื้อกัน
5: เขาถามเถิมได้นี่อาจารย์แล้วก็แลกเปลี่ยนเปิร์นอะไรได้ไม่ได้เขาเปลี่ยนเปิร์นอะไรโอ้
4: แต่จริงๆแล้วเป็นดิฉันไม่กล้าซื้อหรอกค่ะเพราะว่าเรายังไม่เห็นของจริงๆเลยอะไรอย่างเง
5: ี้
4: ย
5: นี่เด็กรุ่นใหม่เขาไม่ได้คิดแบบอาจารย์แล้ว
4: ใช่ค่ะท่านผู้ชมท่านนี้ก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ค่ะอาจารย์ที่ถามมาเด็กรุ่นใหม่เนี่ยบอกว่าอาจารย์คะหนูไปสั่งซื้อของเอาไว้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยก็โอนเงินโอนอะไรให้เขาเสร็จแล้วรอของอยู่ค่ะอาจารย์ปรากฏว่าเขาไม่ส่งของมาให้รอร้องเพลงรออยู่ตั้งนานก็ไม่ส่งค่ะอาจารย์คะแล้วท่านผู้ชมก็เลยไปถามคนอื่นๆอีกหลายคนที่ซื้อของเจ้าเดียวกันเนี่ยค่ะอาจารย์ก็แบบนี้เหมือนกันคือไม่ได้ของกันสักคนเดียวค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ชมกับหลายๆคนเนี่ยจะรวมตัวกันนะคะแล้วไปแจ้งตำรวจเนี่ยให้ไปจับไอ้คนที่เป็นผู้ขายเนี่ยค่ะจากบ้านหรือว่าสำนักงานหรือที่ทำงานเขาเลยเนี่ยจะได้ไหมคะอาจารย์คะค่ะ
5: อาจารย์นะถ้าเป็นการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต
4: ค่ะ
5: แล้วก็เป็นการซื้อขายตามปกติทั่วไปนะ
4: ค่ะ
5: ที่เขาทำกันอยู่เนี่ยอาจารย
4: ์ค่ะ
5: ปรากฏว่าเราสั่งซื้อโอนเงินไปแล้ว
4: ค่ะ
5: แล้วไม่มาจ่ายอย่างที่อาจารย์ว่าน
4: ี่
5: ไม่ขอโทษไม่เอาของมาส่งให
4: ้ค่ะ
5: ปรากฏว่าเปิดขายจริงแต่ไม่ได้ส่งของมาจริง
4: ค่ะ
5: อย่างนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องการฟ้องร้องทางแพ่งเรื่องซื้อขายธรรมดา
4: ค่ะ
5: แปลว่า1ต้องให้คืนเงินแล้วก็เรียกค่าเสียหาย
4: ว่
5: ากันไปก็เหมือนการซื้อขายตามปกติส
4: ั
5: ่งซื้อหนังสือจากอาจารย
4: ์
5: ให้เงินอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่ให้ก็ต้องฟ้องร้องเรียกเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหายแบบเดียวกันแต่ถ้าปรากฏเดี๋ยวถ้าปรากฏต้องตีละครั้งหน่อยนู่นซื้อนี่ไอ้นู่นไอ้นี
4: ่
5: คนจองกันเยอะแยะตะแปะไปหมดเลยอาจารย
4: ์ค่ะ
5: แล้วไม่ได้มีการซื้อขายจริง
4: ค่ะ
5: แปลว่ามันหลอกลวงไหม
4: แน่นอนเลยค่ะ
5: ต้มตุ๋นไหม
4: เจตนาหลอกลวงซะตั้งแต่ที่แรกเลยอาจารย์ค่ะ
5: อย่างนี้ในทางกฎหมายเขาเรียกว่าช่อโกง
4: ค่ะ
5: ถ้าเป็น10คนขึ้นไปเยอะแยะเลยอาจจะเป็นช่อโกงประชาชนได้
4: ใช่
5: คุณไม่ได้ขายของแต่เที่ยวไปโฆษณาอย่างที่เขาคนโดนกันเยอะแยะอย่างเงี้ย
4: ค่ะ
5: ไปแจ้งความกับตำรวจที่เขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องทางด้านเทคโนโลยีดำเนินคดีกับไอ้คนที่เป็นเจ้าของเพจเจ้าของโฆษณาประชาสัมพันธ์นี้ได้เลย
4: ค่ะ
5: ผิดฐานช่อโกง
4: ค่ะ
5: และยังผิดฐานเรียกว่านำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จในคอมพิวเตอร์อีกอันนี้อาจจะโทษหนัก5ปีนะอาจารย์โทษจำคุก5ปีเลยเพราะฉะนั้นอาจจะโดน2เด้ง

0: สามเด้งก็ได้นะอาจารย์นะแล้วหลายคนนี่ก็โอ้โห
1: เยอะเลยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องดูถ้าเป็นการซื้อขายตามปกติ
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องทางแพง
1: อ่า
0: แต่ถ้าตั้งใจหลอกลวงโชง
1: ค่ะอ๋อ
0: เป็นอาญา
1: อ๋อ
0: จัดการเลย
1: เลยค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะยังไงก็ต้องไปดูว่าจริงๆแล้วเขามีเจตนาจะมาซื้อขายกันจริงๆหรือเปล่า
0: เออ
1: แล้วไม่ส่งของไม่ส่งอะไรก็ผิดสัญญาซื้อขายก็ฟ้องกันไปนะคะแต่ถ้าสมมุติไม่ได้มีเจตนาซื้อขายเลยเจตนาหลอกล้วน
0: ๆ
1: อย่างนี้ก็คดีอาญาติดคุกๆๆๆใช่ไหมคะอาจารย์นะคะงั้นวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
3: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
4: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะเพื่อเป็น
5: รายการกฎหมายเพื่อประชาชนแน่นด้วยสาระและความรู้เจาะลึกถึงแก่นช่วงบัลลังก์คุณธรรมวันเพ
6: ื่
5: อเป็นอุทาหรณ์สอนใจโดยมีพี่ออยกับพี่แนนเป็นเทรนเนอร์ทางด้านกฎหมายขอให้คำแนะนำค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายใครมีความทุกข์หาทางออกไม่ได
1: ้
5: พบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสูตรนำเคสปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงจากทางบ้านมาไขข้อปัญหาเพื่อหาแนวทางไปจัดการกับชีวิตได้อย่างเหมาะสมติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนความรู้ทั้งหมดนั้นมาจากครูมอบความรู้สู่ประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel หรือ Facebook รายการกฎหมายเพื่อประชาชนทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา 19:00 น. ถึง 19:25 น. และพบกันนะคะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร0504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ะที่เราใช้ในการผลิตทางการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินโรงเรือนสิ่งก่อสร้างต่างๆนะคะรวมทั้งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะคะอาหารสัตว์นะคะเมล็ดพันธุ์นะคะเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่เราเอามาใช้ในการผลิตทางการเกษตรนะคะทีนี้เราลองมาดูในเรื่องของความสำคัญนะคะปัจจัยการผลิตทางการเกษตรค้าเกษตรได้นะคะความสำคัญในประเด็นที่2ก็คือว่าปัจจัยเหล่านี้

แล้วค่ะมันส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของสินค้าเกษตรนะคะพืชจะให้ผลผลิตที่ดีหรือเติบโตไวนะคะก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตทั้งสิ้นนะคะเช่นเดียวกับสัตว์เหมือนกันนะคะตัวสุดท้ายนะคะความสำคัญก็คือว่าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเนี่ยค่ะมันจะส่งผลต่อต้นทุนแล้วก็ผลตอบแทนในการผลิตนะคะเมื่อไรที่เราใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ดีนะคะย่อมทำให้เราได้ผลผลิตที่มากนะคะแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นผลตอบแทนที่เราได้รับเนี่ยก็จะสูงตามไปด้วยนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของประเภทนะคะปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเนี่ยค่ะสามารถจำแนกได้หลายวิธีนะคะที่สำคัญก็คือจะมีอยู่3วิธีอันแรกเลยก็คือจำแนกทางด้านบัญชีนะคะประเด็นที่2ก็คือจำแนกทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะและวิธีที่3ก็คือจำแนกตามกิจกรรมการเกษตรหลักนะคะเรามาดูการจำแนกโดยวิธีแรกนะคะทางด้านบัญชีนะคะทางด้านบัญชีเนี่ยค่ะจะจำแนกปัจจัยการผลิตทางการเกษตรออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือปัจจัยการผลิตคงที่แล้วก็ปัจจัยการผลิตผันแปรนะคะในตัวปัจจัยการผลิตคงที่เนี่ยก็จะหมายถึงปัจจัยการผลิตนะคะที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะในเรื่องของจำนวนนะคะในช่วงของการผลิตรอบของการผลิตหนึ่งๆนะคะอย่างเช่นพวกสิ่งก่อสร้างต่างๆในฟาร์มนะคะโรงเรือนเครื่องจักรอุปกรณ์นะรวมทั้งที่ดินด้วยนะคะเพราะว่าในรอบการผลิตเนี่ยเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งเหล่านี้นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนะคะปัจจัยประเภทที่2นะคะก็คือปัจจัยการผลิตผันแปรนะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ามันผันแปรเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะแปลงจำนวนได้ตลอดช่วงที่เราผลิตเลยนะคะตัวอย่างของปัจจัยการผลิตพวกนี้ก็พวกปุ๋ยนะคะเมล็ดพันธุ์นะคะอาหารสัตว์หรือพันธุ์สัตว์นะคะรวมทั้งสารเคมีต่างๆที่เราใช้ในการจัดการทางการผลิตทางการเกษตรด้วยนะคะทีนี้เรามาดูวิธีที่2ในการจำแนกปัจจัยการผลิตทางการเกษตรนะคะอันนี้จะจำแนกทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจำแนกปัจจัยการผลิตออกเป็น4ประเภทนะคะก็คือประเภทแรกก็คือที่ดินนะคะที่ดินก็คือที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ก็ตามนะคะประเภทที่2ก็คือแรงงานนะคะตัวแรงงานเนี่ยทั้งแรงงานชั่วคราวและแรงงานประจำนะจะจัดว่าเป็นปัจจัยประเภทนี้ทั้งหมดนะคะตัวที่3นะคะประเภทที่3ของปัจจัยการผลิตก็คือทุนนะคะทุนในที่นี้จะหมายถึงทุนที่เป็นทั้งตัวเงินนะคะแล้วก็ทุนที่ไม่ใช่ตัวเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องจักรกลต่างๆนะคะอุปกรณ์โรงเรือนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์นะคะหรือสารเคมีนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของทุนที่ไม่ใช่ที่เป็นตัวเงินนะคะประเภทที่4นะคะทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็คือในเรื่องของผู้ประกอบการนะคะผู้ประกอบการในที่นี้ก็จะหมายถึงผู้ที่นำปัจจัยการผลิตข้างต้นก็คืออะไรคะที่ดินแรงงานแล้วก็ทุนนี่แหละค่ะมาใช้ในการผลิตทางการเกษตรนะคะอาจจะเป็นผู้ประกอบการก็คือเจ้าของเองก็ได้หรือเป็นผู้จัดการฟาร์มก็ได้นะคะอันนี้ก็คือการจำแนกประเภทตามเศรษฐตามทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะทีนี้อีกวิธีหนึ่งนะคะในการจำแนกปัจจัยการผลิตทางการเกษตรก็คือจำแนกตามกิจกรรมการเกษตรนะคะที่เราผลิตนะคะกิจกรรมหลักๆเลยนะคะก็จะแยกเป็น2 ส่วนก็คือ2ประเภทก็คือทางด้านการผลิตพืชกับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจนะคะสำหรับปัจจัยการผลิตนะคะทางด้านการผลิตพืชเนี่ยก็จะแยกออกเป็น3ประเภทนะคะหรือ3กลุ่มก็คือในเรื่องของพันธุ์พืชนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นพวกปุ๋ยและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะส่วนที่3นะคะหรือกลุ่มที่3ก็จะเป็นโรงเรือนเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชนะคะทีนี้ประเภทของกิจกรรมที่2นะคะก็คือการผลิตสัตว์เศรษฐกิจนะคะทั้งปศุสัตว์แล้วก็สัตว์น้ำนะคะก็จะแยกปัจจัยการผลิตเนี่ยออกเป็น3กลุ่มเช่นเดียวกันนะคะอันแรกเลยก็คือพันธุ์สัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจที่เป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำก็ตามนะคะอาหารสัตว์นะคะกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3ก็คือโรงเรือนและอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งประเภทของปัจจัยการผลิตที่เราจำแนกโดยวิธีนี้เดี๋ยวเราจะกล่าวถึงรายละเอียดในตอนต่อไปนะคะเรามาดูแหล่งนะคะปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเนี่ยเราสามารถหาได้จากที่ไหนบ้างนะคะเราสามารถหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเนี่ยได้2แหล่งหลักๆนะคะแหล่งแรกเลยก็คือผลิตด้วยตนเองนะคะเกษตรกรอาจจะผลิตขึ้นมาเองนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชเนี่ยก็มีการเพาะเมล็ดพันธุ์หรือเพื่อเพาะเป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อใช้เมล็ดพันธุ์ในการปลูกพืชที่เราต้องการต่อไปนะคะหรือถ้าเป็นทางสัตว์เนี่ยก็มีการผสมพันธุ์พ่อแม่พันธุ์เพื่อให้ได้ลูกสัตว์เพื่อเรานำไปเลี้ยงต่อไปนะคะหรือมีการผสมอาหารสัตว์เองนะคะอันนี้เราสามารถผลิตได้ด้วยตัวเองนะคะแหล่งที่2ก็คือหามาจากแหล่งอื่นนะคะในการหาจากแหล่งอื่นเนี่ยนะคะก็สามารถหาได้จากผู้ผลิตภายในประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็น

หน่วยงานภาครัฐเอกชนนะคะหรือว่ากลุ่มเกษตรกรอื่นๆหรือว่าสหกรณ์การเกษตรที่เขามีการผลิตขายนะคะแหล่งที่สองนะคะที่เราหาจากแหล่งอื่นก็คือจากผู้ที่เขานำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะเพราะว่าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรบางชนิดเนี่ยประเทศเราเนี่ยไม่สามารถผลิตได้หรือผลิตได้ไม่เพียงพอนะคะอย่างเช่นกากถั่วเหลืองที่นำมาเป็นอาหารสัตว์หรือว่าปุ๋ยเคมีบางชนิดนะคะอันนี้เราก็ต้องไปนำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะและสุดท้ายเลยก็คือหาเอาตามธรรมชาตินะคะอันนี้สามารถหาได้นะคะอย่างเช่นหญ้านะคะที่เราเอามาให้สัตว์กินเนี่ยเราก็สามารถตัดได้ตามธรรมชาติทั่วไปเลยทางการเกษตรนะคะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชนะคะปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เราใช้ในการผลิตพืชเนี่ยค่ะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆนะคะอันแรกเลยก็คือพันธุ์พืชนะคะประเภทที่2ก็คือปุ๋ยและสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชนะคะแล้วก็ประเภทที่3ก็คือโรงเรือนเครื่องจักรกลแล้วก็อุปกรณ์การเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชอะไรนะคะพันธุ์พืชเนี่ยจะหมายถึงกลุ่มพืชที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่สม่ำเสมอนะคะมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันนะคะของกลุ่มพืชเหล่านั้นนะคะแล้วก็มีความแตกต่างจากกลุ่มพันธุ์อื่นนะคะในพืชชนิดเดียวกันตัวอย่างเช่นกล้วยน้ำว้านะคะง่ายๆเลยนะคะทุกคนเคยเห็นกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยน้ำว้าเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่แหล่งไหนนะคะจังหวัดไหนนะคะจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพกำแพงเพชรตากนครสวรรค์เชียงใหม่หรือทางใต้นะคะก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าที่มีลักษณะเหมือนกันถูกไหมคะลักษณะคล้ายกันเราดูแล้วเรารู้เลยว่าเป็นกล้วยน้ำว้าแต่เราจะเห็นได้ว่ากล้วยน้ำว้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับกล้วยเล็บมือนางหรือกล้วยหอมนะคะเพราะว่าลักษณะมันจะแตกต่างกันเลยนะคะอันนี้เราถือว่าเป็นคนละพันธุ์กันนะคะอันนี้ก็คือความหมายของพันธุ์พืช นะคะทีนี้เรามาดูประเภทของพันธุ์พืชนะคะประเภทของพันธุ์พืชเนี่ยสามารถจำแนกได้2วิธีนะคะวิธีแรกเลยก็คือจำแนกตามการพิจารณารับรองพันธุ์พืชวิธีที่2ก็คือจำแนกตามพันธุ์ที่พบเห็นได้ทั่วไปนะคะไม่ผ่านการรับรองพันธุ์นะคะอันนี้ถือว่าเป็นประเภทที่3นะคะทีนี้ถ้าเราจำแนกตามส่วนขยายพันธุ์นะคะเป็นการจำแนกวิธีที่2นะคะเราก็จะจำแนกพันธุ์พืชเนี่ยได้เป็น4ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือใช้เมล็ดพันธุ์ในการขยายพันธุ์นะคะอันนี้เราก็พบเห็นทั่วๆไปเนาะไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ไม้ผลบางอย่างนะคะที่ใช้เมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูกนะคะประเภทที่2ก็คือใช้หัวพันธุ์ในการขยายพันธุ์นะคะพวกนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นพวกมันเทศนะคะหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับบางชนิดที่ใช้หัวนะคะประเภทที่3ก็คือใช้ท่อนพันธุ์ในการขยายพันธุ์นะคะอันนี้ที่เห็นชัดๆเลยก็คือพวกอ้อยนะคะหรือว่ามันสำปะหลังนะคะอันนี้จะใช้ลำต้นของมันซึ่งจะมีตาอยู่ตามท่อนพันธุ์นะคะเอามาใช้ในการปลูกขยายพันธุ์นะคะสุดท้ายเลยก็คือต้นกล้าหรือต้นพันธุ์นะคะอันนี้เราจะเห็นได้จากว่าการนำเมล็ดพันธุ์เนี่ยมาเพาะเป็นต้นกล้าต้นเล็กๆก่อนนะก่อนที่จะเอาไปลงดินเพื่อขยายพันธุ์หรือลงกระถางให้มันใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้อย่างเช่นต้นกล้าข้าวนะคะหรือต้นกล้าผักนะคะอันนี้ก็เป็นการตามส่วนขยายพันธุ์นะคะเรามาดูในประเภทที่2นะคะปัจจัยการผลิตประเภทที่2ของการผลิตพืชก็คือปุ๋ยและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะเรามาดูตัวแรกก่อนปุ๋ยนะคะปุ๋ยนะคะความหมายของปุ๋ยก็คือสารอินทรีย์นะคะหรืออินทรีย์สังเคราะห์หรืออนินทรีย์นะคะหรือจุลินทรีย์นะคะไม่ว่าที่จะเกิดโดยธรรมชาติหรือเราทำขึ้นก็ตามนะคะอันนี้เราจะใช้สำหรับเป็นธาตุอาหารสำหรับพืชนะคะไม่ว่าจะใช้โดยวิธีใดก็ตามนะคะอันนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทางกายภาพทางชีวภาพในดินนะคะแล้วก็ทำให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตนะคะปุ๋ยที่เรามีใช้นะจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆก็คือปุ๋ยเคมีนะคะปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยชีวภาพนะคะเรามาดูปุ๋ยแต่ละชนิดกันเลยนะคะดูตัวแรกก่อนนะคะปุ๋ยเคมีนะคะปุ๋ยเคมีเนี่ยความหมายของมันตามกฎหมายนะคะหรือตามพระราชบัญญัติปุ๋ยเนี่ยในปีพ.ศ. 2550นะคะเครื่องประกอบและปุ๋ยเคมีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะปุ๋ยเคมีเนี่ยก็ยังมีข้อยกเว้นว่าสารบางตัวเนี่ยเราจะไม่จัดเป็นปุ๋ยนะคะในกรณีที่เอาสารเหล่านี้ไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาจะประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาหรือประกาศไว้ในกฎหมายเลยนะคะว่าวัตถุเหล่านี้จะไม่สูตรข้างถุงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะขึ้นด้วย4600นะคะ46ตัวแรกก็คือปริมาณไนโตรเจนนั่นเองก็จะหมายถึงว่าปุ๋ยชนิดนี้ให้ไนโตรเจนเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมเนี่ยไม่มีนะคะประเภทที่2ก็คือปุ๋ยผสมนะคะปุ๋ยผ

สมก็คือจะประกอบด้วยธาตุอาหารที่มากที่สองที่มี2ชนิดขึ้นไปนะคะมากกว่า1ชนิดแหละ2ชนิดนะคะอาจจะเป็นไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสหรือฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมหรือไนโตรเจนกับโพแทสเซียมอย่างนี้เป็นต้นนะคะการจำแนกอีกรูปแบบหนึ่งนะคะของปุ๋ยนะคะก็คือจำแนกตามคุณสมบัติทางกายภาพนะที่เราสามารถมองเห็นได้อันนี้ก็จะจำแนกออกเป็น3ประเภทนะคะก็คือปุ๋ยผงนะคะอันนี้ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะเป็นผงนะคะปุ๋ยเกล็ดนะคะอันนี้ก็จะทำในลักษณะที่เป็นผลึกนะคะซึ่งสามารถละลายน้ำได้ง่ายนะคะและสุดท้ายก็คือปุ๋ยน้ำนะคะอันนี้ก็จะใช้พ่นตามใบหรือตามพืชผักบางชนิดนะคะที่เราต้องการให้ปุ๋ยทางใบนะคะต่อไปเรามาดูปุ๋ยกลุ่มที่2นะคะก็คือปุ๋ยอินทรีย์นะคะปุ๋ยอินทรีย์นะคะก็จะหมายถึงปุ๋ยที่เราได้นะคะหรือทำมาจากวัสดุอินทรีย์นะคะซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีต่างๆนะคะไม่ว่าอาจจะเป็นการสับการหมักการบดการร่อนนะคะหรือว่าการสกัดก็ได้หรือทำด้วยวิธีการอื่นๆก็ได้นะคะซึ่งวัสดุอินทรีย์เหล่านี้มันก็จะเกิดการย่อยสลายนะคะอาจจะใช้ด้วยจุลินทรีย์หรือว่าสิ่งอื่นๆหรือเอนไซม์อื่นๆนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่อันนี้จะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพนะคะเรามาดูในเรื่องของประเภทนะคะปุ๋ยอินทรีย์นะคะเราจำแนกประเภทได้อยู่3ประเภทนะคะก็คือประเภทแรกก็คือปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกเนี่ยหรือปุ๋ยมูลสัตว์นะคะอันนี้ก็จะเป็นมูลสัตว์ต่างๆที่ผ่านการหมักมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นมูลไก่มูลโคกระบือนะคะหรือว่ามูลสุกรนะคะประเภทที่2ก็คือปุ๋ยพืชสดนะคะปุ๋ยพืชสดในที่นี้ก็จะหมายถึงว่าการที่เราตัดพืชสดแล้วก็ไถกลบนะคะหรือฝังกลบลงไปในดินอย่างเช่นต้นปอเทืองนะคะที่เราปลูกหลังเราปลูกพืชไร่บางชนิดเนี่ยค่ะก็เราพอปลูกได้ระยะนึงเนี่ยก่อนที่เราจะปลูกพืชหลักรอบใหม่เนี่ยเราก็จะทำการไถกลบปอเทืองเหล่านี้ลงไปในดินนะคะให้มันกลายเป็นปุ๋ยพืชสดนะคะแล้วก็เพิ่มธาตุอาหารให้กับดินนะคะสำหรับปลูกพืชต่อไปนะคะสุดท้ายเลยก็คือปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมักเนี่ยจะได้จากกระบวนการหมักนะคะโดยอาจจะใช้จุลินทรีย์บางชนิดนะคะช่วยในการหมักนะคะก็จะทำให้ปุ๋ยเนี่ยมีการย่อยสลายธาตุอาหารบางอย่างนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับที่จะนำไปใช้ในการใส่ให้พืชเจริญเติบโตนะคะปุ๋ยตัวสุดท้ายนะคะก็คือปุ๋ยชีวภาพนะคะปุ๋ยชีวภาพนะคะตามพระราชบัญญัติปุ๋ยหรือตามกฎหมายนะคะก็จะให้คำจำกัดความไว้ว่าเป็นปุ๋ยที่ได้จากการนำจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะคะที่สามารถสร้างธาตุอาหารหรือช่วยให้ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับพืชนะคะนำมาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินนะคะไม่ว่าจะเป็นทางชีวภาพทางกายภาพหรือทางชีวเคมีนะคะอันเนี้ยก็จะหมายรวมถึงตัวของหัวเชื้อจุลินทรีย์ด้วยนะคะอันนี้คือคำจำกัดความของมันนะคะนี่เรามาดูประเภทนะคะประเภทของปุ๋ยชีวภาพนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆอันแรกเลยก็คือปุ๋ยชีวภาพที่สามารถทดแทนธาตุไนโตรเจนให้กับพืชได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราใส่ไปแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ที่เราให้ไปที่อยู่ในปุ๋ยชีวภาพนี่ค่ะมันจะสามารถตึงไนโตรเจนหรือให้ไนโตรเจนกับพืชได้นะคะอันนี้ก็ตามชื่อเลยนะคะประเภทที่2ก็คืออันเนี้ยจะมีแบคทีเรียที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชนะคะซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้ที่เราใส่ลงไปในดินเนี่ยมันจะไปช่วยย่อยสลายธาตุอาหารบางอย่างที่อยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถนำไปใช้ได้เนี่ยสามารถนำไปใช้ได้นะคะอย่างเช่นตัวฟอสเฟตนะคะแบคทีเรียก็จะไปย่อยให้กลายเป็นฟอสฟอรัสในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วประเภทสุดท้ายนะคะอันนี้ก็จะสามารถช่วยเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชได้นะคะอันนี้ก็จะไปทำให้ธาตุอาหารบางตัวเนี่ยอาจอยู่ในรูปที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้นะคะกลับมานำมาใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้พืชสามารถดูดซึมเข้าไปได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือประเภทของปุ๋ยชีวภาพนะคะทีนี้เรามาดูในตัวที่2ก็คือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะอันนี้หมายถึงอะไรนะคะหมายถึงสารอะไรก็ได้นะคะที่ใช้เพื่อปกป้องพืชจากสิ่งที่มาทำลายนะคะหรือเบียดเบียนพืชปลูกนะคะพืชที่เราปลูกเป็นหลักนะคะอย่างเช่นตัววัชพืชก็ได้นะคะหรือว่าโรคพืชแมลงศัตรูพืชหรือสัตว์ศัตรูพืชนะคะซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นการป้องกันเฉยๆก็ได้หรือกำจัดศัตรูพืชก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูประเภทของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกเลยก็เป็นตัวสารเคมีนะคะอันนี้ก็จะมีขายอยู่ทั่วไปถ้าเราเห็นนะคะอาจจะเป็นกลุ่มของคาร์บาเมตนะคะก็ได้นะคะแล้วก็ประเภทที่2เป็นตัวชีวพันธุ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะอันนี้ที่เรารู้จักกันดีก็พวกไทโคเดอร์มานะคะ

ันนี้ก็จะเป็นสารทางชีวภาพหรือชีวพันธุ์ที่เรานํามาใช้นะคะสุดท้ายเลยเป็นสารสกัดจากพืชนะคะพืชที่นํามาใช้ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชนะคะสารสกัดเหล่านี้ก็ตัวอย่างเช่นสารสกัดจากสะเดานะคะซึ่งเราสามารถนํามาใช้ไล่แมลงได้หรือสารสกัดจากต้นสาบเสืออย่างนี้เป็นต้นนะคะสุดท้ายนะคะปัจจัยสำหรับที่เราใช้ในการผลิตพืช นะคะก็คือพวกโรงเรือนเครื่องจักรกลแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการผลิตพืช นะคะเรามาดูอันแรกเลยนะคะโรงเรือนนะคะโรงเรือนปลูกพืช นะคะในความหมายก็จะหมายถึงโครงสร้างนะคะที่มุงด้วยวัสดุโปร่งแสงที่ยอมให้แสงผ่านนะคะเพื่อให้แสงเนี่ยผ่านมาแล้วก็ให้พืชเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วก็โครงสร้างเหล่านี้จะต้องมีความสูงพอที่คนนะคะจะเข้าไปทำงานได้อย่างสะดวกนะคะอันนี้ก็คือความหมายนะคะทีนี้เรามาดูประเภทนะคะประเภทโรงเรือนเนี่ยก็สามารถจำแนกได้ประมาณ10นะคะแล้วก็หลังคาแฝดนะคะวิธีที่2ก็ตามรูปร่างของหลังคานะคะก็จะเป็นทรงจั่วทรงโค้งนะคะทรงฟันเลื่อยหรือว่าหลังคาทรงกอไก่นะคะทีนี้วิธีที่3ก็คือจำแนกตามวัสดุของโรงเรือนที่ใช้มุงโรงเรือนนะคะเช่นหลังคากระจกหลังคาพลาสติกทีนี้เรามาดูเครื่องจักรอุปกรณ์นะคะเครื่องจักรอุปกรณ์เนี่ยจะเป็นพวกเครื่องทุ่นแรงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในกิจกรรมการผลิตพืช นะคะวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุ่นแรงนะคะลดการใช้แรงงานคนนะคะแล้วก็เพิ่มผลผลิตเพิ่มคุณภาพนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะใช้แรงงานเนี่ยได้จากทั้งก็จะแบ่งออกเป็น1อันแรกเลยก็คือเป็นรถไถเดินตามและรถแทรกเตอร์นะคะอันนี้ก็จะใช้อยู่ในเรื่องของการปลูกพืชอยู่แล้วนะคะอันที่2ก็คือในเรื่องของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการผลิตพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมดินการปลูกการให้ปุ๋ยการให้น้ำนะคะหรือการกำจัดศัตรูพืชรวมทั้งการเก็บเกี่ยวด้วยนะคะสุดท้ายเนี่ยเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือเกษตรอัจฉริยะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคหรือเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆที่นำมาใช้เพื่อช่วยให้การจัดการในการผลิตพืชเราเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นโดรนเซ็นเซอร์ต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ควบคุมอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะโดยสรุปนะคะปัจจัยการผลิตที่เราใช้ในการผลิตพืชเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือในเรื่องของพันธุ์พืชนะคะในเรื่องของปุ๋ยแล้วก็สารกำจัดวัชพืชหรือแล้วก็ในเรื่องของสุดท้ายก็คือในเรื่องของโรงเรือนและอุปกรณ์เครื่องจักรกลทางการเกษตรนะคะค่ะเรามาดูในตอนของอาหารสัตว์ลันที่3ก็คือโรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์นะคะก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของตัวพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจนะคะขอดูในเรื่องของความหมายของสัตว์เศรษฐกิจก่อนนะคะคำว่าสัตว์เศรษฐกิจในที่นี้เราจะหมายถึงสัตว์ที่มีการเลี้ยงเพื่อนำผลผลิตมาบริโภคนะคะแล้วก็สามารถจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้นะคะให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงนะคะผู้ประกอบการและก็ประเทศชาติด้วยนะคะซึ่งสัตว์เศรษฐกิจในที่นี้เราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คือปศุสัตว์นะคะหรือสัตว์บกนั่นเองนะคะแล้วก็สัตว์น้ํานะคะซึ่งปศุสัตว์เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือสัตว์ที่ให้เนื้อนะคะสัตว์ที่ให้น้ํานมแล้วก็สัตว์ที่ให้ไข่นะคะส่วนในตัวของสัตว์น้ําเนี่ยค่ะเราก็จะแบ่งออกเป็น5กลุ่มหลักๆนะคะก็คือกลุ่มปลากลุ่มกุ้งกลุ่มปูกลุ่มหอยนะคะแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่เราเลี้ยงเพื่อเอาเนื้อมาบริโภคนะคะเช่นจระเข้หรือตะภาพน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ความหมายของพันธุ์สัตว์นะคะพันธุ์สัตว์เนี่ยจะหมายถึงกลุ่มของสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะที่มีจุดกำเนิดร่วมกันแล้วก็มีลักษณะรูปร่างภายนอกที่เด่นชัดคล้ายคลึงกันนะคะเช่นสีขนลำตัวนะคะสีบางส่วนของร่างกายหรือว่าลักษณะรูปร่างอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ลักษณะต่างๆเหล่านี้มันสามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกแล้วก็รุ่นหลานได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูประเภทของพันธุ์สัตว์นะคะพันธุ์สัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ของปศุสัตว์หรือพันธุ์ของสัตว์น้ำก็ตามเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คือสัตว์พันธุ์แท้แล้วก็สัตว์พันธุ์ลูกผสมนะคะสัตว์พันธุ์แท้เนี่ยจะเป็นสัตว์ที่มีการคัดเลือกและผสมพันธุ์สัตว์พันธุ์เดียวกันนะคะซึ่งสัตว์เหล่านี้จะมีความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะของตัวเองนะคะเป็นลักษณะที่ดีเด่นเนี่ยไปสู่รุ่นลูกได้นะคะและลูกที่เกิดมาก็จะมีลักษณะเหมือนพ่อแม่ทุกประการเลยนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือพันธุ์ลูกผสมนะคะตัวพันธุ์ลูกผสมเนี่ยเป็นสัตว์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์สัตว์ตั้งแต่2,000ขึ้นไปนะคะโดยจะเป็นการรวมลักษณะที่ดีนะคะที่2นะคะในการผลิตสัตว์อาหารสัตว์นะคะก็จะเป็นวัตถุความหมายของตามพระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์

นะคะก็จะหมายถึงวัตถุที่มุ่งหมายเพื่อใช้นะคะเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์นะคะโดยให้กินให้ดื่มให้เลียหรือนำเข้าร่างกายโดยวิธีใดก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นวัตถุที่มุ่งหมายเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการนะคะอันนี้ก็ได้หรือว่าพืชน้ำนะคะจอกแหน่ต่างๆเนี่ยถือเป็นอาหารธรรมชาตินะคะแล้วก็อาหารสำเร็จรูปนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นอาหารที่มีการผสมเรียบร้อยแล้วเหมือนอาหารทางการค้านั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของโรงเรือนและอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจนะคะเรามาดูโรงเรือนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์นะคะโรงเรือนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือระบบเปิดกับระบบปิดนะคะระบบเปิดเนี่ยเป็นโรงเรือนที่ข้างฝาเนี่ยมันจะไม่มีการปิดนะคะเป็นโรงเรือนที่สภาพแวดล้อมในโรงเรือนเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรือนนะคะส่วนโรงเรือนระบบปิดนะคะก็จะเป็นโรงเรือนที่เราสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนได้นะคะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิภายนอกจะเปลี่ยนไปยังไงนะคะภายในโรงเรือนเราก็สามารถที่ยังคงรักษาไว้ได้นะคะทีนี้อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ในการเลี้ยงปศุสัตว์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น6กลุ่มหลักๆนะคะก็ได้แก่อุปกรณ์ที่ให้ความอบอุ่นนะคะอุปกรณ์ในการให้อาหารและน้ำนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการตัวสัตว์อย่างเช่นการติดเบอร์หูการตัดหางตัดเขี้ยวนะคะอันนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์นะคะเช่นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดมูลสัตว์ออกจากโรงเรือนอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการผลผลิตนะคะก็เช่นเครื่องรีดนมนะคะหรือเครื่องจับไก่นะคะสุดท้ายก็เป็นเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เอามาช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะสุดท้ายนะคะเรามาดูโรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะเนื่องจากว่าสัตว์น้ำกับสัตว์บกมันต่างกันเนาะสัตว์น้ำมันก็อยู่ในน้ำนะคะแต่โรงเรือนสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยจะแบ่งเป็น2รูปแบบหลักๆก็คือโรงเรือนสำหรับเพาะฟักสัตว์น้ำนะคะอันนี้ก็เป็นที่ให้พ่อแม่พันธุ์ผสมพันธุ์นะคะแล้วก็มีลูกนะคะแล้วก็เลี้ยงเพาะเลี้ยงลูกนะคะเป็นการเลี้ยงลูกเริ่มต้นก่อนนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นโรงเรือนน้ำจนให้ผลผลิตนะคะอันนี้ก็จะเลี้ยงจนกระทั่งจับขายนั่นเองนะคะส่วนอุปกรณ์นะคะในการเลี้ยงสัตว์น้ำก่อนที่จะไปอุปกรณ์นะคะก็คือในเรื่องของบ่อและกระชังนิดนึงนะคะบ่อและกระชังสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยก็จะมีอยู่2รูปแบบบ่อก็คือบ่อดินกับบ่อคอนกรีตนะคะอันนี้ก็ตามชื่อเลยนะคะแล้วก็กระชังนะคะกระชังนี่ก็จะเป็นในรูปของโครงตาข่ายนะคะซึ่งเลี้ยงเอาไปเลี้ยงสัตว์น้ำที่อยู่ในแม่น้ำลำธารนะคะตามแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะหรือในหนองน้ำใหญ่ๆก็ได้นะคะส่วนอุปกรณ์นะคะในการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะก็จะมีหลักๆเลยก็4ชนิดนะคะก็คือในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้สูบน้ำในการสูบน้ำเข้าบ่อนะคะอุปกรณ์ในการเติมอากาศโดยเฉพาะในเรื่องของก๊าซออกซิเจนที่ต้องเติมลงในน้ำนะคะแล้วก็อุปกรณ์ในเรื่องของการให้อาหารอัตโนมัตินะคะสุดท้ายก็เป็นระบบควบคุมอุปกรณ์ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะที่ใช้ควบคุมในเรื่องของการจัดการนะคะให้เป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือในภาพรวมนะคะของปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เราใช้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์แล้วก็โรงเรือนแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ค่ะ

0: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของการส่งเสริมการจัดการการผลิตป่าไม้นะครับก็ในส่วนของตอนที่1 นะครับจะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับป่าไม้นะครับในส่วนของการผลิตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของป่าไม้เนี่ยเราจะ

มีอยู่3ตอนตอนที่1ก็คือเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปนะครับก็จะคุยถึงเรื่องของความหมายความสําคัญองค์ประกอบของป่านะครับแล้วก็ประเภทของป่านะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของแนวคิดและหลักการการจัดการนะครับป่าไม้นะครับในตอนที่2นะครับจะมองในเรื่องของการส่งเสริมการจัดการการผลิตป่าไม้นะครับเรามองในเรื่องของรูปแบบที่เป็นเรื่องของวัฒนเกษตรนะครับเรื่องของป่าชุมชนแล้วก็เรื่องของการปลูกสร้างสวนป่านะครับตอนที่3นะครับจะมองในเรื่องของการแนวทางการจัดการผลิตป่าไม้ซึ่งจะมองในเรื่องของการจัดการผลผลิตจากเนื้อไม้นะครับแล้วก็ผลผลิตที่สืบเนื่องจากป่าแล้วก็ในเรื่องของการทำแบบผสมผสานนะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของความหมายของคำว่าป่านะครับป่าไม้หมายถึงอะไรนะครับป่าไม้หมายถึงที่ดินนะครับหรือบริเวณกว้างที่เป็นสังคมของต้นไม้สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายนะครับมีบทบาทและมีความสัมพันธ์ต่อกันดังนั้นคำว่าป่าไม้ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะในเรื่องของต้นไม้อย่างเดียวนะครับมันจะมองในเรื่องของความหลากหลายต่างๆและมีความสัมพันธ์นะครับซึ่งมีการใช้ในเรื่องของอากาศน้ำวัตถุต่างๆนะครับเพื่อให้ผลผลิตการต่อมนุษย์ดังนั้นในส่วนที่อาจารย์จะเน้นนะครับก็คือมองในเรื่องของมีบทบาทและมีความสัมพันธ์กันในพื้นที่ดังนั้นในเรื่องของการที่ทำเป็นป่าอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่ว่ามองแล้วป่าก็คือเป็นเรื่องของต้นไม้อย่างเดียวไม่ใช่แต่มันมีความสัมพันธ์อะไรที่มันมีความลึกซึ้งมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัตว์ต่างๆสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าลักษณะแบบนี้นะครับมาดูในเรื่องของความสำคัญนะครับของป่าไม้นะครับความสำคัญของป่าไม้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนที่สำคัญนะครับส่วนที่1ก็คือประโยชน์โดยตรงคำว่าประโยชน์โดยตรงนั้นนะครับก็คือการที่ใช้ป่าอย่างไรบ้างมนุษย์เรานะครับพึ่งพาอาศัยป่ามานานมากนะครับก็คือมองทั้งเรื่องของปัจจัย4เลยแล้วกันนะครับก็คือในเรื่องของเนื้อไม้นะครับอาหารยาทุ่งข่มยารักษาโรคนะครับตรงด้านนี้ทำมาเป็นปัจจัย4นะครับซึ่งคนเราพึ่งพานะครับจากป่ามาตรงด้านนี้นะครับเป็นปัจจัย4ก็คือเป็นประโยชน์โดยตรงนะครับที่เราใช้จากป่านะครับต่อมาในตัวที่2นะครับก็คือเป็นประโยชน์ของป่าโดยอ้อมนะครับก็คือไม่ใช่ว่าเราใช้จากประโยชน์จากป่าโดยตรงแต่ป่าเนี่ยก่อให้เกิดอะไรและไอ้สิ่งที่ทำให้ก่อให้เกิดนั้นมันมีผลต่อมนุษย์อย่างไรนะครับก็คือป่าทำให้เกิดต้นน้ำลำธารนะครับต้นน้ำลำธารนี้ก็มีประโยชน์แก่มนุษย์ด้วยกันป่าทำให้เกิดความชุ่มชื้นและควบคุมสภาวะอากาศก็ทำให้มนุษย์เนี่ยอยู่รอดแล้วก็อยู่ดีขึ้นนะครับป่าเป็นแหล่งพักผ่อนแล้วก็การศึกษาเรียนรู้ซึ่งมนุษย์นะครับก็เข้าไปศึกษาเรียนรู้ตรงด้านนี้นะครับป้องกันนะครับหน้าดินต่างๆจากลมพายุนะครับปัญหาของดินที่เรามันเกิดขึ้นนั่นก็คือในเรื่องของการกัดเซาะหรือการพังทลายเพราะไม่มีอะไรเนี่ยสามารถที่จะควบคุมนะครับหรือปกคลุมในดินได้นะครับแต่ถ้ามีป่าอยู่แล้วเนี่ยนะครับใบของต้นไม้ต่างๆเนี่ยก็จะชะลอนะครับชะลอการที่เมล็ดฝนบ้างหรือในเรื่องของลมเนี่ยฮะจะกัดเซาะพื้นดินอะไรพวกนี้ไปนะครับดังนั้นหน้าดินที่ดีนะครับมีต้นไม้นะครับมีป่าไม้คุมตรงนั้นนี้ก็จะทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับความสำคัญของป่ามีอะไรบ้างนะครับป่าไม้มีความสำคัญก็คืออันดับแรกเลยที่คุยกันเมื่อกี้ป่าเกิดความสัมพันธ์นะครับมันก็มองในเรื่องของความสมดุลในระบบนิเวศต่างๆนะครับป่าทำให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศนะครับป่ามีความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์เป็นลักษณะแบบนี้ป่ามีความสำคัญในเรื่องของการสร้างสภาพบรรยากาศที่ดีนะครับเป็นต้นน้ำลำธารเป็นเรื่องของปัจจัย4นะครับเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านะครับเป็นเรื่องของการป้องกันภัยพิบัตินะครับการพักผ่อนหย่อนใจการป้องกันมลพิษทางอากาศแล้วก็ในเรื่องของด้านวิชาการแล้วก็เป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความสำคัญของป่านะครับมาคุยกันถึงเรื่องขององค์ประกอบของป่านะครับว่าเวลาที่เราจะเกิดนะครับป่าไม้เนี่ยเวลาจะเกิดเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ถ้าเกิดว่าพวกเราต้องการให้กี่ป่าไม้เกิดขึ้นในประเทศนะครับหรือเกิดการที่จะสร้างป่าขึ้นมานั้นเราควรจะสร้างบรรยากาศหรือเกิดองค์ประกอบอะไรอย่างไรบ้างนะครับประเด็นแรกเลยก็คือในเรื่องของความชื้นและปริมาณน้ำฝนความชื้นไม่ใช่ว่าจำเป็นที่ป่าเนี่ยจะต้องอาศัยความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนที่มากนะครับเพราะว่าป่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อไปก็คือป่าเนี่ยจะมีแบบหลายประเภทนะครับดังนั้นความชื้นที่เหมาะสมแล้วก็ปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสมมันก็จะขอให้เกิดประเภทของป่าไม้ที่เป็นประเภทต่างๆนะครับต่อมาอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คืออุณหภูมินะครับฤดูกาลแสงสว่างการแข่งขันในสังคมของพืชนะครับลักษณะของดินระดับความสูง

อันนี้ก็สำคัญเลยนะครับเพราะว่าระดับความสูงของพื้นดินเนี่ยจะทำให้ประเภทของป่าไม้นะครับมีความแตกต่างกันไปนะครับลักษณะภูมิประเทศแล้วก็มนุษย์หรือสัตว์ที่จะเข้าไปรบกวนในประเภทของป่าดังนั้นการที่จะเกิดป่าในชนิดต่างๆนั้นนะครับก็จะมีองค์ประกอบอยู่ประมาณ9ตัวตรงด้านนี้นะครับต่อมานะครับในส่วนของประเภทของป่าที่ได้คุยกันนะครับซึ่งประเภทของป่านั้นนะฮะถ้ามองในลักษณะของทั่วโลกเลยเนี่ยก็จะมีป่าแบบประเภทมากมายเลยนะครับที่ในเรื่องของประเภทที่ว่าถ้าเกิดเป็นทางเหนือขึ้นไปสูงนะครับก็จะเป็นในเรื่องของหิมะหรือมีความหนาวก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนอีกทางตอนใต้ลงมานะครับในแถบของเส้นศูนย์สูตรเนี่ยก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูว่าในเมืองไทยเรานั้นนะครับก็จะมีประเภทของป่าเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับเมืองไทยนะฮะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือ1นะครับประเภทที่ไม่ผัดใบไม่ผัดใบหมายถึงอะไรนะครับก็คือหมายถึงว่าเขาเนี่ยจะไม่มีการทิ้งใบถึงแม้ว่าในหน้าแล้งอะไรลักษณะนี้ก็ไม่มีการทิ้งใบกับอีกตัวนึงนะครับก็คือป่าประเภทที่มีการผัดใบนะครับก็หมายถึงป่าที่มีการที่ร่วงใบเนี่ยจะร่วงลงแล้วก็จะมีการนะเมื่อเกิดหน้าฝนขึ้นมาเนี่ยครับก็จะเกิดไฟเกิดใบขึ้นมาใหม่อีกทีครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของป่าที่เราเรียกว่าป่าผัดใบนะครับเราย้อนกลับมาในส่วนของป่าที่ไม่ผัดใบนะครับก็จะมีในเรื่องของอันดับแรกเลยนะครับก็คือป่าดิบนะครับป่าดงดิบนี่แหละฮะนะครับก็คือในโซนของบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นป่าดงดิบเมืองร้อนนะครับซึ่งแบ่งออกได้นะครับก็จะเป็นป่าดงดิบชื้นนะครับป่าดงดิบแล้งแล้วก็ป่าดงดิบเขานะครับป่าดงดิบชื้นป่าพุนะครับป่าพลุก็คือป่าที่มันมีลักษณะของความชุ่มน้ำอยู่นะครับตัวที่4ก็คือป่าชายเลนหรือป่ากงกลางจะเห็นว่าป่าชายเลนหรือป่ากงกลางตรงด้านนี้ก็จะเป็นป่าแบบประเภทที่ไม่ผัดใบนะครับก็มีใบไม้ที่คลุ้มนะครับแล้วก็ดูสวยงามโดยเฉพาะในทางด้านของภาคตะวันออกหรือทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับต่อมาก็คือป่าที่5นะครับก็คือป่าชายหาดนะครับก็คือบริเวณที่อยู่ริมชายทะเลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นสนทะเลสนปฏิพัทธ์ตรงด้านนี้นะครับอีกส่วนนะครับที่ย้อนกลับมาก็คือป่าที่ผัดใบอย่างที่บอกไปก็คือป่าที่ทิ้งใบเมื่อเวลาเกิดภาวะกระทบแล้งนะครับก็คือป่าเบญจพรรณนะครับป่าเบญจพรรณไม่ว่าจะเป็นพวกไม้สักไม้เต็งไม้ลังอะไรลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกป่าเต็งลังนะครับแล้วก็ป่าหญ้านะครับตรงด้านนี้ออกมาพวกนี้นะครับจะมีไม้เนี่ยเนื้อไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีวงปีหรือวงรอบเนี่ยนะครับที่จะเป็นตัวเข้มก็คือพอเวลาที่มีน้ำมามากนะครับก็จะออกสีจางๆถ้าตกกระทบแล้งนะครับมันก็จะเป็นสีเข้มเวลาที่มีเนื้อไม้ออกมาก็จะมีลักษณะที่สลับกันนะครับมีทั้งสีอ่อนกับสีเข้มก็จะมีลักษณะที่เป็นไม้ที่สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นป่าประเภทที่ผัดใบนะครับก็เป็นพวกป่าเบญจพรรณนะครับป่าเต็งลังแล้วก็ป่าหญ้านะครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นของป่าไม้เมืองไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นมามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือปัญหาจากการทำป่าไม้จริงๆแล้วการทำป่าไม้ถ้าทำแบบดีนะครับแล้วก็มีความชาญฉลาดนั้นนะครับก็จะสามารถที่จะทำให้เกิดการทำป่าไม้ที่แบบเขาเรียกว่าป่าแบบยั่งยืนได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันถึงเรื่องการปลูกสร้างสวนป่าในภาคตอนหลังนะครับว่าเวลาที่เราจะจัดการทางด้านของการทำตามวิชาการนั้นนะครับการทำป่าไม้จะไม่เป็นในส่วนของการที่ว่าเป็นปัญหาเลยนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการทำป่าไม้ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างที่1 อย่างที่2ก็คือการตัดไม้ที่ออกมาเกินกำลังผลิตของป่านะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของการทำไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาที่เป็นตัวปลายเหตุแต่ปัญหาจริงๆก็คือการที่ทำแล้วเนี่ยการตรวจสอบหรือการที่ทำตรงนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการมันก็เลยทำให้การทำป่าไม้ตรงด้านเนี้ยกลายเป็นสิ่งที่คนสังคมเนี่ยมองแล้วไม่โอเคไม่ดีลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าในหลักการจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการทำไม้ที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือกำลังผลิตของป่านั้นนะครับตัวที่2นะครับก็คือการเพิ่มพื้นที่ทางด้านเกษตรกรรมจะเห็นว่าเราจะมีปัญหาในเรื่องของการที่บุกรุกพื้นที่ป่าไปทำการเกษตรการยึดถือครอบครองนะครับซึ่งมันเป็นวัฏจักรอันดับแรกก็คือชาวบ้านเข้าไปเพื่ออะไรครับทำเพาะปลูกนะทำการเกษตรปลูกข้าวโพดอะไรลักษณะแบบนี้นะครับเป็นไร่เลื่อนลอยไปสักพักออกมาก็มีการจับจองมีการเปลี่ยนมือไปนะครับเป็นการเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตรนะครับต่อมาก็คือปัญหาของไฟไหม้ไฟไหม้ป่านะครับมีอยู่2ประเภทประเภทที่1ก็คือประเภทของป่าตามธรรมชาติซึ่งตอนนี้หาได้ยากมากครับอันที่2ก็คือฝีมือมนุษย์นะครับ

ปัญหาของการไฟไหม้ป่านั้นก็คือบางทีเนี่ยมีคนเข้าไปในป่านะฮะแล้วก็มันรกหน่อยก็อาจจะจุดไฟนะครับเพื่อให้เดินดีง่ายหรือบางคนเข้าไปล่าสัตว์ไปหาของป่าลักษณะแบบนี้นะครับก็มีการจุดไฟแต่ทีเนี้ยมันสร้างความเดือดร้อนให้กับทางด้านของป่าไม้อย่างมากมายนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยสภาพบรรยากาศในเรื่องของความร้อนต่างๆมันทำให้เกิดไฟไหม้ป่าและฝุ่นละอองนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยในส่วนของการที่จะป้องกันไฟไหม้ป่านะครับถ้าในหลักการจริงๆเนี่ยเขามีวิธีการที่จะต้องทำในเรื่องของการป้องกันนะครับไฟป่านะครับปัญหาจากการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำนะครับจะเห็นว่าพอเวลาการสร้างเขื่อนต่างๆเนี่ยจะสร้างระหว่างเขาตรงด้านนี้มันก็จะทำให้ป่าพื้นที่ป่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการต้นเขานะครับที่เป็นต้นหัวเขื่อนเนี่ยจนกระทั่งถึงท้ายเขื่อนเนี่ยฮะอาจจะมีในเรื่องของการน้ำท่วมนะครับก็จะทำให้พื้นที่ป่าเนี่ยน้อยไปการปลูกสร้างหรือจะจัดสาธารณูปโภคของรัฐก็คือเป็นการเวียนคืนนะครับพื้นที่ต่างๆนะฮะการทำเหมืองแร่นะครับการทำลายสัตว์ป่าแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับการทำลายของเชื้อโรคแมลงแล้วก็การป้องกันรักษาป่าที่ไม่เข้มแข็งและเด็ดขาดนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ป่าของประเทศไทยนะครับแนวทางในการจัดการป่าไม้นะครับแนวคิดตรงด้านนี้มันมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือการกำหนดนโยบายป่าไม้แห่งชาตินะครับซึ่งนโยบายของป่าไม้แห่งชาติเนี่ยมักจะมีอยู่บอกไปเลยนะครับว่าจะมีอยู่ก็คือป่าเนี่ยประมาณ 40% นะครับของพื้นที่นะครับจะโดยแบ่งออกเป็นพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยประมาณ 25% และป่าเศรษฐกิจอีก 15% นะครับป่าอนุรักษ์ 25ป่าเศรษฐกิจ15ซึ่งในส่วนของป่าอนุรักษ์นะครับจะแบ่งออกเป็นพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานแห่งชาตินะครับวนอุทยานสวนพฤกษศาสตร์สวนลูกชาตินะครับเขตรักษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่านะครับพื้นที่สงวนต่างๆพื้นที่มรดกโลกพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น1พื้นที่ควรอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนตรงด้านนี้นะครับอันนี้ก็คือโซนที่เขาเรียกว่าเป็นโซนพื้นที่อนุรักษ์นะครับมีอยู่ต้องควรจะมีอยู่ประมาณ 25% ของพื้นที่ซึ่งในแต่ละประเภทนะครับนักศึกษาพวกเรานะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าอุทยานนะครับจะมีขนาดแบบไหนมีลักษณะแบบไหนวนอุทยานแบบไหนก็จะมีการกำหนดไว้นะครับกับตัวที่2นะครับก็คือป่าเศรษฐกิจนะครับจะมีประมาณ 15% ตรงด้านนี้นะครับที่กำหนดไว้ก็คือพื้นที่พัฒนาเป็นป่าธรรมชาติพัฒนาทรัพยากรนะครับแล้วก็วนศาสตร์ชุมชนนะครับแล้วก็ในเรื่องของทรัพยากรอื่นๆพูดง่ายๆก็คือในเรื่องของป่าเศรษฐกิจก็คือสามารถที่เข้าไปจัดการได้นะครับแนวทางการจัดการต่อมาก็คือการปลูกป่าและการปลูกสร้างป่าซึ่งจริงๆแล้วป่าเนี่ยเป็นสินป่าไม้เนี่ยเป็นสินค้าหรือว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรอย่างหนึ่งนะครับแต่ผลตอบแทนหรือโรเตชันหรือวงรอบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้ากว่าในส่วนของผลผลิตทางด้านการเกษตรทั่วไปนะครับดังนั้นในเรื่องของป่าไม้ก็เลยมักจะมองในเรื่องของการที่มองในระยะยาวแต่เราก็มีวิธีการในการส่งเสริมก็คือในเรื่องของการทำเป็นรูปแบบวัฒนเกษตรเป็นต้นอย่างนี้นะครับต่อมาในส่วนของการป้องกันไฟป่านะครับก็คือมองว่าเราจะป้องกันไฟอย่างไรนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในการป้องกันก็คือการที่จะให้ชุมชนช่วยดูแลป้องกันไฟนะครับการสร้างจิตสำนึกว่าคนที่เข้าไปป่าหรือว่าเข้าไปในป่าตรงด้านนี้นะก็จะต้องมีความระแวดระวังในเรื่องของการที่จะป้องกันไฟนะครับการป้องกันและปราบปรามนะครับการทำลาย

นะครับต่อมาก็คือการปรับเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากไม้ใช้วัสดุอื่นแทนไม้แล้วก็มีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ซึ่งในส่วนของการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสํานึกอันนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเรามีการป้องกันเรามีการปราบปรามเรามีการจัดการอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีความส่วนร่วมของคนนะครับที่อยู่ในพื้นที่หรือคนโดยส่วนรวมออกมาในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้อันนี้ก็จะทำให้นโยบายหรือสิ่งต่างๆที่เราทำมานั้นไม่ประสบความสำเร็จนะครับ

ต่อมาเข้ามาสู่ในส่วนของตอนที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการนะครับการผลิตป่าไม้นะครับในตอนนี้นะครับเราจะมาดูในเรื่องของการส่งเสริมในระบบที่เราเรียกว่าระบบวนเกษตรแล้วก็ระบบป่าชุมชนแล้วก็การปลูกสร้างสวนป่านะครับทีนี้มาดูว่าคำว่าวนเกษตรคืออะไรวนเกษตรเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่ในเรื่องของการทำการเกษตรของเราด้วยกันนะครับแบ่งออกเป็น2คำนะครับคำที่1ก็คือคำว่าวนก็คือป่าเกษตรก็คือการทำงานการเกษตรเพราะฉะนั้นคำว่าวนเกษตรก็หมายถึงระบบหรือเทคนิคนะครับผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างการทำการเกษตรกับการทำการป่าไม้ในพื้นที่เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมี2อย่างอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็ตอบสนองอะไรครับตอบสนองความต้องการทางผลิตทางด้านการเกษตรและก็ป่าไม้เมื่อมี2อย่างตรงด้านนี้มีป่าด้วยมันก็จะมองในเรื่องของระบบนิเวศที่เกิดความยั่งยืนนะครับดังนั้นองค์ประกอบนะครับที่เกี่ยวของคำว่าวนเกษตรก็คือเทคนิคการใช้ที่ดินเพราะฉะนั้นอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับเป็นสังคมและระบบนิเวศมีการผสมผสานปลูกต้นไม้นะครับดำเนินการพื้นที่เดียวกันอาจจะทำต่อเนื่องหรือสลับกันก็ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลผลิตต่อพื้นที่ในช่วงเวลาที่เท่ากันดังนั้นวนเกษตรก็คือการปลูกต้นไม้ป่ากับทางด้านทำการเกษตรด้วยกันนะครับทีนี้ในส่วนของวนเกษตรเนี่ยมีรูปแบบอะไรบ้างนะครับลองมาดูนะครับในวงกลมที่มองหนูก็พืชสวนนะครับไร่นาปศุสัตว์พันไม้ป่าเราก็เอามารวมกันได้ทีนี้มีรูปแบบอะไรบ้างไร่นาป่าผสมก็คืออะไรครับก็คือการทำไร่การทำนาแล้วก็มีในเรื่องของป่าไม้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมีในเรื่องของระบบปศุสัตว์นะครับป่าผสมก็คือการที่เราปลูกหญ้านะครับแล้วก็มีในเรื่องของการปลูกป่าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นสติปนะครับเป็นแถวหรือจะเป็นระบบขอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วก็คือระบบของป่าไม้กับทุ่งสัตว์ก็คือในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของปศุสัตว์ทุ่งหญ้าไร่นาป่าผสมก็คือโอ้โหมิกเลยนะครับหลายๆอย่างเลยก็คือมีทั้งป่าไม้ด้วยมีทั้งการทำกสิกรรมแล้วก็มีทั้งในเรื่องของการทำปศุสัตว์นะครับอันนี้ก็จะเป็น3รูปแบบที่สำคัญนะครับของในระบบของคำว่าวนเกษตรนะครับแนวทางการส่งเสริมนะครับในระบบของวนเกษตรอันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องมีพื้นที่นะครับที่ของวนเกษตรก็คือมีไม้ป่ามีพืชเกษตรนะครับมีการทำการเกษตรอยู่ในพื้นที่เดียวกันดังนั้นขั้นตอนที่1ก็คือต้องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะครับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหมายถึงอะไรให้เกิดการตระหนักรู้เลยนะครับว่าในสิ่งที่เราทำตรงนี้เนี่ยในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับเราจำเป็นแล้วนะที่จะต้องมีในเรื่องของการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมตรงด้านนี้มาเราต้องมีการสร้างป่าด้วยมีการทำการเกษตรได้ด้วยเพราะพื้นที่ตรงด้านนี้มันพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาอย่างเช่นในพื้นที่ที่เป็นภูเขาลาดชันอย่างเงี้ยฮะนะครับจะเห็นว่าพอเวลาบางทีเนี่ยเป็นภูเขาหัวโล้นนะครับมีการทำการเกษตรอย่างเดียวพอเวลาหน้าแล้งปุ๊บเนี่ยออกมาเนี่ยฝนตกลงมาดินช้าลงมาแดงเถือกเลยเพราะฉะนั้นในส่วนตรงด้านนี้เราอาจจะมีในเรื่องของการทำวนเกษตรสูงนะครับเราต้องเกิดการสร้างการตระหนักรู้หรือที่เราเรียกว่า awareness ตรงด้านนี้ออกมานะครับขั้นตอนในการเลือกรูปแบบนะครับก็คือหลักของที่เหมาะสมกับนวัตกรรม5ประการนะครับนวัตกรรมก็คือการรูปแบบเลือกรูปแบบของนวัตกรรมทางการเกษตรเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับที่เหมาะสมนะครับก็มองในเรื่องของการกำหนดแผนงานนะครับแผนภูมิแกนต่างๆนะครับกำหนดขั้นตอนนะครับแล้วก็มองในเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลดังนั้นในการส่งเสริมระบบนวัตเกษตรเนี่ยนะครับก็คือวนเกษตรก็คือในเรื่องของการที่เราจะทำให้เขาเกิดการตระหนักรู้อย่างไรนะครับรับรู้สนใจแต่ต้องทดลองทำนำปฏิบัติไปนะครับแล้วก็มีในส่วนของการดำเนินงานตรงด้านนี้ออกไปด้วยนะครับก็มองในเรื่องของแนวทางการส่งเสริมนะครับมอต่อมานะครับในเรื่องของป่าชุมชนคนเราพูดกันเยอะนะครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยป่าเนี่ยเป็นของรัฐนะครับดูแลโดยเจ้าพนัก

0: งานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจนกระทั่งมาถึงปุ๊บเนี่ยนะครับชุมชนที่อยู่ใกล้ๆก็บอกว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะดูแลนะครับได้ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดการตรงด้านนี้ได้ดังนั้นระบบของป่าชุมชนจึงเกิดขึ้นนะครับระบบป่าของป่าชุมชนก็คือการดําเนินงานเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็การทํากิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เกิดจากคนหรือองค์กรในชุมชนนะครับที่สร้างหรือมีความที่สร้างนะครับหรือมีบทบาทนะครับในการจัดการก็คือมีการจัดการในขั้นตอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องปลูกบำรุงดูแลรักษาการใช้ประโยชน์โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชุมชนเนี่ยได้ตั้งไว้เองนะครับแล้วก็กำหนดไว้ว่าเขาจะมีไว้เพื่อการอนุรักษ์หรือว่ามีการว่าใช้ประโยชน์ดังนั้นโดยสรุปแล้วนะครับองค์ประกอบของด้านนี้ก็คือสถานการณ์หรือกิจกรรมของคนในชุมชนมีบทบาทนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์มี3ตัวที่สําคัญนะครับสถานการณ์บทบาทแล้วก็วัตถุประสงค์โดยเฉพาะวัตถุประสงค์นั้นป่าชุมชนนั้นเราต้องการเพื่ออะไรบางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ล่อแหลมต้องการที่จะเป็นป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์นะครับในบางพื้นที่เนี่ยออกมาเนี่ยก็คือเชื่อเอามาใช้ประโยชน์ในชุมชนของตัวเองได้ด้วยนะครับก็น่าสนใจตรงที่ว่าชุมชนใดนะครับที่มีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ต้องการที่จะดูแลป่าอย่างแท้จริงก็สามารถที่จะเข้ามาสู่ในส่วนของป่าชุมชนตรงด้านนี้ได้นะครับต่อมานะครับในส่วนของแนวคิดในการจัดการป่าชุมชนนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่ในส่วนของ7ตัวที่สําคัญตัวที่1นะครับก็คือแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างที่เห็นนะครับว่าในปัจจุบันเนี้ยกระแสของการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือการที่ทําให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับแล้วทุกคนต้องมีความตระหนักรู้ทีนี้คําว่าพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยเกิดอะไรคําว่ายั่งยืนก็หมายถึงว่ามีแล้วก็ใช้แล้วมีแล้วใช้มีแล้วใช้มีแล้วใช้อย่างต่อเนื่องต่อไปอย่างไม่สิ้นนะครับอันนี้ก็คือความว่ายั่งยืนนะครับต่อมาก็คือแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของภูมิทัศน์นะครับการจัดการป่าชุมชนก็ต้องอาจจะต้องมองในเรื่องของการจัดภูมิทัศน์ต่างๆเครือข่ายการจัดการทรัพยากรที่เราเรียกว่าเน็ตเวิร์กนะครับต้นทุนสังคมจิตวิทยาของชุมชนเนื่องจากเป็นเรื่องของชุมชนนะครับความเสมอภาคนะครับแล้วก็การมอบอํานาจให้กับทางด้านของพื้นที่ตรงด้านนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่7ตัวที่สําคัญนะครับในส่วนของแนวคิดในการจัดการป่าชุมชนทีนี้ในส่วนของการส่งเสริมนะครับการส่งเสริมนั้นก็จะมองในเรื่องของการส่งเสริมเป็นแบบรายบุคคลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเกษตรกรนะครับหรือครอบครัวของเกษตรกรการส่งเสริมในรูปแบบของชุมชนหรือหมู่บ้านนะครับอันนี้อาจจะเป็นรายบุคคลเลยนะแล้วก็ขยายออกมาเป็นชุมชนหมู่บ้านขยายออกมาเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มที่สนใจหรือกลุ่มที่ขนาดเล็กรูปของชมรมรูปของโรงเรียนหรือรูปของเครือข่ายซึ่งพวกเราคงเห็นนะครับว่าข่าวออกมาก็คือเป็นป่าชุมชนไม่ว่าจะเป็นป่าที่อยู่ในโรงเรียนอยู่ในวัดอยู่ใกล้ๆตรงด้านนี้นะครับในพื้นที่ของชุมชนแล้วก็ชุมชนเป็นคนที่ดูแลนะครับต่อมานะครับในเรื่องของการปลูกสร้างสวนป่านะครับอย่างที่บอกว่าป่าเนี่ยเกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่ามีการโดนทําลายไปตรงด้านนี้การจัดการอย่างหนึ่งก็คือการปลูกสร้างสวนป่าการปลูกสร้างสวนป่าตรงด้านนี้หมายถึงอะไรนะครับคำว่าการปลูกสร้างสวนป่าก็คือกระบวนการนะครับมันเป็นกระบวนการนะครับที่จะนําพันธุ์ไม้มาปลูกในพื้นที่ที่มีต้นไม้จํานวนน้อยก็คือในพื้นที่ของป่าเสริมโทรมก็ได้หรือจะปลูกในพื้นที่ของเกษตรกรก็ได้นะครับอย่างมีระบบระเบียบแบบแผนมีแผนการทํางานมีการกําหนดนะฮะในวัตถุประสงค์ในการปลูกอย่างชัดเจนอย่างเช่นการปลูกเพื่อต้องการเนื้อไม้นะครับเราก็ต้องมองในเรื่องของการที่ให้มันสูงตรงเปล่าขึ้นมาเพื่อที่จะได้เนื้อไม้ออกมานะครับต่อมานะครับก็คือตัวอย่างตรงด้านนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการปลูกป่าเพื่อเศรษฐกิจการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์และการเปิดป่าเพื่อการพัฒนาสังคมตรงด้านนี้มีอยู่3ตัวที่สําคัญนะครับความสําคัญของการปลูกสร้างสวนป่านะครับอันดับแรกเลยนะครับก็เป็นความสําคัญในฐานะที่เป็นป่าไม้นะครับป่าไม้หมายถึงอะไรก็คือเป็นต้นไม้ต่างๆนะครับก็จะให้ประโยชน์ทางตรงแล้วก็ประโยชน์ทางอ้อมนะครับต่อมาก็คือความสําคัญที่เป็นต่อมนุษย์โดยตรงก็คือช่วยสร้างป่าอนุรักษ์ดินน้ําแก้ไขนะครับปัญหาความขาดแคลนดังนั้นกระแสในเรื่องของการปลูกสร้างสวนป่านั้นค่อนข้างที่จะมีสูงขึ้นนะครับเป็นการที่และยิ่งรัฐบาลนะครับให้ความสนใจในส่วนของการส่งเสริมการปลูกป่ามีในเรื่องของการที่เอาต้นไม้เข้ามาในเรื่องของค้ำประกันเงินกู้ลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้เกษตรกรที่มีพื้นที่นะฮะก็ปลูกป่าเพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับในแนวทางการส่งเสริมนั้นนะครับก็จะมีอยู่นะครับ 3ระยะด้วยกันนะครับก็คือการส่งเสริมในระยะเตรียมการการปลูกนะครับแล้วก็การปลูกบำรุงดูแลรักษาแล้วก็เรื่องของการทำไม้การส่งเสริมในเรื่องของการเตรียมการนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของการปลูกเขาเรียกว่าการเลือกพื้นที่แล้วก็เรื่องของการที่จะจัดการทั้งหมดไม่ว่าจะการทำถนนตรวจการเตรียมพื้นที่ตามหลักหมายปลูกการวางแผนในเรื่องของการขนส่งก้าไม้นะครับการขุดหลุมปลูกหรือก็การจะปลูกอย่างไรกับระยะที่2ก็คือลงมือปลูกแล้วนะครับก็คือการที่จะเอาต้นไม้เนี่ยลงพื้นที่มีการถางวัชพืชมีการใส่ปุ๋ยมีการนับเปอร์เซ็นต์รอดตายการป้องกันไฟการริดกิ่งการตัดสางซึ่งในเรื่องของการปลูกบำรุงดูแลรักษาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวมาสู่ตอนสุดท้ายก็คือในระยะของการทำไม้นะครับการทำไม้ก็จะมีเรื่องของการทำออกทั้งหมดเลยหรือการตัดเป็นบางส่วนนะครับการตัดไว้หน่อมตัดหนอกหนอแบบเลือกตัดนะครับที่เราเรียกว่าทินนิ่งก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการส่งเสริม
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046ถึง9
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
6: สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดในเรื่องของนวัตกรรมการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชนะครับโดยหัวข้อจะประกอบไปด้วยความหมายนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องและความสำคัญของนวัตกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชประเภทของนวัตกรรมและปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชและตัวอย่างนวัตกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชที่มีอยู่ในปัจจุบันเรามาดูที่ความหมายและนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับนวัตกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชหมายถึงวิธีการเก็บเกี่ยวที่ใช้สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ทักษะประสบการณ์และความคิดในการสร้างสรรค์และพัฒนาขึ้นซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่บริการใหม่หรือกระบวนการใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมโดยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดต้นทุนและที่สำคัญต้องมีการเพิ่มกำไรและรักษาคุณภาพของผลผลิตพืชประเภทของนวัตกรรมปัจจุบันที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชมีผู้รู้หลายท่านได้แบ่งนวัตกรรมออกเป็นหลายเรื่องราวด้วยกันนะครับแต่สำหรับเรื่องนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น2ด้านนะครับได้แก่1นวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือ product innovation คือการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องจักรรวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและ2นวัตกรรมกระบวนการหรือ process innovation หมายถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดวิธีการหรือกระบวนการใหม่ๆที่ส่งผลให้กระบวนการผลิตและการทำงานโดยรวมมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตัวอย่างของนวัตกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชที่มีอยู่ในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นนวัตกรรมรถเกี่ยวข้าวซึ่งสมัยก่อนมีการใช้แรงงาน

คนในการเก็บเกี่ยวแต่ปัจจุบันปรากฏว่าแรงงานทางด้านการเกษตรนั้นมีแนวโน้มลดลงและที่สำคัญเลยก็คือเป็นแรงงานที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นดังนั้นจึงมีการใช้รถเกี่ยวข้าวเข้ามาผลปรากฏว่าเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ในปริมาณมากและระยะเวลาที่รวดเร็วถัดมาคือเครื่องที่ช่วยในการปีนมะพร้าวนะครับสำหรับการปีนมะพร้าวสมัยก่อนประเทศไทยเราปีนมะพร้าวโดยใช้ลิงนะครับปัจจุบันเช่นเดียวกันครับแรงงานทางด้านการเกษตรลดลงและมีปัญหาทางด้าน Animal Welfare ทำให้ต่างประเทศนั้นมีการกีดกันทางการค้าสำหรับผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้แรงงานสัตว์จึงมีการคิดค้นเครื่องช่วยปีนมะพร้าวทำให้เกษตรกรนั้นสามารถปีนมะพร้าวได้อย่างรวดเร็วและที่สำคัญเลยคือปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานลำดับถัดมาครับเป็นรถกระเช้าอเนกประสงค์ซึ่งแน่นอนว่ารถกระเช้าอเนกประสงค์เน้นใช้ในพืชสวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชสวนที่มีอายุมากยกตัวอย่างเช่นสวนทุเรียนที่มีอายุมากกว่า10ปีขึ้นไปสวนมะม่วงหรือสวนมะพร้าวนะครับโดยรถอเนกประสงค์นี้จะช่วยในการเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วยในการแต่งกิ่งหรือช่วยในการฉีดพ่นสารอารักขาพืชได้ซึ่งผลปรากฏว่าการใช้รถอเนกประสงค์นั้นทำให้เกิดการลดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานในที่สูงนะครับทำให้เราได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากกว่าการใช้คนหรือใช้ลิงในการปีนแล้วก็โยนลงมาด้านล่างถัดมาครับเป็นเครื่องเก็บเกี่ยวกะหล่ำปลีอัจฉริยะสำหรับเครื่องนี้ส่วนใหญ่แล้วจะพบในประเทศที่ทำฟาร์มแปลงใหญ่หรือเมกะฟาร์มยกตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเกาหลีโดยเครื่องเก็บเกี่ยวกะหล่ำปีนี้จะเน้นใช้ในพื้นที่ราบนะครับไม่เหมาะกับการใช้ในประเทศไทยอย่างภูทับเบิกซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกกะหล่ำปีหลักๆของบ้านเรานะครับถัดมาเป็นเครื่องเก็บเกี่ยวแครอทซึ่งเครื่องเก็บเกี่ยวแครอทนี้จะเป็นเครื่องที่ใช้ในการดึงหัวแครอทขึ้นมาจากดินแล้วก็เมื่อไปถึงโรงคัดบรรจุจะเป็นหัวแครอทที่มีต้นแครอทติดอยู่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นสำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวกะหล่ำปีและเครื่องเก็บเกี่ยวแครอทนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมแปลงปลูกหรือการเตรียมดินอย่างเป็นระบบระเบียบทั้งนี้เพื่อให้เครื่องเก็บเกี่ยวเหล่านี้เข้าไปทำงานได้ง่ายและเกิดผลเสียกับผลผลิตของเราน้อยที่สุดประโยชน์จากการใช้นวัตกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชนะครับก็จะมีในด้านต่างๆดังนี้ครับ1คือเพิ่มผลผลิตเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวนหมายถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่เป็นปัจจัยในการปลูกและทรัพยากรทางด้านเงินทุน 2. ลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวลดการสูญเสียตรงนี้หมายความว่าหากเราใช้แรงงานคนที่มีทักษะไม่เพียงพอหรือทำงานในภาวะกดดันก็จะทำให้เกิดผลผลิตที่เกิดการสูญเสียได้มากลำดับถัดมาคือการลดแรงงานที่ต้องใช้จำนวนมากด้วยการใช้นวัตกรรมเก็บเกี่ยวยกตัวอย่างเช่นถ้าหากเราต้องการเก็บเกี่ยวข้าวพื้นที่5ไร่นะครับเราอาจจะใช้แรงงานคนในการลงแขกสัก5คนนะครับโดยใช้ระยะเวลาเก็บเกี่ยว2วันแต่เมื่อเราใช้เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวนะครับเราจะใช้เวลาที่สั้นลงนะครับหรืออาจจะใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็ได้นะครับและสุดท้ายเพิ่มโอกาสทางการตลาดการเพิ่มโอกาสทางการตลาดหมายความว่าเราต้องเก็บเกี่ยวให้ทันในช่วงที่ตลาดต้องการยกตัวอย่างเช่นหากวันนี้โรงงานหีบน้ำตาลนะครับโรงงานผลิตน้ำตาลต้องการอ้อย100ตันแต่เราไม่สามารถหาแรงงานคนได้นะครับเราก็ใช้เครื่องเกี่ยวอ้อยนะครับหรือเครื่องตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยวอ้อยเพื่อส่งเข้าโรงงานได้ทันเวลาก็จะทำให้เราสามารถขายผลผลิตได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเครื่องเก็บเกี่ยวหรือนวัตกรรมเก็บเกี่ยวในผลผลิตพืชไร่อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คือรถตัดอ้อยนั่นเองและอีกอันนึงก็เลยก็คือรถเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งลักษณะการทำงานก็จะคล้ายๆกันและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมประโยชน์ของการใช้นวัตกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่นะครับ
เช่นเดียวกันกับพืชสวนก็คือสามารถทุ่นแรงและทำงานได้รวดเร็วเกษตรกรสามารถเพิ่มพื้นที่ปลูกได้มากขึ้นโดยไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มแรงงานลดการสูญเสียผลผลิตในช่วงการเก็บเกี่ยวและการนวดและลดความเหนื่อยยากลำบากของเกษตรกรในการทำงานโดยใช้แรงงานคนและสุดท้ายเลยคือประหยัดเวลาครับเนื่องจากเครื่องจักรต่างๆเหล่านี้สามารถทำงานได้โดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยนะครับสามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงครับในส่วนของนวัตกรรมการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวของผลผลิตพืชในตอนที่1นวัตกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชก็จะโฟกัสไปในเรื่องของความหมายและความสำคัญของนวัตกรรมนะครับประเภทของนวัตกรรมและประโยชน์นะครับว่าเราใช้นวัตกรรมการเก็บเกี่ยวเพื่ออะไรนะครับหลักๆเลยก็คือเพื่ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะครับเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตพืชและลดการใช้แรงงานคนนั่นเองนะครับเมื่อพูดถึงนวัตกรรมเก็บเกี่ยวแล้วก็จะต้องมีนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวนะครับซึ่งจะได้พูดถึงในตอนต่อไปครับ

และมาพบกันในตอนที่2นะครับนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชซึ่งนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชนี้จะพูดถึงสาเหตุของการสร้างและพัฒนานวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวหลักการพิจารณาเลือกใช้นวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและตัวอย่างนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสาเหตุของการสร้างและพัฒนานวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวคือการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผลผลิตพืชที่เกิดขึ้นถือได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกรและเป็นปริมาณมากจึงทำให้เกิดแนวคิดที่ว่าจะทำอย่างไรให้สามารถลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวนี้ได้2ซึ่งการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวนี้เกิดจากได้หลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานของแรงงานที่มีทักษะไม่เพียงพอหรือความเหนื่อยล้าจากการทำงานและปัจจัยทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิความชื้นความร้อน ปริมาณน้ำที่เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เกิดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวได้โดยจุดเริ่มต้นของการคิดค้นนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชที่เราเห็นโดยทั่วไปได้แก่การลดการคายน้ำในผลผลิตพืชยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเดินไปในตลาดทั่วไปนะครับก็จะเห็นแม่ค้ามีการพรมน้ำลงบนผักนะครับมีการใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำแล้วก็คลุมบนผักอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวที่ช่วยลดการคายน้ำในผลผลิตพืชได้ 2. การเร่งกระบวนการสุกในผลไม้หลายคนคงเคยพบว่ามีการตอกมาไปที่ขั้วของขนุนเพื่อกระตุ้นการสุกทั้งนี้เนื่องจากการเกิดบาดแผลที่ขั้วของขนุนจะไปกระตุ้นให้ขนุนเนี่ยผลิตฮอร์โมนพืชชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเอทิลีนซึ่งเอทิลีนจะไปกระตุ้นให้เกิดกระบวนการสุกดังนั้นจึงมีการใช้วิธีนี้ในการกระตุ้นให้ขนุนสุกหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือการจุดธูปในภาชนะปิดนะครับแล้วใส่มะม่วงแก่เข้าไปร่วมกับการใช้ใบขี้เหล็กโดยควันธูปจะผลิตเอทิฟอนนะครับที่มีลักษณะคล้ายๆกับเอทิลีนและใบขี้เหล็กจะสามารถผลิตความร้อนนะครับเพื่อปลดปล่อยออกมาแล้วก็ปลดปล่อยเอทิลีนออกมาอีกร่วมด้วยช่วยกันนะครับทำให้มะม่วงที่อยู่ในภาชนะเนี่ยสุกเร็วยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีการเร่งกระบวนการสุกที่เกิดจากภูมิปัญญาพื้นบ้านและ3นะครับการสมานแผลหรือ killing นะครับของพืชหัวจากการค้นคว้าวิจัยมานะครับพบว่าการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชหัวไม่ว่าจะเป็นเผือกมันหอมกระเทียมนะครับเวลาเราทำการเก็บเกี่ยวดึงพืชต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาจะเกิดการเสียดสีกับเม็ดดินเม็ดหินหรือทรายที่อยู่ในดินนะครับทำให้พืชต่างๆเหล่านี้เกิดบาดแผลขึ้นดังนั้นเมื่อเรานำไปจำหน่ายทันทีก็จะมีโอกาสที่เชื้อราหรือจุลินทรีย์ต่างๆจะเข้าไปเจริญเติบโตในบริเวณบาดแผลในบาดแผลนะครับจะสร้างความสูญเสียให้กับพืชเหล่านี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสมานแผลด้วยสภาวะต่างๆยกตัวอย่างเช่นการแขวนหัวหอมผึ่งลมไว้นะครับในพื้นที่ที่มีความเย็นก็จะทำให้แผลต่างๆเหล่านี้เขาเกิดกระบวนการสมานแล้วก็สามารถนำไปจำหน่ายได้โดยที่ไม่มีบาดแผลลดการเข้าทำลายของจุลินทรีย์ได้ครับหลักการพิจารณาในการเลือกนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นสิ่งแรกที่จะต้องนึกถึงเลยคือประสิทธิภาพซึ่งคำว่าประสิทธิภาพหมายถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่ามากที่สุดยกตัวอย่างเช่นทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรทางด้านนวัตกรรมหรือแม้แต่กระทั่งทรัพยากรทางด้านเงินทุนต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. ประสิทธิผลซึ่งก็คือการทำงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในที่นี้ก็คือผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมีปริมาณที่ต้องการและมีความต่อเนื่องและสุดท้ายนวัตกรรมที่นำมาใช้จะต้องประหยัดซึ่งคำว่าประหยัดในที่นี้ก็คือไม่จำเป็นว่าจะต้องถูกที่สุดแต่เหมาะสมที่สุดและเกิดกำไรสูงสุดตัวอย่างนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชยกตัวอย่างเช่นนวัตกรรมการลดอุณหภูมิขั้นต้นหรือ pre-cooling เป็นการลดความร้อนแฝงที่ติดมาจากแปลงปลูกยกตัวอย่างเช่นการใช้น้ำเย็นในการลดอุณหภูมิกล้วยที่ขนส่งมาจากแปลงเข้าสู่โรงงานคัดบรรจุการใช้น้ำเย็น
แช่น้ำแข็งในการลดอุณหภูมิมะม่วงที่เคลื่อนย้ายจากแปลงเข้าสู่โรงคัดบรรจุนวัตกรรมถัดมาก็คือสารเคลือบเราจะเห็นว่าสารเคลือบเข้ามามีบทบาทในการลดการคายน้ำและป้องกันการเข้าทำลายของแมลงยกตัวอย่างเช่นในส้มเราจะเห็นว่าส้มที่ขายในห้างสรรพสินค้าในโมเดิร์นเทรดหรือในตลาดจะมีความมันวาวซึ่งความมันวาวนี้จะเกิดจากการใช้สารเคลือบไม่ว่าจะเป็นสารเคลือบที่มาจากธรรมชาติหรือสารเคลือบที่มาจากปิโตรเลียมถัดมาคือนวัตกรรมการดัดแปลงสภาพบรรยากาศการดัดแปลงสภาพบรรยากาศหมายความว่าการลดอัตราส่วนของก๊าซต่างๆในภาชนะให้อยู่ในสภาพที่ช่วยสามารถรักษาคุณภาพของผลผลิตยกตัวอย่างเช่นสภาพบรรยากาศปกติจะมีออกซิเจนอยู่ราวๆ 21% มีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ประมาณ 0.03% ซึ่งในสภาพแบบนี้จะทำให้ผลผลิตพืชของเราสูญเสียไปตามกาลเวลาแต่ถ้าหากเราสามารถเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ให้สูงขึ้นแต่ไม่เกิน 3% และลดออกซิเจนให้ต่ำลงแต่ไม่เกิน 10% ก็จะช่วยให้พืชของเรานั้นหายใจน้อยลงมีแอคทิวิตี้น้อยลงและมีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้นถัดมาครับแถบบ่งชี้คุณภาพซึ่งตรงนี้สำคัญสำหรับผลผลิตที่เราไม่สามารถประเมินได้ด้วยตานะครับยกตัวอย่างเช่นน้ำมะพร้าวเราจำเป็นที่จะต้องมีแถบบ่งชี้คุณภาพของมะพร้าวซึ่งจะบ่งบอกเป็นแถบสีนะครับถัดมาเป็นการรักษาคุณภาพของผลผลิตโดยใช้สาร 1-methylcyclopropene หรือ 1-MCP ซึ่งเป็นสารที่ช่วยยับยั้งการทำงานของเอทิลีนช่วยรักษาคุณภาพของผักและผลไม้ที่มีการผลิตเอทิลีนในปริมาณที่สูงการใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้หรือ NIR เป็นการตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตแบบไม่ทำลายยกตัวอย่างเช่นการวัดการเข้าทำลายของหนอนในทุเรียนหรือการวัดความอ่อนแก่ของทุเรียนโดยใช้เทคโนโลยี NIR นั่นเองครับและสุดท้ายการประมวลผลทางภาพหรือ Image Processing ใช้ในวัสดุที่เราไม่ต้องการจะทำลายและมีปริมาณมากยกตัวอย่างเช่นการใช้ Image Processing ในการวัดคุณภาพของเมล็ดข้าวนะครับก่อนการส่งออกโดยจะสามารถบ่งบอกได้ว่าข้าวเมล็ดไหนมีความสมบูรณ์เมล็ดไหนมีการเข้าทำลายของมอดและแมลงอื่นๆครับจากที่กล่าวมาก็มีนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวมากมายหลายชนิดนะครับดังนั้นเวลาเราจะนำมาใช้นะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพิจารณาให้เหมาะสมซึ่งหลักการพิจารณาเลือกใช้นวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวนะครับไปประกอบไปด้วย3ประนะครับประแรกเลยก็คือประสิทธิภาพประสิทธิภาพคือเราต้องเลือกนวัตกรรมที่ใช้แล้วมีความคุ้มค่ามากที่สุดซึ่งจากที่กล่าวมาจะพบว่าเราควรเลือกใช้นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพคือช่วยให้เกษตรกรทำงานน้อยที่สุดแล้วก็ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุด2ก็คือประสิทธิผลประสิทธิผลก็คือเราควรจะเลือกนวัตกรรมตามที่เราตั้งวัตถุประสงค์ไว้ยกตัวอย่างเช่นเราต้องการลดการสูญเสียคุณภาพของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวลดการใช้แรงงานคนในการเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวหากนวัตกรรมใดตอบโจทย์ตรงนี้มากที่สุดถือว่านวัตกรรมนั้นมีประสิทธิผลและสุดท้ายคือนวัตกรรมที่เราเลือกใช้ต้องเหมาะสมสอดคล้องหรือประหยัดต่อความคุ้มค่าในการลงทุนนะครับทั้งนี้การทำการเกษตรควรจะทำแล้วได้กำไรนะครับไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องนำนวัตกรรมที่ดีที่สุดใหม่ที่สุดล้ำยุคที่สุดมาใช้แต่เราควรจะเลือกใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับผลผลิตของเรานะครับและสุดท้ายการเลือกใช้นวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแต่ละประเภทที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับควรจะดูให้สอดคล้องกับผลผลิตของเรายกตัวอย่างเช่นการลดอุณหภูมิจากแปลงปลูกนะครับพืชบางชนิดไม่สามารถลดอุณหภูมิได้ด้วยการใช้น้ำแข็งนะครับเพราะการใช้น้ำแข็งผสมน้ำในการลดอุณหภูมินั้นอาจก่อให้เกิดลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ยกตัวอย่างเช่นสภาวะที่เรียกว่า chilling injury หรืออาการสะท้านหนาวนะครับโดยเฉพาะอย่างในผลผลิตเขตร้อนดังนั้นการที่เราจะเลือกนวัตกรรมต่างๆทั้งก่อนการเก็บเกี่ยวหรือหลังเก็บเกี่ยวมาใช้ต้องคำนึงถึง3ประ
และความเหมาะสมของผลผลิตพืชที่เราจะนำมาใช้เท่านี้ก็จะทำให้เราสามารถรักษาคุณภาพของผลผลิตพืชจากต้นทางไปสู่ปลายทางได้อย่างแน่นอนครับ

ครับแล้วเราก็มาสู่ตอนสุดท้ายของเรื่องนะครับก็คือนวัตกรรมการเก็บรักษาผลผลิตพืชนั่นเองนวัตกรรมการเก็บรักษาผลผลิตพืชนั้นในที่นี้จะพูดถึงความสำคัญของนวัตกรรมการเก็บรักษาผลผลิตพืชไม่ว่าจะเป็นพืชสวนพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นผลผลิตพืชนะครับถัดมานวัตกรรมการเก็บรักษาผลผลิตพืชในปัจจุบันนั้นมีอะไรบ้างความสำคัญของการเก็บรักษาผลผลิตพืชคือเพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิตระหว่างการขนส่งซึ่งการขนส่งนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเราทำการเก็บเกี่ยวและส่งไปจำหน่ายยังพื้นที่ที่แตกต่างออกไปไม่ว่าจะเป็นในภูมิภาคในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งการขนส่งก็จะมีกระบวนการหรือวิธีการขนส่งที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการเก็บรักษาผลผลิตพืชระหว่างขนส่งจึงมีความจำเป็นที่จะทำให้สามารถรักษาคุณภาพของผลผลิตพืชจากต้นทางไปสู่ปลายทางได้และอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตพืชระหว่างการวางจำหน่ายเราจะพบว่าผลผลิตพืชแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ดอกไม้หรือพืชไร่การวางจำหน่ายนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถจำหน่ายได้ภายใน1วันที่วางจำหน่ายไว้จะต้องมีอายุที่ อยู่บนชั้นวางขายซึ่งสภาพแวดล้อมต่างๆเหล่านี้ที่จะช่วยให้สามารถรักษาคุณภาพของผลผลิตก็มีสิ่งก็เป็นสิ่งสำคัญยกตัวอย่างเช่นผักใบนะครับที่วางจำหน่ายควรจะมีแสงให้ตลอดเวลาทั้งนี้เนื่องจากผักใบเป็นพืชที่มีคลอโรฟิลการที่เราให้แสงกับคลอโรฟิลนั้นจะทำให้พืชสามารถหายใจสามารถสังเคราะห์แสงก็จะเป็นการยืดอายุหรือรักษาคุณภาพของผักใบได้และที่สำคัญเลยก็คือจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำเพื่อช่วยชะลอกระบวนการต่างๆในพืชไม่ว่าจะเป็นกระบวนการหายใจกระบวนการสังเคราะห์แสงหรือกระบวนการใช้พลังงานต่างๆเมื่อพืชมีกระบวนการต่างๆเหล่านี้ช้าลงแน่นอนว่าอายุการเก็บรักษาหรืออายุการวางจำหน่ายก็จะนานขึ้นครับนวัตกรรมการเก็บรักษาผลผลิตพืชที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นมีมากมายหลายชนิดครับแต่ขออนุญาตยกในที่นี้อยู่3ชนิดด้วยกันนะครับชนิดแรกคือนวัตกรรมห้องเย็นนะครับเป็นนวัตกรรมที่ลดอุณหภูมิให้กระบวนการต่างๆในเซลล์ของพืชนั้น เกิดขึ้นช้าลงนะครับสำหรับนวัตกรรมห้องเย็นนี้สามารถใช้ได้ทั้งระหว่างการขนส่งระหว่างการเก็บรักษาและระหว่างการวางจำหน่ายโดยเราจะพบว่าการวางจำหน่ายผักและผลไม้หรือผลผลิตพืชถ้าจะให้คงคุณภาพอยู่ได้ยาวนานนั้นก็จะต้องเป็นการ

0: เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับพืชแต่ละชนิดโดยที่จะต้องมีการควบคุมปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นความชื้นเพราะว่าหากเราเก็บหอมกระเทียมหรือมันฝรั่งที่อุณหภูมิต่ำแต่ความชื้นสูงเขาก็จะงอกนะครับพองอกเสร็จก็กลายเป็นผลตกเกรดอันนี้ก็จะไม่เหมาะสมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพิจารณาปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยถัดมานะครับนวัตกรรมการควบคุมบรรยากาศซึ่งนวัตกรรมการควบคุมบรรยากาศนี้ต้องใช้ร่วมกับนวัตกรรมห้องเย็นเพราะอะไรเพราะว่าการควบคุมสภาพบรรยากาศอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้กิจกรรมต่างๆในเซลล์พืชนั้นลดลงอย่างสมบูรณ์หากแต่เราใช้ร่วมกับนวัตกรรมห้องเย็นก็จะทำให้พืชที่เราเก็บเนี่ยมีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้นและสุดท้ายเลยก็คือนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แอคทีฟซึ่งบรรจุภัณฑ์ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่มีความสำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยถือว่าเป็นเซลล์ที่ไม่มีปากหรือเซลล์ที่พูดไม่ได้ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จะต้องมีความสวยบ่งบอกถึงข้อมูลของผลผลิตนะครับและที่สำคัญเลยต้องดึงดูดลูกค้าและโดยอย่างยิ่งถ้าหากเราใส่เทคโนโลยีเป็นบรรจุภัณฑ์แอคทีฟซึ่งสามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของผลผลิตภายในได้ก็ทำให้เราสามารถเก็บรักษาผลผลิตพืชนี้ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นประโยชน์จากการใช้นวัตกรรมการเก็บรักษาผลผลิตพืชนะครับสิ่งแรกเลยที่เห็นได้ชัดก็คือลดการสูญเสียของผลผลิตพืชก็ทำให้เราสามารถเก็บรักษาผลผลิตพืชได้นานยิ่งขึ้นช่วยให้ประชากรมีอาหารบริโภคอย่างยาวนานและเพียงพอและเพิ่มโอกาสทางการตลาดหมายความว่าหากความต้องการของตลาดอยู่ที่ช่วง3เดือนแต่เราสามารถผลิตพืชได้แค่2เดือนแต่ถ้าหากเรามีนวัตกรรมที่สามารถยืดอายุผลผลิตพืชได้อีก1เดือนเราก็มีโอกาสในการขายผลผลิตต่างๆเหล่านี้ให้กับผู้บริโภคได้และที่สำคัญเลยคือนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวนั้นช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างดีครับครับก็ที่กล่าวมานะครับสรุปว่านวัตกรรมการเก็บรักษาผลผลิตพืชนี้นะครับสามารถแบ่งได้3นวัตกรรมด้วยกันได้แก่นวัตกรรมห้องเย็นนะครับที่จะช่วยลดอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิตพืชของเราให้ยาวนานยิ่งขึ้น 2. นวัตกรรมควบคุมสภาพบรรยากาศหรือดัดแปลงสภาพบรรยากาศนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการปรับอัตราส่วนของก๊าซที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์หรืออยู่ในระบบนะครับให้สามารถชะลอกระบวนการต่างๆในผลผลิตพืชของเราได้และสุดท้ายก็คือนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แอคทีฟนะครับซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยในการชะลอกระบวนการต่างๆในผลผลิตพืชก็จะทำให้เราสามารถรักษาคุณภาพของผลิตพืชได้ยาวนานยิ่งขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้นวัตกรรมต่างๆเหล่านี้ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในระหว่างการขนส่งจากต้นทางไปยังปลายทางจากฟาร์มไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างจริงแท้แน่นอนครับ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตรสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046ถึง02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
2: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788

สวัสดีครับในเรื่องของการส่งเสริมการประกอบการทางการเกษตรก็จะประกอบไปด้วย3ตอนนะครับในตอนที่1นะครับเราจะพาไป

เรียนรู้ในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการทางการเกษตรกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาเข้าใจความหมายของคำว่าการประกอบการทางการเกษตรนะครับซึ่งการประกอบการทางการเกษตรเนี่ยนะครับก็อาจจะมีหลายความหมายนะครับแต่ว่าเราสามารถสรุปรวมได้ว่าการประกอบการทางการเกษตรเนี่ยก็หมายถึงการดำเนินงานต่างๆของผู้ประกอบการนะครับซึ่งตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยนะครับก็จะมีจุดมุ่งหวังนะครับในการดำเนินการเนี่ยเพื่อจะเกิดให้เกิดผลตอบแทนทางธุรกิจสูงสุดซึ่งการให้เกิดผลตอบแทนทางธุรกิจสูงสุดนะครับไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมีกำไรสูงสุดนะครับเพราะว่าผู้ประกอบการบางคนเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้มุ่งหวังผลที่เป็นกำไรที่เป็นตัวเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็จะสร้างสวนสร้างทำการเกษตรของเขาเพื่อจะเน้นความสุขของเกษตรกรเน้นความสุขของครัวเรือนเป็นหลักนะครับก็ถือว่าเป็นการประกอบการที่ให้ผลตอบแทนทางธุรกิจสูงสุดนะครับในการประกอบการทางการเกษตรเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเรามารู้จักความหมายของการประกอบการทางการเกษตรแล้วนะครับเราก็จะพาไปดูนะครับว่าลักษณะของผู้ประกอบการทางการเกษตรนะครับที่ดีเนี่ยควรจะมีประเด็นอะไรบ้างครับประเด็นแรกเลยนะครับก็คือผู้การเกษตรนะครับจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะครับเพราะว่าการทำการเกษตรเนี่ยให้เป็นลักษณะเป็นการประกอบการเนี่ยประเด็นแรกคือตัวเขาเองนะครับจะต้องมีความคิดที่มีความสร้างสรรค์ขึ้นมาจะสร้างสรรค์ผลงานจะสร้างการผลิตสร้างการไปรูปต่างๆยังไงนะครับให้เกิดผลผลิตที่มันมีนวัตกรรมต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเกิดจากตัวผู้ประกอบการเองที่จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับซึ่งถ้าสินค้าของเราที่ผลิตขึ้นมาได้เนี่ยจะผลิตออกมาได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนสำคัญที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีให้ความสำคัญกับตัวลูกค้าเป็นหลักนะครับน้องว่าลูกค้าเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันกับคนในครอบครัวเป็นต้นนะครับอยากจะให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคของเราเนี่ยได้รับประทานอาหารดีๆนะครับก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่สำคัญที่ผู้ประกอบการเกษตรควรจะต้องมีนะครับผู้ประกอบการเกษตรจะต้องมีความรู้มีความสามารถในเรื่องของการผลิตนะครับในเรื่องของการจัดการการรดน้ำการใส่ปุ๋ยการจัดการโรคแมลงต่างๆนะครับผู้การเกษตรจะต้องมีความมั่นใจนะครับในการที่จะต้องลงทุนนะครับใช้เงินลงทุนเพื่อประกอบการเกษตรแล้วก็มีความมั่นใจว่าจะได้บรรลุเป้าหมายตามที่ตัวผู้ประกอบการเกษตรเนี่ยได้มีการวางแผนไว้นะครับนอกจากนั้นนะครับตัวเขาเองจะต้องมีความมุ่งมั่นนะครับจะต้องทำตามเป้าหมายทำแผนงานไว้ซึ่งเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าถ้าจะออกแบบการวางแผนต่างๆจะต้องมีวางแผนอย่างไรเพื่อจะให้เกษตรกรมีความมั่นใจนะครับในการทำการเกษตรของเขานะครับเขาต้องมีความใส่ใจครับเกษตรกรเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นงานประจำที่ทำงาน8โมงเช้าเลิก5โมงเย็นนะครับเขาทำงานตลอดเวลาตามระยะการเติบโตของพืชหรือของสัตว์ตัวนั้นนะครับเพราะนั้นความใส่ใจเป็นส่วนที่สำคัญนะครับในการทำการเกษตรแล้วก็เป็นส่วนที่สำคัญในการที่เกษตรกรคนนั้นเนี่ยจะยกระดับตัวเองกลายเป็นผู้ประกอบการเกษตรนะครับส่วนต่อมาก็คือเงินทุนครับเงินทุนก็เป็นส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันที่จะเริ่มเอามาทำการเกษตรนะครับเพราะนั้นตัวเงินทุนเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูกันนะครับว่าจะต้องใช้เงินทุนระดับไหนดีนะครับซึ่งมีหลายเงินทุนเลยนะครับสำหรับการจัดการเกษตรนะครับมีความต่อเนื่องนะครับมีเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์กันกับการสร้างกลุ่มสร้างเครือข่ายเกษตรกรต่างๆนะครับคราวนี้มาดูนะครับว่าการประกอบการเกษตรเนี่ยนะครับเราอาจจะเข้าใจว่าเราเน้นในเรื่องของการผลิตเพียงอย่างเดียวนะครับแต่จริงการประกอบการเกษตรเนี่ยมีหลายมุมมองเลยครับตั้งแต่การจัดหาการปัจจัยการผลิตนะครับเราอาจจะไปเล่นในเรื่องของการซื้อปุ๋ยซื้อยามาขายนะครับการจัดแมลงต่างๆก็ได้นะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการผลิตนะครับเราจะไปเน้นเรื่องของการตลาดก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไปทำเรื่องของการเป็นรูปสินค้าเกษตรก็ได้นะครับหรือว่าเราอยากจะสนใจเรื่องของการจัดการโลจิสติกการขนส่งต่างๆก็อยู่ในเรื่องของการจัดจำหน่ายนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการส่งออกสินค้าเกษตรนะครับการบริการธุรกิจการเกษตรนะครับว่าจะบริการทำยังไงให้ผู้ประกอบการเนี่ยอื่นๆเกิดความพึงพอใจสูงสุดนะครับหรือว่าเราจะไปเล่นในเรื่องของมุมมองในเรื่องของการจัดการสินเชื่อนะครับปล่อยเงินทุนต่างๆที่จะเอาเงินทุนเนี่ยไปทำการเกษตรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจากสไลด์นี้ก็จะเห็นได้ว่าการประกอบการเกษตรเนี่ยไม่มีเพียงแค่เรื่องของการผลิตเพียงอย่างเดียวนะครับคราวนี้รูปแบบขององค์กรเนี่ยนะครับก็ประกอบได้หลายรูปแบบเลยนะครับเกษตรกรหลายคนเนี่ยก็จะอยู่ในขั้นแรกก็คือเป็นเจ้าของคนเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเรารวมกลุ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เป็นรูปแบบบริษัทมากขึ้นเป็นนิติกรรมมากขึ้นเนี่ยก็สามารถจัดเป็นห้างหุ้นส่วนนะครับซึ่งห้างหุ้นส่วนก็จะมีทั้งสามัญแล้วก็ห้างส่วนจำกัดนะครับหรือนอกจากนั้นก็ยังมีบริษัทจำกัดนะครับถ้าขยายใหญ่ขึ้นมาก็อาจจะตั้งเป็นบริษัทจำกัดมหาชนนะครับหรือว่าจะเน้นเรื่องของวิสาหกิจชุมชนนะครับรวมกลุ่มเป็นเกษตรกรแล้วก็
เป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีเครือข่ายธุรกิจจัดตั้งด้วยขึ้นมาก็ได้นะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็มีหลายปัจจัยเลยครับว่าจะต้องมีการมีวิสัยทัศน์ที่ดีมีประสบการณ์ต่างๆนะครับซึ่งก็นอกจากที่ตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยจะต้องเป็นมีลักษณะที่ดีในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเนี่ยก็ต้องมีการจัดการต่างๆนะครับเรื่องของการกำหนดเป้าหมายกำหนดความเสี่ยงต่างๆการมีบุคคลที่มีคุณภาพในองค์กรของเรานะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเรื่องปัจจัยภายนอกก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนของ

ภาครัฐก็ดีนะครับหรือการมีเครือข่ายทางธุรกิจที่ดีเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้การประกอบการเกษตรของเรานะครับประสบความสำเร็จนะครับครับเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตอนที่1แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการทางการเกษตรครับ

ครับในส่วนของตอนที่สองนะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการส่งเสริมการวางแผนการประกอบการทางการเกษตรนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าผู้การเกษตรนะครับเขามีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับในการส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยยกระดับตนเองเป็นผู้การเกษตรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะต้องมี3ส่วนที่สําคัญที่ต้องส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการวางแผนนะครับในส่วนแรกเลยครับจะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์โซ่อุปทานเป็นนะครับเมื่อเขาวิเคราะห์โซ่อุปทานเห็นภาพรวมของการจัดการการผลิตของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตพืชการผลิตสัตว์หรือการแปรรูปต่างๆเนี่ยนะครับเขามองเห็นแล้วนะครับว่าหน้าตาในโซ่อุปทานเขาเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะพาเกษตรกรนะครับไปคิดต่อนะครับว่าถ้าการผลิตของเขาเนี่ยนะครับจะวิเคราะห์ในเรื่องของโมเดลธุรกิจเนี่ยนะครับจะต้องวิเคราะห์อย่างไรนะครับแล้วในส่วนที่3เนี่ยก็เป็นส่วนที่จะต้องเอาลงมือไปปฏิบัตินะครับก็คือเป็นการส่งเสริมการวางแผนนะครับธุรกิจของเขานะครับว่าเขาจะต้องวิเคราะห์ธุรกิจแผนธุรกิจออกมาเป็นอย่างไรนะครับเราจะไม่ค่อยเรียนรู้กันในทีละส่วนนะครับในส่วนแรกเลยนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราจะต้องไปส่งเสริมนะครับให้เกษตรกรเนี่ยหรือผู้ประกอบการเกษตรเนี่ยนะครับมีความรู้ความสามารถในการจัดการการผลิตของเขาเนี่ยประเด็นแรกเลยคือในโซ่ประทานนะครับจะต้องพาเกษตรกรไปวิเคราะห์ในเรื่องของการจัดการต้นน้ำนะครับในมุมมองของเกษตรกรที่เขาทำการผลิตสินค้าเกษตรนะครับในส่วนของต้นน้ำเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องไปวิเคราะห์นะครับว่าในเรื่องของดินเนี่ยนะครับเขาต้องมีการจัดการอย่างไรนะครับซึ่งดินเขาต้องไปวิเคราะห์ในสภาพดินของเขานะครับว่าดินของเขาเนี่ยนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นอย่างไรนะครับสภาพดินเป็นอย่างไรอยู่ในชุดดินไหนนะครับแล้วดินเนี่ยมันเหมาะสมต่อการปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ที่เขาวางแผนที่จะปลูกหรือเปล่านะครับเมื่อเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าการจัดการดินของเขาเป็นอย่างไรนะครับเราต้องพาเกษตรกรไปวิเคราะห์เรื่องของน้ำครับทั้งมุมมองของน้ำเนี่ยครับเราจะวิเคราะห์นะครับได้2มุมมองหลักๆนะครับก็คือวิเคราะห์ว่าน้ำเนี่ยนะครับมีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตพืชหรือเลี้ยงสัตว์ที่เขาต้องการจะประกอบการเกษตรหรือเปล่านะครับถ้ามีเพียงพอแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปดูคุณภาพของน้ำด้วยนะครับว่าคุณภาพของน้ำเนี่ยมันดีพอที่จะไปปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์หรือเปล่านะครับเพราะนั้นการจัดการน้ำจะต้องมองทั้ง2มุมมองทั้งเรื่องของปริมาณและของคุณภาพนะครับต่อไปครับในเรื่องของการจัดการปุ๋ยนะครับซึ่งการประกอบการเกษตรนะครับมีปุ๋ยหลายชนิดเลยนะครับแต่ว่าอาจจะแบ่งเป็นภาพรวมใหญ่ๆก็คือทั้งปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์นะครับเราต้องพาเกษตรกรไปวิเคราะห์ครับว่าถ้าปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่มันเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเนี่ยนะครับไม่ต้องมีเรื่องของการใช้ปุ๋ยอย่างไรบ้างนะครับให้เหมาะสมกับการประกอบการเกษตรของเขาเพื่อจะได้เกิดผลตอบแทนสูงสุดนั่นเองนะครับการจัดการพันธุ์นะครับว่าเขาจะเอาพันธุ์ที่เขาผลิตขึ้นมาเองนะครับหรือจะพันธุ์เนี่ยนะครับที่ได้มาจากการซื้อตามร้านค้าต่างๆนะครับแล้วพันธุ์มีคุณภาพเป็นอย่างไรนะครับก็มาจากการวิเคราะห์นะครับการป้องกันกำจัดโรคแมลงนะครับการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เนี่ยมีทั้งโรคมีทั้งแมลงนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและของสัตว์ตัวนั้นนะครับเกษตรกรจะต้องวิเคราะห์ให้ออกนะครับว่าโรคแมลงมีอะไรบ้างแล้วถ้าจะจัดการกับโรคแมลงต้องใช้การจัดการอย่างไรใช้สารอะไรต่างๆนะครับนอกจากนั้นเรื่องของอุปกรณ์เทคโนโลยีก็เป็นส่วนที่สำคัญที่ต้องให้เกษตรกรวางแผนเตรียมให้ครบนะครับว่าจะต้องมีเครื่องมือมีอุปกรณ์มีจอบมีเสียมมีพั่วมีโบรถน้ำมีรถแท็กเตอร์อย่างต่างเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นส่วนที่เกษตรกรจะต้องหรือผู้การเกษตรจะต้องจัดการเรื่องส่วนของต้นน้ำนะครับเมื่อเขาจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีการจัดการต้นน้ำอย่างไรเนี่ยนะครับเราก็ต้องพาเกษตรกรไปวิเคราะห์นะครับเรื่องของกลางน้ำนะครับซึ่งการจัดการกลางน้ำเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของกระบวนการผลิตนะครับว่าตั้งแต่การปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวนะครับหลังการเก็บเกี่ยวนะครับก็จะต้องแต่ละขั้นตอนจะต้องมีการจัดการอย่างไรนะครับนอกจากนั้นครับในกลางน้ำเนี่ยเราต้องพาผู้ประกอบการเกษตรนะครับไปวิเคราะห์ต่อนะครับว่ามาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับจะต้องมีมาตรฐานอะไรซึ่งมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นที่นิยมนะครับเช่นการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ JAP นะครับหรือเราจะบอกว่าจะไปในมุมมองของเกษตรอินทรีย์นะครับหรือการรับรองแบบมีส่วนร่วม PTS ต่างๆเนี่ยก็ต้องพาเกษตรกรวิเคราะห์ครับว่าการประกอบการเกษตรของเขาเนี่ยจะไปในมาตรฐานไหนนะครับนอกจากนั้นนะครับเรื่องของการแปรรูปการเพิ่มมูลค่านะครับสินค้าเกษตรนะครับผลผลิตที่ได้จะเป็นแปรรูปเป็นแบบอบแห้งหรือการถนอมอาหารด้วยวิธีอื่นๆเนี่ยนะครับก็ต้องพาเกษตรกรวิเคราะห์ว่าเขาจะไปมุมมองไหนนะครับหรือว่าจะเพิ่มยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรของเขาจะตกแต่งสินค้าเกษตรของเขานะครับให้มีรูปทรงสวยงามบรรจุภัณฑ์สวยงามต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการจัดการในส่วนของกลางน้ำนะครับ

เมื่อได้ผลผลิตนะครับที่พร้อมที่จะออกขายแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องพาเกษตรกรไปวิเคราะห์นะครับว่าปลายน้ําของเขาเนี่ยนะครับจะต้องมีการจัดการเรื่องของการตลาดนะครับซึ่งการตลาดเนี่ยถ้ามุมมองง่ายๆคือหลัก 4P นะครับ Price Place Product Promotion นะครับว่าเขาต้องมีการจัดการเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ต้องดูเรื่องของการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้านะครับว่าลูกค้าต้องการในช่วงเวลาไหนเช่นช่วงเวลาในช่วงเทศกาลต่างๆนะครับหรือช่วงเวลาที่ต้องการบริโภคตลอดทั้งปีนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับต้องพาเกษตรกรหรือผู้การเกษตรนะครับไปวิเคราะห์ในส่วนของต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับอย่างดีก็ตามนะครับก็จะมีข้อควรพิจารณานะครับในการส่งเสริมการวิเคราะห์โซ่ประทานเนี่ยเขาก็บอกว่าก็จะต้องแยกวิเคราะห์นะครับว่าการประกอบเกษตรเนี่ยจะต้องวิเคราะห์แยกออกมานะครับว่าประเภทของสินค้าเกษตรมีหลายชนิดนะครับเพราะนั้นจะต้องวิเคราะห์นะครับในแต่ละประเด็นในแต่ละชนิดสินค้าก็จะดีกว่าที่จะวิเคราะห์รวมๆถึงแม้ว่าสินค้าเกษตรในพื้นที่การเกษตรของเขาจะมีหลายชนิดก็ตามนะครับก็ต้องส่งเสริมการวิเคราะห์คนแต่ละชนิดนะครับต้องให้เห็นถึงสภาพปัญหาให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนานะครับแล้วก็เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการประกอบการเกษตรของเขานั่นเองนะครับครับเมื่อเราไปส่งเสริมให้วิเคราะห์เรื่องของโซ่ประทานแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีอีกแนวคิดหนึ่งนะครับก็คือเป็นแนวคิดเรื่องของการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมด9องค์ประกอบที่สำคัญนะครับตามสไลด์ที่ได้เห็นได้เลยนะครับว่าเราต้องพาเกษตรกรไปวิเคราะห์ทั้ง9องค์ประกอบนะครับซึ่งทั้งหมด9องค์ประกอบเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนที่สำคัญที่จะมองทั้งในส่วนของการตลาดนะครับที่เป็นทางฝั่งขวามือนะครับของว่าวิเคราะห์ว่าลูกค้าเป็นใครนะครับช่องทางติดต่อกับลูกค้ายังไงจะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไรแล้วก็เสนอคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างไรนะครับเมื่อวิเคราะห์ทางการตลาดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีวิเคราะห์ฝั่งซ้ายครับว่ามีกิจกรรมหลักอะไรบ้างนะครับมีพันธมิตรหลักอะไรบ้างนะครับมีทรัพยากรการผลิตอะไรบ้างนะครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของโมเดลธุรกิจเนี่ยก็จะมีวิเคราะห์ในส่วนของส่วนท้ายที่อยู่เป็นใต้พื้นฐานนะครับที่เป็นพื้นฐานสำคัญก็คือการวิเคราะห์นะครับว่าจะต้องมีต้นทุนนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะเราคาดหวังว่าจะได้กระแสรายได้ออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเขาบอกว่าการส่งเสริมการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจเนี่ยนะครับมีส่วนที่สำคัญคือทำยังไงก็ได้นะครับให้สามารถวิเคราะห์ได้ครับที่จะมีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบซึ่งขึ้นอยู่กับตังแหล่งทุนนะครับหรือขึ้นอยู่กับหน่วยงานต่างๆที่จะวางองค์ประกอบที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าองค์ประกอบที่สำคัญนะครับในแผนธุรกิจนะครับก็จะมีในเรื่องของบทสรุปผู้บริหารนะครับให้ผู้บริหารหรือคนที่เป็นแหล่งทุนเนี่ยเห็นว่ากิจการเนี้ยจะต้องมีภาพลักษณ์หรือลักษณะเป็นอย่างไรนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของภาพรวมของธุรกิจนะครับว่าภาพรวมของธุรกิจเนี่ยครับเขาเน้นเป็นทิศทางไหนเรื่องของงานผลิตเรื่องของการแปรรูปหรือเรื่องของการบริการสินค้าเกษตรนะครับข้อมูลกิจการนะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตสินค้าเกษตรการบริการนะครับเขาจะอยู่ในแผนธุรกิจอย่างไรนะครับเรื่องของแผนการตลาดนะครับอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญในเรื่องของแผนธุรกิจเพื่อให้เห็นว่าแผนธุรกิจนี้นะครับมันมีความเป็นไปได้ทางการตลาดนะครับนอกจากนั้นแผนธุรกิจก็ยังต้องมีการวิเคราะห์นะครับการบริหารความเสี่ยงต่างๆนะครับว่ามันมีความเสี่ยงจากหลายปัจจัยเลยนะครับแล้วแผนธุรกิจนี้มีแผนรองรับความเสี่ยงต่างๆนี้แล้วหรือยังนะครับครับใน เรื่องของการส่งเสริมการวางแผนธุรกิจเนี่ยนะครับก็จะมีข้อควรพิจารณาในการส่งเสริมการวางแผนธุรกิจนะครับเขาบอกว่าในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับเกษตรกร1คนเนี่ยอาจจะมีการผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดนะครับเช่นมีการปลูกไม้ผลมีการปลูกพืชไร่มีการเลี้ยงสัตว์ไปด้วยเขาบอกว่าการส่งเสริมการวางแผนธุรกิจเนี่ยนะครับควรจะเริ่มต้นนะครับจากการวิเคราะห์สินค้าเกษตรหลักในพื้นที่ของเขาก่อนนะครับเช่นเรามีสวนทุเรียนนะครับแล้วก็มีการปลูกผักในข้างบ้านเนี่ยเราก็ควรจะวิเคราะห์จากแผนธุรกิจของสวนทุเรียนก่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นครับเราจะต้องมีการวิเคราะห์นะครับเรื่องของเป้าหมายของแผนธุรกิจนะครับว่าเป้าหมายของการทำเกษตรของเขาเนี่ยเป้าหมายเพื่อจะได้ผลตอบแทนออกมาเป็นตัวเงินเท่าไหร่ออกมาเป็นความสุขเท่าไหร่นะครับนี่เป็นส่วนที่สำคัญที่ต้องไปวิเคราะห์นะครับใช้แบบฟอร์มการวิเคราะห์การแผนธุรกิจนะครับเหมือนที่ได้กล่าวเป็นขั้นต้นแล้วนะครับว่าแบบฟอร์มของแผนธุรกิจนะครับมีความแตกต่างกันนะครับตามของแหล่งทุนตามของหน่วยงานต่างๆหรือตามที่ผู้ประกอบการเกษตรเนี่ยจะตั้งขึ้นมาเองนะครับว่าจะมีประกอบไปด้วยกี่ข้อนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะมีกี่ข้อกี่ประเด็นก็ตามเนี่ยก็ต้องครอบคลุมตามองค์ประกอบที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับก็เลือกใช้แบบฟอร์มได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับครับในส่วนที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนเรื่องของตอนที่2การส่งเสริมการวางแผนการประกอบการทางการเกษตรครับ

ครับในส่วนของตอนที่3นะครับเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของการส่งเสริมการจัดการเพื่อการประกอบการทางการเกษตรนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการจัดการนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการจัดการการตลาดเป็นหลักก่อนนะครับซึ่งถ้าสมมติ

ว่าเราอยากจะพาเกษตรผู้การเกษตรนะครับไปวิเคราะห์ในเรื่องของการจัดการการตลาดนะครับเพื่อการประกอบการเนี่ยประเด็นแรกเลยนะครับเราต้องพาเกษตรกรของเราเนี่ยนะครับวิเคราะห์ในเรื่องของการส่งเสริมการวิจัยทางการตลาดนะครับเพื่อจะเห็นว่าสินค้าเกษตรที่เราคาดว่าจะผลิตขึ้นมาเนี่ยนะครับมีความต้องการจากผู้บริโภคมากน้อยเพียงไหนนะครับเมื่อเราวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาในเรื่องของการส่งเสริมการวางแผนทางการตลาดนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเราก็จะไปวิเคราะห์เรื่องของการส่งเสริมนะครับการขายนะครับว่าการตลาดโอเคแล้วเนี่ยนะครับการขายจะเป็นไปตามเรื่องของการตลาดหรือเปล่านะครับนอกจากนั้นเราก็พาวิเคราะห์นะครับเรื่องของการส่งเสริมการจัดการการจัดจําหน่ายนะครับแล้วก็มารวบรวมข้อมูลทางการตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไปทําการวิจัยอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นกระบวนการในเรื่องของการส่งเสริมนะครับการจัดการการตลาดเพื่อประกอบการเกษตรนะครับคราวนี้นะครับในเรื่องของการส่งเสริมการจัดการการผลิตบ้างนะครับการจัดการการผลิตเนี่ยนะครับก็จะมีหลายมุมมองเลยนะครับที่จะต้องพาผู้การเกษตรของเรานะครับไปวิเคราะห์นะครับซึ่งแยกออกเป็นด้านๆนะครับด้านแรกเลยคือด้านของเนื้อที่นะครับหรือด้านของพื้นที่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าการส่งเสริมจะต้องไปส่งเสริมนะครับให้ผู้การเกษตรเนี่ยสามารถจัดการพื้นที่ของเขาได้เหมาะสมกับการประกอบการเกษตรของเขานะครับซึ่งพื้นที่ของเขาเนี่ยนะครับก็จะต้องรวมในเรื่องของดินของเขานะครับว่าดินเป็นยังไงนะครับชุดดินเป็นชุดอะไรนะครับชุดดินนั้นมีธาตุอาหารเหมาะสมกับการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์หรือเปล่านะครับรวมถึงในเรื่องของการครอบครองนะครับว่าตัวเขาเองนะครับมีสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ในการครอบครองหรือการประกอบการเกษตรที่จะไปลงทุนอุปกรณ์ต่างๆนะครับหรือโรงเรือนต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีความสามารถพอหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ไปส่งเสริมเรื่องขององค์ความรู้นะครับเรื่องของธาตุอาหารที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชนี่เป็นส่วนที่สำคัญนะครับเพราะว่าผู้การเกษตรหลายคนเนี่ยนะครับก็จะลงทุนหรือเสียเงินไปกับการซื้อปุ๋ยตามร้านต่างๆเนี่ยนะครับที่จะเสียเงินไปฟรีโดยที่ไม่รู้ว่าพืชของตัวเองเนี่ยนะครับที่ปลูกเนี่ยนะครับมีธาตุอาหารในดินเนี่ยเพียงพอหรือเปล่านะครับจำเป็นต้องซื้อปุ๋ยต่างๆมาใช้หรือเปล่านี่ก็เป็นส่วนที่สำคัญต้องไปส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจนะครับเราต้องไปส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับวิเคราะห์เรื่องของการใช้แผนที่เกษตรออนไลน์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีสถานที่ที่แขวนอยู่ในระบบออนไลน์แล้วนะครับว่าพื้นที่เกษตรนะครับคีย์เลขโฉนดเข้าไปได้เลยนะครับก็จะรู้ว่าชุดดินของเขาเป็นชุดดินอะไรนะครับเหมาะสมต่อการปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์อะไรก็มีคำแนะนำอยู่บนสถานที่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็ต้องไปส่งเสริมต่อนะครับว่าเรารู้จากแผนที่เกษตรออนไลน์แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าชุดดินในตรงนั้นเนี่ยนะครับมันเหมาะสมกับการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์อะไรโดยที่เอาดินเนี่ยไปส่งตรวจวิเคราะห์เพื่อให้เห็นความละเอียดความชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับอาจจะส่งเสริมเรื่องของการผสมปุ๋ยใช้เองนี่ก็เป็นส่วนที่จะสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้นะครับต่อมาครับเรื่องของน้ำนะครับก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับจะต้องไปส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับวิเคราะห์เรื่องของความต้องการน้ำในการผลิตพืชในแต่ละชนิดเนี่ยนะครับว่าพืชที่ปลูกในฟาร์มของเขาเนี่ยนะครับมีความต้องการน้ำเท่าไหร่แล้วรวมเป็นปริมาตรเท่าไหร่นะครับแล้วบ่อเก็บกักบน้ำหรือน้ำแหล่งน้ำที่จะเข้ามาใช้ในการเกษตรเนี่ยมันมีเพียงพอตามความต้องการของพืชหรือเปล่านะครับเราอาจจะไปส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยนะครับรู้จักการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนในรอบปีนะครับซึ่งถ้ารู้ว่าน้ำฝนในพื้นที่ของเรามีปริมาณเท่าไหร่มันเหมาะสมกับปริมาณพืชที่ปลูกหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนที่สำคัญที่เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เพราะว่าน้ำฝนเป็นน้ำที่ไม่ต้องลงทุนนะครับหรือว่าถ้าเขาไปจัดหาแหล่งน้ำต่างๆนะครับระบบน้ำชลประทานคูคลองสระน้ำต่างๆเนี่ยจะต้องไปจัดหาจากแหล่งที่ไหนต้องใช้ค่าสูบนะครับน้ำค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับก็เป็นส่วนที่สำคัญในการวิเคราะห์นะครับหรือว่าถ้าพืชที่เขาคาดว่าจะปลูกเนี่ยมันไม่มีปริมาณน้ำเพียงพอเนี่ยนะครับเราอาจจะไปส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยปลูกพืชใช้น้ำน้อยก็ได้นะครับเช่นปลูกข้าวนาปีนะครับแล้วก็ไปปลูกพืชไร่ที่เป็นข้าวนาปังเป็นพืชไร่นาปังนะครับเช่นเรื่องของอ้อยนะครับเรื่องของข้าวโพดต่างๆนะครับก็เป็นส่วนที่สามารถที่จะไปส่งเสริมในเรื่องของการปลูกพืชใช้น้ำน้อยได้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็ต่อเรื่องของคุณภาพของน้ำด้วยเช่นเดียวกันในการผลิตนะครับไม่ได้เป็นแค่ปริมาณอย่างเดียวต้องดูคุณภาพเนี่ยว่ามันมีความเป็นกรดเป็นด่างนะครับหรือมีสารเคมีปนเปื้อนจับเปื้อปนในน้ำหรือเปล่านะครับนี่เป็นส่วนของน้ำที่ต้องพาผู้การเกษตรของเราไปวิเคราะห์ให้ได้นะครับเรื่องของภูมิอากาศก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับที่ต้องพาผู้การเกษตรของเราวิเคราะห์นะครับก็คือตัวพืชเนี่ยนะครับหรือการเลี้ยงสัตว์เนี่ยจะต้องมีเรื่องของแสงแดดต่างๆก็ต้องดูว่าปริมาณแสงแดดช่วงวันสั้นช่วงวันยาวต่างๆที่จะเหมาะสมกับการปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์นะครับอุณหภูมิก็เป็นส่วนที่สำคัญในการออกดอกออกติดผลของพืชนะครับเพราะนั้นหรือการเลี้ยงสัตว์เนี่ยอุณหภูมิก็เป็นส่วนสำคัญของการเจริญเติบโตของสัตว์เช่นเดียวกันก็ต้องไปส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเกษตรนะครับรู้จักเรื่องของอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์

ครับมีการคมนาคมขนส่งเป็นอย่างไรนะครับใกล้ไกลกับตลาดหรือเปล่านะครับมีไฟฟ้าหรือเปล่ามีไฟฟ้าก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทําให้ตัวพื้นที่ของเขาเนี่ยสามารถที่จะลดต้นทุนในเรื่องของการใช้ค่าน้ํามันต่างๆได้นะครับและส่วนสําคัญในการประกอบการเกษตรในยุคปัจจุบันนะครับว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยมีพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้การเชื่อมต่อเครือข่ายเกษตรกรก็ดีนะครับหรือว่าเครือข่ายเรื่องของการตลาดก็ดีหรือเอาสินค้าไปขายในโลกภายนอกเนี่ยครับก็จะทำให้เป็นส่วนที่ทำให้ได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับก็ต่อมานะครับก็จะมาคุยในเรื่องของการส่งเสริมการจัดการในเรื่องของทุนนะครับเรื่องของแรงงานแล้วก็การส่งเสริมผู้ประกอบการการเกษตรกันนะครับครับในเรื่องของการจัดการทุนเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของการส่งเสริมการจัดการหาเงินทุนนะครับซึ่งการหาเงินทุนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าผู้การเกษตรนะครับจะเอาเงินลงทุนไปทําการเกษตรเนี่ยก็จะมี2ส่วนที่สําคัญนะครับก็คือเราจะเอาเงินของตนเองที่อยู่ในกระเป๋าตังค์หรือในบัญชีของตนเองนะครับเอามาลงทุนเกษตรก็ได้นะครับหรือว่าเราจะพาผู้การเกษตรเนี่ยไปจัดหาแหล่งเงินทุนนะครับจากสินเชื่อต่างๆนะครับซึ่งสินเชื่อทางการเกษตรนะครับมีหลายสินเชื่อเลยนะครับเช่นธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับหรือว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ต่างๆกรุงเทพกรุงไทยต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะพาเกษตรกรนะครับเข้าไปจัดหาเงินแหล่งทุนจากแหล่งสินเชื่อต่างๆเหล่านั้นก็ได้นะครับหรือว่าเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยครับก็อาจจะไปจัดหาแหล่งเงินทุนจากสหกรณ์การเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชนที่เกษตรกรเขารวมตัวกันเนี่ยแล้วก็มีแหล่งเงินทุนที่สามารถจะไปจัดหาสินเชื่อตรงนั้นมาทําการเกษตรได้นะครับเมื่อเราพาเกษตรกรไปวิเคราะห์แล้วนะครับว่าจะใช้เงินจากแหล่งไหนนะครับเราก็ต้องดูว่าการใช้เงินของเขาเนี่ยนะครับจะต้องใช้เงินอย่างไรให้มันเกิดผลลัพธ์สูงสุดนะครับเราต้องพาเกษตรกรไปวิเคราะห์นะครับว่าเอ๊ะพอเงินที่มาลงทุนเนี่ยนะครับเมื่อได้ผลกำไรออกมาแล้วเนี่ยเราควรจะไปขยายกิจการทางการเกษตรหรือเปล่าหรือจะหยุดเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ไปลงทุนกับธุรกิจอื่นๆธุรกิจใหม่ๆทางการเกษตรนะครับที่มันได้สร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเดิมนะครับหรืออาจจะเป็นธุรกิจอื่นๆก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรแต่ว่าสร้างคุณภาพชีวิตสร้างผลกําไรทําให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นประเด็นที่สามารถที่จะพาเกษตรกรนะครับไปส่งเสริมในเรื่องของการวิเคราะห์การจัดหาเงินทุนได้นะครับคราวนี้ในเรื่องของการส่งเสริมการจัดการการเงินเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราที่จะไปส่งเสริมให้ผู้การเกษตรนะครับวิเคราะห์เนาะว่าทํายังไงให้เกิดผลตอบแทนทางธุรกิจสูงสุดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าประเด็นแรกเลยนะครับถ้าสมมติว่าผลตอบแทนทางธุรกิจสูงสุดเนี่ยถ้าผู้การเกษตรมองว่าการวิเคราะห์แบบนั้นเนี่ยนะครับจะต้องเน้นในเรื่องของการสร้างผลกําไรให้ได้สูงสุดเนี่ยนะครับก็จะต้องมาเกี่ยวเรื่องของตัวเงินเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นการเกี่ยวเรื่องของตัวเงินเป็นหลักเนี่ยนะครับประเด็นแรกเลยคือต้องรวบรวมเอกสารทางการเงินต่างๆนะครับซึ่งรวบรวมเอกสารทางการเงินเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นแค่บัญชีเงินสดต่างๆใบเสร็จรับเงินต่างๆนะครับมันรวมถึงตัวใบกำกับภาษีต่างๆนะครับที่จะต้องเอาเอกสารต่างๆเนี่ยนะครับเริ่มเข้ามาบันทึกครับซึ่งการบันทึกเนี่ยนะครับก็จะมีสมุดรายวันแล้วก็สมุดเงินสดนะครับซึ่งสมุดรายวันเนี่ยนะครับก็จะบอกว่ามีสมุดรายการรายรับทั่วไปนะครับว่าในแต่ละเดือนนะครับหรือในแต่ละปีในรอบการผลิตเนี่ยนะครับเกษตรกรเนี่ยนะครับได้รายรับนะครับจากทางใดบ้างแล้วก็เป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับนอกจากนั้นนะครับซึ่งก็ต้องพาเกษตรกรไปสรุปบัญชีนะครับซึ่งเป็นสมุดบัญชีรายรับรายวันเลยนะครับว่ารายวันเนี่ยนะครับเขามีรายการซื้ออะไรบ้างนะครับกับการที่เขาเอาผลผลิตทางการเกษตรหรือกรรมการเกษตรของเขามีรายการซื้ออะไรบ้างนะครับพอเรามีสมุดรายการซื้อนะครับก็ต้องมีสมุดรายการขายนะครับว่าเขาขายรายวันเนี่ยมีได้ขายอะไรไปบ้างเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของสมุดเงินสดนะครับรับจ่ายนะครับซึ่งก็จะเป็นการทำบัญชีให้เกิดสมดุลกันบาลานซ์กันนะครับว่ามีรายรับเท่านี้มีรายจ่ายเท่านี้นะครับเมื่อเราได้บันทึกแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเอาข้อมูลต่างๆนะครับมาจําแนกครับมาจําแนกออกมาเป็นบันทึกบัญชีนะครับซึ่งบันทึกบัญชีเนี่ยครับก็จะมี2ส่วนที่สําคัญนะครับก็คือบัญชีที่เป็นบัญชีครัวเรือนนะครับบัญชีครัวเรือนนะครับเป็นการบันทึกบัญชีแบบง่ายๆนะครับโดยที่เราจะบันทึกทั้งหมดเลยนะครับว่าในครัวเรือนของเราในการทําการเกษตรเนี่ยนะครับมีรายรับเท่าไหร่มีรายจ่ายเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นแค่รายรับรายจ่ายเพียงอย่างง่ายๆก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะไปส่งเสริมให้ผู้การเกษตรนะครับสามารถวิเคราะห์ได้ออกมาเป็นระบบฟาร์มขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะต้องไปวิเคราะห์ในเรื่องของบัญชีฟาร์มนะครับบัญชีฟาร์มนะครับก็จะแบ่งเป็นเรื่องของรายรับรายจ่ายเหมือนกันนะครับแต่จะมีเรื่องของการวิเคราะห์ค่าเสียโอกาสต่างๆนะครับการลงทุนต่างๆเนี่ยก็จะต้องไปวิเคราะห์ในเรื่องของบัญชีฟาร์มด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะเอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับไปการจัดทํางบบัญชีนะครับซึ่งงบบัญชีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของงบดุลแล้วก็งบกําไรขาดทุนจากการทําฟาร์มนั่นเองนะครับ

0: ครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นส่วนที่สรุปนะครับเรื่องของแนวคิดการส่งเสริมการจัดการการเงินเพื่อประกอบการเกษตรเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนที่สําคัญนะครับก็คือการส่งเสริมการจัดการการจัดหาและการใช้เงินทุนนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าถ้าจะจัดหาเงินทุนเนี่ยนะครับเราอาจจะจัดหาจากเงินที่เป็นเงินทุนตัวเองก็ได้นะครับหรือเป็นเงินที่เป็นสินเชื่อก็ได้นะครับเมื่อเราได้เงินมาแล้วนะครับเราก็ต้องมีการวางแผนการใช้เงินทุนของเราได้อย่างเหมาะสมนะครับว่าเมื่อทําธุรกิจออกมาแล้วดีเนี่ยนะครับเราจะขยายกิจการเกษตรของเราดีหรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะไปเริ่มต้นกิจการใหม่ซึ่งเป็นกิจการทางด้านการเกษตรเหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่สามารถทําได้นะครับแต่ว่าถ้าเราวิเคราะห์มาแล้วนะครับพาเกษตรกรหรือผู้การเกษตรนะครับไปทําการเกษตรแล้วจะเกิดผลกําไรนะครับแต่ว่าผลกําไรเนี่ยมันอาจจะไม่เทียบเท่ากับการทําธุรกิจหรือการประกอบการอื่นๆที่ไม่ใช่การเกษตรเนี่ยเราอาจจะพาเกษตรกรไปลงทุนนะครับในทางอื่นก็ได้ซึ่งก็มีส่งผลดีกับการเกษตรเหมือนเช่นเดียวกันก็คือเกษตรกรก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปส่งเสริมเรื่องของการจัดทำบัญชีนะครับอย่างที่ได้สรุปไปแล้วนะครับว่าเราอาจจะมีการรวบรวมเอกสารทางการเงินนะครับรวบรวมมาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาเรื่องราวต่างๆนะครับมาบันทึกเป็นสมุดรายวันแล้วก็สมุดเงินสดนะครับเมื่อบันทึกแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นบันทึกนะครับเรื่องของบัญชีนะครับเมื่อบันทึกบัญชีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะพาผู้ประกอบการเกษตรเนี่ยนะครับไปวิเคราะห์นะครับในเรื่องของการจัดงบทางการเงินนะครับเมื่อข้อมูลต่างๆเนี่ยครับถูกวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับในเรื่องของการจัดงบทางการเงินเนี่ยนะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าการประกอบการเกษตรของเราเนี่ยมันเกิดกําไรเกิดผลตอบแทนทางสูงสุดที่เป็นตัวเงินเนี่ยนะครับก็ต้องไปส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับวิเคราะห์งบการเงินซึ่งการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยนะครับมีรายละเอียดที่เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าอาจจะสรุปได้เป็น3ส่วนที่สําคัญนะครับก็คือการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบนะครับหรือการวิเคราะห์อัตราส่วนนะครับความมั่นคงการเงินก็ได้นะครับหรือว่าจะไปส่งเสริมนะครับให้เกษตรกรเนี่ยนะครับวิเคราะห์ในเรื่องของผลปฏิบัติการก็ได้นะครับก็เป็น3ส่วนสําคัญนะครับที่สามารถที่จะสรุปได้ในเรื่องของแนวคิดการส่งเสริมการจัดการการเงินเพื่อการประกอบการทางการเกษตรนะครับครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่จะอธิบายให้กับพวกเราเข้าใจนะครับในเรื่องของตอนที่3นะครับการส่งเสริมการจัดการเพื่อการประกอบการทางการเกษตรครับ
1: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: สวัสดีครับกับผมอาจารย์เพชรทวีวงศ์นะครับวันนี้มาบรรยายเรื่องความคิดสร้างสรรค์เพื่อการส่งเสริมผลผลิตต่อเนื่องจากการเกษตรนะครับในเรื่องนี้นะครับก็จะแบ่งด้วยกันเป็น3ตอนนะครับในตอนที่1นะครับก็จะมองเรื่องการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับเพื่อการส่งเสริมการจัดการผลผลิตในระดับบุคคลส่วนตอนที่2นะครับก็จะมองขยายออกไปเป็นการส่งเสริมการจัดการผลผลิตนะในระดับกลุ่มและตอนสุดท้ายนะครับก็จะมองในเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับกับเครือข่ายนั่นเองนะครับสำหรับในตอนที่1นะครับในตอนที่1เราจะเริ่มการทําความเข้าใจด้วยการศึกษาแนวคิดนะครับเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์นะครับเพื่อการส่งเสริมการจัดการผลผลิตในระดับบุคคลนะครับว่ามีแนวคิดยังไงนะครับจากนั้นก็จะเรียนรู้ในเรื่องของหลักการว่าในระดับบุคคลจะต้องอาศัยหลักการอะไรบ้างนะครับที่จะสนับสนุนในการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบนะครับสุดท้ายนะครับในตอนนี้ก็จะมีการยกตัวอย่างมาให้ดูว่าการทําความคิดสร้างสรรค์นะครับหรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์จะทําให้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับทีนี้นะครับมาก่อนอื่นเลยก็มาดูว่ากระบวนการนะครับของการคิดสร้างสรรค์ในการจัดการผลผลิตการเกษตรเนี่ยระดับบุคคลนะครับมีกระบวนการนะ4ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1นะครับเริ่มจากการเตรียมการนะครับการคิดสร้างสรรค์นะครับต้องเริ่มจากการเตรียมการตั้งแต่การหาข้อมูลต่างๆการกระตุ้นความสนใจนะครับการรวบรวมและนําสิ่งที่สนใจนะครับเพื่อที่จะนําไปสู่การขั้นตอนที่2คือฟักตัวหรือความคิดคลุกกลุ่นนั่นเองนะครับเมื่อเราหาข้อมูลต่างๆมาได้นะครับเราจะนําข้อมูลต่างๆเนี่ยมาประมวลผลแล้วก็มาเชื่อมโยงว่าสามารถที่จะนํามา

ช้หรือมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างนะครับในขั้นตอนที่2เนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับจะต้องมีการใช้ความคิดอย่างละเอียดละออนะครับและก็ถี่ถ้วนจากนั้นเมื่อตกผลึกความคิดได้นะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่3นะครับการประจักษ์หรือความคิดกระจ่างชัดนั่นเองจากที่เราทบทวนนะครับวิเคราะห์อย่างละเอียดละออนำข้อมูลต่างๆมาสร้างข้อสรุปนะครับเราก็ต้องนำข้อสรุปนั้นนะครับไปทดลองทำหรือลองปฏิบัติดูเพื่อให้ความคิดนั้นที่เราคิดขึ้นมาหรือต่อยอดขึ้นมาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นต้องลงมือปฏิบัติถึงจะรู้นะครับสุดท้ายนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่4เมื่อเราทดลองแล้วเราก็ต้องทำการพิสูจน์ให้เห็นจริงว่าการทดสอบที่มันเกิดขึ้นทางความคิดของเราเนี่ยมันมีความเป็นไปได้หรือมีความเป็นไปไม่ได้นะครับในขั้นตอนที่4ก็สำคัญถ้าเกิดทดลองหรือพิสูจน์แล้วมันล้มเหลวนะครับก็จะวนลูปกลับไปสู่ขั้นตอนที่1ก็คือเราจะต้องไปเตรียมการข้อมูลต่างๆที่มีความสำคัญและมาเติมเต็มหรือปรับปรุงในส่วนที่เราผิดพลาดนะครับให้นำไปสู่ขั้นตอนที่4เนี่ยพิสูจน์และให้เกิดข้อที่จริงเชื่อมประจักษ์ได้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีการคิดนะครับแบบสร้างสรรค์นะครับกระบวนการคิด ทีนี้นะครับการคิดสร้างสรรค์ในงานส่งเสริมการจัดการผลผลิตระดับบุคคลเนี่ยถูกนำไปใช้กับงานอะไรบ้างนะครับดังนั้นการผลิตการเกษตรนะครับเราต้องเริ่มตั้งแต่การมองกระบวนการโลจิสติกนะครับขาเข้านะครับถูกนำมาใช้นะครับเช่นในปัจจุบันจะเห็นได้ชัดว่ามีการนำระบบออนไลน์นะครับหรือสื่อสารสนเทศต่างๆมาใช้ในการทั้งโฆษณานะครับหรือการสร้างแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่จะสร้างระบบการสั่งข้อมูลหรือขนส่งข้อมูลหรือติดตามข้อมูลดังนั้นตรงนี้นะครับก็เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะครับมีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้นั่นนะครับทีนี้ความคิดสร้างสรรค์กับการดำเนินการผลิตอันนี้จะเห็นได้ชัดนะครับข้ายกตัวอย่างนะครับในเรื่องของการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในกระบวนการผลิตนะครับการทำสมาร์ทฟาร์มิงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับการนำเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการดำเนินการผลิตนะครับทำให้คุณภาพผลผลิตนะครับมีประสิทธิภาพหรือสามารถควบคุมทรัพยากรการผลิตได้อย่างแม่นยำนั่นเองนะครับทีนี้มาสู่กระบวนการต่อไปนะครับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในโลจิสติกขาออกนะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบขนส่งต่างๆนานานะครับการนำความคิดสามารถในเรื่องของการแท็กกิ้งติดตามนะครับการขนส่งไปยังถึงผู้บริโภคผู้รับหรือจะเห็นได้ชัดนะครับเริ่มตั้งแต่การสร้าง QR code ให้กับผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็สร้างระบบติดตามไปถึงผู้บริโภคหรือประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคได้เลยทีเดียวนะครับทีนี้มาในเรื่องของ การตลาดนะครับและการขายนะครับการตลาดและการขายนะครับก็จะมองในเรื่องของ CP นะครับตั้งแต่การPrice, Place, Production แล้วก็ Promotion นะครับตั้งแต่พื้นที่ขายนะครับพื้นที่ขายมีการนำความคิดสร้างสรรค์นะครับไปประยุกต์ใช้ในการจัดสรรพื้นที่ขายนะครับจึงเห็นได้ชัดในเรื่องของการตลาดออนไลน์นะครับพื้นที่ขายออนไลน์นะครับในเรื่องของราคาผลผลิตนะครับการสร้างราคาที่ทำให้เกิดแรงจูงใจให้คุ้มค่ากับคุณภาพนะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำการตลาดนั่นเองมาสู่การบริการนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการนำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาด้านงานบริการนะครับทีนี้นะครับที่ยกมาให้ดูรูปนี้นะครับหลายคนมองเห็นครั้งแรกก็จะมองเห็นเป็นรูปกระต่ายก็ได้หรือเป็นรูปเป็ดก็ได้ทำไมถึงให้มองอย่างนี้ครับเพราะงั้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เหมือนการมองครับเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วเรามองสิ่งเดียวกันได้นะครับแต่สามารถมองต่างมุมได้นะครับทำไมการมองต่างมุมถึงมีความสำคัญมันจะทำให้เกิดการต่อยอดและการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่นั่นเองนะครับทีนี้หลักการความคิดสร้างสรรค์นะครับที่จะนำไปสู่การคิดสิ่งใหม่ๆนะครับในระดับบุคคลนะครับก็เริ่มตั้งแต่การกำหนดแนวทางปฏิบัติแบบปกตินะครับปกติเราเคยยกตัวอย่างให้ฟังนะครับก็จะเริ่มแต่การดื่มน้ำปกติเราดื่มน้ำปัจจุบันดื่มซื้อน้ำดื่มนะครับเมื่อวันหนึ่งเผชิญหน้ากับวิกฤตว่าน้ำดื่มมีราคาแพงก็เริ่มมีการนำเครื่องกรองน้ำหรือซื้อเครื่องน้ำมาใช้เองเพื่อประหยัดหรือลดต้นทุนนะครับจากนั้นเมื่อเห็นว่ามันคุ้มทุนนะครับแนวทางปฏิบัติของบุคคลคนนั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปสู่แนวทางปฏิบัติใหม่นะครับจากที่เคยซื้อน้ำดื่มกลายเป็นใช้เครื่องกรองน้ำเพื่อผลิตน้ำดื่มบริโภคเองนะครับ

ทีนี้ตัวอย่างนะครับจาก4ขั้นตอนที่ให้เห็นนะครับเริ่มตั้งแต่ในครั้งนี้จะยกในเรื่องของการจัดการผลผลิตเลมอนตกเกตนะครับจากผลิตปกติก็มีสินค้าตกเกตปกตินะครับก็ยังทำไปอยู่เป็นปัจจุบันและเห็นว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะแต่ยังไม่ได้ทำอะไรนั่นเองมาสู่ขั้นตอนที่2นะครับมองว่าปัญหานี้ควรจะถูกจัดการเริ่มวางแผนกับการจัดการกับวิกฤตนั้นนะครับครั้งนี้ก็ใช้ในเรื่องของ Problem Team มาออกแบบนะครับวางแผนกับจัดการกับปัญหาครั้งนี้นะครับจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงจากที่เราวางแผนไว้นำมาปฏิบัตินำมาสร้างตามแบบแผนที่เรากำหนดไว้นะครับเมื่อเราสร้างตามแบบแผนที่เรากำหนดไว้ตามที่เราออกแบบใน Problem Team เมื่อกี้แล้วนะครับก็จะเริ่มคิดว่าผลผลิตตกเกตมันสามารถนำมาแปรรูปได้นะครับนำมาแปรรูปเป็นหลากหลายนะครับเช่นสบู่นะครับน้ำมันหอมระเหยหรือมาผสมกับน้ำผึ้งนะครับเพื่อเป็นน้ำผึ้งเลมอนนั่นเองนะครับจากการที่เริ่มคิดแล้วว่าผลผลิตตกเกตนะมันไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าเริ่มเปลี่ยนแปลงวางแผนออกแบบเพื่อทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นก็มีการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนที่3นะครับเมื่อปฏิบัติจนสำเร็จแล้วนะครับก็จะสู่เข้าขั้นตอนที่4ก็คือการนำแนวทางที่เราทดลองแล้วเนี่ยและมีเกิดคุณค่าขึ้นหรือต่อยอดได้นะครับมาผลิตเป็นสินค้าจริงนะครับก็จะให้ในการแก้ปัญหาว่าผลผลิตตกเกตจากที่เคยทิ้งนะครับแล้วก็ทิ้งให้สูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์เนี่ยก็ถูกความคิดสร้างสรรค์นะครับคิดว่าต้องนำผลผลิตที่ไร้คุณค่าเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดให้มีคุณค่าได้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับจะทำให้เกิดการต่อยอดความคิดนะครับและเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยังไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์หรือสิ่งที่เคยมองว่ามันไร้คุณค่านะครับให้กลับกลายมาเป็นสินค้าที่มีคุณค่าทางการเกษตรก็ได้เพราะงั้นในระดับบุคคลนะครับความคิดสร้างสรรค์จึงมีความจำเป็นนะครับที่จะทำให้ผลักดันให้บุคคลคนนั้นน่ะเกิดความคิดสิ่งใหม่ต่อยอดความคิดใหม่นะครับกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่วิธีการดำเนินงานใหม่ๆนะครับเพราะงั้นความคิดสร้างสรรค์จึงมีความสำคัญนะครับในการพัฒนาในระดับบุคคล

ครับในตอนที่2นะครับก็จะเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับเพื่อการส่งเสริมการจัดการผลผลิตระดับกลุ่มและองค์กรจากที่เราศึกษาไปแล้วนะครับเรียนรู้ไปแล้วเรื่องการความคิดสร้างสรรค์ในระดับบุคคลก็คือเพื่อที่ต่อยอดและพัฒนาตนเองนั่นเองในระดับกลุ่มนะครับก็จะเป็นการพัฒนาในระดับกลุ่มนะครับในระดับกลุ่มนะครับก็จะมีการเรียนรู้ในเรื่องของแนวคิดนะครับในอันดับแรกเลยนะครับแนวคิดสร้างสรรค์นะครับว่าจะใช้ในการจัดการผลผลิตการเกษตรระดับกลุ่มและองค์กรอย่างไรนะครับจากนั้นก็จะมามองในเรื่องของหลักการนะครับว่ามีหลักการใดที่จะนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการจัดการผลผลิตในระดับกลุ่มองค์กรของพวกเขานะครับทีนี้นะครับให้ดูกรอบอันนี้ให้ดีนะครับกรอบแนวคิดนะครับของการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับเพื่อการส่งเสริมการจัดการผลผลิตการเกษตรนะครับระดับกลุ่มและองค์กรนะครับเริ่มต้นตั้งแต่อะไรครับจากที่เห็นเลยครับอันแรกเลยนะครับองค์ประกอบแรกคือหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับหน่วยงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตรนะครับเป็นหน่วยงานที่ต้องมาผลักดันนะครับและมาสื่อสารกับกลุ่มองค์กรการเกษตรนะครับที่จะทำให้กลุ่มและองค์กรการเกษตรนะครับเกิดการพัฒนาเพราะนั้นหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรนะครับต้องเข้ามาสื่อสารในรูปแบบไหนครับต้องเน้นการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงร่วมกันเพราะนั้นการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงร่วมกันนะครับจะมีอยู่5ระดับด้วยกันนะครับตั้งแต่การแจ้งข้อมูลนะครับแล้วก็การทำงานร่วมกันการปรึกษาหารือนะครับจนมาถึงการมีส่วนร่วมสุดท้ายก็การเสริมอำนาจนั่นเองนะครับการสื่อสารใน5ระดับเนี่ยก็จะส่งผลให้กลุ่มมีวิวัฒนาการหรือพัฒนาการหรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากระบวนการการทำงานของกลุ่มหรือสินค้าของกลุ่มให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองเพราะนั้นการสื่อสารก็จะมุ่งไปที่การจัดการและการสร้างความรู้นั่นเองนะครับเพราะนั้นการจัดการนะครับก็จะมองในเรื่องของหลักของโพสต์คอปการจัดการตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนจนถึงการประเมินผลนะครับการสร้างความรู้ก็จะมีอยู่4ขั้นตอนนะครับสื่อสารเพื่อให้เกิดการสร้างความรู้ในระดับกลุ่มและองค์กรนะครับก็จะมองในเรื่องตั้งแต่การสื่อสารระหว่างตนเองแล้ว

คุยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในระหว่างบุคคลจากนั้นเมื่อบุคคลสื่อสารและเกิดความรู้นะครับก็จะมีการศึกษาการความรู้จากสื่อที่ผลิตเช่นหนังสือตำราต่างๆนะครับจนถึงขั้นสุดท้ายนะครับก็คือการนำความรู้ยัดไปสู่ตัวคนอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะนั้นการจัดการกลุ่มและการสร้างความรู้นะมันควบคู่กันนะครับเพื่อมุ่งให้เกิดอะไรครับเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นะการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับในการพัฒนากลุ่มและองค์กรการเกษตรนะครับทีนี้เป้าหมายการใช้ความคิดสร้างสรรค์ครับจะอยู่ภายใต้กรอบนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับกลุ่มนะครับซึ่งเน้นการพึ่งพากันนะครับหรือพูดง่ายๆคือการพึ่งพากันเองต้องแต่อะไรครับใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการผลิตร่วมกันนั่นเองนะครับสองการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างระบบการตลาดของกลุ่มและองค์กรใหม่นะครับสามก็คือการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีนะครับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ต้องไม่ใช่มุ่งแต่สร้างผลกำไรนะครับต้องมุ่งว่าสร้างความเป็นอยู่ของสมาชิกกลุ่มและองค์กรให้ดียิ่งขึ้นนะครับหรือคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น4นะครับมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการสวัสดิการนะครับของกลุ่มและองค์กรนะครับ5นะครับการศึกษาเพราะงั้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความรู้อันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเป็นเป้าหมายที่สำคัญเลยนะครับ6นะครับการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะเพื่อสังคมและศาสนาเพราะนั้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาในระดับกลุ่มนะครับหรือองค์กรการเกษตรเนี่ยจะมองเป้าหมายอยู่6เป้าหมายด้วยกันนะครับทีนี้นะครับความสำคัญของการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับเพื่อการส่งเสริมการจัดการผลผลิตเกษตรของกลุ่มและองค์กรเนี่ยแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันนะครับในระดับที่1นะครับสมาชิกมีความสำคัญต่อสมาชิกอย่างไร1นะครับสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของสมาชิกได้นะครับตอบสนองได้ยังไงจากระดับบุคคลนะครับเมื่อกี้ทำเพียงคนเดียวนะครับก็สามารถทำงานอะไรที่สามารถรับผิดชอบเพียงคนเดียวได้แต่งานบางอย่างนะครับที่ต้องการความรับผิดชอบหรือต้องการการระดมพลังนะครับเพื่อร่วมมือกันให้สำเร็จได้เนี่ยนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยในระดับกลุ่มเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะนั้นงานที่ทำคนเดียวไม่ได้นะครับแต่ถ้ารวมกลุ่มก็จะสามารถตอบสนองงานที่ทำรวมกลุ่มกันได้นั่นเองนะครับสองนั่นคือสร้างผลตอบแทนที่ไม่อาจได้มาด้วยการลงมือทำคนเดียวนั่นคือเมื่อกี้มันเป็นผลพลอยได้นะครับจากความสำคัญในข้อที่หนึ่งนะครับเมื่อเขาสามารถที่จะตอบสนองพื้นฐานของสมาชิกได้สมาชิกก็สามารถที่จะได้รับผลตอบแทนที่ไม่สามารถลงมือทำได้เพียงคนเดียวนะครับส่วนที่สามนะครับความสำคัญก็คือสามารถให้เกิดการพัฒนาความรู้และความสามารถเพราะนั้นการรวมกลุ่มกันจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกนะครับทำให้มีการส่งต่อความรู้ไปยังสมาชิกอื่นๆและเกิดความรู้ที่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นนะครับ4นะคือเป็นเครื่องฝึกฝนการรวมกลุ่มนะครับทำให้เกิดการฝึกฝนระหว่างสมาชิกนะครับได้ทดลองได้ฝึกทำร่วมกันนะครับทำให้มีทักษะในการทำงานเป็นทีมนะครับ5นะครับการเสริมพลังและเสริมฐานะแน่นอนว่าบางครั้งเราไปติดต่องานหรือคิดเพียงคนเดียวเนี่ยก็จะไม่ได้รับการยอมรับนะครับการเราไปเสนอกับองค์กรอื่นๆก็อาจจะไม่ได้รับการยอมรับแต่ถ้าเรารวมกันคิดนะครับและร่วมกันไปนำเสนอนะครับก็จะทำให้เกิดพลังและเกิดการยอมรับนั่นเองนะครับ6นะครับสามารถสร้างความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงทำคนเดียวอาจจะไม่มีค่อยมีความมั่นใจแต่เมื่อรวมกลุ่มนะครับความคิดที่คิดมาขึ้นมาใหม่นะครับจะมีพลังและทิศทางผลักดันนะครับให้เกิดความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงร่วมกันนะครับ7แน่นอนนะครับทำให้เกิดมิตรภาพนะครับเวลาทำงานร่วมกันทำงานเป็นทีมก็จะเกิดการสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันนั่นเองทีนี้ความสำคัญในการบริหารกลุ่มและองค์กรนะครับก็จะมี1นะครับการใช้ความคิดสร้างสรรค์จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิผลนะครับเพราะจะเปลี่ยนแปลงจากการทำแบบเดิมไปสู่การทำแบบใหม่ที่ดียิ่งขึ้นนั่นเอง2นะครับเมื่อทำแบบใหม่อาจจะทำให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายให้ต่ำที่สุดได้นะครับถ้าเราทำแบบเดิมก็คือจ่ายแบบเดิมแต่ถ้าคิดใหม่ต่อยอดก็จะทำให้สามารถนะครับลดค่าใช้จ่ายในการผลิตให้ต่ำลงสุดได้นะครับส่งผลให้เกิดการปรับตัวนะครับและก็ทำให้เกิดการขัดเกลาทางการสังคมนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการบริหารงานอย่างเป็นระบบนะครับและมีความสำคัญต่อการสร้างแนวคิดหรือทัศนคติหรือกระบวนทัศน์ใหม่ๆเกิดขึ้น

ในการทำงานร่วมกันตลอดจนลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนด้วยนะครับเพราะนั้นความคิดสร้างสรรค์มีความสำคัญต่อการบริหารงานกลุ่มและองค์กรนะครับความสำคัญในด้านสุดท้ายนะครับในมิติสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญต่องานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับการใช้ผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในระดับกลุ่มและองค์กรเนี่ยจะทำให้เกิดการนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้นะครับ2จะทำให้เกิดการสนับสนุนความคิดโดยรวมนะครับ3จะทำให้เกิดการสร้างความเจริญก้าวหน้าแน่นอนนะครับการผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นะครับก็จะทำให้เกิดการต่อยอดความรู้หรือต่อยอดหรือพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่นั่นเองนะครับทีนี้มามองเรื่องหลักการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับก็จะมองอยู่4องค์ประกอบด้วยกันจะเห็นได้ชัดว่า1เงื่อนไขของการใช้ความคิดที่แตกต่างก็จะอยู่ภายใต้7ประการนะครับตั้งแต่การชุมชนเป็นเจ้าของจนไปถึงการพึ่งพาตนเองเป็นหลักนะครับเข้าสู่กระบวนการบริหารนะครับแบบโพสต์คอปซึ่งมีองค์ประกอบตั้งแต่วางแผนไปสู่การประเมินผลนะครับแล้วก็มาสู่การพัฒนาความคิดให้เกิดความคิดที่แตกต่างไปในเชิงบวกนะครับตั้งแต่การวิพากษ์การคิดเชิงวิพากษ์การคิดแนวตั้งนะครับการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงเส้นนะครับจากนั้นนะครับ3องค์ประกอบเนี่ยมุ่งมาสู่มาใช้ในกระบวนการบริหารในแต่ละองค์ประกอบนะครับเพื่อให้เกิดความสำเร็จในการจัดการผลผลิตของกลุ่มและองค์กรชุมชนเกษตรนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหลักการใช้ความคิดนะครับมีองค์ประกอบที่สำคัญนะครับตั้งแต่เงื่อนการใช้เงื่อนไขนะครับว่าเราจะใช้ความคิดที่แตกต่างกับอะไรได้หรือกับอะไรบ้างนะครับหรือมีการกระบวนการคิดที่แตกต่างอย่างไรก็คือบอกไว้4วิธีการนะครับที่ถูกมาใช้ในกระบวนการบริหารนั่นเองนะครับ

ครับตอนที่3นะครับเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการส่งเสริมการจัดการผลผลิตเกษตรระดับเครือข่ายนะครับจากที่มองไปแล้วระดับก็จะมีหลักการระดับบุคคล4ขั้นตอนด้วยกันนะครับในระดับกลุ่มองค์กรนะครับก็จะมองในเรื่อง3ประเด็นตั้งแต่เงื่อนไขความคิดที่แตกต่างวิธีการแล้วก็เข้ามาสู่กระบวนการบริหารมุ่งสู่ความสำเร็จทีนี้มันมองในเรื่องของระดับเครือข่ายตรงนี้ต้องตีโจทย์ให้แตกก่อนนะครับระดับเครือข่ายไม่เหมือนกลุ่มและองค์กรนะครับเพราะเครือข่ายนะครับจะมุ่งเน้นการทำงานเชื่อมโยงกันแบบรวมๆไม่ใช่องค์กรเดียวกันนะครับแต่เชื่อมโยงในลักษณะพึ่งพากันนะครับเพราะนั้นเป็นเหมือนลักษณะกลุ่มเชื่อมโยงกลุ่มหลายๆกลุ่มรวมกันกลายเป็นเครือข่ายแต่ละกลุ่มอาจจะผลิตสินค้าไม่เหมือนกันแต่สนับสนุนสินค้าซึ่งกันและกันนะครับในเชิงของเครือข่ายธุรกิจนะครับทีนี้มาดูครับในเนื้อหาครั้งนี้ก็ในส่วนแรกนะครับก็จะพูดถึงแนวคิดต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับเพื่อการส่งเสริมการจัดการผลผลิตเกษตรระดับเครือข่ายจากนั้นก็จะเข้าสู่หลักการใช้ความคิดสร้างสรรค์ว่าเมื่อแนวคิดเป็นอย่างนี้แล้วหลักการจะถูกนำมาใช้อย่างไรนะครับทีนี้ลักษณะเด่นของการทำงานของเครือข่ายนะครับกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กมี3ประการด้วยกันที่ต้องทำความเข้าใจ1ก็คือนะครับการขยายกิจการทางเศรษฐกิจกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเครือข่ายเป็นไปได้ว่ากลุ่มก็สามารถที่จะทำงานหรือบริหารธุรกิจและสร้างผลกำไรของกลุ่มตัวเองได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นกลุ่มผลิตสับปะรดนะครับแต่มีความต้องการที่จะต้องใช้ผลผลิตอื่นเช่นอาจจะเป็นน้ำตาลทรายเพราะนั้นถ้าเชื่อมโยงกับธุรกิจที่ผลิตน้ำตาลทรายก็จะทำให้กลายเป็นธุรกิจที่ถูกเชื่อมโยงหรือสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันเองในทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับสองนะครับก็จะเป็นการสร้างผลลัพธ์ที่ครอบคลุมมากขึ้นนะครับจากที่กลุ่มผลิตได้เองและต้องไปซื้อปัจจัยการผลิตต่างๆจากที่อื่นถ้าเกิดว่าไปเชื่อมโยงกับกลุ่มที่สามารถสนับสนุนปัจจัยของตัวเองได้นะครับเป็นเครือข่ายก็จะสร้างผลลัพธ์ที่ครอบคลุมในเชิงธุรกิจได้มากขึ้นสร้างฐานอำนาจนะครับในการแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดมาสู่วิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้มีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าชุมในชุมชนนะครับมีกลุ่มที่ผลิตหลายๆกลุ่มแต่ละกลุ่มสามารถสนับสนุนปัจจัยซึ่งกันได้นะครับและรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อที่สนับสนุนปัจจัยซึ่งกันและกันเนี่ยจะทำให้ธุรกิจชุมชนหรือเครือข่ายของธุรกิจชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับและก็มีอำนาจในการแข่งขันทางการตลาดต่อธุรกิจระดับใหญ่ได้เลยทีเดียวนะครับ3นะครับก็จะทำให้เกิดความสามารถในการลดต้นทุนนะครับคือการทำให้ผลผลิตสินค้าของเครือข่ายธุรกิจเนี่ยมีราคาจำหน่ายที่ถูกลงเพราะเมื่อรวมตัวกันแล้วและพึ่งพากันแล้วในกลุ่มหนึ่งผลิตปัจจัยกลุ่มหนึ่งผลิตเป็นสินค้ากลุ่มหนึ่งก็ผลิตปัจจัยสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับทำให้รู้ว่าต้นทุนการผลิตนะมันอยู่ที่เท่าไหร่ถึงจะคุ้มค่าในแต่ละฝ่ายนะครับและจะทำให้มีการผลิตนะครับสินค้าได้ถูกลงนั่นเองนะครับ3ประการนะครับสำคัญนะครับถ้าทำให้เกิดเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กได้นะครับทีนี้มาดูแนวคิดเครือข่ายธุรกิจนะครับแนวคิดเครือข่ายธุรกิจอยากให้ดูในมุมสีเหลืองก่อนนะครับในวงกลมสีเหลืองนะครับมีอะไรบ้างมาดูเลยครับอันที่1นะครับผู้เข้าร่วมนะครับผู้เข้าร่วมสําคัญว่าคุณจะให้ใครเข้าร่วมอะไรบ้างและผู้เข้าร่วมนั้นมีบทบาทอะไรเพราะนั้นการทําเครือข่ายธุรกิจนะครับต้องกําหนดว่าผู้เข้าร่วมเป็นใครบ้างนะครับแล้วแต่ละผู้เข้าร่วมนะครับแต่ละท่านหรือแต่ละกลุ่มเนี่ยมีบทบาทอย่างไร2นะครับโครงสร้างของเครือข่ายต้องบอกผู้เข้าร่วมแต่ที่มาเข้าร่วมเนี่ยจะถูกจัดลำดับเป็นโครงสร้างในเครือข่ายอย่างไรใครทำอะไรมีหน้าที่อะไรในเครือข่ายนะครับอันที่3นะครับเป็นความสัมพันธ์เมื่อเรารู้แล้วว่ามีใครเข้าร่วมบ้างและมีโครงสร้างที่บ่งบอกว่าใครต้องทำอะไรเพราะนั้นก็จะระบุได้ว่าใครต้องสัมพันธ์หรือติดต่อกับใครนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยเป็นแนวคิดที่มองในระบบในก่อนนะครับในระบบวงในของเครือข่ายก่อนทีนี้เริ่มมองกว้างออกมานะครับว่าแล้วเครือข่ายธุรกิจจะต้องมองอะไรอีกบ้างนะครับมองในเรื่องของแนวทางวัฒนธรรมนะครับ
ราะนั้นวัฒนธรรมของเครือข่ายนะครับต้องถูกสร้างขึ้นให้สอดรับกับผู้เข้าร่วมทั้งหมดและโครงสร้างและความสัมพันธ์นะครับว่าจะมีวัฒนธรรมการดำเนินการอย่างไรนะครับสองนั่นคือแนวทางโครงสร้างและตำแหน่งอันนี้ต้องระบุตำแหน่งให้ชัดว่าเครือข่ายนะครับใครเป็นผู้ผลิตใครผู้ผลิตตรัสใจใครเป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูปก็ต้องกำหนดโครงสร้างตรงนี้ให้ชัดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของแนวทางเชิงความสัมพันธ์เพราะนั้นมันก็จะสอดรับกันว่าอ๋อผู้เข้าร่วมก็ต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับผู้เข้าร่วมในที่นี้หมายถึงกลุ่มต่างๆนะครับที่มารวมตัวกันเป็นเครือข่ายนั่นเองเพราะนั้นประเด็นหลักๆก็จะให้มองในเรื่องของผู้เข้าร่วมก็ต้องมีวัฒนธรรมที่สอดคล้องกันนำมาสู่การกำหนดโครงสร้างที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมจากนั้นนะครับก็มากำหนดความสำคัญและบทบาทนะครับเพื่อที่จะทำงานร่วมกันในลักษณะเครือข่ายนะครับทีนี้มาดูครับ หลักการสร้างเครือข่ายนะครับเพื่อการส่งเสริมการจัดการผลผลิตเกษตรระดับเครือข่ายนะครับ1 นะครับหลักการเริ่มต้นนะครับการเริ่มต้นนะครับก็เริ่มตั้งแต่อะไรครับการที่มารวมตัวกันแต่ละกลุ่มนะครับเป็นเครือข่ายก็ต้องเริ่มจากการพัฒนาความรู้กระจายความรู้ผ่านการทำกิจกรรมระหว่างบุคคลกลุ่มองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพราะนั้นเครือข่ายต้องมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อเอาชนะปัญหาที่เกษตรกรนะครับกำลังเผชิญอยู่ร่วมกันเพราะนั้นความรู้ต้องถูกกระจายไปแต่ละกลุ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์ว่าอ๋อคุณต้องผลิตปัจจัยนะให้ได้คุณภาพอย่างนี้เพื่อฉันจะนำมาแปรรูปและให้เกิดคุณภาพอย่างนี้และนำสู่สินค้านะครับของเครือข่ายที่ไปขายได้อย่างมีคุณภาพจุดเริ่มต้นก็คือต้องพัฒนาความรู้ร่วมกันก่อนนะครับสองนะครับก็คือหลักการสร้างความก้าวหน้านะครับจากพัฒนาความรู้แล้วก็คือการนำความรู้ใหม่ๆที่ร่วมกันพัฒนานะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายหรือบริการใหม่ๆนะครับโดยนำความรู้ดังกล่าวนะครับที่คิดร่วมกันเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับเครือข่ายธุรกิจของพวกเขานั่นเองนะครับ3หลักการสร้างเครือข่ายธุรกิจจากที่เราประยุกต์พัฒนาความรู้แล้วก็สร้างความรู้เสร็จแล้วนะครับก็ต้องมาสู่การสร้างเครือข่ายธุรกิจด้วยความรู้นั้นนะครับโดยเปิดโอกาสให้บุคคลกลุ่มและองค์กรนะครับที่มีความสามารถในการให้ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนี่ยหรือมีความสามารถในการสนับสนุนทางเศรษฐกิจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายธุรกิจนั่นเองเพราะนั้นจะเห็นได้ชัดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับในเรื่องของระดับเครือข่ายเนี่ยจะมุ่งพัฒนาไปที่เศรษฐกิจนะครับในรูปแบบ

ของเครือข่ายธุรกิจนั่นเองเพราะนั้นต้องเน้นการพัฒนาความสามารถในการสนับสนุนซึ่งกันและกันทางเศรษฐกิจนะครับจากนั้นนะครับมาดูว่าองค์ประกอบของการพัฒนาสู่เครือข่ายธุรกิจประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1เลยผู้นำการรวมตัวกันนะครับจำตั้งแต่ต้นแล้วก็ต้องบอกไปแล้วว่าใครมีบทบาทอะไรมีความสัมพันธ์อย่างไรใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้เมื่อต้องมีการกับบาทของผู้นำให้ชัดเจนจากนั้นก็กำหนดเป้าหมายร่วมกันว่าเป้าหมายของการรวมกันเป็นเครือข่ายเนี่ยเพื่อต้องการผลิตหรือพัฒนาอะไรนะครับจากนั้นเมื่อมีเป้าหมายแล้วร่วมกันแสวงหาความรู้นะครับพัฒนาความรู้หรือนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อให้เกิดการต่อยอดหรือพัฒนาวิธีการดำเนินงานของเครือข่ายธุรกิจนะครับจากนั้นรูปแบบการสื่อสารอันนี้สำคัญครับองค์ประกอบนี้จะทำให้รู้ว่าจะต้องสื่อสารอย่างไรนะครับในระหว่างเครือข่ายด้วยกันใครสื่อสารกับใครและใครสื่อสารหรือกลุ่มไหนสื่อสารกับกลุ่มไหนนะครับต้องมีการกำหนดการสื่อรูปแบบการสื่อสารให้ชัดเจนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับทีนี้ในการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายก็ต้องมองในเรื่องของการจัดการทรัพยากรเครือข่ายเนี่ยว่าทำยังไงจึงจะประสบความสำเร็จนะครับประกอบไปด้วยหลักสำคัญ7ประการ1นะครับหลักความชัดเจนนะครับของขอบเขตต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจน2ต้องมีกติกา3นะครับต้องเน้นการมีส่วนร่วมนะครับ4นะครับต้องมีการกำกับดูแลนะครับ5นะครับต้องมีหลักการลงโทษถ้าเกิดว่าทำผิดกฎของเครือข่าย6นะครับต้องมีหลักการจัดการขัดแย้งความขัดแย้งนะครับถ้าเกิดการทำงานธุรกิจนะครับต้องมีความขัดแย้งอยู่แล้วถ้าเกิดความขัดแย้งก็ต้องมีการจัดการเพื่อไม่ให้ส่งผลหรือปัญหาต่อในอนาคตนะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องหลักการสนับสนุนจากภายนอกนะครับต้องดึงอำนาจจากภายนอกมาสนับสนุนให้เครือข่ายเนี่ยสามารถขับเคลื่อนหรือเติบโตขึ้นได้ในอนาคตด้วยนะครับเพราะนั้นหลักการของเครือข่ายเนี่ยจะมองในภาพกว้างและจะมีกรอบที่หลวมกว่ากลุ่มและองค์กรเพราะนั้นเครือข่ายจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับและการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันนั่นเองครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.เรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบ

0: ด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนการดูแลตนเองเมื่อเกิดหมอกควันในชุมชนทราบหรือไม่ว่าหากในพื้นที่หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ประสบปัญหาหมอกควันซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศเคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ใช้หน้ากากอนามัยหรือผ้าชุบน้ำหมาดๆปิดปากปิดจมูกและสวมแว่นตาทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านงดกิจกรรมที่ทำให้เพิ่มปริมาณหมอกควันเช่นการเผาขยะและควรใช้ยานพาหนะเท่าที่จำเป็นหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือการทำงานที่ต้องออกแรงมากเพราะเมื่อหายใจเร็วขึ้นฝุ่นละอองจะเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นติดตามข่าวสารหรือการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆงดใช้น้ำฝนในการอุปโภคบริโภคใช้น้ำเกลือกั้วคอป้องกันอาการเจ็บคอสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้หอบหืดโรคหัวใจโรคปอดรวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุควรพักอยู่ในบ้านเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
5: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
9: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าเราได้ก็คือได้คิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
10: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับพบกับการสอนเสริมในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งครับบุคคลนิติกรรมสัญญาครับวันนี้เป็นการสอนเสริมทางไกลเพื่อการเรียนรู้นะครับครั้งที่2แล้วนะครับซึ่งครั้งที่1นั้นเราก็ได้ศึกษาบททั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งหนึ่งและก็ในเรื่องของความสามารถของบุคคลครับวันนี้พบกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิงครัตน์ดลเจิมนะครับประธานกรรมการบริหารชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ก็มาบรรยายให้กับนักศึกษาได้รับฟังรับทราบนะครับถึงความสามารถของบุคคลและก็นิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคนอีกประเภทหนึ่งนะฮะโดยนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่กฎหมายเขาสมมุติขึ้นนะฮะให้มีลมหายใจเหมือนกับบุคคลธรรมดานะฮะนะครับอันนี้พูดให้นักศึกษาฟังและเข้าใจได้ง่ายนะครับนะฮะซึ่งนะครับนิติบุคคลวันนี้ที่เราจะศึกษานะครับต่อจากคนวิกลจริตคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถนั้นนะครับก็จะเป็นหลักการทั่วไปนะครับซึ่งกฎหมายวางหลักไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และก็นิติบุคคลในรูปของสมาคมและกมูลนิธินะครับซึ่งเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่หน่วยที่4 5และก็6ด้วยกันนะครับนะครับเรามาเริ่มจากนะครับที่ต่อเนื่องจากการที่ผมนะครับและท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์วรวุฒิและก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุฒินะครับได้พูดในครั้งที่แล้วนะครับเรามานะฮะสู่บุคคลต่อมานะครับนะฮะบุคคลต่อมาเรายังอยู่ในส่วนของบุคคลอยู่นะครับนะฮะวิชาเราจำชื่อให้ดีๆครับบุคคลนิติกรรมสัญญานะครับเรายังอยู่ในส่วนของส่วนแรกที่เรียกว่าส่วนของบุคคลนะครับซึ่งข้อสอบอัตนัยนั้นจะออกข้อนี้เป็นข้อ1นะครับข้อ1นะ walk in exam ก็จะออกข้อนี้เป็นข้อ1นะครับหน่วยเน้นก็จะอยู่หน่วยที่2ที่3นะครับส่วนข้อสอบกลางภาคนะฮะก็จะอยู่ในส่วนของบุคคลนี่แหละนะครับนะฮะเพื่อที่จะทดสอบนักศึกษานะครับเพราะกลางภาคนักศึกษาก็จะเรียนในหน่วยต้นๆแล้วก็จะได้ทำความเข้าใจไปในที่นี้พร้อมกันเลยนะครับนะคนวิกลจริตคือใครครับนะฮะคนวิกลจริตนั้นนะครับก็คือคนบ้าแล้วก็คนที่มีอาการบ้านี่เป็นอย่างมากนะครับซึ่งท่านนักศึกษานะครับนะฮะมีประมวลกฎหมายนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะไม่ใช่นักศึกษาเอาประมวลกฎหมายยาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมาเปิดไม่ใช่ตอนนี้เรายังอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับ ขออภัยครับนักศึกษาก็มีประมวลนักศึกษาเปิดไปที่มาตรา30ครับนักศึกษาเห็นมาตรา30แล้วนะครับนักศึกษาเห็นมาตรา30นักศึกษาจะเห็นถึงความสามารถในการแสดงเจตนาธรรมนิติกรรมคนวิกลจริตหรือคนขออนุญาตเรียกว่าคนบ้านะครับคนวิกลจริตนั้นนะครับหลักเกณฑ์อยู่ในมาตรา30นะครับซึ่งในมาตรา30เนี่ยอาจารย์ขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับนะฮะในมาตรา30นะฮะบอกว่าการใดๆอันบุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทำลงการนั้นจะเป็นโมคิยะต่อเมื่อได้กระทำในขณะที่บุคคลนั้นจริตวิกลอยู่และคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งรู้นะครับรู้แล้วด้วยว่าผู้กระทำนั้นเป็นคนวิกลจริตนะครับนะฮะนักศึกษาครับนะฮะนักศึกษาเขียนด้านบนมาตรานี้นะครับเขียนไว้ด้านบนมาตรานี้นะครับตามที่อาจารย์จะเขียนในหน้าจอให้ดูด้วยนะครับนะฮะนักศึกษาเปิดมาตรา30ไม่ต้องกลัวประมวลกฎหมายเลอะนะฮะเพราะยิ่งเลอะยิ่งมากประสบการณ์เอ๊ะนี่โฆษณาผงซักฟอกหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะนะครับนักศึกษาเขียนอย่างนี้ครับว่านะครับคนวิกลจริตนะฮะคนวิกลจริตเนี่ยนะครับคนวิกลจริตทำนิติกรรมใดๆไม่ตกเป็นโมคีย์นะฮะคนวิกลจริตนะฮะเว้นแต่นะครับเข้ามาตรา30คือทำในขณะที่จริตวิกลวงเล็บบ้านี่นะครับทำในขณะที่บ้าและเนี่ยครับว่าและคือเครื่องหมายบวกนะครับคู่กรณีรู้อยู่แล้วว่าวิกลจริตครับนี่นะฮะนักศึกษาพอดูตรงนี้นักศึกษาก็จะเห็นเลยนะครับว่าหลักเกณฑ์นะครับนะฮะที่คนวิกลจริตนะครับนะกระทำลงเนี่ยจะมีหลักเกณฑ์ในการที่จะใช้พิจารณาแค่นี้นะครับนะฮะว่าคนวิกลจริตทำนิติกรรมนะครับนิติกรรมจะตกเป็นโมคิยะหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับ2 องค์ประกอบด้วยกันนะครับ
ก็คือนะครับทำในขณะที่จริตวิกลและคู่กรณีรู้ว่าวิกลจริตนะครับนะฮะดังนั้น

นะครับอย่าลืมครับนะฮะข้อสอบเนี่ยเวลาออกเวลาจะถามนักศึกษาเนี่ยนะครับนะฮะนักศึกษาดูเบื้องต้นของมาตรา30นะฮะว่าการใดๆอันบุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนะฮะคือยังบ้าอยู่และยังไม่ได้เข้ากระบวนการที่มีบุคคลตามมาตรา28มาร้องขอต่อศาลให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลคนนั้นตกเป็นคนไร้ความสามารถดังนั้นนะคนคนนี้ยังไม่เป็นคนไร้ความสามารถนะครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งย้ำยังไม่เป็นคนไร้ความสามารถนะครับเพราะถ้าเป็นคนไร้ความสามารถแล้วหลักจะไม่อยู่ในมาตรา30จะไปอยู่ในมาตรา29นะครับดังนั้นตรงนี้ครับเป็นมาตรา30อยู่คือคนบ้าอยู่นะครับคนบ้าอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ2กรณีด้วยกันคือทำในขณะที่นะฮะจริตวิกลคือทำขณะในขณะที่บ้าและคู่กรณีก็รู้ว่าเขาบ้านะครับนิติกรรมจึงจะเป็นโมคิยะนะถ้าไม่เข้าลักษณะ2อย่างนี้นิติกรรมไม่ตกเป็นโมคิยะแต่ประการใดเลยนะครับนะฮะเอาละนะครับอาจารย์จะสรุปนะฮะสรุปอีกครั้ง นะอาจารย์จะสรุปอีกครั้งว่านะครับนะเป็นสูตรเลยนะฮะเหมือนพานักศึกษาเรียนแพ่งหนึ่งแบบคณิตศาสตร์วันนี้นะครับคือเรียนตามข้อเท็จจริงนะครับถ้าข้อเท็จจริงเป็นดังต่อไปนี้นะครับถ้าข้อเท็จจริงเป็นดังต่อไปนี้นะครับอันนี้คนวิกลจริตนักศึกษาดูตามอาจารย์เลยนะครับ คนวิกลจริตหรือคนบ้าคนบ้าเฉพาะคนบ้านะครับที่กฎหมายให้ความคุ้มครองนะนะฮะอย่างที่บอกนะครับว่าความพร่องในความสามารถนั้นหมายความว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่กฎหมายมุ่งที่จะคุ้มครองเนื่องจากว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีความบกพร่องและมีทางด้านสติปัญญาอายุนะครับดังนั้นการที่จะให้ไปแสดงเจตนาทำนิติกรรมต่างๆเนี่ยนะครับโดยลำพังย่อมเป็นการเสียเปรียบคนอื่นนะฮะย่อมเป็นการเสียเปรียบคนอื่นนะครับซึ่งนะครับการเสียเปรียบคนอื่นนั้นก็คือนะครับจะทำให้เกิดก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลผู้พร่องนะครับในความสามารถนี่เองนะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผู้เยาว์เนี่ยก็นะฮะเป็นเด็กฮะด้วยความเป็นเด็กเป็นผู้เยาว์นะฮะเป็นผู้เยาว์คนที่อายุยังไม่ถึง20ปีเนี่ยความรู้สึกนึกคิดนะครับที่จะนะครับไปสู้กับคนที่บรรลุนิติภาวะบางทีก็อาจจะเสียเปรียบนะเสียเปรียบได้นะครับนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเสียเปรียบนะครับเสียเปรียบนะครับซึ่งดังนั้นนะครับกฎหมายก็จึงมาบัญญัติในเรื่องพวกนี้นะคุ้มครองไว้นะครับโดยที่มีมาตราแม่ในหลักทั่วไปนะครับโดยที่มีมาตราแม่ในหลักทั่วไปก็คือนะครับนักศึกษาอย่าลืมครับนะฮะทั้งผู้เยาว์นะครับเนี่ยก่อนที่จะมาคนวิกลจริตอย่างนี้ก่อนนะครับพอดีนะครับเมื่อวานเนี้ยนะครับลืมพูดให้นักศึกษาฟังนะครับอ๋อขออภัยในครั้งที่แล้วนะจะติดเมื่อวานตลอดเลยนะฮะในครั้งที่แล้วลืมพูดให้นักศึกษาฟังว่านะครับนะฮะฟังว่าทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นผู้เยาว์นะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้เยาว์ไม่ว่าจะเป็นคนวิกลจริตไม่ว่าจะเป็นคนไร้ความสามารถข้อจุดคือความนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนะคนเสมือนไร้ความสามารถบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะครับนะครับบุคคลเหล่านี้ล้วนอยู่ภายใต้มาตรา153ครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา153นักศึกษาดูมาตรา153ครับนะครับนักศึกษาเปิดไปไกลหน่อยนะครับคือเปิดไปในมาตรา153นักศึกษาก็จะเห็นนะครับความในมาตรา153ซึ่งอยู่ในลักษณะอยู่ในบททั่วไปนะฮะอยู่ในบททั่วไปของนิติกรรมเลยนะครับ153บอกว่าการใดไม่เป็นไปตามบทบัญญัติว่าด้วยความสามารถการนั้นเป็นโมคิยะนี่ขีดเส้นใต้เลยนะครับนะฮะการใดไม่เป็นไปตามบทบัญญัติว่าด้วยความสามารถการนั้นนะฮะไม่ได้เป็นไปตามบทบัญญัติว่าด้วยความสามารถการนั้นเป็นโมคิยะเลยตรงนี้สำคัญนะฮะนะครับเพราะในมาตรา153นั้นเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวด้วยกับความสงบเรียบร้อยนะฮะซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนั้นนะครับคู่กรณีจะไปตกลงกันโดยอาศัยช่องของมาตรา151ไม่ได้เอ้าพอพูดอย่างนี้ก็ต้องขยายความต่อแล้วครับว่าทำไมไม่ได้เพราะอะไรจึงไม่ได้นะครับบังคับถึงขนาดไหนเพียงใดนักศึกษามองขึ้นไป3มาตราถัดจากมาตรา153ไป

ที่นะครับมาตรา150ก่อนจะพูดถึง551นะครับ150บอกว่าการใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัยเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนการนั้นเป็นโมฆะผมมีคำถามเวลาที่ไปสอนนักศึกษานะครับอยู่หลายคำถามด้วยกันนะครับหนึ่งในคำถามนั้นนอกจากจะถามว่ากฎหมายคืออะไรในเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมก็จะถามว่าสัญญานะสัญญาจ้างคนไปยิงคนเนี่ยหรือจ้างคนไปตีหัวคนเนี่ยเป็นนิติกรรมไหมในทางแพ่งนะครับเป็นนิติกรรมหรือไม่ในทางแพ่งนะฮะหรือสัญญาซื้อขายยาเสพติดเป็นนิติกรรมในทางแพ่งไหมนักศึกษาฟังอย่างนี้แล้วนักศึกษาก็ตอบนะฮะโดยตอบโดยที่เอากฎหมายยามาจับตอบด้วยสึกนึกคิดนะฮะของวินยูชนทั่วไปอย่าลืมนะครับคำถามคือสัญญาจ้างไปฆ่าคนตีหัวคนสัญญาซื้อขายยาเสพติดสมมติว่าสัญญาซื้อขายยาบ้าเนี่ยเป็นนิติกรรมในทางแพ่งไหมนักศึกษาก็ต้องย้อนกลับไปดูหนึ่งมาตราที่อาจารย์วรวุฒิท่านท่องให้ฟังเมื่อวานนี้ก็คือมาตรา149ที่บอกว่าการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายโดยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธินะฮะคำว่าการใดๆใน149นั้นไม่ใช่การกระทำนะครับนักศึกษาการใดๆในมาตรา149นั้นคือการแสดงเจตนานะคือการแสดงเจตนานะฮะสัญญาพวกนี้เป็นการแสดงเจตนาที่ชอบด้วยกฎหมายแพ่งนะฮะนะครับในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์ก่อสิทธิ์ก็คือเกิดสัญญาซื้อขายเกิดสัญญาจ้างขึ้นมานะฮะดังนั้นนะครับถ้าถามแล้วว่าพวกนี้เนี่ยนะครับเกิดการเคลื่อนไหวสิทธิ์ตามมาตรา149ในทางแพ่งไหมเกิดหมดครับดังนั้นพวกนี้เป็นนิติกรรมทั้งนั้นนะสัญญาที่ว่านี่นะครับหลายคนบอกเฮ้ยมันจะเป็นได้ยังไงเป็นฮะเป็นนิติกรรมในทางแพ่งอาจารย์ไม่ได้พูดถึงในทางอาญานะครับนะฮะเป็นนิติกรรมทางแพ่งแต่เป็นนิติกรรมต้องห้ามด้วยมาตรา150ครับนะฮะสัญญาหรือนิติกรรมพวกนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นนิติกรรมที่เป็นโมฆะทั้งสิ้นเป็นโมฆะทั้งสิ้นไม่อาจที่จะมากล่าวอ้างบังคับเอาซึ่งกันและกันเพราะว่ามันเป็นนิติกรรมที่เสียเปล่าตั้งแต่ทำเลยนะครับไม่มีผลที่จะนะครับมายกขึ้นกล่าวอ้างได้นักศึกษาจะได้เรียนอีกครั้งนะครับในเรื่องของนิติกรรมอำพรางนะครับนะเรื่องของนิติกรรมอำพรางก็จะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับนะยกตัวอย่างเช่นทำนิติกรรมขึ้นมาอำพรางนิติกรรมที่ซื้อนิติกรรมที่ซื้อขายยาบ้าอะไรเงี้ยนะครับนะเมื่อต้องนำบทบัญญัติของนิติกรรมการซื้อขายมาใช้นิติกรรมนี้ก็เป็นโมฆะแต่ว่าไม่ได้เป็นโมฆะเพราะนิติกรรมการซื้อขายเป็นโมฆะเพราะนิติกรรมนั้นเป็นนิติกรรมต่อการขัดต่อความสงบเรียบร้อยนั่นเองตามมาตรา150นะฮะดังนั้นนิติกรรมพวกนี้นะครับเป็นโมฆะนะครับตีหัวคนจ้างไปยิงคนหรือว่าซื้อขายยาเสพติดเป็นโมฆะในทางแพ่งทั้งนั้นเป็นนิติกรรมแต่เป็นนิติกรรมที่เป็นโมฆะนะครับย้ำเป็นนิติกรรมแต่เป็นนิติกรรมที่เป็นโมฆะนะครับนะแต่กระนั้นก็ตามนะครับนะฮะแต่กระนั้นก็ตามอันนี้ผ่านตรงนี้ไปเป็นโมฆะนะครับแต่กระนั้นก็ตามถ้านิติกรรมอื่นๆล่ะที่ไม่เกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อยขอไปครับเป็นการพ้นวิสัยหมายความว่ายังไงนิติกรรมที่เป็นการพ้นวิสัยสัญญาที่ในดำกับในแดงดำกับแดงเนี่ยเป็นคุยอะไรกันไม่รู้ตกลงกันซื้อขายที่ดินบนดวงจันทร์ซึ่งที่ดินบนดวงจันทร์นั้นไม่ใช่ของใครและสุดมีหนทางนะสุดหนทางนี่แหละเขาเรียกว่าพ้นวิสัยที่จะดำเนินการในทางกฎหมายกันได้หรือทำนิติกรรมกันได้อันนี้เป็นนิติกรรมที่เป็นการพ้นวิสัยยกตัวอย่างให้เห็นเฮงได้ง่ายที่สุดนะครับนะฮะทีนี้ครับนอกเหนือจากเรื่องพวกนี้นะพวกนี้นักศึกษาเมมไว้แล้วนะนะครับทีนี้นอกเหนือจากพวกนี้นะครับนิติกรรมตามมาตรา151ล่ะครับ151นะครับมายกเว้น150เสียนิดหนึ่งนะครับบอกว่าการใดเป็นการแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมายถ้าไม่ใช่กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนคู่กรณีนั้นไปตกลงกันนอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วางไว้ก็ได้นะยกเว้นในพวกนิติกรรมพวกที่เราพูดมานะครับนิติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะครับพวกนั้นนะครับการใดนะครับนะฮะเป็นการแตกต่างจากบัญญัตินะครับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่ไม่เกี่ยวความสงบเรียบร้อยไปตกลงกันได้นะฮะเดี๋ยวนักศึกษาจะก็จะเรียนขึ้นไปนะครับแต่การนั้นก็ตามนะครับ153นั้นเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนะครับในเรื่องของบทบัญญัติที่เกี่ยวกับผู้เยาว์คนไร้ความสามารถคนวิกลจริตคนไร้คนเสมือนไร้ความสามารถตกลงกันนอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้นะครับเพราะเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยนะครับนะฮะอ่ะทีนี้เราได้หัวใจเนี่ยนะมาตราแม่ตรงนี้153เนี่ยเป็นคุณแม่นะฮะคุณแม่ของสีเรื่องนี้เลยนะสีเรื่องต้องมาอาศัย153นะฮะสีเรื่องนี้ต้องมาอาศัย153อ่ะกลับมาที่คนวิ

จริตสิครับนะนะคนวิกลจริตนะการใดๆบุคคลวิกลจริตหรือคนบ้านี่ได้กระทำลงนะการนั้นจะเป็นโมคิยะนะครับนะการนั้นจะนะเป็นโมคิยะก็ต่อเมื่อได้กระทำใน2อย่างนักศึกษาทวนอีกครั้งนะครับสมมุติว่านักศึกษาทวนแล้วนะครับก็คือจะเป็นโมคิยะก็ต่อเมื่อกระทำในขณะที่ขออนุญาตใช้คำนี้นะครับเพื่อความสะดวกง่ายๆในการจำกระทำในขณะที่จริตวิกลอาจารย์จะใช้คำว่าบ้า

คำว่าและนะแต่คู่กรณีไม่รู้ว่านะไม่รู้ว่าบ้านะครับไม่รู้นะครับผลจะเป็นยังไงนะฮะผลก็จะเป็นไม่ตกเป็นโมคียะโมคียะอาจารย์จะใช้สั้นๆว่ามคยแล้วกันนะครับนะครับถ้ามีโอกาสแต่ตรงนี้เขียนเต็มไปแล้วก็จะเขียนเต็มไปอย่างเงี้ยนะครับ2นะฮะถ้าทำในขณะที่ไม่จริตไม่วิกลก็คือไม่บ้าอาจารย์เป็นไปได้ด้วยเหรอว่าคนบ้าหรือไม่บ้าคนบ้าเนี่ยคือบ้าและเป็นอย่างมากแต่คนบ้าคนวิกลจริตเนี่ยหายได้ไหมครับหายได้ปกติได้ไหมครับปกติบางช่วงได้นะครับขึ้นอยู่กับการใช้วิธีสัมบัญญัติในทางวิธีสัมบัญญัติในทางแพ่งก็คือวิแพ่งในการพิสูจน์นะครับแต่ในทางสารบัญญัติจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับนักศึกษาถ้าไม่บ้านะครับและคู่กรณีแต่คู่กรณีรู้ว่าโอ้ไอ้นายแดงเนี่ยเคยเป็นคนบ้านะก็คือรู้อันนี้ผลก็จะไม่ตกเป็นโมคิยะครับผลไม่ตกเป็นโมคิยะกรณีต่อมานะครับเป็นคนวิกลจริตใครเขาก็รู้แต่ว่าไม่บ้าแล้วนะครับและคู่กรณีก็ไม่รู้ด้วยนะครับไม่รู้ด้วยผลก็คือไม่ตกเป็นโมคิยะเช่นเดียวกันนะฮะไม่ตกเป็นโมคิยะเช่นเดียวกันแต่ถ้านะครับนะ4เนี่ยเอา4ประเด็นพอนะครับ4ประเด็นพอนะครับนะฮะถ้าทำในขณะที่บ้าและคู่กรณีรู้ว่าบ้าเนี่ยครับถึงจะตกเป็นโมคิยะดังนั้นนักศึกษาก็ขีดเส้นแดงตีกรอบไว้เลยครับนะฮะนักศึกษาตีเส้นแดงไว้เลยว่ากรณีนี้แหละนะครับกรณีนี้แหละนะครับที่มีผลเป็นโมคิยะแต่เพียงกรณีเดียวในกรณีของคนวิกลจริตแสดงเจตนาทำนิติกรรมลงไปนะครับเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับตรงนี้สำคัญเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนักศึกษาอย่าได้หลงประเด็นนะครับและที่สำคัญอย่าลืมนะครับอย่าให้นะครับคำแรกก็คือคำว่าคนวิกลจริตกับคนไร้ความสามารถมาทดสอบนักศึกษานะครับวงเล็บแปลไทยเป็นไทยคือมาลวงมาหลอกนักศึกษาได้เนี่ยนะครับมาลวงหรือว่ามาหลอกหรือมาทดสอบนักศึกษาได้ว่าเออย่างเงี้ยศาลสั่งหรือยังนะเป็นคนไร้หรือยังเป็นคนวิกลจริตหรือยังตรงนี้ในการทดสอบนักศึกษาบางชุดบางเทอมนะครับขออภัยบางเทอมเนี่ยก็จะเขียนให้นักศึกษาเลยว่านะในดำนี่ศาลสั่งแล้วนะนะครับในแดงนี่ศาลยังไม่สั่งนะนะครับนะฮะแต่อย่าลืมครับนักศึกษาจะถูกทดสอบนะฮะตอนที่อยู่เป็นคนวิกลจริตนะฮะต่อมาถูกศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถและต่อมามาหายจากอาการเป็นคนวิกลจริตแต่ศาลยังไม่ได้สั่งเพิกถอนอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับนักศึกษาจับหลักให้ได้ดีๆครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่อาจารย์จะพูดถึง29เนี่ยนักศึกษาต้องจับหลัก30ให้ได้นะครับนะก็เพราะอะไรถึงมาพูด30ก่อนเพราะว่าก่อนจะวิวัฒนาการไปเป็น29ต้องเป็นคนวิกลจริตหรือคนบ้าตามมาตรา30ทิศมาตรา30มุ่งให้ความคุ้มครองก่อนนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับได้เหตุอย่างนี้แล้วนะครับนะฮะทีนี้ถ้าฝ่าฝืนฮะฝ่าฝืนมาแล้วทำในขณะที่บ้าและคู่กรณีรู้ว่าบ้าแล้วผลเป็นโมคิยะแล้วนะครับนะฮะนะครับต่อมาก็คือแล้วใครล่ะมีสิทธิ์บอกล้างหรือให้สัตยาบันและวิธีการบอกล้างและให้สัตยาบันนั้นกระทำอย่างไรก็อาศัยเหมือนกันกับนะฮะกรณีของผู้เยาว์แต่อยู่คนละวงเล็บหรืออยู่คนละอนุมาตราครับนะฮะผู้เยาว์นักศึกษานะครับทวนอีกครั้งตอบอาจารย์ดังๆสิครับว่าสมมติว่าดังแล้วนะฮะผู้เยาว์เนี่ย3คนเนี่ยนะครับ3คนที่มีสิทธิ์บอกล้างใครเอ่ย1ผู้เยาว์ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว2ผู้เยาว์หากได้รับความยินยอมจากผู้แทนของผู้แทนโดยชอบธรรมนะฮะ3นะครับนะฮะก็ตัวผู้แทนโดยชอบธรรมนั่นเองแต่ในกรณีของคนวิกลจริตนั้นในมาตรา175ครับอาจารย์ก็ดูมาตรประมวลไปตามนักศึกษาเลยนะครับ175นะครับนะฮะอยู่ในวงเล็บ4ครับอยู่ในวงเล็บ4หรืออนุมาตราที่4นะครับนะฮะบุคคลวิกลจริตผู้กระทำนิติกรรมอันเป็นโมคิยะตามมาตรา30ในขณะที่จริตของบุคคลนั้นไม่วิกลแล้วนะครับหมายความว่ายังไงครับเขาไม่บ้าแล้วนะครับนะจริตไม่วิกลแล้วรักษาหายแล้วนะยืนยันว่าหายแล้วนะครับจริตไม่วิกลแล้วนะครับหรือขนาดที่ยังไม่หายดีเนี่ยแต่ว่าเขาไม่มีอาการจริตวิกลแล้วอย่างนี้เขาก็สามารถที่จะ
บอกล้าง

นิติกรรมนะครับบอกล้างนิติกรรมที่ตกเป็นโมคิยะได้จนทำให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะหากแต่เป็นโมฆะตามมาตรา176นะฮะที่อาจารย์วรวุฒิท่านเน้นมากก็คือนะฮะไม่ได้คืนกันในฐานล่ามีคนได้แบบ172แต่ต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมแบบมาตรา176นั่นเองครับนะครับตรงนี้สำคัญเลยทีเดียวแล้วใครให้สัตยาบันได้ล่ะนะครับก็เขาเหมือนกันนั่นแหละครับเพราะ177นะครับเป็นกรณีบุคคลผู้ที่อาจให้สัตยาบันต่อนิติกรรมที่เป็นโมคิยะนะฮะเพราะมาตรา176ไอ้ขอไปมาตรา177นั้นนะฮะบอกว่าบุคคลผู้มีสิทธิ์บอกล้างตามมาตรา175เห็นไหมครับก็สามารถที่จะให้สัตยาบันได้เช่นเดียวกันเอาแล้ววิธีการล่ะก็ไปแบบผู้เยาว์นั่นแหละครับนะฮะแต่ทีนี้ไม่มีอนุแล้วนะครับไม่มีวงเล็บแล้วเพราะว่า178บอกว่านะครับกระทำต่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีตัวกำหนดที่แน่นอนนะครับนะที่มีตัวกำหนดที่แน่นอนนะครับตรงนี้สำคัญนะครับนักศึกษาก็เมมโมรี่ฮาร์ดไว้เลยนะครับนะฮะนะครับที่สำคัญนะครับต้องอย่างหนึ่งนะที่ควรระมัดระวังเพราะอาจารย์ตรวจข้อสอบวิชานี้ทุกเทอมอาจารย์จะเห็นตุ๊กตานะครับตุ๊กตาแก้บนของอาจารย์นะครับนะเขียนมาตลอดนะฮะดังนั้นนักศึกษาอย่าเขียนตุ๊กตามาอย่างเดียวนักศึกษาต้องอธิบายนะฮะตุ๊กตานั้นเอาเป็นตัวทศนะฮะตัวทศนะครับทีนี้นะครับมาดูในเรื่องต่อมาก็คือนะฮะคนไร้ความสามารถนะครับคนไร้ความสามารถเนี่ยนะครับเป็นใครครับทวนมาอีกครั้งหนึ่งคนไร้ความสามารถก็เป็นคนคนเดียวกันกับคนวิกลจริตนั่นแหละครับแต่มีผู้ร้องขอต่อศาลครับนะมีผู้ร้องขอต่อศาลขอให้ศาลท่านมีคำสั่งนะคนที่มีนะครับมีอำนาจในการร้องขอต่อศาลอยู่ในมาตรา28นะครับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะฮะอันหนึ่งนะฮะนักศึกษาครับถ้าอาจารย์พูดเลขมาตรานะครับถ้าไม่บอกว่ากฎหมายอย่างอื่นนะครับให้พึงเข้าใจว่านี่คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะฮะขอแล้วก็ศาลมีคำสั่งนะครับคำสั่งให้ตกเป็นคนไร้ความสามารถและจะโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาแต่ผลนั้นนะครับนับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งนะฮะตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งนะครับทีนี้นะครับมาดูคนไร้ความสามารถสมมุติว่าผ่านกระบวนการต่างๆมาเรียบร้อยศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้วคนไร้ความสามารถนะครับจะกระทำนิติกรรมนะครับโดยการแสดงเจตนาทำนิติกรรมเนี่ยนะครับนะจะกระทำได้แค่ไหนอย่างไรนะครับนะคนไร้ความสามารถต้องเป็นอย่างมากและเป็นประจำนะวิวัฒนาการจากคนวิกลจริตเนี่ยนะครับทีนี้คนไร้ความสามารถนักศึกษาเปิดไปยังมาตรา29นะฮะมาตรา29เห็นแล้วนักศึกษาก็นะครับมีความชื่นใจนะมีความชื่นใจเพราะนะฮะหลักในมาตรา29เนี่ยนะครับสั้นๆครับนะฮะสั้นๆแต่ในความสั้นๆนะครับแต่ในความสั้นๆของมาตรา29นั้นแฝงไปด้วยความเล่นลับเอ๊ะนักศึกษาเปิดมาดูใหม่ๆนี่รายการหมอปลาหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะกำลังอยู่ในรายการแพ่งหนึ่งนะครับเล่นลับยังไงครับนะฮะทำความเข้าใจให้ดีๆครับนะฮะถ้าทำความเข้าใจไม่ดีนะครับพลาดแล้วผิดผิดแล้วผิดเลยนะครับ20คะแนนจะมาลายหายไปภายใต้แสงไฟที่โรงเรียนที่นักศึกษาสอบนั่นเองนะครับดังนั้นนักศึกษาดูดีๆครับนะเดี๋ยวอาจารย์ก่อนที่จะเบรกในรอบช่วงแรกเนี่ยนะครับอาจารย์จะขึ้นนะครับขึ้นมาตาไว้ให้ดูก่อนนักศึกษาบอกเอ๊ะอาจารย์ทำไมไม่ทำ PowerPoint นะครับจะได้เสริมตัวอย่างให้นักศึกษาเห็นได้ง่ายนะครับเพราะคิดอะไรออกก็นะครับจะพูดลงในเอกสารที่เขียนเลยนะครับดังนั้นบรรยากาศของชุดวิชานี้นะครับก็จะเหมือนกับนักศึกษานะครับนักศึกษานั่งฟังอาจารย์ที่บ้านแบบสดๆแบบให้เห็นภาพอาจารย์นั่งอยู่ที่บ้านเป็นแบบ3มิติ4มิติเลยนะครับนะฮะแต่ก็คงไม่ไปนั่งทุกบ้านนะครับนะครับแต่ไม่ต้องถึงขนาดจุดธูปนะฮะนะครับทีนี้มาตรา29นะครับมาตรา29บอกว่ายังไงครับมาตรา29เขียนไว้สั้นๆเห็นแล้วก็ชื่นใจแต่ที่ผ่านมาผ่านไปนี่ตกกันละนาวเลยนะครับนะครับแต่ทีนี้นะครับนะไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะนะครับไม่ทำความเข้าใจแล้วลืมนะฮะนะฮะแล้วก็ตกกันละนาวแบบเขานะครับนะฮะคือคนที่ตกระนาวนี้คือคนที่มีความหวังก่อนที่การสอบเนี่ยผมบอกว่าชุดวิชาแพ่งหนึ่งนะครับไม่ต้องกังวลเรามีความสามารถในการเป็นอัจฉริยะข้ามคืนเพราะเราทำมาหลายวิชาแล้วอย่าลืมนะครับนะฮะท่านอ่านหนังสือรอบเดียวท่านเข้าใจเก็บไปได้แล้วก็ฝนถูกนั่นนะครับถือว่าเป็นโชคนะครับแต่แพ่งหนึ่งนั้นเขาเรียกว่าเป็นวิชาพรหมลิขิตนะฮะ

นะหมายความว่าพรหมลิขิตถ้าไม่อ่านหนังสือจะลิขิตให้ตกแน่นะครับดังนั้นต้องอ่านเยอะๆครับนะฮะต้องอ่านให้เยอะๆนะครับอ่ะนะครับนักศึกษาเอาปากกาขึ้นมาเขียนตรงหน้านะครับคิดว่านะครับในครั้งที่2แล้วเนี่ยนะครับหลายเดือนแล้วนะที่ลงทะเบียนเรียนมาทุกคนต้องมีประมวลนะครับนะฮะขีดตามอาจารย์เลยครับมาตรา29ครับ29ไม่เกี่ยวกับงวดใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับการใดๆอันคนไร้สามารถกระทําลงวางหลักนะครับกระทําลงนะเป็นนะฮะโมคีย ะเขียนไม่ชัดเลยการใดๆอันคนไร้ความสามารถกระทําลงเป็นโมคียะคนไร้ความสามารถทำอะไรไม่ได้เลยหรือนะครับแสดงเจตนาอะไรไม่ได้เลยหรือแล้วทำลงนั้นเป็นโมคียะอย่างใดหรือนะครับช่วงหน้าเรามาต่อกันในเรื่องนี้ครับเมื่อครู่นี้เราอยู่ที่ตรงนี้ครับการใดๆอันคนไร้ความสามารถกระทำลงการนั้นเป็นโมคียะอันนี้ในกรณีคนไร้ความสามารถอยู่นะครับนะคนไร้ความสามารถนั้นโอ้โหคนนี้เนี่ยศาลสั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะและโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับประกาศแล้วนะครับทีนี้นะครับเนี่ยนักศึกษาจะถูกทดสอบตรงนี้ครับนะฮะตรงไหนฮะตรงที่นะครับผู้อนุบาลนะครับผู้อนุบาลนะครับนักศึกษาอย่าจำสับสนกับนะครับกรณีผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์นะครับนะฮะคู่ของเขาจะเป็นอย่างนี้ครับนะคู่ของเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับนะถ้าผู้เยาว์พอยอเนี่ยนะผู้เยาว์นะครับพอยอจะคู่ของเขาก็คือผู้แทนโดยชอบธรรมนะผู้แทนโดยชอบธรรมไม่ใช่ผู้ราษฎรผู้แทนราษฎรนะนะฮะไม่เกี่ยวกับเลือกตั้งนะครับอันนี้คนไร้นะคนไร้ศาลท่านจะตั้งใครครับผู้อนุบาลอาจารย์ผู้อนุบาลตัวเล็กไปเอาผู้มัธยมประถมได้ไหมไม่มีนะครับมีแต่ผู้อนุบาลนะครับนะครับคนเสมือนไร้ล่ะครับคนเสมือนไร้นะครับนะฮะนะฮะคนเสมือนไร้นะครับผู้พิทักษ์ครับพิทักษ์ไม่มีสันติราษฎร์นะฮะพิทักษ์เฉยๆนะฮะไม่เกี่ยวตำรวจนะฮะผู้พิทักษ์นะคนวิกลจริตล่ะครับคนวิกลจริตนะครับคนวิกลจริตก็เหมือนกับผู้แพ้ครับต้องดูแลตัวเองครับนะฮะดูแลตัวเองนะครับไม่มีใครมาดูแลนะฮะนะครับคนทางบ้านดูแลนะครับต้องดูแลตัวเองนะครับศาลไอ้กฎหมายนี่มุ่งคุ้มครองสุดๆอยู่แล้วนะครับนะฮะคนวิกลจริตนะครับไม่มีผู้พิทักษ์ไม่มีผู้อนุบาลไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมและทั้ง3ผู้เนี้ยนะครับจะเป็นการทดสอบนักศึกษาอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวตรงนี้ครับนะฮะไม่เกี่ยวคนนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะครับคนนี้ขออนุญาตตัดจากสไลด์นี้ไปก่อนนะครับตัดจากแผ่นนี้ไปนะครับนะฮะผู้เยาว์กับคนเสมือนไร้ทั้งสองคนนี้ใช้หลักการนะครับหลักการเดียวกันคือสามารถยินยอมได้ครับยินยอมนะฮะผู้เยาว์เนี่ยก็ต้องอาศัยความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมผู้คนเสมือนไร้ความสามารถก็ต้องอาศัยความยินยอมจากผู้พิทักษ์ในนิติกรรมบางอย่างตามมาตรา34ตั้งแต่วงเล็บ1ถึงวงเล็บ11นะครับทีนี้คนไร้ความสามารถละจะไม่เหมือนใครเพื่อนแล้วเพราะว่านะครับนะฮะผู้อนุบาลนักศึกษาจดไปเลยนะครับนะฮะผู้อนุบาลเนี่ยนะครับจะยินยอมให้คนไร้ความสามารถทำนิติกรรมนะฮะแสดงเจตนาทำนิติกรรมหรือทำนิติกรรมเนี่ยไม่ได้นะยินยอมไม่ได้นะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยโจทย์ในเกือบทุกครั้งที่มีการทดสอบเรื่องคนไร้ความสามารถจึงหลอกนักศึกษาไม่อยากใช้คำว่าหลอกทดสอบมันถูกแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวนักศึกษาบางคนอกหักมาทำไมโดนหลอกบ่อยจังไม่เกี่ยวนะครับจึงทดสอบนักศึกษานะครับโดยนะครับบอกว่าดำเป็นคนไร้ความสามารถหรือศาลสั่งดำเป็นคนไร้ความสามารถต้องการซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งราคา 6,000 บาทจึงไปขอแดงซึ่งเป็นผู้อนุบาลนะครับตรงนี้เนี่ยเขาผูกโจทย์มาเรียบร้อยนะฮะผูกมาตรงไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องผูกว่าสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถและตั้งแดงหรืออาจจะผูกเป็นตั้งแดงอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับเป็นผู้อนุบาลนะฮะ
ดำไปขออนุญาตผู้อนุบาลแล้วผู้อนุบาลบอกเห็นว่ามันถูกดีนะครับอ่ะโอเคยอมให้คนไร้ความสามารถไปกระทำนิติกรรมคำถามก็คือนะครับคำถามก็คือว่าแล้วนิติกรรมนั้นมีผลเป็นอย่างไรตรงนี้เนี่ยเหมือนง่ายนะตรงนี้เหมือนง่ายนะครับแต่ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะนะครับหลักการก็คือนะที่อาจารย์พูดเมื่อครู่นี้นะครับผู้อนุบาลยินยอมไม่ได้ครับนิติกรรมถ้าผู้อนุบาลยินยอมไปกระทำแล้วคนไร้ความสามารถแบบนั้นนิติกรรมสถานเดียวฮะโมคียะตามมาตรา29นะครับตรงนี้สำคัญนะฮะนะครับเป็นโมคียะตามมาตรา29เลยยินยอมเท่ากับโมคียะนะฮะนะครับท่านที่เปิดมานะอยู่ในช่วงคนไร้ความสามารถอยู่นะนะครับแล้วทำยังไงล่ะถึงจะทำใหนะฮะคนไร้ความสามารถเขาสามารถทำนิติกรรมได้ไม่ตกเป็นโมคียะมีช่องทางอยู่หนึ่งช่องทางครับนะฮะทุกอย่างไม่ใช่หมดหนทางแต่ทีเดียวนะครับไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเป็นคนวิกลจริตไปขอไปเป็นคนไร้ความสามารถด้วยแล้วก็จะเป็นคนซึมเศร้าด้วยนี่ก็ไม่เอานะนะครับดังนั้นนะครับนะฮะก็มีช่องทางในทางกฎหมายอยู่นั่นก็คือต้องให้ผู้อนุบาลทำแทนนะครับนิติกรรมใดๆก็ตามที่คนไร้ความสามารถประสงค์จะทำนั้นนะครับทำได้นะครับนะฮะก็คือต้องให้ผู้อนุบาลทำแทนนะครับนะฮะนักศึกษาก่อนสอบนะฮะนะฮะกรุณาก็งดฟังเพลงของคุณตั๊กกะแตนชนระดาที่บอกว่าไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้อันนี้เดี๋ยวนักศึกษาสับสนกับหลักในมาตรา29นะครับเพราะมาตรา29นั้นทำแทนได้ครับแต่ต้องเป็นผู้อนุบาลเท่านั้นนะครับนะคนอื่นเนี่ยคุณน้าสมควรคุณป้าสายสมรคุณลุงแสวงเนี่ยมาทำแทนไม่ได้ต้องให้ใครก็ตามที่ศาลสั่งให้เป็นผู้อนุบาลของคนไร้ความสามารถผู้นั้นเป็นคนทำนิติกรรมแทนเท่านั้นฝ่าฝืนสถานเดียวไม่มีข้อยกเว้นครับเป็นโมคียะแม้กระทั่งผู้อนุบาลยินยอมก็ตกเป็นโมคียะเช่นเดียวกันครับนะฮะทีนี้นะครับแล้วถ้าฝ่าฝืนล่ะเอามันได้ฝ่าได้ฝืนไปแล้วเนี่ยนะครับนิติกรรมที่เป็นโมคียะนั้นใครมีสิทธิ์บอกล้างนักศึกษาก็เปิดไปมาตรา175ซึ่งเปิดค้างอยู่เนื่องจากว่าเปิดไม่ทันนะฮะมาตรา175นะครับในกรณีนะฮะกรณีนะครับของคนไร้ความสามารถนั้นจะมาอยู่ในวงเล็บ2นะครับในมาตรา175บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถเมื่อบุคคลนั้นพ้นจากการเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถแล้วหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณีแต่คนเสมือนไร้ความสามารถจะบอกล้างก่อนที่ตนจะพ้นจากเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ถ้าได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์อันนั้นเดี๋ยวเรามาว่ากันในช่วงของคนเสมือนไร้ความสามารถด้วยแต่ในส่วนของคนไร้ความสามารถกฎหมายเขียนชัดเลยนะครับว่ามี2กรณีกรณีแรกนะครับก็เป็นคนไร้ความสามารถเองนั่นแหละเมื่อพ้นแล้วนักศึกษาครับคนวิกลจริตรักษาด้วยยาแล้วหายได้นะครับหรือหายไปได้โดยไม่ต้องรักษาจะมีจริตที่กลับขึ้นมาเป็นปกติไม่วิกลแล้วแต่นะครับในกรณีที่คนวิกลจริตนะครับสำคัญนะตรงนี้นักศึกษาต้องจดและดอกจันดอกทานตะวันดอกดาวเรืองและดอกคุดไว้เลยนะครับว่าคนวิกลจริตเนี่ยหายได้ก็จริงแต่คนไร้ความสามารถซึ่งเป็นคนวิกลจริตเนี่ยแม้หายแล้วก็ยังไม่พ้นจากการเป็นคนไร้ความสามารถนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาตกเป็นคนไร้ความสามารถตามกฎหมายก็คือตามคำสั่งของศาลนะดังนั้นเขาจะพ้นก็ต่อเมื่อนะครับมีการเพิกถอนคำสั่งนั้นไม่ให้เขาตกเป็นคนไร้ความสามารถแล้วนะฮะเขาจึงจะหลุดพ้นจากการเป็นคนไร้ความสามารถไม่เช่นนั้นเขาก็ยังจะมีสภาพเป็นคนไร้ความสามารถตลอดเวลาที่เขามีคำสั่งเนี่ยประกบเขาอยู่แม้ว่าเขาจะได้หายดีแล้วก็ตามนะครับดังนั้นนะฮะดังนั้นนะครับตรงนี้ก็มาทดสอบนักศึกษาอีกแหละนะครับนะฮะว่าวาดรูปให้ดูดีกว่านะครับเพราะถ้าไม่วาดรูปนี่รู้สึกว่ารายการเราจะขาดสีสันอะไรไปบางอย่างนะฮะแล้วที่สำคัญนะครับนักศึกษาทั้งสองคนนี้ทั้งคนวิกลจริตและคนไร้ความสามารถนี่ก็เอามานะฮะทดสอบนักศึกษาได้รวมกันมาเพราะคนคนเดียวอาจเป็นได้สองสถานะนะครับนะฮะมาดูสถานะที่ว่าเมื่อครู่นี้ก่อนนะครับนะฮะสมหมายฮะนะฮะท่านได้ชื่อสมหมายก็ถือว่าเป็นนะฮะกุศลเจตนานะฮะยกตัวอย่างชื่อมาให้เพื่อนได้เรียนรู้เข้าใจนะเขาจะได้นะฮะได้บุญได้กุศลในครั้งนี้ด้วยนะครับสมหมายเนี่ยนะครับเขาเป็นคนไร้ความสามารถถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้แล้วนะฮะคนไร้ความสามารถแล้วนะครับนะฮะนะต่อมาสมหมายเขาหาย
จากอาการจริตวิกลและวิกลจริตหายจากครับหายจากอาการแล้วนะครับหายจากอาการแล้วแต่ยังไม่ได้ถูกเพิกถอนคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ

นะสมหมายเนี่ยนะครับสมหมายเนี่ยก็ไปซื้อทีวีนะครับทีวีเครื่องหนึ่งจากน้องหมอนนะน้องหมอนนะสายสมอนน้องหมอนแล้วกันนะครับน้องหมอนเจ้าของร้านขายทีวีเนี่ยนะครับโดยที่น้องหมอนก็รู้ว่านะฮะน้องหมอนนะครับนะฮะรู้ว่าสมหมายเนี่ยเป็นคนวิกลจริตนะครับนะฮะคำถามก็คือนะฮะคำถามก็คือนิติกรรมการซื้อทีวีเครื่องนี้ระหว่างสมหมายกับน้องหมอนเนี่ยมีผลเป็นเช่นใดนะครับนะให้เวลาคิดนะครับ3วินาทีนะครับนะฮะตอบออกมาแล้วนะครับอาจารย์3วินาทีนี่ปรนัยยังไม่ทันเลยนะนะครับอ่ะนะครับก็นะครับอันนี้คือยกตัวอย่างนะฮะนักศึกษาได้คิดให้เร็วนะครับแต่ว่าต้องคิดให้รอบคอบนะไม่ต้องถึงขนาด3วินะครับข้อหนึ่งเนี่ยนะครับนักศึกษาเวลาเราประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยนะครับนักศึกษาก็ต้องเวทน้ำหนักให้ดีๆนะครับชั่งน้ำหนักนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนวิชาชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานด้วยแต่ตอนนี้ชั่งน้ำหนักในการทำข้อสอบก่อนนะฮะเทคนิคของอาจารย์นะฮะนะครับคือในครั้งนี้จะไม่สอนวิธีการเขียนตอบจะให้นักศึกษาเรียนให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวจะถึงจะพูดวิธีการเขียนตอบในครั้งท้ายๆนะครับเทคนิคของอาจารย์นั่นก็คือว่านักศึกษาเข้าห้องสอบไปนักศึกษาแน่นอนครับสิ่งที่นักศึกษาเวลาจะไปสอบแล้วมีความมั่นใจในการไปสอบวิชากฎหมายเนี่ยนักศึกษาต้องท่องมาตรามาแล้วนะครับเมื่อนักศึกษาท่องมาตรามาแล้วนักศึกษาได้อะไรนักศึกษากันลืมฮะโทษทุกบางทีอาจลืมฮะนักศึกษาเขียนอดีตสอนล่างไว้ก่อนก็ได้นะครับก็ได้อันนี้ไม่ผิดกติกาล่างไว้ก่อนนักศึกษาจำอะไรเขียนไว้ก่อนนะครับอันนี้ดีนะครับนะฮะเพราะเขียนมาแล้วจำไว้แล้วคือจำไว้เลยนะครับว่าการใส่มาตราเกินแล้วปรับวินิจฉัยนะครับเฉพาะมาตราที่ส่วนที่เกี่ยวข้องอาจไม่ถูกหักคะแนนแต่ถ้านะครับใส่มาตราขาดนะฮะใส่มาตราขาดแล้วมาตรานั้นนะฮะถ้าขาดนี่เสียคะแนนแน่นอนจะเสียมากเสียน้อยขึ้นอยู่กับความสำคัญของแต่ละมาตราที่นักศึกษาขาดไปนั้นนะครับนะฮะอย่างนี้ครับนะฮะนักศึกษาเขียนไว้แล้วนะครับนะเทคนิคของอาจารย์คือเข้าไปทำอัตนัยก่อนนะแล้วอัตนัยเนี่ย3ชั่วโมงเนี่ยนะฮะนักศึกษาภาวนาไว้เลยว่านะครับภาวนาในที่นี้คือทำข้อสอบอย่างมีสติไว้เลยนะครับว่าอัตนัยฉันจะทำข้อละ25นาทีนะครับนะฮะแล้วก็อาสันจะบินมาในทางความคิดว่านะฮะวันนี้ฉันจะต้องสอบผ่านนะครับนะฮะอาสันคิดถึงอบังไว้ดีๆนะอาสันอาจจะมาบอกวันนี้ฉันจะต้องสอบผ่านนะครับนะฮะแต่ถ้าจำมาตราไปผิดนะครับก็ท่องกลับกันไปเลยวันนี้ฉันจะต้องไปซ่อมนะฮะปกติเลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับพอทำเสร็จนะฮะข้อละ25นาทีนักศึกษาจะใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงครึ่งเพื่ออะไรครับเพื่อที่นักศึกษาจะได้ไปทำข้อสอบวิเคราะห์โจทย์ในปรนัยอีก60ข้อฮะ60ข้ออันนี้พูดถึงข้อสอบแบบมาข้อ1นะข้อ1นะครับข้อ2ก็เหมือนกันฮะลักษณะคล้ายๆกันนะครับนะฮะแต่ว่าเพียงมีกลางภาคเท่านั้นเองนะครับผมก็อาจารย์วรวุฒิท่านก็บอกเทคนิคแล้วนะครับอ่ะนะครับทีนี้นะครับเราก็จะได้มีเวลาไม่เช่นนั้นครับถ้านักศึกษานะฮะทำอัตนัยไปสักข้อละ1ชั่วโมงเนี่ยไม่มีทางที่จะทำปรนัยได้ทันแล้วตกสูงฮะโอกาสตกสูงเพราะอย่าลืมครับเรา60 120เราผ่าน 60% ก็72คะแนนต้องให้ได้นะครับดังนั้นนักศึกษาต้องแบ่งเวลาให้ถูกแล้วกันแต่เทคนิคของอาจารย์คือเข้าไปทำอัตนัยก่อนนะฮะเพราะอัตนัยเป็นสิ่งที่เราเตรียมความพร้อมมานะฮะได้มากที่สุดแล้วนักศึกษานะครับนะฮะหลายคนก็ไปมีความคิดว่าทำปรนัยก่อนดีกว่าอาจารย์เพราะอาจจะเห็นแนวทางในการทำข้อสอบอัตนัยอันนี้ไม่มีทางเลยนะครับอันนี้ขออนุญาตเรียนแบบยืนยันนะเพราะว่าในการตรวจข้อสอบนั้นเราตรวจร่างถึง4รอบไม่งั้นไม่มีความซ้ำซ้อนของข้อสอบปรนัยกับอัตนัยแน่นอนนะครับดังนั้นนักศึกษาตั้งใจอ่านหนังสือดีกว่าครับอย่าไปหวังฟลุกเลยนะครับเอาละนะครับนะเมื่อนะครับเข้าไปถึงข้อสอบเราเห็นข้อสอบอย่างเงี้ยนะครับใจเย็นๆฮะนักศึกษาใจเย็นวิเคราะห์ค่อยๆวิเคราะห์ว่าสมหมายเป็นใครนะครับน้องหมอนนี่เป็นใครนะสมหมายเป็นใครน้องหมอนเป็นใครนะฮะและในบางกรณีเนี่ยนะครับนะในบางกรณีอาจจะมีพี่ปัญญานะพี่ปัญญาซึ่งเป็นผู้อนุบาลของสมหมายก็ได้ครับนะพี่ปัญญานะครับซึ่งเป็นผู้อนุบาลเข้ามาเกี่ยวแต่สมมุติว่ากรณีนี้พี่ปัญญายังไม่มาเกี่ยวนะนะครับนะเราปิดพี่ปัญญาไว้ก่อนนะครับปิดพี่ปัญญาขีดเส้นดำปิดไว้ก่อนนะนะครับเราปิดพี่ปัญญาไว้ก่อนอย่างนี้แหละนะครับนะทีนี้นะครับเราก็มาวินิจฉัยครับ
วินิจฉัยจากสิ่งที่เราได้ท่องได้ศึกษามาแล้วก็ได้ดูอาจารย์อิงครัตมานะครับเป็นระยะเวลามากกว่า6-7 รอบแล้วนะครับรอบละ2ชั่วโมงก็นะครับรอบหนึ่งก็หลายชั่วโมงแล้วนะครับนะฮะเพราะบางคนเนี่ยนะครับไปสอนต่างจังหวัดนี่บอกโอ้โหอาจารย์เห็นอาจารย์ในวิดีโอผมก็ไม่รู้ว่าผมไปออกวิดีโอตั้งแต่ตอนไหนนะฮะไม่รู้รอดูหรือเปล่านะครับก็ดูยังไงก็ได้ครับนักศึกษาดูยังไงเปิดมือถือยังได้ครับ STOU Media เราช่องทางดูได้ตลอดนะฮะดูได้หลายช่องทางด้วยกันนะครับทีนี้นะครับนักศึกษาก็มาดูว่าหลักยังไงนะนักศึกษาก็วางหลักเลยครับนะฮะถ้าวางหลักกฎหมายถูกนะฮะถูกเป๊ะ 100% เอาไป10คะแนนก่อนนะฮะส่งให้เร็วยิ่งกว่าเคอรี่อีกนะครับตรวจปุ๊บได้10เลยนะครับถ้านักศึกษา 100% กับหลักกฎหมายนะครับปุ๊บเอาไปเลย10คะแนนนะครับนะฮะข้อนี้ใช้มาตราอะไรนะครับข้อนี้ใช้มาตราเขาถามแค่ผลใช่ไหมครับเขาถามแค่ผลเขาไม่ได้ถามผู้มีสิทธิ์บอกล้างบอกล้างได้ไหมเอาไปคืนได้ไหมยกเลิกได้ไหมคำพวกนี้นั่นก็คือความหมายของคำว่าบอกล้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นเองนะครับถ้านะครับเขาถามว่าผลมีแค่อะไรอย่างไรเนี่ยนะครับ175 176 77 178นะนักศึกษาตัดฟืดไปเลยอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะครับไม่เกี่ยวแล้วดูแค่นะครับเราเรียนมา3มาตราหลักๆแล้วนะครับที่ใช้กับผู้เยาว์ก็21นะฮะอันนี้ไม่พูดถึงข้อยกเว้นผู้เยาว์นะฮะใช้กับคนวิกลจริต30ใช้กับคนไร้ความสามารถมาตรา29นักศึกษาก็ดูปุ๊บออกมาเลยปุ๊บโอ้โหสมหมายเป็นคนไร้ความสามารถอันนี้ต้องวิเคราะห์มั้ยฮะไม่ต้องวิเคราะห์ครับเพราะโจทย์ผูกมาให้สมหมายต้องเดินทางมาถนนหมายเลข29แล้วดังนั้นไม่มีทางที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกไปยังถนนหมายเลข30 31หรือมาตราอื่นๆได้เลยสมหมายต้องเดินมาในถนนหมายเลข29นะทีนี้ที่มาทดสอบนักศึกษาคือคำว่าหายแล้วหายแล้วนะครับนะฮะพอคำว่าหายแล้วมานะครับนักศึกษาก็อาจจะเสียเวลากับการวินิจฉัยดังนั้นนักศึกษาก็ต้องย้อนกลับไปจากการที่นักศึกษามีความรู้จากการอ่านหนังสือและจากการที่ฟังอาจารย์และก็ไปเรียนเสริมณศูนย์บริการการศึกษาแล้วเห็นครับว่าหายยังไงก็ตามถ้าไม่ขอให้ศาลท่านสั่งเพิกถอนก็ยังเป็นคนไร้ความสามารถอยู่นะครับโอ้ตรงนี้เก็ตแล้วเข้าใจแล้วโอ้โหมา29แล้วอย่าพาฉันไปถนนเส้นอื่นฉันมามาตรา29แล้วถนนหมายเลข29แล้วอย่างเดียวไม่ไปถนนเส้นอื่นครับแต่ฉันมาถูกทดสอบด่านหนึ่งนะฮะเหมือนตำรวจจราจรหรือทางหลวงมาตั้งด่านเลยสายสมอนหรือน้องหมอนของเราเนี่ยฮะนะฮะน้องหมอนฮะเขารู้ว่านะครับนะฮะนะครับเขารู้ว่าสมหมายเนี่ยเป็นคนวิกลจริตนะครับเป็นคนวิกลจริตแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับว่าสมหมายหายแล้วนะครับสมหมายหายแล้วนั่นหมายความว่าจริตเขาไม่วิกลแล้วแต่ถามย้อนกลับมาว่าต้องวินิจฉัยไหมว่าสมอนจะรู้ว่าจริตวิกลนะครับหรือวิกลจริตหรือไม่หรืออย่างไรหรือจะมีอาการอย่างไรคำตอบก็คือไม่ต้องพิจารณาครับเพราะเขาเป็นคนไร้ความสามารถไปแล้วไม่ใช่คนวิกลจริตตามมาตรา30ฮะเขาเป็นคนวิกลจริตแบบสเปเชียลก็คือตกเป็นคนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาลไปแล้วดังนั้นเป็นมาตรา29มาตรา29นักศึกษามีปากกานะครับหรือมีดินสอนะครับถ้าไม่มีจริงๆขอให้นักศึกษาได้ใช้ฐานไฟเขียนบันทึกไว้ว่านะครับในมาตรา29นั้นไม่พิเคราะห์ถึงว่านะครับคนคนนั้นจะนะครับนะฮะจริตวิกลหรือไม่หรือคู่กรณีรู้ว่าวิกลจริตหรือไม่นะครับไม่พิเคราะห์ถึงตรงนี้เลยครับดังนั้นโอ้โหไม่ต้องดูน้องหมอนเลยนะครับข้อนี้ก็ตอบได้ทันทีว่าคนไร้ความสามารถกระทำนิติกรรมแต่เพียงลำพังอย่างนี้ชัดเจนเลยว่านิติกรรมนั้นตกเป็นโมคีฆะเรียบร้อยแล้วครับดังนั้นกรณีนี้นิติกรรมจึงตกเป็นโมคีฆะเรียบร้อยเลยนะฮะสมหมายนะครับตอบอย่างนี้มาด้วยความชื่นใจสรุปบรรทัดสุดท้ายเป็นธงคำตอบให้อาจารย์ว่าดังนั้นการกระทำของการซื้อทีวีนะฮะการทำนิติกรรมซื้อขายทีวีดังกล่าวของสมหมายจึงตกเป็นโมคีฆะอย่างนี้ชื่นใจเอาไป20คะแนนแต่นักศึกษาครับข้อสอบอัตนัยของเรามีอยู่3ข้อนักศึกษาจะมาทุ่มเทให้กับข้อใดข้อหนึ่งนั้นไม่ได้นะครับเพราะเท่าที่อาจารย์มีประสบการณ์ตรวจมากว่า10ปีเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับนักศึกษาบางท่านเนี่ยโอ้โหทำข้อสอบสวยงามมากเลยนะครับสวยงามในที่นี้คือทำได้นะครับทำได้
นะละเอียดเรียบร้อยเราดูเหมือนกับจะตรงกับทงคำตอบที่กรรมการตรวจข้อสอบท่านผลิตออกมาเลยนะครับแต่พอเปิดดูข้อที่2ข้อที่3ไม่มีการตอบเลยครับ

ขีดยาวๆว่าไม่ทำตอบอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ได้นะครับเพราะนักศึกษาจะได้60แค่20ซึ่งนะครับแปลไทยเป็นไทยคือตกแล้วนะครับนักศึกษาตกแล้วดังนั้นต้องแบ่งเวลาให้ถูกแล้วก็ต้องทำให้ได้ทำให้ได้ทำทุกข้อนะฮะทุกข้อเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะได้รับการพิจารณาให้คะแนนในแต่ละข้อนะครับจะได้มากได้น้อยก็สุดแท้แต่นักศึกษานะครับเพราะนักศึกษาเป็นผู้ทำข้อสอบและเวลาทำข้อสอบนั้นให้พึงระลึกเสมอว่ากำลังเขียนเรื่องที่นะครับสำคัญเรื่องหนึ่งแล้วก็ให้คำปรึกษาที่ถูกต้องอันนี้เป็นเทคนิคของอาจารย์เองนะครับให้พึงระลึกว่ากำลังให้คำปรึกษากับคนที่ไม่รู้กฎหมายแล้วมีความทุกข์ร้อนเพื่อที่จะมาถามท่านนะครับแล้วท่านจะมีความสุขอย่างหนึ่งในความจำของท่านท่านอยากจะให้นะฮะคำปรึกษาอย่างถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้นี่นักศึกษาก็จะประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบนะฮะไม่มากก็น้อยอาจารย์เชื่องนั้นนะครับนะอย่างนั้นข้อนี้นะครับตอบว่านะครับนิติกรรมตกเป็นโมกิยะนะครับนะฮะแต่ถ้านะครับปัญญาล่ะถ้ามีปัญญาปัญญาเอาเส้นดำออกปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปัญญาให้ความยินยอมแล้วด้วยนะฮะปัญญาให้ความยินยอมแล้วด้วยได้ไหมฮะนะฮะนับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้ไหมฮะได้ไหมฮะได้ให้ความยินยอมได้ครับได้ครับแต่ฮะเป็นโมกิยะอยู่ดีครับเพราะปัญญาต้องทำอย่างไรถึงไม่ถึงจะทำให้นิติกรรมนั้นไม่ตกเป็นโมกิยะแปลไทยเป็นไทยก็คือปัญญาต้องทำแทนฮะต้องทำแทนสมหมายนิติกรรมนั้นจึงจะไม่ตกเป็นโมกิยะนะครับมีกรณีเดียวนะครับนักศึกษาเก็ทแล้วนะครับนะฮะดังนั้นนะครับดูดีๆครับถ้าคนวิกลจริตนะฮะไม่มาเกี่ยวกับมาตรา29เลยไป30แต่ถ้าสั่งปุ๊บเป็นคนไร้ความสามารถมาตรา29ก็จะต้องเข้ามาดำเนินกระบวนการเป็นมาตราหลักของคนไร้ความสามารถนั่นเองครับนะฮะนะครับโอเคนะครับฟังไปฟังมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับนะฮะหลายคนก็เปลี่ยนจากฟังอาจารย์ยอดมาฟังอาจารย์ก้องแล้วนะครับมาฟังเรื่องเล่ากับอาจารย์ก้องมีคะแนนนะครับมีคะแนนยังไงครับคะแนนเมื่อนักศึกษาสอบได้นักศึกษาสอบได้ก็นักศึกษาไม่มีคะแนนนะครับอ่ะทีนี้คนสุดท้ายก่อนที่จะไปนิติบุคคลนะครับคนสุดท้ายก่อนจะไปนิติบุคคลนั่นก็คือคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับคนเสมือนไร้ความสามารถนั้นนะครับมาตรา32บอกลักษณะไว้ก่อนว่าคนเสมือนไร้ความสามารถต้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะอย่างใดนะครับมาตรา32บอกว่าบุคคลใดมีกายพิการจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบประพฤติสุรุ่ยสุร่ายนะครับบุคคลใดมีกายพิการหรือนะครับคำว่าหรือเนี่ยในทางกฎหมายเราคืออย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าและคือทั้ง2อย่างนะครับนะครับทั้ง2อย่างนะครับถ้ามีและต่อกันก็คือทั้งหมดนะครับถ้ามีหรือก็อย่างใดอย่างหนึ่งเลือกเอานะครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะไม่ใช่เลือกเอาคุณขออภัยเลือกเอาก็ได้แต่ว่าใช้คำว่าก็ได้จะถูกต้องมากกว่านะครับบุคคลใดมีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพเป็นอาจินหรือติดสุรายาเมาหรือมีเหตุอื่นใดในทำนองเดียวกันจนไม่สามารถจะจัดการงานโดยตนเองได้หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวหรือบุคคลตามที่ระบุไว้มาตรา28นะฮะเมื่อบุคคลตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา28นะครับร้องขอต่อศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้นะครับนะฮะทีนี้นะครับหลักการตรงนี้นะครับในกรณีที่บุคคลไร้ความสามารถเนี่ยก็อาจารย์ที่อย่างที่บอกไปอาจารย์ก็นะครับพูดถึงคนไร้ความสามารถนะครับก็ต้องมีผู้อนุบาลคนเสมือนไร้ความสามารถก็ต้องมีผู้พิทักษ์นะครับต้องมีผู้พิทักษ์นะครับทีนี้สำคัญนะครับนะฮะสำคัญนะครับก็คือว่านะครับคนพวกนี้ไม่ได้เหมือนคนไร้ความสามารถอย่างหนึ่งคือเขายังสามารถที่จะจัดการงานของตนเองได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปนะฮะเหมือนคนปกติไปหากไม่เข้ากรณีตามมาตรา34นะครับนะฮะคนพวกนี้แค่มีนะครับกายพิการนะครับกายพิการนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงกรณีที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายบกพร่องพิการไม่สมประกอบหรือเป็นอัมพาตจนเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถทำงานได้ปกติเช่นคนหูหนวกตาบอดนะฮะกายพิการนี้อาจจะมีที่มาจากกำเนิดหรืออาจจะเกิดจากอุบัติเหตุหรืออาจจะเจ็บป่วยหรือชราก็ได้เนี่ยนักศึกษาหากยังจำที่ท่านรองศาสตราจารย์วรวุฒิได้พูดไว้นะครับว่าถึงแม้จะไม่ใช่ผู้เยาว์แต่ก็อาจจะบกพร่องในการแสดงเจตนาหากไปอยู่ในกรณีของคนวิกลจริตคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับดังนั้นนะฮะอาจจะเจ็บป่วยหรือชราก็ได้นักศึกษาจะเห็นว่าคนดังๆนะที่มีชื่อเสียงในสังคมเนี่ยในรอบปีที่ผ่านมาหรือในหลายๆปีเนี่ยนะครับลูกหลานอาจจะไปจัดการนะขอให้ศาลสั่งให้ท่านเป็นคนไร้ความสามารถบางคนเสมือนไร้ความสามารถบางทั้งนี้ก็เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะได้ดำเนินการจัดการนะ

0: ครับจัดการทรัพย์สินนะครับนะแทนท่านได้อย่างถูกต้องนั่นเองไม่ผิดต่อกฎหมายเพราะว่าท่านไม่สามารถที่จะดําเนินการได้นะครับประมาณนี้นะครับจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบพวกนี้จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนี้นะครับยังไม่ถึงขนาดที่เป็นบ้าหรือไม่ถึงขนาดที่วิกลจริตนะครับนะฮะเช่นนะครับอาการฟั่นเฟือนชั่วขณะนะครับนะฮะพวกนี้นะโรคสมองเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ขอเข้าข่ายเนี่ยเป็นคนจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบที่จะขอให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับได้นะครับประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพเป็นอาจินนะครับประพฤติสุร่ายเสเพเป็นอาจินนั้นนะครับนะฮะแล้วเป็นยังไงนะครับลักษณะก็คือว่าต้องเป็นการนะฮะเป็นการใช้จ่ายอย่างเข้าเนื้อชักทุนนะคือยิ่งใช้ยิ่งหมดยิ่งใช้ยิ่งหมดนะครับนะฮะใช้จ่ายโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรในทางเศรษฐศาสตร์ใช้จ่ายอย่างไร้ประโยชน์และไม่จำเป็นต้องและไม่จำเป็นต้องเป็นอาจินนะครับใช้จ่ายอย่างไร้ประโยชน์เนี่ยคือเห็นอะไรก็ซื้อไปหมดนะครับนะฮะซึ่งมันเป็นการไร้ประโยชน์ของที่ซื้อนั้นเป็นการไร้ประโยชน์นะครับย้ำนะครับทีนี้มีคำถามว่าคือสมยศเนี่ยเขาเอาเงินไปลงทุนในทางธุรกิจนะสมยศเอาเงินไปลงทุนทางธุรกิจแต่เขาเจ๊งฮะเจ๊งเลยหลายพันล้านเลยนะครับนะฮะนะครับมาตรา28บอกว่าคนตามมาตรา28ที่ขอให้คนอื่นเป็นคนไร้ได้คนเสมือนไร้ความสามารถได้เนี่ยจะมาขอให้สมยศเนี่ยเป็นคนเสมือนเพราะว่าเหตุที่ประกอบธุรกิจเจ๊งนี่ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับนี่เป็นเหตุผลในทางธุรกิจเขาประกอบธุรกิจมีได้มีเสียมีได้กำไรมีขาดทุนมีเจ๊งนะฮะดังนั้นนะครับประกอบธุรกิจเจ๊งแล้วก็มาขอให้เขาเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนี่ไม่ได้ยังไม่ถึงขนาดกรณียังไม่ใช่กรณีประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพเป็นอาจินนะครับนะครับทีนี้นะครับติดสุรายาเมาทีนี้นะครับนะฮะดำนะฮะดำนะฮะเป็นนักธุรกิจละกินเหล้าตั้งแต่วันศุกร์ฮะศุกร์เมาเสาร์นอนอาทิตย์ถอนแต่อันนี้ดำไม่ได้นะครับไม่ได้นอนวันเสาร์เลยกินตลอดกินตลอดแต่จันเขาไม่ได้ลาครับจันมาทำงานตามปกติแล้วทำงานได้ดีด้วยนะครับและทำงานได้ดีด้วยนะครับไม่ใช่มาเมาอยู่ที่ทำงานอีกนะฮะอาการนะครับที่ภาษาวัยรุ่นเขาเรียกแฮงอันนี้เป็นยังไงผมก็ไม่รู้จักนะฮะเพราะไม่เคยมีอาการเช่นนี้ประมาณนั้นนะครับนะฮะทีนี้นะครับไม่มีแฮงแต่ทำงานได้ดีกว่าคนไม่แฮงอันอย่างนี้ดีกว่านะครับอย่างเงี้ยนะครับจะมาขอให้ดำเนี่ยนะครับตกเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถโดยเพราะเหตุอาศัยว่าติดสุรายาเมาได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับคำว่าติดสุรายาเมาหมายถึงบุคคลที่มีลักษณะติดสิ่งเสพติดชนิดใดก็ได้ไม่ใช่จำเป็นต้องเป็นเหล้านะฮะนะฮะจะเป็นฝิ่นเฮโรอีนกัญชาในลักษณะที่เป็นอาจินถึงขนาดที่ยากที่จะเลิกเสพได้แล้วนะครับนะฮะอย่างไรก็ตามก็คือสาระสำคัญคือต้องเป็นการติดที่เป็นประจำขาดไม่ได้นะครับนะถ้าเป็นการเสพสุราจำนวนมากมีอาการเมาไม้ประจำแต่ไม่ถึงขนาดติดจนเลิกไม่ได้เนี่ยนะครับทำงานได้ปกติเนี่ยยังไม่เข้าข่ายกรณีอย่างนี้นะครับการที่จะเข้าข่ายกรณีอย่างนี้ก็คือว่าโอ้โหมาทำปุ๊บนะฮะอาและขวดลิโพนะครับแต่ว่าไม่ใช่ลิโพขวดเอ็มร้อยแต่ไม่ใช่เอ็มร้อยแต่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องจิบอยู่ตลอดเนี่ยพวกนี้เข้าข่ายนะฮะแต่พวกถ้าวันจันทร์ยังมาทำงานได้ปกติเนี่ยนะครับไม่ถือว่าเข้าข่ายจะมาขอให้ศาลสั่งเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยไม่ได้นะครับนะฮะนะครับนะฮะทีนี้นะครับเหตุอื่นทำนองกันก็เหตุบกพร่องในทางร่างกายทางใจหรือทางความประพฤติที่นอกเหนือไปนั้นนะครับและเหตุบกพร่องนั้นนะครับทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินนะบุคคลตามมาตรา28ก็จะมาแล้วนะครับนะฮะมาแล้วไม่ไหวแล้วพฤติกรรมเธอแย่แล้วเกินนะครับดังนั้นฉันจะขอนะฮะขอให้ศาลสั่งให้เธอเป็นคนเสมือนและความสามารถและตั้งฉันเป็นผู้พิทักษ์เพื่อจัดการกิจการตาม34วงเล็บ1ถึง11ของเธอดีกว่าจัดการอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันในช่วงหน้า
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็ได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
3: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ

0: วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
4: ดีค่ะ
5: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
4: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
3: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
6: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
4: ยากได้ภาษาค่ะ
3: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
4: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
7: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
2: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8: สวัสดีค่ะ
3: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
2: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
9: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
10: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
12: เราอยู่ในคนเสมือนได้ความสามารถนะครับลักษณะที่จะขอต่อศาลนะครับเพื่อให้ศาลท่านมีคำสั่งนะครับให้คนคนนั้นตกเป็นคนเสมือนได้ความสามารถนะครับเนี่ยถ้าคนคนนั้นตกเป็นคนไร้ความสามารถและศาลท่านตั้งผู้พิทักษ์แล้วนะครับนะทีนี้นะครับนะนิติกรรมอะไรบ้างนะครับที่นะครับนะคนเสมือนได้ความสามารถเนี่ยต้องได้รับความยินยอมนะครับความยินยอมจากผู้พิทักษ์นะครับนักศึกษาจำไว้เลยนะครับว่านะครับนิติกรรมที่อาจารย์กำลังจะพูดทั้ง11อนุมาตราหรือ11วงเล็บเนี่ยนะครับหากฝ่าฝืนผลก็คือทำให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมคิยะเลยนะครับนะแต่หากนอกเหนือจากนะครับนิติกรรมทั้ง11อนุมาตราหรือ11วงเล็บนี้แล้วนะครับนิติกรรมนั้นนะครับนักผู้คนเสมือนได้ความสามารถนั้นสามารถกระทำลงได้ด้วยตนเองนะครับโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมนะครับย้ำนะฮะความยินยอมนะฮะซึ่งต่างกับคนร้ายนะคนร้ายในนักศึกษาทำแทนนะแต่กรณีนี้นะฮะยินยอมได้นะครับยินยอมได้กรณีคนเสมือนได้ความเสมือนได้ความสามารถนั้นยินยอมได้นะครับอย่างแรกก็คือนำทรัพย์สินไปลงทุนฮะอย่างที่สองคือรับคืนทรัพย์สินที่ไปลงทุนต้นเงินหรือทุนอย่างอื่นนะครับอย่างที่3กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินหรือยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่านะครับอย่างที่4คือรับประกันโดยประการใดๆอันมีผลให้ตนต้องถูกบังคับชำระหนี้5ก็คือเช่าหรื

เช่าสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า6เดือนหรืออสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า3ปีนะครับ3ปีนะครับอย่างที่6ก็คือให้โดยเสน่หาเว้นแต่การที่ให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปเพื่อการกุศลการสังคมหรือตามหน้าที่ธรรมจรรยาอย่างที่7คือรับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพันหรือไม่รับการให้โดยเสน่หาอย่างที่8ก็คือทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจะได้มาหรือปล่อยไปซึ่งสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือในสังหาริมทรัพย์อันมีค่าอย่างที่9ก็คือก่อสร้างนะครับหรือดัดแปลงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนะครับหรือซ่อมแซมอย่างใหญ่นะครับอย่างที่10คือเสนอต่อศาลหรือดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆเว้นแต่การร้องขอตามมาตรา35หรือการร้องขอถอนผู้พิทักษ์นะครับอย่างที่11ก็คือปณีประนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยนะทั้ง11นะฮะวงเล็บนี้11อนุมาตรานี้ต้องนะครับต้องอย่างไรครับคือต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์จึงจะสามารถทำนิติกรรมได้ถ้าฝ่าฝืนนะครับก็จะทำให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมคิยะครับแล้วก็ต้องไปบอกล้างหรือให้สัญญาบันนะครับตาม175หรือ177แล้วแต่กรณีโดยวิธีการตามมาตรา178นั่นเองนะครับครับนะฮะก็บริบูรณ์จบถ้วนกระบวนความในเรื่องของบุคคลธรรมดาเลยทีเดียวนะครับต่อไปก็จะเป็นกรณีของนิติบุคคลนะครับนิติบุคคลนะฮะที่อย่างที่ท่านรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองท่านได้พูดไว้ในตรงนี้นะครับในเรื่องนิติบุคคลเนี่ยนะครับนะว่านิติบุคคลที่เราจะต้องเรียนในชั้นปริญญาตรีเนี้ยนะครับก็ได้แก่หลักการทั่วไปนะครับของนิติบุคคลนะฮะสมาคมนะครับมูลนิธิตลอดห้างหุ้นส่วนนะครับนิติบุคคลนะฮะห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนะครับนะฮะแล้วก็บริษัทนะฮะบริษัทจำกัดอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้เป็นนิติบุคคลนะครับทีนี้ครับนะทีนี้นิติบุคคลเราจะมาพูดกันในเบื้องต้นนะครับว่านิติบุคคลนั้นคือใครแล้วนิติบุคคลนั้นมีความสำคัญอย่างไรหลักการของนิติบุคคลเป็นอย่างไรนะครับโดยเราจะมาพูดกันในถึงนะครับในส่วนของหลักการทั่วไปของนิติบุคคลก่อนนะครับว่านิติบุคคลนั้นนะครับมีหลักการทั่วไปอย่างไรนะครับนะฮะนักศึกษาก็มาดูมาฟังมารับฟังกันได้เลยนะครับนะฮะนิติบุคคลครับนะฮะนิติบุคคลลักษณะทั่วไปของนิติบุคคลนะลักษณะทั่วไปของนิติบุคคลนั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างนิติบุคคลนะครับลักษณะทั่วไปก่อนอื่นต้องรู้ก่อนนะครับว่านิติบุคคลนั้นคือครับนิติบุคคลคือคณะบุคคลที่รวมตัวกันแล้วตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายให้มีสภาพเป็นบุคคลหนึ่งเดียวกันเหมือนกับบุคคลอื่นบุคคลคนหนึ่งนะครับโดยอาศัยผู้แทนในการปฏิบัติงานหรือดำเนินกิจการอย่างไรก็ตามนิติบุคคลก็ยังมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากบุคคลธรรมดานะครับแตกต่างจากบุคคลธรรมดาอย่างไรนะครับหนึ่งก็คือมีกฎหมายรับรองนะครับหรือกำหนดการก่อตั้งนะครับยกตัวอย่างเช่นนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา65นิติบุคคลนะครับนะจะมีขึ้นก็แต่ด้วยอาศัยอำนาจแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นนะครับดังนั้นการก่อตั้งนิติบุคคลนั้นอาจจะตั้งด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือนะครับนะฮะนิติบุคคลนะครับนะฮะที่ก่อตั้งตามกฎหมายฉบับอื่นอย่างก่อตั้งตามกฎหมายแพ่งก็อย่างสมาคมมูลนิธิห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเป็นต้นนะครับนิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายอื่นยกตัวอย่างเช่นมสทของเราที่ตั้งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมสทพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปีพุทธศักราช2521นะครับหรือนะครับในกรณีการสหกรณ์บริษัทมหาชนสมาคมการค้านี่ก็เป็นกฎหมายอื่นที่จัดตั้งขึ้นมาแล้วก็มีความเป็นนิติบุคคลได้เช่นเดียวกันนะครับนะฮะข้อต่อมานะครับที่เป็นลักษณะทั่วไปของนิติบุคคลก็คือเกิดจากการรวมตัวกันตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับนะฮะนิติบุคคลนั้นโดยทั่วไปแล้วก็ต้องนะครับมีผู้ที่รวมตัวกันนะครับตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับยกตัวอย่างเช่นการก่อตั้งสมาคมตามมาตรา81เนี่ยบอกว่าการขอจดทะเบียนสมาคมให้ผู้จะเป็นสมาชิกของสมาคมจำนวนไม่น้อยกว่า3คน3คนนะฮะดังนั้นก็มากกว่า2และ2คนขึ้นไปแล้วร่วมกันยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ในที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมจะตั้งขึ้นพร้อมกับแนบข้อบังคับของสมาคมรายชื่อที่อยู่อะไรประมาณนี้บลาบลาบลาเนี่ยนะครับนะครับนะฮะหรือการก่อตั้งมูลนิธิเนี่ยก็ต้องมีอย่างน้อย3คนนะครับนะการก่อตั้งห้างหุ้นส่วนนะครับนะก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายคือต้องมีจำนวนคนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ซึ่งมีจำนวนตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับนะฮะ
มีสิทธิและมีหน้าที่ตามกฎหมายนะนิติบุคคลเนี่ยเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ย่อมจะก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายนะครับก็คือนะครับเมื่อนิติบุคคลมีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายย่อมมีทั้งสิทธิและหน้าที่นะฮะดังนั้นนะครับหากเป็นนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมายสิทธินะครับและหน้าที่ก็เป็นไปตามที่กฎหมายฉบับนั้นกำหนดแต่หากเป็นนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนสิทธิหน้าที่และการดำเนินกิจการก็ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้จดทะเบียนไว้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ก็มีความรับผิดเป็นเอกเทศแยกต่างหากจากผู้แทนของนิติบุคคลนะครับคืออะไรก็คือนิติบุคคลมีความรับผิดเองเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาเพราะถือว่ามีฐานะเป็นบุคคลตามกฎหมายและความรับผิดของนิติบุคคลก็แยกย่อมแยกต่างหากจากผู้แทนหรือผู้มีอำนาจทำการแทนนะครับแต่ในบางกรณีนั้นกฎหมายก็บัญญัติให้ผู้แทนนิติบุคคลต้องร่วมรับผิดกับนิติบุคคลได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะฮะนี่การก่อตั้งนะครับก่อตั้งนี่ก่อตั้งนิติบุคคลได้2กรณีอย่างแรกคือก่อตั้งโดยผลของกฎหมายอันนี้ไม่ต้องจดทะเบียนนะครับก็นิติบุคคลประเภทนี้ก็คืออยู่ในรูปของหน่วยงานราชการเช่นวสท.ของเราเป็นต้นนะครับนะฮะนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนนะครับเป็นนิติบุคคลที่เกิดขึ้นและมีสภาพนิติบุคคลก็ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วนี่คือนิติบุคคลประเภทนี้เอกชนสามารถก่อตั้งได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นนะครับการก่อตั้งนิติบุคคลประเภทนี้ต้องมีกฎหมายกำหนดว่านิติบุคคลใดบ้างสามารถก่อตั้งได้ด้วยวิธีการจดทะเบียนก็คือนะครับกล่าวโดยสรุปก็คือนิติบุคคลประเภทนี้ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา65นั่นเองนะครับนะฮะพอตั้งนิติบุคคลแล้วก็มีภูมิลำเนาครับบุคคลธรรมดาเราเรียนภูมิลำเนาภูมิลำเนาหรือภูมิลำเนาเนี่ยไปแล้วนะครับท่านอาจารย์วิพุฒท่านก็พูดแล้วนะฮะยกตัวอย่างเช่นภูมิลำเนาของผู้ต้องขังก็อยู่ที่นะครับเรือนจำนะครับที่ขังเนี่ยนะครับได้รับคำพิพากษาถึงที่สุดและลงโทษจำคุกอย่างถูกไปอยู่หลายที่แต่สุดท้ายมาขังที่เรือนจำชลบุรีก็ต้องอยู่ที่ชลบุรีอันนี้เป็นไปตามมาตรา47ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะฮะทีนี้มาดูภูมิลำเนาหรือภูมิลำเนาของนิติบุคคลบ้างนะครับนะฮะว่าเขาอยู่ที่ไหนอย่างไรกฎหมายให้เขาอยู่ตรงไหนนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา68นะฮะได้กำหนดภูมิลำเนาของนิติบุคคลไว้ว่านะครับภูมิลำเนาของนิติบุคคลได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือถิ่นอันเป็นที่ตั้งที่ทำการหรือถิ่นที่เลือกเอาเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการตามข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งนะครับตรงนี้จะทำให้เห็นว่าโดยปกติเนี่ยจะถือเอาสำนักงานใหญ่ของนิติบุคคลนั้นเป็นภูมิลำเนาหรืออาจจะมีการระบุภูมิลำเนาเฉพาะที่ไม่ใช่สำนักงานใหญ่ไว้ในข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งนิติบุคคลก็ได้นะครับในบางกรณีนิติบุคคลที่มีที่ทำการหลายแห่งหรือสำนักงานสาขาก็ถือเอาถิ่นที่ตั้งของสำนักงานสาขาเป็นภูมิลำเนาสำหรับกิจการที่ดำเนินการณสำนักงานสาขานั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา69ที่มีหลักอย่างนี้ครับหรือวางหลักไว้ว่าในกรณีที่นิติบุคคลมีที่ตั้งทำการหลายแห่งหรือมีสำนักงานสาขาให้ถือว่าถิ่นอันเป็นที่ตั้งของที่ทำการหรือของสำนักงานสาขาเป็นภูมิลำเนาในส่วนกิจการอันได้กระทำหน้าที่นั้นด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้การดำเนินงานของนิติบุคคลทำยังไงนิติบุคคลนั้นไม่มีชีวิตชิดชัยนะครับอย่างที่บอกแต่ว่าก็อย่างที่ทราบก็ต้องมีผู้แทนนะครับนะฮะดังนั้นการดำเนินการต่างๆก็อาศัยผู้แทนนิติบุคคลนะครับไม่เกี่ยวกับผู้แทนราษฎรเช่นเดียวกันกับผู้แทนโดยชอบธรรมก็ไม่เกี่ยวนะครับต้องอาศัยผู้แทนนิติบุคคลทำหน้าที่ในการแสดงเจตนาและดำเนินการต่างๆแทนนิติบุคคลนะครับทั้งนี้เมื่อผู้แทนนิติบุคคลได้แสดงเจตนาใดออกไปแทนนิติบุคคลและอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลแล้วเนี่ยก็ย่อมจะผูกพันกับนิติบุคคลนั้นด้วยนะครับนะครับสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลล่ะครับเป็นอย่างไรสิทธิและหน้าที่ของบุคคลเนี่ยนะครับอยู่ในหลักของมาตรา66ที่บอกไว้ว่านิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นภายในขอบแห่งอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ดังได้บัญญัติหรือกำหนดไว้ในกฎหมายข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งและในมาตรา67ที่บอกว่าภายใต้บังคับมาตรา66บุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาเว้นแต่สิทธิและหน้าที่ซึ่งโดยสภาพจะพึงมีพึงเป็นได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้นนะครับมาดูทีละอย่างละกันนะครับอย่างแรกสิทธิหน้าที่ตามที่กำหนดโดยกฎหมายข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งนะครับ
คือนิติบุคคลนะฮะประเภทนี้ก็คือนิติบุคคลที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายโดยตรงนะฮะดังนั้นกฎหมายการกฎหมายที่ก่อตั้งนิติบุคคลนั้นก็จะกำหนดบัญญัติไว้เลยนะครับบัญญัติไว้ในกฎหมายนั่นแหละนะครับว่ามีสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลอย่างไรยกตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2511ในมาตรา6บัญญัติไว้ว่านะครับให้จัดตั้งการไฟฟ้าขึ้นเรียกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยเรียกโดยย่อว่ากฟผและให้เป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้นะครับ1 2 3นะฮะทำอย่างไรบ้างนะครับผลิตจันทร์ให้ได้มาดำเนินการต่างๆนะครับขายและเลิกลิกไนท์อะไรก็สุดแล้วแต่เขียนไว้นี่เป็นกรณีการจัดตั้งขึ้นโดยกำหนดสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลไว้ในกฎหมายเลยนะครับนะฮะทีนี้สิทธิอย่างบุคคลธรรมดานะครับสิทธิของนิติบุคคลที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับบุคคลธรรมดาก็มีได้เช่นนะครับสิทธิในทรัพย์สินหรือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยผ่านผู้แทนนิติบุคคลรวมถึงการใช้สิทธิหน้าที่ของบุคคลปกตินะครับที่ไม่ใช่การดำเนินกิจการเฉพาะเรื่องแม้กฎหมายข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งนิติบุคคลจะไม่ได้กำหนดอย่างชัดเจนก็ถือว่านิติบุคคลย่อมมีสิทธิ์ทำได้นะครับนะฮะทีนี้นะครับทำอะไรได้บ้างล่ะอำนาจในการฟ้องคดีสามารถฟ้องคดีได้นะครับสิทธิในการรับทรัพย์ตามพินัยกรรมนะครับสิทธิในหน้าที่โดยสภาพนะครับนะฮะนะครับสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์โดยการครอบครองประปังยื่นได้นะครับนะฮะทีนี้อะไรบ้างนะครับนะฮะที่เป็นสิทธิอย่างบุคคลธรรมดาก็ได้กล่าวไปแล้วต่อไปก็จะเป็นสิทธิและหน้าที่โดยสภาพที่ไม่อาจมีได้อย่างบุคคลธรรมดานะครับอย่างนี้มาทำนะฮะแบบบุคคลธรรมดาไม่ได้นะครับเพราะตัวเองไม่มีสภาพโดยสภาพแล้วนะครับนะฮะนิติบุคคลมีอำนาจหน้าที่อย่างบุคคลธรรมดาได้แต่ก็มีข้อยกเว้นในบางกรณีที่สภาพของนิติบุคคลไม่เปิดโอกาสให้นิติบุคคลจะมาปฏิกระทำอย่างบุคคลธรรมดาได้ยกตัวอย่างเช่นสิทธิในชีวิตและร่างกายเพราะนิติบุคคลนั้นไม่มีชีวิตครับนะฮะนิติบุคคลนั้นไม่มีชีวิตนะครับไม่มีร่างกายก็ไม่อาจถูกฆ่านะครับทำร้ายได้นะครับสิทธิในการมั่นการสมรสซึ่งเป็นสิทธิในทางครอบครัวนี้นิติบุคคลก็ไม่อาจมีได้เช่นเดียวกันนะครับนะฮะต่อมาครับความรับผิดของผู้แทนนิติบุคคลผู้แทนและกรรมการของนิติบุคคลนะครับอย่างที่เรียนครับว่านิติบุคคลเป็นบุคคลทางกฎหมายนะครับดังนั้นนะครับหากเกิดกรณีที่นิติบุคคลไปกระทำความผิดขึ้นนะครับนิติบุคคลนั้นก็ต้องรับผิดแยกต่างหากจากผู้แทนนิติบุคคลส่วนความรับผิดของผู้แทนนิติบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับผู้แทนนิติบุคคลได้ดำเนินกิจการของนิติบุคคลภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายหรือตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ที่ได้จดทะเบียนไว้หรือไม่หากดำเนินการตามภายใต้ขอบอำนาจดังกล่าวนะครับผู้แทนก็ไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวในทางกลับกันหากผู้แทนนิติบุคคลไม่ได้กระทำการภายใต้ขอบอำนาจผู้แทนนิติบุคคลก็มีความรับผิดเกิดขึ้นทั้งนี้ความรับผิดของผู้แทนมีได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญานะครับที่เรานะครับในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับในทางปฏิบัติเราจะดูว่านิติบุคคลนั้นมีอำนาจอย่างไรก็ต้องดูตามข้อบังคับนะฮะดูตามทั้งข้อบังคับหรือในทางปฏิบัติเขาก็ดูหนังสือมอบอำนาจนะครับหนังสือมอบอำนาจแล้วก็ต้องในหนังสือมอบต้องย้อนไปดูหนังสือรับรองนะฮะอย่างบริษัทจำกัดก็หนังสือรับรองบริษัทดูสินะครับว่ากรรมการเนี่ยกรรมการในนิติบุคคลมีกี่คนนะฮะบางบริษัทมี 30-40 คนก็ได้นะครับบางบริษัทมีคน2คน3คนแต่ตรงนั้นนะครับนะก็ตรงนั้นจะเป็นจุดที่ให้เราเลื่อนลงมาดูข้างล่างในหนังสือรับรองบริษัทว่านะครับข้อบังคับของบริษัทนี้นะครับหรือนิติบุคคลนี้ให้ใครมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและผูกพันต่อนิติบุคคลยกตัวอย่างเช่นการทำสัญญาเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับนะฮะกรรมการ20คนแต่เฉพาะกรรมการเบอร์1กับเบอร์5ที่ลงลายมือชื่อร่วมกันเท่านั้นจึงจะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลในสัญญาเรื่องนี้ได้นะฮะดังนั้นนะครับในหนังสือมอบอำนาจที่เบอร์1กับเบอร์5จะไปมอบให้กับแสวงนั้นนะฮะแสวงก็ต้องดูด้วยว่าเบอร์1กับเบอร์5นั้นถูกต้องไหมถ้าเบอร์1กับ4นั้นไม่มีผลเลยแสดงว่าไม่มีอำนาจนะครับนะดังนั้นนะมีอำนาจนะฮะจึงจะทำให้การดำเนินการในทางกฎหมายนั้นผูกพันกับนิติบุคคลถ้าไม่มีอำนาจไม่ผูกพันฮะอันนี้เป็นต้นนะครับทีนี้แล้วนิติบุคคลนั้นนะฮะสิ้นสุดลงได้ไหมนะครับนะนิติบุคคลสิ้นสุดลงได้ฮะนะฮะได้กี่กรณีล่ะได้2กรณีครับกรณีแรกก็คือการสิ้นสุดของนิติบุคคลโดยผลของกฎหมายครับนะฮะการสิ้นสุดนะครับโดยผลของกฎหมายก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับนะฮะกฎหมายอะไรกฎหมายที่ก่อตั้งตัวนิติบุคคลนี้ขึ้นมานั่นแหละยกตัวอย่างเช่น
ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกำหนดจัดสรรทุนสำรองเงินตราเกินจำนวนธนบัตรออกใช้พุทธศักราช2498นะครับและยุบเลิกโดยพระราชบัญญัติยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราเปลี่ยนแปลงเงินตราพ.ศ. 2004พุทธศักราช2428มั้ยครับกฎหมายมีผลตามกฎหมายเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายก็อาจถูกยกเลิกเมื่อกฎหมายถูกยกเลิกยกเลิกเช่นเดียวกันนะครับนะกรณีนะครับที่2ที่ทำให้การสิ้นสุดของนิติบุคคลนั้นเกิดขึ้นก็คือนะครับการสิ้นสุดของนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนการสิ้นสุดของนิติบุคคลในกรณีนี้อาจเกิดขึ้นใน4กรณีด้วยกัน1ก็คือการเลิกนิติบุคคลโดยมีการตกลงกันหรือมีการแสดงเจตนาไว้2ก็คือนายทะเบียนที่มีคำสั่งถอนหรือเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคล

ครับนักศึกษาครับนี่ก็คือนะฮะความเบื้องต้นนะฮะของนิติบุคคลนะครับที่ปรากฏในหน่วยที่4นะฮะต่อไปก็จะเป็นนะครับละประเภทของนิติบุคคลที่เราจะได้ศึกษาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนั่นก็คือสมาคมกับมูลนิธิโดยเราจะเริ่มทำการศึกษาในส่วนของสมาคมก่อนนะครับนะอาจารย์จะพูดในเฉพาะในส่วนสาระสังเขปนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายนะครับในช่วงท้ายในตอนถัดไปเนี่ยนะครับตอนที่4ตอนท้ายเนี่ยเราก็จะมาดูแนวทางนะครับแนวทางนะครับนะวิเคราะห์นะฮะเรามาวิเคราะห์ซินะครับว่าชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งเนี่ยลักษณะของคำถามปรนัยนะครับหรือเป็นคำถามช้อยเนี่ยนะครับนะเขาถามกันอย่างไรประมาณไหนแต่ไม่ใช่ข้อสอบนะฮะไม่ใช่ข้อสอบเป็นสิ่งที่จะเป็นไกด์ไลน์นักศึกษาเห็นถึงแนวคิดแล้วก็วัตถุประสงค์ของแนวคิดที่ปรากฏในแผนตอนนะฮะแผนหน่วยแผนตอนโดยเฉพาะในแผนตอนเป็นหลักนะครับนะซึ่งท่านอาจารย์วรวุฒิท่านก็บอกไว้แล้วว่าเวลาที่อาจารย์ท่านผลิตข้อสอบนั้นท่านก็จะต้องอาศัยโดยอ้างอิงนะฮะหลังอิงเลยก็ว่าได้อ้างอิงอะไรครับอิงวัตถุประสงค์ในแผนหน่วยในแต่ละตอนแผนหน่วยแผนตอนในแต่ละหน่วยแต่ละตอนนั่นเองโดยเฉพาะแผนตอนนั้นเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวครับเอาละครับเรามาดูสมาคมกันฮะว่าสมาคมเนี้ยนะครับนะมีลักษณะนะครับที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยอย่างไรเพราะสมาคมนั้นมีบทบัญญัติเป็นการต่างหากนะครับเป็นการต่างหากนะครับของสมาคมนะครับนะฮะทีนี้นะครับสมาคมเนี่ยนะฮะถ้าถามนักศึกษาเนี่ยนักศึกษาเคยได้ยินคำว่าสมาคมไหมฮะนักศึกษาก็คงตอบว่าได้ยินนะฮะเนี่ยอาจารย์ก็ได้ยินที่นักศึกษาตอบนะครับสมาคมเนี่ยนะครับสมาคมอะไรบ้างล่ะนะครับนะโอ้มากมายหลายสมาคมเลยทีเดียวที่มีการจดทะเบียนขึ้นในประเทศไทยนี้นะครับนะฮะต้องสมาคมนี้จำเป็นต้องมีชื่อไหมต้องมีชื่อนะฮะถ้ามีชื่อว่าสมาคมเฉยๆเนี่ยก็คงไม่รู้ว่าเป็นสมาคมอะไรนะครับแล้วก็ต้องมีวัตถุประสงค์ของสมาคมนะครับนะฮะมีวัตถุประสงค์นะครับนะสมาคมเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์หลายอย่างแต่ว่าต้องไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกันและต้องไม่ขัดต่อไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่เป็นภัยอันตรายต่อความสงบสุขนะครับสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐนะครับไม่ใช่ไปตั้งสมาคมลับๆอย่างนึงนะครับนะฮะอันนี้อาจจะเข้าข่ายอ้างยี่ซ่องโจรในประมวลกฎหมายอาญาได้นะครับสมาคมนั้นต้องมีสมาชิกนะครับนะครับเราอ้างอิงตามเอกสารการสอนเนาะนะครับไม่น้อยกว่า10คนแล้วก็สมาชิกจะต้องบำรุงค่าชำระค่าบำรุงแก่สมาคมแต่สมาชิกไม่ใช่ผู้จะต้องเป็นผู้แทนของสมาคมนะครับและข้อบังคับที่สำคัญข้อบังคับของสมาคมนั้นต้องมีความครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับนะฮะหากมีการเพิ่มเติมกว่านี้ข้อบังคับนั้นจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยมีวิธีการนะฮะมีวิธีการนะครับในข้อบังคับนั้นไว้ด้วยนะครับทีนี้การขอจดทะเบียนสมาคมมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับการขอจดทะเบียนสมาคมมีกลุ่มบุคคลเข้ามาร่วมกันแล้วนะครับในรูปแบบของสมาคมและดำเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา81นะครับมาตรา81ก็ได้วางหลักไว้ว่าการขอจดทะเบียนสมาคมนั้นให้ผู้สมาชิกของสมาคมจำนวนไม่น้อยกว่า3คนร่วมกันยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมจัดตั้งขึ้นนะครับพร้อมกับแนบข้อบังคับของสมาคมรายชื่อที่อยู่และอาชีพของผู้จะเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า10คนและรายชื่อที่อยู่และอาชีพของผู้จะเป็นกรรมการของสมาคมกับคำขอนั้นด้วยนะครับนะฮะดังนั้นนะครับอย่างแรกที่ทำให้เราเห็นก็คือว่าในมาตรา81นะฮะคำขอนะครับจดทะเบียนสมาคมนั้นต้องมีสมาชิกที่ร่วมกันไม่น้อยกว่า3คนร่วมกันยื่นต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมจะตั้งขึ้นนะครับนะฮะยื่นท้องที่ไหนก็ต้องดูว่าในท้องที่นั้นนายทะเบียนสมาคมเป็นใครนะครับแล้วก็ทำการยื่นนะครับต่อนายทะเบียนสมาคมนั้นนะครับนะฮะทีนี้นะครับนะฮะคำขอจดทะเบียนจะต้องแนบอะไรบ้างตามมาตรา81นะฮะต้องแนบเอกสารอะไรบ้างจึงจะสามารถขอจัดตั้งสมาคมได้1ก็คือชื่อสมาคมนะครับ2ก็คือวัตถุประสงค์ของสมาคม3ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และที่ตั้งสำนักงานสาขาทั้งปวงนะครับ4วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพนะครับ5อัตราค่าบำรุงที่สมาชิกจะต้องชำระให้กับสมาคมนะครับ6ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาคณะกรรมการของสมาคมซึ่งก็ได้แก่อะไรบ้างล่ะก็ได้แก่จำนวนกรรมการการตั้งกรรมการวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการและการประชุมของคณะกรรมการนะครับนะฮะ7นะครับข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการสมาคมการบัญชีและทรัพย์

สินของสมาคมครับ8ก็คือข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่นะครับนะอันนี้อยู่ในมาตรา79นะครับที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็นะครับรายชื่อที่อยู่และอาชีพของผู้จะเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า10คนและรายชื่อที่อยู่อาชีพของผู้เป็นกรรมการของสมาคมต้องใส่แนบเข้าไปด้วยนะครับนะฮะทีนี้นะครับผู้ที่ยื่นคำขอผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนต้องแนบเอกสารอื่นเพิ่มเติมตามที่มีในกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในประมวลกฎหมายและพาณิชย์ในมาตราพุทธศักราชนะครับ2537นะครับนะฮะตรงนี้ก็คือนอกเหนือจากเอกสารที่ยื่นเมื่อคู่นี้นะครับต้องในปัจจุบันเนี่ยผู้ยื่นคำขอจะต้องแนบเอกสารอื่นเพิ่มเติมตามที่มีกฎกระทรวงออกตามความในประมวลกฎหมายและแพ่งและพาณิชย์ในมาตราในพุทธศักราชปีพุทธศักราช2537เนี่ยนะครับเนี่ยต้องยื่น1ก็คือรายงานการประชุมก่อตั้งสมาคมมาด้วยนะครับ2แผนผังที่ตั้งสังเขปของสมาคมทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาถ้ามีนะครับนะฮะ3ก็คือหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ของสมาคมนะครับ4ก็คือสำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่จะเป็นสมาชิกนะครับและผู้ที่จะเป็นกรรมการของสมาคมไว้ด้วยนะครับและ5เอกสารอื่นๆถ้ามีนะครับนะฮะนะเมื่อยื่นเอกสารมาแล้วนะครับทีนี้อำนาจนะฮะอำนาจของใครอำนาจของนายทะเบียนในการพิจารณาและสั่งการนั้นนะครับก็เป็นไปตามมาตรา82วรรค1ถึงวรรคถึง3นะครับนะฮะซึ่งนะครับนายทะเบียนก็เมื่อได้รับคำขอจดทะเบียนพร้อมทั้งข้อบังคับและเห็นว่าถูกต้องตาม81และข้อบังคับถูกต้องตาม79และวัตถุประสงค์ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่เป็นพยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงแห่งรัฐของรัฐนะครับและรายการซึ่งจดแจ้งในคำขอหรือข้อบังคับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคมนะครับนอกจากนี้ผู้ที่จะเป็นกรรมการสมาคมนั้นก็มีฐานะความประพฤติเหมาะสมในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมให้นายทะเบียนจดทะเบียนนะฮะรับจดทะเบียนให้และออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนให้แก่สมาคมนะครับประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับนะฮะดังนั้นเมื่อเห็นในตรงนี้นะครับกล่าวอาจจะกล่าวโดยสรุปว่านอกจากนายทะเบียนตรวจดูเอกสารแล้วนะครับนะฮะว่ามีรายการถูกต้องนะครับตรวจดูตาม81ถูกต้องตาม79แล้วนายทะเบียนก็ต้องพิจารณาอย่างกว้างขวางอำนาจที่จะพิจารณานะครับมีอำนาจพิจารณาอย่างกว้างขวางถึงว่าวัตถุประสงค์ของสมาคมนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่เป็นพยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐนะครับต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยนอกจากนั้นยังต้องพิจารณาถึงอำนาจที่จะพิจารณาว่ารายการซึ่งจดแจ้งในคำขอนั้นสอดคล้องไหมกับวัตถุประสงค์ของสมาคมหรือไม่และอำนาจที่จะพิจารณาว่าผู้ที่จะเป็นกรรมการของสมาคมนั้นมีฐานะและความประพฤติเหมาะสมในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมหรือไม่นะครับนะฮะเมื่อพิจารณาเรียบร้อยก็รับจดทะเบียนให้นะครับทีนี้มาดูครับมาดูรายละเอียดเป็นรายกรณีไปในความสำคัญของสมาคมอย่างแรกก็คือวัตถุประสงค์นะวัตถุประสงค์ของสมาคมแม้จะวัตถุสมาคมซะแล้วนะครับวัตถุประสงค์ของสมาคมนะครับนะฮะ1จะต้องเป็นการร่วมกันทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีลักษณะต่อเนื่องกันนะครับไม่ใช่ว่าทำ3วันแล้วหยุดเลยอันนี้ไม่ได้นะครับ2จะต้องไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการค้ามีการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกันโอ้โหนี่ไม่ได้เลยต้องห้ามถ้ามีลักษณะอย่างเงี้ยไม่เป็นสมาคมนะครับ3จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่เป็นพยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐนะครับนะครับเพราะว่าหากไม่เป็นไปตามนี้ในมาตรา102ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนได้ในกรณีเมื่อปรากฏในภายหลังจดทะเบียนว่าวัตถุประสงค์ของสมาคมนั้นขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรืออาจเป็นอันพยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐและนายทะเบียนได้สั่งให้แก้ไขแล้วแต่สมาคมไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนดนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับในเรื่องต่อมาครับสมาชิกและทุนของสมาคมนะครับนะฮะสมาชิกและทุนของสมาคมจำนวนสมาชิกและคุณสมบัติสมาชิกเป็นเรื่องแรกนะครับในเรื่องคุณสมบัติของสมาชิกนั้นในกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับก็มิได้บัญญัติไว้ว่าสมาชิกของสมาคมจะต้องมีเป็นประการใดบ้างนะฮะฉะนั้นสมาชิกของสมาคมนั้นจึงอาจเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือไม่ก็ได้จะมีวุฒิการศึกษาอย่างใดหรือไม่ก็ได้นะฮะและกฎหมายก็ไม่ได้บังคับว่าเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคมแล้วผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนสมาคมหรือผู้ที่มีรายชื่อจะเป็นสมาชิกอยู่ในคำขอนั้นจะต้องเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมอย่างใดนะครับนะฮะอันนี้เป็นหลักการทั่วไปนะครับเดี๋ยวนักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมได้

นะครับและทุนนะครับทุนของสมาคมและค่าบำรุงนะครับกฎหมายก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้นะครับว่าต้องระบุทุนไว้เท่าไหร่นะครับแต่เนื่องจากในเบื้องต้นสมาคมต้องมีเงินนะครับมีเงินเพื่อที่จะต้องใช้เงินเป็นทุนของสมาคมนะครับตรงนี้ก็ต้องนะครับพิจารณาถึงเรื่องทุนไปด้วยนะครับพิจารณาอย่างไรทุนของสมาคมเป็นอย่างไรเรื่องราวเกี่ยวกับสมาคมเป็นอย่างไรและมูลนิธิจะมาหรือไม่อย่างไรซึ่งต้องมาแน่ๆเรามาฟังกันในช่วงหน้าครับผมกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของการสอนเสริมครั้งที่2นะครับนะฮะกับผมนะฮะอิงครัตคนเดิมนะครับซึ่งนักศึกษาครับนะฮะในการเรียนกฎหมายนี่ถือเป็นเรื่องสำคัญนะฮะในการที่จะทำความเข้าใจนั้นเราต้องรักต้องชอบนะครับในวิชากฎหมายก่อนนะครับนักศึกษาเรียนในชั้นปีที่1นะครับนักศึกษาอย่าเพิ่งท้อนะครับนะฮะเมื่อเห็นตัวบทกฎหมายที่มีจำนวนมากนะครับและเนื้อหาสาระที่ค่อนข้างที่จะทำความเข้าใจยากตรงนี้ไม่ยากเลยครับนะฮะท่านนักศึกษานะตั้งใจพิจารณาพิเคราะห์ดีๆนะครับของเรามีสื่อเสริมเนี่ยนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจัดให้กับนักศึกษามากมายหลายรูปแบบนะครับนักศึกษาก็สามารถนะครับใช้ตรงนี้ในการช่วยให้นักศึกษาฝ่าด่านนะครับฝ่าด่านผ่านด่านแล้วกันจะเรียกว่าฝ่าด่านเลยแล้วกันเพราะฝ่าเนี่ยจะใช้กับความคิดที่เป็นในเชิงลบสักหน่อยผ่านด่านนะผ่านด่านไปได้ Honda นะครับหรือได้เกรด Honor เนี่ยนะครับนะฮะเป็นอย่างแน่แท้อาจารย์เชื่ออย่างนั้นนะครับซึ่งก็นักศึกษาก็อย่าทำให้ของอาจารย์กลายเป็นความฝันของอาจารย์นะครับทีนี้นะครับทุนของสมาชิกนั้นนะครับเรามาต่อกันเลยนะครับนะฮะแน่นอนครับสมาชิกต้องช่วยกันบำรุงทุนให้กับทางสมาคมเพราะสมาคมต้องมีเงินนะถึงแม้กฎหมายจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้นะครับแต่มีสมาชิกก็มีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าบำรุงแก่สมาคมจนเต็มจำนวนในวันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือตามที่ข้อบังคับของสมาคมได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามมาตรา90นะครับนะฮะทีนี้นะครับนะตัวอย่างนะที่เป็นข้อบังคับเกี่ยวกับทุนของสมาคมเนี่ยก็อย่างเช่นข้อบังคับกำหนดว่านอกเหนือจากค่าบำรุงนะแลกเข้าแล้วยังให้สมาชิกต้องจ่ายค่าบำรุงแก่สมาคมต่อไปเป็นรายปีหรือรายเดือนนะครับนะฮะและถือว่าทุนของสมาคมนะครับค่าบำรุงของสมาชิกเป็นสาระสำคัญที่จะต้องระบุไว้ในข้อบังคับของสมาคมและถือเป็นทรัพย์สินของสมาคมที่จะต้องกำหนดนะถึงวิธีการจัดการสอบบัญชีไว้ในข้อบังคับของสมาคมและสมาชิกมีสิทธิ์ตรวจสอบถึงการจัดการสมาคมและทรัพย์สินของสมาคมได้เสมอด้วยนะครับนะฮะทีนี้นะครับนะเรื่องทุนและค่าบำรุงก็มีสาระสำคัญนะครับนะฮะที่เป็นข้อสาระสำคัญโดยสังเขปประมาณนี้นะครับที่เหลือนักศึกษาก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองนะครับแล้วการสิ้นสุดของการเป็นสมาชิกสมาคมนะครับมีอะไรบ้างนะครับ1ก็คือเมื่อสมาชิกลาออกก็ต้องสิ้นสุดแล้วครับ2เมื่อมีเหตุที่ทำให้การเป็นสมาชิกสิ้นสุดตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฮะแล้วก็3โดยเหตุที่พ้นวิสัยที่จะเป็นสมาชิกต่อไปได้เช่นถ้าตายนะครับไม่ว่าจะตายโดยธรรมชาติหรือตายโดยผลของกฎหมายที่เรียกว่าสับสูญเนี่ยก็ทำให้นะฮะการเป็นสมาชิกนั้นสิ้นสุดลงนะฮะทีนี้ข้อบังคับของสมาคมในมาตรา79นะครับเมื่อครูก็ได้พูดไปแล้วนะครับนะฮะว่ามีอะไรบ้างก็ชื่อสมาคมวัตถุประสงค์ของสมาคมที่ตั้งสำนักงานใหญ่และที่ตั้งสำนักงานสาขาทั้งปวงนะครับวิธีการรับสมัครอัตราค่าบำรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการสมาคมและข้อกำหนดเกี่ยวกับวันประชุมใหญ่นะครับงั้นชื่อสมาคมครับชื่อสมาคมนะครับนะฮะสมาคมนั้นในมาตรา49ประกอบด้วยชื่อในตวงตาป้ายชื่อจดหมายใบแจ้งความหรือเอกสารอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับนะชื่อก็ต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยด้วยนะครับนะฮะทีนี้วัตถุประสงค์ของสมาคมฮะวัตถุประสงค์ของสมาคมนะครับนะฮะในข้อบังคับของสมาคมจะต้องมีวัตถุประสงค์ของสมาคมอยู่ด้วยเสมอนะครับและคณะกรรมการของสมาคมก็มีหน้าที่ตามมาตรา86นะครับในกรณีที่จะต้องดำเนินกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะการกระทำใดของคณะกรรมการที่ไม่อยู่ภายในวัตถุประสงค์ของสมาคมย่อมไม่มีผลผูกพันกับสมาคมตามมาตรา66นะครับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ตั้งสำนักงานสาขาทั้งปวงนะพวกนี้ก็ต้องมีวิธีการรับสมัครสมาชิกก็ต้องมีด้วยนะครับก็เป็นรายละเอียดที่จะต้องยื่นตามมาตรา81ซึ่งต้องมีครบตามมาตรา79นะครับนักศึกษาต้องดูดีๆนะครับขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้นะครับนะฮะดังนั้นนะครับต้องดูดีๆว่า79เขามีอะไรบ้างเพราะว่า81บังคับให้ต้องยื่นตาม79นะครับต้องยื่นที่มีตาม79เข้ามานะครับเป็นปฐมนะฮะทีนี้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนะฮะการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมนี้เนื่องจากมาตรา81กำหนดให้ต้องแนบข้อบังคับไปพร้อมกับการยื่นคำขอจดทะเบียนสมาคมด้วยจึงทำให้ต้องมีข้อบังคับ
ขึ้นก่อนที่จะมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าข้อบังคับของสมาคมถูกกำหนดขึ้นมาโดยคณะผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนสมาคมเท่านั้นนะครับมิได้มาจากมติหรือความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ของสมาคมแต่อย่างใดแต่เมื่อจะมีการแก้ไขข้อบังคับของสมาคมเมื่อใดแล้วมาตรา84กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่เสียก่อนนะครับจึงจะสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมได้นะครับการจัดการสมาคมครับการจัดการสมาคมนั้นนะครับหนึ่งนะครับเรื่องสำคัญที่จะต้องมีก็คือคณะกรรมการสมาคมนะครับซึ่งการจัดคณะกรรมการสมาคมนะครับหลักการที่ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคมและผู้ดำเนินกิจการต่างๆของสมาคมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับภายใต้การควบคุมดูแลของที่ประชุมใหญ่นั้นเป็นหลักการใหม่นะฮะหลักการใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อมีพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบับ1แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2535นะครับนะฮะโดยนะครับมีมาตราที่สำคัญนะฮะก็คือมาตรา1285ที่บอกว่าบรรดาบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการให้ชื่อว่าเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกเนี่ยตรงนี้นะครับและในมาตรานะครับ1286ที่บอกว่าความเกี่ยวพันในระหว่างสมาคมกับบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดการก็ดีกับบุคคลภายนอกก็ดีท่านให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยตัวแทนนะครับโดยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนะครับอย่างแรกก็คืออำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการโดยตรงนะครับเช่นนะครับได้แก่นะครับได้แก่นะครับ1อำนาจที่จะเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่ว่านะครับ2ก็คือหน้าที่ต้องจัดการให้มีการประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับปีละ1ครั้ง3หน้าที่ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า100คนหรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในข้อบังคับทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการของสมาคมให้ประชุมใหญ่วิสามัญนะครับ4เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งให้ถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนกรรมการคนหนึ่งคนใดมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นะครับ5ก็คือหน้าที่ต้องแจ้งการเลิกสมาคมต่อนายทะเบียนภายใน14วันนับวันนับตั้งแต่วันที่มีการเลิกสมาคมนะครับในมาตรา105นะครับทีนี้อันนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการโดยตรงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ให้เป็นของสมาคมมีอะไรบ้างล่ะนะครับ1ก็คือหน้าที่ต้องนำข้อบังคับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ภายใน14วันนับแต่วันที่ได้ลงมตินะครับ2ก็คือหน้าที่ที่ต้องเมื่อกี้มาตรา84นะครับ2หน้าที่ที่ต้องนำการแต่งตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมนะครับ3ก็คือหน้าที่ต้องโอนทรัพย์สินที่เหลือเมื่อได้มีการชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้วให้แก่สมาคมหรือมูลนิธิหรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการสาธารณกุศลนะครับตามที่ระบุไว้ตามที่ระบุชื่อไว้ในข้อบังคับของสมาคมหรือถ้าข้อบังคับไม่ได้ระบุชื่อไว้ก็ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่นะครับนะแต่ถ้าข้อบังคับของสมาคมหรือที่ประชุมใหญ่ไม่ได้ระบุผู้รับโอนทรัพย์สินดังกล่าวไว้หรือระบุไว้แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินนะครับนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นรายละเอียดสำคัญนะครับนะฮะทีนี้ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมนะฮะที่ประชุมใหญ่ของสมาคมก็แบ่งแยกออกเป็นที่ประชุมใหญ่สามัญกับที่ประชุมใหญ่วิสามัญนะครับที่ประชุมใหญ่สามัญนั้นนะครับนะฮะในมาตรา93บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสมาคมที่จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละครั้งอย่างที่บอกนะครับดังนั้นสมาคมจึงมีการประชุมใหญ่สามัญปีละครั้งเสมอไม่ประชุมไม่ได้นะครับนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกฎหมายก็ไม่ได้บัญญัติไว้ว่าการประชุมนั้นจะต้องมีขึ้นในกำหนดเวลาใดณที่ใดเพียงแต่กำหนดนะฮะข้อมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่เท่านั้นจึงต้องดูข้อบังคับของสมาคมไว้ว่ากำหนดเป็นอย่างใดหรือไม่ส่วนกิจการที่จะดำเนินการประชุมใหญ่จะมีปรากฏอย่างใดบ้างนั้นกฎหมายก็ไม่ได้กำหนดไว้จึงเป็นเรื่องที่คณะกรรมการหรือสมาชิกจะตกลงกันต่อไป
เช่นให้มีเรื่องการดำเนินงานของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมาหรือพิจารณาอนุมัติกิจกรรมที่คณะกรรมการเสนออย่างนี้เป็นต้นนะฮะทีนี้การประชุมใหญ่วิสามัญในมาตรา94นะครับนะฮะที่ให้อำนาจของคณะกรรมการของสมาคมที่จะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญวิสามัญนี่คือกรณีเป็นกรณีพิเศษนะครับพูดง่ายๆนะครับวิสามัญเนี่ยประชุมเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรและในวรรค2ยังให้อำนาจแก่จำนวนสมาชิกที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของสมาชิกทั้งหมดของสมาคมหรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า100คนหรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ข้อในข้อบังคับนะฮะของสมาคมที่จะทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการสมาคมให้ประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้นะครับนะฮะก็ได้นะครับนะฮะทีนี้นะฮะการกำกับดูแลสมาคมนะฮะการกำกับดูแลสมาคมนั้นจะกำกับดูแลสมาคมด้วยกันเองเนี่ยนะครับสมาคมเนี่ยดูแลภายในสมาคมด้วยกันเองก็ได้หรือกระทำโดยสมาชิกและที่ประชุมใหญ่ของสมาคมนะครับนะฮะนะซึ่งกระทำโดยนะภายในนี้กระทำโดยสมาชิกและที่ประชุมใหญ่นะครับและการกำกับจับหน่วยงานภายนอกของรัฐนะฮะโดยเฉพาะในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับและก็การกำกับดูแลภายในมีขอบนะขอบเขตการควบคุมมากกว่าการกำกับดูแลจากรัฐหรือหน่วยงานภายนอกเพราะสามารถตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของสมาคมว่ามีความเหมาะสมหรือเกินสมควรหรือไม่เพียงใดนะครับนะฮะและจะดูแต่จะดูแลเฉพาะให้เป็นไปตามที่กฎหมายกฎหรือระเบียบบัญญัติบังคับไว้เท่านั้นนะครับนะฮะและนะครับการกำกับดูแลกิจการของสมาคมและการดำเนินงานของคณะกรรมการนั้นกฎหมายก็ไม่ได้บัญญัติในรายละเอียดว่าที่ประชุมใหญ่ต้องมีวาระการประชุมในเรื่องใดดังนั้นนะครับประชุมเรื่องใดอย่างไรก็ต้องกำหนดกันเองโดยทำเป็นข้อบังคับหรือมติของสมาชิกต่อไปก็ได้นะครับอันนี้เป็นเนื้อหาสาระโดยสังเขปนะครับภายนอกนะครับนอกจากกระทรวงมหาดไทยนะฮะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะกำกับดูแลสมาคมได้แล้วนั้นนะครับก็ยังมีนายทะเบียนสมาคมและก็ผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา104นะครับที่วางหลักไว้ว่าเมื่อมีกรณีตามมาตรา102ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอให้นายทะเบียนถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนได้ถ้านายทะเบียนไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอโดยไม่แจ้งเหตุผลให้ผู้ร้องขอทราบภายในเวลาสมควรนะครับหรือนายทะเบียนได้แจ้งเหตุผลให้ทราบแล้วแต่ผู้ร้องขอไม่พอใจในเหตุผลดังกล่าวผู้ร้องขอนั้นจะร้องขอต่อศาลให้สั่งเลิกสมาคมนั้นเสียก็ได้นะครับนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุแห่งการเลิกสมาคมอย่างหนึ่งนะครับนะฮะดังนั้นนะครับการเลิกสมาคมนอกจากเหตุเมื่อครู่แล้วนะครับนะฮะก็นะครับมีผลในทางกฎหมายนะครับนะฮะมีผลในทางกฎหมายนะครับนะฮะตามมาด้วยนะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าเหตุเลิกมีอะไรบ้าง1เมื่อมีเหตุตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในข้อเมื่อมีเหตุตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมาให้เลิกกันนะครับ2ถ้าสมาคมตั้งขึ้นไว้เฉพาะระยะเวลาเมื่อสิ้นระยะเวลานั้นนะครับอันนี้มีระยะเวลาแต่ว่าไม่ใช่ระยะเวลาสั้นๆนะฮะ3นะฮะถ้าสมาคมตั้งขึ้นเพื่อกระทำกิจการใดเมื่อกิจการนั้นสำเร็จแล้วนะครับนะฮะถ้าหมาค้าม้าล็อตเนี้ยม้าเสร็จแล้วนะครับม้าที่เป็นสัตว์นะฮะนะครับ4เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก5เมื่อสมาคมล้มละลาย6เมื่อนายทะเบียนถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนตามมาตรา102และ7เมื่อศาลได้สั่งให้เลิกตาม104ที่พูดมาเมื่อครู่นั้นนะครับเอ๊ะอาจารย์เมื่อสมาคมล้มละลายสมาคมล้มละลายได้ด้วยเหรอล้มได้ครับเพราะสมาคมก็ถือว่าเป็นนิติบุคคลนะเป็นบุคคลประเภทหนึ่งซึ่งสามารถล้มละลายได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะได้เห็นนะครับว่าผู้มีอำนาจให้เลิกก็มีใครบ้างครับที่ประชุมใหญ่ของสมาคมครับนายทะเบียนครับและก็ศาลสั่งให้เลิกซึ่งเมื่อเลิกแล้วผลในทางกฎหมายที่ตามมานะครับอย่างแรกก็คือจะต้องมีการชำระบัญชีของสมาคมนะครับอย่างที่สองก็คือทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่ภายหลังสิ้นสุดการชำระบัญชีจะนำมาแบ่งให้แก่สมาชิกของสมาคมนั้นไม่ได้นะครับนะฮะไม่ได้นะครับและสามสมาคมต้องสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคลด้วยนะครับนะฮะสมาคมนั้นต้องสภาพการเป็นนิติบุคคลนะครับเพราะสมาคมเกิดขึ้นเพราะเป็นนิติบุคคลนะครับนะฮะนี่ก็คือหลักการโดยสังเขปของสมาคมครับในเรื่องต่อไปนั้นเป็นเรื่องของมูลนิธิซึ่งเป็นนิติบุคคลอีกประเภทหนึ่งเนื้อหาสาระจะอยู่ในหน่วยที่6นะครับนักศึกษาครับมูลนิธิคืออะไรนะครับมูลนิธิคืออะไรนะครับมูลนิธิก็เป็นนิติบุคคลอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับประเภทหนึ่งที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะฮะมูลนิธินั้นนะครับนะฮะเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นเพื่อถือครองทรัพย์
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันได้รับมาโดยการจัดสรรให้เป็นของมูลนิธินะครับหรือได้รับบริจาคเพิ่มเติมในภายหลังโดยกฎหมายกำหนดไว้ชัดแจ้งว่าวัตถุประสงค์และการดำเนินงานของมูลนิธิจะต้องเป็นการเพื่อการกุศลสาธารณะการศาสนาศิลปะวิทยาศาสตร์วรรณคดีการศึกษาหรือเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่นโดยมิได้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกันและจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่เป็นภัยอันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐนะครับนะครับโดยจะเห็นได้จากในมาตรา110นะครับมูลนิธิได้แก่ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณะการศาสนาศิลปะ

วิทยาศาสตร์วรรณคดีการศึกษาหรือเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่นโดยไม่ได้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกันและได้จดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้นะฮะซึ่งการจัดสรรทรัพย์การจัดการทรัพย์สินของมูลนิธินั้นนะครับต้องไม่ใช่เป็นการหาผลประโยชน์เพื่อบุคคลใดนอกจากเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมนะครับและนะครับการนะฮะการขอจดทะเบียนมูลนิธินะฮะการขอจดทะเบียนมูลนิธินั้นนะครับในมาตรา114มาตรา116มาตรา117ได้วางหลักเอาไว้นะครับโดยในกรณีผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธินั้นมาตรา114ไม่ได้บัญญัติว่าผู้ขอจัดตั้งมูลนิธิจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรหรือจะต้องร่วมกันไม่น้อยกว่า3คนอย่างกรณีผู้ยื่นคำขอจัดตั้งสมาคมนะฮะดังนั้นผู้ยื่นคำขอจัดตั้งมูลนิธิผู้ยื่นคำขอนะฮะในกรณีผู้ยื่นขอนั้นจะมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้เป็นผู้ยื่นคำขอนะครับนะฮะนะครับเอ๊ะฟังอย่างนี้แล้วมันจะขัดกับกรณีที่บอกว่าหลักการทั่วไปต้องมีจำนวนสมาชิกเกินกว่าไม่น้อยกว่า2คนหรือเปล่าอันนี้คือแค่ผู้ยื่นคำขอนะฮะไม่ใช่จำนวนสมาชิกนะครับนะฮะทีนี้นะครับนะฮะรายการที่จะต้องมีในคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ1ก็คือใบคำขอจะต้องระบุเจ้าของทรัพย์สินและรายการทรัพย์สินที่จะจัดสรรสำหรับมูลนิธิไว้ด้วยนะครับไว้ก่อนนะครับ2ก็คือในคำขอต้องระบุรายชื่อที่อยู่และอาชีพของผู้ที่จะเป็นกรรมการของมูลนิธิทุกคนนะครับนะฮะ3ในคำขอนั้นต้องแนบข้อบังคับของมูลนิธิไปด้วยนะครับซึ่งข้อบังคับของมูลนิธิอย่างน้อยต้องมีรายการตามที่มาตรา112กำหนดก็ได้แก่อะไรบ้างล่ะ1ชื่อมูลนิธิครับ2วัตถุประสงค์ของมูลนิธิครับผม3นะฮะที่ตั้งสำนักงานใหญ่และที่ตั้งสำนักงานสาขาทั้งปวง4ทรัพย์สินของมูลนิธิขณะจัดตั้ง5ข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการของมูลนิธิได้แก่จำนวนกรรมการการตั้งกรรมการวาระดำรงตำแหน่งของกรรมการการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการและการประชุมของคณะกรรมการนะครับ6ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งมูลนิธิการจัดการทรัพย์สินและบัญชีของมูลนิธิอย่างนี้ต้องยื่นโดยแนบเป็นข้อบังคับของมูลนิธินะฮะไปด้วยนะครับขั้นตอนนะครับขั้นตอนในการจดทะเบียนมูลนิธินั้นก็มีกฎกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนมูลนิธินะครับนะฮะพ.ศ. 2545ลงวันที่30กรกฎาคม2545นะครับโดย1ก็คือต้องยื่นต่อนายทะเบียนมูลนิธินะครับในทะเบียนท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่นะครับ2ก็คือให้ผู้ยื่นคำขอจัดตั้งมูลนิธิยื่นคำขอพร้อมทั้งแนบหลักฐานนะครับจำนวน3ชุดครับนะฮะพร้อมกับแนบเพิ่มเข้าไปนะครับแนบเพิ่มเข้าไปคือรายชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรายการทรัพย์สินที่จะจัดสรรสำหรับมูลนิธินะครับรายชื่อที่อยู่และอาชีพของผู้จะเป็นกรรมการมูลนิธิทุกคนข้อบังคับคำมั่นนะครับว่าจะจัดการทรัพย์สินแก่มูลนิธินะฮะของเจ้าของทรัพย์สินนะครับสำเนาภาพถ่ายสำเนาพินัยกรรมนะครับนะฮะถ้ามีตรงนี้ก็ต้องแนบเข้าไปด้วยนะครับนะฮะแล้วก็นะครับในกรณีนะครับพินัยกรรมการตั้งมูลนิธินะครับตรงนี้อาจารย์ขอรวบรัดตัดตอนมาตรงนี้นะครับที่เหลือนักศึกษาก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับพินัยกรรมพินัยกรรมเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวหรือว่านิติกรรมเผื่อตายนะครับนะครับการทำพินัยกรรมก่อตั้งมูลนิธิเนี่ยนักศึกษาถ้านักศึกษาดูตามหนังไทยเนี่ยเห็นนะครับบางเรื่องเนี่ยจะเห็นว่าเจ้าคุณปู่เนี่ยท่านโอ้โหเจ้าคุณปู่เนี่ยนะครับมีเงินเยอะมากเลยนะครับก็มอบทำพินัยกรรมตั้งมูลนิธิขึ้นนะครับโดยมูลนิธินั้นนะครับตั้งมูลนิธินะครับนะโดยพินัยกรรมนั้นอาจตั้งมูลนิธิได้นะครับนะแต่มีข้อสังเกตต่อไปนี้ก็คือว่านะการที่เจ้ามรดกเขาทำพินัยกรรมให้ก่อตั้งมูลนิธิขึ้นนั้นพินัยกรรมดังกล่าวจะต้องถูกต้องตามแบบด้วยนะนะครับนะถูกต้องตามแบบนะครับไม่เช่นนั้นนะฮะข้อกำหนดในการจัดตั้งมูลนิธิตามพินัยกรรมนั้นจะไม่มีผลบังคับนะครับนะฮะสองก็คือเจ้ามรดกอาจทำพินัยกรรมตั้งมูลนิธิขึ้นโดยอาศัยข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ไว้ในพินัยกรรมนะครับก็คือ1กำหนดให้บุคคลใดตกอยู่ภายในภาระติดพันที่จะต้องก่อตั้งมูลนิธิก็ได้2กำหนดให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกต้องจัดการทรัพย์สินที่ระบุไว้ในพินัยกรรมเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา110นะฮะได้นะครับนะฮะ3มีปัญหาว่าเจ้ามรดกจะต้องทำรายละเอียดเกี่ยวกับมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นนะครับคือจะต้องระบุชื่อมูลนิธิหรือวัตถุประสงค์ของมูลนิธิหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการมูลนิธิไว้โดยชัดแจ้งในพินัยกรรมด้วยหรือไม่ถ้าไม่ระบุหรือไม่ระบุถือหรือถ้าระบุแล้วไม่ชัดเจนนะครับนะใช้ถ้อยคำคุณเคือเช่นนี้นะครับนะจะทำให้ข้อกำหนดเสียไปไหมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องพิจารณานะครับจากมาตรา119ที่วางหลักไว้ว่าในกรณีที่มีข้อกำหนดพินัยกรรมให้จัดตั้งมูลนิธิถ้าพินัยกรรมนั้นไม่ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการตาม112วงเล็บ1วงเล็บ3วงเล็บ5หรือวงเล็บ6ให้ผู้ยื่นคำขอตามมาตรา118กำหนดรายการดังกล่าวได้นะครับดังนั้นก็อาจจะ

มาตรานี้ก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้นะครับก็ได้อธิบายไว้ในเอกสารการสอนเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะทีนี้เมื่อตั้งมูลนิธิแล้วก็จะก่อให้เกิดผลนะครับในทางกฎหมายนะครับในการที่จะต้องปฏิบัติตามนะครับนะวัตถุประสงค์ในการตั้งมูลนิธิในการจัดสรรทรัพย์สินนะครับนะครับทีนี้นะครับอาจารย์รวบรัดตัดตอนมานะครับนะฮะผ่านมาถึงถ้ากรณีนะครับการเลิกมูลนิธินะฮะมูลนิธิจัดตั้งขึ้นเลิกได้ไหมนะครับก็เลิกได้ครับนะฮะเลิกได้เหมือนกันกับนิติบุคคลอย่างอื่นนี่แหละนะครับเหตุแห่งการเลิกมูลนิธิมีอะไรบ้างล่ะนะครับ1ก็คือมีเหตุตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนะฮะ2ถ้ามูลนิธิตั้งขึ้นไว้เฉพาะระยะเวลาใดเมื่อสิ้นระยะเวลานั้นโอ้คล้ายๆกับกอตัวสมาคมนะฮะ3ถ้ามูลนิธิตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดและได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์สำเร็จบริบูรณ์แล้วหรือวัตถุประสงค์นั้นกลายเป็นพ้นวิสัย4เมื่อมูลนิธินั้นล้มละลายมูลนิธิก็ล้มละลายได้นะครับ5เมื่อศาลมีคำสั่งให้เลิกมูลนิธินะครับนะฮะนะครับก็นะครับนักศึกษาก็ต้องจดจำตรงนี้หน่อยนะครับว่าเหตุแห่งการเลิกมูลนิธินั้นมีอะไรบ้างและเมื่อเลิกมูลนิธิแล้วย่อมมีผลทำให้เกิดนะครับผลในทางกฎหมายตามมาเช่นเดียวกับการเลิกสมาคมนะฮะนะครับซึ่งก็ไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับรายละเอียดในการคอมเพลนะครับระหว่างมูลนิธิและสมาคมนั้นระบุไว้ในเอกสารการสอนเรียบร้อยแล้วนักศึกษาเพิ่มเติมตรงนี้ได้จากการที่รับฟังจากที่อาจารย์บรรยายในวันนี้นะครับในช่วงท้ายครับของเราเช่นเคยครับแต่วันนี้พิเศษหน่อยนะครับจะมีนะครับการวิเคราะห์นะครับแนวทางในการที่นักศึกษานะครับจะทำตอบในส่วนของปรนัยนะครับนะฮะโดยวันนี้สเปเชียลครับนะฮะ9ข้อนะฮะให้นักศึกษาได้ร่วมทำไปพร้อมกับอาจารย์นะครับร่วมศึกษานะครับร่วมศึกษาไปพร้อมกับอาจารย์ข้อที่1ครับข้อใดกล่าวถูกต้องนะฮะข้อใดกล่าวถูกต้องนะครับ นะครับเนี่ยนักศึกษาดูโจทย์นะครับนะเอข้อนี้เขาถามถึงอะไรเขาถามในเรื่องนะครับเรื่องบุคคลธรรมดาอยู่นะครับนะฮะข้อใดกล่าวถูกต้องนายกอายุ15ปีปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะฮะข้อกอข้อขอนะครับข้อคอเนี่ยผิดหมดเลยนะครับแต่มีข้อที่ถูกอยู่ดังนั้นข้อจอก็ไม่ใช่ข้อที่ถูกก็คือข้องูครับนะนายงอนะครับถูกเพราะว่าการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเนี่ยนะยืมหรือให้ยืมสหรัฐทรัพย์อันมีค่าเนี่ยเป็นนิติกรรมที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ไม่ฉะนั้นเป็นโมคิยะครับนะครับข้อที่2ครับ ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใดต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนเว้นแต่การกระทำใดที่ผู้เยาว์ไม่ต้องได้รับความยินยอมเมื่อวานถ้าฟังนักศึกษาก็นะครับอาจจะจำได้นะครับนะฮะทีนี้เมื่อดูแล้วนะครับข้อกอไก่เนี่ยมาตรา22นะครับข้อขอไข่เนี่ยก็มาตรา22นะที่เป็นข้อยกเว้นที่ผู้เยาว์สามารถกระทำได้ข้อคอควายมาตรา24ก็เป็นข้อยกเว้นที่ทำได้ครับข้ององูทำสัญญาเป็นลูกจ้างในสัญญาแรงงานสัญญาจ้างแรงงานนะครับมาดูเฉลยครับนะฮะดูเหตุผลครับนะฮะข้อจอจานเพราะเป็นไปตาม22และ24กำหนดให้ผู้เยาว์สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับนะฮะนะครับข้อ3ครับบุคคลนะครับบุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อใดนะครับนะครับนักศึกษาหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเดี๋ยวขออนุญาตย้อนไปอีกข้อ2สักครู่ครับก่อนที่จะพูดไปถึงตรงนั้นตรงข้อ3นะครับข้อ2ดูช้อยอีกสักครู่นะครับนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมข้องงูเนี่ยนะครับข้องงูจึงเป็นคำตอบที่ไม่ถูกนะครับนะฮะเพราะว่านะทำสัญญาเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยนักศึกษาจะเห็นนะครับนะฮะในมาตรา27นะครับผู้แทนโดยชอบธรรมอาจให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ในการประกอบธุรกิจทางการค้าหรือธุรกิจอื่นหรือในการทำสัญญาเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงานได้ในกรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรมไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควรตรงนี้เนี่ยนะครับนะฮะคือถ้าจะให้ชัดเจนนะครับตรงนี้คือยังมีความที่ทดสอบนักศึกษาอยู่อย่างหนึ่งคือในการทำสัญญาเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงานนั้นมันมีระดับอยู่นะครับนะฮะนี่มีระดับอยู่ว่าให้ทำอะไรยังไงดังนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยจึงเฉลยคือตอบให้ถูกที่สุดนะก็จอจานนะถูกต้องแล้วนะครับอาจจะสงสัยนะครับว่าเข้า27หรือเปล่านะครับ
ข้อ

3ครับครับข้อ3ครับบุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์เมื่อไหร่นะครับเมื่อดูจดแล้วนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าข้อกอกับข้อคอนั้นนะครับนะเป็นข้อที่ถูกซึ่งข้อเฉลยเป็นข้ององูนะครับนะฮะข้ององูเพราะอะไรข้อขอนะครับถึงไม่ถูกเพราะว่าข้อขอนั้นนะเมื่ออายุ17ปีบริบูรณ์แล้วเนี่ยนะครับศาลท่านจะไม่จำต้องที่จะต้องขอความอนุญาตจากศาลนะครับนะครับข้อ4ครับนิติกรรมใดที่ผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนิติกรรมจึงจะไม่ตกเป็นโมฆิยะนะครับนะฮะข้อกอไก่เนี่ยสามารถทำได้เองนะครับขอไข่ก็รับได้ตาม22นะครับมาตรา22กอไก่ทำได้ตาม24นะครับคอควายทำได้ตาม24งองูครับนะซื้อรถจักรยานยนต์ยังมองว่านะครับนะฮะผู้เยาว์เนี่ยต้องได้รับความยินยอมก่อนนะครับเพราะได้รับความยินยอมนั้นก็อาจจะเสียเปรียบได้นะครับนะข้อ5ครับนะก็ดูนะครับA อายุ15ปีทำสัญญาขายโทรศัพท์ให้ B อายุ25ปีนะครับต่อมา B ขายให้ C อายุ28ปีเมื่อเวลา A ทราบได้บอกล้างอย่างนี้บอกล้างได้ไหมนะครับและจะมีผลอย่างไรคำตอบก็คือคอควาย B ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ A นะครับเป็นไปตามหลักในเรื่องของผู้เยาว์นะครับซึ่งเฉลยนักศึกษาก็สามารถตรวจสอบตรงนี้ได้นะครับข้อ6ครับนายชัยถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถมีผู้อนุบาลนะครับต่อมานายชัยทำสัญญาซื้อขายรถยนต์กับนายแดงนะครับทีนี้ผลเป็นยังไงนะครับผลก็คือเป็นโมฆิยะนะครับนักศึกษาสามารถดูภายหลังเพิ่มเติมได้นะครับข้อ7ครับบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถต้องอยู่ในความดูแลของใครอันนี้ง่ายนะครับดูแลของนะครับศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถต้องผู้อนุบาลนะครับข้อ8ครับการจัดตั้งมูลนิธิต้องมีชื่อซึ่งคำว่ามูลนิธินั้นประกอบด้วยการจัดตั้งมูลนิธิต้องใช้ชื่อซึ่งมีคำว่ามูลนิธิประกอบกับชื่อได้ด้วยหรือไม่นะครับต้องมีทุกครั้งนะครับข้อกอไก่นะครับข้อ9ข้อบังคับของมูลนิธิอย่างน้อยต้องมีรายการอย่างนี้ยกเว้นเรื่องอะไรนะครับยกเว้นเรื่องวันสิ้นสุดครับไม่จำเป็นต้องมีที่เหลือจำเป็นต้องมีครับครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระในครั้งที่2ครับในครั้งต่อไปก็จะเป็นครั้งที่3เป็นหน่วยที่7 8และหน่วยที่9ครับวันนี้ต้องขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
3: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
2: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
3: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
6: ัน ไกล
5: เอ
6: า
5: อะไร
6: เอาเหมือนเดิมอันหนึ่ง
7: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
8: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
9: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
10: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
11: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
12: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
13: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
14: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
12: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
15: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านพบกับการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา99420การโปรแกรมเว็บของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการสอนเสริมนี้นะครับได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยราชช่อง STOU Channel นะครับหรือทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV 14นอกจากนี้นะครับนักศึกษาสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับทาง media.stou.ac.th เลือกไปที่ e-tutorial นะครับแล้วก็เลือกไปที่ชุดวิชา99420การโปรแกรมเว็บนั่นเองครับสำหรับชุดวิชานี้นะครับเป็นการสอนเสริมด้วยกันทั้งหมด15หน่วยครับซึ่งแต่ละหน่วยนั้นจะให้ความรู้กับนักศึกษาครับเกี่ยวกับเรื่องการโปรแกรมเว็บการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุการเขียนภาษาต่างๆนะครับทั้งภาษา HTML และ CSS JavaScript Servlet ตลอดจนการใช้บริการผ่านเว็บ API บนเว็บนะครับแล้วก็การทำอย่างไรให้เว็บเราปลอดภัยนอกจากนี้นะครับก็เราจะทราบถึงแนวโน้มเทคโนโลยีเว็บเพื่อใช้เป็นพื้นฐานนะครับในการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์ต่อไปนั่นเองครับซึ่งการสอนเสริมในครั้งนี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน5ครั้งครับ2ชั่วโมงด้วยกันครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระ3หน่วยการเรียนด้วยกันครับนั่นก็คือหน่วยที่4นะครับเรื่องภาษา HTML และ CSS หน่วยที่5ก็คือภาษา JavaScript นะครับและหน่วยที่6ก็คือ Servlet นั่นเองครับคำแนะนำเช่นเคยครับสำหรับนักศึกษาที่ชมอยู่นะครับต้องมีเอกสารการสอนประกอบกายเคียงข้างกายครับหากมีคำถามหรือข้อสงสัยนะครับก็สามารถจดโน้ตแล้วก็ส่งคำถามนั้นมาได้ทางอีเมลนะครับหรือว่าจะโทรศัพท์มาสอบถามก็ได้นะครับทางหมายเลขโทรศัพท์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับและตอนนี้ครับนักศึกษาคงพร้อมกันแล้วนะครับขอเชิญพบกับเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยที่4นะครับเรื่องภาษา HTML และ CSS โดยวิทยากรคืออาจารย์วัชเรศขันติโชติเชิญชมครับ
1: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของหน่วยที่4นะครับภาษา HTML และ CSS นะครับเนื้อหาในบทนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับ1ภาษา HTML 2ภาษา CSS นะครับและ3การประยุกต์ใช้ระหว่างภาษา HTML และ CSS ครับตอนที่ 4.1 นะครับการเขียนภาษาคำสั่ง HTML นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษา HTML นะครับการจัดการเนื้อหาด้วยภาษา HTML การจัดการจุดเชื่อมโยงการจัดการสื่อต่างๆนะครับและการจัดการฟอร์มนะครับมารู้เกี่ยวกับเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ HTML ก่อนนะครับภาษา HTML เนี่ยครับก็ประกอบไปด้วยนะครับความรู้ที่เราต้องมีนะครับคือ1คุณลักษณะของภาษา HTML นะครับ2ความสำคัญ3การทำงานพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา HTML นะครับ4โครงสร้างของภาษา5วิธีการใช้ไฟล์ HTML และ6ความแตกต่างระหว่างภาษา HTML 4และ HTML 5นะครับผมคุณลักษณะของภาษา HTML นะครับภาษา HTML ย่อมาจาก Hyperlink Markup Languageเป็นภาษาที่ใช้สำหรับสร้างเว็บไซต์นะครับโดยภาษา HTML เป็นคำสั่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อแสดงเอกสารในเว็บไซต์การแสดงเอกสารในเว็บไซต์เนี่ยการจัดรูปแบบหรือการวางตำแหน่งต่างๆเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการใช้ภาษา HTML นะครับโดยภาษา HTML ในปัจจุบันเนี่ยจะใช้งานร่วมกับภาษาที่ชื่อว่า CSS นะครับหรือการใช้ JavaScript เพื่อใช้ลูกเล่นตกแต่งต่างๆได้นะครับภาษา HTML เนี่ยโดยตอนนี้เนี่ยเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกนะครับดังนั้นภาษา HTML จึงต้องมีการกำหนดมาตรฐานกลางนะครับให้สามารถใช้ได้ร่วมกันทั่วโลกนะครับโดยมาตรฐานกลางที่กำหนดสาย HTML ใช้งานเนี่ยนะครับก็คือองค์กรที่ชื่อว่า W3C นะครับซึ่งเป็นองค์กรกลางที่กำหนดมาตรฐานในการใช้ภาษาต่างๆของเว็บไซต์นะครับผมความสำคัญของภาษา HTML นะครับเนื่องจากภาษา HTML นะครับเป็นภาษาที่สำหรับสร้างเว็บไซต์นะครับเพื่อจัดเรียงเอกสารนะครับในรูปแบบที่เราต้องการแต่ในปัจจุบันเนี่ยนอกจากเอกสารหรือว่าข้อความแล้วนะครับที่เป็น text file ในปัจจุบันเนี่ยยังมีการแสดงผล ข้อมูลแบบต่างๆมากมายนะครับเช่นข้อมูลภาพข้อมูลเสียงหรือไฟรูปแบบต่างๆที่สามารถให้ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ได้นะครับรวมไปถึงการสร้างเว็บไซต์นะครับด้วยภาษา HTML ในการขายสินค้าหรือติดต่อสื่อสารกันหรือการกระจายข่าวสารต่างๆนะครับอื่นๆอีกมากมายล้วนแล้วแต่ใช้เว็บไซต์ในการเป็นสื่อกลางในการที่จะเผยแพร่ข่าวสารต่างๆออกไปนะครับการทำงานพื้นฐานของภาษา HTML นะครับผมภาษา HTML เนี่ยก็จะมีคำศัพท์ด้วยกันที่เราต้องเป็นคำศัพท์ที่เราต้องรู้ต้องทราบนะครับผมเช่น HTTP นะครับผม Hypertext Transform Hypertext Transfer Protocol นะครับผม Client นะครับเครื่องClient และ Server นะครับเป็นเครื่องแม่ขายและลูกขายนะครับ World Wide Web นะครับผมเป็นเครือข่ายของระบบที่ถูกเชื่อมโยงนะครับ URL นะครับเป็นชื่อเรียกของชื่อของเว็บไซต์นะครับและเว็บเบราว์เซอร์นะครับเป็นโปรแกรมที่สำหรับไว้แสดงผลเว็บไซต์ของเรานะครับตัวอย่างของเว็บเบราว์เซอร์ที่เรารู้จักกันนะครับก็เช่น Google Chrome นะครับ Firefox Internet Explorer นะครับผมโดยการทำงานนะครับผมจากรูปนะครับการทำงาน

งานของภาษา HTML นะครับก็จะมีการเรียกข้อมูลนะครับจากเครื่องลูกข่ายที่เป็นเครื่องขายแอนนะครับโดยส่งข้อมูลไปที่เครื่องแม่ขายนะครับโดยการส่งข้อมูลไปเนี่ยจะใช้การเรียกผ่าน URL นะครับไปที่เครื่องแม่ขายจากนั้นเนี่ยเครื่องแม่ขายก็จะส่งข้อมูลกลับมานะครับผ่านทางโปรโตคอล HTTP นะครับเพื่อส่งข้อมูลที่เครื่องลูกขายร้องขอกลับมาที่เครื่องลูกขายโดยการแสดงผลข้อมูลต่างๆเนี่ยจะแสดงผลผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่าเว็บเบราว์เซอร์นะครับคราวนี้เนี่ยถึงหัวข้อที่4นะครับโครงสร้างภาษา HTML โครงสร้างภาษา HTML นะครับผมก็จะมีโครงสร้างหลักๆอยู่ด้วยกันนะครับก็คือ1แท็กของภาษาของคำสั่ง HTML นะครับผมซึ่งจะอยู่นอกสุดของในทุกคำสั่งนะครับผมและ2นะครับคำสั่ง head นะครับซึ่งเป็นส่วนหัวนะครับผมของภาษา HTML และ3นะครับในส่วนของ body คือเป็นส่วนที่สำหรับแสดงเนื้อหาต่างๆนะครับที่เราต้องการนำมาใส่ในเว็บไซต์ของเรานะครับผมจากรูปนะครับผมก็จะเห็นโครงสร้างของภาษา HTML นะครับโดยรูปแบบที่จะใช้เราจะใช้ตามนี้นะครับผมข้อ5นะครับวิธีการเรียกใช้ไฟล์ HTML นะครับผมการใช้ไฟล์ HTML นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โปรแกรม Editor ทั้งหมดนะครับการเรียกใช้เนี่ยเราสามารถเรียกใช้จากตัวของ Text Document ก็ได้นะครับยกตัวอย่างอันนี้นะครับจากหนังสือนะครับผม1ก็คือเราทำการเปิดไฟล์ Text Document ขึ้นมานะครับจากนั้นข้อ2นะครับให้เราพิมพ์นะครับโครงสร้างภาษา HTML นะครับจากข้อ4ลงไปนะครับก็คือใส่แท็กเปิดนะครับตัวภาษา HTML header head ตัว head นะครับ body แล้วจากนั้นเราก็ใส่ตัว text เข้าไปสักอันนึงเพื่อให้แสดงผลออกมานะครับในจากในภาพนะครับผมจะใส่คำว่าทดสอบไฟล์ HTML เข้าไปนะครับเมื่อเราทำการใส่โครงสร้างภาษา HTML เสร็จแล้วเนี่ยจากนั้นให้ทำการเซฟนะครับโดยรูปแบบการเซฟเนี่ยให้ทำการเซฟโดยใส่นามสกุลของไฟล์ว่าเป็น .html นะครับเพื่อแสดงให้คอมพิวเตอร์ทราบว่าไฟล์ดังกล่าวเนี่ยเป็นไฟล์ที่สำหรับไว้รันบนเว็บเบราว์เซอร์นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเซฟเสร็จแล้วนะครับให้ทำการทดสอบนะครับว่าเว็บไซต์ของเราได้พิมพ์โครงสร้างเว็บไซต์ได้สมบูรณ์หรือเปล่านะครับโดยการนะครับผมคลิกที่ไฟล์นะครับผมและกด open wish นะครับเมื่อ Open Wish เสร็จแล้วให้เลือกเว็บเบราว์เซอร์ที่ต้องการให้แสดงผลนะครับโดยผมจะเลือกจากภาพนะครับโดยผมจะเลือกตัวการแสดงผลเป็น Google Chrome นะครับผมเมื่อเปิดไฟล์ผ่านตัวแกรมโปรแกรมแสดงผลผ่าน Google Chrome แล้วเนี่ยจากภาพที่6นะครับผมไฟล์ที่เราทำการเซฟนะครับแล้วก็ผ่านตัวแสดงผลผ่านหน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมก็จะขึ้นว่าคำว่าทดสอบไฟล์HTML ขึ้นมานะครับผมตามภาพที่6นะครับข้อ6นะครับความแตกต่างระหว่างภาษา HTML 4และภาษา HTML 5นะครับเนื่องจากภาษา HTML 5ถูกพัฒนาขึ้นมาจากภาษา HTML 4นะครับดังนั้นเนี่ยจะมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างบางประการนะครับในการแสดงผลอย่างเช่น 6.1 นะครับด้านการแสดงภาพและเสียงนะครับการแสดงภาพและเสียงนะครับจากสมัยก่อนในอดีตนะครับในการแสดงผลเช่นไฟล์ที่ต้องการภาพเคลื่อนไหวนะครับเช่นไฟล์แฟตหรือไฟล์วิดีโอต่างๆเนี่ยจำเป็นต้องใช้โปรแกรมเฉพาะในการใช้งานนะครับแต่ในปัจจุบันในภาษา HTML ไฟล์เนี่ยสามารถรันภาพและเสียงนะครับได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยในภาษา HTML ไฟล์เนี่ยก็จะอาจจะยกเลิกโปรแกรมบางอย่างออกไปนะครับผมเช่นโปรแกรมแฟตนะครับโปรแกรมแฟต Windows Media Player หรือ QuickTime นะครับออกไปนะครับผมแล้วก็นำความสามารถของ HTML ไฟล์เข้ามาทดแทนนะครับในส่วนนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้โปรแกรมพวกนี้เหล่านี้นะครับก็สามารถโหลดตัวของโปรแกรมเสริมหรือที่เรียกว่าปลั๊กอินนะครับเข้ามาใช้งานได้นะครับ6.2 นะครับผมด้านการแสดงผลเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมเนื่องจาก HTML ไฟล์นะครับผมมีการพัฒนามาจาก HTML 4นะครับผมทำใ
สนับสนุนวิดีโอหรือว่าการประ

กรอบเสียงนะครับผมรวมถึงสื่อมัลติมีเดียต่างๆนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีนะถ้าจะให้การแสดงผลของ HTML5 ได้ผลสูงสุดนะครับควรจะทำงานควบคู่กับ CSS ถามที่เป็นตัวของโปรแกรมรุ่นใหม่ด้วยนะครับผมต่อไปนะครับผมการจัดการเนื้อหาด้วยภาษา HTML นะครับการจัดการภาษาด้วยการจัดการเนื้อหาด้วยภาษา HTML นะครับผมก็จะมี1นะครับเรื่องการจัดการโครงสร้างนะครับภาษา HTML นะครับ2การจัดการโครงสร้างด้วยตารางนะครับและ3การจัดการตัวอักษรและภาพนะครับผมการจัดการภาษาการจัดการโครงสร้างด้วยภาษา HTML นะครับผมก็คือการจัดเรียงนะครับผมเอกสารนะครับให้ตรงตามรูปแบบที่เราต้องการนะครับโดยในบทเนื้อหาบทนี้นะครับก็จะสอนวิธีการใช้แท็กต่างๆนะครับในภาษา HTML นะครับเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำแท็กต่างๆนะครับไปใช้งานได้นะครับผมโดยแท็กต่างๆนะครับที่จะแนะนำให้นักศึกษาใช้นะครับก็คือ1นะครับแท็ก H แท็ก H นะครับก็คือเป็นแท็กที่ไว้สำหรับกำหนดหัวข้อต่างๆนะครับเป็นหัวข้อต่างๆในเอกสารของเรานะครับและ2นะครับเป็นแท็กที่ชื่อว่า div นะครับหรือจะเรียกว่า division ก็ได้นะครับเป็นการจัดสัดส่วนเอกสารนะครับผมในหน้าเว็บไซต์นะครับและ3นะครับเป็นแท็กที่ชื่อว่า UL และ UI นะครับผมเป็นการทำลิสต์นะครับในเอกสาร HTML ซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะไปเจอกันอีกทีตัวในส่วนของการสร้างจุดเชื่อมโยงนะครับผมจากภาพนะครับผมในแท็กที่ชื่อว่า hgroup นะครับ hgroup จะประกอบไปด้วย h1 ถึง6นะครับผมการเรียง h1 ถึง6เนี่ยจะเรียงจากความสำคัญมากสุดไปน้อยสุดนะครับซึ่งหัวข้อที่1จะเป็นหัวข้อที่สำคัญที่สุดและขนาดก็จะใหญ่ที่สุดด้วยนะครับจากภาพนะครับผมจะเห็นว่ามีการสร้างแท็ก h1 ถึง3ขึ้นมานะครับแล้วก็ขนาดของแท็ก hgroup ต่างๆเนี่ยก็จะมีการเรียงตัวกันลงมานะครับผมจากใหญ่ไปเล็กนะครับซึ่งการแบ่ง hgroup เนี่ยมันเหมาะกับ hgroup เนี่ยควรจะแบ่งตามความลำดับความสำคัญของเนื้อหาในเอกสารนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับผม div นะครับดิฟคือการใช้การจัดสัดส่วนในเอกสารนะครับผมในเอกสารหรือการแยกส่วนต่างๆนะครับจากภาพตัวอย่างนะครับผมจะแสดงให้เห็นการใช้ดิฟนะครับผมโดยการนำดิฟมาครอบแท็กตัวของ hgroup นะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าแล้วก็ใส่แบ็กกราวด์เป็นคำสั่งว่า light blue นะครับซึ่งเป็นสีนะครับสีน้ำเงินเป็นสีน้ำเงินอ่อนๆ นะครับผมจากภาพนะครับก็จะเห็นว่าในแท็ก hgroup เนี่ยก็จะเปลี่ยนสีตามสัดส่วนของ div นะครับซึ่งเราได้ใส่สีลงไปนะครับผมเพื่อเป็นการจัดสัดส่วนนะครับในเอกสารนะครับผมและคำสั่งสุดท้ายนะครับที่จะแนะนำนะครับก็คือคำสั่ง ul และ ui นะครับ ul และ ui ก็คือคำสั่งที่บอกรายการนะครับจัดเป็นรายการต่างๆนะครับจากภาพนะครับผมก็จะเห็นว่าเราได้ใส่หัวข้อว่าคุณชอบดื่มอะไรนะครับและมีตัวเลือกให้คือชานะครับกาแฟนมนะครับภาพที่แสดงออกมาทางว่าเว็บเบราว์เซอร์นะครับจากโค้ดดังกล่าวนะครับก็จะเป็นลิสต์ลงมานะครับชากาแฟแล้วก็นมนะครับส่วนที่2นะครับการจัดโครงสร้างด้วยตารางนะครับตารางในที่นี้นะครับผมขอพูดว่า table แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นคำสั่งที่ใช้ในภาษา HTML นะครับTable จะมีคำสั่งด้วยกันอยู่หลายประเภทนะครับมีคำสั่งย่อยอยู่ข้างใน Table อีกนะครับผมเช่น Table Caption นะครับColumn นะครับแท็ก TR TD นะครับ TBody แล้วก็ TFoot นะครับผมซึ่งคำอธิบายเนี่ยก็ได้เขียนไว้แล้วในหนังสือนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยผมจะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าวิธีการใช้งานของแท็กตัว table เนี่ยใช้งานยังไงนะครับจากภาพนะครับผมก็แสดงการใช้งาน table นะครับโดยในส่วนของ table นะครับก็จะครอบด้วยตัวแท็กที่ชื่อว่า table นะครับแล้วก็มีแท็กปิดด้านล่างนะครับผมซึ่งเป็น backslash นะครับอยู่ด้านล่างนะครับโดยตรงนี้เนี่ยผมจะสร้างตารางนะครับว่าเป็นตำแหน่งการแสดงเงินเดือนนะครับเกิดขึ้นนะครับผมโดย tr นะครับผมโดยมีหัวข้อว่าชื่อตำแหน่งนะครับแล้วก็เงินเดือนนะครับ

เนี่ยก็จะมีตัวของข้อมูลที่เป็นว่าชื่อพนักงานนะครับผมแล้วก็ตำแหน่งแล้วก็เงินเดือนนะครับผมโดยแท็กนะครับในการสร้างตารางเนี่ยก็จะแสดงตามก็จะแสดงตามแท็กที่เรากำหนดเอาไว้นะครับดังภาพนี้นะครับผมข้อ3นะครับการจัดตั้งตัวอักษรนะครับในการจัดการรูป

โดยวิธีการใช้งานรูปแบบต่างๆนะครับก็จะอยู่ในตารางนี้นะครับผมถึง1นะครับการจัดการพารากราฟนะครับคือการสร้างย่อหน้าให้เอกสารนะครับการจัดการภาพนะครับคือการเรียกใช้ภาพหรือการใส่ภาพลงไปในเอกสารนะครับผมการเบรกนะครับหรือการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับผมการใส่คอมเมนต์นะครับก็คือการใส่ข้อความที่ต้องการโน้ตลงไปในหน้าโค้ดนะครับผมแต่ไม่อยากให้แสดงขึ้นมาในหน้าของเว็บเบราว์เซอร์นะครับผม5นะครับผมตัวโบนะครับตัวหนานะครับคือการสร้างรูปแบบของตัวหนานะครับผม6นะครับไอทาลิกนะครับผมหรือการสร้างตัวเอียงนะครับผมและ7นะครับอันเดอร์ไลน์หรือการสร้างตัวขีดเส้นใต้ลงไปในเอกสารนะครับผมจากภาพนะครับผมก็จะแสดงให้เห็นนะครับถึงคำสั่งต่างๆนะครับที่จะแสดงในหน้าโค้ดและในหน้าของตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับที่จะแสดงผลออกมานะครับผมโดยอย่างเช่นนะครับแท็ก P นะครับผมที่ผมใส่ตัวของเอกสารเข้าไปนะครับตัวของข้อมูลเข้าไปนะครับผมด้วยข้อมูลที่ว่าเป็นย่อหน้าที่1นะครับแต่ในคำว่าย่อหน้าที่2ในหน้าโค้ดนะครับเราได้ใส่คำสั่งที่เป็นคำสั่งคอมเมนต์นะครับก็คือคำสั่งคอมเมนต์เนี่ยจะแสดงผลในหน้าโค้ดนะครับในภาษา HTML เท่านั้นแต่ในหน้าเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยจะสังเกตได้ว่าคำว่าย่อหน้าที่2จะไม่ปรากฏนะครับในหน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราใช้คำสั่งที่ชื่อว่าคอมเมนต์นะครับผมจากนั้นถัดลงมาครับในบรรทัดที่10นะครับในบรรทัดที่10เนี่ยเราใช้คำสั่งในการเรียกนะครับใช้เรียกใช้ภาพนะครับโดยการเรียกใช้ภาพเนี่ยเราเรียกใช้ภาพที่ชื่อว่า smiley นะครับผมก็จะเห็นว่าในหน้าเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยก็จะปรากฏนะครับรูปนะครับเป็นรูปหน้ายิ้มขึ้นมานะครับผมเป็นภาพที่เราเลือกขึ้นมาที่จะแสดงนะครับผมนะครับจากนั้นเนี่ยพอลงมาจากภาพนะครับการแสดงผลข้อความต่างๆนะครับที่เราต้องการเช่นตัวหนานะครับตัวเอียงหรือตัวที่ต้องการขีดเส้นใต้นะครับหรือการขึ้นบรรทัดใหม่เนี่ยนะครับเราก็จะแสดงการใช้โค้ดนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับผมในบรรทัดที่11นะครับเราต้องการแสดงการขึ้นบรรทัดใหม่ด้วยคำสั่ง br นะครับจะสังเกตได้ในบรรทัดที่11เนี่ยเราจะใส่คำสั่ง br เข้าไปในบรรทัดนั้นเลยเช่นทดลองนะครับการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับแล้วก็ใส่คำสั่ง br ของข้อมูลในหน้าเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยจะเห็นนะครับทางด้านขวาก็จะเห็นว่าคำเหล่านี้ก็จะทำการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเช่นทดลองนะครับการขึ้นบรรทัดใหม่ของข้อมูลนะครับตามรูปแบบคำสั่งที่เราได้ใส่ลงไปนะครับบรรทัดที่12นะครับเราต้องการให้ข้อความนะครับของเราแสดงผลเป็นข้อความตัวหนานะครับโดยการใช้แท็ก b นะครับผมเราก็จะเห็นว่าเราใส่แท็ก b นะครับครอบลงไปในคำว่าการแสดงผลข้อความนะครับในหน้าของโค้ดนะครับเมื่อมามองทางขวานะครับทางด้านเว็บเบราว์เซอร์นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าข้อความที่เราใส่ตัวแท็ก b ลงไปเนี่ยก็จะแสดงเป็นตัวหนานะครับในบรรทัดที่13เราต้องการให้ข้อความของเรานะครับเป็นตัวเอียงนะครับเราก็เปลี่ยนจากตัวแท็ก b นะครับเป็นแท็ก i นะครับเมื่อเราเปลี่ยนเป็นแท็ก i เสร็จแล้วเนี่ยสังเกตว่าทางหน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับทางด้านขวาก็จะแสดงเป็นตัวเอียงเกิดขึ้นและสุดท้ายนะครับผมในบรรทัดที่14นะครับเมื่อเราต้องการให้ข้อความของเรานะครับเป็นข้อความที่ขีดเส้นใต้นะครับผมเราก็จะทำการใส่แท็ก u ลงไปนะครับค่อมในข้อความที่เราต้องการนะครับทางด้านขวาทางหน้าแสดงผลก็จะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้ขึ้นมานะครับผมนี่คือตัวอย่างการใช้แท็กต่างๆนะครับในการจัดการตัวอักษรและภาพนะครับผมเรื่องต่อไปนะครับเรื่องการจัดการจุดเชื่อมโยงนะครับผมการจัดการจุดเชื่อมโยงเนี่ยก็หมายความว่าเมื่อเรามีหน้าเพจเยอะๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญของเรานะครับผมก็คือเราต้องจัดการการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน้าอื่นๆเข้ามารวมกันเพื่อที่สามารถให้เราเนี่ย

เชื่อมไปยังข้อมูลต่างๆได้นะครับผมโดยลักษณะของจุดเชื่อมโยงเนี่ยก็จะมีความสำคัญอยู่2ลักษณะนะครับก็คือการเชื่อมโยงข้อมูลและลักษณะการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับจากภาพนะครับผมส่วนบนนะครับเป็นภาพประกอบลิงก์นะครับผมโดยลิงก์เนี่ยจะมีในส่วนแรกนะครับคือจุดเชื่อมโยงไปยังนะครับจุดเชื่อมโยงไปยังเนี่ยหมายความว่าลิงก์ที่เราต้องการที่จะให้เชื่อมโยงเนี่ยไปที่ไหนนะครับผม2นะครับรายละเอียดนะครับรายละเอียดหรือไตเติ้ลเนี่ยครับคือเมื่อลิงก์เนี่ยเชื่อมไปไหนแล้วเนี่ยเราอยากจะใส่รายละเอียดอะไรที่เพิ่มเข้าไปในลิงก์เนี้ยเราก็สามารถใส่ไปได้แต่ในไตเติ้ลเนี่ยลักษณะพิเศษของไตเติ้ลเนี่ยคือจะไม่แสดงบนหน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับจะแสดงเมื่อมีเมาส์ขึ้นไปชี้ค้างไว้บนลิงก์นะเท่านั้นนะครับผมถึงจะแสดงข้อมูลออกมานะครับและส่วนที่3ในส่วนของข้อความที่แสดงอันนี้ไปเป็นข้อความที่แสดงขึ้นมานะครับอย่างเช่นถ้าเกิดในแปลงภาพนะครับเราใส่คำว่า Home ลงไปนั่นหมายความว่าลิงก์เนี้ยจะขึ้นคำว่าแค่ว่า Home จากคำว่า Home เมื่อเราทำการคลิกลงไปเนี่ยจะทำการเชื่อมโยงกับหน้าที่ชื่อว่า home.html นะครับผมโดยลักษณะนะครับโดยลักษณะของลิงก์นะครับผมก็จะมีสถานะด้วยกันอยู่4สถานะนะครับก็คือลิงก์นะครับสถานะก่อนถูกคลิกนะครับก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมสถานะ visit นะครับก็คือสถานะที่เยี่ยมชมไปแล้วสถานะ hover นะครับก็คือสถานะที่เมาส์ชี้ลงไปในลิงก์นั้นชี้ค้างชี้ไว้ตรงในลิงก์นั้นนะครับและสถานะสุดท้ายนะครับคือสถานะ action นะครับขณะที่เมาส์ถูกคลิกนะครับผมรายละเอียดของสถานะเหล่านี้นะครับเราสามารถกำหนดรายละเอียดต่างๆลงไปได้นะครับเช่นสีนะครับหรือคุณลักษณะต่างๆลงไปได้นะครับในสถานะต่างๆของลิงก์นะครับผมลักษณะของลิงก์นะครับลิงก์นะครับเป็นจุดเชื่อมโยงจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งนะครับแต่การเชื่อมโยงลิงก์เนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องเชื่อมโยงเฉพาะในเพจของเว็บไซต์อย่างเดียวนะครับการเชื่อมโยงลิงก์ต่างๆเนี่ยสามารถเชื่อมโยงไปที่เว็บภายในเว็บภายนอกและก็ไม่จำเป็นด้วยว่าต้องเชื่อมโยงเป็นข้อความอย่างเดียวนะครับยังสามารถเชื่อมโยงได้โดยรูปภาพด้วยดังที่เราจะเห็นโดยทั่วไปเช่นคือแบนเนอร์นะครับการเชื่อมโยงภายในนะครับคำสั่งก็คือจะใช้เพียงตัวของชื่อนะครับชื่อเพจเท่านั้นนะครับในการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับผมแต่ถ้าเป็นการเชื่อมโยงจากภายนอกเนี่ยตรงคำสั่งที่เชื่อมโยงเพจนะครับก็จะเชื่อมโยงโดยการใส่ URL นะครับลงไปได้เลยนะครับเพื่อเป็นการเชื่อมโยงไปสู่หน้าเว็บไซต์ที่เราต้องการนะครับหรือการเชื่อมโยงด้วยภาพเนี่ยการเชื่อมโยงด้วยภาพเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในตัวของตัวอักษรเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นภาพนะครับโดยการใช้คำสั่งที่เรียกใช้งานภาพนะครับมาใส่แทนตัวอักษรนะครับก็จะทำให้ภาพเนี่ยสามารถเป็นตัวเชื่อมโยงข้อมูลไปได้เหมือนกันนะครับจากภาพนะครับผมตัวอย่างนะครับการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับในรูปแบบคำสั่งต่างๆนะครับแล้วก็การแสดงผลนะครับทางดังฝั่งขวานะครับการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับก็จะเป็นแบบภายในนะครับผมภายในนะครับผมภายนอกนะครับแล้วก็การใช้รูปภาพนะครับอย่างเช่นการใช้คำว่า Home นะครับเพื่อเชื่อมโยงไปหน้าหลักในเว็บไซต์นะครับผมหรือการใช้คำว่ามสท.นะครับเชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์มสท.และสุดท้ายนะครับการใช้ภาพหน้ายิ้มนะครับเชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์ที่เราต้องการนะครับผมเรื่องที่4นะครับการจัดการสื่อต่างๆนะครับนอกจากภาษา HTML นะครับจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องไฟล์ข้อความในเว็บไซต์แล้วนะครับยังสามารถจัดการข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้อีกนะครับเช่นไฟล์ภาพนะครับไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดีโอนะครับโดยจะยกตัวอย่างนะครับเช่นการเรียกรูปภาพมาใช้งานนะครับการเอาภาพมาใช้เป็นพื้นหลังนะครับผมจากภาพตัวอย่างนะครับผม
ผมจะเอาภาพนะครับที่เป็นหน้ายิ้มนะครับมาแสดงผลแบบ2แบบนะครับโดยแบบแรกเนี่ยผมจะแสดงโดยเป็นแบ็คกราวด์นะครับของเว็บภาพเว็บไซต์นะครับจะสังเกตนะครับว่าผมจะใช้คำสั่งในบรรทัดที่5นะครับว่าคำสั่งแบ็คกราวด์นะครับโดยเรียกภาพตัวหน้ายิ้มเนี่ยมาแสดงผลทางด้านขวาก็จะเห็นว่าเป็นภาพหน้ายิ้มนะครับเป็นพื้นหลังทั้งหมดของเว็บไซต์นะครับผมที่เราทำการเรียกใช้นะครับในบรรทัดที่6ครับสังเกตนะครับวิธีการเรียกใช้ภาพตัวสไมลี่เหมือนกันแต่เป็นการเรียกใช้แบบปกตินะครับเป็นการเรียกใช้ภาพแบบปกตินะครับก็จะเห็นว่าภาพตัวที่เรียกใช้แบบปกติจะอยู่ด้านบนแบ็กกราวด์เสมอนะครับซึ่งเป็นการเรียกใช้ภาพในการจัดการสื่อเกี่ยวกับภาพนะครับซึ่งเราสามารถนำภาพตามเทคนิคเหล่านี้เนี่ยมาใช้ในเว็บไซต์ของเราได้นะครับการจัดการไฟล์เสียงนะครับผมการจัดการไฟล์เสียงเนี่ยเราสามารถนอกจากไฟล์ภาพไฟล์เทคแล้วเนี่ยเรายังสามารถนำไฟล์ที่เป็นเสียงนะครับเข้ามาแสดงผลในหน้าเว็บไซต์ได้โดยคำสั่งภาษา HTML นะครับโดยคำสั่งดังกล่าวเนี่ยเราจะใช้คำสั่งที่ชื่อว่า audio control นะครับ audio control นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะเชื่อมโยงนะครับตัวของคำสั่งนี้ไปกับไฟล์เสียงต่างๆนะครับเช่นไฟล์เสียงที่นามสกุลที่ใช้ได้นะครับเช่นOG นะครับหรือ MP3 MP4 นะครับผมซึ่งการใช้แท็กนี้ลักษณะการแสดงผลในว่าเว็บเบราว์เซอร์นะครับก็จะแสดงผลออกมาเป็นตัวหน้าคอนโทรลคอนโซลนะครับของการใช้การเสียงนะครับเช่นรูปสามเหลี่ยมนะครับไว้สำหรับเพย์นะครับแล้วก็มีตัวเวลาในการใช้งานนะครับมีปิดปุ่มเปิดปิดนะครับเพื่อให้สามารถใช้งานใช้ไฟล์เสียงเหล่านี้ได้นะครับการจัดการไฟล์วิดีโอนะครับเราสามารถเพิ่มความน่าสนใจนะครับให้กับเว็บไซต์ของเราได้นะครับโดยการนำคำสั่งในภาษา HTML เนี่ยเรียกใช้ไฟล์วิดีโอนะครับขึ้นมาแสดงบนหน้าเว็บไซต์ของเราการแสดงบนหน้าเว็บไซต์ของเราเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นว่ามันจะมีลักษณะด้วยรูปแบบ2รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือ 1. การนำไฟล์วิดีโอจากภายในนะครับภายในเว็บไซต์ของเรามาใช้งานแล้วก็2นะครับการนำไฟล์วิดีโอจากภายนอกเข้ามาใช้งานนะครับการนำไฟล์วิดีโอจากภายในมาใช้งานเนี่ยก็คือเรามีวิดีโออยู่ในเว็บไซต์ของเราแล้วก็ทำการเรียกมาใช้งานนะครับโดยลักษณะของโค้ดนะครับการแสดงผลนะครับก็คืออยู่ในบรรทัดที่6นะครับถึงบรรทัดที่9นะครับเป็นการแสดงผลวิดีโอของเรานะครับยังจะปรากฏวิดีโออยู่ด้านบนนะครับผมหรือแบบที่2นะครับการนำไฟล์วิดีโอจากภายนอกนะครับเข้ามาใช้งานการนำไฟล์วิดีโอจากภายนอกมาใช้งานเช่นการนำไฟล์วิดีโอจากเว็บฝากวิดีโอที่ได้รับความนิยมเช่น YouTube นะครับอันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างการนำไฟล์วิดีโอจาก YouTube เข้ามาใช้งานนะครับโดยการนำไฟล์วิดีโอจากภายนอกมาใช้งานเนี่ยเมื่อเราฝากวิดีโอไว้กับตัวของ YouTube แล้วเนี่ย YouTube ก็สามารถให้เรากลับมา public นะครับตัวของวิดีโอของเราได้โดย YouTube เนี่ยก็จะเจนโค้ดชุดหนึ่งให้เรานะครับชุดนี้นะครับก็จะอยู่ตั้งแต่บรรทัดที่10นะครับถึงบรรทัดที่17นะครับเมื่อเราได้โค้ดชุดนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ทำการนำโค้ดชุดนี้มาใส่ไว้ในหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับก็เมื่อแสดงผลก็จะปรากฏนะครับวิดีโอขึ้นมานะครับเหมือนในลักษณะวิดีโอข้างในนะครับเพียงแต่ว่าวิดีโอชุดนี้จะเชื่อมโยงไปที่ YouTube นะครับจะไม่ได้เป็นวิดีโอที่อยู่ในเว็บไซต์ของเรานะครับผมครับต่อไปนะครับเรามาพูดถึงการจัดการฟอร์มนะครับการจัดฟันฟอร์มเนี่ยก็จะมีโค้ดตัวอย่างนะครับดังตัวอย่างสไลด์นี้นะครับผมจากภาพนะครับเมื่อเรานำโค้ดต่างๆเนี่ยมาแสดงผลนะครับในสไลด์นี้นะครับก็จะปรากฏนะครับฟอร์มต่างๆนะครับขึ้นมาทางด้านขวานะครับอย่างเช่นตัวของนะครับ text box นะครับซึ่งเป็นกล่องใส่ข้อความนะครับ read bottom นะครับซึ่งเป็นในตัวของการเลือกนะครับข้อมูลมาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการ check box นะครับ
ที่ทำการเลือกนะครับข้อมูลได้หลายประเภทนะครับผมหรือตัวของselector นะครับผมที่ทำการเลือกข้อมูลได้แบบเพียงอย่างเดียวนะครับโดยทั้งหมดนี้นะครับจะถูกส่งข้อมูลไปทำการประมวลผลโดยปุ่ม submit นะครับต่อไปนะครับ 4.2 นะครับคำสั่งภาษา CSS 3นะครับภาษา CSS 3เนี่ยก็เป็นภาษาที่ใช้ร่วมกับคำสั่ง HTML นะครับโดยภาษา CSS เนี่ยจะทำงานแยกกับภาษา HTML เพื่อที่ให้ภาษา HTML นะครับสามารถแสดงเพียงแค่เอกสารเท่านั้นนะครับโดยรูปแบบการแสดงผลเช่นสีต่างๆเนี่ยจะอยู่ใน CSS นะครับโดยสไลด์นี้นะครับจะพูดถึงนะครับความรู้พื้นฐานนะครับเกี่ยวกับ CSS นะครับผมการจัดการเนื้อหาด้วย CSS นะครับและก็ระบบจุดเชื่อมโยงนะครับnavigation นะครับผมด้วยคุณลักษณะของ CSS นะครับก็จะแบ่งการทำงานนะครับของคำสั่งนะครับอยู่ในรูปแบบดังภาพนะครับผมก็จะมีสิ่งที่สำคัญคือ1นะครับ selector ก็จะเป็นคำสั่งในการเรียกใช้งานนะครับผมนะครับและ2นะครับผมเป็นตัวของบล็อกต่างๆนะครับเป็นตัวของ property ในการกำหนดนะครับเช่น property value ต่างๆนะครับเพื่อกำหนดการแสดงผลออกมานะครับของตัว selector นะครับความสำคัญของภาษา CSS นะครับภาษา CSS นะครับถูกพัฒนาขึ้นนะครับเพื่อแก้ปัญหานะครับผมเพื่อทำแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับโดยการแยกสไตล์นะครับออกมาจากคำสั่ง HTML นะครับเพื่อการแสดงผลของเอกสารนะครับผมคำสั่ง HTML นะครับสามารถเรียกใช้ได้คำสั่ง CSS นะครับขอโทษนะครับคำสั่ง CSS นะครับสามารถเรียกใช้งานได้หลายแบบนะครับโดยอย่างเช่นนะครับ inline style นะครับคือการใส่รูปแบบนะครับลงไปในบรรทัดนั้นเลยนะครับผม2นะครับ internal style นะครับคือการใส่เข้าไปในคำสั่ง CSS ลงไปนะครับในคำสั่ง head นะครับผมและ3นะครับexternal style นะครับก็คือการเรียกใช้ไฟล์จากหน้าอื่นมาเลยนะครับเพื่อเชื่อมโยงเข้ามาหน้าเว็บของเรานะครับ selector นะครับการเรียกใช้นะครับ css นะครับเราจะเรียกใช้ผ่าน selector นะครับผม selector เนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับเช่น universal selector นะครับ id selector class selector แล้วก็ type selector นะครับโดยการรูปแบบนะครับรูปแบบการเรียกใช้เนี่ยก็จะดังภาพทางขวามือนะครับผมครับผมการเรียกใช้เซกเตอร์ต่างๆก็จะมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับเช่นการใช้ดอกจันนะครับการใช้จุดการใช้ชาร์ปหรือการใช้ตัวของตัวของไทป์ต่างๆในภาษา HTML นะครับเข้ามาใช้งานเลยนะครับจากภาพนะครับในสไลด์นี้นะครับก็จะแสดงให้เห็นนะครับว่าการเรียกใช้เซกเตอร์ต่างๆนะครับผมเวลาเมื่อเราเรียกใช้แล้วเนี่ยการแสดงผลเซกเตอร์ที่เรากำหนดนะครับ property ต่างๆมาแล้วเนี่ยรูปแบบออกมาจะเป็นในลักษณะใดนะครับผมจากภาพนะครับระหว่างโค้ดและก็การแสดงผลในเว็บเบราว์เซอร์นะครับผม 4.2.2 นะครับการจัดการเนื้อหาด้วยภาษา CSS นะครับผมการจัดการเนื้อหาด้วยภาษา CSS เนี่ยก็คือการจัดการเอกสารตามรูปแบบที่เราต้องการนะครับผมโดยการจัดรูปแบบต่างๆเนี่ยอาจจะเป็น1นะครับผม1นะครับการจัดการรูปแบบการจัดรูปแบบข้อความแบบแนวนอนนะครับและ2การจัดระยะของหน้ากระดาษที่เราต้องการนะครับผมการจัดรูปแบบของข้อความนะครับผมก็คืออย่างเช่นการจัดข้อความต่างๆในตัว Word นะครับเราก็นำคำสั่งต่างๆที่คล้ายๆ Word นะครับมาไว้ในตัวของเว็บในตัวของคำสั่ง HTML นะครับผมเช่นคำว่า normal นะครับคำว่า now lab หรือคำว่า perl นะครับผมจากภาพนะครับผมก็จะเห็นนะครับว่าลักษณะการแสดงผลนะครับมันจะแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นคำสั่งตัวของnormal เนี่ยเมื่อข้อความนะครับไปชนอยู่กับทางด้านขอบขวานะครับของเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยข้อความจะทำการตัดนะครับทำตัดบรรทัดให้อัตโนมัตินะครับหรือ2นะครับ now lab นะครับno lab นะครับ no lab ก็จะแสดงผลโดยการไม่ตัดบรรทัดนะครับไม่ตัดบรรทัดให้นะครับก็คือข้อความนั้นก็เมื่อชนขอบทางด้านเว็บเบราว์เซอร์ก็จะหายไปเลยนะครับหรือคำสั่งสุดท้ายนะครับคำสั่ง perl นะครับผมก็จะแสดงบรรทัดการตัดบรรทัดเนี่ยจากหน้านะครับโดยคำสั่งนี้ก็จะแสดงรูปแบบเดียวกับโค้ดเลยนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับผมการจัดรูปแบบข้อความแบบแนวนอนนะครับการจัดรูปแบบ
ข้อความแบบแนวนอนนะครับผมก็คือทางด้านทางขวางนะครับก็คือการจัดเช่นเซนเตอร์ซ้ายขวาหรือครับหรือ justify นะครับผมคือการจัดแบบ2 ฝั่งเหมือนกันนะครับโดยจากภาพนะครับผมก็จะแสดงให้เห็นนะครับถึงการจัดข้อความในรูปแบบต่างๆนะครับด้วยภาษา CSS นะครับก็คือการจัดตรงกลางซ้ายขวาแล้วก็จัดให้ซ้ายและขวาเท่ากันนะครับการกำหนดระยะย่อหน้านะครับผมการกำหนดระยะย่อหน้าเนี่ยก็จะเป็นหน่วยนะครับต่างๆนะครับในภาษา CSS นะครับก็จะมี px em หรือเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งแสดงผลออกมาตามภาพนะครับผมทั้งฝั่งโค้ดและฝั่งตัวของเว็บเบราว์เซอร์ที่แสดงผลในหน้าตัวของเว็บเบราว์เซอร์นะครับการจัดการเอกสารอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือการจัดการขอบนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับในการทำในการจัดการเอกสารนะครับโดยการจัดการตรงรูปแบบเอกสารตรงนี้เนี่ยเราจะวัดจากตรงกึ่งกลางนะครับที่เรียกว่าคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ก็คือเนื้อหาของเอกสารของเรานะครับผมจากนั้นเนี่ยถัดไปจากนี้เนื้อหาเอกสารของเราเนี่ยเขาจะเรียกว่าแพนนิ่งนะครับแพนนิ่งคือจะอยู่ระหว่างตัวของเอกสารเนื้อหานะครับกับตัวของขอบนะครับถัดมานะครับจากตัวขอบนะครับไปถึงขอบด้านนอกนะครับก็จะเรียกว่ามาร์จินนะครับคือการก็คือรูปแบบของขอบที่อยู่ด้านนอกสุดนะครับโดยระยะต่างๆเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเอกสารหรือผู้ออกแบบหรือความพอใจของผู้ออกแบบนะครับผมเรื่องที่3นะครับผมการจัดการจุดเชื่อมโยงนะครับหรือ navigation นะครับ navigation ก็คือการจัดการจุดเชื่อมโยงต่างๆหรือที่เรารู้จักกันในเรื่องของคำว่าเมนูนะครับผมในเว็บไซต์นะครับผม navigation เนี่ยก็จะมีด้วยกันนะครับคือ1 navigation แบบแนวตั้งนะครับ navigation แบบแนวนอนนะครับแล้วก็การสร้างเมนูย่อยก็คือ drop down navigation นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับและการใช้งานของผู้ใช้งานนะครับผมโดยลักษณะของ navigation นะครับผมแบบแนวตั้งนะครับก็จะอยู่ในรูปแบบดังภาพเนี่ยนะครับการใช้ navigation แนวตั้งเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับการใช้พื้นที่ระดับแนวกว้างทางแนวกว้างให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับผมต่อมาเป็น navigation แนวนอนนะครับ navigation แนวนอนก็คือการเลือกใช้พื้นที่ด้านบนให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับผมโดยเมนู navigation แบบแนวนอนเนี่ยส่วนมากจะอยู่ด้านบนนะครับสุดของตัวของเว็บไซต์นะครับผมการสร้างเมนูย่อยนะครับเมื่อเราทำการสร้างเมนูแล้วเนี่ยการ grouping นะครับหรือการจัดกลุ่มข้อมูลนะครับสามารถทำได้โดยการสร้างเมนูย่อยนะครับในตัวของเมนูต่างๆที่เราสร้างขึ้นนะครับผมตัวอย่างการประยุกต์และการออกแบบเว็บไซต์นะครับในภาษา HTML นะครับผมสุดท้ายนะครับผมตอนที่ 4.3 นะครับการประยุกต์ใช้นะครับภาษา HTML นะครับแล้วก็ภาษา CSS นะครับผมโดยในบทนี้นะครับก็จะพูดถึงการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์นะครับแล้วก็ตัวอย่างการนำภาษา CSS นะครับและ HTML นะครับเข้ามาใช้งานร่วมกันนะครับผมการออกแบบเว็บไซต์เนี่ยเราอย่างแรกนะครับ1ก็คือเราต้องทำการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์นะครับโดยการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์เนี่ยดังตัวอย่างเนี่ยผมก็จะออกแบบว่า navigation จะอยู่ด้านบนนะครับผมข่าวประชาสัมพันธ์อยู่ตรงกลางนะครับเนื้อหาถัดมาแล้วก็ส่วนท้ายคือหัว footer อยู่ด้านล่างนะครับจากนั้นเนี่ยเริ่มวางโครงสร้างเว็บไซต์ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทำการออกแบบ navigation ของเราว่าหน้าเว็บหน้าโฮมเพจของเราเนี่ยจะเชื่อมโยงไปที่จุดไหนบ้างนะครับผมเมื่อทำสร้าง navigation แล้วเนี่ยต่อมานะครับก็คือการวางโครงสร้างเราก็จะทำที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับว่าข่าวประชาสัมพันธ์เนี่ยเราจะใช้รูปหรือใช้ขนาดของภาพเท่าไหร่นะครับในการแสดงผลนะครับต่อไปเนื้อหาทั่วไปเนื้อหาทั่วไปเนี่ยก็คือการแสดงข้อความหรือข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ของเราโดยการแบ่งข้อมูลต่างๆเนี่ยออกเป็นส่วนๆด้วยกันนะครับการแบ่งส่วนก็ขึ้นอยู่กับความพอใจหรือความเหมาะสมในข้อมูลในรูปแบบต่างๆนะครับผมจากนั้นส่วนท้ายเนี่ยส่วนท้ายก็จะเป็นส่วนปิดนะครับของตัวโฮมเพจโดยส่วนท้ายเนี่ยเราจะแสดงผลเช่นตัวของผู้จัดทำนะครับรายละเอียดข้อมูลต่างๆของเว็บไซต์นะครับผมนะครับต่อมา43ครับตัวอย่างในภาษา CSS นะครับเมื่อเราจัดการข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งสุดท้ายก็คือการลงโคดดิ้งนะครับการเขียนโค้ดลงไปให้แสดงผลตามที่เราต้องการเนี่ยก็จะอยู่ในบทที่ไว้บทสุดท้ายนะครับของหน่วยที่4นะครับผม
อันนี้เนี่ยก็จะแสดงว่าอันนี้คือการใส่ภาพแบ็กกราวด์ลงไปก่อนนะครับผม

0: จากนั้นเนี่ยก็จะใส่ตัวของเมนูลงไปคำสั่งต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในหนังสืออยู่แล้วนะครับผมนักศึกษาสามารถนำโค้ดเหล่านี้มาใช้งานได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับก็คือใส่ตัวของภาพรายข่าวประชาสัมพันธ์นะครับผมจากนั้นนี่เราก็นำภาพนะครับแล้วก็ข้อความนะครับมาใส่นะครับในช่องตัวของเนื้อหาบทความทั่วไปนะครับผมและสุดท้ายครับเราก็นำคำสั่งในหนังสือนะครับมาใส่ลงไปในข้อมูลติดต่อนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาในส่วนของภาษา HTML และ CSS นะครับหวังว่านักศึกษาจะนำความรู้เหล่านี้ไปใช้สร้างเว็บไซต์และนำโค้ดต่างๆไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะครับผม
1: ที่ผ่านไปแล้วนั้นนะครับเป็นสาระสำคัญของหน่วยที่4ครับเรามารับชมสาระสำคัญของหน่วยที่5กันต่อนะครับเรื่องภาษาจาวาสคริปต์โดยรองศาสตราจารย์ณัชชานันท์ชินปันธนะเชิญชมครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษามสททุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดในส่วนของตัวโปรแกรมภาษา JavaScript นะคะคร่าวๆเลยนะคะ JavaScript เนี่ยคืออะไร JavaScript เนี่ยเป็นส่วนของตัวโปรแกรมที่ถูกแทรกอยู่นะคะในส่วนของตัว HTML นะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในส่วนของตัว head ก็ได้อยู่ในส่วนของตัว body ก็ได้นะคะก็จะมาพูดนะคะการ declare variable นะคะการใช้งานฟังก์ชันนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของตัว event ต่างๆนะคะแล้วก็มีการเขียนเชื่อมโยงนะคะในส่วนตัวฟังก์ชันสำหรับหน่วยนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1ก็คือเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา JavaScript แล้วก็ตอนที่2ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ในส่วนของตัวภาษา JavaScript นะคะมาดูกันว่าตอนที่1เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะตอนที่1เนี่ยจะมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะคะก็จะเป็นแนวคิดนะคะในส่วนของตัวภาษา JavaScript คำสั่งพื้นฐานแล้วก็การเขียนฟังก์ชันนะคะแล้วเราก็จะจบลงตรงที่ตัวการสร้าง regular expression นะคะมาดูเริ่มต้นนะคะในการใช้งานในส่วนของตัวภาษา JavaScript เนี่ยเดี๋ยวมาดูก่อนว่า JavaScript เนี่ยคืออะไร JavaScript เนี่ยมันเป็นส่วนของตัวโปรแกรมนะคะที่แทรกอยู่ในตัว HTML นะคะแล้วก็สามารถที่จะ running นะคะได้แล้วก็สามารถจบได้โดยในส่วนของตัวในฝั่งของ client เลยนะคะมาดูกันว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยในส่วนของตัวแรกเลยเนี่ยนะคะสคริปต์เนี่ยมันก็จะมีแท็กที่เปิดแล้วก็ปิดในส่วนของตัวสคริปต์นะคะวิธีการเขียนก็จะเป็นคำสั่งผันก็จะเป็นในส่วนของคล้ายๆกับตัวภาษา Java อย่างเช่นนะคะเราสามารถที่จะ declare ตัว variable ได้เลยนะคะในนี้แต่ว่าจะอยู่ในส่วนของตัวแท็กเปิดปิดสคริปต์นะคะมาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะตัวอย่างแรกตัวนี้เนี่ยอาจารย์จะให้เห็นในส่วนของว่าตัวสคริปต์เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถที่จะแทรกอยู่ตรงไหนได้บ้างนะคะจะเห็นว่า HTML เนี่ยประกอบด้วยแท็กเปิดนะคะก็เป็น head แล้วก็แท็กปิดก็เป็นตัว head เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัว body นะคะก็จะเป็นเนื้อในส่วนตัว HTML สังเกตว่าตัวนี้เนี่ยแท็กของตัวสคริปต์นะคะจะอยู่ในส่วนของตัว header นะคะอันนี้คือบรรทัดที่1เลยนะคะแล้วก็จะปิดในบรรทัดที่4นะคะแท็กเปิดแท็กปิดของตัวสคริปต์นะคะแล้วก็จะมีbody นะคะอันนี้คือแท็กเปิดแท็กปิดของ body นะคะตัวนี้ตรงนี้เนี่ยในส่วนของตัวสคริปต์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนะคะอันนี้ก็คือส่วนคร่าวๆนะคะแต่ฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยในส่วนของตัวสคริปต์เนี่ยก็จะเป็นการเรียกนะคะเรียกใช้การทำงานก็แสดงตัวคำว่า alert ออกมานะคะถามว่าเรียกได้ยังไงเรียกได้ในส่วนของตัว body สังเกตว่าตัวนี้เราจะมีบัตทอนตัวหนึ่งนะคะที่เป็นปุ่มนะคะเมื่อคลิกแล้วนะคะก็จะเรียกตัวฟังก์ชัน msG ตัวนี้นะคะก็คือเป็นตัวแท็กของตัวสคริปต์เข้าไปเรียกการทำงานนะคะก็โชว์คำว่าตัว alert ออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแรกนะคะส่วนตัวอย่างถัดไปอันนี้คือจะเป็นตัวอย่างที่5ในหนังสือเลยนะคะอาจารย์จะใช้ตัวเลขที่เหมือนกันนะคะจะได้กลับไปอ่านได้ง่ายๆอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งพื้นฐานอีกเช่นเดียวกันนะคะสังเกตว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเปิดตัว HTML นะคะแล้วก็ปิดด้วย HTML นะคะอันนี้ก็จะมีในส่วนของตัว body เลยสังเกตว่าไอตัวสคริปต์เนี่ยนะคะ JavaScript เนี่ยจะอยู่ในส่วนของตัว body ละนะคะสังเกตนะคะในส่วนของตัวบรรทัดที่3นะคะสคริปต์เนี่ยแท็กสคริปต์จะปิดอยู่ที่บรรทัด44นะคะตัวนี้คือทำอะไรบ้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวที่

จะมีการ declare นะคะ variable ด้วยนะคะสังเกตว่าตัวนี้มันก็จะมี variable ที่เป็นชื่อว่านำนะคะมีการใส่ค่าให้มันนะคะแล้วก็จะมีการแสดงข้อมูลนะคะ document.light นะคะต่างๆตัวนี้นะคะตั้งแต่บรรทัดที่1เลยบรรทัดที่6นะคะแล้วก็บรรทัดที่8นะคะอันนี้ก็คือเป็นแสดงค่าผลลัพธ์ที่หน้าจอนะคะสังเกตว่าทางขวามือเนี่ยอันนี้คือจะเป็น show output นะคะส่วนข้อมูลต่างๆนะคะในส่วนของตัว variable นะคะก็สามารถที่จะแสดงผลได้อย่างเช่นในบรรทัดที่6ตรงนี้นะคะก็จะมีการแสดงนะคะตัว variable ที่มีค่าเท่ากับ12ขึ้นมานะคะแต่ว่าเมื่อค่าเท่ากับ12แล้วเนี่ยนะคะสังเกตว่าบรรทัดที่5มีการเปลี่ยนแปลงค่านะคะเป็น12นะคะมันก็แสดงค่าออกมานะคะเป็น12นะคะอันนี้ก็แสดงค่าเช่นเดียวกันนะคะว่าท็อปปิกนะคะตัวนี้ก็จะมีการใส่ค่าแล้วก็แสดงค่าขึ้นมาทีละบรรทัดนะคะอันนี้คือส่วนของตัวสคริปต์นะคะมาดูตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างถัดไปก็จะมีลักษณะคล้ายกันนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่6นะคะสังเกตค่านะคะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีการประกาศค่าเช่นเดียวกันนะคะแท็กสคริปต์นะคะเปิดปิดสคริปต์นะคะก็อันนี้คือเห็นชัดเจนเลยนะคะตั้งแต่ต้นบรรทัดที่1จนถึงบรรทัดที่15นี่คือส่วนของ JavaScriptนะคะก็จะมีการ declare ค่าเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือ variable นะคะตัวนี้อันนี้จะมีค่า x แล้วก็ค่า y นะคะค่า x กับค่า y ตัวนี้เป็น global variable นะคะเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะมีการ declare ฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันชื่อ test variable นะคะฟังก์ชันตัวนี้จะเริ่มต้นในบรรทัดที่4และถูกปิดลงในบรรทัดที่11นะคะสังเกตว่าจะมี variable เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ declare ค่าเป็นตัว zและบรรทัดที่9ก็จะมีตัว x อีกตัวนี้นะคะเป็น local variable นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าเมื่อมีการเรียกใช้ในฟังก์ชันนะคะตัวนี้จะมี เรียกใช้ตัวแปร x แล้วก็เรียกใช้ตัวแปร y สังเกตว่าตัวแปร x ตัวนี้นะคะจะเป็น local นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็น local เสร็จปุ๊บนะคะค่าของมันเนี่ยนะคะเมื่อมีการแสดงออกมานะคะตัวนี้จะแสดงออกมาสังเกตว่าในบรรทัดที่6ตัวนี้แสดงคำว่า unidentified หมายความว่ามันหาไม่เจอหรือว่ามันไม่มีข้อมูลอยู่แต่มันถูกมีข้อมูลเมื่อมีการ declare ในบรรทัดที่9นะคะตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อบรรทัดที่6ตัวนี้มันจะไม่สามารถที่จะมองเห็นค่าได้นะคะแต่ว่าตัว y นะคะสังเกตว่าจะเป็น global variable นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ามันก็ถูกส่งมาแล้วนะคะตัวนี้ก็แสดงเป็น1 2 3นะคะตรงนี้ถามว่าฟังก์ชันตัวนี้จะถูกเรียกเมื่อไหร่ฟังก์ชันตัวนี้จะถูกเรียกเมื่อนะคะในบรรทัดที่14เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็น test variable นะคะแล้วก็จะมีการเรียกตัวนี้ฟังก์ชันตัวนี้ใช้งานนะคะแล้วก็จะแสดงผลตามลำดับนะคะอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ให้ดูว่านะคะมี variable ต่างๆที่ถูก declare ขึ้นในส่วนของตัวโปรแกรมนะคะเป็นทั้งตัวแปรที่อยู่ภายในแล้วตัวแปรที่อยู่ใช้งานภายนอกนะคะตัวอย่างถัดไปนะคะตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขทางตรรกนะคะเงื่อนไขทางตรรกศาสตร์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นพวก if else ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นดูว่านะคะอันนี้ตัวในส่วนของตัว JavaScript นะคะจะอยู่ในบรรทัดที่4นะคะแล้วก็จะไปจบลงที่บรรทัดที่13นะคะถามว่ามีอะไรบ้างตัวนี้จะให้เห็นชัดเจนเลยนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันในส่วนของที่มีการใช้ทดสอบค่านะคะก็คือ if else นะคะสังเกตว่าตัวนี้จะมีการใช้ เรียกตัว var นะคะ declare ค่าตัว var ที่เป็นจำนวนชั่วโมงนะคะแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชันที่เป็น date.get hour ออกมานะคะอันนี้คือเป็นจำนวนชั่วโมงออกมานะคะว่าตอนนี้จำนวนชั่วโมงเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็ declare นะคะตัวนี้ก็จะเป็น text นะคะ getting ออกมานะคะก็จะมีการทดสอบค่าว่าตอนนี้จำนวนชั่วโมงตัวนี้เป็นเท่าไหร่ถ้าน้อยกว่า15ก็แสดงคำว่า good day ออกมานะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นตรงหน้าจอนะคะทางด้านขวามือนะคะจะเห็นว่าแต่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดว่ามันไม่ใช่นะคะก็จะไปทำที่ else นะคะตัวนี้ก็แสดงว่า good evening ออกมาการแสดงผลลัพธ์นะคะก็เป็น document ตัวนี้นะคะแล้วก็เรียกตัวฟังก์ชันออกมานะคะแล้วก็แสดงค่าออกมาอันนี้คือในส่วนของตัว JavaScript นะคะ
มาดูอีกอันนึงนะคะที่เป็นคำสั่งคล้ายๆกับ if นะคะตัวนี้ก็จะเป็น switch case นะคะลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าตัว switch case ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะแยกเป็นทีละตัวได้เลยนะคะอย่างเช่นนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะมีการ declare นะคะแต่เป็นตัว one นะคะเท่ากับ today get date ตัวนี้นะคะก็ว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วนะคะเป็นตัวเลขของวันนะคะตัวนี้ก็จะมีการกำหนดค่าไว้เลยนะคะถ้าเป็นตัวเลขที่เป็น0นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแสดงค่าคำว่า sunday แล้วก็ที่หน้าจอแล้วก็จบนะคะแต่ถ้าเป็น1ก็ monday นะคะแล้วก็ถ้าเป็น2ก็ tuesdayตามลำดับเลยนะคะแต่ถ้าไม่เป็นอะไรเลยนะคะก็จะกลายเป็น Saturday นะคะตัวนี้ถามว่าแสดงค่ายังไงแสดงค่าก็อยู่ในบรรทัดที่13นะคะแสดงออกมาที่หน้าจอพอดีตัวนี้ไม่ได้ copy ตัวผลลัพธ์มาให้ดูนะคะไม่ได้รันมาให้ดูมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างวนลูปนะคะสังเกตว่าตัววนลูปตัวนี้เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับตัวภาษาจาว่าทั่วไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่แสดงให้เห็นนี่ก็จะเป็นคร่าวๆนะคะลูปเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่3แบบนะคะก็จะเป็นลูป for นะคะ while แล้วก็ do while นะคะลูป for เนี่ยสังเกตเลยนะคะลูป for ตัวนี้วิธีการเขียนมันจะก็ประกอบด้วย3ส่วนนะคะก็จะมีค่าในส่วนของตัว initial นะคะคือการกำหนดค่าเริ่มต้นนะคะแล้วก็จะมีการทดสอบเงื่อนไขนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวการ increment นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นนะคะเราให้ตัวแปรตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว i นะคะมีค่าเริ่มต้นเป็น0นะคะแล้วก็จะมีการทดสอบค่านะคะตัว i เนี่ยจะเดินได้น้อยกว่า5นะคะน้อยกว่า5แล้วก็จะมีการ increment ค่านะคะก็คือ i บวกบวก i บวกบวกนี่หมายความว่า i เท่ากับ i บวก1นะคะถามว่ามันทำอะไรบ้างมันก็เป็นการพิมพ์นะคะพิมพ์ค่า i ออกมานะคะสังเกตว่าในบรรทัดที่3อันนี้ก็จะมีการแสดงผลให้ดูนิดหน่อยนะคะตัวนี้นะคะพิมพ์ตัวแรกก็จะเป็น0นะคะเมื่อพิมพ์ค่าเป็น0เสร็จนะคะมันก็จะกลับมา increment ค่า i เท่ากับ i บวก1นะคะก็ i เป็น1ก็มาทดสอบว่า i ยังน้อยกว่า5หรือเปล่าถ้าน้อยกว่า5จริงก็พิมพ์ต่อนะคะก็พิมพ์ i เป็น1แล้วก็ increment ค่าอีก i เท่ากับ i บวก1นะคะก็กลายเป็น2แล้วก็มาเทสทดสอบว่าน้อยกว่า5มั้ยนะคะอันนี้ก็คือทำจนกระทั่งมันเป็น5นะคะเมื่อเป็น5แสดงว่าตัวนี้เนี่ยเกิดผิดละผิดก็คือเด้งออกมาจากลูปก็คือจบในส่วนของตัวสคริปต์ในบรรทัดที่4นะคะตัวอย่างถัดไปนะคะก็มีลักษณะคล้ายกันนะคะแต่ลักษณะของตัวนี้คอนเซปต์ตัวนี้มันก็จะเป็น y นะคะ y นะคะตัวนี้แต่ว่า y ตัวนี้เนี่ยมีการทดสอบค่าก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการทดสอบค่าก่อนค่า initial ตัวนี้จะอยู่ในบรรทัดที่2ก็คือ i เท่ากับ0เสร็จแล้วค่อยมาทดสอบค่านะคะทำไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะมี i เท่ากับ i บวก1เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เราต้องเขียนเองนะคะในส่วนของตัว y นะคะแล้วก็จะพิมพ์ค่าทำเรื่อยๆจนกระทั่ง i เป็น5นะคะตัวนี้แล้วก็จบออกจากลูปเช่นเดียวกันนะคะตัวอย่างถัดไปนะคะอันนี้ก็จะให้เห็นตัวดู y ลูปนะคะลักษณะคล้ายๆกับตัว y นะคะแต่ตัวดูเนี่ยก็คือทำเสร็จแล้วค่อยมีการทดสอบค่านะคะการ initial ค่าก็เช่นเดียวกันก็ initial ค่านอกลูปเลยนะคะ i เท่ากับ0นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือทำก่อนนะคะทำก็คือทำอะไรก็คือพิมพ์ค่า i ออกมานะคะพิมพ์ค่า i เสร็จนะคะก็มาทำการ increment นะคะตัวนี้ i เท่ากับ i บวก1นะคะก็จะกลายเป็น1 1น้อยกว่า5จริงก็ทำต่อก็คือมาพิมพ์นะคะพิมพ์เสร็จก็ i เท่ากับ i บวก1ก็กลายเป็นเท่าไหร่คะ2ก็มาเทสต่อนะคะถ้า2น้อยกว่า5จริงก็ทำอีกนะคะทำไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่ง i เป็น5แล้วก็ถึงจะจบนะคะอันนี้ก็คือคำสั่งวนซ้ำนะคะถัดไปนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นการทดสอบนะคะในส่วนของตัวฟังก์ชันนะคะลักษณะของตัวฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่เป็นเวลาการเขียนฟังก์ชันนะคะก็จะมีชื่อฟังก์ชันแล้วก็มีอาร์กิวเมนต์ต่างๆที่ส่งค่ามาให้ในส่วนของตัวฟังก์ชันซึ่งนะคะตัวอย่างก่อนหน้านี้ก็มีรูปแบบให้เห็นแล้วนะคะแต่อันนี้ก็มาพูดให้ลึกๆอีกทีนึงนะคะมาดูตัวอย่างนี้กันนะคะตัวอย่างนี้อาจารย์
ทำให้ดูนะคะก็เป็น2ฟังก์ชันเลยนะคะสังเกตว่า text script เนี่ยจะเปิดมีอยู่2ส่วนนะคะสคริปต์ตัวแรกนะคะก็คือบรรทัดที่1จนถึงบรรทัดที่6ตัวนี้จะมีทั้งหมด2ฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันแรกก็เป็นmulti function ตัวนี้

0: ก็คือเป็นฟังก์ชันในการคูณนะคะก็จะมีการรับค่าตัวเลขเข้ามา2ตัวนะคะแล้วก็ส่งค่ากลับก็คือเป็นการคูณกันเป็นผลลัพธ์ของการคูณกันนะคะส่วนบรรทัดที่4นะคะตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนะคะที่เป็นการเขียนนะคะก็จะเป็น document.write ก็คือเขียนตัวแปรออกไปนะคะตัวแปรที่เรารับเข้ามาคือเป็นค่า4นะคะอันนี้ก็แสดงผลลัพธ์ในค่า4นะคะอันนี้ก็คือจบสคริปต์ส่วนอีกอันนึงนะคะในส่วนของตัว Java อีกอันนึงก็จะเป็นบรรทัดที่8แล้วก็จบด้วยบรรทัดที่11นะคะตัวนี้ถามว่าตัวนี้ทำอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นการเขียนฟังก์ชันเฉยๆนะคะก็คือตัวนี้ก็จะเป็นการเรียกตัว JavaScript นะคะที่อยู่ในตัวสคริปต์แรกมาเขียนฟังก์ชันเฉยๆนะคะวิธีการทำงานนะคะการทำงานก็คือจะเริ่มตรงบรรทัดที่7นะคะถามว่าบรรทัดที่7ทำอะไรเอ่ยอันนี้ก็คือจะเป็นการพิมพ์ค่าออกมานะคะพิมพ์ตัว SCOU University ออกมานะคะที่หน้าจอเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาเรียกนะคะเรียกฟังก์ชันเลย x เท่ากับ multiple function นะคะตัวนี้ก็คือไปเรียกฟังก์ชันด้านบนออกมานะคะก็คือทำการคูณคูณตัวเลขอะไรก็คือคูณตัวเลข5กับ3นะคะ return ค่ากลับมาให้ x เพราะฉะนั้น x 5คูณ3เป็นเท่าไหร่คะ15 x มีค่าเป็น15นะคะ15เสร็จก็มีการเรียกฟังก์ชันต่อนะคะก็คือการเขียนไลฟ์ฟังก์ชันออกมานะคะเขียนตรงนี้ทำอะไรนะคะก็คือไปบรรทัดที่5นะคะก็คือส่งค่า15เข้ามานะคะผลลัพธ์คือนะคะก็เป็น15นะคะพอดีไม่ได้แคปเจอร์ผลลัพธ์มานะคะก็ดูในหนังสือเอานะคะอันนี้ก็คือวิธีการทำในตัวอย่างที่14นะคะ
1: ช่วงนี้ถึงเวลาพักสักครู่แล้วนะครับและกลับมารับชมรายการสอนเสริมหน่วยที่5กันต่อครับ
2: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี4หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีพาณิชยกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504-8191-3หรือที่ www.stou.ac.th เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพ
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ก็สู่สาระสำคัญของหน่วยที่5กันต่อนะครับเราไปรับฟังวิทยากรบรรยายนะครับโดยรองศาสตราจารย์ณัชชานันท์กันต่อครับ
0: ถัดไปนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวแปรนะคะตัวแปรนะคะที่เป็นตัวแปรที่เป็น local กับ global นะคะตัวนี้ argument เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันทำอะไรบ้างนะคะตัวนี้นะคะสคริปต์เริ่มต้นบรรทัดที่1แล้วก็จบบรรทัดที่10นะคะอันนี้จะเป็นตัวแปรที่เป็นลักษณะของคล้ายกับ array นะคะตัวนี้ทำอะไรตัวนี้คือเป็นการส่งค่าไปแล้วก็ทำการหาค่าเฉลี่ยนะคะตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า average นะคะก็จะมีการ declare นะคะค่า i นะคะแล้วก็มีการ declare ค่า sum นะคะเป็นผลรวมเท่ากับ0นะคะอันนี้ก็จะมีการ for ซึ่งสังเกตว่า loop for ตัวนี้นะคะก็จะมี3ส่วนเช่นเดียวกันนะคะคือเป็นส่วนการinitial ค่านะคะแล้วก็มีการสร้างตัว condition นะคะสังเกตว่า condition ตัวนี้ก็จะเป็น argument.length นะคะ .length ชุดนี้หมายความว่าเป็นจำนวนตัว array ที่เข้ามานะคะตัวสุดท้ายที่เข้ามาคือความยาวของ array เท่าไหร่นะคะแล้วก็ทำการ increment ค่าก็คือ i เป็นบวกบวกถามว่าทำอะไรนะคะอันนี้ก็คือsum เท่ากับ sum บวก argument นะคะ argument ตัวนี้ก็คือเป็นตามลำดับนะคะที่0 1 2 3นะคะแล้วก็ return ค่า return ค่าก็จะเป็นค่าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นค่า average ออกมานะคะส่วนนะคะบรรทัดที่9ตัวนี้ก็คือเป็นการส่งค่าแล้วก็เรียกฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันก็ชื่อ average แล้วก็มีการส่งค่าเรียกเข้าไปนะคะโดยส่ง argument ทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้เข้าไปก็คือ

0: 1 2 5 7แล้วก็4 6เข้าไปนะคะถามว่าตัวนี้argument.length ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ก็คือเป็นจำนวนนะคะตัวนี้ก็คือเป็นค่า6นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะวนลูปไปเรื่อยๆนะคะก็คือทำการ1บวก2แล้วก็บวก5บวก7บวก4บวก6กลายเป็นค่าของซัมนะคะแล้วก็หารด้วยจำนวนก็คือ6เป็นค่า average ออกมานะคะตัวนี้ค่ะเรามาดูในส่วนของตัว regular function นะคะตัวนี้ถามว่าตัวนี้คืออะไรนะคะตัวนี้ก็เป็นลักษณะของตัวสามารถที่จะทดสอบค่าตรวจสอบค่านะคะในส่วนของตัวฝั่งไคลเอนต์ได้เลยนะคะก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องไปค้นหาข้อมูลหรือส่งค่ากลับนะคะในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์นะคะตัว JavaScript เนี่ยก็สามารถที่จะเขียนฟังก์ชันง่ายๆนะคะเพื่อทดสอบนะคะเมื่อเวลา user เข้ามาใช้งานนะคะตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการเขียนยังไงซึ่งวิธีการเขียนหรือรูปแบบการเขียนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็จะไม่ได้เอามาโชว์ในนี้อันนี้คือจะเป็นการสอนคร่าวๆเฉยๆนะคะเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะวิธีการเขียนตัว regular expression นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแพทเทิร์นต่างๆนะคะอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นตัว i นะคะก็จะเป็นการตรวจสอบค่าตัวพิมพ์เล็กนะคะตัว g นะคะก็จะเป็นการค้นหาข้อมูลนะคะในส่วนตัว string นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าค้นหาและมีมากกว่า1บรรทัดเราก็ใช้ตัว m นะคะตัวนี้เรามาดูกันเลยนะคะอันนี้สังเกตว่าตัวที่เราเขียนสูตรเนี่ยจะอยู่ในส่วนของตัวบรรทัดที่3นะคะส่วน string เนี่ยนะคะจะเป็น string ยาวๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างเป็นในบรรทัดที่2นะคะจะเป็นคำภาษาอังกฤษออกมานะคะเราถามว่าเราต้องการทำอะไรเราต้องการค้นหานะคะคำสุโขทัยตัวนี้นะคะในที่อยู่ในบน string นะคะว่ามีไหมหรือเจอไหมนะคะเราก็ใช้คำสั่งนะคะในการตรวจสอบแล้วก็แสดงผลลัพธ์เลยนะคะอันนี้เราก็ใช้เป็น string.match นะคะแล้วก็ส่วนของตัว pattern นะคะถ้ามันหาเจอนะคะมันก็แสดงผลลัพธ์ว่าเจอออกมานะคะตัวนี้ในมาสุดในบรรทัดที่5นะคะมาดูอีกตัวอย่างนึงนะคะตัวอย่างนี้ก็จะคล้ายกันนะคะแต่ว่าเราใช้ตัว m นะคะสังเกตว่าจะอยู่ในบรรทัดที่3นะคะซึ่ง string ของเราเนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างเป็น string ที่มีหลายบรรทัดนะคะก็คือจะใช้ backslash n นะคะเยอะแยะบรรทัดมากมายเลยแต่เราต้องการค้นหาคำว่า is มีไหมนะคะถ้ามีมันก็จะ return มานะคะว่ามีกี่ตัวมันก็จะบอกมานะคะตัวนี้ก็เป็นการตรวจสอบฟังก์ชันก็จะอยู่ในบรรทัดที่5นะคะก็คือเรียกใช้งานนะคะส่วน อีกตัวนึงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้สามารถที่จะตรวจสอบได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นอีเมล address นะคะหรือตรวจสอบไปรษณีย์นะคะปกติรหัสไปรษณีย์บ้านเราเนี่ยก็จะมี5ตัวที่เป็นตัวเลขแต่ถ้าสมมติเป็นรหัสไปรษณีย์ของต่างประเทศนะคะอาจจะมีตัวอักษรด้วย3ตัวแล้วก็ประกอบด้วยตัวเลข3ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่รูปแบบนะคะแต่อันนี้จะเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบรหัสไปรษณีย์ของบ้านเราซึ่งจริงๆแล้วมีวิธีการเขียนหลากหลายมากนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นคร่าวๆเลยนะคะจะอยู่ในบรรทัดที่3ก็คือเป็นตัวเลขที่ติดต่อกัน5ตัวนะคะก็จะเป็น0ถึง9นะคะแล้วก็ติดต่อกันนะคะอันนี้เราก็จะใช้เป็น expression ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะตรวจสอบค่าได้วิธีการตรวจสอบค่าจะอยู่ในบรรทัดที่7เลยนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างสมมุติว่ามีตัวเลขติดต่อกัน4ตัวเรารู้แล้วว่ามันผิดนะคะตรวจสอบยังไงนะคะก็ใช้คำสั่งฟังก์ชันเรียกใช้นะคะบรรทัดที่8ตัวนี้ก็จะไปเรียกใช้ในส่วนของตัว JavaScript ทันทีนะคะถ้าสมมุติว่ามันreturn ค่ามานะคะว่าถูกต้องนะคะมันก็จะขึ้น alert แต่ถ้ามันผิดก็จะแสดงค่าว่าใส่รหัสผิดนะคะส่วนในregular expression ตัวนี้เนี่ยบรรทัดที่3สามารถเขียนได้หลากหลายวิธีมาดูกันนะคะอย่างเช่นนะคะเราบอกว่าต้องการที่จะใส่ตัวเลขติดต่อกัน5ตัวเราสามารถใส่ตัว d ได้นะคะตัว d เห็นไหมคะซึ่งถามว่าจะรู้ได้ไงว่าต้องใช้ตัว d หรือตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะอยู่ในหนังสือหมดเลยนะคะเครื่องหมายปิดกาก็คือเป็นตัวเลข5ตัวติดต่อกันนะคะอันนี้คือตัววิธีการใส่ข้อมูลนะคะหรือนะคะเราบอกว่าถ้าสมมติต้องการเป็นตัวอักษร2ตัวนะคะหรือ1ตัวนะคะตัวนี้เราก็สามารถที่จะเขียนได้อย่างเช่น A ถึง Z นะคะหรือใช้เครื่องหมายปิดกานะคะตัวนี้เป็น1หรือ2 เป็น1ก็ได้เป็น2ก็ได้แล้วก็จะมีต่อกันด้วยจะเป็นตัวเลขนะคะ0ถึง9นะคะแล้วก็หลักที่4นะคะจะเป็น0ถึง9หรือว่าจะเป็นตัวเลขหรือเป็นตัวอักษรก็ได้นะคะดูตัวอย่างนะคะสมมติว่าเราใส่ตัวอักษร2ตัวนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเลข2ตัวนะคะหรือใส่ตัวอักษร2ตัวตัวเลข1ตัวตัวอักษร1ตัวก็ได้หรือใส่ตัวอักษรตัวเดียวนะคะตัวเดียวก็ได้นะคะหรือเป็นตัวเลข1ตัวหรือตัวอักษรก็ได้อันนี้คือวิธีการเขียนนะคะถัดไปเรามาดูในส่วนของตัวการประยุกต์ใช้งานซึ่งการประยุกต์ใช้งานของตัว JavaScript เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะอยู่ในส่วนของตัว User Interface ทั้งหมดเลยนะคะก็คือจะเป็นฝั่งตัว Client นะคะมีการโต้ตอบกันนะคะระหว่าง User นะคะแล้วก็สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้ที่เป็น Interactนะคะกับบน Windows เกือบทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น History เป็น Location หรือเป็น Screen Object ต่างๆนะคะตัวนี้ก็ใช้ได้หมดอาจารย์จะยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะอย่างเช่นนะคะที่เราเห็นประจำเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวการป๊อปอัพตัว New Window ใหม่นะคะอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของตัวบรรทัดที่ตัวสคริปต์นะคะก็จะอยู่ในส่วนของตัวบรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่3นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการป๊อปอัพตัว Windows นะคะสังเกตตัวผลลัพธ์ตัวนี้ก็อยู่ในฝั่งขวามือนะคะส่วนอีกอันนึงที่เราใช้กันบ่อยๆนะคะก็จะคือในส่วนของตัวฟอร์มนะคะซึ่งในส่วนของตัวฟอร์มเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีลูกเล่นค่อนข้างเยอะอย่างเช่นนะคะอันนี้ก็สคริปต์ของเราจะอยู่ในบรรทัดที่2จนถึงกระทั่งถึงบรรทัดที่8นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นการป๊อปอัพนะคะรีเทิร์นค่านะคะตัวนี้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะคะซึ่งในส่วนของตัวฟอร์มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย เราสามารถที่จะตรวจสอบได้อย่างเช่นการใส่ ID ถูกต้องหรือเปล่านะคะ ID ของเราอาจจะเป็นรหัสนักศึกษารหัสบัตรประชาชนครบจำนวนไหมตัวนี้เราก็ใส่เป็นในลักษณะของตัว regular expression ได้นะคะเช่นเดียวกันก็เอามาใส่ได้นะคะโอเคเป็นอีเวนต์ซึ่งมีเยอะแยะมากมายนะคะจริงๆแล้วอยู่ในหนังสือนะคะก็จะเป็นอีเวนต์ on click ที่เราเห็นบ่อยๆ on bird double click นะคะหรือ move key out move key on อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะที่แสดงตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของเมื่อ เราเอาวางเมาส์นะคะมาวางไว้บนปุ่มนะคะตัวนี้มันก็แสดงโชว์นะคะว่ามีการเมาส์มาวางไว้นะคะตัวนี้อาจจะเป็น thank you หรือ mouse over me อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้ในส่วนตัว event ซึ่งมีเยอะแยะมากมายนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่เป็น time out นะคะตัวนี้เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าเอ๊ะคนคีย์ข้อมูลนะคะค่อนข้างนานแล้วก็จะมีการmessage เป็น alert ออกมาอันนี้ก็ส่วน JavaScript ก็สามารถทำได้นะคะซึ่งสคริปต์ตัวนี้ก็จะอยู่ในบรรทัดที่2ถึงบรรทัดที่6แล้วก็มีการเรียกใช้งานขึ้นเป็น message alert ขึ้นมาซึ่ง 5,000 ตัวนี้ก็จะเป็น5วินาทีนะคะแค่นั้นตัวอย่างสุดท้ายนะคะอันนี้โคดดิ้งมันจะอยู่ในตัวหนังสือนะคะซึ่งก็ไม่ได้เอามาแสดงผลให้ดูนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันใช้ค่อนข้างที่จะได้หลากหลายส่วนนะคะอย่างเช่นก็จะเป็นตัวฟอร์มนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นอีเวนต์ได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็มีสามารถที่จะการใช้regular expression ได้ด้วยนะคะซึ่งมีการตรวจสอบตัวการใส่ข้อมูลเดทนะคะวันที่เวลาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะมีการป๊อปอัพนะคะตัววินโดว์นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวอีเวนต์ก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งโคดดิ้งก็ไม่ได้เอามาใส่ไว้ที่นี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะคะในส่วนของตัว JavaScript นะคะก็มีอะไรก็สามารถที่จะสอบถามติดต่อเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: และที่ผ่านไปนั้นนะครับเป็นสาระสำคัญของหน่วยที่5ครับและเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเจาะลึกได้ครับในเอกสารการสอนชุดวิชา99420นี้ครับเอาละครับยังไม่เหนื่อยกันใช่ไหมครับมาต่อกันเลยครับกับหน่วยที่6นะครับเรื่องServletนะครับซึ่งวิทยากรบรรยายก็คืออาจารย์ดร.เตทศินเพียสายครับ
2: สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้นะครับจะมาบรรยายชุดวิชา99420การโปรแกรมเว็บนะครับซึ่งหน่วยนี้ก็จะเป็นหน่วยที่6เป็นเรื่องเกี่ยวกับการโปรแกรมเซิร์ฟเลตในหน่วยที่6นะครับการโปรแกรมเซิร์ฟเลตเนี่ยจะประกอบด้วยกัน3ตอนนะครับคือตอนที่ 6.1 มีหัวข้อเกี่ยวกับพื้นฐานเซิร์ฟเลตภายในตอนนี้ก็จะมีประกอบด้วยเรื่อง2เรื่องก็คือ สถาปัตยกรรมเซิร์ฟเลตและการสร้างการทำงานโปรแกรมเซิร์ฟ

ถัดมาในตอนที่ 6.2 ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโปรแกรมสำหรับการจัดการข้อมูลซึ่งในตอนนี้ก็จะประกอบด้วย2เรื่องคือการโปรแกรมสำหรับรับส่งข้อมูลการโปรแกรมสำหรับข้อมูลส่วนหัวและในตอนสุดท้ายคือตอนที่ 6.3 ก็จะมีหัวข้อเกี่ยวกับการโปรแกรมการจัดการติดตามในตอนนี้ก็จะมีด้วยกัน2เรื่องก็คือการโปรแกรมการจัดการคุกกี้และการโปรแกรมการจัดการเซสชันในตอนที่ 6.1 นะครับก็จะเป็นพื้นฐานของ Servlet การโปรแกรม Servlet นะครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมภาษา Java ที่ทำงานบนเว็บแอปพลิเคชันนะครับซึ่งเป็นการทำงานอยู่ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์โดยทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะทำหน้าที่เสมือนกับว่าเป็นตัวกลางสำหรับการร้องขอจากเว็บเบราว์เซอร์หรือจากโปรโตคอล HTTP จากทางฝั่ง client นะครับแล้วก็จะติดต่อกับฐานข้อมูลนะครับในลักษณะของการโปรแกรมนะครับการทำงานของตัวเซิร์ฟเลตเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของการบริหารการจัดการเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์ทางเว็บแบบไดนามิกนะครับหรือที่เราเรียกว่าไดนามิกแอปพลิเคชันลักษณะของโปรแกรมเซิร์ฟเลตนะครับจะเป็นโปรแกรมที่ทำงานทดแทนการทำงานของตัวโปรแกรมเดิมก็คือตัวสคริปต์ CJO นะครับกราฟโทษทีครับ Common Gateway Interface นะครับเป็นลักษณะของตัว CGI นะครับเป็นลักษณะของการอินเทอร์เฟซตัวนี้ที่ทำหน้าที่สำหรับการสร้างเนื้อหาแบบไดนามิกปกติตัว CGI นะครับไม่สามารถแชร์ข้อมูลได้ไม่สามารถสื่อสารได้โดยตรงกับเซิร์ฟเลตนะครับไม่สามารถสื่อสารได้โดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์นะครับและก็ไม่สามารถจัดการกับข้อมูลที่เป็นคุกกี้ได้นะครับดังนั้นทำให้การพัฒนาโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีปัญหาแต่ตัวโปรแกรมเซิร์ฟเลตก็ได้มีการพัฒนานะครับทำให้ได้รับความนิยมในการพัฒนาเกี่ยวกับเว็บไดนามิกซึ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของตัวสคริปต์ CGI ในหัวข้อที่1 นะครับก็คือ 6.1.1 เป็นหัวข้อเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเซิร์ฟเลตนะครับในสถาปัตยกรรมเซิร์ฟเลตนี้ก็จะมีการทำงานที่ดังภาพ 6.1 นะครับก็คือโครงสร้างการทำงานของตัวเซิร์ฟเลตนะครับเราก็จะเห็นว่ามีฝั่งตัวเว็บเบราว์เซอร์มีฝั่งของตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ในการติดต่อกับฐานข้อมูลก็จะมีตัวโปรแกรมเซิร์ฟเลตนะครับทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารซึ่งจะทำการติดต่อสื่อสารผ่านโปรโตคอล HTTP ซึ่งลักษณะของโปรโตคอลตัวนี้ถือว่าเป็นโปรโตคอลหลักที่ใช้ในการสื่อสารก็จะมีการส่งข้อมูลที่เราเรียกว่าเป็นลักษณะของ request message หรือข้อความการร้องขอมาทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับเมื่อเซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นโปรแกรมเซิร์ฟเลตทำการประมวลผลหลังจากการประมวลผลที่ได้แล้วเนี่ยก็จะทำการส่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยกลับเป็นข้อความไปยังเว็บเบราว์เซอร์หรือทาง client ซึ่งก็คือผ่านโปรโตคอล HTTP นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของข้อความของการตอบกลับเราเรียกว่าเป็นลักษณะของตัว response message นั่นเองในหัวข้อถัดมานะครับก็คือ 1.1 รูปแบบการทำงานของตัวGeneric Servlet นะครับโดยปกติแล้วเนี่ย Servlet เนี่ยก็จะมีลักษณะการทำงานอยู่ด้วยกัน2ลักษณะหรือสามารถสร้างตัว Servlet ได้จากแพ็คเกจนะครับซึ่งเป็นภาษา Java เนี่ยนะครับ2แพ็คเกจซึ่งแพ็คเกจแรกก็คือเป็น java.x.servlet นะครับซึ่ง java.x.servlet นี้ก็คือตัว Generic Servlet ถ้าเกิดเราดูจากภาพนะครับเราก็เห็นว่านะครับในตัว generic servlet นะครับก็จะมีตัว method ชื่อ service นะครับก็จะมีการ thread เข้ามาถ้าเกิดเราดูจากการทำงานเราก็เห็นว่าตัว client เนี่ยทำการส่งการร้องขอ request มาที่ server ผ่านโปรโตคอล HTTP server ก็จะทำการประมวลผลในบล็อกสี่เหลี่ยมของ generic servlet นี้ก็จะทำการประมวลผลนะครับผ่านตัว method service เมื่อทำการประมวลผลเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำการส่งกลับไปนะครับเป็นลักษณะข้อมูลที่ได้เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการ response นั่นเองนี่คือลักษณะของตัว generic servlet คือเป็นลักษณะของการจัดการการให้บริการแบบทั่วไปถัดมา 1.2 รูปแบบการทำงานของตัว HTTP servlet นะครับก็เป็นอีกแพ็กเกจหนึ่งที่นำมาใช้ในการสร้างตัว servlet นะครับจากรูปนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับตัว HTTP servlet เนี่ยก็จะมีเมธอดต่างๆที่ทำงานร่วมกับตัวเซอร์วิสนะครับ อย่างในภาพนี้นะครับตัวแพ็กเกจ HTTP Servlet เนี่ยก็จะมีตัว

ดูเก็ตนะครับเม็ดตอดดูเก็ตแล้วก็เม็ดตอดดูโพสต์นะครับที่จะทําการใช้งานผ่านตัวเม็ดตอดเซอร์วิสนะครับจากภาพเราก็เห็นว่าเม็ดตอดพวกนี้นะครับเมื่อไคลเอนต์เรียกใช้งานนะครับ get request คือการอ่านข้อ

เป็น get response นะครับในขณะเดียวกันคำสั่ง post ที่มาจากตัว client นะครับเป็นการสร้างข้อมูลเนี่ยก็จะทำการ post request เข้ามาที่ server นะครับตัว servlet เองก็จะทำการประมวลผลนะครับหลังจากนั้นก็ส่งตัว post response กลับมาจากตรงนี้นะครับเราก็พอจะเห็นได้ครับว่าการทำงานของตัว servlet เนี่ยจะต้องประกอบด้วยนะครับตัวแพ็กเกจของภาษา Java เนี่ยอยู่2ตัวก็คือตัวของ java x .servlet นะครับแล้วก็ java x นะครับ .servlet .http นะครับซึ่งเป็นส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับการจัดการโปรโตคอลหัวข้อที่2นะครับวงจรชีวิตการทำงานของ servlet ประกอบด้วยขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนวงจรชีวิตการทำงานของ servlet นี้ครับคือส่วนที่สำคัญที่จะอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานของ servlet ขั้นตอนที่1ก็คือการโหลดโปรแกรม servlet ซึ่งเป็นขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมนะครับปรับใช้โปรแกรม servlet ที่ต้องประกอบด้วยคลาสต่างๆนะครับสำหรับการทำงานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับขั้นตอนนี้ก็เปรียบเสมือนการ import คลาสของ servlet เข้าไปขั้นตอนที่2ขั้นตอนการสร้างInstant โปรแกรม Servlet นะครับเป็นขั้นตอนของการเรียกใช้คลาสและก็สร้างคลาสการทำงานเกี่ยวกับ Servlet ซึ่งขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับเพื่อเรียกใช้งานตัว Service ของ Servlet ขั้นตอนที่3คือขั้นตอนการกำหนดค่าเริ่มต้นด้วย Method Initial หรือ INIT นะครับที่กำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละการทำงานของ Servlet และการทำงานจะสัมพันธ์กับไฟล์ชื่อนะครับ web.xml ซึ่งเป็นตัวอธิบายโครงสร้างเอกสารของตัวการทำงานของ Servlet นั่นเองนะครับที่ออกมาในรูปของชื่อไฟล์ web.xml ซึ่งจะมีรายละเอียดอยู่ภายในโครงสร้างในการขั้นตอนการสร้างตัว Servlet ออกมาในขั้นตอนที่4นะครับก็เป็นขั้นตอนการทำงานของ Method Service ที่เป็นขั้นตอนการเชื่อมโยงการทำงานภายในของเซิร์ฟเวอร์กับโปรแกรม Servlet นะครับที่มีการrequest แล้วก็การ response ผ่านเมธอดต่างๆถ้าดูจากภาพนะครับที่ 6.5 เราก็เห็นว่าเมื่อมีการ request กับ response นะครับมันก็จะผ่านกระบวนการของตัวเมธอด service นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมธอด service เนี่ยก็จะมีการสร้าง initial นะครับmethod initial ขึ้นมาแล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อมีการใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการคืนทรัพยากรให้กับระบบก็จะเรียกmethod destroy มาทำการคืนค่าให้กับระบบภายในการทำงานของตัว service นี้นะครับในขั้นตอนที่4นี้เนี่ยก็จะมี method หลายๆตัวที่ทำการให้บริการก็คือ method do get method do post method do haste นะครับ method do option พวกนี้นะครับนักศึกษาก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสืออีกครั้งหนึ่งและในขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5คือขั้นตอนการยกเลิกการทำงานโปรแกรม servlet ด้วย method destroy นะครับซึ่งในเมธอดนี้นะครับก็จะเป็นการคืนค่าทรัพยากรให้กับระบบนะครับเนื่องจากว่าเมธอดต่างๆเนี่ยเวลาใช้งานก็จะมีการเรียกใช้ทรัพยากรจากระบบเมื่อใช้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเรียกเมธอด destroy นะครับเพื่อทำการคืนค่าให้กับระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจากตัวนี้จะสังเกตเห็นว่าเมธอดที่เป็นลักษณะของ initial กับ destroy เนี่ยจะมีการเรียกใช้งานเพียงครั้งเดียวส่วนเมธอดอื่นๆสามารถเรียกใช้งานได้หลายๆครั้งถ้าดูจากภาพการทำงานของตัววงจรชีวิตการทำงานของ servlet นะครับเราก็เห็นว่านะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะมีโปรแกรม servlet ทำงานอยู่ภายใต้โปรแกรมในรูปสี่เหลี่ยมครับซึ่งจะเป็นลักษณะของตัว servlet container แล้วก็จะมีการ track นะครับคำสั่งสมมุติเป็นคำสั่ง abc นะครับก็การ track นี้ก็จะส่งข้อมูลไปสั่งงานผ่านตัว service ที่เป็น method service นะครับในขณะเดียวกันนะครับmethod service นี้ก็จะอยู่ระหว่างmethod initial กับ method destroy นะครับในหัวข้อที่ 6.1.2 การสร้างการโปรแกรม servlet นะครับในหัวข้อนี้เราก็จะอธิบายเกี่ยวกับการสร้างโปรแกรม servlet นะครับซึ่งเป็นลักษณะของการใช้เครื่องมือนะครับซึ่งในการสร้างนี้นะครับเราก็จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าตัว IE นะครับของตัว equip นะครับในการสร้างขึ้นมาซึ่งการสร้างนี้นะครับเราก็จะเปิดโปรแกรม Equip ขึ้นมานะครับทำการสร้างโปรแกรม Servlet เพื่อการทำงานนะครับจากในรูปนี้ครับหมายเลข1ก็คือเราก็จะไปที่เมนูไฟล์นะครับไปที่เมนูไฟล์แล้วหลังจากนั้นเลือก New นะครับ New เสร็จแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นนะครับการสร้างเว็บเพจแบบ Dynamic นะครับ

ชื่อเป็นหมายเลข2นะครับDynamic Web Project นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างที่เป็น Dynamic Web Project นะครับซึ่งก็เราจะทำการใส่ชื่อข้อมูลเข้าไปนะครับก็เป็นหมายเลข3ในที่นี้เรากำหนดชื่อนะครับเป็น Hello Servlet นะครับเพื่อทดสอบการทำงานของตัว Servlet นะครับโปรแกรมที่ทำการสร้าง Servlet เบื้องต้นนะครับเราก็จะทดสอบการพิมพ์คำว่า Hello World เข้าไปก่อนนะครับแต่ตอนนี้หมายเลข3เมื่อเราทำการใส่ชื่อโปรเจกต์แล้วนะครับเราก็จะพบว่านะครับออปชันที่ตามมาก็คือในเรื่องของตัว Apache Tomcat นะครับนักศึกษาตัวนี้ก็จะต้องทำการติดตั้งตัว Apache ให้ได้ก่อนนะครับที่เป็นลักษณะของ Tomcat ในขณะเดียวกันนะครับตัว Dynamic Web นะครับก็เลือกเวอร์ชันให้เหมาะสมนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อข้อมูลทุกอย่างได้แล้วเนี่ยก็ทำการเลือก Next ต่อไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีหน้าต่างของตัวเว็บโมดูลขึ้นมานะครับก็จะมีลักษณะของตัว content rules แล้วก็ตัว directory นะครับขึ้นมาในจังข้อหัวข้อนี้นะครับหมายเลข5ก็ให้นักศึกษาทำการติ๊กเพื่อ generate ตัวคำอธิบายเว็บขึ้นมาก็คือเว็บ .xml นะครับหลังจากนั้นในขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะได้โครงสร้างไฟล์ที่เป็นชื่อโปรเจกต์Hello Servlet ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะมีโครงสร้างที่เป็นลักษณะของตัวโฟลเดอร์นะครับเก็บซอร์สไฟล์นะครับ src นะครับตรงนี้ก็ทำการคลิกขวาขึ้นมานะครับเป็นหมายเลข6หลังจากนั้นนะครับคลิกขวาที่เมาส์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเมนู New ขึ้นมานะครับนักศึกษาก็ให้ทำการเลือก Servlet นะครับเพราะเราต้องการสร้าง Servlet นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่เราจะดูการทำงานของตัวโปรแกรมนะครับเมื่อเลือกหมายเลข8แล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างของตัว Create Servlet ขึ้นมานะครับในหน้าต่างนี้นะครับก็จะมีตัวชื่อโปรเจกต์แล้วก็มี Source Folder ที่ทำการเก็บข้อมูลในขณะเดียวกันนะครับก็จะมี Class นะครับชื่อที่เราจะต้องใส่เข้าไปนะครับว่าเราอยากให้ Class ของ Servlet ตัวนี้ชื่อ Class อะไรในที่นี้เราก็สมมุติเป็นชื่อ Hello Servlet นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับตัวนะครับเมื่อเราได้คลาสเนมชื่อHello Servlet แล้วเนี่ยเราก็จะทำการเลือก Next ซึ่งเป็นลำดับที่10นะครับหลังจากนั้นก็จะปรากฏหน้าต่างนะครับหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นว่านะครับเป็นหน้าต่างที่มีเมธอดต่างๆตามที่ได้เสนอนักศึกษาก่อนหน้านี้ตามขั้นตอนแล้วว่ามันจะประกอบด้วยเมธอดอะไรบ้างนะครับซึ่งในเมธอดนี้นะครับเราก็เห็นว่ามันมาจากคลาสของ HTTP นะครับServlet นั่นเองนะครับเมื่อกี้ตามที่บอกนักศึกษาไว้ว่าตัว Servlet เนี่ยมีองค์ประกอบจากแพ็กเกจหนึ่งก็คือ javax.servlet นะครับ .http แล้วก็ .http-servlet นั่นเองนะครับในขั้นตอนนี้หน้าต่างนี้นะครับเมื่อเรากดได้หลังจากลำดับที่10แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าต่างเลือกเมธอดต่างๆในที่นี้เราเลือกเมธอดนะครับที่เป็น initial นะครับเมธอดที่เป็น destroy นะครับแล้วก็เมธอดที่เป็นลักษณะของ doGet ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เลือก finish นะครับแล้วก็จะปรากฏหน้าต่างของตัวโครงสร้างไฟล์โปรเจกต์ที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีชื่อข้อมูลมีซอสต่างๆนะครับอันนี้คือโครงสร้างที่เราเลือกมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการสร้างชุดคำสั่งนะครับสร้างซอสไฟล์ขึ้นมาแล้วนี้เราก็ทำการเลือกสร้างไฟล์นะครับเลือก new แล้วก็สร้างคลาสขึ้นมานะครับคลาสไฟล์ในที่นี้ก็คือ hello servlet นะครับ .java ก็คือจากที่ได้ขั้นตอนเมื่อกี้ที่ผ่านมานั่นเองนะครับที่เราตั้งชื่อของ class name นั่นเองอันนี้จากบรรทัดนี้นะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าบรรทัดที่1ถึงกับบรรทัดที่7นี้เป็นการ import คำสั่งเกี่ยวกับ servlet เข้ามานะครับแล้วในบรรทัดที่9เนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปแบบของการเชื่อมโยงผ่านของ servlet เพื่ออธิบายการทำงานนะครับของ servlet นะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือบทเรียนอีกทีหนึ่งนะครับในบรรทัดที่10นะครับตัว Servlet ที่สร้างขึ้นมานะครับก็จะเป็นชื่อ Hello Servlet นะครับซึ่ง extend นะครับหรือว่าสืบทอดมาจากคลาสที่เป็น HTTP Servlet นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าจากที่เราติ๊กเลือกเมธอดนะครับตอนที่เราสร้างตัวไฟล์ Hello Servlet ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าเมื่อกี้นะครับเราได้ทำการติ๊กmethodชื่อ initial นะครับ method ชื่อ destroy แล้วก็ method ชื่อ doGet นั่นเองนะครับก็จะได้3ส่วนมาซึ่งเราก็จะทำการใส่คำสั่งเข้าไปนะครับ

หลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในบรรทัดนะครับที่ไฟล์เมื่อกี้นะครับก็ข้อมูลที่เพิ่มเข้าไปนะครับเราจะทดสอบทำการพิมพ์ข้อความคำว่า hello servlet stou 99420ออกทางหน้าจอนะครับก็หมายความว่าทางฝั่ง client เนี่ยจะทำการ request ไปที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อให้โปรแกรม servlet ทำงานเมื่อโปรแกรม servlet ทำงานแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อความเนี่ยกลับมาโชว์ที่ client อีกทีหนึ่งนะครับในฟังก์ชันของ method destroy นะครับก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับเพราะมันจะคืนค่าให้ระบบอัตโนมัติเมื่อเรียกใช้ฟังก์ชันนี้นะครับถัดมาในฟังก์ชัน do get นะครับคือสิ่งที่ต้องเพิ่มเข้าไปนะครับในที่นี้ก็เป็นการใช้คำสั่งนะครับเกี่ยวกับ response นะครับ response แล้วก็เรียกคำสั่ง method get writer นะครับเพื่อให้แสดงข้อความนะครับซึ่งเป็น message นะครับที่เรากำหนดก็คือ hello นะครับ servlet stou 99420ซึ่งอยู่บรรทัดที่15นั่นเองนะครับกลับไปแสดงผลนะครับหรือว่า response กลับไปทางฝั่ง client หลังจากนั้นนะครับเพื่อให้การทำงานที่สมบูรณ์นะครับในรูปแบบของการอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของตัวเว็บเพจนะครับที่เป็นแบบ dynamic เนี่ยนะครับเราก็จะลองเปิดไฟล์ web.xml นะครับโดยที่บรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่11นะครับก็จะเป็นค่า default ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติเราก็จะสังเกตเห็นว่าในบรรทัดที่5ของเรานะครับก็จะเป็นไฟล์แรกเมื่อเวลาเราเปิดโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือเรียกใช้งานนะครับมันก็จะหาไฟล์ที่เป็น index.html หรือว่าไฟล์ที่เป็น index.htm หรือว่าไฟล์ที่เป็น index.jsp นะครับในการที่ใช้งานเป็นหน้าแรกของเว็บเพจนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราสามารถเพิ่มบรรทัดที่12ถึงบรรทัดที่19เพื่ออธิบายเกี่ยวกับการทำงานของเซิร์ฟเลตถ้าเราสังเกตบรรทัดที่13นะครับเราว่าการทำงานของเซิร์ฟเลตนะครับเราตั้งชื่อเป็น test http servlet นะครับเพื่อโยงกับคลาส hello servlet เมื่อกี้ที่เราสร้างขึ้นมาในขณะเดียวกันนะครับการเรียกผ่านชื่อนะครับอาจจะมีความยุ่งยากเราก็ทำการใช้ mapping นะครับก็คือบรรทัดที่16นะครับสร้างเป็นแท็กคำสั่ง servlet mapping ขึ้นมานะครับเราก็เอาชื่อนะครับ test http นะครับservlet นะครับในที่นี้ก็สร้างเป็นพาร์ทชื่อ welcome นะครับก็จะทำให้การเชื่อมโยงการทำงานระหว่างตัวเว็บกับ servlet เนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเรานะครับทำงานเราก็เห็นว่าไฟล์ที่เราต้องการเพิ่มเข้าไปอีกไฟล์หนึ่งนะครับก็คือไฟล์ชื่อ index.html นะครับเราก็จะต้องไปที่โฟลเดอร์นะครับเว็บคอนเทนต์นะครับหลังจากนั้นก็เป็นหมายเลข13นะครับคลิกขวาที่เมาส์นะครับเลือก new นะครับเมื่อเลือก new แล้วเนี่ยก็จะมีเมนูที่ปรากฏก็คือไฟล์ชื่อ html file ซึ่งจะใช้ในการสร้างไฟล์แบบภาษา HTML นะครับก็จะปรากฏหน้าต่าง HTML ขึ้นมานะครับในหน้าต่างนี้นะครับเราก็จะเห็นว่านะครับเราก็จะให้ชื่อไฟล์เหมือนกับชื่อที่อยู่ในไฟล์ web.xml นะครับคือชื่อ index.html นะครับเพื่อให้มันเจอข้อความนี้หน้าแรกนะครับหลังจากนั้นก็เลือก finish นะครับเป็นลำดับหมายที่17เพราะฉะนั้นเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับในหน้าต่างตัวโปรแกรม Equip นะครับก็จะโชว์ข้อมูลขึ้นมานะว่าโอเคแต่ละบรรทัดนะครับมีข้อมูลอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการแก้ไขบรรทัดที่5นะครับแก้ไขชื่อ Title นะครับเป็น Test Servlet นะครับแล้วก็ทำการสร้างลิงก์ในบรรทัดที่8นะครับเป็นชื่อคลิกนะครับ to call servlet หลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้ลิงก์ path นะครับลิงก์ path เมื่อกี้ที่เรากำหนดชื่อตรง servlet mapping นะครับเป็น welcome นะครับก็จะมีข้อความ welcome นะครับเมื่อเราคลิกตัวนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับนี่คือขั้นตอนที่สามารถทำงานได้เพื่อทดสอบการทำงานนะครับเราก็จะเห็นว่าเราก็จะทำการไปที่ project file นะครับการทดสอบการทำงานนะครับเป็นข้อที่2นะครับการทดสอบการทำงานของโปรแกรม servlet นะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็ไปที่ project file นะครับทำการคลิกขวาที่เมาส์เลือก run as นะครับเป็นลำดับที่20ถัดมาลำดับที่21ก็ทำการ run server นะครับผลจากการรันเซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็นะครับสามารถเรียกได้2แบบนะครับดูที่ลำดับที่18ก็ได้นะครับเป็นลูกศรเครื่องหมายเพลย์นะครับซึ่งจากตัวเนี้ยมันก็จะโชว์ผลลัพธ์ออกมาดังหน้าจอเห็นไหมครับก็เป็นหน้าจอนี้นะครับในภาพที่ 6.16 นะครับก็คือผลจากการประมวลผลคำสั่ง index.html เมื่อกี้นะครับซึ่งเราก็เห็นว่ามันมาจากโค้ดบรรทัดที่8นะครับคือมีข้อคำว่า click to call servlet นะครับ

หลังจากนั้นเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็น index file หน้าแรกเนี่ยมันก็จะโชว์ hello servlet stou 99420ขึ้นมาก็คือเอา message ที่อยู่ใน servlet เนี้ยออกมาโชว์นะครับตอนถัดมานะครับคือตอนที่ 6.2 นะครับเป็นการโปรแกรมสำหรับการจัดการข้อมูลการจัดการข้อมูลนี้นะครับก็จะพูดถึงเกี่ยวกับ2ประเด็นด้วยกันก็คือ 6.2.1 นะครับการโปรแกรมสำหรับรับส่งข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่รับส่งนี้นะครับเรามองข้อมูลในรูปแบบของข้อมูลแบบฟอร์มนะครับก็คือมีการกรอกตามข้อมูลที่อยู่บนหน้าเว็บนะครับซึ่งฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการทำงานของเซิร์ฟเลตนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่3ฟังก์ชันก็คือget parameter นะครับฟังก์ชัน get parameter value นะครับฟังก์ชัน get parameter name นะครับซึ่งการทำงานของทั้ง3ฟังก์ชันนี้นะครับทำผ่านเมธอดนะครับดู get แล้วก็ดู post นั่นเองในการทำงานนะครับก็เราจะพัฒนาโปรแกรม servlet ขึ้นมาเพื่อทำการอ่านข้อมูลนะครับซึ่งเราจะศึกษาตัวแรกก่อนก็คือข้อที่1 นะครับการอ่านข้อมูลแบบฟอร์มด้วยเมธอดดู get นะครับซึ่งเมธอดดูเกตนี้นะครับซึ่งหลักการสร้างเนี่ยอันนี้ก็คือภาพโครงสร้างที่เราจะสร้างตามขั้นตอนเหมือนที่ผ่านมานะครับเหมือนที่ผ่านมาที่เราสร้างโครงสร้างผ่านตัว Dynamic Web นะครับโปรเจกต์นะครับในที่นี้ก็มีชื่อโปรเจกต์นะครับ Hello Form Get นะครับแล้วก็ได้โครงสร้างไฟล์แล้วเราจะต้องสร้างไฟล์ index.html นะครับเพื่อทำการกรอกข้อมูลเข้าไปแล้วไฟล์เกี่ยวกับ servlet ก็ชื่อ helloform.java นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะสร้างหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการสร้างไฟล์คลาสตัวนี้ขึ้นมานะครับก็สร้างอัตโนมัตินะครับก็เลือกที่ servlet นะครับแล้วก็จะมีการ extend มาจากนะครับ http servlet นะครับก็คือในบรรทัดที่9นะครับก็ตั้งชื่อเป็น hello form หลังจากนั้นก็ทำการสร้างฟอร์มให้แสดงผลนะครับในรูปแบบของภาษา html ซึ่งในบรรทัดที่16จนถึงบรรทัดที่26นะครับก็จะเป็นโครงสร้างเกี่ยวกับการแสดงผลในรูปแบบภาษา HTML นะครับแล้วก็มีการใช้ตัว request.getParameter ซึ่งก็คือตัวเมธอดเมื่อกี้นะครับเมื่อมีการทำงานอยู่ภายใต้เมธอดชื่อ doGet ก็คือบรรทัดที่11นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เพิ่มนะครับตามขั้นตอนเดิมนะครับที่ผ่านมาก็คือเราทำการเปิดไฟล์ web.xml แล้วก็ทำการเพิ่มตัวtag servlet นะครับแล้วก็ servlet mapping เข้าไปนะครับในที่นี้เราก็เห็นว่า servlet mapping ที่เราเพิ่มเข้าไปก็คือเป็น hello form นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็สร้างไฟล์ index นะครับซึ่งไฟล์ index ที่ได้นะครับก็จะทำให้ปรากฏข้อมูลนี้ออกมานะครับอันนี้ในหน้านี้นะครับถ้าเรายังไม่ได้ทันสร้างไฟล์ index นะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราทำการกรอกข้อมูลผ่าน URL นะครับตามนี้นะครับโดยที่ตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมาคือ first name นะครับ stou and ตัวแปรชื่อ last name แล้วก็ตามด้วย99420นะครับซึ่งตรงนี้มาจากตัว get parameter นะครับซึ่งตัวแปรที่อยู่ในหน้าก่อนหน้านี้คือ first name กับ last name นะครับเมื่อเราพิมพ์อันนี้ผ่าน URL นะครับข้อความนี้ก็จะถูกทำคำสั่ง method do get แล้วก็เอาข้อความ stou กับ99420เนี่ยออกมาโชว์นะครับอันนี้ก็คือกรณีที่เรายังไม่มี index.html ในกรณีที่เราสร้างไฟล์ index.html นะครับเราก็เห็นไหมครับว่าเราก็จะแก้ไขบรรทัดที่5ก็คือ insert title here นะครับอยู่ตรงนี้แต่เรายังไม่ได้แก้นะครับก็ default ไว้นะครับในบรรทัดที่8นะครับเราก็จะสร้างฟอร์มขึ้นมาเพื่อทำการใส่ข้อมูลเข้าไปลักษณะนี้นะครับก็เห็นว่าครับว่าตัวแปรที่ทำการเก็บค่าของฟอร์มตัวนี้ก็คือ first name แล้วก็ last name นะครับอันนี้คือโครงสร้างของ tagนะครับที่เป็นภาษา HTML ที่จะสร้างฟอร์มขึ้นมานะครับเมื่อเราทำการนะครับรันโปรแกรมแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้ว่านะครับเว็บหน้านี้ก็จะอยู่ที่หน้า index.html นะครับเราก็จะมีฟอร์ม first name นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ใส่ค่า servlet เข้าไป last name เราก็จะใส่ stou 99420เข้าไปหลังจากนั้นเมื่อเรากด submit ไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการเรียกใช้คำสั่ง doGet ซึ่งอยู่ในตัวโปรแกรม servlet นะครับผลที่ได้การทำงานออกมาก็จะทำให้ฝั่ง client เนี่ยนะครับโชว์ข้อมูลแยกออกมาเป็น2ตัวแปรก็คือ first name กับ last name ตามที่แสดงผลไว้นั่นเองนะครับอันนี้คือลักษณะของตัว doGet นะครับในตอนถัดมานะครับตอนที่2นะครับการอ่านข้อมูลแบบฟอร์มด้วย method doPost นะครับในลักษณะของ method นี้นะครับเราก็จะเห็นว่านะครับก็คือ method เป็น method ที่ทำงานร่วมกับ doGet
ซึ่งลักษณะการใช้งานนะครับก็จะลดความซับซ้อนจากการจำสั่งดูเก็ตนั่นเองนะครับก็เห็นไหมครับว่าก็มีการทำดูโพสต์นะครับแล้วก็มีการใช้เมธอดดูเก็ตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการเพิ่มเข้ามาหัวข้อถัดมานะครับก็คือ 6.2.2 การโปรแกรมสำหรับข้อมูลส่วนหัวการโปรแกรมสำหรับข้อมูลส่วนหัวนี้ก็เป็นลักษณะของตัว header นะครับข้อมูลส่วนหัวหรือ header เนี่ยเป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับทั้งทางฝั่ง client นะครับซึ่งลักษณะของข้อมูลส่วนหัวทางฝั่ง client นี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลของ HTTP request นั่นเองนะครับเพราะว่า client เนี่ยจะต้องส่งสัญญาณส่งข้อมูลที่เป็น request เข้าไปที่ server นะครับในขณะเดียวกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะมีข้อมูลส่วนหัวที่ส่งกลับมานะครับส่งกลับมาคือ response กลับมาให้กับฝั่ง client นะครับซึ่งก็เป็นขั้นตอนนะครับที่ข้อมูลส่วนหัวเนี้ยจะถูกซ่อนไว้ซึ่งปกติผู้ใช้เนี่ยจะไม่ได้มองเห็นได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นการทำงานของโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็สามารถเข้าไปจัดการข้อมูลส่วนหัวดังกล่าวได้ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้นะครับก็คือขั้นตอนที่1 นะครับก็เราจะมาดูว่าการโปรแกรมข้อมูลส่วนหัวการร้องขอของฝั่ง client นะครับก็คือลักษณะของ request นั่นเองนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะสร้างไฟล์นะครับโครงสร้างไฟล์ที่มีลักษณะโครงสร้างแบบนี้นะครับเหมือนขั้นตอนที่ผ่านมาอย่างละเอียดนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะมีชื่อโปรเจกต์ชื่อ client request นะครับแล้วก็มีไฟล์ตัวหลักนะครับ display header.java นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะมีตัว web.xml เนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยนะครับเมื่อเรา default เข้ามาในไฟล์นะครับทุกคำสั่งในไฟล์นะครับหรือโปรแกรมเนี่ย display header.java นะครับก็คือเราก็จะใส่ข้อมูลนะครับแทรกเข้าไปตามที่รายละเอียดโค้ดตามนี้นะครับซึ่งรายละเอียดของการบรรยายแต่ละบรรทัดนะครับก็จะอยู่ในหนังสือนะครับนักศึกษาสามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะครับทีนี้ในส่วนประเด็นที่สำคัญนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับคำสั่งบรรทัดที่24จนถึงบรรทัดที่26นี้นะครับก็คือการเรียกใช้เมธอดวิธีการอ่านข้อมูลแบบดูโพสต์แล้วก็ทำงานร่วมกับดูเก็ตนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับบรรทัดที่15นะครับจนถึงบรรทัดที่24ก็จะเป็นการแสดงผลออกทางหน้าจอในรูปแบบของเอกสารภาษา HTML นะครับก็จะมีการเอาข้อมูลส่วนหัวเนี่ยนำออกมาโชว์นะครับซึ่งคำสั่งที่ใช้ในการดูข้อมูลส่วนหัวนะครับก็คือนะครับ request.getheader name นั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือส่วนที่สำคัญนะครับของตัวเมธอดในการเรียกใช้งานเกี่ยวกับ get header นะครับหรือว่าข้อมูลส่วนหัวหรือ header นั่นเองนะครับข้อมูลที่ได้นี้ก็จะถูกแมปเพื่อแสดงผลออกทางหน้าจอผลจากการรันนะครับก็ขั้นตอนการรันก็จะเหมือนกับขั้นตอนที่อธิบายก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเรารันโปรแกรมที่เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับตรง URL แล้วเนี่ยผลที่ได้นะครับเราก็จะเห็นว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นของ client นะครับที่เป็นลักษณะของ request header ตัวนี้นะครับก็จะมีข้อมูลที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับ header มีชื่ออะไรบ้างการลดค่าของ header เป็นยังไงนะครับในสถานียกตัวอย่างนะครับสมมุติ header ชื่อ host นะครับก็จะมีค่าเป็น local แล้วก็ตาม report 8089นั่นเองนะครับในข้อที่2นะครับก็จะเป็นการโปรแกรมข้อมูลส่วนหัวการตอบกลับของฝั่งเซิร์ฟเวอร์ในที่นี้ก็คือเมื่อเซิร์ฟเวอร์ทำการส่งข้อมูลกลับมาก็เป็นลักษณะของการ response หรือการตอบกลับก็จะมีข้อมูลส่วนหัวด้วยลักษณะนี้เราก็จะสร้างโปรแกรมขึ้นมาเพื่อทำการอ่านข้อมูลส่วนนี้ของนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์โดยการใช้ตัวเซิร์ฟเลตนั่นเองนะครับก็เราก็สร้างชื่อโปรเจกต์นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ response นะครับแล้วก็มีไฟล์ที่สำคัญก็คือ lib.java นะครับซึ่งตัวนี้นะครับขั้นตอนนี้เราจะทดลองการทำงานของตัวฝั่งโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์นะครับว่าการทำงานของเขานะครับเมื่อมีการรีเฟซข้อมูลแล้วเนี่ยนะครับผลที่ได้ในข้อมูลส่วนหัวจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้โครงสร้างไฟล์นะครับชุดคำสั่งไฟล์นี้นักศึกษาก็สามารถทำการพิมพ์นะครับหรือว่าดาวน์โหลดจากซอร์สโค้ดที่ทางหนังสือแจ้งไว้นะครับก็จะมีรีเฟซ .java แล้วก็ทำการใส่ข้อมูลเข้าไปเพิ่มเติมนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นการอ่านข้อมูลนะครับนักศึกษาของเกี่ยวกับ set initial header เพื่อทำการดูว่าข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านเวลานะครับที่เกิดขึ้นบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างโดยระบุนะครับ get ข้อมูลที่เป็นลักษณะของวันเดือนปีแล้วก็เวลานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ

บรรทัดที่33ถึงบรรทัดที่35นะครับก็จะเป็นลักษณะของการใช้เมธอดดูโพสร่วมกับดูเกสนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าบรรทัดที่9เนี่ยมันก็เป็นการสร้างเมธอดดูเกสขึ้นมาอยู่แล้วนะครับก็เป็นการเรียกใช้งานจากตัวนี้นะครับเมื่อเราทำการรันโปรแกรมนะครับเราก็เห็นว่านี่คือเป็นลักษณะของการ refresh header setting นะครับก็จะมีการแจ้งข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลส่วนหัวเนี่ยออกมาแสดงว่าตอนนี้ข้อมูลส่วนหัวเนี่ยใช้งานเวลาเท่าไหร่อันนี้ก็จะประมาณตีสองเวลา10นาที51วินาทีนะครับก็จะประมาณช่วงนี้ในตอนที่3นะครับก็คือตอนที่ 6.3 เป็นการโปรแกรมการจัดการติดตามในตอนนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ 6.3.1 นะครับการโปรแกรมการจัดการคุกกี้นะครับลักษณะการทำงานของข้อมูลคุกกี้นะครับข้อมูลคุกกี้เนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการสื่อสารระหว่างเว็บเบราว์เซอร์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งประกอบด้วย3ขั้นตอนนะครับก็คือ 1. ทางเว็บเซิร์ฟเวอร์ทำการส่งข้อมูลเพื่อสร้างไฟล์คุกกี้ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์โทษทีครับไปทางเว็บเบราว์เซอร์หลังจากนั้นนะครับข้อมูลที่ส่งไปเนี่ยก็จะเป็นชื่อหมายเลขนะครับข้อมูลต่างๆที่สำคัญซึ่งจะถูกสร้างไว้เป็นไฟล์คุกกี้นะครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือทางเว็บเบราว์เซอร์ก็จะเก็บข้อมูลของทางเซิร์ฟเวอร์ที่ส่งมาไว้ที่เครื่องนะครับสำหรับการใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อครั้งต่อไปนะครับพอจะทำให้สะดวกง่ายขึ้นขั้นตอนที่3เมื่อมีการติดต่อกันใหม่เว็บเบราว์เซอร์จะส่งการร้องขอไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์พร้อมข้อมูลคุกกี้เพื่อให้ทางเซิร์ฟเวอร์ใช้ข้อมูลคุกกี้นั้นนะครับในการประมวลผลและก็ทำงานต่อไปได้สะดวกขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายนะครับเป็นการแชร์ข้อมูลก่อนหรือว่าการยืนยันตัวตนก่อนการติดต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์นั่นเองคราวนี้การโปรแกรมการจัดการคุกกี้นะครับก็จะมีส่วนที่สำคัญที่จะต้องพิจารณานะครับก็คือการสร้างคุกกี้ออบเจกต์ซึ่งถ้าเราใช้โปรแกรมเซิร์ฟเลตนะครับมาทำการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับประเภทคุกกี้แล้วนะครับก็ต้องมีการสร้างออบเจกต์ของคุกกี้ขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นตัวคลาสนะครับของคุกกี้นะครับแล้วก็ทำการสืบทอดมานะครับประกาศขึ้นมาใหม่เป็นออบเจกต์ขึ้นมาใหม่หลังจากนั้นนะครับในรูปแบบการทำงานของการกำหนดค่าของข้อมูลคุกกี้ก็สามารถกำหนดไว้เป็น24ชั่วโมงหรือว่าทำการเคลียร์ค่าก็ได้หรือจะเป็น0ก็แล้วแต่นะครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็สามารถทำการเพิ่มค่าข้อมูลคุกกี้เนี่ยเข้าไปในส่วนของ header ได้โดยใช้ response.addcookie นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแทรกกลับเข้าไปหรือเพิ่มเข้าไปในส่วนของ header นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อมูลของคุกกี้เนี่ยก็จะถูกแปะเข้าไปในส่วนของ headerคราวนี้ขั้นตอนที่1 นะครับเกี่ยวกับการสร้างข้อมูลคุกกี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเราก็จะทดลองการใช้โปรแกรมเซิร์ฟเลตเนี่ยทำการอ่านข้อมูลหรือจัดการข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้นะครับซึ่งในที่นี้เราสร้างโปรเจกต์ชื่อคุกกี้แฮนดลิ่งนะครับขึ้นมาจัดการข้อมูลคุกกี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะสร้างไฟล์3ไฟล์ในที่นี้เราจะทดสอบในเรื่องของการสร้าง Hello Form ขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อทำการเก็บข้อมูลหลังจากนั้นข้อมูลบางส่วนเนี่ยก็จะถูกเก็บในส่วนหัวแล้วก็จะทำการสร้างไฟล์ชื่อ read cookie เนี่ยเพื่อมาอ่านนะเพื่อมาอ่านไฟล์ข้อมูลที่อยู่ในส่วนหัวว่าข้อมูลส่วนหัวเก็บข้อมูลอะไรบ้างหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถใช้โปรแกรมเซิร์ฟเลตทำการลบค่าข้อมูลคุกกี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะทำการอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็จะมีหน้าเว็บนะครับที่เป็น index.html นะครับสำหรับการติดต่อเมื่อเวลาเซิร์ฟเวอร์เข้าถึงเว็บเบราว์เซอร์นะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะมีไฟล์ index.html ขึ้นโชว์ข้อมูลขึ้นมาคราวนี้ข้อมูลที่ใส่เข้าไปใน Hello Form นะครับก็จะมีการใส่ข้อมูลที่กำหนดเป็นชื่อของข้อมูลตัวแปลคุกกี้นะครับอันนี้ในที่นี้ก็คือเก็บเกี่ยวกับ first name นะครับพารามิเตอร์ first name แล้วก็ last name นั่นเองนะครับเป็นตัวแปลข้อมูลคุกกี้นี้นะครับแล้วมีการเซตอายุหรือว่าช่วงเวลาของการทำงานเนี่ยนะครับเซต max age นะครับตามนี้ตามขั้นตอนของมันนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อได้แล้วเนี่ยเราก็จะทำการ add cookie เข้าไปนะครับทำการ add cookie เข้าไปตามข้อมูลที่ระบุเป็นจากตัวแปลว่า first name เป็นข้อมูลอะไร last name เป็นข้อมูลอะไรก็จะอยู่ในบรรทัดที่17กับ18นะครับหลังจากนั้นนะครับก็นำข้อมูลที่ได้นะครับออกมาโชว์นะครับออกมาโชว์ในรูปแบบของเอกสาร HTML นะครับอันนี้ถัดมานะครับในขั้นตอนของการสร้างไฟล์นะครับindex นะครับอันนี้เราจะทดสอบการโชว์ข้อมูลก่อนนะครับเราก็จะสร้าง index.html ขึ้นมาเพื่อทำการให้กรอกข้อมูลผ่าน

ฟอร์มนะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งของ first name last name นะครับซึ่งผลจากการรันนะครับก็จะได้หน้าต่างที่เป็นสำหรับการกรอกข้อมูลผ่านฟอร์มพวกนี้นะครับเราก็ทำการกรอกข้อมูลแล้วก็ทำการ submit ไปข้อมูลพวกนี้ก็จะถูกเก็บเข้าไปแล้วก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้นะครับถัดมานะครับเราก็เห็นว่าเมื่อเรากรอกข้อมูลไปแล้วเนี่ยเรายังไม่เห็นว่าข้อมูลเนี่ยอยู่ตรงส่วนไหนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการใช้โปรแกรม Servlet เนี่ยนะครับทำการเขียนโปรแกรมอ่านข้อมูลคุกกี้ในส่วนหัวขึ้นมานะครับในที่นี้ก็คือ readcookie.java นะครับก็ทำการใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับตามขั้นตอนนี้นะครับนักศึกษาก็สามารถดาวน์โหลดหรือว่าจะพิมพ์ตามเอกสารได้นะครับซึ่งจากตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าก็จะมีข้อมูลนะครับที่เป็นคุกกี้ซึ่งเก็บอยู่ในส่วนหัวอยู่แล้วเนี่ยครับก็ทำการ get name get value ออกมานะครับผลจากการทำงานนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับเมื่อเราป้อนข้อมูลนะครับก่อนจากนั้นเมื่อกี้นะครับที่เราทำการมีฟอร์มอยู่แล้วกด submit นะครับเราป้อนข้อมูลนะครับ first name นะครับ99420แล้วก็ last name เป็น stou แล้วทำการกด submit มันก็จะโชว์หน้าจอดังภาพที่ 6.40 ให้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทำการพิมพ์นะครับตัวservlet ของ servlet นะครับเป็น list cookie นะครับก็จะทำให้เห็นข้อมูลออกมาเป็นแบบนี้นั่นคือเห็นไหมครับว่าเราพิมพ์ที่ตำแหน่ง URL list cookie ก็จะโชว์ข้อมูลออกมาว่าตัวแปล first name มีค่าเท่าไหร่ตัวแปล last name มีค่าเท่าไหร่นี่คือวิธีการอ่านคุกกี้ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราต้องการลบข้อมูลคุกกี้โดยใช้โปรแกรม Servlet เนี่ยเราก็จะเอาไฟล์ที่เป็น delete cookie นะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็ทำการสร้างนะครับเพื่อทำการ delete นะครับข้อมูลที่เป็นคุกกี้ในขั้นตอนนี้นะครับให้สังเกตบรรทัดที่นะครับเกี่ยวกับการจัดการลบข้อมูลนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีเงื่อนไขนะครับการตรวจสอบนะครับอยู่ในบรรทัดที่นะครับ24นะครับในที่นี้ทำการเช็คข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปล first name อย่างเดียวนะครับในบรรทัดถัดมานะครับถ้าตัวแปรที่ตรงกับ first name เข้ามาใน loop if นี้แล้วบรรทัดที่25นะครับก็ทำเซตค่าของอายุของคุกกี้เนี่ยให้เป็น0นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้ผลตามนี้นะครับเมื่อเราทำการ delete cookie นะครับหน้าจอนะครับก็จะโชว์คำว่าตอนนี้นะครับ delete cookie ตัวแปร parameter first name แล้วนะแต่เขาก็จะโชว์ว่าก่อนลบเนี่ยมีข้อมูลอะไรอยู่หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทำการใช้โปรแกรมเมื่อกี้นะครับที่เป็นการอ่านข้อมูลคุกกี้ใน header พิมพ์คำว่า read cookie อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็เห็นว่าข้อมูลที่เป็นตัว first name นะครับ parameter first name เนี่ยรวมถึงค่าของมันด้วยเนี่ยก็จะหายไปก็จะเหลือแค่ข้อมูลที่อยู่ในคุกกี้ตัวเดียวก็คือ last nameหัวข้อถัดมานะครับคือ 6.3.2 การโปรแกรมการจัดการเซสชันนะครับการเซสชันนะครับก็คือเป็นการจัดการการติดตามนะครับเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับตัวเบราว์เซอร์นะครับคราวนี้ขั้นตอนการสร้างนะครับก็คือเราก็จะใช้โปรแกรมเซิร์ฟเลตเนี่ยนะครับในการตรวจสอบการติดตามการสร้างเซสชันนะครับก็คือสร้างโปรเจกต์ชื่อ session tagging ขึ้นมาแล้วก็จะมีโครงสร้างไฟล์ที่เราจะต้องเพิ่มเข้าไปก็คือ session tag นะครับjava นะครับอันนี้คือโครงสร้างไฟล์ที่เราจะสร้างเพื่อติดตามการใช้งานของตัว session นะครับในโปรแกรม session track .java นะครับก็จะมีโครงสร้างที่เราจะลองติดตามการทำงานนะครับในที่นี้นะครับเราก็จะเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับชุดคำสั่งตามภาพนะครับที่ 6.46 นะครับซึ่งในที่นี้นะครับก็จะเป็นการใช้คำสั่งนะครับที่ติดตามการดูเกี่ยวกับเซสชันนะครับก็คือจะมี get session นะครับซึ่งอยู่ในบรรทัดที่11นะครับ get session นี่นะครับว่ามีการสร้างการติดต่อนะครับหรือว่าการสื่อสารระหว่าง client กับ server หรือเปล่าถ้ามีจริงนะครับเราก็จะมีเห็นว่ามีการ request นะครับแล้วเรียกผ่านเมธอดชื่อ dot get session ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็เอาข้อมูลที่ได้นะครับผ่านเมธอดต่างๆเพื่อนำมาแสดงผลในบรรทัดที่26กับบรรทัดที่จนถึงบรรทัดที่36นั่นเองนะครับจากตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเมื่อเราทำการพิมพ์ชุดคำสั่งในภาพแล้วนะครับในภาพแล้วนะครับแล้วก็เมื่อทำการรันโปรแกรมนะครับเราก็เห็นว่าหลังจากการประมวลผลโปรแกรมการติดตามเซสชันที่สร้างโดย
โปรแกรมเซิร์ฟเลต

0: นะครับเราก็เห็นว่านะครับข้อมูลเนี่ยก็จะถูกแสดงนะครับถูกแสดงตามหน้าจอนะครับถูกแสดงตามหน้าจอนะครับที่อยู่ในรูปของไฟล์เอกสารโครงสร้างที่เป็นแบบ HTML นะครับเพื่อสร้างตารางข้อมูลขึ้นมาในที่นี้ข้อมูลที่ได้เนี่ยนะครับเมื่อใช้คำสั่ง get session แล้วเนี่ยแล้วก็ทำการ get ข้อมูลต่างๆนะครับก็จะได้มีข้อมูลของ ID นะครับข้อมูลของ ID นี้ก็คือเป็นข้อมูลของ session ID ที่ทางเซิร์ฟเวอร์ generate ขึ้นมาให้นะครับก็จะมีโค้ดตามนี้นะครับในขณะเดียวกันเวลาของการสร้าง session ตัวนี้นะครับเริ่มการติดต่อเนี่ยก็จะเป็นเวลาตามนี้นะครับในขณะเดียวกันก็มันก็จะมีการเช็คเวลาครั้งล่าสุดนะครับครั้งล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ทำการติดต่อหรือสร้างเซสชันเนี่ยเป็นเวลาที่เท่าไหร่นะครับในขณะเดียวกันข้อมูลที่สำคัญนะครับเราก็เห็นว่าในส่วนของ user id นะครับ user id ก็คือเป็นการเกี่ยวกับป้อนข้อมูลนะครับว่าจะกำหนดผู้ใช้ id เนี่ยเป็นชื่ออะไรซึ่งทางตัวไฟล์โปรแกรมนะครับ session tagging เนี่ยนะครับ .java เนี่ยก็จะเป็นตัวที่กำหนดว่าเป็นชื่ออะไรนะครับซึ่งจำนวนนะครับในการเข้าสู่เว็บเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็มีการเค้านะครับเค้านับของการเข้า session หรือว่าการตรวจสอบอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่1นะครับครั้งที่1นะครับครั้งที่1นะครับและเมื่อทำการกด refresh นะครับที่เบราว์เซอร์อีกทีนึงนะครับเราก็เห็นว่าก็จะเกิดการเข้าหรือสร้างเซสชันเป็นครั้งที่2ขึ้นมานะครับก็คือจำนวนของการวิสิตขึ้นมานะครับแล้วก็ตัว creation เนี่ยนะครับ time ตัวเซสชันเนี่ยก็ยังปกตินะครับในที่นี้ถ้าเกิดเราสังเกตภาพที่ 6.47 นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณนะครับ10โมงนะครับ16นาที28วินะครับในขณะที่เรากด refresh อีกครั้งหนึ่งนะครับในภาพที่ 6.48 นะครับเราก็เห็นว่า creation time เนี่ยก็ยังคงเดิมแต่ตัว time นะครับที่เข้าข้างล่าสุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ห่างกันประมาณ10นาทีนะครับก็คือประมาณ10วินาทีนะครับแต่ชื่อตรงนี้ user id นะครับก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็จำนวนครั้งที่เข้ามาสู่เว็บนี้นะครับก็จะเพิ่มเป็นครั้งที่2นะครับซึ่งก็จะเป็นในส่วนของการติดตามเซสชันนั่นเองนะครับซึ่งสามารถโปรแกรมได้ด้วยโปรแกรมเซิร์ฟเลตนะครับครับจากตัวนี้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าการโปรแกรมเซิร์ฟเลตเนี่ยนะครับก็จะมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากนะครับไม่ยุ่งยากสำหรับการที่จะโปรแกรมเพื่อให้ทางเว็บเซิร์ฟเวอร์ทำงานซึ่งนักศึกษาก็จะเห็นว่าการใช้งานนะครับก็จะต้องมีการสร้างโปรแกรมเซิร์ฟเลตนะครับจากแพ็กเกจ2ตัวก็คือ java.xservlet นะครับแล้วก็ java.x.servlet.http นะครับแล้วก็ในการสร้างโปรแกรม servlet เนี่ยวิธีที่ง่ายนะครับก็คือการสร้างจากการสืบทอดคลาส http servlet นะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนักศึกษาก็เห็นว่าจะต้องมีการทดสอบการรันแล้วก็การทำงานนะครับซึ่งการทำงานของตัวโปรแกรม servlet เนี่ยนะครับเมื่อมีการร้องขอจากทางฝั่ง client นะครับนักศึกษาก็จะสามารถเขียนโปรแกรมเซิร์ฟเลตดูว่าทางฝั่งไคลเอนต์เนี่ยต้องการทำอะไรกับข้อมูลซึ่งนักศึกษาก็เห็นแล้วว่าโปรแกรมเซิร์ฟเลตเนี่ยสามารถจัดการกับข้อมูลในรูปแบบฟอร์มได้นะครับโดยการใช้เมธอดดู get ดู post นะครับหรือแม้กระทั่งว่าการติดตามข้อมูลส่วนหัวของ header นะครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าการติดตามข้อมูลที่เป็นแบบคุกกี้นะครับหรือว่าการติดตามข้อมูลที่เป็นแบบเซสชันนะครับซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็ลองให้ทบทวนขั้นตอนการทำงานดีๆแล้วก็คำอธิบายโปรแกรมในแต่ละส่วนที่สำคัญนะครับซึ่งมันก็จะสัมพันธ์ถึงกับการอธิบายตามวัตถุประสงค์นะครับของการเขียนโปรแกรมนะครับทั้งนี้ก็ขอให้นักศึกษาทุกคนนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในการสอบและการเรียนนะครับผมขอบคุณครับ
1: นี่ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดนะครับของหน่วยที่456ในการสอนเสริมเพื่อการศึกษาครั้งที่2นี้นะครับซึ่งนักศึกษาก็ได้รับความรู้แล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้และก็ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ได้ความรู้ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันรวมถึงการทำงานของนักศึกษาเองนะครับซึ่งรายการสอนเสริมในครั้งนี้นะครับครั้งที่2นี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรนะครับได้แก่อาจารย์วัชเรศขันธิโชติรองศาสตราจารย์ณัชชานันท์ชินปันธนะและอาจารย์ดร.เตชศิลป์เผียสายเป็นอย่างมากครับ

ที่มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ครับเอาละครับในการสอนเสริมครั้งต่อไปเป็นครั้งที่3นะครับจะนำเสนอสาระทั้งหมด3หน่วยเช่นเคยนะครับนักศึกษาก็ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับต้องเตรียมปากกาสมุดดินสอนะครับเพื่อเตรียมการรับชมการสอนเสริมในครั้งนี้เอาละครับหากนักศึกษาต้องการที่รำย้อนหลังนะครับก็สามารถเข้ามาได้นะครับที่ media.stou.ac.th นะครับแล้วก็เข้าไปที่ e-tutorial นะครับเลือก99420ชุดวิชาการโปรแกรมเว็บนั่นเองครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วัสดีครับวันนี้หน่วยที่7จะเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินผลการจัดจำหน่ายนะครับวัตถุประสงค์ของหน่วยนี้นะครับหน่วยที่7ก็คือเรื่องของการอธิบายการประเมินผลช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับประการที่2ก็คืออธิบายการประเมินผลการดำเนินงานในการกระจายสินค้าได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนะครับที่นักศึกษาเนี่ยก็จะต้องสามารถทำได้หลังจากการที่ศึกษานะครับในชุดวิชานะครับแล้วก็การฟังจากส่วนของ e-learning ในวันนี้นะครับโดยที่การประเมินผลนะครับช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงการตรวจสอบนะครับติดตามผลการปฏิบัติงานนะครับของบุคคลที่ทำหน้าที่อยู่ในช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับได้แก่อย่างที่อาจารย์เคยเล่านะครับในหน่วยอื่นก็คือเรื่องของคนกลางนะครับโดยการเปรียบเทียบนะครับผลการปฏิบัติงานนะครับของคนกลางเนี่ยกับมาตรฐานของผลงานที่เราตั้งไว้นะครับหรือเกณฑ์ตามแผนที่กำหนดไว้นะครับเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือเรื่องของการนำผลนะครับการประเมินเนี่ยไปใช้พัฒนาในอนาคตนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างไรในอนาคตประการที่2เพื่อจัดสรรผลการตอบแทนนะครับให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานที่เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับหรือเป็นตัวกลางประการที่3ก็คือเพื่อสร้างแผนงานหรือเกณฑ์มาตรฐานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวจะเห็นเลยว่าเรื่องของการประเมินเนี่ยจะเกี่ยวกับการตรวจสอบการติดตามประเมินผลนะครับโดยที่ดู actual นะครับก็คือผลการปฏิบัติงานเนี่ยเทียบกับมาตรฐานหรือ standard ที่เราตั้งไว้ว่าเป็นไปตามนั้นหรือไม่นะครับโดยที่วัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อที่จะปรับปรุงพัฒนาในอนาคตนะครับหรือการให้ผลตอบแทนกับตัวกลางช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็เรื่องของการสร้างแผนงานมาตรฐานในอนาคตนะครับทำอย่างไรที่จะทำให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นในอนาคตโดยที่กระบวนการนะครับประเมินและควบคุมเนี่ยส่วนใหญ่กระบวนการเขาจะใช้สองคำก็คือว่าประเมินนะครับประเมินเสร็จแล้วก็ต้องมาใช้ในการควบคุมควบคุมก็คือว่าการทำให้รักษามาตรฐานเดิมหรือการยกระดับให้ดีขึ้นโดยที่ก็จะมีขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนหลักนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือการกำหนดปัจจัยที่ต้องการวัดหรืองานที่ต้องการวัดอันนี้ก็คือว่าเราจะวัดนะครับหรือประเมินช่องทางการจัดจำหน่ายในปัจจัยไหนบ้างประเด็นไหนบ้างเช่นอาจจะวัดในส่วนของยอดขายนะครับการกระจายสินค้าการเก็บสินค้าคงคลังต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยก็คือปัจจัยที่จะใช้วัดนะครับขั้นตอนที่2ก็คือการกำหนดมาตรฐานนะคะว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าเรามีปัจจัยอะไรบ้าง

นะครับมาตรฐานที่เราจะใช้วัดเนี่ยเราวัดจากมาตรฐานอะไรนะครับว่าเช่นยอดขายอาจจะต้องขายให้ได้ต่อเดือน2ล้านบาท3ล้านบาท5ล้านบาทนะครับการเก็บสินค้าคงคลังเนี่ยต้องเก็บให้พอขายขั้นต่ํา30วันอันนี้คือตัวอย่างนะครับขั้นที่3คือการวัดผลการปฏิบัติงานจริงนะครับหรือ actual performance นะครับว่าวัดเลยเราก็ต้องวัดได้ว่าสิ่งที่ปฏิบัติงานจริงเนี่ยเขาได้ผลเท่าไหร่นะครับเช่นสมมุติว่ามาตรฐานคือต้องขายได้เดือนละ2ล้านบาทแต่ขายได้จริง1ล้าน5แสนบาทนะครับเราก็จะต้องนำไปสู่ขั้นที่4ก็คือว่าการเปรียบเทียบนะครับผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานนะครับถ้าสมมุติว่าผลการปฏิบัติงานจริงเนี่ยได้1ล้าน5แสนบาทแต่มาตรฐานที่เรากำหนดไว้คือ2ล้านบาทแปลว่าขาดไป5แสนบาทนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องทำอะไรครับก็จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนานะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่5นะครับฉะนั้นเนี่ยสรุปก็คือมี5ขั้นตอนก็คือว่าต้องกำหนดปัจจัยที่ต้องการจะวัดนะครับกำหนดมาตรฐานว่าปัจจัยเหล่านี้เรามีมาตรฐานอย่างไรนะครับการวัดผลการปฏิบัติงานจริงการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานและสุดท้ายนำไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นในอนาคตนะครับอันนี้ก็คือใจความหลักของกระบวนการประเมินและการควบคุมประเด็นสำคัญนะครับที่เกี่ยวกับการควบคุมช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยก็จะมีเรื่องของระดับการควบคุมว่าเราจะควบคุมในความถี่ความเข้มข้นขนาดไหนนะครับจะเป็นลักษณะ3เดือน6เดือน1ปีนะครับหรืออิทธิพลของผู้ผลิตรายใหม่ในการควบคุมนะครับถ้าผู้ผลิตรายใหม่นะครับเพิ่งขายสินค้ากับตัวกลางหรือช่องทางการจัดจำหน่ายก็อาจจะมีอำนาจในการควบคุมน้อยนะครับแต่เมื่อขายของดีขึ้นแน่นอนนะครับก็จะมีความสำคัญกับช่องทางการจัดจำหน่ายมากขึ้นก็จะมีอำนาจในการควบคุมมากขึ้นการควบคุมอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็จะทำให้ทราบรายละเอียดในเชิงลึกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านการเงินความสัมพันธ์กับลูกค้าในท้องถิ่นนะครับประการที่2ก็คือเรื่องของความสำคัญของสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีต่อผู้บริโภคถ้าตัวกลางเนี่ยจัดจำหน่ายสินค้าทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของบริษัทเนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญมากเช่นถ้า Tesco Lotus เนี่ยขายสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัท Unilever แสดงว่า Tesco Lotus เนี่ยก็มีความสำคัญกับ Unilever อย่างมากนะครับประการที่2ถ้าผู้ผลิตเนี่ยใช้คนกลางจัดจำหน่ายเป็นส่วนน้อยก็จะมีการประเมินผลแบบคร่าวๆนะครับถ้าในส่วนของ Procter & Gamble เนี่ยขายสินค้าแต่เพียงบางส่วนนะครับขายจำนวนน้อยมากกับร้านลอสันนะครับการประเมินผลก็จะประเมินแบบคร่าวๆเพราะการขายสินค้าน้อยแปลว่าอะไรแปลว่าช่องทางการจัดจำหน่ายนั้นเนี่ยก็จะมีความสำคัญกับผู้ผลิตที่น้อยกว่าส่วนธรรมชาติผลิตภัณฑ์ถ้าผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนนะครับขอบเขตของการประเมินก็จะกว้างขึ้นนะครับมีความซับซ้อนในการทำความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ iPhone Samsung คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปต่างๆเนี่ยมีความซับซ้อนฉะนั้นเนี่ยขอบเขตในการประเมินก็จะมีความกว้างขวางใช้หลายประเด็นในการประเมินถ้าผลิตสินค้านะครับที่มีราคาต่อหน่วยที่ต่ำนะครับปริมาณเนี่ยการประเมินก็จะไม่ซับซ้อนถ้าขายสินค้าราคา5บาท10บาท20บาทเองเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องประเมินที่ซับซ้อนมากแต่ถ้าราคาสินค้าต่อหน่วยสูงนะครับขายชุดสูตรราคา 2,000 บาท 5,000 บาทเกณฑ์การวัดก็จะต้องมีหลายระดับหลายมิตินะครับประเด็นสุดท้ายก็คือจำนวนสมาชิกนะครับของช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับถ้าผู้ผลิตเนี่ยใช้การกระจายสินค้าแบบทั่วถึงอย่างที่อาจารย์เคยเล่านะครับในหน่วยที่ผ่านมาหน่วยที่2นะครับขายสินค้าแบบทั่วถึงก็คือขายสินค้าทั่วประเทศขายมากที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยการประเมินก็ต้องแบบคร่าวๆเพราะว่ากระจายเยอะกระจายกว้างนะครับแต่ถ้ากระจายสินค้าแบบเลือกสรรนะครับก็คือ selective นะครับเฉพาะบางร้านค้าบางห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็จะมีการประเมินผลในระดับที่สูงขึ้นสำหรับความสำคัญนะครับของการประเมินต่อผู้ผลิตและคนกลางนะครับการประเมินเองเนี่ยสำคัญกับทางผู้ผลิตแล้วก็สำคัญกับคนกลางแต่สำคัญอย่างไรนะครับเรามาดูกันกับผู้ผลิตเองเนี่ยมันใช้ในการวางแผนหรือควบคุมการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ตนจัดจำหน่ายนะครับว่าจะสามารถปรับกลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างไรนะครับในบางบริษัทเนี่ยเนสเล่ให้ความสำคัญว่ายิ่งมีร้านค้าที่จัดจำหน่ายสินค้าตัวเองเยอะเนี่ยก็จะได้เปรียบคู่แข่งนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าสามารถหาสินค้าได้ง่ายนะครับแล้วก็
การที่จะสามารถจูงใจนะครับคนกลางในระบบการจัดจำหน่ายได้เหมาะสมนะครับเพราะว่าการประเมินเองเนี่ยเราก็จะรู้ว่าคนกลางเหล่านี้จะถูกจูงใจด้วยวิธีใดบ้างเช่นการให้ส่วนลดนะครับการให้เทรดมาร์จิ้นการให้กำไรส่งต่อส่งผ่านในการขายมากขึ้นเนี่ยเขาก็อาจจะอยากขายสินค้าให้เรามากขึ้นนะครับสำหรับคนกลางเองเนี่ยการประเมินสำคัญอย่างไรแน่นอนการช่วยในการปรับปรุงการดำเนินงานนะครับการจัดจำหน่ายของตนเองใช้วัดหรือเทียบเคียงกับคนอื่นในตลาดนะครับแล้วก็ใช้ในการกระตุ้นยอดขายนะครับควบคุมค่าใช้จ่ายแล้วก็ปรับปรุงผลกำไรด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือใช้ในการตัดสินใจวางแผนแล้วก็สร้างนโยบายกิจการของตนเองจะเห็นได้ว่าการประเมินเนี่ยมีความสำคัญกับทั้งผู้ผลิตแล้วก็กับคนกลางนะครับโดยที่หัวข้อในการประเมินเนี่ยก็จะมี2หัวข้อหลักนะครับก็คือการประเมินคนกลางนะครับในช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็การประเมินผลการกระจายสินค้าโดยที่เราจะมาดูกันก่อนนะครับว่าการประเมินผลคนกลางในช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยมีอะไรบ้างโดยที่ time frame ในการประเมินเนี่ยก็จะอยู่ระยะเวลาประมาณ6เดือนหรือปีนึงนะครับโดยที่ตัวชี้วัดในการประเมินจะมีเยอะมากนะครับมั่นใจว่านักศึกษาน่าจะสามารถไปศึกษาจากในชุดวิชาได้นะครับก็คืออาจารย์จะเฉพาะพอยต์เฉพาะจุดสำคัญนะครับอันแรกก็คือเรื่องของการปฏิบัติงานในการขายหรือเซลล์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็คือเรื่องของยอดขายนะครับอันนี้มีความสำคัญเพราะว่าหลายๆบริษัทเกือบทุกบริษัทเนี่ยให้ความสำคัญกับยอดขายนะครับสินค้าคงคลังว่าตัวกลางเองเนี่ยจะต้องเก็บสินค้าคงคลังไว้กี่วันเพื่อจะป้องกันเอาท์สต็อกก็คือว่าของขาดในร้านค้านะครับสมรรถนะในการขายเราก็ต้องดูว่าตัวกลางนั้นเนี่ยมีความสามารถในการขายอย่างไรบ้างนะครับขายของเก่งไหมทำให้ลูกค้าเชื่อได้ไหมว่าสินค้าเป็นสินค้าดีมีคุณภาพและอยากจะซื้อสินค้านั้นนะครับเจตคตินะครับของตัวคนกลางเองว่าเขามีทัศนคติหรือเจตคติที่ดีต่อผู้ผลิตหรือเปล่านะครับถ้ามีทัศนคติที่ไม่ดีเองเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลของการสนับสนุนสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตนั้นนะครับความสามารถในการแข่งขันนะครับเราก็ต้องดูว่าเรื่องของจำนวนร้านค้าที่เขามีนะครับว่าเขามีความสามารถในการแข่งขันขนาดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเช่น Tesco นะครับกับ Big CA นะครับเขามีความสามารถในการแข่งขันเทียบกับคู่แข่งอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็โอกาสในการเจริญเติบโตอันนี้อาจารย์มองว่าสำคัญมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ผลิตเองเนี่ยเราก็ควรจะมีพันธมิตรนะครับพาร์ทเนอร์ชิพที่กลางเนี่ยที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตที่สูงนะครับถ้าเขาสามารถเติบโตได้สูงเขาก็จะสามารถพาสินค้าเราเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าศักยภาพในการเติบโตเขาน้อยนะครับแน่นอนก็จะเป็นปัญหาก็อาจจะทำให้เราเติบโตได้ไม่สูงนะครับฉะนั้นเนี่ยร้านค้าที่มีปัญหาเช่นมีปัญหาทางด้านการเงินหรือร้านค้าที่มีปัญหาการปิดสโตร์นะปิดช็อปตัวเองลงเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็เริ่มสถานการณ์ไม่ดีแล้วฉะนั้นเนี่ยศักยภาพในการเจริญเติบโตเขาก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะน่าเป็นห่วงมากขึ้นนะครับแล้วก็เกณฑ์ชี้วัดตัวอื่นๆเช่นในด้านของนะครับฐานะนะครับชื่อเสียงคุณภาพอันนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับว่าชื่อเสียงของเขาเนี่ยเป็นชื่อเสียงดีไหมชื่อเสียงในแง่บวกไหมเพราะบางทีเนี่ยบางตัวกลางเองเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของในแง่ลบไม่ว่าจะเป็นการติดหนี้ไม่จ่ายเงินให้ผู้ผลิตนะครับฉะนั้นเนี่ยการทำธุรกิจของคนที่ชื่อเสียงไม่ดีเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเราก็อาจจะไม่สามารถเก็บตังค์จากเขาได้นะครับหรือบางเจ้าเนี่ยไม่มีระบบของการไฟโฟการจัดการสินค้าที่ดีทำให้สินค้าที่ขายอยู่บนเชลฟ์เนี่ยเป็นสินค้าหมดอายุซะส่วนใหญ่ก็จะทำให้ผู้บริโภคหรือช้อปเปอร์เนี่ยคนที่มาซื้อสินค้าเนี่ยเกิดความไม่พึงพอใจนะครับหรือบางร้านค้ามีคุณภาพในการบริการที่ไม่ดีเช่นแคชเชียร์ใช้เวลาในการรอนานนะครับคนก็อาจจะไม่อยากกลับไปซื้อสินค้าในร้านค้านั้นโดยที่ตัวชี้วัดนะครับในการประเมินผลเนี่ยอาจารย์ก็ลองทำตัวอย่างเป็นตารางง่ายๆนะครับเปรียบเทียบ3เจ้านะครับก็คือจะเป็น Tesco Lotus นะครับ Big C กับ Tops นะครับอันนี้เนี่ยถ้ายกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทเมจินะครับเมจิเขาก็จะมีตั้งแต่นมนะครับ Pasteurized นะครับมีโยเกิร์ตพร้อมดื่มโยเกิร์ตแบบกรีกโยเกิร์ตนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นนมผสมโปรตีนนะครับซึ่งก็วัดตั้งแต่ยอดขายนะครับอย่างที่อาจารย์เล่าคือเซลล์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับว่าแต่ละห้างเนี่ยก็มียอดขายที่แตกต่างกันนะครับว่า Tesco ขายได้มากที่สุดเลย20ล้านนะครับ Big C 15ล้าน Top Supermarket เนี่ย8ล้านบาทอัตราการเจริญเติบโตเทียบกับปีที่ผ่านไปเนี่ยคนที่เติบโตเร็วสุดคือ Big C นะครับ Tesco รองลงมา 24% Top เนี่ยเพียงแค่ 12% นะครับ
จำนวนการซื้อต่อลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่วัดกันเยอะนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้า1คนมาซื้อกี่ชิ้นนะครับถ้าเทสโก้เนี่ยซื้อเยอะสุดเลยคนส่วนใหญ่มาซื้อสินค้า3ชิ้นนะครับบิ๊กซีซื้อสินค้า2ชิ้นท็อป

ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยซื้อสินค้า1ชิ้นนะครับจะเห็นเลยว่าจำนวนการซื้อสินค้าต่อชิ้นต่อลูกค้าก็จะมีความสัมพันธ์นะครับในเชิงบวกกับยอดขายนะครับถ้าสินค้าต่อชิ้นต่อลูกค้าเนี่ยที่ซื้อเยอะยอดขายก็จะเพิ่มเยอะนะครับประการสุดท้ายเนี่ยผู้ผลิตมักจะให้ความสำคัญก็คือว่าส่วนแบ่งการตลาดนะครับภายในร้านค้านั้นเนี่ยเมื่อเทียบภายในกลุ่มสินค้านั้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งนะครับว่าสมมุติว่าถ้าสมมุติในบิ๊กซีนะครับถ้าเมจิเองเทียบกับคู่แข่งรายอื่นเนี่ยเขามีส่วนแบ่งการตลาด 58% แสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาชนะคู่แข่งแต่ถ้าใน Tesco Lotus เนี่ย 48% ก็จะแพ้คู่แข่งประมาณนิดนึงนะครับน้อยกว่า 50% แต่ถ้าท็อปเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าคู่แข่งขายดีกว่านะครับเพราะว่าส่วนแบ่งการตลาดเขาเนี่ยน้อยกว่า 50% น้อยลงมาเยอะนะครับอันนี้ก็จะเห็นภาพได้ว่าตัวชี้วัดเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นว่าตัวกลางนะครับของช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยมีผลประกอบการเป็นอย่างไรนะครับเราควรจะแก้ปัญหาอย่างไรในอนาคตวิธีการประเมินผลนะครับคนกลางนะครับโดยที่เขาจะมีวิธีการประเมินแบบ3แบบหลักนะครับวิธีการประเมินแบบแรกก็คือการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการแยกตัวชี้วัดนะครับเกณฑ์ชี้วัดแล้วแยกออกมาเลยนะครับโดยแยกเกณฑ์ชี้วัดเป็นข้อและไม่นำผลการประเมินมารวมกันนะครับโดยที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะวัดที่3ประเด็นหลักนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการปฏิบัติงานการขายนะครับเซลล์เพอร์ฟอร์แมนซ์สินค้าคงคลังนะครับแล้วก็สมรรถนะในการขายนะครับข้อเสียแน่นอนเพราะอะไรอย่างที่อาจารย์บอกคือพอเราแยกเกณฑ์ในการชี้วัดเนี่ยเราจะไม่เห็นคะแนนรวมแล้วเราจะไม่เห็นภาพรวมว่าคนกลางตรงนี้ทำได้ดีหรือไม่ได้ดีนะครับซึ่งอันนี้ก็เปรียบเทียบว่าเหมือนนักศึกษาเรียนวิชา5วิชาแต่จริงๆแล้วนักศึกษาไม่เห็นคะแนนรวมนักศึกษาจะไม่รู้หรอกว่าในการเรียนในเทอมนี้เราได้คะแนนดีหรือไม่ดีนะครับก็เลยทำให้เกิดวิธีที่2ก็คือว่าการใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดหลายตัวรวมกันแต่ประเมินอย่างไม่เป็นทางการนะครับอันนี้เนี่ยก็คือการรวมผลการประเมินนะครับเพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมนะครับของการจัดจำหน่ายนะครับแต่ไม่รวมอย่างเป็นทางการคือเน้นในเชิงคุณภาพนะครับผมแล้วก็จะอาจจะไม่มีการถ่วงน้ำหนักนะครับเวทเทสสกอร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือการเป็นการประเมินแบบไม่เป็นทางการในส่วนของแบบสุดท้ายนะครับก็คือการใช้เกณฑ์ชี้วัดนะครับหลายตัวรวมกันแล้วก็การประเมินอย่างเป็นทางการนะครับอันนี้เนี่ยก็จะใช้เกณฑ์ในเชิงปริมาณแหละนะครับใช้การให้คะแนนนะครับเห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานของคนกลางนะครับแล้วก็ใช้การประเมินรวมกันแล้วก็มีการถ่วงน้ำหนักด้วยว่าคะแนนหรือเกณฑ์ไหนมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนนะครับโดยแบบสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบที่เหมาะสมแล้วก็เป็นระบบนะครับทำให้เราเห็นเลยว่าคะแนนรวมของคนกลางนะครับคะแนนรวมของช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยดีหรือไม่ดีกว่าช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นอย่างไรและเราก็มีการให้คะแนนของเกณฑ์ที่แตกต่างกันนะครับโดยที่อาจารย์ก็จะมีตัวอย่างให้นักศึกษาดูนะครับลักษณะของการให้คะแนนนะครับตัวอย่างการประเมินนะครับดัชนีการปฏิบัติงานนะครับของตัวชี้วัดหลักและปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีการปฏิบัติงานในย่านยอดขายนะครับอาจารย์ขอยกตัวอย่างยอดขายอย่างเดียวก่อนละกันนะครับเรื่องของยอดขายเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์ให้เกณฑ์นะครับตัวชี้วัดน้ำหนักอยู่ที่ 0.2 นะครับแล้วก็อัตราการเจริญเติบโตยอดขาย 0.15 นะครับยอดขายจริงโควต้าการขาย 0.1 แล้วก็ส่วนของตลาด 0.5 นะครับแล้วก็คะแนนเองเนี่ยอันนี้คือเป็นคะแนนที่เราให้นะครับก็จะมีตั้งแต่1ถึง10นะครับก็ในข้อแรกนะครับยอดขายเบื้องต้นเนี่ยได้6นะครับอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายเนี่ยได้7นะครับยอดขายจริงโควต้าการขายได้4นะครับแล้วก็ส่วนของตลาดเนี่ยได้8นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาน้ำหนักนะครับของเกณฑ์ชี้วัดกับคะแนนมาคูณกันนะครับก็ 0.2 คูณ6ก็ได้ 1.2 นะครับ 0.15 คูณ7ก็ได้ 1.05 นะครับแล้วก็ 0.10 คูณ4ก็ได้ 0.40 นะครับรวมคะแนนนะครับค่าการประเมินดัชนีค่าการปฏิบัติงานนะครับในเรื่องของการปฏิบัติงานยอดขายเนี่ยอยู่ที่ 3.05 นะครับก็จะเห็นเลยว่าเป็นการคำนวณอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการให้น้ำหนักเกณฑ์ชี้วัดอย่างชัดเจนโดยที่เมื่อเราคิดคำนวณนะครับสมมติว่าถ้าอาจารย์ได้คิดคำนวณนะครับเกณฑ์ชี้วัดนะครับของทุกๆตัวกลางแล้วเนี่ยอาจารย์สามารถนำคะแนนนะครับมาเรียงลำดับนะครับความสำคัญเลยว่าใครได้คะแนนมากที่สุดใครเป็นอันดับ1 นะครับก็คนกลางอาจารย์ก็จะมีตั้งแต่ A ถึง J นะครับ A ได้คะแนนมากที่สุดนะครับก็จะมีคะแนนตัวชี้วัดการปฏิบัติงานรวมเนี่ย 6.72 นะครับเป็นลำดับที่1แล้วก็จนถึงลำดับสุดท้ายคือตัว J เนี่ยได้ 2.56 นะครับอยู่ในลำดับที่10ครับซึ่งนะครับ

ในส่วนของสภาพแวดล้อมของการช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็จริงๆเราสามารถประเมินการกระจายสินค้าได้ด้วยนะครับซึ่งการประเมินการกระจายสินค้าเนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะเราจะเห็นถึงผลการปฏิบัติงานในเรื่องของการกระจายสินค้าได้ด้วยนะครับโดยที่การประเมินผลการกระจายสินค้านะครับก็คือเป็นการประเมินผลกระบวนการที่สำคัญนะครับในการนำพาสินค้าออกจากแหล่งผลิตนะครับหรือศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยไปตอบสนองความต้องการของลูกค้านะครับว่าเขาสามารถกระจาย

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีแล้วก็ด้วยต้นทุนต่ำที่สุดนะครับอันนี้ถือว่ามีความสำคัญมากนะครับว่าต้นทุนเองมีความสำคัญมากกับธุรกิจที่เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับเพราะว่าต้นทุนเนี่ยเขาต้องมีการบริหารจัดการต้นทุนเป็นอย่างดีโดยที่ความสำคัญของการประเมินผลการกระจายสินค้านะครับก็จะมีความสำคัญใน3ประเด็นนะครับประการแรกคือความสำคัญต่อผู้ค้าปลีกและผู้ค้าส่งนะครับเพราะอะไรเพราะการตัดสินใจเนี่ยถือสินค้าคงคลังในจำนวนที่ถูกต้องมีความสำคัญมากถ้าถือสินค้ามากเกินไปของเหลือของหมดอายุอันนี้เองเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงของช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับประการที่2คือเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายสินค้านะครับการถือสินค้าที่เหมาะสมเองเขาก็จะต้องเตรียมระบายสินค้าถ้ามีสินค้ามากเกินไปจะเห็นได้ว่าในบางครั้งเราจะเจอโปรโมชั่น1แถม1 2แถม1ต่างๆเพราะเขาต้องมีการระบายสินค้าออกมาประการที่3ก็คืออัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลังนะครับที่สั้นลงนะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญของเรื่องการกระจายสินค้าประการที่2คือความสำคัญต่อผู้ค้าส่งนะครับผู้ค้าส่งเองเนี่ยก็จะต้องมีการปรับปรุงการดำเนินงานนะครับแล้วก็เตรียมการจัดส่งสินค้านะครับประการที่2ก็คือลดข้อผิดพลาดในการจัดส่งนะครับถ้าประเมินผลออกมาแล้วมีปัญหาเรื่องของข้อผิดพลาดในการส่งเช่นส่งของผิดประเภทของผิดจำนวนนะครับก็จะมีผลเสียนะครับของผู้ค้าส่งเหมือนกันทำให้ร้านค้าย่อยที่รับไปเนี่ยก็จะไม่ได้สินค้าที่ตัวเองต้องการแล้วก็เสียเวลาในการรับของคืนรับเงินคืนแล้วก็ไปส่งสินค้าใหม่นะครับแล้วก็ช่วยลดระยะเวลาในการส่งสินค้าด้วยประการสุดท้ายก็คือความสำคัญนะครับต่อผู้บริหารคลังสินค้านะครับว่าจะต้องสามารถที่จะปรับปรุงเตรียมล็อตสินค้าก่อนการส่งนะครับว่าจริงๆการกระจายสินค้าเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมล็อตสินค้าที่จะส่งด้วยส่วนใหญ่เขาจะใช้หลักFIFOนะครับ first in first out ก็คือว่าผลิตก่อนส่งไปก่อนนะครับเพื่อจะเอาของที่มีอายุน้อยกว่าส่งออกไปก่อนนะครับของที่ผลิตหลังก็จะเก็บไว้และส่งล็อตหลังนะครับก็จะต้องมีการFIFOที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังสุทธิได้อย่างเหมาะสมนะครับก็จะต้องควบคุมแบบเลยนะว่าสินค้าที่คงคลังเนี่ยควรจะมีระดับที่เหมาะสมคือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับแล้วก็ช่วยตอบคำถามลูกค้านะครับเกี่ยวกับสินค้าที่มีอยู่ได้นะครับผู้บริหารสินค้าคงคลังเองเนี่ยก็จะต้องรู้ตลอดนะครับมีระบบที่สามารถแทร็กสินค้าได้ว่าสินค้าอะไรเหลือเยอะเหลือน้อยอะไรที่ต้องเตรียมเพิ่มนะครับสั่งมาเพิ่มและสุดท้ายก็คือลดต้นทุนนะครับค่าแรงในคลังสินค้านะครับว่าก็อาจจะต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยนะครับในการที่จะใช้คนน้อยลงแล้วก็ลดต้นทุนในคลังสินค้าด้วยนะครับโดยที่เกณฑ์ชี้วัดในการประเมินผลนะครับการจัดจำหน่ายเนี่ยก็จะมีเกณฑ์5อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระดับการครอบครองพื้นที่ตลาดนะครับเป้าหมายก็จะมี3ประการก็คือการกระจายสินค้าแบบทั่วถึงอย่างที่อาจารย์เคยสอนในหน่วยที่ผ่านมานะครับการกระจายแบบเลือกสรรนะครับแล้วก็การกระจายสินค้าแบบผูกขาด2ก็คือระดับการบริการลูกค้านะครับได้แก่อัตราการเติมสินค้าว่าต้องเติมสินค้าบ่อยขนาดไหนนะครับบางห้างอาจจะเติมทุกวันวันละ2ครั้งนะครับจำนวนสินค้าขาดสต็อกเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญมากว่าไม่ควรจะก่อให้เกิดขึ้นเพราะว่าจะเสียโอกาสในการขายนะครับหรือว่าการส่งสินค้าที่ผิดพลาดไม่ครบถ้วนนะครับเพราะว่าก็เสียโอกาสการขายเหมือนกันแล้วก็ระยะเวลารอคอยสินค้าที่สั่งนะครับก็ควรที่จะสั่งและส่งได้รวดเร็วบางครั้งเนี่ยอาจจะกำหนดไปเลยว่าภายใน3วันนะครับภายใน7วันหรือผู้ผลิตบางคนอาจจะส่งได้ภายใน24ชั่วโมงนะครับคุณภาพการปฏิบัติงานเนี่ยได้แก่ความถี่นะครับได้ความชำรุดเสียหายนะครับของสินค้าว่าของที่ส่งมาเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับมีปริมาณที่ถูกต้องนะครับผม4ก็คือประสิทธิภาพการดำเนินงานของระบบโลจิสติกนะครับคือระบบจัดหาเนี่ยจำนวนสินค้าที่จะส่งต่อพนักงานนะครับจำนวนสินค้าที่ได้จะส่งเนี่ยคุ้มต่อต้นทุนค่าแรงหรือเปล่านะครับเพราะว่าโลจิสติกเองเนี่ยต้องคุมในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและค่าแรงด้วย5ก็คือการจัดการต้นทุนนะครับว่าต้องมีการจัดการต้นทุนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ต้นทุนโลจิสติกต่อหน่วยสินค้าด้วยสำหรับวิธีการประเมินผลนะครับการปฏิบัติงานระบบโลจิสติกเนี่ยก็จะมี2แบบหลักนะครับที่นำมาใช้กันเยอะๆก็คืออันแรกคือการวัดรอยเท้าผู้นำหรือเบนช์มาร์กิ้งนะครับคือการเปรียบเทียบนะครับกับการดำเนินงานของธุรกิจอื่นเนี่ยที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกันนะครับว่าคนที่ทำได้ดีกว่าเราในตลาดเนี่ยมีใครบ้างนะครับแล้วเขาโดดเด่นตรงไหนเราสามารถจะปรับตัวเองให้ดีขึ้นทัดเทียมกับเขาได้อย่างไรอีกวิธีการหนึ่งก็คือการบริหารศูนย์กำไรก็คือเรื่องของ profit center concept นะครับคือว่าการประเมินผลโดยการควบคุมกำไรนะครับดูรวบรวมแนวความคิดในเรื่องของงบประมาณและการ

0: บริการลูกค้านะครับดูความเหมาะสมเรื่องของอะไรครับเรื่องของผลตอบแทนในด้านกำไรนะครับโดยที่แบบฝึกหัดในวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมีแบบฝึกหัดง่ายๆนะครับให้ลองเรียงลำดับนะครับขั้นตอนแล้วก็กระบวนการวัดและประเมินผลให้ถูกต้องนะครับว่ามันจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับเราอยากให้นักศึกษาลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีเฉลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการวัดและประเมินผลให้ถูกต้องนะครับของการประเมินผลช่องทางการจัดจำหน่ายมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากอะไรครับข้อ1ข้อ1คือข้อ1นะครับก็คือการกำหนดปัจจัยที่ต้องการวัดหรืองานที่ต้องการวัดนะครับว่าเราจะวัดอะไรวัดในด้านยอดขายวัดในเรื่องสินค้าคงคลังนะครับเราก็ต้องมีการกำหนดปัจจัยที่จะวัดให้ชัดเจนประการที่2กำหนดมาตรฐานนะครับของงานที่ต้องการวัดสแตนดาร์ดที่ต้องการวัดเนี่ยยอดขายเราต้องกำหนดเป็นปริมาณตัวเลขมีระยะเวลาที่ชัดเจนว่าต้องขายให้ได้2ล้านบาทภายในระยะเวลา1เดือนหรือ50ล้านบาทภายในระยะเวลา1ปีนะครับต้องกำหนดลักษณะที่เป็นตัวเลขและมีไทม์เฟรมกำกับ3นะครับก็คือการวัดผลการปฏิบัติงานจริงนะครับก็ต้องวัดผลออกมาเลยว่าด้วยไทม์เฟรมที่เราวัดเนี่ยวัดออกมาได้เท่าไหร่อย่างที่อาจารย์บอกคือถ้าเรากำหนดเป้าหมายไว้แล้วว่า20ล้านบาทผลการปฏิบัติงานจริงอาจจะเป็นไปได้2แนวก็คืออะไรครับมากกว่าก็ได้น้อยกว่าก็ได้ใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นผลการปฏิบัติงานแล้วเนี่ยเราได้ผลมาเราต้องทำไงต่อครับเราต้องนำไปเปรียบเทียบนะครับว่าเมื่อเปรียบเทียบการวัดผลการปฏิบัติงานจริงเนี่ยกับมาตรฐานแล้วเนี่ยมันมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับถ้าสมมุติว่ามันมากกว่าแน่นอนคือก็ถือว่าเป็นผลที่ดีนะครับก็สามารถที่จะดำเนินการต่อไปแต่ถ้าน้อยกว่าล่ะครับต้องทำไงครับต้องปรับปรุงหรือพัฒนาครับโดยที่มาตรฐานเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเท่าเดิมมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้ทุกครั้งที่เรามีการประเมินนะครับเพื่อที่จะยกระดับนะครับให้ดีขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อยากฝากไว้ว่าการประเมินเองเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานเท่าเดิมนะครับเราสามารถทุกรอบการประเมินเราสามารถกำหนดมาตรฐานเพิ่มก็ได้แต่เราต้องบอกช่องทางการจัดจำหน่ายว่าเราได้ปรับมาตรฐานขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเราปรับเพิ่มเองแต่เขาไม่รับรู้กับมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็อาจจะไม่แฟร์กับช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน่วยที่7นะครับการประเมินผลช่องทางการจัดจำหน่ายครับ
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
0: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับ ก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047782

วันนี้เป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดซึ่งอยู่ในชุดวิชาของช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็การส่งเสริมการตลาดนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันด้วยของความรู้เบื้องต้นทั่วไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการตลาดซึ่งเป็น P ตัวที่4นะครับโปรโมชั่นนะครับการส่งเสริมการตลาดหมายถึงอะไรหมายถึงการทำงานด้านการตลาดที่ต้องการเสนอข้อมูลให้กับผู้บริโภคได้รับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตราสินค้าหรือแบรนด์นะครับหรือว่าองค์กรธุรกิจเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างทัศนคติแล้วก็จูงใจให้เกิดความต้องการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์นะครับทัศนคติที่จะสร้างเนี่ยก็ต้องให้เกิดความประทับใจนะครับทำได้โดยการใช้เครื่องมือของการส่งเสริมการตลาดซึ่งเราเรียกกันว่าส่วนผสมการส่งเสริมการตลาดนะครับประกอบไปด้วย1การโฆษณา2การประชาสัมพันธ์3การตลาดผ่านกิจกรรม4การขายโดยบุคคลหรือใช้พนักงานขายนะครับ5การส่งเสริมการขาย6การตลาดทางตรงและ7กำลังมาแรงเลยครับการตลาดดิจิทัลนะครับอันที่1ครับการส่งเสริมการตลาดเนี่ยจะมีความสำคัญมองจาก2มุมมองนะครับ1มองจากด้านผู้ประกอบการธุรกิจการส่งเสริมการตลาดช่วยให้ผู้ประกอบการมีโอกาสได้นำเสนอข้อมูลที่เขาอยากจะสื่อสารเนี่ยให้กับลูกค้านะครับก็คือการโฆษณาสินค้าของเขานั่นเองเป็นผลดีต่อยอดขายแล้วก็สร้างความประทับใจให้ลูกค้าแต่ถ้าเรามองในมุมมองของผู้บริโภคเนี่ยการส่งเสริมการตลาดจะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสินค้าที่เขาต้องการประโยชน์ของสินค้าต้องการแล้วก็คุณสมบัติของสินค้าต้องการเพราะนั้นผู้บริโภคจะมีข้อมูลเพื่อไปช่วยในการตัดสินใจซื้อสินค้านะครับขั้นตอนในการพัฒนาการสื่อสารการตลาดมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะครับอันแรกเรียกก่อนเลยว่ากลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสารเนี่ยคือใครนะครับเพื่อที่จะกำหนดรูปแบบให้มันคล้องกับกลุ่มเป้าหมายนะครับอันที่2กำหนดวัตถุประสงค์การสื่อสารการตลาดในครั้งนั้นๆเช่นเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารนะเพื่อจูงใจให้เขาต้องการซื้อสินค้าให้มากขึ้นหรือเพื่อเป็นการเตือนความทรงจำนะครับมีวัตถุประสงค์อยู่หลายอย่างนะครับขั้นตอนที่3ออกแบบเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารนะฮะเนื้อหาที่สื่อสารเนี่ยทำได้หลายลักษณะครับ1เป็นการสื่อสารด้วยเหตุผลนะครับให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการซื้อสินค้าของเราไปใช้เนี่ยคืออะไรนะฮะอันที่2เป็นการสื่อสารโดยการสร้างอารมณ์ร่วมนะครับให้เขารู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมเกิดความประทับใจและมีความรู้สึกดีๆอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับอันที่3สื่อสารในแนวทางของความรับผิดชอบต่อสังคมการสร้างคุณค่าทางจริยธรรมสื่อสารสิ่งดีๆที่องค์กรได้เคยทำให้เขาทราบเพราะฉะนั้นเขาก็จะเกิดความประทับใจครับขั้นตอนต่อไปคือเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารให้กับเหมาะสมนะครับโดยดูจากวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ดูจากลักษณะของสินค้าที่ต้องการจะขายหรือดูจากขั้นตอนในการตัดสินใจของผู้บริโภคนะครับขั้นตอนที่5คืองบประมาณนะครับทุกอย่างต้องใช้เงินนะครับส่วนมากแล้วการจัดทำการสื่อสารเนี่ยมีรูปแบบของการใช้งบประมาณอยู่4รูปแบบนะครับ1กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละ

จากยอดขายนะครับ2กำหนดเท่าที่พอจะจ่ายได้3เปรียบเทียบกับคู่แข่งผู้แข่งใช้มากเราใช้มากตามนะครับอันที่4กำหนดตามวัตถุประสงค์ของงานที่เราต้องการจะสื่อสารถามว่าวิธีไหนได้ผลดีที่สุดผมว่าวิธีสุดท้ายนะครับกำหนดตามวัตถุประสงค์ของงานแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นวิธีที่ยากที่สุดต้องคำนวณอย่างละเอียดมากที่สุดนะครับอันไหนทำง่ายที่สุดก็คือการกำหนดเท่าที่จ่ายได้นะครับเพียงแต่ว่าผลมันก็อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพมากเท่ากับวิธีอื่นๆนะครับขั้นตอนที่6คือวางสเกดดูลแล้วครับวางกำหนดการส่งเสริมการตลาดว่าช่วงไหนจะเหมาะสมที่จะสื่อสารไปนะครับพิจารณาจากช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับลูกค้านะครับเทศกาลสำคัญพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าหรือว่ากิจกรรมส่งเสริมตลาดของคู่แข่งขันนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับเมื่อเราได้ทำไปทั้งหมดแล้วเนี่ยจะต้องมีการประเมินผลการสื่อสารตลาดที่เราได้ทำไปถ้าได้ผลดีเก็บข้อมูลไว้เอาไว้ต่อยอดในครั้งหน้าถ้ามีอะไรผิดพลาดไปเก็บข้อผิดพลาดปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปจบประมาณเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารการตลาดตอนหน้าเราจะมาดูว่าแต่ละเครื่องมือเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างขอบคุณครับมาถึงตอนที่2นะครับตอนที่2จะว่ากันถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนผสมการส่งเสริมการตลาดนักศึกษาอย่าจำสับสนกับส่วนผสมการตลาดนะครับอันนี้เป็นส่วนผสมของการส่งเสริมตลาดนะครับซึ่งมีทั้งหมด7เครื่องมืออย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเริ่มด้วยอันแรกคือ1การโฆษณานะครับการโฆษณาคือการทำส่งเสริมการตลาดโดยมีการชำระเงินเป็นค่าตอบแทนให้กับสื่อต่างๆนะฮะสื่อก็สื่อออนไลน์สื่อวิทยุสื่อหนังสือพิมพ์สื่อโทรทัศน์นะครับเพื่อให้สื่อนั้นนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตราสินค้าหรือว่าตัวองค์กรธุรกิจไปสู่ผู้ฟังเป็นจำนวนมากซึ่งสามารถทำได้ในวงกว้างอย่างรวดเร็วนะครับลักษณะสำคัญอีกอย่างนึงคือจะต้องมีการระบุชื่อผู้อุปถัมภ์รายการหรือผู้ต้องการทำโฆษณาเนี่ยเพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าใครบริษัทไหนแบรนด์ไหนเป็นผู้ทำการโฆษณาโดยมีวัตถุประสงค์คือโน้มน้าวนะครับจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อเกิดความคล้อยตามและมีพฤติกรรมที่ตราสินค้าหรือว่าธุรกิจต้องการนะครับแม้ว่าการโฆษณาจะมีค่าใช้จ่ายโดยรวมที่ค่อนข้างสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับส่วนผสมการตลาดด้านอื่นๆแต่ถ้าหารต่อหัวจำนวนผู้ฟังแล้วเนี่ยถือว่ามีความคุ้มค่าอย่างยิ่งเพราะว่าต้นทุนต่อหัวจะน้อยมากๆนะครับเมื่อเทียบกับอย่างอื่นนะครับวัตถุประสงค์ของการโฆษณาสามารถทำได้หลายวัตถุประสงค์ครับ1โฆษณาเพื่อแจ้งข่าวสารเช่นแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่นะครับสื่อสารให้รู้ว่าตอนนี้มีการจัดรายการส่งเสริมการขายประเภทต่างๆนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจในคุณสมบัติของประโยชน์และก็กระบวนการผลิตสินค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับอีกอันนึงเพื่อชักจูงใจให้เขาอยากซื้อสินค้าให้มากขึ้นมีความภูมิใจที่จะซื้อสินค้าของเราไปใช้อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอีกอันนึงคือเพื่อเตือนความจำสินค้าพอมันออกมาแล้วเนี่ยสักพักนึงมันจะค่อยๆเลือนหลางไปถ้าเราไม่มีการโฆษณาซ้ำๆย้ำๆประกอบกับว่าจะมีสินค้าของคู่แข่งเนี่ยเข้ามาแข่งขันในตลาดเพราะฉะนั้นธุรกิจสังเกตได้ไหมได้เรื่อยๆนะครับว่าจะเมื่อล็อตสินค้าไปช่วงหนึ่งเนี่ยจะต้องมีการโฆษณาเพื่อย้ำเตือนความจำผู้บริโภคว่าฉันยังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็สร้างความมั่นใจให้เขาให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นว่าเขาได้เรียกเราเนี่ยเขาทำถูกต้องแล้วนะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ต่างๆของการโฆษณาทีนี้องค์ประกอบของมันเนี่ยมีทั้งหมด5ประการที่สำคัญนะครับ1ผู้โฆษณาก็คือธุรกิจร้านค้าเนี่ยที่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการเนี่ยผู้โฆษณาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะฮะทั้งค่าผลิตรายการโฆษณาแล้วก็ค่าสื่อที่จะต้องทำการเผยแพร่โฆษณาชิ้นนั้นๆนะครับองค์ประกอบที่2คือตัวโฆษณาหรือว่าชิ้นงานโฆษณาก็คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นหรือข้อมูลข่าวสารที่ต้องการจะสื่อสารไปให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะครับบางครั้งเป็นรูปภาพบางครั้งเป็นป้ายบิลบอร์ดบางครั้งเป็นภาพยนตร์นะครับเหล่านี้ต้องแสดงอัตลักษณ์เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของสินค้าว่าเหนือกว่าของคู่แข่งยังไงนะฮะองค์ประกอบที่3คือสื่อที่จะใช้นะครับที่จะนำพาข้อความรูปภาพต่างๆที่เราต้องการสื่อสารเนี่ยไปยังกลุ่มผู้ฟังอันที่4สำคัญมากครับก็คือผู้ฟังนะปราศจากผู้ฟังแล้วไม่ต้องทำโฆษณาเลยถูกไหมครับผู้ฟังและผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นส่วนสำคัญคือผู้ที่จะต้อง

รับชมชิ้นงานรับชมชิ้นงานต่างๆที่เราสื่อสารออกไปแล้วก็ซื้อสินค้าของเรานะครับองค์ประกอบที่5คือตัวแทนโฆษณาอันนี้ก็หมายถึงบริษัทผู้ผลิตรายการโฆษณาก็ได้นะครับหรือว่าสื่อต่างๆที่ผู้เผยแพร่ก็ได้นะครับตัวแทนส่วนมากจะทํา2หน้าที่คือทั้งผลิตแล้วก็ไปติดต่อสื่อที่จะเผยแพร่หรือบางตัวแทนอาจจะทําแค่หน้าที่ใดหน้าที่1อย่างนี้ก็ได้นะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องการโฆษณาทีนี้เรื่องที่2เครื่องมือที่2ที่ใช้สื่อสารตลาดคือเครื่องมือที่เรียกกันว่าการประชาสัมพันธ์นะครับแตกต่างกับการโฆษณาก็คือว่ามันไม่จําเป็นต้องใช้เงินก็ได้นะครับแล้ววัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์เนี่ยส่วนมากเนี่ยต้องการจะบอกเล่าข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับองค์กรเป็นเรื่องราวดีๆที่ได้ทำไปนะครับมุ่งหวังความประทับใจแล้วก็ทัศนคติที่ดีในระยะยาวนะครับโฆษณาเมื่อกี้มุ่งหวังผลเร็วนะครับประชาสัมพันธ์มุ่งหวังในระยะยาวนะครับหลายครั้งนะครับบางกรณีเนี่ยการประชาสัมพันธ์เนี่ยยังใช้ในการแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นเช่นบางทีมีความเข้าใจผิดระหว่างผู้บริโภคนะครับทำให้แบรนด์เสียหายเนี่ยธุรกิจสามารถใช้การประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นการแก้ข่าวได้นะครับให้เขามีความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เขาก็สนับสนุนเราต่อไปนะครับลักษณะของการประชาสัมพันธ์นะครับ 1. เป็นการสร้างทัศนคติในแง่บวกนะครับอันที่ 2. เป็นการสื่อสารแบบ2ทางนะครับคือนอกจากจะสื่อสารไปให้เขาฟังแล้วเนี่ยเรายังรับฟังการสื่อสารจากลูกค้าของเรากลับเข้ามาด้วยนะครับอันที่3เป็นกระบวนการทำงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอหวังผลระยะยาวนะครับอันที่4การประชาสัมพันธ์ต้องสอดคล้องกับจุดเด่นหรือว่าอัตลักษณ์ของแบรนด์นะครับแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้สำคัญมากนะครับเป็นการแสดงออกด้วยความเปิดเผยแล้วก็จริงใจนะครับการประชาสัมพันธ์ทำได้2 อย่างนะครับแบ่งเป็น2ประเภทขอโทษแบ่ง2ประเภทมากกว่า1คือการประชาสัมพันธ์ภายใน2คือการประชาสัมพันธ์ภายนอกภายในก็คือสื่อสารกับคนในองค์กรเราเนี่ยแหละครับสำคัญอย่างไรเมื่อคนในองค์กรเข้าใจวัตถุประสงค์การดำเนินงานองค์กรเขาก็จะเป็นปากเป็นเสียงสื่อสารให้กับเราเองนะครับการประชาสัมพันธ์ภายนอกคือการสื่อสารกับลูกค้านะครับสาธารณชนต่างๆเพื่อให้ธุรกิจได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับตัวที่3ครับเครื่องมือที่3ของการทำการส่งเสริมตลาดคือ1เอ้ยตัวที่3คือการตลาดผ่านกิจกรรมนะหมายถึงอะไรครับหมายถึงกิจกรรมทางการตลาดที่องค์กรธุรกิจจัดขึ้นเพื่อดึงดูดลูกค้าและสาธารณชนให้เกิดความสนใจแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมนะครับถือเป็นการสร้างความรู้จักนะครับสร้างปฏิสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นนะครับบางครั้งยังสามารถขายสินค้านะกิจกรรมนั้นๆได้ด้วยนะครับกิจกรรมมีหลายรูปแบบครับเช่นการจัดคอนเสิร์ตการจัดประกวดการจัดงานแสดงหรือจำหน่ายสินค้านะครับการตลาดผ่านกิจกรรมเนี่ยจะได้ผลไม่ได้ใช้แค่งบประมาณนะครับแต่ต้องอาศัยไอเดียสร้างสรรค์นะฮะทำยังไงก็ได้เขาเกิดความสนใจแล้วก็มีส่วนร่วมมากที่สุดนะครับลักษณะสำคัญของการตลาดผ่านกิจกรรมนี้มีอยู่4สำคัญนะครับ1ต้องการให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมนะครับอันที่2ต้องการบอกเล่าข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายนะครับอันที่3ต้องออกแบบกิจกรรมให้อยู่ในความสนใจของเขาแน่นอนถ้าเกิดเขาสนใจเขาก็มาร่วมได้มากขึ้นนะครับอันที่4การจัดกิจกรรมทางตลาดเนี่ยจะเสริมจะเป็นส่วนเสริมให้กับการทำการสื่อสารตลาดทั้งหมดเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำนะครับจะทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพ1กิจกรรมที่จัดเนี่ยต้องมีความสอดคล้องกับบุคลิกของตราสินค้ายกตัวอย่างเช่นเครื่องดื่ม Red Bull สังเกตได้เลยกิจกรรมของเขาจะเกี่ยวกับการเล่นกีฬาผาดโผนเพราะอะไรครับเพราะเขาจำหน่ายเครื่องดื่มให้พลังงานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องจัดกีฬาผาดโผนที่มันใช้พลังงานอยู่เรื่อยๆอันนี้คือต้องสอดคล้องกับแบรนด์นะครับอันที่2ชื่อกิจกรรมที่จัดควรจะมีชื่อแบรนด์อยู่ด้วยเช่นบ้านและสวนนิตยสารเนี่ยจัดงานบ้านและสวนแฟร์ซึ่งใช้ชื่อของนิตยสารเนี่ยเป็นชื่องานแสดงสินค้าได้เลยนะครับอันที่3ทั่วบริเวณจัดเนี่ยจะต้องมีชื่อแล้วก็โลโก้ของแบรนด์ผู้บริโภคเดินไปลูกค้าเดินไปทางไหนก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับอันที่4ก่อนจะจัดงานเนี่ยต้องสื่อสารต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้เขารับรู้นะครับไม่งั้นคนร่วมมันก็น้อยนะครับถ้าเขารับรู้ก็จะเกิดการเข้าร่วมได้มากขึ้นนะครับอันที่5ถ้าทำได้นะครับ
ควรจะมีอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าที่เราเรียกกันว่าผู้มีอิทธิพลทางความคิดซึ่งเป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราตรงนี้จะทำให้เขาคล้อยตามวัตถุประสงค์ของเราได้ง่ายขึ้นนะครับอันที่4ครับเครื่องมือที่4เรียกว่าการขายโดยบุคคลหรือว่าการใช้พนักงานขายเป็นการใช้คนนะฮะให้ข้อมูลกับลูกค้าโน้มน้าวให้เขาซื้อตอบข้อสงสัยแล้วก็ให้บริการตั้งแต่เขาสนใจไปถึงปิดการขายข้อแตกต่างของการขายโดยบุคคลก็คือว่าเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นจะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าวิธีอื่นในขณะเดียวกันต้นทุนก็สูงตามไปด้วยนะครับคุณสมบัติของพนักงานขายจะต้องมีทักษะการพูดที่ดีนะครับนอกจากนั้นแล้วต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยคอยสังเกตท่าทางของลูกค้าวิเคราะห์ว่าเขาต้องการสินค้าแบบไหนสินค้าประเภทอะไรเพื่ออะไรครับเพื่อจะนำเสนอสินค้าให้มันตรงตามความต้องการได้ดีที่สุดแล้วก็ปิดการขายได้อย่างสำเร็จนะครับพนักงานขายมีหลายระดับครับแบ่งตามหน้าที่หรือว่าความรับผิดชอบอาจจะเป็นแค่พนักงานส่งของมีหน้าที่เป็นผู้รับคำสั่งซื้อหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคนะครับผู้เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผู้สร้างความต้องการหรือว่าแสวงหาลูกค้าใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้าใหญ่ๆองค์กรใหญ่ๆเนี่ยส่วนมากแล้วจะต้องทำงานเป็นทีมก็คือใช้ทีมขายหลายๆคนเข้ามาร่วมในการออกแบบโซลูชันให้กับลูกค้านะครับก็จะสามารถขายสินค้าได้อย่างตรงตามความต้องการลูกค้าสร้างความประทับใจทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับหมดไป4เครื่องมือแล้วนะครับเครื่องมือที่5ของการส่งเสริมการตลาดก็คือการส่งเสริมการขายในสายอย่าจำสับสนนะครับการส่งเสริมการขาย sales promotion เป็นส่วนหนึ่งของ marketing promotion นะครับการส่งเสริมการขายคือการจูงใจโดยเสนอสิ่งพิเศษเพื่อสร้างให้เกิดยอดขายยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่เราเรียกกันว่าการลดแลกแจกแถมเนี่ยแหละครับกระตุ้นให้เขาเกิดความต้องการที่จะซื้อสินค้าโดยเร็วข้อระวังก็คือว่าอย่าใช้มันบ่อยเกินไปเพราะว่าลูกค้าจะเกิดความเคยตัวถ้าไม่เซลส์โปรโมชั่นก็จะไม่ซื้อเพราะฉะนั้นใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมในช่วงระยะเวลาสั้นๆเวลาหนึ่งนะครับการส่งเสริมการขายทำได้2รูปแบบคือ1เราทำกับผู้บริโภคโดยตรงหรือที่เรียกกันว่าการส่งเสริมการขายที่ใช้กลยุทธ์ดึงนะครับอันที่2จะเป็นการส่งเสริมการขายที่ใช้กลยุทธ์ผลักนะครับขอเริ่มที่อันที่1ก่อนการส่งเสริมการขายที่ใช้กลยุทธ์ดึงคืออย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับทำเพื่อดึงให้คนลูกค้า end user เนี่ยเข้ามาซื้อของเราทำยังไงบ้างนะฮะลดราคาแจกสินค้าตัวอย่างแจกของแถมการแข่งขันชิงโชคหรือว่าการสะสมคะแนนสะสมแต้มเพื่อมาแลกสิทธิพิเศษนะครับอันที่สองเป็นการส่งเสริมการขายที่ใช้กลยุทธ์ผลักนะครับอันนี้เราผลักออกไปให้คนกลางช่วยกระจายสินค้าอีกทีนึงนะครับทำได้2รูปแบบเช่นเดียวกันนะครับ1ทำกับคนกลางเช่นผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกให้ส่วนลดการค้าเข้าไปแล้วให้เขาไปขายต่อกับ end user อีกทีนึงนะครับอันที่2หรือว่า 2.2 คือการส่งเสริมการขายที่มุ่งกระทำกับพนักงานขายคือกระตุ้นให้เซลล์เนี่ยเซลแมนพนักงานขายเนี่ยอยากขายสินค้าของเราเป็นพิเศษทำยังไงครับก็ให้รางวัลทำขายได้ตามเป้าหนึ่งก็ให้รางวัลเข้าไปนะครับหรือมีการจัดแข่งขันว่าใครทำขายยอดขายได้มากสุดก็จะให้รางวัลพิเศษนะครับ5อย่างแล้วนะครับเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดอย่างที่6นะครับการตลาดทางตรงซึ่งมาแรงมากเพราะอะไรครับดูความหมายก่อนนะครับการตลาดทางตรงหมายถึงการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการตลาดที่ใช้ข้อมูลจากฐานลูกค้าที่เราได้เก็บรวบรวมเอาไว้นะครับเพื่อวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าแล้วก็ตอบสนองให้แม่นยำไปเลยอยากได้แบบไหนเราก็นำเสนอแบบนั้นมีประสิทธิภาพมากแล้วก็มีบทบาทมากในปัจจุบันเนื่องจากการขยายตัวของระบบเทคโนโลยี AI นะครับลูกค้าเสิร์ชสินค้าแบบไหนลูกค้าพิมพ์อะไรลูกค้าเข้าไปสนใจอ่านข่าวอะไร AI จะเก็บเป็นข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็นำเสนอสินค้าที่มันตรงกับความต้องการของเขาเพราะฉะนั้นเป็นรูปแบบการตลาดที่มาแรงมากๆอาจจะมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยนะครับความสำคัญของการตลาดทางตรงคือการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวข่าวสารที่จะส่งไปเนี่ยต้องสม่ำเสมอนะครับตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำนะครับเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์
นะครับเพราะว่าเขาเป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วถูกไหมครับการที่เรานำเสนอให้กับลูกค้าเดิมของเราเนี่ย

แนวโน้มที่เขาจะเป็นลูกค้าเราอีกครั้งหนึ่งก็มันก็มากกว่าไปหาลูกค้าใหม่ถูกไหมครับเพราะเราเจาะกลุ่มลูกค้าเดิมๆของเรานะครับแล้วก็ผู้ผลิตสามารถนำเสนอขายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามกลุ่มลูกค้าเลยแบ่งกลุ่มลูกค้าได้เลยตามรายได้นะครับตามความชอบนะครับตามพฤติกรรมการซื้อตามอายุตามอาชีพนะครับ6อย่างแล้วนะครับอย่างสุดท้ายมาแรงเหมือนกันการตลาดดิจิทัลนะครับคือการส่งเสริมการตลาดทุกๆรูปแบบเนี่ยแต่ทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆนะครับซึ่งทำได้แบบ2ทางนะคือเป็นการสื่อสารที่ส่งข้อมูลไปด้วยแล้วก็รับข้อมูลกลับมาด้วยนะครับมีการโต้ตอบกันได้นะครับสำคัญยังไงปัจจุบันมันเข้าถึงลูกค้าได้อย่างแม่นยำไม่มีข้อจำกัดด้านพรมแดนให้บริการลูกค้าได้ตลอดเวลาลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจถ้าเปรียบเทียบกับการใช้สื่อแบบเดิมเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่เปลี่ยนจากผู้สนใจหรือลูกค้ามุ่งหวังให้กลายเป็นลูกค้าตัวจริงที่เข้ามาจ่ายเงินให้กับเราได้นะครับแล้วก็ทำบนความต้องการของลูกค้าในเชิงลึกเพราะเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับจึงมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดทุกๆประเภทเนี่ยผ่านระบบออนไลน์ที่เรียกกันว่าการตลาดดิจิทัลนะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนำเครื่องมือต่างๆที่เรียกกันว่าส่วนผสมการส่งเสริมการตลาดครับครับมาถึงตอนที่3ตอนสุดท้ายของหน่วยนี้นะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนะครับ Integrated Marketing Communication หรือเราเรียกกันติดปากว่า IMC หมายถึงอะไรครับหมายถึงการนำเครื่องมือส่วนผสมการตลาดทั้งต่างๆที่เราได้พูดไปทั้งหมดเนี่ยมาใช้ประยุกต์ใช้ร่วมกันถามว่าต้องใช้ทั้ง7อย่างทั้งหมดเลยไหมไม่จำเป็นนะครับใช้ตามความเหมาะสมของลูกค้าเป้าหมายของเราเพื่อให้มั่นใจว่าข้อความที่จะสื่อสารเนี่ยถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของเราอย่างทั่วถึงนะครับสม่ำเสมอคงเส้นคงวาไร้รอยต่อนะทุกข้อความที่ถูกส่งไปต้องเป็นมีใจความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันนะครับตอบวัตถุประสงค์ของทางตลาดที่เราต้องการนะครับการสื่อสารกับตลาดแบบบูรณาการหรือที่เรียกกันว่า IMC จะมีลักษณะทั่วไปดังนี้นะครับ1เป็นการผนึกกำลังโดยใช้เครื่องมือต่างๆเข้าร่วมกันนะครับอันที่2เป็นกิจกรรมที่ต้องทำต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานคำว่าต่อเนื่องในที่นี้อาจจะเป็น1ปี2ปี3ปีหรือ5ปีมากกว่านั้นก็ได้นะครับอันที่3เป็นการทำเพื่อให้ส่งผลกระทบกับพฤติกรรมของลูกค้าให้เขามีความประทับใจมีทัศนคติที่ดีกับเรานะครับอันที่4ลักษณะคือเป็นการสร้างความสัมพันธ์แบบระยะยาวระหว่างแบรนด์กับลูกค้านะครับอันที่5 IMC สามารถทำได้ทั้งแบบใช้สื่อและไม่ใช้สื่อใช้สื่อคือใช้สื่อโทรทัศน์สื่อออนไลน์สื่อทั่วไปนะครับไม่ใช่สื่อคือการตลาดผ่านกิจกรรมการจัดการสัมมนาการประชาสัมพันธ์ซึ่งทำได้ทั้งใช้สื่อและไม่ใช้สื่อนะครับพอพูดถึงสื่อเราแบ่งสื่อออกเป็น3ประเภทนะอันแรกสื่อซื้อก็คือการซื้อสื่อเข้ามานะครับการซื้อพื้นที่สื่อข้อดีของการซื้อพื้นที่สื่อคือสามารถเข้าถึงคนจำนวนมากได้รวดเร็วนะครับแม่นยำสร้างผลกระทบกับลูกค้าได้เห็นผลรวดเร็วแต่มีข้อจำกัดก็คือตรงชื่อมาเลยมันเป็นสื่อที่ต้องซื้อเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าสื่อประเภทอื่นนะครับสื่อประเภทที่2คือโอนมีเดียหรือว่าสื่อของเราเองสื่อเจ้าของนะครับเป็นรูปแบบที่เจ้าของกิจการเนี่ยสร้างสื่อขึ้นมาเองเช่นสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเองสร้างช่อง YouTube ขึ้นมาเองสร้าง Facebook ขึ้นมาเองนะครับข้อดีของสื่อเจ้าของหรือโอนมีเดียคือแบรนด์ก็สามารถควบคุมเนื้อหาทั้งหมดในสื่อได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็นำข้อมูลเหล่านั้นน่ะทั้งฟีดแบคลูกค้าด้วยนำมาวิเคราะห์เพื่อจะส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงความต้องการลูกค้าได้อย่างแม่นยำนะครับส่วนข้อจำกัดก็คือว่ามันต้องใช้เวลาเพราะมันเป็นของเราเองเราก็ต้อง develop มันต้องmaintenanceมันไม่เห็นผลลัพธ์ทันทีนะครับก็จะต้องมีคนดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับสื่อที่3ประเภทที่3คือ earn media หรือว่าสื่อได้มาคือไม่ต้องซื้อไม่ใช่ของเราแต่ว่าเราได้สื่อพวกนี้มาจากคนอื่นๆเช่นมีคนเข้ามารีวิวเราเป็นคนมีคน

0: มาไปพูดถึงเราในโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะครับเราถูกอ้างในทางที่ดีนะครับอันนี้เรียกว่าสื่อได้มาข้อดีก็คือทำให้ผลิตภัณฑ์และก็แบรนด์ของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักทั่วๆไปทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ขยายกลุ่มผู้ฟังได้อย่างรวดเร็วกระจายไปหลากหลายมีภาพลักษณ์ที่ดีมีความน่าเชื่อถือข้อจำกัดก็คือเราไม่สามารถควบคุมสื่อเหล่านี้ได้เลยนะครับถ้าเราทำดีข้อความมันก็ไปได้ดีแต่ถ้าเราทำพลาดเนี่ยก็อาจจะเกิดข้อความในเชิงลบกับสื่อได้มาได้นะครับขั้นตอนในการพัฒนา IMC มีทั้งหมด8ขั้นตอนนะครับอันนี้จะขอพูดเร็วๆนะครับนักศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดในหนังสือนะครับ1คือวิเคราะห์สถานการณ์โดยรวมนะครับวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนะครับขั้นตอนที่2คือทำการแบ่งส่วนตลาดแล้วก็เลือกผู้ฟังนะครับใช้เกณฑ์ด้านต่างๆตามที่เราเคยเรียนมาในการตลาดเป้าหมายได้เลยครับเกณฑ์ด้านประชากรศาสตร์นะฮะเกณฑ์ด้านจิตวิทยาเกณฑ์ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับหลายๆเกณฑ์เข้ามาใช้เนี่ยในการแบ่งส่วนตลาดนะครับขั้นตอนที่3คือระบุจุดสัมผัสกับลูกค้าทัชพอยต์นะครับพนักงานขายก็ใช่ป้ายบิลบอร์ดก็ใช่นะครับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าก็ใช่นะครับทำจุดสัมผัสเหล่านี้ให้ดีให้เขามีความประทับใจในทางบวกแล้วเขาก็จะกลับมาอีกนะครับขั้นตอนที่ทำการวางตำแหน่งทางการตลาดเพื่อที่จะสื่อสารตัวตนของเราว่าเราเป็นแบรนด์ที่ขายสินค้าดีมีคุณภาพเหมาะกับลูกค้าที่สนใจแล้วก็มีกำลังซื้ออย่างเงี้ยครับวางตำแหน่งให้เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการจะขายสินค้าให้ขั้นตอนที่5คือวัตถุประสงค์ของการสื่อสารต้องมีความชัดเจนนะครับทำให้ชัดเจนครอบคลุมในทุกประเด็นที่ต้องการสื่อสารสามารถวัดผลได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนดขั้นตอนที่6งบประมาณนะครับทางงบประมาณใช้ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับขั้นตอนที่7ออกแบบองค์ประกอบของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพราะเราไม่จำเป็นต้องใช้ทุกสื่อนะครับเราอาจจะใช้1สื่อ2สื่อ3สื่อก็ได้ใช้โฆษณาบวกประชาสัมพันธ์ใช้ตลาดทางตรงบวกกิจกรรมใช้พนักงานขายเข้าไปร่วมด้วยนะครับเอาให้เหมาะกับสินค้าของเราและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราทั้งขั้นตอนที่8ทำไปแล้วก็ต้องติดตามปรับปรุงเรียนรู้ประเมินผลแล้วก็เอามาทำให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปนะครับแล้วเราจะเลือกใช้เครื่องมือแบบไหนจะใช้โฆษณาดีประชาสัมพันธ์ดีการตลาดดิจิตอลพนักงานขายการตลาดทางตรงใช้อะไรดีล่ะครับก็ดูจากประเด็นสำคัญต่างๆเช่นลักษณะของลูกค้าเราลักษณะของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะครับถ้าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเรามีอยู่ทั่วไปหมดเลยทั่วประเทศเนี่ยต้องมีการใช้สื่อให้ครอบคลุมมากที่สุดใช้การโฆษณาผ่านโทรทัศน์สิ่งพิมพ์ใช้สื่อออนไลน์ถือว่าจะเป็นมากนะครับสินค้า consumer product น้ำอัดลมอะไรพวกนี้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแชมพูยาสระผมส่วนมากจะใช้แบบนี้เพราะเขามีลูกค้าอยู่ทั่วไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตลาดธุรกิจหรือว่าตลาดอุตสาหกรรมมีปริมาณการซื้อที่สูงนะฮะแต่มีจำนวนคนซื้อไม่มากอันนี้ใช้พนักงานขายจะเหมาะสมกว่านะครับอันที่สองจะใช้สื่อแบบไหนดูจากลักษณะของสินค้านะครับถ้าเป็นสินค้าที่มีราคาสูงมีความซับซ้อนในการใช้งานมากอันนี้ใช้พนักงานขายนะครับหรืออาจจะใช้ข้อมูลบรรจุลงไปในเอกสารหรือเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าได้อ่านมีโอกาสที่จะอ่านเข้าใจได้มากขึ้นนะครับอันที่3ดูจากวัตถุประสงค์ของกิจการในครั้งนั้นนะครับเราต้องการจะสื่อเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่อันนี้อาจจะใช้ทีวีใช้คลิปวิดีโอผ่านออนไลน์นะครับร่วมกับการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับถ้าเราต้องการจะกระตุ้นยอดขายก็อาจจะใช้การโฆษณาร่วมกันการจัดเซลล์โปรโมชั่นหรือการลดแลกแจกแถมนะครับถ้าต้องการสร้างความเชื่อมั่นนะครับก็ใช้อินฟลูเอนเซอร์ผู้มีอิทธิพลความคิดเข้ามาช่วยรีวิวสินค้าของเรานะครับต้องการเตือนความจำลูกค้าอันนี้ก็ทำได้หลายอย่างทำป้ายบิลบอร์ดที่เขาเห็นได้บ่อยๆนะครับทำออนไลน์ก็ได้นะครับหรือทำกิจกรรมในช่วงเทศกาลสำคัญก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการหรือว่า IMC ซึ่งเป็นการนำเครื่องมือสื่อสารตลาดทั้งหมดเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกันอย่างสอดคล้องไร้รอยต่อและก็มีความสม่ำเสมอ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ

0: โอเคผ่านครับ
1: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3: หลักสูตรระดับภาษาสนสิทธิ์ประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

วันนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดกันนะคะว่ามีความสำคัญอย่างไรนะคะและเราสามารถที่จะใช้กลยุทธ์แบบไหนในการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมได้นะคะในส่วนตรงนี้เราจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะเราจะเริ่มจากตอนแรกกันก่อนก็คือเรื่องของแนวคิดการสร้างกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดกันค่ะนะคะในจุดแรกเราจะต้องรู้ก่อนว่านะคะบทบาทและความสำคัญของกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดเนี่ยเป็นยังไงมีผลยังไงต่อตัวธุรกิจนะคะมีผลยังไงต่อตัวผลิตภัณฑ์นะคะมีผลยังไงนะคะต่อเรื่องของการสร้างแบรนด์นะคะหรือในเรื่องของตราสินค้านะคะเริ่มต้นก่อนต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่ากลยุทธ์เนี่ยนะคะมันมีเป็นระดับขั้นเราจะเริ่มต้นนะคะจากระดับใหญ่ที่สุดก่อนก็คือกลยุทธ์ระดับองค์กรนะคะองค์กรที่มีขนาดใหญ่นะคะจะมีผลิตภัณฑ์อยู่ด้วยกันนะคะในหลายbusiness unit นะคะหรือในหลายหน่วยธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะจากแผนนะคะระดับองค์กรแผนกลยุทธ์ระดับองค์กรเราจะแบ่งแยกย่อยออกมาเป็นกลยุทธ์ในระดับธุรกิจนะคะที่จะแยกไปในแต่ละ business unit นะคะหลังจากนั้นนะคะในแต่ละ business unit เนี่ยนะคะก็จะแบ่งหน้าที่นะคะของแต่ละส่วนงานเนี่ยออกไปนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยหลักๆ ก็จะประกอบด้วยกลยุทธ์การปฏิบัติการกลยุทธ์การเงินและกลยุทธ์การตลาดซึ่งกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาดูบทบาทก่อนนะคะว่าการกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดเนี่ยนะคะมีบทบาทอย่างไรต่อในเรื่องของอันแรกก่อนก็คือหน่วยงานภายในองค์กรธุรกิจกันเองนะคะอย่างที่เราทราบค่ะการทำงานภายในองค์กรนั้นนะคะจะต้องมีการประสานงานกันนะคะอย่างเป็นระบบนะคะไม่ใช่ต่างคนต่างทำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะบทบาทของกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดเนี่ยแน่นอนค่ะมีผลต่อการตลาดนะคะว่าจะจัดพนักงานขายลงสักเท่าไหร่จะยิงโฆษณาในช่วงไหนบ้างในเรื่องการเงินก็ไม่ใช่ว่าสำคัญน้อยๆนะคะเพราะว่ากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดนั้นเป็นส่วนที่ใช้เงินเยอะมากและใช้เงินไม่ได้เท่ากันในแต่ละช่วงเพราะฉะนั้นฝ่ายการเงินเนี่ยเขาต้องเตรียมการเอาไว้นะคะฝ่ายปฏิบัติการนะคะหรือฝ่ายผลิตนั้นนะคะจะต้องระวังว่าการส่งเสริมการตลาดข้อมูลที่เราสื่อสารให้นั้นจะต้องตรงกับคุณสมบัติจริงของตัวผลิตภัณฑ์นะคะเราจะพูดเกินจริงเนี่ยไม่ได้นะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีความเกี่ยวข้องกับส่วนอื่นๆนะคะในการตลาดอีกอย่างเช่นนะฝ่ายบุคลากรนะคะเตรียมคนเอาไว้พร้อมหรือเปล่าถ้าเราจะออกงานแฟร์ติดกันทุกเดือนนะคะหรืออย่างฝ่ายจัดซื้อนะคะในเรื่องของตัว วัตถุดิบต่างๆรวมในเรื่องของโลจิสติกการขนส่งนะคะให้สินค้านั้นถึงมือของผู้บริโภคได้นะคะอย่างสมบูรณ์แบบนะคะทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วบทบาทนะคะของกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดไม่ได้มีเฉพาะหน่วยงานภายในองค์กรนะคะแต่ยังมีไปยังถึงหน่วยงานที่อยู่ภายนอกองค์กรด้วยนะคะอย่างเช่นหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมนะคะดูแลธุรกิจนะคะแน่ๆเลยนะคะโฆษณาเกินจริงไม่ได้นะคะหรือโฆษณาในประเด็นที่อ่อนไหวนะคะอย่างเช่นมีเรื่องของการเหยียดเชื้อชาตินะคะมีการเหยียดสีผิวนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะทำไม่ได้นะคะหรือว่าเป็นโฆษณาเปรียบเทียบนะคะซึ่งไปกระทบคนอื่นนะคะอันนี้เนี่ยทำไม่ได้นะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีในเรื่องของสังคมแวดล้อมธุรกิจค่ะในทุกวันนี้เนี่ยสังคมโซเชียลเนี่ยจะมีบทบาทเป็นอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะโฆษณาอะไรก็ตามนะคะหรือสื่อสารอะไรก็ตามนะคะที่สังคมแอนตี้มากๆนะคะก็ไม่ได้เป็นผลดีกับตัวแบรนด์ไม่ได้เป็นผลดีกับตัวธุรกิจเองนะคะเรียกได้ว่าเสียเงินแล้วก็ยังนะคะจะมีเรื่องกันอีกด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็นะคะยังมีผลกระทบต่อคู่แข่งนะคะบางครั้งเนี่ยนะคะการที่เราเนี่ยโฆษณาอะไรที่มันใกล้เคียงกับคู่แข่งจนเกินไปผู้บริโภคแยกไม่ออกค่ะนะคะตกลงเป็นสินค้าตัวไหนกันแน่นะคะหรือแหวกย่ายงูตื่นทำให้คู่แข่งเนี่ยนะคะเดากลยุทธ์ของเราออกนะคะและสุดท้ายคนที่สำคัญที่สุดก็คือลูกค้านะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยนะคะจะได้รับข่าวสารนะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆจากการส่งเสริมการตลาดนะคะของที่ธุรกิจของเราเนี่ยทำนะคะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่ากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดเนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงต่อองค์กรธุรกิจนะคะแน่เลยค่ะอันแรกก่อนก็คือกลยุทธ์ในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดนั้นช่วยในการสื่อสารข้อมูลรายละเอียด
นะคะของผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นะคะไปจากตัวธุรกิจเนี่ยไปถึงตัวลูกค้านะคะอันที่สองสำหรับธุรกิจนะคะหลายๆธุรกิจเลยที่ต้องการรักษาลูกค้าไว้ในระยะยาวนะคะไม่ใช่ลูกค้าซื้อแล้วก็หายไปเลยเนี่ยนะคะก็จะมีการสร้างกลยุทธ์อีกอันนึงขึ้นมานั่นก็คือเรื่องของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์นะคะเพื่อที่จะเรียนรู้ในเรื่องของความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเรียนรู้ในเรื่องของการที่จะแก้ปัญหานะคะของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าในระยะยาวได้นะคะนอกจากนั้นนะในข้อที่3เนี่ยความสำคัญนะคะของกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดยังเป็นเรื่องของการช่วยเชื่อมโยงแบรนด์นะคะให้เข้ากับลูกค้าให้เข้ากับประสบการณ์นะคะและก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยนะคะได้เข้าใจตัวแบรนด์อย่างแท้จริงเพื่อท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างความภักดีให้กับแบรนด์นั้นนะคะได้ในระยะยาวนะคะและข้อที่4นะคะอันนี้แน่นอนค่ะธุรกิจต้องการยอดขายต้องการกำไรต้องการส่วนแบ่งตลาดนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะคะเราต้องการที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยอยู่รอดและเจริญเติบโตได้นะคะเพราะฉะนั้นการส่งเสริมการตลาดนะคะก็จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ขายได้นะคะองค์กรมีรายได้นะคะและสามารถที่จะอยู่ได้และสุดท้ายข้อที่5ค่ะนะคะความสำคัญของกลยุทธ์ตรงนี้นะคะก็คือช่วยสกัดกั้นและต่อสู้กับการแข่งขันนะคะผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดนั้นมีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันนะคะหรือทดแทนกันได้นะคะทำยังไงที่จะให้ภาพของผลิตภัณฑ์ของเราชัดเจนเราต้องสื่อด้วยกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดค่ะนะคะทีนี้เนี่ยนะคะหลายคนก็ยังคิดว่าโอ้โหยิงโฆษณาไปนะคะสื่อสารไปแล้วเนี่ยลูกค้าวิ่งมาซื้อเลยทันทีจริงๆแล้วขั้นตอนที่เกิดขึ้นนะคะมันไม่ได้กระทันหันมันไม่ได้รวดเร็วขนาดนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีขั้นตอนนะคะที่เราเรียกว่า hierarchy of effects นะคะ hierarchy of effect เนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นนะคะในการที่เราเนี่ยนะคะจะซื้อลูกค้าแล้วท้ายที่สุดลูกค้ามาซื้อเริ่มจากอันแรกก่อนนั่นก็คือในเรื่องของ awareness หรือในเรื่องของการตระหนักรู้อันนี้แค่รู้ว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้จำหน่ายนะพอแล้วนะคะแต่พอขั้นที่2เนี่ยจะเริ่มรู้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วค่ะนะคะว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเป็นยังไงใช้ยังไงมีประโยชน์ยังไงนะคะและพอขั้นที่3มันจะนำมาถึงขั้นรู้สึกความชอบได้นะคะแต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้น2ขั้นแรกโดยทั่วไปนะคะเขาจะรวบไว้ด้วยกันนะคะเพราะว่าอะไรค่าโฆษณาสูงค่ะนะคะค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดนั้นสูงนะคะแต่พอลูกค้าเนี่ยได้รู้สึกชอบตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีคู่แข่งแห่กันมาอีกเพราะฉะนั้นนะคะพอถึงขั้นที่4นะคะผลิตภัณฑ์คล้ายๆกันเต็มตลาดไปหมดเลยทำยังไงจะให้ลูกค้าเนี่ยเห็นจุดเด่นของเราและมีความรู้สึกว่าอยากได้ของเราเห็นของเราดีกว่าคนอื่นนะคะขั้นนั้นคือการสร้างความโปรดปรานนะคะแล้วก็ขั้นสุดท้ายแล้วก็ขั้นต่อไปก็คือเรื่องของการสร้างความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์นะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเหมาะกับฉันมากที่สุดแล้วล่ะนะคะและจบท้ายนะคะในเรื่องของขั้นตอนในการซื้อนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจากขั้นตอนที่เห็น6อันเราจะเห็นได้ว่า2อันแรกโฆษณาประชาสัมพันธ์สำคัญมากๆนะคะในการที่จะบอกรายละเอียดต่างๆให้กับลูกค้าได้ทราบให้กับลูกค้าได้รู้ว่าตัวผลิตภัณฑ์นั้นคืออะไรนะคะแต่พอถึงขั้นตอนนะคะของความรู้สึกนะคะเป็นขั้นตอนของความรู้สึกชอบกับขั้นโปรดปรานเนี่ยนะคะอันนี้จะต้องบิ้วนะคะอารมณ์ให้ลูกค้าเนี่ยนะคะเกิดความรู้สึกคล้อยตามนะคะความดีความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ของเราให้ได้นะคะซึ่งในขั้นตอนตรงนี้เนี่ยนะคะก็การโฆษณาเนี่ยนะคะก็ยังมีความสำคัญอยู่แต่ในขั้นตอนที่เราจะต้องเปรียบเทียบให้ตัวเรานั้นเด่นกว่าคู่แข่งนะคะบางครั้งเนี่ยมีหลายธุรกิจนะคะที่แรงถึงขั้นที่ว่าทำเป็นโฆษณาเปรียบเทียบนะคะหรือมีการเปรียบเทียบในทางอ้อมเพื่อให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นดีกว่าคู่แข่งอย่างไรนะคะพอหนึ่งขั้นความมั่นใจในผลิตภัณฑ์มักจะใช้นะคะพรีเซนเตอร์คนที่ใช้จริงนะคะมาคุยมาบอกว่าประสบการณ์ที่ใช้นั้นเป็นยังไงพอถึงขั้นสุดท้ายที่จะซื้อเหมือนจะผ่านมาหลายขั้นแล้วแต่ลูกค้าบางคนก็ยังลังเลทำยังไงดีคะพนักงานขายจะช่วยได้เยอะมากเลยค่ะและส่งเสริมการขายเช่นวันนี้ลดราคาวันสุดท้ายนะคะคุณลูกค้ารีบๆตัดสินใจด่วนเลยค่ะนะคะอย่างนี้เป็นต้น
นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าจากการที่นะคะเกิดลำดับขั้นของผลกระทบตรงนี้ถ้าเราแยกเราจะพบว่ามันจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะคะ3ขั้นตอนอันแรกนั้นก็คือเรื่องของการเรียนรู้ว่าตัวผลิตภัณฑ์นั้นเป็นอย่างไรนะคะอันที่2นะคะก่อให้เกิดความรู้สึกนะคะไม่ว่าจะเป็นชอบหรือไม่ชอบกับตัวผลิตภัณฑ์เองก็ตามนะคะและขั้นสุดท้ายก็คือการเกิดพฤติกรรมนะคะทีนี้เนี่ยด้วยความที่ผลิตภัณฑ์นั้นมีหลากหลายมากๆนะคะและในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าเนี่ยก็มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะคะการทำงานของโมเดลการส่งเสริมการตลาดนะคะจึงมีความแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่การตัดสินใจของลูกค้าและแล้วแต่ตัวผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะนะคะเริ่มจากอันแรกก่อนเลยนะคะนั่นก็คือลูกค้าเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์เป็นยังไงรู้สึกชอบหรือไม่ชอบนะคะถ้าชอบก็ลงมือซื้อนะคะมันจะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ที่เราจะต้องคิดหนักก่อนซื้อและผลิตภัณฑ์แต่ละตัวแตกต่างกันมากเช่นอะไรซื้อบ้านซื้อรถนะคะของพวกนี้ไม่ได้ใช้กันวัน2วันราคาก็ไม่ใช่บาท2บาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคิดให้ดีซะก่อนนะคะนะคะว่าเราเนี่ยนะคะจะตัดสินใจยังไงนะคะในลักษณะที่2นะคะจะเป็นเรื่องของการเลยเอากระทําก่อนเลยเราลงมือซื้อก่อนเลยนะคะแล้วก็เกิดในเรื่องของความรู้สึกนะคะซื้อแล้วรู้สึกยังไงแล้วเราก็ค่อยเรียนรู้ต่อไปนะคะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นกับการที่ผู้บริโภคนั้นต้องตัดสินใจนะคะแบบประเภทระมัดระวังมากๆแล้วก็อีกอันนึงนะคะนั่นก็คือเราบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อนั้นไม่ค่อยแตกต่างนะคะอันนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนกับเราขึ้นโลคอสแอร์ไลน์อะค่ะนะคะเราก็คงจะต้องเลือกเวลาที่มันนะคะแมทช์กับเราก่อนเลยนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราบอกว่าโอ้โหสายการบินนี้ตรงเวลามากเลยโอ้ดีมากเลยบริการดีมากนะคะเราก็จะได้รู้สึกชอบนะคะและเราก็จะเรียนรู้ว่าถ้าวันหลังเราจะไปเนี่ยนะคะมีเส้นทางไหนอีกบ้างนะคะแล้วก็นะคะการบริการในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะจะมีอะไรที่พิเศษตามมาหรือเปล่านะคะแบบที่3ก็คือเรียนรู้กระทำรู้สึกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าอาจจะตัดสินใจยังไงก็ได้เพราะว่านะคะต่อให้พลาดเนี่ยนะคะมันก็ไม่เป็นไรหรอกผลิตภัณฑ์เนี่ยราคาถูกๆแล้วก็ไม่ค่อยมีผลกระทบกับตัวลูกค้ามากนักนะคะอันนี้เปรียบเทียบอย่างเช่นเรื่องของการซื้อเกลือนะคะการซื้อเกลือเนี่ยเกลือเนี่ยมีหลายราคานะคะมีหลายแบบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตัดสินใจพลาดไปก็ไม่เป็นไรค่ะครั้งหน้าก็จะได้รู้กันนะคะแล้วก็นะเปลี่ยนยี่ห้อใหม่แต่ถ้าชอบครั้งหน้าก็ซื้อต่อไปได้นะคะทีนี้เราจะมาถึงในเรื่องของกระบวนการนะคะในการสร้างแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดนะคะซึ่งเราจะมีทั้งหมดอยู่9ขั้นตอนค่ะใน9ขั้นตอนนั้นเราจะเริ่มตั้งแต่การระบุว่าใครควรที่จะเป็นคนได้รับข่าวสารตรงนี้นะคะ เราตั้งวัตถุประสงค์นะคะออกแบบการติดต่อสื่อสารเลือกช่องทางที่จะสื่อข้อความนั้นไปถึงลูกค้านะคะตั้งงบประมาณที่เราจะใช้นะคะตัดสินใจเลือกส่วนผสมการส่งเสริมการตลาดนะคะลองวัดผลดูว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปคุ้มค่ากับความพยายามที่ทุ่มเทไหมและท้ายที่สุดนั้นสร้างกลยุทธ์ในลักษณะที่เป็นองค์รวมนะคะที่เราเรียกว่า IMC หรือนะคะการจัดการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนะคะซึ่งรายละเอียดในส่วนของนี้นั้นนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่การระบุผู้สื่อผู้รับข่าวสารเป้าหมายนะคะซึ่งตามทฤษฎีของผู้อย่างเช่นเรื่องของตลาดผู้บริโภคเนี่ยนะคะก็จะมีอย่างเช่นผู้ริเริ่มนะคะผู้ชักชวนนะคะหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะใครเป็นคนตัดสินใจซื้อใครเป็นคนจ่ายเงินนั้นคือผู้ซื้อแล้วใครเป็นคนใช้นะคะแต่อย่าลืมนะคะทุกวันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราจะต้องตามนะคะพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ทันด้วยว่าบทบาทของแต่ละคนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะเสร็จแล้ววัตถุประสงค์นะคะในการส่งเสริมการตลาดเนี่ยนะคะทำเพื่ออะไรบ้างผลิตภัณฑ์นั้นใหม่นะคะและเราต้องบอกประโยชน์นะคะสร้างความจำเป็นว่าเอ้ยนะคะต้องมีของมันต้องมีนะคะแต่ในรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะคะตรงนี้ก็จะต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องสื่อสารด้วยเช่นเดียวกันนะคะในบางผลิตภัณฑ์นั้นนะคะเราจะต้องเริ่มต้นความรู้สึกในลักษณะที่เป็นเชิงบวกนะคะแต่บางอันเราอาจจะเริ่มต้นในความรู้สึกในลักษณะที่เป็นเชิงลบก่อนก็ได้นะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การซื้อในที่สุดนะคะในการออกแบบการติดต่อสื่อสารนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของการสร้างข้อความจะเอาเหตุผลจะเอาอารมณ์มาใช้นะคะก
ลยุทธ์ในการสร้างสรรค์นะคะจะบอกกันซื่อๆว่ากันซื่อๆกันไปเลยนะคะหรือว่าจะใช้วิธีการนะคะในการที่จะสร้างศิลปะจูงใจนะคะแหล่งของข่าวสารก็สำคัญนะคะพรีเซนเตอร์ก็สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหาคนที่น่าเชื่อถือนะคะเป็นคนในวงการตัวนั้นนะคะและแน่นอนค่ะนะคะบุคคลที่เป็นพรีเซนเตอร์ไม่ควรมีภาพพจน์ในทางลบต่อผมนะคะการเลือกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบใช้บุคคลหรือไม่ใช้บุคคลนะคะการตั้งงบประมาณว่าควรจะจ่ายเท่าไหร่ดีนะคะเอาตามคู่แข่งไหมนะคะหรือว่าประมาณการยอดขายไว้เท่าไหร่เราก็ตั้งเป็นร้อยละวิธีนี้จะเขาใช้กันเยอะนะคะเพราะว่ามันคิดเป็นตัวเลขได้ง่ายนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีในเรื่องของการตัดสินใจเลือกส่วนผสมนะคะในการส่งเสริมการตลาดซึ่งแต่ละอันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปโฆษณาเนี่ยเราพูดถึงบ่อยมากโฆษณาใช้เยอะมากค่ะแต่แพงค่ะนะคะการตลาดทางตรงประหยัดดีเข้าถึงตัวผู้บริโภคแต่ข้อเสียคืออะไรข้อเสียนะคะก็คือนะคะบางทีผู้บริโภครำคาญนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะนะคะรายละเอียดเนี่ยนะคะก็ยังมีอีกหลายสื่อนะคะนอกจากนั้นการวัดผลวัดยังไงล่ะนะคะส่งเสริมการตลาดนั้นใช้เงินไปตั้งเยอะนะคะมันต้องสร้างรายได้มันต้องสร้างกำไรสิคะนะคะและนอกจากนั้นนะคะอีกวิธีหนึ่งที่เราจะวัดผลได้เราจะวัดจากสิ่งที่เราใช้ไปทรัพยากรและค่าใช้จ่ายว่าที่เราจ่ายไปนั้นเข้าถึงผู้บริโภคขนาดไหนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเข้าถึงผู้บริโภคแล้วนะคะมีความถี่มากเพียงพอที่จะสร้างอารมณ์หรือเปล่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไปคำนวณอะไรอย่างหนึ่งนั่นก็คือนะคะ cost per thousand นะค่าใช้จ่ายต่อพันนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวนักศึกษาไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะและท้ายที่สุดเราก็จะนะสร้างกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทั้งหมดนะคะเพื่อให้ทุกอย่างนั้นสอดคล้องกันให้ทุกอย่างนั้น work out ไปด้วยกันประสานกันอย่างดีเป็นตอนที่เกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการสร้างกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดอย่างที่ทราบนะคะว่าการสร้างกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดเนี่ยใช้งบประมาณเยอะใช้ความพยายามเยอะมากเลยของธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะวางแผนเราจะต้องมีการนะคะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะให้รอบคอบซะก่อนนะคะมีปัจจัยอะไรเอ่ยที่เกี่ยวข้องกับการกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดบ้างนะคะเริ่มเนี่ยแรกก่อนนะคะนั่นก็คือเรื่องของนะคะปัจจัยช่วงของproduct life cycle นะคะหรือวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นนะคะมีอยู่4ช่วงนะคะในช่วงแนะนำผลิตภัณฑ์เพิ่งออกใหม่เพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้จักเลยดังนั้นนะคะการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต้องโหมเยอะๆพนักงานขายต้องพยายามผลักดันตัวผลิตภัณฑ์เข้าร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกอีเวนต์นะคะการสร้างประสบการณ์นะคะตอนนี้ต้องบูมสุดๆพูดง่ายๆว่าช่วงแนะนำเนี่ยเราจะใช้งบเยอะมากๆนะคะในการส่งเสริมการตลาดนะคะแต่พอถึงช่วงเจริญเติบโตผลิตภัณฑ์เริ่มติดตลาดผู้บริโภคเริ่มรู้จักกันเยอะพอผู้บริโภคเริ่มรู้จักกันเยอะนะคะงบทุกตัวลดลงได้ค่ะนะคะเพราะว่าจะได้ประหยัดค่า

ใจจ่ายและอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือว่านะคะผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจหมดแล้วนะคะรู้หมดแล้วนะคะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นยังไงแต่พอช่วงที่3ช่วงอิ่มตัวนะคะเรากลับจะต้องเพิ่มงบนะคะขึ้นไปอีกถามว่าทำไมเพราะอะไรคะช่วงที่3ช่วงอิ่มตัวเนี่ยเป็นช่วงที่การแข่งขันรุนแรง

ล้าสมัยนะคะตอนนี้ลดงบอีกค่ะลดเกือบทุกตัวบางตัวหายไปเลยนะคะเหลืออยู่ตัวเดียวคือการส่งเสริมการขายเพื่ออะไรรู้ไหมคะล้างสต็อกค่ะนะคะเพื่อเราเตรียมตัวรับผลิตภัณฑ์ในเวอร์ชันใหม่นะคะในลักษณะที่เป็นนวัตกรรมแบบใหม่ขึ้นมานะคะปัจจัยตัวที่2คือปัจจัยประเภทของผลิตภัณฑ์ค่ะนะคะซึ่งเราแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ง่ายๆนะคะอันแรกก็คือนะคะตลาดผู้บริโภคนะอันที่2คือตลาดธุรกิจนะคะการส่งเสริมการตลาดนะคะในตลาดผู้บริโภคเนี่ยนะคะโฆษณาสำคัญมากนะคะอย่างที่เราเห็นทางสื่อต่างๆทางทีวีนะคะทางวิทยุนะคะต่างๆเนี่ยเราเห็นมากมายเลยทีเดียวนะคะในปัจจุบันนี้ก็อาจจะเป็นช่องนะคะทางเรื่องของสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายนะคะก็จะช่วยผลักดันให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีภาพพจน์ที่ดีนะคะแล้วก็ผลักดันให้เกิดยอดขายนะคะไปยังผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นนะคะการตลาดทางตรงและการขายโดยพนักงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่ทรงความสำคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่อาจจะตัดสินใจยากนะคะราคาสูงและนะคะการสร้างความหวือหวาด้วยการสร้างการตลาดผ่านการจัดงานและนะการสร้างประสบการณ์หรือที่เราเรียกว่าอีเวนต์นั่นเองแต่พอเป็นตลาดธุรกิจนะคะที่เราขายผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมอันดับหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือพนักงานขายเพราะว่าอะไรเพราะพนักงานขายนั้นจะต้องอธิบายรายละเอียดต่างๆนะคะเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์นะคะจะต้องคุยนะคะในรายละเอียดเกี่ยวกับบริการหลังการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นดีลลิ่งในเรื่องโน้นเรื่องนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะในตลาดธุรกิจเนี่ยจำนวนของลูกค้ามีน้อยกว่าตลาดผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพนักงานขายแต่ละคนเนี่ยนะคะจะเข้าตรงถึงลูกค้านะคะแล้วก็พยายามที่จะสร้างยอดขายนะคะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าตลาดธุรกิจเนี่ยจะไม่มีคู่แข่งเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ในตลาดธุรกิจเนี่ยยังต้องใช้ตัวเสริมอันประกอบด้วยโฆษณาส่งเสริมการขายนะคะอีเวนต์นะคะเรื่องของการบอกปากต่อปากนะคะช่วยด้วยนะคะซึ่งตัวที่อยู่ตัวสุดท้ายการบอกปากต่อปากนั้นสำคัญมากๆทำไมเหรอคะสินค้าบางตัวนั้นเราต้องการความเชื่อถือนะคะของลูกค้าเนี่ยเป็นอย่างมากยกตัวอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือธุรกิจก่อสร้างค่ะธุรกิจก่อสร้างนั้นจะมีการบอกต่อนะคะหรือไม่ก็จะต้องมีการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่ดีนะคะอันนี้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการตลาดนะคะได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะทีนี้มาถึงในเรื่องของปัจจัยการสร้างคุณค่าของแบรนด์บ้างนะคะซึ่งในเรื่องของการสร้างแบรนด์อีควิตี้นะคะหรือคุณค่าของแบรนด์นั้นนะคะเราจะพบว่ากิจกรรมนะคะที่เป็นเรื่องของการส่งเสริมการตลาดเนี่ยจะมีอยู่4ส่วนหลักๆค่ะเริ่มตั้งแต่แรกก่อนก็คือการสร้างองค์ประกอบของแบรนด์ในส่วนที่เป็นรูปธรรมจริงๆเวลาที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าผู้บริโภคซื้อสิ่งที่เป็นรูปธรรมแต่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เป็นนามธรรมนะคะอย่างเช่นซื้อเครื่องสำอางนะคะเพื่อที่จะให้มีความสวยมากขึ้นนะมีบุคลิกภาพที่ดีมากขึ้นเราซื้ออาหารนะคะเพื่อได้รับรสชาติอร่อยหรือได้รับคุณค่าของอาหารนะคะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบนะคะที่เป็นนามธรรมนั้นมันมองไม่เห็นค่ะนะคะเราจะต้องมีอะไรที่ลักษณะที่เป็นรูปธรรมที่ช่วยเสริมอ่ะนะคะอย่างเช่นนะคะในเรื่องของตราดอยคำเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าจะมีในเรื่องของการออกแบบโลโก้นะคะจะมีเรื่องของการที่ใช้ wording นะคะจะเป็นองค์ประกอบต่างๆซึ่งก็จะเป็นความหมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ของดอยคำนะคะว่าเป็นโครงการในพระราชดำรินะคะเป็นโครงการหลวงนะคะซึ่งก็จะมีสื่อต่างๆที่นะคะในที่เป็นรูปธรรมเนี่ยนะคะที่เราจะมองเห็นได้นะคะอันที่สองนะคะนั่นก็คือเราจะต้องออกแบบกิจกรรมค่ะนะคะกิจกรรมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะบางครั้งเนี่ยออกตูมเป็นกิจการกำใหญ่เลยอย่างเช่นเรื่องของการออกอีเวนต์แต่บางครั้งเนี่ยไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้นะคะนั่นก็คือใช้วิธีการนะคะในการที่เราเนี่ยจะทำโปรโมชั่นแจกฟรีในบางวันนะคะซึ่งแน่นอนว่านะคะจะส่งเสริมการขายอย่างเดียวไม่ได้นะคะคุณยังต้องมีโฆษณาประกอบด้วยไม่อย่างนั้นคนก็จะไม่รู้นะคะว่าเราจะมีกิจกรรมตัวนี้นะคะแล้วก็นะคะอันที่3นั่นก็คือการสร้างชุมชนแห่งแบรนด์ด้วยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับแบรนด์นะคะที่เราเนี่ยนะคะนำเสนอซึ่งในเรื่องของการเชื่อมโยงตรงนี้นะคะกิจกรรมตรงนี้เนี่ย
นะคะเราสามารถสร้างเป็นกิจกรรม

0: ต่อเนื่องในระยะยาวได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์มากในการที่จะไปสร้างกลยุทธ์ในเรื่องของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะอย่างเช่นนะคะซุปไก่สกัดแบรนด์อย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องในเรื่องของการที่เราสามารถที่จะใช้ในการที่นะคะระดมนะคะบรรดานักเรียนนะคะเข้ามาเข้าแคมป์ได้นะคะและสุดท้ายนะคะก็เป็นในเรื่องของการที่เราเนี่ยนะคะจะลุกขึ้นมานะคะเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับบุคคลสถานที่นะคะบุคลากรของธุรกิจนะคะหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะอย่างเช่นการใช้พรีเซนเตอร์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆนะคะมีประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์นะคะและพูดถึงผลิตภัณฑ์ในทางที่ดีค่ะนะคะ นอกจากนั้นนะคะขั้นของความพร้อมในการซื้อก็มีผลต่อแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้วยนะคะนะคะในขั้นตระหนักรู้เนี่ยนะคะโฆษณาประชาสัมพันธ์สำคัญที่สุดพนักงานขายก็สำคัญเพราะเราต้องให้ข้อมูลลูกค้ามากๆแต่ขั้นเข้าในการสร้างความเข้าใจเนี่ยนะคะเราจะเริ่มลดโฆษณาประชาสัมพันธ์เพราะคนเนี่ยเริ่มจะรู้มากขึ้นแล้วนะคะแต่เราจะใช้การส่งเสริมการขายกระตุ้นให้ไปถึงการซื้อให้เร็วยิ่งขึ้นนะคะในขั้นความเชื่อมั่นในการที่จะซื้อเนี่ยนะคะจะต้องพยายามเร้าให้ผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจซื้อให้ได้นะคะซึ่งตัวที่จะมีบทบาทมากขึ้นนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้พนักงานขายค่ะและสุดท้ายในขั้นตอนของการสั่งซื้อพนักงานขายก็ยังสำคัญมากๆและการกระตุ้นนะคะซื้อเยอะๆโดยการส่งเสริมการขายก็มีบทบาทอย่างมากเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นก็ยังจะมีกลยุทธ์นะคะการผลักและการดึงนะคะที่จะมีผลต่อแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดดึงคืออะไรดึงคือดึงลูกค้าด้วยโฆษณาให้เข้าร้านมาซื้อของของเรานะคะแล้วกลยุทธ์ผลักคืออะไรนะคะให้พนักงานขายในร้านผลักสินค้านะคะออกจากร้านไปสู่มือผู้บริโภคนะคะและสุดท้ายนั่นคือกลยุทธ์ในเรื่องของ above the line และ below the line นะคะ above the line คืออะไรคือการส่งเสริมการตลาดโดยผ่านสื่อหลักนะคะสื่อหลักอันประกอบด้วยโทรทัศน์วิทยุนะคะหนังสือพิมพ์นะคะต่างๆที่เราเรียกว่า mass media นั่นเองค่ะนะคะเพราะว่าเข้าถึงคนในกลุ่มใหญ่กลุ่มมากนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็น one way communication คือการสื่อสารในทางเดียวนะคะแต่กลยุทธ์ในเรื่องของ below the line เนี่ยนะคะจะเป็นในเรื่องของการที่ไม่ใช่ใช้สื่อหลักอย่างเช่น eventนะคะการสร้างประสบการณ์นะคะการตลาดทางตรงต่างๆนะคะซึ่งก็จะส่งผลนะคะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับข่าวสารและก็นะคะก้าวไปถึงการตัดสินใจซื้อในที่สุดค่ะ
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
5: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
4: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
6: ว้าว
7: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
4: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
8: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047782

ัสดีค่ะเรามารู้จักกันค่ะว่าการโฆษณาคืออะไรค่ะการโฆษณานะคะนักศึกษาหมายถึงการให้ข้อมูลค่ะข่าวสารนะคะที่เกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการนั้นๆค่ะแต่ให้ข้อมูลข่าวสารเฉยๆก็จะดูนิ่งเกินไปนะคะเราจะต้องใช้สื่อต่างๆค่ะมาเป็นตัวกลางเพื่อที่จะสื่อสารสิ่งๆนั้นแล้วการสื่อสารนั้นก็จะต้องจูงใจหรือโน้มน้าวให้กับผู้บริโภคค่ะเราถึงจะต้องรู้ว่าผู้บริโภคนั้นมีความต้องการในตัวของสินค้าและ

บริการอย่างไรค่ะรวมไปถึงเราจะต้องสร้างนะคะให้ผู้บริโภคได้รู้จักค่ะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคนะคะพร้อมกับกระตุ้นค่ะการรับรู้จนไปเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติค่ะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้บริโภคก็อยากที่จะซื้อหรือว่าใช้สินค้าและบริการนั้นๆค่ะเรามาดูกันต่อค่ะว่าถ้าเราพูดถึงการโฆษณาเรารู้แล้วแหละว่าหมายถึงอะไรนะคะองค์ประกอบล่ะคะหลักๆของการโฆษณาแบ่งออกเป็น3อย่างนี้ค่ะอย่างแรกค่ะการโฆษณาจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายค่ะหรือเราที่เรียกว่าเราต้องใช้เม็ดเงินนั่นเองนะคะการโฆษณาทำไมถึงจะต้องใช้เม็ดเงินนะคะเพราะว่าเวลาเราไปบอกหรือเวลาเราสร้างสื่อต่างๆมันเป็นกระบวนการที่เราจะต้องใช้มีเกิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นค่ะและเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายเสร็จในการที่เราจะไปขอให้ทีวีวิทยุนะคะหรือว่าช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี่ยพูดสื่อสารในสิ่งที่เราหรือในตัวของแบรนด์เองอยากจะพูดออกไปเราก็ต้องจ้างเขาค่ะเราเลยเรียกสิ่งนี้เป็นองค์ประกอบแรกว่าการทำการโฆษณาจะต้องมีค่าใช้จ่ายค่ะองค์ประกอบที่2ค่ะการโฆษณาก็จะต้องนำเสนอถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆผ่านสื่อค่ะอย่างที่อาจารย์บอกคีย์เวิร์ดไปแล้วนะคะว่าจะต้องมีสื่อมารองรับในการที่เราจะสื่อสารไปให้เขานะคะและอย่างที่3ค่ะเวลาเราโฆษณาไปเฉยไม่ได้ค่ะเราต้องมีวัตถุประสงค์จุดประสงค์นะคะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะต้องการโน้มน้าวเพื่อให้ผู้บริโภคได้มาซื้อหรือมาใช้สินค้าและบริการนั้นๆเองค่ะทีนี้ทุกท่านได้ยินเรียบร้อยแล้วค่ะว่าการโฆษณาคืออะไรแล้วความสำคัญล่ะคะของการโฆษณาในฐานะของไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเองนะคะหรือเป็นเจ้าของแบรนด์เองนะคะการโฆษณาเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะธุรกิจต่างๆขาดไปไม่ได้เลยค่ะอย่างแรกค่ะความสำคัญคือเราต้องการเพิ่มการรับรู้ในตัวแบรนด์สินค้าหรือตราสินค้านั้นนะคะจะเห็นได้ว่าไม่ทุกครั้งไปค่ะในการทำโฆษณาที่อยากจะให้ผู้บริโภคมาซื้อแต่อย่างแรกเราอาจจะอยากให้เขารู้จักเราก่อนได้จดจำเราก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเราเรียกกันว่าสร้างการตระหนักเราเรียกกันว่าแบรนด์ awareness นั่นเองค่ะความสำคัญที่สองค่ะเราพยายามที่จะกระตุ้นค่ะเธอรู้จักฉันแล้วแต่เธออยากจะใช้สินค้าเราหรือเปล่าเธออยากที่จะซื้อสินค้าเราหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นความสำคัญข้อที่2ค่ะพยายามที่จะกระตุ้นค่ะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ซื้อและใช้สินค้าเราค่ะความสำคัญข้อที่3คือสร้างความแตกต่างค่ะทุกท่านจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเปิดทีวีหรือบางคนไถ Facebook ไถไลน์ต่างๆจะเห็นว่าการสื่อสารโฆษณาในแต่ละแบรนด์ในแต่ละตัวสินค้ามีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะบางคนอาจจะใช้อารมณ์ความรู้สึกสนุกสนานเข้ามาหรือบางแบรนด์อาจจะใช้ความลึกซึ้งกินใจกระทบใจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความแตกต่างที่เกิดขึ้นพยายามที่จะ differentiate ตัวเองหรือทำให้ตัวเองแตกต่างจากคู่แข่งขันอย่างไรค่ะความสำคัญข้อที่4คือเป็นการสนับสนุนการตลาดในด้านอื่นๆค่ะถามว่าด้านอื่นๆคืออะไรทุกท่านน่าจะรู้อยู่แล้วว่าการโฆษณาเป็นหนึ่งในเครื่องมือใช่ไหมคะของ P ตัวไหนเอ่ย TikTok TikTok นักศึกษาตอบได้ไหม P ตัวที่4ค่ะคือ P promotion นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราขาด P ตัวนี้ไปจะทำให้อีก3 Pไม่มีความหมายเลยค่ะมันเลยเป็นความสำคัญข้อนี้ค่ะว่ามันจะสนับสนุนกลยุทธ์ต่างๆที่เราสร้างขึ้นมานะคะความสำคัญข้อที่5ค่ะคือการสร้างความจงรักภักดีต่อตัวผลิตภัณฑ์คำว่าสร้างความจงรักภักดีคืออะไรค่ะบางครั้งนะคะบางแบรนด์ทำโฆษณาเสร็จหายไปในตลาดเราอาจจะมีการลืมกันแต่การที่คุณมีกิจกรรมมีการโฆษณาอยู่สม่ำเสมอผู้บริโภคเห็นกันอยู่ประจำก็อาจจะทำให้รู้สึกมีความต้องการและรู้สึกว่าอยากจะจงรักภักดีต่อในแบรนด์นั้นๆนะคะและความสำคัญข้อมาคือความจดจำค่ะสร้างการจดจำอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะบางแบรนด์บางคนอาจจะร้องเพลงได้อาจารย์ร้องเพลงของบางแบรนด์ได้นะเช่นแลคตาซอย5บาทนักศึกษาลองไปร้องกันต่อนะคะอาจารย์เชื่อว่าหลายๆท่านสามารถร้องกันต่อได้เลยค่ะและสุดท้ายค่ะความสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือเราต้องการเพิ่มยอดขายค่ะในฐานะเจ้าของธุรกิจแล้วนะคะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องการที่จะ make profit หรือว่า make กำไรให้กับตัวบริษัทนั่นเองค่ะแล้วองค์ประกอบของการโฆษณาล่ะคะส่วนประกอบอะไรบ้างที่จะทำให้การโฆษณานั้นสมบูรณ์แบบและเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะนักศึกษาอาจจะเห็นรูปที่อาจารย์เอามาโชว์นะคะต้องขออนุญาตทาง KFC ที่เราเอารูปมาจาก Facebook Page Thailand ของ KFC นะคะจากรูปที่เราเห็นค่ะนักศึกษาคิดว่าองค์ประกอบที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างอย่างแรกค่ะ

ผู้โฆษณาก็คือตัวเจ้าของแบรนด์เองเป็นเจ้าของหรือว่า KFC เป็นคนที่ทำขึ้นมาเราเรียกองค์ประกอบแรกว่าผู้โฆษณาหรือ Advertiser ค่ะส่วนที่2คือชิ้นงานที่นักศึกษาเห็น Artwork เป็นรูปแบบนี้เราเรียกว่าชิ้นงานค่ะหรือว่า Advertisement นะคะและส่วนที่3ค่ะสื่อโฆษณาค่ะพอคุณทำโฆษณาชิ้นนี้ออกมาแล้วอย่างที่อาจารย์ตัวอย่างมาเนี่ยอาจารย์เอามาจาก Facebook เพราะฉะนั้นสื่อที่เขาใช้หรือ Advertising Media ที่ใช้คือ Facebook Page นั่นเองนะคะและอย่างที่4ค่ะกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายค่ะเวลาเราทำโฆษณาทำแอดออกมาไม่ใช่ว่าแอดนึงหรือโฆษณานึงจะสามารถหรือตรงใจกับผู้บริโภคทุกกลุ่มบนโลกได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเขามีกลุ่มเป้าหมายอยู่ค่ะอย่างอันนี้น่ารักไหมไม่รู้แต่โคตรคุ้มอันนี้ก็อาจจะตามเทรนด์มีน้องเนยอยู่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขามีกลุ่มเป้าหมายของเขาค่ะและสุดท้ายค่ะเอเจนซี่โฆษณาบางแบรนด์บางผลิตภัณฑ์อาจจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตโฆษณาเองแต่เขาอาจจะจ้างเอเจนซี่โฆษณาในการที่จะผลิตไม่ว่าจะเป็นวิดีโอโฆษณาหรือว่ารูปภาพมีเดียที่นักศึกษาเห็นแบบนี้เลยค่ะอาจารย์มีตัวอย่างรูปให้เห็นทั้ง3รูปนี้นะคะเพื่อจะสื่อว่ากลุ่มเป้าหมายที่แบรนด์กำลังจะนำเสนอเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรใครทายได้มั้งคะว่ารูปแรกที่มีน้องหมาน้องแมวอยู่เนี่ยอาจจะโฟกัสไปที่กลุ่มของทาสแมวหรือว่าผู้ที่รักสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะเลยทำให้มีการใช้รูปน้องหมาน้องแมวเข้ามาร่วมกับชิ้นงานโฆษณาค่ะหรืออย่างที่2ค่ะใครเป็น FC ครับติงแกลลี่หรือ K-POP นะคะก็มีน้องแบมแบมเข้ามานะคะและอย่างที่3ค่ะใครติดซีรีส์จะเห็นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายทั้ง3กลุ่มนี้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาทำโฆษณาเราก็จะต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายออกมาให้ชัดเจนนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะจากกลุ่มเป้าหมายที่เรามีเราต้องดูด้วยค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายของทุกท่านอยู่ในช่องทางหรือสื่อโฆษณาไหนๆค่ะช่องทางหรือสื่อโฆษณาต่างๆตอนนี้ในปัจจุบันนี้ไม่พ้นโลกออนไลน์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากที่จะมีแค่บิลบอร์ดหรือเป็นสื่อแบบดั้งเดิมแล้วเนี่ยหรือทีวีวิทยุเนี่ยที่เราเรียกกันกลุ่มนี้ว่าแบบดั้งเดิมนะคะปัจจุบันมีในส่วนที่เรียกว่าตลาดออนไลน์ที่สื่อแพลตฟอร์มเยอะไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมออนไลน์นะคะสื่อชื่อก็บอกอยู่ว่าสังคมออนไลน์แปลว่ามีตั้งแต่ Facebook LINE นะคะ Xหรือ Twitter ในสมัยก่อนนะคะอะไรก็ตามที่กลุ่มสังคมเราเข้าไปอยู่ในระบบออนไลน์เราเรียกว่าสื่อสังคมออนไลน์หรือไม่ว่าจะเป็น Marketplace ที่ต่างๆนะคะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ด้วยค่ะตอบโจทย์ว่ากลุ่มลูกค้าคุณคือใครคุณก็ใช้สื่อให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าของคุณได้เลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นการสื่อสารให้ทราบค่ะว่าการโฆษณาที่แท้จริงหมายถึงอะไรองค์ประกอบที่มีนะคะหลักๆอย่าลืมว่าคีย์เวิร์ดคือเงินมีค่าใช้จ่ายสื่อที่ต้องใช้วัตถุประสงค์ที่ต้องมีและอย่าลืมดูว่าองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายและสื่อที่ทุกคนจะใช้นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะสามารถทำให้ตัวแบรนด์เองเนี่ยแตกต่างจากคู่แข่งขันได้และคุณจะชนะคู่แข่งขันได้อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทั้งหมดนี้นะคะหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจในเบสิกของการโฆษณาค่ะมาดูในถึงของประเภทของการโฆษณาค่ะเวลาเราพูดถึงโฆษณาทุกท่านก็อาจจะได้เคยได้ยินกันอยู่แล้วค่ะแล้วมันมีกี่ประเภทล่ะคะแล้วเราสามารถแบ่งโฆษณาออกเป็นอะไรได้บ้างนะคะประเภทของการโฆษณาค่ะเรามี4วิธีดังนี้นะคะที่เราจะแบ่งตามเกณฑ์ต่างๆค่ะอย่างแรกค่ะเราแบ่งตามกลุ่มเป้าหมายนะคะแน่นอนว่าเวลาเราสื่อโฆษณาสิ่งที่เราอยากจะสื่อไปก็คือสื่อไปถึงผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นเกณฑ์แรกมาดูกันก่อนค่ะว่าผู้บริโภคของคุณคือใครนะคะอย่างที่2ค่ะเราอาจจะแบ่งตามพื้นที่ภูมิศาสตร์ต่างๆนะคะอย่างที่3ค่ะเราอาจจะแบ่งตามลักษณะของสื่อที่เรามาใช้นะคะเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายแต่ละคนแต่ละกลุ่มก็มีวิธีการใช้สื่อที่แตกต่างกันลองนึกง่ายๆนะคะคุณแม่คุณน้าหรือคุณยายที่อยู่ที่บ้านนะคะชอบรับสื่อข่าวสารโฆษณาผ่านอะไรกันบ้างคะในปัจจุบันนี้นักศึกษาลองคิดดูนะคะแน่นอนค่ะว่าแต่ละคนอาจจะมีการใช้สื่อที่แตกต่างกันอย่างแน่นอนนะคะก็เป็นเหตุให้การแบ่งประเภทโฆษณาคือการแบ่งตามสื่อได้ด้วยค่ะและอย่างสุดท้ายค่ะแบ่งตามวัตถุประสงค์ค่ะเวลาแบรนด์เวลาเจ้าของกิจการต่างๆเนี่ยเขาทำสื่อออกมาทำโฆษณาออกมาแต่ละตัวนะคะมีวัตถุประสงค์ในการ

การที่จะสื่อไปให้ผู้บริโภคเนี่ยแตกต่างกันไปค่ะเรามาดูกันนะคะการแบ่งโฆษณาอย่างแรกค่ะแบ่งตามกลุ่มเป้าหมายค่ะจากรูปที่อาจารย์โชว์อยู่ตอนนี้ไม่ใช่รูปอาจารย์นะคะแต่ว่าเป็นรูปน้องลิซ่าค่ะเราจะเห็นได้ว่าแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการโฆษณาตรงไปที่ผู้บริโภคค่ะการโฆษณาตรงไปผู้บริโภคนะคะก็จะเป็นการบอกไปเลยค่ะสินค้าที่เรามีเนี่ยใช้แล้วเกิดประโยชน์อย่างไรนะคะหรือบางแบรนด์อาจจะบอกถึงข้อดีหรืออาจจะบอกถึงข้อเสียว่าถ้าคุณไม่ใช้แล้วอาจจะเกิดอะไรก็อาจจะเป็นไปได้นะคะอย่างรูปที่เห็นค่ะน้องลิซ่าออกมาบอกว่าลิซ่าฟันขาวยิ้มสวยมั่นใจนะคะก็อาจจะทำให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มที่อาจจะเป็นทั้งแฟนคลับน้องลิซ่าหรือว่าชอบรอยยิ้มของน้องลิซ่าเนี่ยสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ได้นะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการโฆษณาตรงไปที่กลุ่มผู้บริโภคค่ะอย่างที่สองรูปถัดมานะคะจะเห็นได้ว่าเป็นไอติมกดใช่ไหมคะอันนี้เป็นการสื่อโฆษณาสำหรับธุรกิจค่ะไม่ได้บอกค่ะว่าไอติมอร่อยหรือไม่อร่อยอย่างไรไม่ได้บอกถึงความสดชื่นหลังจากที่ได้กินไอติมแล้วแต่บอกให้รู้ว่าเครื่องทำไอติมอันนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณได้ค่ะจะเห็นได้ว่าการโฆษณาเพื่อธุรกิจจะเป็นการทำแบบ B2B หรือ Business to Business จะเป็นแบบ Business Advertising นั่นเองนะคะเราก็ขอแบ่งกลุ่มเป้าหมายหลักๆออกเป็น2แบบนี้ค่ะในตลาดผู้บริโภคและตลาดของธุรกิจนั่นเองค่ะการแบ่งอีกแบบนึงค่ะที่เราเรียกกันว่าแบ่งตามภูมิศาสตร์นะคะหรือว่า geographic area นั่นเองนะคะเราดูตามพื้นที่ค่ะว่าแต่ละคนพื้นที่อยู่อย่างไหนเป็นอย่างไรนะคะแต่ในที่นี้ค่ะเราแบ่งออกเป็น4ระดับของพื้นที่ค่ะแบบแรกค่ะเราเรียกว่าเราแบ่งตามการโฆษณาระหว่างประเทศเป็นแบบ international ค่ะถามว่าโฆษณาระหว่างประเทศเป็นอย่างไรแปลว่าการสื่อสารนั้นจะต้องสามารถสื่อได้จากบุคคลที่อาจจะมีภาษากลางด้วยกันอาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นการสื่อสารเพราะมันเป็นการสื่อสารระหว่างประเทศนะคะหรือระดับประเทศอาจจะเป็นภายในประเทศค่ะเพราะฉะนั้นการสื่อสารอาจจะมีข้อความหรือเนื้อหาที่เราต้องเข้าใจว่าคนในแต่ละประเทศนั้นเข้าใจเนื้อหาในแบบเดียวกันนะคะอย่างที่3ค่ะเป็นแบบระดับภูมิภาคนะคะอาจจะเป็นภาคเหนือหรือภาคอีสานภาคกลางหรือภาคใต้นะคะและระดับสุดท้ายเป็นระดับแบบท้องถิ่นค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูนักศึกษาลองดูแล้วตอบคร่าวๆสิคะจะสามารถพอสวิดีโอไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ลองตอบสิว่าการแบ่งแบบที่อาจารย์เล่าให้ฟังในแต่ระดับเมื่อกี้เนี่ยแอดไหนสื่อสารถึงอะไรนะคะพอเสร็จแล้วอาจารย์ขอเฉลยเลยนะคะอย่างแรกจะเห็นคำว่า AS บอกมาว่าม้วนกันหน่อยจอยกันเป็นการใช้ภาษายังไงคะในระดับภูมิภาคถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นการสื่อสารโฆษณาแบบภูมิภาคค่ะหรือข้างล่างนะคะเมืองพุทธศิลป์ถิ่นวัฒนธรรมผลไม้ไทยนะคะอันนี้เป็นการสื่อสารระดับอาจจะเป็นในจังหวัดนั้นๆ นะคะที่มีกิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการโฆษณาในระดับที่เล็กลงไปและอันสุดท้ายเห็นรูปคุณ Taylor Swift หรือเปล่าคะทุกท่านจะต้องรู้จักแมกกาซีนอันนี้อยู่แล้วนะคะ Time Magazine นะคะที่มีการทำโฆษณาต่างๆลงไปในหนังสือนะคะโดยที่วางจัดจำหน่ายทั่วโลกเพราะฉะนั้น Time ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารหรือการโฆษณาผ่านในระบบที่เรียกว่า International หรือระดับประเทศนั่นเองค่ะต่อมาเป็นลักษณะของการที่เราจะนำสื่อมาใช้ค่ะว่าเราจะใช้มีเดียอย่างไรแบบไหนบ้างนะคะซึ่งแน่นอนว่ามีหลากหลายเหลือเกินค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบดั้งเดิมก็มีอะไรบ้างคะนักศึกษาเช่นทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์ต่างๆใช่ไหมคะในปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีหลายบ้านที่อาจารย์อาจจะเรียกได้ว่าบ้านอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่ได้รับหนังสือพิมพ์แล้วนะคะแต่เราอ่านหนังสือพิมพ์ผ่านอะไรบ้างเอ่ยดิจิตอลอ่านไลน์หรือว่าดูทาง YouTube เป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นการแบ่งลักษณะสื่อที่นำมาใช้ก็เป็นตัวบอกด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกค่ะหนังสือพิมพ์ค่ะหรือนิตยสารค่ะยังมีวิทยุโทรทัศน์นะสื่อกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นบิลบอร์ดก็ดีนะคะหรืออะไรก็ตามป้ายที่เราเห็นทั่วไปในกลางแจ้งเราเรียกสิ่งนี้ว่าสื่อกลางแจ้งนะคะแล้วก็สื่อตามยานพาหนะอันนี้อาจารย์เห็นบ่อยมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตามรถสาธารณะต่างๆรถเมย์รถตุ๊กๆใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าใครเคยเห็นเนี่ยตามไลน์แมนหรือฟู้ดแพนด้าเนี่ยตรงกล่องใส่อาหารเขาเนี่ยก็จะมีจอดิจิตอลเล็กๆนะคะตรงนี้เราก็เรียกว่าการนำสื่อมาใช้ในสำหรับยานพาหนะที่เคลื่อนที่ได้นะคะรวมไปถึง
การใช้สื่อผ่านไปรษณีย์ค่ะบางคนอาจจะเคยได้รับเช่นไปรษณีย์การเรียกเก็บนะคะบัตรเครดิตต่างๆก็จะมีการสื่อโฆษณาอยู่ในนั้นนะคะและรวมไปถึงการใช้สื่อในโรงภาพยนตร์ค่ะและก็สุดท้ายขาดไม่ได้เลยค่ะคือระบบอินเทอร์เน็ตที่ทุกท่านเห็นกันอยู่ตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะคะอาจารย์มีตัวอย่างมาให้ทุกท่านดูค่ะลองดูและตอบสิว่าสื่อที่เห็นนี้ใช้สื่อแบบไหนค่ะนักศึกษาต้องคิดในใจได้แล้วนะคะตอนนี้ค่ะด้านซ้ายมือค่ะรถไฟฟ้ามหานภักนะคะแน่นอนค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อที่เราใช้เราเรียกสื่อแบบนี้ว่าอะไรเอ่ยยานพาหนะนั่นเองนะคะมีการติดสื่อโฆษณาในยานพาหนะก็คือในรถไฟฟ้านะคะเวลาใครที่ใช้บริการเข้าไปนั่งในรถไฟฟ้าก็จะเห็นป้ายโฆษณานี้นะคะ The Golden Moment นะคะในช่วงที่ Lotus นะคะได้ร่วมกับปาร์คซอจุนนะคะแล้วก็ได้นำพระเอกเกาหลีท่านนี้นะคะเข้ามาในประเทศเรานะคะแบบเดียวพอไหมคะนักศึกษาไม่พออยู่แล้วนะคะในการทำ1แคมเปญทุกแบรนด์ต่างๆนะคะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องใช้สื่อแบบเดียวเท่านั้นนะคะอาจารย์ขอบอกว่าอาจจะต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณก่อนนะคะว่าเราสามารถใช้งบประมาณในจำนวนสื่อได้มากน้อยเท่าไหร่นะคะอีกสื่อหนึ่งที่เห็นก็คือทางบิลบอร์ดนะคะก็เป็นสื่อกลางแจ้งอีกแบบหนึ่งนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นการแบ่งตามการใช้นะคะต่อมาเป็นการแบ่งตามวัตถุประสงค์ค่ะวัตถุประสงค์ในการสื่อสารนะคะมีหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบางครั้งแบรนด์แค่อยากจะแจ้งข่าวสารว่าตอนนี้แบรนด์ทำอะไรอย่างไรหรือมีการเปิดตัวสินค้าใหม่อย่างไรนะคะอันนี้เรียกว่าอยากจะแจ้งทราบนะคะอย่างที่สองค่ะวัตถุประสงค์ก็คือจุดมุ่งหมายในการที่อยากจะโน้มน้าวใจเพราะฉะนั้นในโฆษณาอาจจะมีการบอกว่าใช้แล้วดีอย่างไรหรือพอพูดเสร็จแล้วอาจจะบอกว่ารีบไปซื้อรีบไปใช้กันนะคะเหมือนใช้ก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการโน้มน้าวให้ผู้บริโภคอยากจะซื้ออย่างที่3ค่ะเป็นการเตือนความจำเวลาเราทำโฆษณาถ้ามีงบประมาณทำได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะเพราะว่าเราอยากที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยเห็นเราอยู่เนืองๆกระตุ้นความอยากกระตุ้นความต้องการอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการโฆษณาบางครั้งอาจจะทำเพื่อแค่เตือนความจำก็เป็นได้ค่ะและสุดท้ายค่ะขาดไม่ได้คือการทำการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ค่ะแต่ละแบรนด์ต้องการจะสื่อสารตัวเองวาง positioning ตำแหน่งผลิตภัณฑ์แบบไหนสื่อสารออกไปเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองให้ได้ดีค่ะและนี่ค่ะก็เป็นประเภทนะคะต่างๆของโฆษณาซึ่งอาจารย์ก็แบ่งหมวดหมู่แบ่งประเภทมาให้เรียบร้อยแล้วนักศึกษาลองไปศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือนะคะถึงกระบวนการการสร้างสื่อโฆษณาค่ะเมื่อเรารู้จักโฆษณาแล้วเราอยากจะสร้างสื่อโฆษณาขึ้นมา1ชิ้นมันมีกระบวนการอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะคะในกระบวนการสร้างสื่อโฆษณาค่ะตามเทคนิคของคุณคอตเลอร์แล้วนะคะได้บอกไว้ว่า 5M ค่ะหรือ 5M นะคะที่จะเป็นกระบวนการในการสร้างสื่อเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรก M แรกค่ะ Mission ค่ะเราจะต้องรู้ก่อนค่ะว่าจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ตั้งคืออะไรนะคะอย่างที่สองค่ะ M ที่เรียกว่า Money นั่นเองนะคะเมื่อเรารู้จุดประสงค์แล้วเราดูงบประมาณก่อนค่ะว่าเราสามารถสร้างได้ขนาดไหนนะคะเราก็จะต้องดูที่งบประมาณนะคะอย่างที่สามค่ะคือ Message ค่ะคือ M Message ก็คือสารที่เราจะสื่อหรือจะส่งออกไปนะคะ M ตัวที่สี่คือ Media ค่ะสื่อที่เราจะใช้ในที่นี้คือเมื่อเรามีคอนเทนต์เรามีข้อความแล้วจะใช้ช่องทางไหนค่ะเหมือนที่อาจารย์บอกไม่ว่าจะเป็นช่องทางดั้งเดิมวิทยุโทรทัศน์หรือว่าหนังสือพิมพ์หรือจะเป็นช่องทางแบบใหม่ที่เรียกว่าดิจิทัลนะคะ4ค่ะมีเดียนะคะคือสื่อ5ค่ะคือ measurement ค่ะคือการวัดผลทำไปแล้วเราลงเงินไปแล้วก็ต้องวัดให้ได้ค่ะว่าเม็ดเงินที่เราลงไปคุ้มค่าได้ผลอย่างไรนะคะและนี่ก็จะเป็น 5M หรือ 5M นะคะของกระบวนการในการสร้างสื่อโฆษณาค่ะต่อมาถึงขั้นตอนค่ะขั้นตอนในการวางแผนสื่อนะคะอย่างแรกค่ะเราแบ่งออกเป็น7ขั้นตอนนะคะวิเคราะห์ตลาดออกมาให้ได้ก่อนค่ะว่าตลาดที่เราอยู่คู่แข่งขันเป็นอย่างไรจุดแข็งจุดอ่อนของเราคืออะไรนะคะเราจะได้ทำการที่จะพัฒนาตัวสื่อออกมาได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะคะ
วิเคราะห์ตลาดเสร็จข้อ1ข้อ2เราไปกำหนดกลุ่มเป้าหมายกันค่ะเมื่อรู้กลุ่มเป้าหมายเสร็จแล้วเราจะได้กำหนดวัตถุประสงค์ว่าในการทำในครั้งนั้นเนี่ยเราต้องการอะไรต้องการจะแจ้งทราบเฉยๆหรือเปล่าต้องการสร้างภาพลักษณ์หรือเราต้องการกระตุ้นคะให้ลูกค้าซื้อสินค้านั้นเลยนะคะกำหนดวัตถุประสงค์ค่ะ4ค่ะเมื่อรู้วัตถุประสงค์เสร็จคุณก็เริ่มพัฒนานะคะข้อความหรือปัจจุบันเราใช้คำว่าพัฒนาคอนเทนต์นะคะว่าคอนเทนต์นั้นๆจะตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่เราเลือกไว้ได้หรือเปล่านะคะ5ค่ะเมื่อมีคอนเทนต์แล้วเราก็ต้องรู้ว่าคอนเทนต์ที่เราจะใช้จะใช้ผ่านอะไรคะ TikTok Facebook หรือว่าบิลบอร์ดนะคะเราก็ต้องดูว่าสื่อที่เราจะใช้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตรงไหนนะคะและ6ค่ะกำหนดงบประมาณที่คุณจะต้องมีนะคะและ7ค่ะประเมินผลจำไว้เสมอค่ะเวลาเราทำไม่ว่าจะกิจกรรมหรือว่าแคมเปญต่างๆด้านการตลาดเราต้องมีการประเมินผลเสมอค่ะเราคือผู้ใช้เม็ดเงินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทุ่มเทลงไปได้ผลมากน้อยเพียงใดกับแคมเปญ นั้นๆนะคะทีนี้อาจารย์ขอพูดถึงค่ะการวิเคราะห์การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดนิดนึงนะคะว่าเวลาเราวิเคราะห์เราจะวิเคราะห์มาได้อย่างไรแน่นอนค่ะนักการตลาดทุกคนจะต้องรู้ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดก็คือ SWOT นั่นเองค่ะ SWOT ประกอบไปด้วยตัวหนังสือภาษาอังกฤษทั้งหมดกี่ตัวคะ4ตัวค่ะตัวแรกคือตัว S นะคะ S ที่มาจาก Strength ค่ะบอกถึงจุดแข็งค่ะ SW จุดแข็งจุดอ่อนเป็นการวิเคราะห์ตัวเราในฐานะของแบรนด์ในฐานะของเจ้าของกิจการค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าสินค้าของเราบริษัทของเรามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรนะคะจุดแข็งคือจุดขายเพราะฉะนั้นอะไรที่เรามีคู่แข่งขันไม่มีเรียกว่าจุดแข็งค่ะในส่วนของจุดอ่อนนะคะก็หมายถึงอะไรที่ตัวบริษัทเราไม่มีแต่คู่แข่งขันเรามีนะคะตรงนี้เราก็เรียกว่าจุดอ่อนนั่นเองค่ะอย่างแรกค่ะวิเคราะห์ตัวเองให้ได้ก่อนหลังจากนั้นเราถึงจะวิเคราะห์องค์ประกอบภายนอกค่ะที่จะส่งผลกระทบกับตัวธุรกิจเราก็คือการดูถึง O opportunity นะคะหรือโอกาสและอีกตัวคือตัว T threat นะคะก็คือเรียกว่าอุปสรรคนั่นเองค่ะ2ตัวนี้จะดูอย่างไรเป็นปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้เราจะดูผ่านสิ่งที่เรียกว่า pestle ค่ะPestel เป็นการประกอบปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น P ตัวแรก Political หรือการเมืองค่ะการเมืองมีส่วนกระทบอย่างไรตัว E ค่ะ Economics ค่ะหรือเศรษฐกิจนั่นเองนะคะไม่ว่าอัตราเงินเฟ้อเศรษฐกิจขึ้นลงนะคะ S ค่ะหมายถึง Social หรือสังคมนั่นเองนะคะปัจจุบันสังคมมีพฤติกรรมทัศนคติอย่างไรอย่างเช่นอย่างตอนที่เราถ่ายทำอยู่ตอนนี้เนี่ยกระแสอาร์ตทอยมาแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูค่ะว่าเทรนด์สังคมเป็นอย่างไรนะคะตัวที่ต่อมาค่ะ technological หรือเทคโนโลยีนั่นเองนะคะเราดูว่าการพัฒนาหรือการก้าวหน้าของเทคโนโลยีไปถึงไหนแล้วนะคะต่อมาที่ตัว E ค่ะ environment หรือสภาพสิ่งแวดล้อมค่ะว่าตอนนี้เนี่ยปัจจัยที่จะคอนเซิร์นกฎหมายที่เข้ามาควบคุมเป็นอย่างไรนะคะและตัวสุดท้ายขัดไม่ได้ก็คือ legal หรือว่ากฎหมายนั่นเองนะคะเราดูซิว่ากฎหมายปัจจุบันที่เกิดขึ้นมีกฎหมายอะไรบ้างที่เข้ามาเสริมหรือเข้ามาขัดถ้าทั้งหมดทั้งมวล pestle วิเคราะห์แล้วมันเสริมเราก็จะเรียกสิ่งนั้นว่า O opportunity โอกาสค่ะแต่ถ้าเราวิเคราะห์แล้วมันขัดทำให้การดำเนินธุรกิจของเรามันติดขัดลำบากเหลือเกินเราก็จะเรียกสิ่งนั้นว่าอุปสรรคนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายค่ะปัจจุบันแบรนด์ต่างๆพยายามจะทำในสิ่งที่เรียกว่า customer persona ค่ะ persona นะคะมันก็เหมือน personal ก็คือเราต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายเราให้ชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายต้องรู้ให้ลึกค่ะต้องรู้ให้ชัดว่า1ข้อมูลประชากรศาสตร์ค่ะเพศอายุนะคะการศึกษาเขาเป็นอย่างไรนะคะหรือในเชิงจิตวิทยาเขาชอบอะไรไลฟ์สไตล์เป็นอย่างไรความสนใจคนปัจจุบันมีหลายกลุ่มเหลือเกินต้องรู้ให้ได้นะคะว่ากลุ่มลูกค้าคุณคือใครพฤติกรรมในการซื้อราคาของลูกค้าคืนชอบซื้อซ้ำชอบซื้อก่อนใครหรือชอบให้คนอื่นซื้อไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปซื้อตามเราก็ต้องดูนะคะว่ากลุ่มผู้บริโภคคุณอยู่ตรงไหนและสุดท้ายค่ะเป้าหมายและความท้าทายที่ผู้บริโภคจะได้นะคะเราจะต้องคำนวณมาให้หมดแล้วเราถึงจะได้ทำสื่อออกไปหลังจากที่เรารู้เรียบร้อยค่ะคัสโตเมอร์คือใครพัฒนาสื่อค่ะการพัฒนาสื่อเหมือนการวางแผนแล้วเราก็จะนำสิ่งที่วางแผนมาสร้างสรรค์เป็นสื่อ
นะคะแล้วก็ทำเป็นคอนเทนต์ทำเป็นการโฆษณานั้นออกไปค่ะอาจารย์มีตัวอย่างของแคมเปญหนึ่งของโค้กค่ะที่ทำสื่อโฆษณาออกมาได้กระทบใจแล้วก็ได้อิมแพคกับคนหลายๆคนนะคะเป็นการที่จะส่งโค้กให้ใครแล้วโดยตัวโค้กเองเนี่ยก็ทำสื่อออกมาให้เห็นว่าเขาสามารถใส่ข้อความหรือลูกค้าสามารถใส่ข้อความลงไปได้นะคะแล้วอันนี้เนี่ยเป็นการพัฒนาสื่อตามกลุ่มเป้าหมายเพราะเขาเนี่ยได้ทำการวิจัยออกมาแล้วเห็นว่ากลุ่มยังสเตอร์หรือเจเนเรชันวัยรุ่นเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ดื่มโค้กกันอย่างมากนะคะก็อาจจะไปดื่มแบรนด์คู่แข่งขันเขาก็เลยพยายามวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและคิดแคมเปญนี้ออกมาค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่ประสบความสำเร็จนะคะหลังจากที่เราเลือกแคมเปญมาได้แล้วอย่าลืมเลือกสื่อค่ะสื่อที่ดีจะต้องประกอบไปด้วย4ปัจจัยนี้ค่ะสิ่งแรกก็คือเข้าถึงค่ะมันจะต้องเข้าถึงง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆการเข้าถึงง่ายแปลว่าลูกค้าคุณสามารถเห็นสื่อได้จากทุกที่ทุกเวลาจะยิ่งดีนะคะอย่างที่สองเข้าถึงได้แล้วจะต้องมีความถี่ค่ะเกิดถี่ๆเรื่อยๆให้เราจำให้ได้นะคะและอย่างที่สามค่ะต้องสร้าง impact หรือผลกระทบนะคะและอย่างที่สี่ค่ะมีความถี่แล้วก็ต้องมีความต่อเนื่องค่ะเพราะฉะนั้น4อย่างนี้นะคะจะทำให้คุณเนี่ยสามารถคลองใจผู้บริโภคได้นั่นเองค่ะส่วนต่อมาเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ค่ะคืองบประมาณค่ะเราอาจจะคิดไว้หรูหราเลยว่าเราอยากจะทำสื่อในทุกๆด้านนะคะทุกๆแพลตฟอร์มแต่อย่าลืมดูด้วยค่ะว่าคุณมีงบเท่าไหร่คุณอาจจะงบแบ่งมาจากยอดขายที่คุณมีหรือคุณอาจจะดูจากความสามารถขององค์กรว่ามีเงินเท่าไหร่หรือคุณอาจจะดูว่าคู่แข่งขันของคุณทำอย่างไรแล้วคุณทำอะไรได้บ้างรวมไปถึงคุณอาจจะกำหนดเป็นเป้าหมายเองก็ได้ค่ะว่างบประมาณที่ใช้เราจะทำไปเพื่ออะไรนะคะและอย่าลืมค่ะอย่างที่อาจารย์บอกทุกครั้งใช้เงินก็จะต้องมีการประเมินถูกไหมคะเราต้องประเมินค่ะว่างบที่เราใช้เนี่ยเกิดประสิทธิผลอย่างไรโดยการประเมินแบ่งเป็น2แบบค่ะประเมินโดยดูว่าประสิทธิผลด้านการสื่อสารเป็นยังไงการรับรู้ความเข้าใจหรือจะประเมินอีกแบบคือดูว่ายอดขายคุณขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเป็นการประเมินด้านคุณภาพและปริมาณนั่นเองค่ะและนี่นะคะเป็นกระบวนการพัฒนาสื่อค่ะนักศึกษาก็อ่านต่อกันนะคะในหนังสือวันนี้อาจารย์สวัสดีค่ะ

0: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788
2: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

แลนด์วอชไทยห้องสมุดห้องสัมมนาหุ้ยมีเวิร์กช็อปล้าวไก่ไข่ยิ้มถังหมักปุ๋ยอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green พบกับผมเช่นเคยนะครับกิตติพันธ์นาคมงคลครับรายการนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในทุกๆมิติเลยนะครับซึ่งน้องๆและคุณผู้ชมก็จะได้เพลิดเพลินไปกับสาระที่น่าเรียนรู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้เองครับเช่นเคยรายการนี้แบ่งเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกเช็คอินช่วงที่2ซูมอินและช่วงสุดท้ายโกกรีนนั่นเองครับเอาละครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่โครงการสวนผักคนเมืองนะครับซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนั่นเองครับเรามาดูกันว่าในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้จะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจให้เราได้เรียนรู้กันบ้างตามผมไปดูกันเลยครับ

0: ครงการสวนผักคนเมืองภายใต้สโลแกนปลูกผักปลูกเมืองปลูกชีวิตดำเนินการโดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนรวมถึงภาคีเครือข่ายอาทิมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนาและศูนย์อบรมเกษตรในเมืองในส่วนของเป้าหมายโครงการและกิจกรรมต่างๆเราติดตามรับชมจากวิทยากรกันเลยค่ะ
1: มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศไทยนะคะก็ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2541นะคะภายใต้ช่วงแรกเนี่ยเราบริหารจัดการเรื่องโครงการนำร่องนะคะเพื่อพัฒนารูปแบบของเกษตรกรรมยั่งยืนนะคะเพื่อหาแนวทางออกเพื่อสำหรับการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรรายย่อยนะคะองค์กรชุมชนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะว่าเกษตรกรรายย่อยของเราแล้วก็ระบบเกษตรยั่งยืนเนี่ยมันจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสังคมได้อย่างไรนะคะแล้วก็มาถึงณตอนนี้เนี่ยเราก็เน้นไปที่การทำงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัยแบบมีส่วนร่วมนะคะให้เรื่องของระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องของการเกษตรเรื่องอาหารนะคะแล้วก็เรื่องความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องทรัพยากรนะคะของประเทศไทยสำหรับมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะคะเราก็มี3แผนงานนะคะอยู่ภายใต้ภารกิจของการขับเคลื่อนงานประเด็นแรกก็คือเรื่องความมั่นคงทางอาหารนะคะเราก็เน้นการทำงานกับพี่น้องเกษตรกรรายย่อยในทั่วประเทศไทยนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานวิชาการงานความรู้นะคะเพื่อจะส่งเสริมให้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยสามารถนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายของประเทศได้นะคะแผนงานที่2นะคะเราก็ทำงานกับเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกซึ่งก็มีพี่น้องก็เป็นการสร้างเครือข่ายพี่น้องเกษตรกรรมที่อยู่ในระบบของเกษตรยั่งยืนเนี่ยทั่วประเทศเลยนะคะมาทำงานในเรื่องความรู้เรื่องของนโยบายจนถึงเรื่องการมีส่วนร่วมในการที่จะขับเคลื่อนให้เกิดระบบนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศไทยนะคะแล้วก็แผนงานสุดท้ายนะคะเราเรียกว่าโครงการสวนผักคนเมืองซึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อปี2553คือมูลนิธิได้เห็นว่าการทำงานในกับผู้ผลิตรายย่อยในชนบทเนี่ยก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับเมืองเพราะว่าเมืองมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็การขยายตัวขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยการเกิดระบบเกษตรกรรมยั่งยืนหรือระบบความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยเนี่ยก็ต้องหันมาให้ความสนใจกับการทำงานพัฒนามิติของเมืองด้วยเช่นกันค่ะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยประมาณ1ไร่กว่าๆเราก็พยายามออกแบบให้1มีส่วนของสำนักงานซึ่งมีทั้งหมด3แผนงานที่ทำงานอยู่นะคะก็จะอยู่ชั้นบนของอาคารเป็นสำนักงานนะคะแล้วก็เราออกแบบให้มีห้องประชุมห้องสัมมนาสำหรับการจัดเวิร์กช็อปจัดอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้จนถึงเรื่องเทคนิคเกี่ยวข้องกับเกษตรในเมืองหรือเกษตรกรรมยั่งยืนให้กับคนที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้นะคะส่วนที่3ก็คือห้องสมุดนะคะเป็นห้องสมุดเกี่ยวกับที่รวบรวมงานวิจัยงานวิชาการทั้งของประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยรวบรวมเอาไว้ในเรื่องของเกษตรกรรมยั่งยืนหรือว่าเกษตรในเมืองเพื่อเปิดให้บริการกับนักศึกษานักวิชาการจนถึงคนทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาหาความรู้ในห้องสมุดนี้นะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเห็นบริเวณด้านนอกของตัวอาคารนะคะเราพยายามจัดให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ในเรื่องของเกษตรกรรมยั่งยืนแล้วก็เรื่องของสวนผักคนเมืองโดยการออกแบบพื้นที่การทำเกษตรนะคะมีพื้นที่ของการปลูกผักแบบคนเมืองนะคะมีพื้นที่ของการปลูกผักพื้นบ้านตามจุดต่างๆของแต่ละภูมิภาคที่เรารวบรวมพันธุ์ต่างๆมานะคะจากใต้จากอีสานนะคะจากภาคเหนือภาคตะวันออกก็คือให้คนที่เข้ามาในพื้นที่นี้ได้เรียนรู้เรื่องของการเพาะปลูกการทำเกษตรในระบบเกษตรในเมืองแล้วก็เกษตรกรรมยั่งยืนสำหรับการดำเนินงานของโครงการสวนผักคนเมืองนะคะเราก็เริ่มตั้งแต่ปี2553โดยคิดว่าเมืองเนี่ยมันมีการขยายตัวเยอะขึ้นนะคะการเติบโตของเมืองมันเป็นแบบไร้ทิศทางมากทำให้การขยายตัวของเมืองเนี่ยมันไปซ้อนทับกับพื้นที่ผลิตอาหารนะคะอันนี้เป็นโจทย์แรกแล้วก็เมืองเนี่ยมันต้องเผชิญกับวิกฤตเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันรุนแรงมากฉะนั้นในช่วงน้ำท่วมปี2554เนี่ยเราจะเห็นว่าคนเมืองมีวิกฤตเรื่องอาหารเยอะมากฉะนั้นโครงการสวนผักคนเมืองเนี่ยก็เลยหันมาเห็นความสำคัญว่าเราจะต้องทำงานกับคนเมืองเพื่อทำให้เขาสามารถที่จะพึ่งตนเองเรื่องอาหารมีทักษะในการที่จะเพาะปลูกหรือว่าสร้างอาหารของตัวเองเพื่อจะสามารถทำให้เขาพึ่งตนเองได้นะคะแล้วก็สามารถปรับตัวแล้วก็อยู่รอดภายใต้ความเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤตต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งเราก็มีการดำเนินงานตั้งแต่เรื่องของการมีศูนย์เรียนรู้ต่างๆนะคะเพื่อคอยให้ บริการเรื่องความรู้เทคนิคนวัตกรรมของการทำเกษตรในเมืองจนถึงเรื่องการเผยแพร่แนวคิดซึ่งปัจจุบันเรามีทั้งหมด8ศูนย์เรียนรู้ที่กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะเรามีการสนับสนุนโครงการขนาดเล็กคือให้ชาวบ้านคนเมืองเนี่ยรวมกลุ่มกันแล้วก็ปลูกผักด้วยกันเพื่อเรียนรู้ทักษะการเพาะปลูกการพึ่งตนเองการแปรรูปอาหารนะคะก็มีอยู่ประมาณ200กว่าแห่งนะคะตั้งแต่ปี2553นะคะแล้วก็เรามีกิจกรรมเรื่องของการจัดเวิร์กช็อปจัดอบรมนะคะงานวิชาการต่างๆเพื่อให้เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนกันระหว่างคนเมืองแล้วก็การทำเกษตรในเมืองกับมุมมองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สำหรับการเปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนการจัดเวทีเสวนาการประชุมวิชาการจนถึงเรื่องงานเทศกาลสวนผักคนเมืองแล้วก็ที่สำคัญพื้นที่ตรงนี้เปิดให้บริการเรื่องการจัดอบรมให้ความรู้นะคะซึ่งหลักสูตรที่เราเปิดอบรมเนี่ยเป็น2หลักสูตรใหญ่ๆคืออย่างแรกคือเรื่องของเทคนิคการทำเกษตรในเมืองแล้วก็การพึ่งตนเองนะคะก็จะมีทั้งเรื่องการปลูกผักการปรุงดินการทำปุ๋ยหมักการจัดการเศษอาหารเศษขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยนะคะการเลี้ยงไก่ไข่การทำเครื่องปรุงรสของใช้ในบ้านเองที่คนเมืองสามารถทำได้จนถึงเรื่องของการแปรรูปอาหารอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จัดเกี่ยวกับเรื่องของการกินอยู่อย่างยั่งยืนคือพยายามสอดแทรกแนวคิดเรื่องการกินการบริโภคที่ยั่งยืนที่จะสามารถทำให้คนเมืองเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะมีวิถีชีวิตที่เกื้อกูลระหว่างการเกื้อกูลกับธรรมชาติเนื่องจากว่าเมืองเนี่ยไม่สามารถผลิตอาหารได้ทุกอย่างแล้วก็ได้ที่จะพอคนทั้งหมดดังนั้นเนี่ยความสำคัญของเราก็คือทำไงจะทำให้อาหารพื้นที่อาหารในชานเมืองและในชนบทเนี่ยได้เกิดการเชื่อมโยงกับผู้บริโภคในเมืองอย่างเข้าใจกันอย่างมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะคะเราก็เลยจัดเป็นอีกซิตี้ฟาร์มมาร์เก็ตนะคะซึ่งจะจัดขึ้นทุกเดือนเป็นตลาดทางเลือกที่เชื่อมโยงเอาผู้ผลิตทั้งในเมืองชานเมืองแล้วก็ชนบทที่มีการเพาะปลูกที่หลากหลายอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเจอกันเพื่อทำให้คนผู้บริโภคในเมืองกับเกษตรกรรายย่อยต่างๆเนี่ยได้มาพูดคุยกันได้มาแลกเปลี่ยนกันจนถึงเชื่อมโยงเรื่องการกินอยู่เป็นพี่เป็นน้องกันนะคะอันเนี้ยเราก็จะจัดขึ้นทุกเดือนเสาร์ที่3หรือ4นะคะของทุกเดือนนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดทั้งเรื่องของโครงการเรื่องของ City Farm Market ได้นะคะจากเพจสวนผักคนเมืองนะคะปลูกเมืองปลูกชีวิตแล้วก็เว็บไซต์ thaicityfarm.com ค่ะ
2: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักกับโครงการสวนผักคนเมืองกันพอสมควรแล้วนะครับในช่วงนี้เลยครับช่วงซูมอินเราจะพาคุณผู้ชมครับไปพูดคุยกับคุณพอทิพย์เพชรปรีหรือว่าป้าหน่อยของเรานี่เองนะครับเราจะมาพูดคุยกันครับในเรื่องของเรื่องราวและกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นกับโครงการสวนผักคนเมืองครับตามผมไป

0: ูดคุยกับเขาเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมมานั่งอยู่ในมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนแล้วนะครับจะเห็นว่ามีอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็มีต้นไม้แวดล้อมผมเต็มไปหมดเลยครับและผมก็นั่งอยู่กับป้าหน่อยนะครับคุณพรทิพย์เพชรโปรีนั่นเองครับสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: ป้าหน่อยเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้อำนวยการนะครับของศูนย์เรียนรู้ออร์แกนิกเวย์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งศูนย์เรียนรู้ที่อยู่ในโครงการ
1: สวนผัก
0: คนเมืองแห่งนี้นะครับเดี๋ยวให้ป้าหน่อยเล่าให้ฟังก่อนครับเบื้องต้นว่าโครงการสวนผักคนเมืองเนี่ยเป็นยังไงครับ
1: โครงการสวนผักคนเมืองก็เป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะคะแล้วก็สนับสนุนให้คนเมืองเนี่ยค่ะลุกขึ้นมาปลูกผักดูแลเรื่องอาหารการกินของตัวเองนะคะก็ทำมาก็ประมาณ 5-6 ปีละ
0: เดี๋ยวให้ป้าหน่อยพูดถึงแนวคิดของคนเมืองครับด้วยความที่มีสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างจำกัดเนาะทั้งเวลาเองสถานที่ก็ไม่มีสภาพอากาศก็ไม่เอื้ออำนวยแล้วก็ไม่เหมาะกับในที่ที่มีพื้นที่เหมือนในชนบทอะไรเงี้ยในมุมมองของคนเมืองเป็นยังไง
1: ที่จริงที่จริงข้อจำกัดเรื่องพื้นที่เนี่ยน่าจะตัดไปเพราะว่าอย่างศูนย์บางศูนย์เนี่ยหรือศูนย์ของป้าหน่อยเองเนี่ยพื้นที่ก็ไม่ได้เยอะนะและเป็นปูนด้วยนะคะซึ่งเราก็สามารถจะจำลองนะคะก็คืออย่างเงี้ยอาจจะใช้ยางรถยางล้อรถนะคะหรือพวกภาชนะช่วงอ่างอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือของที่อยู่ใกล้ตัวเราสามารถรีไซเคิลเอามาทำเป็นภาชนะปลูก
1: แต่ที่สำคัญก็คือหนึ่งเราต้องรู้ว่าดินเนี่ยที่ดีในการปลูกคืออะไรต้องมีแสง ระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าแบบมืดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โดยรวมปัจจัยที่สมมติเราจะปลูกผักหนึ่งอย่างเนี่ยต้องมีปัจจัยอะไรบ้างครับป้าหน่อยสำหรับคนเมืองเนี่ย
1: ที่เราแบบคิดเยอะๆเลยนะคะก็คือเป็นตัวปัจจัยแรกก็คือเรื่องของดินค่ะเช่นเราเคยไหมว่าซื้อดินถุงมาแล้วทำไมปลูกสักพักหนึ่งมันไม่ขึ้น
0: อ
1: ่ะนั่นแหละเพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้มีธาตุอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาสอนวิธีการปรุงดินก่อนปรุงดินก็คือมีดินนะคะมีสัดส่วนของปุ๋ยคอกนะคะหรือก็มีเศษผักนะคะมีจุลินทรีย์บางอย่างแล้วก็มีการหมักไว้ในระยะหนึ่งเพื่อให้ในดินมันมีอาหาร
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ค่อยทำการปลูก
0: ได้ดินแล้ว
1: แล้วก็เมล็ดเนาะ
0: เมล็ด
1: หรือต้นพันธุ์ใช่เมล็ดอาจจะบางอย่างเนี้ยเราก็ใช้เมล็ดปลูกได้เลย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะหรือว่าบางอย่างต้องเอาเมล็ดเนี้ยไปเพาะให้มันเป็นต้นอ่อนก่อนนะคะอันที่สองอันที่สามก็คือแสงแดด
0: มีแดดแล้วอย่างนี้คนที่อยู่ในเมืองบางที่จะทำยังไงให้มีไว้ที่ไหนครับ
1: ก็ส่วนใหญ่ถ้าคอนโดเนี่ยเขาก็จะปลูกริมระเบียง
0: แสดงว่าผักแต่ละอย่างที่เราจะปลูกเนี่ยก็ต้องเหมาะแต่สภาพพื้นที่ด้วย
1: ใช่ถูกต้องอ
0: ย่างนี้ก็ต้องมีกระบวนการให้ความรู้เรื่องนี้ด้วย
1: ใช่ใช่ไอกระบวนการเนี่ยมีเป็นสเต็ปเลยล่ะที่จะบอกแต่แสงแดดถ้าสมมติมีแค่แบบแสงลำไรก็ยังพอได้นะ
0: ครับ
1: ค่ะประเด็นเมื่อกี้คำถามที่บอกว่าเอ้ยคนเมืองเนี่ยลุกขึ้นมาปลูกผักด้วยนะตอนนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็พอเขาเรียนรู้ได้เนี่ยเขารู้วิธีการแล้วเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ปลูกเองนะแต่เขาเนี่ยไปเข้าใจว่าอ๋อกว่าจะปลูกผักนี่มันยากเนาะมันยากเพราะนั้นเขาก็จะเข้าใจเกษตรกรที่ปลูกผักเวลาที่เขาซื้ออ่ะ
0: อย่างนี้เห็นคุณค่ามากขึ้น
1: โอ้ยมากเลยค่ะแล้วในระบบของเราเนี่ยเราไม่เน้นเรื่องของการปลูกแบบไฮโดก็คือใช้น้ำเนาะเราไม่เน้นแล้วก็เราก็เน้นเรื่องของออร์แกนิกก็คือไม่ใช้เคมีเพราะฉะนั้นผู้บริโภคหรือคนที่สนใจที่เข้ามาเรียนรู้เนี่ยเขาก็จะตระหนักเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะเราให้เห็นเลยว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยตอนหลังเนี่ยมันมากับเรื่องของพวกสารเคมีเยอะมากค่ะ
0: แสดงว่าคนที่เข้ามาเรียนรู้นี่มีหลายแบบคือมุ่งที่จะมาปลูกด้วยแล้วก็มาหาประโยชน์แล้วก็หาเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นประโยชน์ที่ได้จากการปลูกผัก
1: ใช่ใช่ส่วนหนึ่งเนี่ยพอเราทำการอบรมเชื่อไหมคนที่มานะหนึ่งเป็นพวกวิศวะพวกบัญชีพวกธนาคาร
0: ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกษตรเลย
1: ไม่เกี่ยวข้องเลยเพราะว่าคนพวกนี้เขารู้สึกว่าคือวันหนึ่งเขาก็อยู่กับพวกกระดาษพวกคอมพิวเตอร์ใช่ไหมฮะแต่การที่ได้มาสัมผัสธรรมชาติพวกนี้ฮะมันก็เป็นอีกพาร์ทนึงเนาะแล้วพอปลูกแล้วเนี่ยเขามีความภาคภูมิใจบางทีไม่กินนะคะถ่ายรูปส่งในไลน์อย่างเดียวนะคะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องความสุขทางใจหรือบางคนเนี่ยมาอบรมเพื่อที่จะเก็บความรู้เอาไว้เวลาเกษียณนะคะหรือมีที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะเอาความรู้ที่ตัวเองได้เนี่ยไปต่อยอดหลังจากที่เกษียณ
0: เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งหรือว่างานอดิเรกเลยก็ว่าได้
1: ใช่ใช่
0: แล้วสิ่งเหล่านี้น่าจะก่อให้เกิดเป็นความชอบแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรในอนาคตที่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะ

0: แล้วมันเป็นเรื่องคือการปลูกผักเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปลูกผักอย่างเดียวนะมันจะมีเรื่องของการทำอาหารเนาะมันจะมีเรื่องอย่างเช่นบางคนเนี่ยสนุกที่จะทำปุ๋ยหรือเลี้ยงไส้เดือนก็มีนะคะ
1: มองไปทางขวาครับพอดีเห็นป้ายใหญ่มากเลยข้างๆศูนย์เรียนรู้เนี่ยเขียนว่าจุดเลี้ยงไก่โครงการไข่ยิ้ม
0: โครงการไข่ยิ้ม
1: คือเห็นแล้วสะดุดมากเลยไข่ยิ้มไข่ยิ้มได้เหรอ
0: ไข่ยิ้มได้
1: เดี๋ยวให้ป้าหน่อยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าโครงการนี้เป็นไงฮะ
0: จริงโครงการไข่ยิ้มเนี่ยนะเป็นโครงการที่เราคิดมาได้ประมาณปีกว่าแล้วนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้เนาะมันเป็นพื้นที่ที่เราควรจะต้องปรับปรุงมันเป็นพื้นที่ที่ต้องปรุงดินเยอะอ่ะใช่ไหมฮะเราก็ต้องใช้งบประมาณเยอะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะการเลี้ยงไก่เนี่ยนะขี้ไก่เนี่ยมีประโยชน์
1: คือเพิ่มแร่ธาตุให้กับดินไปในตัวอย่างนี้หรอ
0: ใช่แล้วเราจะเลี้ยงไปแล้วให้ใครเพราะคนในมูลที่ก็ไม่เยอะไงใช่ไหมหรือจะเลี้ยงไก่ขายไอ้ไข่ขายดีก็คิดไปคิดมาทำยังไงให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมเนาะโดยเฉพาะเราเนี่ยกินไข่กันทุกวันเฉลี่ยวันละ1ฟองเน
1: า
0: ะ
1: คือเมนูพื้นฐานเลยอ่ะถ้าจะทำอะไรไม่ทันคือไข่
0: มาก่อนเลยเด็กๆก็เหมือนกันแล้วมันก็ถูกมากไงมันราคาก็3บาท4บาท
1: ใช่
0: ทีนี้พอเราเลี้ยงเนี่ยเราก็จะมีความรู้เลยว่าเฮ้ยการที่เรากินไข่ถูกๆหรือกินไข่ที่เราไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรเนี่ยนะมันก็จะมีเรื่องราวตามมาเพราะว่าพอเราทำแล้วเนี่ยปรากฏว่าไก่ที่เราเลี้ยงเนี่ยเราคัดอาหารอย่างดีให้เขาก็คืออาหารที่หนึ่งไม่มีฮอร์โมนนะไม่มียาปฏิชีวนะไม่มียาที่เขาเรียกที่ป้องกันการป่วยเป็นสารเร่งต่างๆไม่มีนะฮะหรือไข่เราจะฟองไม่ได้ใหญ่มากนะคะเนื่องจากเราไม่ได้มีสารอะไรที่มันเร่งทำให้แบบไข่ต้องใหญ่
1: คือเลี้ยงแบบออร์แกนิกเลยเลี้ยงทั่วไปเลย
0: ใช่แล้วเห็น
1: ต่าง
0: เดี๋ยวในรูปมันจะมีปล่อยไม่ได้อยู่ในกรงตับเขามีโอกาสจะได้บินกลางคืนเขาจะนอนบนคอนด้วยเพราะสัตว์ปีกเนี่ยสัตว์ปีกมันต้องนอนบนคอนนะธรรมชาติของมัน
1: แล้วอย่างนี้ให้คนทั่วไปมีส่วนร่วมยังไงอย่างที่ป้าบอกตอน
0: มีส่วนร่วมโดยการถ้าเกิดสมมติอยากจะกินไข่แล้วไม่มีที่เลี้ยงก็มาให้เข้าโครงการก็คือสามารถจะแชร์ร่วมกันก็คือเลี้ยงไก่หนึ่งตัวให้มูลนิธิเนี่ยดูแลให้นะคะจ่าย 2,000 บาท
1: คือแบบว่ามูลนิธิจะคอยเลี้ยง
0: ให้
1: อาหารดูแลต่างๆนะ
0: คัดอาหารอย่างดี
1: 2,000 บาท1ตัว
0: 2,000 บาท1ตัว
1: แล้วเราได้อะไร
0: ก็จะได้ไข่210ฟอง
1: อย่างน้อยได้ไข่มาละ210ฟอง
0: ใช่ถ้า
1: ตีมูลค่า
0: ทยอยนะทยอยมารับไม่ใช่มารับทีเดียว210ฟองโครงการก็ไม่มีให้แต่จะได้มากกว่านั้นคือมีโอกาสได้มาเลี้ยงไก่ของนะคะอีกอันนึงที่คนต้องการมากคือการอบรม
1: คือต้องรู้ก่อนว่าก่อนที่จะเลี้ยงไก่ได้เนี่ยต้องทำยังไง
0: ใช่เรา
1: ถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นคนเลี้ยงเองแต่เราก็ต้องมาดูแลอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู
0: ้ใช่เอาอาหารให้ไก่หรือมาเก็บไข่นะคะหรือมาอุ้มไก่ของตัวเองหรืออุ้มไก่ของคนอื่นก็ได้
1: ได้ประโยชน์หลายต่อแล้ว
0: ฮะใช่ๆการอบรมเนี่ยเวลาเราเปิดอบรมคนทั่วไปครั้งละ 1,500 บาทแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าสมาชิกเนี่ยเราไม่ได้เก็บตังค
1: ์หมายถึงคนที่ซื้อไก่มาเนี่ยสามารถอบรม
0: ฟรีเลยค่ะแล้วบางคนอบรม2รอบด้วย3รอบด้วยเพราะว่าเขาอินมากไง
1: อิน
0: มากนี่คือหมายถึงว่าพอเขารู้เรื่องราวของอาหารหรือการแบบใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเขาตระหนักก็คือเขาอยากจะแบบเลี้ยงเองได้ไหม
1: ฉันอยากได้ไข่ของฉันไปกินเองแล้ว
0: ใช่แล้วเราก็เชิญชวนนะคะคนเมืองนะคะถ้าผ่านรายการนี้ถ้าสนใจก็อยากชวนให้เลี้ยงเองสักประมาณบ้านหนึ่งประมาณทัก4ตัวก็ได
1: ้4ตัวนี่คือผลผลิตนี้ยังไง
0: ก็มันจะเฉลี่ยไข่นะวันละฟองวันหนึ่งก็อาจจะได้2ฟอง3ฟองถ้าเราเลี้ยงสัก4ตัว
1: อีกหนึ่งสิ่งที่ผมเห็นจากเขาเรียกฟาร์มไก่ไหมอันนี้เรียกเป็นบ้านไก่
0: โรงเรือน
1: ไก่
0: ยังไม่เป็นฟาร์ม
1: หนึ่งก็คือพอเข้ามาแล้วเนี่ยพอเรามาซื้อไก่ที่นี่เนี่ยเราก็ต้องอยากกลับมาที่นี่มาเรียนรู้แล้วก็มาดูแลไก่ของเราบางทีอาจจะมีป้ายชื่อติดไว้เลยพี่ไก่ฉันอยู่ไหนโตดีไหมแล้วอีกอย่างนึงนอกจากจะมาดูแลไก่ตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังได้มาเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้แห่งนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นการเกษตรแบบผสมผสานทุกอย่าง
0: ใช่ซึ่งเน้นเรื่องของคนเมืองเพราะคนเมืองคือข้อจำกัดเยอะเนาะเราก็บอกโอเคไม่มีตรงนี้นะไม่มีแสงปลูกอันนี้สิไม่มีเลี้ยงไก่ไม่ได้ก็ฝากเราเลี้ยง
1: ซึ่งบอกว่าตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับคนเมืองเพราะว่าสิ่งที่แสดงให้เห็นในศูนย์แห่งนี้เป็นเรื่องของคนเมืองทั้งนั้นเลยแล้วก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้หรือว่าเอาไปปลูกไปปรับปรุงในพื้นที่บ้านของตนเองไม่ว่าบ้านของตนเองจะมีขนาดหรือว่ามีพื้นที่มากน้อยแค่ไหน
0: ก็สามารถ
1: เอาไปปรับปรุงได
0: ้
1: นะครับก็ต้องขอขอบคุณป้าหน่อยมากครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับอยากสุดท้ายครับอยากให้ป้าหน่อยฝากถึงผู้ชมที่สนใจอยากจะมาที่นี
0: ่ค่ะถ้าที่นี่นะคะก็จะอยู่ที่ไซม้า11นะคะโครงการสวนผักคนเมืองง่ายค่ะเปิด Google ดู

แล้วก็งานที่เรามีประจำทุกเดือนก็คือ City Farm ซึ่งเสน่ห์ของ City Farm ก็คือ1มีการอบรมเรื่องของปลูกผักเรื่องของการเลี้ยงไก่เรื่องของการทำน้ำหมักอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีเกษตรกรนะคะที่มาจากต่างจังหวัดทางเหนือในเครือข่ายของเรานะคะ

0: ได้และเป็นได้ทุกพื้นที่ไม่ว่าพื้นที่ของท่านจะอยู่ในชนบทหรืออยู่ในเมืองก็ตามนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณป้าหน่อยมากๆเลยครับ
1: ค่ะยินดีค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะ Go Green
0: คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับได้ไปชมสวนผักคนเมืองกับป้าหน่อยกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับกลับมาสู่ช่วงนี้ครับช่วง Go Green นะครับเป็นช่วงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับวันนี้จะนำเสนอครับเรื่องของการแปรรูปจากผักกาดดองนะครับซึ่งเป็นผักกาดเขียวปรีสามารถนำมาดองได้นะครับถ้าผักของท่านนะครับหรือว่าผักสวนครัวต่างๆถ้าเกิดเราเหลือจากการขายหรือว่าการบริโภคในครัวเรือนแล้วนะครับเราสามารถนำมาแปรรูปได้อีกด้วยวันนี้ครับจะมีผู้ที่เป็นวิทยากรนะครับนั่นก็คือพี่ตุ้มนั่นเองครับซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการสวนผักคนเมืองครับแล้วตอนนี้พี่ตุ้มก็มาอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: อันนี้ไปไหนมาพี
3: ่ไปแปลงผักมาครับ
0: อันนี้คือได้ผัก
3: ครับผม
0: นี่ที่เรียกว่าผักกาดเขียวปีใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับผม
0: นี่คุณสมบัติของผักกาดเขียวปีนี่เป็นยังไงครับเนี่ย
3: เราสามารถเอาไปผัดน้ำมันหอยหรือว่าผัดน้ำปลาหรือว่าเอาไปต้มกับหมูกับอะไรก็ได้นะครับ
0: คือโดยทั่วไปเนี่ยสามารถกินแบบเป็นสดๆได
3: ้ก็ได้ครับ
0: แต่ว่าที่ทำไมถึงต้องเอามาแปรรูป
3: เพราะว่าเราจะเลือกเฉพาะที่มันแก่แล้วก็เพราะว่าถ้าแปรรูปเนี่ยมันจะสามารถยังกินได้แล้วเราหลังจากแปรรูปเนี่ยเราสามารถเอามาทำเป็นอาหารได้อีก
0: ก็คืออยู่ได้นานกว่าเดิม
3: ใช่ครับ
0: ถูกไหมครับถ้าเกิดเป็นผักกาดเขียวที่ยังไม่แก่เนี่ยก็ไปทำอย่างอื่นได้แต่พอแก่แล้วนี่ก็คือไม่สามารถเอาไปผัดได้แล้วด้วย
3: ครับมันจะไม่อร่อย
0: ก็เลยเอามาแปรรูปนะครับ แล้วมีขั้นตอนการทำยากไหมครับพี
3: ่ไม่ยากครับขั้นตอนง่ายๆครับ
0: เดี๋ยวให้เล่าคร่าวๆมีอะไรบ้าง
3: ก็คือว่าพอผมเก็บผักเนี่ยแล้วก็เอาไปล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปตากแดด1แดดให้พอสลดนะครับเพราะว่าถ้าเราดองแบบนี้มันเป็นผักสดแล้วมันกรอบมันแตกครับ
0: หลังจากนั้นนี่ไงต่อ
3: แล้วก็พอเราตากแดด1แล้วแล้วก็เราก็มาทำดองนะครับด้วยการล้างน้ำสะอาดสัก2รอบเราก็คั้นให้ความขมของผักออกแล้วก็ไอ้คั้นกับเกลือโรยเกลือนะครับ
0: ใส่เกลือเข้าไป
3: ใส่เกลือเกลือธรรมดาเกลือแกงธรรมดาเนี่ยพอใส่เกลือแล้วผมก็จะมีน้ำสาวข้าวนะครับเป็นน้ำก่อนหุงข้าวเราก็สาวข้าวเราก็เอาน้ำสาวข้าวนี่แบ่งไว้แล้วก็มาแช่กับที่เราหมักเกลือแล้วก็หลังจากนั้นก็เสร็จก็คือเอาไปใส่ทัพเปอร์แวร์ใส่กระมังปิดฝาให้สนิทหรือว่าใส่ไหอะไรก็ได้นะครับ
0: อันนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือผักกาดเขียวปลีดอง
3: ครับผม
0: ก็คือดองเกลือดองจากน้ำสาวข
3: ้าว
0: นะครับทิ้งไว้ประมาณ 1-2 วันก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับและสุดท้ายครับต้องขอขอบคุณพี่ตุ้มมากครับที่มาสาธิตแปรรูปผักกาดดองให้ผมดูและคุณผู้ชมดูในวันนี้ครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับการแปรรูปผักกาดเขียวปลีดองนะครับอย่างที่เห็นเป็นอย่างนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการถนอมอาหารเป็นการแปรรูปอย่างนึงที่รายการของเรานำเสนอในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนแห่งนี้เปิดโอกาสให้คนที่สนใจที่อยู่ในเขตเมืองนั้นเข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่นะครับเป็นแหล่งรวบรวมนะครับในเรื่องของการปลูกผักการเลี้ยงไก่การมีกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเข้าใจความเป็นคนเมืองครับซึ่งก็สามารถเข้ามากันได้นะครับที่นี่ยินดีต้อนรับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกันที่นี่นะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะนะครับสามารถส่งจดหมายหรือไปสินิยบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับรวมถึงรับชมรายการของเราย้อนหลังได้นะครับทาง STOU Channel นะครับทั้ง YouTube และ Facebook พิมพ์เข้ามาเลยครับ STOU Channel ครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้นะครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
5: เรียนมสท.ดีอย่างไร
6: ครับคือในเรื่องของการเรียนเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับผมเน้นมาตลอดมีโอกาสคุยกับน้องๆนะครับที่เป็นนักศึกษาทุกคนผมก็จะบอกว่าเน้นเรื่องการอ่านหนังสือนะครับปกติผมทำงานเนี่ยรับราชการเนี่ยส่วนหนึ่งผมต้องออกปฏิบัติงานในทะเลนะครับผมก็หอบหิ้วหนังสือไปตลอดขนาดว่ามันมีคลื่นลมนะครับมีเขาเรียกว่าอ่านหนังสือและตาลายแต่ผมก็ไม่ทิ้งหนังสือนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เราขาดหายจากหนังสือหรือเราไม่มีเวลาทบทวนเมื่อนั้นครับเราก็จะขาดซึ่งการเรียนพอเราขาดซึ่งการเรียนถ้าเราสอบไม่ได้สักครั้งสองครั้งเราก็จะรู้สึกท
5: ้อมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เป็นการบรรยายในหน่วยที่สองนะคะในเรื่องของหลักทั่วไปของนิติบุคคลค่ะขั้นแรกเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนเราได้เรียนเรื่องของบุคคลธรรมดาไปแล้วนะคะนี้เรามาดูว่านิติบุคคลเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีผลทางกฎหมายอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องมาทราบในเรื่องของความหมายและสภาพของนิติบุคคลนะคะมีท่านศาสตราจารย์หลายท่านนะคะหรือว่านักกฎหมายนักวิชาการทางด้านกฎหมายหลายท่านเนี่ยก็ได้ให้ความหมายของนิติบุคคลเอาไว้นะคะอาทิเช่นท่านศาสตราจารย์จิตติติงสภัทท่านก็ได้อธิบายว่านิติบุคคลได้แก่บุคคลที่กฎหมายกำหนดขึ้นนะคะไม่ใช่บุคคลธรรมดาที่มีชีวิตจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้จึงจะมีสภาพเป็นนิติบุคคลขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีกฎหมายจำไว้ว่าจะต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้นิติบุคคลถึงจะมีสภาพบุคคลได้นะคะส่วนท่านอาจารย์โชติช่วงทัพวงศ์เนี่ยก็ได้อธิบายว่านิติบุคคลเนี่ยคือบุคคลสมมุติโดยอำนาจของกฎหมายนะคะซึ่งไม่มีสภาพอย่างบุคคลธรรมดานะคะจึงไม่มีตัวตนคืออย่างถ้าคนธรรมดาเนี่ยจะมีเลือดเนื้อแต่ถ้าบุคคลถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีชีวิตจิตใจแต่เป็นเพียงบุคคลที่สมมติขึ้นนะคะกฎหมายเนี่ยจึงรับรองให้มีสิทธิและหน้าที่ดังเช่นบุคคลธรรมดาแต่อย่างไรก็ตามนะคะสิทธิและหน้าที่เนี่ยไม่ใช่ว่าบุคคลธรรมดามีอย่างไรแล้วนิติบุคคลจะได้มีได้แบบนั้นนะคะเพราะว่ามีสิทธิบางประการแล้วก็หน้าที่บางประการเนี่ยจะมีได้ขึ้นได้เนี่ยเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูบ้างว่าสิทธิที่เป็นสิทธิของบุคคลธรรมดาได้เนี่ยมีเฉพาะบุคคลธรรมดาได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่านิติบุคคลเนี่ยมีสภาพเป็นบุคคลนะคะซึ่งกฎหมายเนี่ยรับรองให้มีสภาพบุคคลและถือเป็นบุคคลประเภทหนึ่งจึงมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราก่อตั้งนิติบุคคลขึ้นมาเนี่ยกฎหมายจึงต้องเข้าไปควบคุมนะคะจึงจะก่อตั้งนิติบุคคลได้นะคะการที่บุคคลเนี่ยรวมกันขึ้นเนี่ยจะมารวมตามใจชอบแล้วบอกว่าเอ้ยเนี่ยรวมกันละมีเป็นนิติบุคคลแล้วไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีกฎหมายรองรับนะคะซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะคะในมาตรา65เนี่ยก็ได้บัญญัติเอาไว้ว่านิติบุคคลน่ะจะมีได้ก็แต่ด้วยอาศัยอำนาจแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามาตรา65เนี่ยได้พูดถึงประมวลกฎหมายนี้ซึ่งก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีกฎหมายอื่นๆเนี่ยที่รองรับให้นิติบุคคลเนี่ยเป็นบุคคลตามกฎหมายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บุคคลหลายคนรวมกันเป็นคณะบุคคลแล้วก็มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะคะถ้าไม่มีกฎหมายรองรับแล้วก็จะไม่เป็นนิติบุคคลตามความหมายของกฎหมายนะคะอย่างไรก็ตามนิติบุคคลเนี่ยจะต้องกระทำการเฉพาะในกรอบวัตถุประสงค์และตามกฎหมายเท่านั้นนะคะตามที่มาตราประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา66ได้บัญญัติเอาไว้ว่านิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นภายในขอบอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์นะคะที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือบัญญัติไว้ได้บัญญัติหรือกำหนดไว้ในกฎหมายข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติงานของนิติบุคคลเนี่ยจึงไม่อาจจะกระทำการนอกเหนือกฎหมายได้เลยนะคะแล้วก็ไม่อาจจะปฏิบัติการนอกวัตถุประสงค์ได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบแห่งการปฏิบัติงานจึงต้องอยู่ในอำนาจของกฎหมายเสมอนะคะสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลเนี่ยก็จะมีสภาพนะคะเหมือนบุคคลธรรมดาคนหนึ่งนอกจากกิจการบางอย่างที่จะมีเฉพาะได้บุคคลธรรมดาที่นิติบุคคลทำไม่ได้เท่านั้นนะคะอย่างอะไรบ้างที่นิติบุคคลทำไม่ได้เช่นการสมรสอย่างนี้เป็นต้นนะคะนิติบุคคลก็ไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นแค่สิทธิของคนบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะคะเมื่อกฎหมายกำหนดให้คณะบุคคลตั้งขึ้นเนี่ยเป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ยเป็นเหมือนบุคคลคนหนึ่งแล้วเนี่ยสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นจึงกำหนดได้เหมือนบุคคลธรรมดานะคะซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา67เนี่ยก็บัญญัติเอาไว้ว่าภายใต้บังคับแห่งมาตรา66นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาเว้นแต่สิทธิและหน้าที่โดยสภาพจะพึงมีพึงเป็นได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูมาตรา65 66 67เราก็จะทราบถึงความหมายและสภาพของนิติบุคคลนะคะว่ามีความหมายและสภาพเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี้เรามาดูนอกจากสิทธิหน้าที่แล้วเนี่ยบุคคลธรรมดาเนี่ยก็ย่อมจะต้องถ้าเราพูดถึงบุคคลธรรมดาเนี่ยเราก็จะต้องพูดถึงความรับผิดของบุคคลนะคะนี้เนี่ยนิติบุคคลก็ย่อมมีความรับผิดได้เช่นบุคคลธรรมดาเช่นเดียวกันนะคะนี้เรามาดูว่าความรับผิดของนิติบุคคลทางคดีเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ
นี่เรามาดูเรื่องความรับผิดของนิติบุคคลในทางแพ่งก่อนนะคะในทางแพ่งเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอย่างถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจะรับผิดในทางแพ่งอย่างไรนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของละเมิดนะคะนี่เราก็ลองเปิดดูนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420เนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อนะคะทำแต่บุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพหรือทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีนะคะท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นนี้เนี่ยในบทบัญญัตินี้ในทางปฏิบัติก็เลยมีความเห็นกันว่านิติบุคคลเนี่ยสามารถจะรับผิดในฐานละเมิดได้หรือไม่นะคะก็ปรากฏว่าในมีคำพิพากษาศาลฎีกานะคะที่ได้วางบรรทัดฐานแล้วนะคะว่านิติบุคคลเนี่ยสามารถที่จะรับผิดทางละเมิดได้ไม่มีกฎหมายให้จะต้องหลุดพ้นความรับผิดแต่อย่างใดดังนั้นเนี่ยนิติบุคคลก็ย่อมทำละเมิดต่อบุคคลอื่นนะคะทำละเมิดต่อบุคคลอื่นยังไงภายในวัตถุประสงค์ของตัวเองนะคะของตนได้เช่นสมมติว่าเมื่อนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์ที่ต้องรับเหมาก่อสร้างถนนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำละเมิดต่อบุคคลอื่นที่ใช้ถนนนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็พอละเมิดต่อบุคคลอื่นเนี่ยจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขานะคะอันเป็นผลจากการก่อสร้างนั้นอันนี้ก็เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้วางบรรทัดฐานไว้นะคะนี้เราก็รู้แล้วล่ะนิติบุคคลสามารถที่จะรับผิดในทางแพ่งได้นะคะนี่เรามาดูต่อไปความรับผิดของนิติบุคคลในทางอาญานะคะเราก็มาดูว่าจากกฎหมายบางฉบับเนี่ยก็ได้บัญญัติเอาไว้ว่านิติบุคคลเนี่ยนะคะในกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยนะคะสามารถทำความผิดทางอาญาได้เช่นเดียวกันนี้เรามาลองดูที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะมาตรา7เนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าในการสอบสวนนะคะไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาคดีที่นิติบุคคลเนี่ยเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยนะคะให้ออกหมายเรียกผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นๆของนิติบุคคลนั้นเนี่ยไปยังพนักงานสอบสวนหรือศาลแล้วแต่กรณีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแล้วเรามาดูวรรคสองวรรคสองบอกว่าถ้าผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นเนี่ยไม่ปฏิบัติตามนะคะหมายเรียกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องออกหมายจับผู้นั้นมาก็ได้แต่ห้ามไม่ให้ใช้บทบัญญัติว่าด้วยการปล่อยตัวชั่วคราวปรับหรือจำคุกแก่ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลในคดีที่นิติบุคคลนั้นเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยนะคะนี้เรามาดูจากบทบัญญัติในทางวิธีพิจารณาคดีอาญาเนี้ยเราก็จะเห็นได้ว่านิติเห็นได้ชัดเลยนะคะว่านิติบุคคลนั้นเนี่ยอาจจะกระทำผิดทางอาญาและมีการดำเนินคดีทางอาญาได้นะคะปัจจุบันนี้นะคะก็ได้มีกฎหมายหลายฉบับบัญญัติเอาไว้ชัดเลยนะคะว่านิติบุคคลเนี่ยจะกระทำความผิดอาญาได้นะคะทางนี้ก็เพื่อที่จะขจัดข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นว่านิติบุคคลนั้นเนี่ยมีสามารถที่จะทำความผิดทางอาญาได้หรือไม่นะคะเราก็มาลองดูกฎหมายเหล่านั้นนะคะเช่นพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535มาตรา238และมาตรา239เป็นต้นนะคะอย่างมาตรา238ก็บัญญัติเอาไว้ว่าห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินกิจการของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้มีส่วนได้เสียในหลักทรัพย์บอกกล่าวข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความใดโดยเจตนาให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดำเนินงานหรือราคาซื้อขายของหลักทรัพย์ของบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูบทบัญญัติของมาตรานี้เราก็จะเห็นได้ว่ากฎหมายไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับแน่นอนแล้วว่านิติบุคคลนั้นเนี่ยย่อมมีความรับผิดทางอาญาได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของความรับผิดของนิติบุคคลในทางคดีนี้เราก็จะลองมาดูซิว่าเอ๊ะนอกจากว่านิติบุคคลมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดตามกฎหมายแล้วเนี่ยนิติบุคคลที่ก่อตั้งมาได้อย่างไรนะคะเรามาดูเรื่องของการก่อตั้งนิติบุคคลนะคะนิติบุคคลเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เราดูมาตรา65 66 67เนี่ยเราก็จะเห็นในมาตรา65เนี่ยที่ได้บัญญัติเอาไว้ว่านิติบุคคลจะมีได้ก็ด้วยอาศัยอำนาจแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยตามบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าการก่อตั้งนิติบุคคลได้นั้นเนี่ยจะต้องอาศัยกฎหมายหรือมีกฎหมายให้อำนาจให้ก่อตั้งได้เท่านั้นถ้าไม่มีกฎหมายรับรองให้เป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ยกิจการที่ต่อก่อตั้งขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่เป็นกิจการที่นิติบุคคลทำกระทำได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็เลยจะให้อำนาจการก่อตั้งนิติบุคคล
เรื่องนี้จะมีความสำคัญมากเพราะว่าการก่อตั้งนิติบุคคลได้ต้องดูกฎหมายเป็นเรื่องๆไปนะคะแล้วก็จะต้องมีวิธีการก่อตั้งเนี่ยตามที่กฎหมายกำหนดเป็นขั้นตอนไว้หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนเนี่ยสิ่งที่ก่อตั้งขึ้นนั้นก็ไม่อาจจะเป็นนิติบุคคลได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่านิติบุคคลจะก่อตั้งขึ้นด้วยโดยอาศัยกฎหมาย2ลักษณะซึ่งก็คือ1การก่อตั้งนิติบุคคลด้วยการอาศัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะแล้วก็2การก่อตั้งนิติบุคคลด้วยการอาศัยกฎหมายอื่นนะคะนักศึกษาก็ลองไปดูนะคะในมาตรา65นะคะว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนี้เนี่ยนอกจากที่บอกแล้วว่านอกจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เราก็จะมาดูบัญญัติอื่นๆนะคะที่ก่อตั้งนิติบุคคลเช่นพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535นะคะหรือว่าพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลามพ.ศ. 2490มาตรา5ก็ให้มัสยิดที่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วเป็นนิติบุคคลได้นะคะหรือว่าในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมีพระราชบัญญัติระเบียบราชการนะคะสำนักนายกรัฐมนตรีก็บัญญัติให้ทบวงการเมืองมีฐานะเป็นกรมจึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นการก่อตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายนะคะวิธีการตั้งนิติบุคคลนะคะก็มีการตั้งโดยกฎหมายนะคะการตั้งโดยกฎหมายเนี่ยนะคะก็หมายความว่ากฎหมายได้บัญญัติให้ก่อตั้งกิจการหรือองค์กรขึ้นนะคะเมื่อประกอบวิธีการตามที่กฎวิธีการที่กฎหมายกำหนดแล้วเนี่ยกฎหมายก็จะบัญญัติโดยตรงเลยว่ากิจการนั้นหรือองค์กรนั้นเนี่ยเป็นนิติบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเภทนี้เราก็เรียกว่าเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายนะคะนิติบุคคลประเภทนี้ก็จะเช่นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐบาลอย่างนี้เป็นต้นนะคะวิธีการตั้งนิติบุคคลประการที่2ก็คือการตั้งโดยวิธีการของกฎหมายเมื่อกี้ตั้งโดยกฎหมายอันนี้ตั้งโดยวิธีการของกฎหมายการตั้งวิธีการนิติบุคคลในลักษณะนี้เป็นการกระทำโดยอาศัยอำนาจกฎหมายเหมือนกันนะคะแต่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและในที่สุดจะมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นี้เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้วถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยจึงจะเป็นนิติบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกอาจจะมีการรวมนะคะให้เป็นนิติบุคคลหลังจากนั้นเนี่ยก่อโดยคณะบุคคลเนี่ยมีการรวมหลังจากนั้นก็ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเริ่มเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายจนครบถ้วนแล้วก็มีการจดทะเบียนในที่สุดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเช่นเรื่องของการตั้งห้างหุ้นส่วนนะคะหรือว่าการตั้งบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจดทะเบียนต่อตามกฎหมายแล้วก็จะเป็นนิติบุคคลนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้ววิธีการตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายมีตั้งโดยกฎหมายกับตั้งโดยวิธีการของกฎหมายนะคะต่อมาเราเรียนเรื่องบุคคลธรรมดาไปแล้วก็จะรู้ว่าบุคคลธรรมดาย่อมมีภูมิลำเนานะคะนี้เรามาดูซิว่าภูมิลำเนาของนิติบุคคลเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็ซึ่งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา68และ69นะคะ6มาตรา68ก็บอกว่าภูมิลำเนาของนิติบุคคลได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือถิ่นอันเป็นที่ตั้งที่ทำการหรือถิ่นที่ได้เลือกเอาภูมิลำเนาเฉพาะการตามข้อบังคับหรือตามศาลจัดตั้งนะคะส่วนมาตรา69เนี่ยก็บอกว่ามีถ้าเกิดว่านิติบุคคลมีที่ทำการหลายแห่งหรือมีสำนักงานสาขาให้ถือว่าถิ่นอันเป็นที่ตั้งของที่ทำการหรือสำนักงานสาขาเป็นภูมิลำเนาในส่วนกิจการอันได้กระทำหน้าที่นั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแบ่งในมาตรา65นะคะแล้วก็มาตรา68นะคะหรือกับมาตรา69เนี่ยก็พูดถึงเรื่องนิติบุคคลเป็น3กรณีคือ1สำนักงานใหญ่2ภูมิลำเนาเฉพาะการ3สำนักงานสาขานะคะแล้วนี้เราก็มาดูแต่ละที่เนี่ยว่ากฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องของภูมิลำเนาของนิติบุคคลนะคะเราพอดูภูมิลำเนาแล้วนี้เนี่ยบุคคลธรรมดาย่อมมีสัญชาตินี้เรามาดูซิว่าสัญชาติของนิติบุคคลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะในการที่จะกำหนดสัญชาติของบุคคลธรรมดาเนี่ยเป็นการระบุง่ายแต่ว่านิติบุคคลเนี่ยได้รับการรับรองให้มีตัวตนตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายของแต่ละประเทศในดินแดนของแต่ละประเทศตั้งขึ้นโดยคนแต่ละประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรามาดูซิว่าอย่างเช่นบริษัทกนะคะจดทะเบียนจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีสำนักงานใหญ่อยู่ประเทศไทยและมีบุคคลที่เป็นสัญชาติไทยเป็นผู้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทกเนี่ยจึงเป็นบริษัทที่มีสัญชาติไทยโดยไม่มีข้อสงสัยนะคะนี้ถ้าเป็นบริษัทข้ามชาติล่ะบริษัท A จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีสำนักงานใหญ่อยู่แต่ประเทศไทยแต่มีบุคคลสัญชาติสิงคโปร์ทั้งหมดเป็นผู้ถือหุ้นอย่างนี้เป็นต้นนี้จะเป็นยังไงนะคะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องยากขึ้นมานิดนึงว่า
เราจะระบุสัญชาติของนิติบุคคลอย่างไรนะคะกรณีก็ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกานะคะยืนยันอย่างชัดเจนว่าประเทศเจ้าของกฎหมายที่ก่อตั้งสภาพนิติบุคคลต้องเป็นเจ้าของสัญชาติของนิติบุคคลนั้นอันนี้คำพิพากษาฎีกานะคะนักศึกษาอาจจะไปดูรายละเอียดในเอกสารการสอนของเราได้นะคะต่อไปนะคะเมื่อสักครู่เราก็พูดแล้วภูมิลำเนานะคะนี้เรามาลองดูชัดๆซิว่าสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลตามกฎหมายเนี่ยตามมาตรา66เนี่ยว่าอย่างไรบ้างนะคะเราเมื่อสักครู่เราก็พูดถึงมาตรา66ไปละบทบัญญัติของมาตรา66เนี่ยจะเห็นได้ว่านิติบุคคลเนี่ยจะดำเนินการต่างๆได้จะต้องอยู่ในกรอบสิทธิและก็หน้าที่นะคะซึ่งสิทธิและหน้าที่เนี่ยกำหนดขึ้นโดยกฎหมายเท่านั้นแม้แต่วัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นตามข้อบังคับตราสารก็โดยอาศัยกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะที่ตราข้อบังคับหรือตราสารได้เพราะฉะนั้นนิติบุคคลจะกำหนดสิทธิหน้าที่ของตัวเองตามใจชอบไม่ได้นะคะและเมื่อกฎหมายได้กำหนดสิทธิและหน้าที่แล้วการดำเนินงานก็จะทำได้เฉพาะอยู่ในขอบแห่งอำนาจหน้าที่นั้นโดยอำนาจหน้าที่นั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องอาศัยวัตถุประสงค์ที่ตัวเองได้กำหนดเอาไว้แล้วก็ดำเนินงานนอกวัตถุประสงค์ไม่ได้ดังนั้นสิทธิหน้าที่ของนิติบุคคลก็จะสามารถดำเนินการต่างๆได้อย่างมีขอบเขตจำกัดซึ่งการจำกัดนี้โดยกฎหมายแล้วก็โดยวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่าเพราะนิติบุคคลเนี่ยก็ต้องทำดำเนินการต่างๆได้เนี่ยจะต้องอยู่ในข้อจำกัดและก็ในขอบเขตของกฎหมายเท่านั้นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือว่ากฎหมายอื่นนะคะเห็นได้ชัดว่าการดำเนินงานของนิติบุคคลเนี่ยก็จะต้องอยู่ในขอบที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นนะนักศึกษาก็ลองไปดูได้นะคะในเรื่องของตัวอย่างของคำพิพากษาศาลฎีกาในเอกสารการสอนซึ่งก็มีเยอะเลยนะคะที่ได้เป็นบรรทัดฐานนะคะให้รู้ว่านิติบุคคลนั้นเนี่ยทำดำเนินการต่างๆได้โดยที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายเท่านั้นนะคะลองไปอ่านรายละเอียดดูนะคะนี้เนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยในสิทธิหน้าที่ที่มีอยู่ตามวัตถุประสงค์เนี่ยหมายความว่านอกจากมีกฎหมายกำหนดสิทธิหน้าที่เป็นแนวทางในการดำเนินงานแล้วเนี่ยนะนิติบุคคลเนี่ยก็ยังต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์อีกด้วยนะคะแต่กฎหมายเนี่ยก็เลยกำหนดหน้าที่แล้วแล้วก็กำหนดวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นแนวทางดำเนินงานของนิติบุคคลทั้งหมดนะคะก็เราก็ลองไปดูมาตรา66ดูนะคะแสดงให้เห็นมาตรา66เนี่ยก็จะแสดงให้เห็นว่าการที่นิติบุคคลจะดำเนินงานได้เนี่ยนอกจากมีกฎหมายโดยเฉพาะยังต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของขอบเขตของสิทธิหน้าที่ของนิติบุคคลนะคะนี่เรามาดูมาตรา67มาตรา67บอกว่าสิทธิหน้าที่ของนิติบุคคลเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาเนี่ยนะคะเว้นแต่ว่าสิทธิที่เมื่อสักครู่เราพูดถึงว่าสิทธิหน้าที่เนี่ยนะคะนอกจากสภาพเนี่ยจะพึงมีพึงได้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยบุคคลธรรมดาเนี่ยมีสิทธิหน้าที่อย่างไรนิติบุคคลก็มีสิทธิและหน้าที่นั้นด้วยเห็นได้ว่าสิทธิหน้าที่ของนิติบุคคลในข้อนี้จึงนับว่ากว้างนะคะแต่ว่ามันจะมีบางอย่างสิทธิบางอย่างเนี่ยไม่สามารถที่นิติบุคคลไม่สามารถจะทำได้นะคะก็เช่นอย่างสมมติว่าเมื่อมีสภาพเป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ยก็มีสภาพเป็นบุคคลคล้ายบุคคลก็จึงดำเนินการฟ้องคดีได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิติบุคคลก็สามารถฟ้องคดีได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องกว้างๆของสิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลนะคะหน้าที่ที่พึงมีพึงได้แต่บุคคลธรรมดาเท่านั้นมีอะไรบ้างนะคะเช่นสิทธิในชีวิตร่างกายนะคะความเป็นอิสระสิทธิในครอบครัวนะคะซึ่งจะบุคคลธรรมดาเท่านั้นจะมีได้นะคะเช่นถ้าเป็นหน้าที่ล่ะอย่างหน้าที่อย่างบุคคลอย่างผู้ชายเนี่ยต้องมีหน้าที่รับราชการอาหารนิติบุคคลไม่สามารถจะไปรับราชการอาหารได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของบุคคลธรรมดาซึ่งนิติบุคคลเนี่ยไม่สามารถจะมีหน้าที่อย่างนั้นได้นะคะหรือว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้พูดไปเรื่องสมรสนะคะนิติบุคคลสมรสไม่ได้ถูกทำลายร่างกายหรือฆ่าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพวกเหล่านี้นิติบุคคลทำไม่ได้นะคะทีนี้เนี่ยพอเรารู้แล้วล่ะว่านิติบุคคลมีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแต่นิติบุคคลไม่ใช่คนจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะ
เราก็รู้ว่านิติบุคคลไม่สามารถจะเดินไปทำนู่นทำนี่ได้เองนะคะเพราะว่าไม่ใช่บุคคลธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีผู้แทนนะคะเราก็ต้องดูผู้แทนของนิติบุคคลนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยเห็นว่านิติบุคคลเป็นบุคคลสมมตินะคะตามกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำด้วยตัวเองไม่ได้ก็เลยจะต้องมีผู้แทนที่กระทำการแทนโดยผู้แทนนั่นก็คือเป็นบุคคลธรรมดานั่นเองนะเพราะเมื่อนิติบุคคลเนี่ยแสดงเจตนาโดย

ัยอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์เจตนานั้นเนี่ยก็ผูกพันนิติบุคคลและถือว่าเจตนาของนิติบุคคลถ้าที่ผู้แทนทำไปเนี่ยเป็นเจตนาของนิติบุคคลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจะต้องมีผู้แทนนะคะการตั้งผู้แทนนักศึกษาก็ลองไปดูนะคะในเอกสารการสอนได้ว่าการตั้งผู้แทนของนิติบุคคลเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะคะมีการเปลี่ยนผู้ตัวผู้แทนยังไงบ้างนะคะซึ่งตัวตามมาตรา72นะคะอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าการตั้งผู้แทนนิติบุคคลชั่วคราวนะคะในมาตรา73เนี่ยว่าอย่างไรบ้างนะคะก็อาจจะมีถ้าเกิดตำแหน่งว่างลงเนี่ยเราจะสามารถหาผู้แทนชั่วคราวมาปฏิบัติการแทนอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็การดำเนินการของผู้แทนนะคะแล้วก็เรื่องของการสิ้นสุดของการเป็นผู้แทนนิติบุคคลเนี่ยก็ลองไปดูนะคะในเอกสารการสอนนี้เนี่ยก็จะมีอีกเรื่องนึงที่สำคัญคือความรับผิดของนิติบุคคลต่อบุคคลภายนอกเนี่ยนะคะก็จะมีมาตรา76นะคะได้บัญญัติเอาไว้ว่าผู้แทนนิติบุคคลได้กระทำการอันใดลงไปตามอำนาจหน้าที่และไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นนิติบุคคลนั้นต้องรับผิดซึ่งเราจะไปดูได้ตามมาตรา76นะคะก็แล้วก็ความรับผิดตามด้วยกฎหมายของตัวแทนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ สิ่งที่นิติบุคคลจะต้องรับผิดนะคะนี้เรามาดูการสิ้นสุดของนิติบุคคลหรือการเลิกนิติบุคคลนะคะเราก็จะมีเรื่องของการเลิกนิติบุคคลนะคะการสิ้นสุดของนิติบุคคลประเภทหนึ่งก็คือการเลิกการเลิกไปเนี่ยนักศึกษาก็ไปดูว่าการสิ้นสุดเนี่ยการเลิกนิติบุคคลเนี่ยจะต้องเป็นไปโดยเมื่อเกิดขึ้นตามกฎหมายก็จะต้องอาศัยกฎหมายในการเลิกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการเลิกนะคะแต่ว่ามันก็จะมีกรณีสิ้นสุดของนิติบุคคลกรณีอื่นนะคะเช่นการเลิกนิติบุคคลตามข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งอันนี้ก็เป็นที่กำหนดไว้ในกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเราก็อาจจะบางครั้งมันอาจจะไม่มีในกฎหมายก็ต้องไปดูตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งของนิติบุคคลเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าอย่างไรนะคะให้สิ้นสุดลงอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปดูแล้วเนี่ยสภาพของนิติบุคคลเนี่ยเป็นการเลิกตามข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งนั้นก็ได้นะคะให้กระทำการครบถ้วนตามข้อบังคับของตราสารจัดตั้งนั้นเองนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของนิติบุคคลร้างไปนะคะบอกกรณีบางกรณีนิติบุคคลไม่ได้เลิกแต่ว่ากระทำการตามกฎหมายแต่เมื่อนิติบุคคลเนี่ยไม่มีการกระทำการใดๆผู้แทนของนิติบุคคลก็ไม่ได้ทำลายปล่อยให้โครงสร้างนิติบุคคลนั้นอยู่เฉยๆอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นนิติบุคคลร้างก็อันนี้ก็เป็นการสิ้นสุดของนิติบุคคลอีกประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เราก็ได้ฟังบรรยายไปแล้วนี้เนี่ยเรามาลองดูสิคะว่าถ้าเกิดว่ามีคำถามคำตอบนะคะนักศึกษาจะสามารถตอบได้หรือไม่นะคะลองมาดูข้อแรกนะคะนิติบุคคลเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็มีสิทธิหน้าที่เหมือนบุคคลธรรมดาหรือไม่อย่างไรลองตอบดูสิคะว่าหลังจากฟังบรรยายไปแล้วเนี่ยสามารถจะตอบได้หรือไม่นะคะในคำตอบก็จะมีแนวตอบว่านิติบุคคลเนี่ยก็เป็นคณะบุคคลที่รวมตัวกันนะคะซึ่งสมมุติขึ้นโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายรับรองให้มีสภาพบุคคลนะคะโดยอาศัยผู้แทนในการดำเนินกิจการซึ่งย่อมมีสิทธิหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาเว้นแต่ว่าสิทธิหน้าที่นั้นเนี่ยโดยสภาพแล้วจะพึงมีพึงได้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเราก็ได้ทราบแล้วเนาะว่าสิทธิหน้าที่ที่พึงมีพึงได้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเช่นอะไรบ้างนะคะก็ลองไปดูนะคะในรายละเอียดนี่เรามาดูข้อ2ค่ะนิติบุคคลจะมีความรับผิดทางคดีได้หรือไม่อย่างไรในเมื่อฟังบรรยายไปแล้วสามารถจะตอบได้ไหมคะว่าจะมีความรับผิดทางคดีได้หรือไม่คดีแพ่งคดีอาญาเป็นยังไงนะคะลองดูนะคะแนวคำตอบก็บอกว่าความรับผิดในทางคดีของนิติบุคคลเนี่ยก็จะมีได้ทั้งความรับผิดในคดีแพ่งแล้วก็ความรับผิดในคดีอาญานะคะเช่นในการที่นิติบุคคลได้ทำละเมิดนะคะแม้จะว่าจะผ่านขั้นตอนจากเป็นการกระทำของผู้แทนก็ตามนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรับผิดในทางอาญาก็ถ้าหากความรับผิดนั้นเนี่ยผู้แทนของนิติบุคคลได้กระทำไปในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยนิติบุคคลก็จะมีความรับผิดในทางอาญาในทางคดีอาญาได้เหมือนกันนะคะก็อันนี้ก็มีบรรทัดฐานจากคำพิพากษาศาลฎีกามาแล้วแล้วก็มีกฎหมายเนี่ยได้มีการบัญญัติในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะก็มีเช่นเดียวกันนะคะก็ลองไปดูในรายละเอียดได้นะคะ

นี่มาดูข้อต่อไปนิติบุคคลตั้งขึ้นได้อย่างไรและตั้งขึ้นได้โดยวิธีใดบ้างนะคะลองดูซิว่าตอบได้ไหมนะคะแนวตอบนิติบุคคลก็จะตอบก่อตั้งขึ้นได้โดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายนะคะก็อาจจะเป็น1โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะแล้วก็2โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่นซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะนะคะก็กฎหมายอื่นๆก็จะมีตัวอย่างอยู่ในเอกสารการสอนแล้วแล้วก็เมื่อสักครู่ในที่อาจารย์บรรยายก็จะได้พูดถึงกฎหมายอื่นนี้ด้วยนะคะนักศึกษาก็ลองดูในรายละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพร้อมมีความรู้แล้วล่ะว่านิติบุคคลเนี่ยมีการก่อตั้งขึ้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็วิธีการที่ก่อตั้งนิติบุคคลเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้บอกไปนะคะตั้งโดยกฎหมายตั้งโดยกฎหมายนะคะอย่างเช่นพวกหน่วยงานราชการอย่างเงี้ยนะคะก็คือกฎหมายเนี่ยบัญญัติให้ก่อตั้งขึ้นมาเลยกิจการหรือองค์กรนั้นเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้เมื่อมีการประกอบการตั้งขึ้นตามวิธีการของกฎหมายนั้นเนี่ยกฎหมายก็จะบัญญัติไว้โดยตรงเลยว่าให้กิจการหรือองค์กรนั้นเนี่ยเป็นนิติบุคคลนะคะอย่างเช่นอย่างที่บอกไปว่าเช่นกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยก็จะมีกฎหมายได้บัญญัติให้ก่อตั้งเอาไว้นะคะข้อ2ก็คือตั้งโดยวิธีการของกฎหมายอย่างเช่นพวกบริษัทนะคะหรือว่าห้างหุ้นส่วนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการที่บุคคลในรวมตัวกันแล้วเนี่ยก็จะมีการกระทำโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ในที่สุดก็พอปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นแล้วก็จะมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อจดทะเบียนได้ถูกต้องแล้วก็จึงจะเป็นนิติบุคคลค่ะค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะเราก็ได้บรรยายในส่วนของหน่วยที่2ไปนะคะนักศึกษาก็ไปละเอียดนะคะในเรื่องของนิติบุคคลเนี่ยหลักการทั่วไปของนิติบุคคลได้นะคะในเอกสารการสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่เป็นตัวอย่างหรือว่าตัวอย่างที่ได้ยกขึ้นไว้ก็จะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจได้มากขึ้นค่ะ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
5: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
6: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788